0: ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะจะเจอกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกา5นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับ FM 96.5 MHz คลื่นความถี่อสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและคณะเดินทางไปถึงประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงภารกิจที่มีความสำคัญนะครับทั้งในเรื่องของพลังงานทั้งในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับระหว่าง2ประเทศนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับความคืบหน้านะครับกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับนะรวมไปจนกระทั่งถึงประเด็นความคืบหน้าเรื่องที่ทางคค.นะครับก็คือกรมควบคุมมลพิษได้ออกมาแถลงจุดยืนนะครับไม่ยอมรับเรื่องผลการสำรวจของทางกกร.นะครับกกร.ก็คือ3หน่วยงานภาคเอกชนนะครับก็คือสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรื่องหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนนะครับทางคอพอนี่โดยอธิบดีก็ได้ออกมาแถลงเรียกร้องให้ทางกกร.เนี่ยส่งเอกสารที่มานะครับสำหรับเรื่องผลการสำรวจที่ปรากฏว่าทางคอพอนั้นถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เรียกรับสินบนมากที่สุดต่อครั้งเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็มีขีดการขีดเส้นตาย7วันหาไม่แล้วก็อาจจะต้องปกป้องรักษาศักดิ์ศรีของหน่วยงานนะครับก็ปรากฏว่าทางกกร.ก็ได้ส่งเอกสารไปถึงคพ.แล้วนะครับแต่ว่าถ้าฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีคพ.นี่เขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางคพ.ต้องการนะครับเป็นเพียงแค่เอกสารเบื้องต้นเท่านั้นเองเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับจะขอเริ่มต้นวันนี้ครับด้วยสภาพอากาศก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แม้แต่กรุงเทพมหานครนี่ก็ยังปรากฏมีฝนตกหนักในบางแห่งครับกระจายอยู่ประมาณ60%ของพื้นที่ด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคลื่นลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับทั้งในฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยคลื่นเนี่ยก็จะสูงประมาณ 1-2 เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ก็35องศาเซลเซียสนะครับของภาคเหนือนี่ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับร้อยละ60ของพื้นที่ภาคอีสานนี่ลดลงมาหน่อยนะครับฝนตกหนักในบางแห่งนะครับ 40% ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะครับขณะที่ภาคกลางนะครับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่นะครับขณะที่ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับฝั่งอันดามันนี่70นะฮะส่วนทางฝั่งทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีประมาณ 60% นะครับนี่คือคำพยากรณ์เกี่ยวข้องกับสภาพฝนฟ้าสภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงจังหวะเวลาที่เรากำลังก้าวผ่าน ข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่ได้ถือได้ว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการก็ต้องรอดูก่อนนะครับนะฮะส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกกร.เนี่ยนะครับกกร.มีการทำหนังสือแจ้งกลับไปที่กรมควบคุมมลพิษนะครับไปในกรอบระยะเวลา7วันนะครับก็มีข่าวคราวความคืบหน้านะครับในเรื่องนี้ออกมาโดยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคอคอนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานนะครับที่มีการแถลงจุดยืนแล้วก็เรียกร้องให้ทางกกร.เนี่ยส่งหลักฐานนะครับที่มาของผลการสำรวจที่บอกว่าคอคอนั้นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการเรียกรับสินบนต่อครั้งมากที่สุดเนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ยนะครับทางกกร.นะครับ

ครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะก็ได้จัดส่งนะครับเอกสารตามที่คพ.ร้องขอเนี่ยไปเรียบร้อยโดยมีข่าวว่าคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.นะครับก็ได้ออกมายอมรับนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ายประชาชื่นนะครับบอกว่าตอนนี้คพ.ได้รับเอกสารชี้แจงจากกกต.แล้วภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้แต่ว่าข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นยังมีลักษณะเป็นข้อมูลทั่วไปยังไม่เพียงพอสำหรับการจะนำมาประเมินความเหมาะสมในเชิงวิชาการได้อย่างรอบด้านเอกสารที่ได้มานี่อธิบดีคพ.บอกว่ายังนำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่อะไรได้น้อยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเอาไปประเมินทางวิชาการได้แต่อย่างไรก็ตามก็จะให้คณะทำงานทางวิชาการพิจารณาประเมินอีกรอบหนึ่งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นท่าทีจากทางคพ.นะครับแต่ว่าในมุมของทางฝ่ายรัฐบาลนี่วันก่อนคงจะจำก็ได้ครับนายกก็ได้มีการเรียกทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุเนี่ยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงในส่วนของเอกชนในส่วนของกกร.นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำรวจนะครับเรื่องกรณีการเรียกรับสินบนนะเรียกรับผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจนะครับซึ่งจะต้องประสานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐนะครับ26องค์กร26หน่วยงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความจริงนายกก็ได้มีการเรียกคุยนะครับทั้งจากหน่วยงานตัวนี้ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงกระทั่งถึงเอกชนนะครับนายกนี่ก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะขจัดเรื่องของการทุจริตจะขจัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกรับสินบนอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แสดงออกถึงจุดยืนนะครับของทางรัฐบาลหลังจากที่มีประเด็นข่าวคราวนี้เกิดขึ้นบนหน้าสื่อคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งกันหน่อยนะครับประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งวันนี้ครับถ้าเราไปดูจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็จะมีประเด็นนายกรีนะครับที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะครับนะไปถึงแล้วนะครับไปถึงที่ประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะฮะข่าวเบอร์หนึ่งนะครับพร้อมกับภาพการลงจากสนามบินของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะครับก็ได้รับการต้อนรับนะครับจากทางฝรั่งเศสนะครับนะฮะก็เดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสนะครับปารีสออรี่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็มีภาพนี้ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งประกอบกับข่าวนำนะครับคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสพันธกร่วมมือไทยในเวทีโลกนะครับโปรยประเด็นนี้บนหน้าหนึ่งเนี่ยอนุทินบินถึงกรุงปารีสเตรียมหาลือผอ.พลังงานและยูเนสโกแล้วก็จะมีประเด็นข่าวรวมมิตรการเมืองภายในประเทศด้วยนะครับเพ้นซัดมรดก12ปีรัฐประหารปลุกแก้รัฐธรรมนูญยึดโยงประชาชนมาร์กยื่นร่างของพรรคประชาธิปัตย์ประกบอันนี้น่าจะเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโสพลคาดบรรจุวาระมิถุนายนโปรยนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกรุงถึงกรุงปารีสนะครับเตรียมหารือผอ.พลังงานและยูเนสโกแล้วยังมีประเด็นโสพลย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงินนี่น่าจะหมายถึงคุณโสพลสารัมกับประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นโพสต์12ปีรัฐประหารชี้ระบอบสีน้ำเงิน
กลุ่มอำ

0: หน้าแทนปลุกประชาชนร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประชาธิปัตย์ได้ข้อยุติครับยื่นร่างสัปดาห์หน้าชี้ต่างจากร่างของพรรคภูมิใจไทยปมการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่ก็เป็นประเด็นข่าวนำของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับส่วนข่าวรองนะฮะข่าวรองนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการรวมมิตรประเด็นด้านเศรษฐกิจครับแต่ว่าหยิบยกเอาเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าวันที่แรงงานต่างด้าวนี่นะครับก็จะหมดสัญญานะครับจะหมดสัญญาเนี่ยภายในเรียกวันนี้นะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องแรงงานที่จะขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับต่างด้าว 1.9 แสนจ่อหมดสัญญาแรงงานสอบโคม่านะครับเอกชนนัดถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชงรัฐบาล5ข้อเร่งแก้วิกฤตกคพ.ก็คือกรมกิจการพลังงานเนี่ยนะครับกกพ.เนี่ยนะฮะเล็งเคาะค่าไฟใหม่นายกจัดประชุมรับฟัง SME คือนายกนี่ก็จะมีคิวนะครับในการที่จะรับฟังความเห็นของภาคส่วนต่างๆหลังจากที่ได้รับฟัง35เจ้าสัวและCEO ของภาคเอกชนนะครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมนี่รับฟังไปเรียบร้อยคราวนี้ก็เดี๋ยวนอกเหนือจากการรับฟังนะครับในส่วนของภาคการเงินแล้วนี่น่าจะเป็นคิวถัดไปก็คือ SME ก็คือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมนะฮะขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยนะครับกกร.เร่งรัฐบาลแก้วิกฤตแรงงานต่างด้าวชี้อนุญาตคนเขมรชี้ใบอนุญาตคนเขมร 1.9 แสนคนหมดอายุครับก็จะมีการเตรียมถกกับคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการแรงงานนะครับวันที่25พฤษภาคมชง5มาตรการหาทางออกขณะที่ทางกกพ.ครับก็เตรียมเปิดสูตรค่าไฟใหม่รอบบินเดือนกรกฎาคมผู้ใช้เกิน400หน่วยนะครับต้องย้ำนะครับเกิน400หน่วยนะต่อเดือนเนี่ยจะจ่ายหน่วยละ5บาท45สตางค์แต่ถ้ายังใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในอัตราเดิมหรือใกล้เคียงกับอัตราเดิมนะครับนะฮะส่วนประเด็นเรื่องรถไฟครับควันหลงจากรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง8คนเนี่ยนะครับบชน.ลุยแก้จุดเสี่ยงทางรถไฟทั่วกรุงเร่งสำรวจตีเส้นป้ายและสัญญาณเตือนครับบชน.ก็คือกองบัญชาการตำรวจนครบาลถกแก้จุดตัดจุดเสี่ยงทางรถไฟทั่วกรุง58จุดเร่งสำรวจตีเส้นและป้ายเตือนรวมทั้งสัญญาณไฟป้องกันเหตุซ้ำคลิปว่อนแฉรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟลพบุรีครับโอ้นี่ก็เป็นคลิปที่กลายเป็นปมร้อนเลยเมื่อวานนี้เพราะว่ามีคลิปรถตู้นะครับเข้าใจว่าภายในก็น่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะครับปรากฏว่าพยายามที่จะไปฝ่าไม้กั้นพอฝ่าไม้กั้นปั๊บไม้กั้นมันไม่ลงนะครับรถก็ไปจอดคล่อมอยู่บนรางรถไฟโอ้โหเนี่ยแล้วก็คล่อมอยู่นานด้วยนะครับมีคนพยายามที่จะตะโกนพยายามที่จะโบกมือให้รีบขับออกมาปรากฏว่ายังจอดนิ่งอยู่กับที่ครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไม้กั้นของการรถไฟเนี่ยก็ต้องวิ่งไปนะครับไปแจ้งไปเตือนให้เคลื่อนรถออกมาจากจุดที่รถไฟเนี่ยนะฮะจะวิ่งผ่านนะครับแล้วรถตู้เด็กนักเรียนคันนี้ก็ไปจอดขวางอยู่เนี่ยครับไปจอดคล่อมทางอยู่นะครับโอ้ก็เรียกว่าผ่านไปด้วยความระทึกนะครับเห็นข่าววงในแจ้งว่าต้องมีการประสานไปยังพนักงานขับรถไฟนะครับให้มีการหยุดรถชะลอรถก่อนหยุดคือเข้าใจว่าคงจะถึงขั้นหยุดนะฮะเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมานี่คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าข้างในก็จะเป็นเด็กนักเรียนทั้งหมดนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนในเช้าวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งฉบับถ้าไปดูกันนะครับจากของ ไทยรัฐเนี่ยนะครับของไทยรัฐก็จะให้น้ำหนักกับเรื่องการเดินทางไปฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟนะครับในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเร่งแก้19จุดปรุงเสี่ยงทางตัดรถไฟกรมรางแจ้งจับทุกคันจอดคล่อมวันเกิดเหตุครับอันนี้แหละที่เป็นประเด็นที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับคือทางกรมขนส่งทางรางเนี่ยก็ได้มีการแจ้งจับนะครับรถทุกคันที่จอดคล่อมทางรถไฟนะครับในวันที่เกิดเหตุนะฮะคือพอไปจอดคล่อมทางรถไฟปั๊บเนี่ยนะครับมันนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะคือตามพรบขนส่งจราจรทางบกเนี่ยนะครับปี2522นี่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องจอดห่างจากทางรถไฟเนี่ย5เมตรแต่ปรากฏว่าบรรดารถทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับอาศัยจังหวะชุลมุนอาศัยความเคยชินอาศัยความเร่งรีบของตัวเองไม่ได้สนใจกฎกติกาซึ่งความจริงมันก็ออกแบบมาเพื่อที่จะให้สวัสดิภาพและความปลอดภัยด้วยก็ไปจอดคล่อมอยู่ดีนะครับสุดท้ายกรมการขนส่งทางรางก็จะแจ้งจับนะครับทุกคันนะที่คล่อมทางรถไฟหรือแม้แต่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับทางรถไฟและก็นำไปสู่เหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะฮะตำรวจนครบาล6ผู้แทนกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะเพื่อที่จะดำเนินการป้องปรามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดตัดซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่ประมาณ 18-19 จุดนะครับนะฮะส่วนข่าวนำของไทยรัฐนะครับอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนนะครับมุยเอกชนหลายภาคธุรกิจนี่เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งเป็นโฆษกเนี่ยก็ได้มีการแจ้งประเด็นความคืบหน้าการเดินทางไปเนี่ยเป็นระยะนะครับก็มีโปรยเอาไว้อนุทินนำคณะถึงฝรั่งเศสจัดคิวพบผอ.ใหญ่ยูเนสโกนะครับรวมทั้งภาคเอกชนไทยและกลุ่มนักธุรกิจนะครับทั้งคนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสรวมทั้งนักลงทุนในฝรั่งเศสด้วยนะครับมีการเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็มีกำหนดในการที่จะพบปะในงานเลี้ยงอาหารค่ำของประธานาธิบดีมาครองด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะครับระหว่างที่เดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็จะค่อยๆนำเสนอนะครับต่อเนื่องสำหรับเรื่องภารกิจสำคัญในการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีนะฮะประเด็นหนึ่งซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญนะฮะก็คือการพบปะพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็นพลังงานนะเพราะว่าประเด็นพลังงานนี่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูจะให้ความสำคัญแล้วก็ให้น้ำหนักนะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับก็มีข่าวคราวนะครับไปพบปะกับทางรัฐมนตรีว่าการเกี่ยวข้องกับพลังงานในต่างประเทศของฝรั่งเศสนะก็มีการพบปะกันนะครับเป็นภารกิจแรกเลยนะครับก็เจอกับทางผู้อำนวยการสบวงพลังงานระหว่างประเทศนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเห็นมีข่าวจากบางสำนักบอกว่าก็จะมีการเจอกับรัฐมนตรีที่ดูแลนะครับเกี่ยวข้องกับการลงทุนพลังงานในต่างประเทศด้วยก็มีการพบปะหารือกันนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับแนวทางในการที่จะรับมือนะครับเรื่องพลังงานนะครับเป็นการรับมือพลังงานแบบยั่งยืนนะครับที่ประเทศไทยก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในภารกิจในช่วงที่ผ่านมานี่แม้แต่เรื่องของการ ประชุมนะครับในเวทีโลกนายกรัฐมนตรีนี่ก็จะย้ำเรื่องเกี่ยวข้องกับนี่แหละฮะเรื่องของการให้ความร่วมมือพัฒนารับมือในเชิงของพลังงานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการหารือในเชิงนโยบายด้านพลังด้านความมั่นคงพลังงานตลอดจนการเตรียมพร้อมในการรับมือฉุกเฉินด้านพลังงานนะครับแล้วก็มีการแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรนะครับตั้งแต่ IEA นะฮะในอนาคตอันนี้เป็นหนึ่งใน3ประเด็นหลักนะครับที่เมื่อวานนี้ที่ได้มีการพบปะนะครับกับทางฝรั่งเศสนะครับนะฮะผู้อำนวยการ IEA นะครับนะฮะผู้อำนวยการ IEA เรื่องนโยบายพลังงานไทยนะครับนะฮะซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมด้วยนะครับบอกว่านโยบายของไทยเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับทางผอ.ของความมั่นคงด้านพลังงานของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็บอกว่าไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยการเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานนะครับแล้วก็เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคงจะทราบพอดีครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยก็จะนำมาใช้เพื่อที่จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะประเด็นที่ทางฝ่ายของฝรั่งเศสได้มีการพูดคุยนะครับก็จะมีทั้งประเด็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการผลักดันนะครับการเป็นสมาชิก OECD นะครับซึ่งนายกเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจาก IEA นะครับต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยนะครับทางผู้อำนวยการ IEA เนี่ยก็ให้การยืนยันในความมั่นใจนะครับว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยนะครับอย่างเป็นกระบวนการในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของภารกิจเวทีแรกครับของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคิวนะครับในวันเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่2หรือ3ครับในการที่จะไปพบปะแล้วก็ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปฝรั่งเศสเนี่ยภารกิจ3-4 วันเนี่ยเต็มเลยนะครับมีคิวมาที่ยาวเหยียดเลยแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเวลาไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเรื่องพรก.พลังงานขอไปเรื่องพรก. 400,000 ล้านพรก.เงินกู้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อก็แล้วกันถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับรวมไปถือว่าตั้งถึงเรื่องของการเดินหน้านะครับการลงทุนโครงการไทยเข้มแข็งคลาสนะครับวันนี้ไปต่อไม่ได้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมไปจากมูสาและทีมงานสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: 7:37นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ96.5อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569ผมชันเดชบัวหันแล้วก็คุณเต้ยสุประชาติสุภเมธีนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปจนถึง9 โมงเช้าโดยประมาณนะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: รับ
1: ผ
0: ส
1: ม
0: ่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect นะครับอยู่ในร่มเดียวกันมีหลายแพลตฟอร์มของอสมทสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารได้นะครับสวัสดีครับคุณเต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะฮะเช้าวันเสาร์ก็มาติดตามรายการ 96.5 อัปเดตกับเรา2คนกันนะครับก็พี่บอยนะฮะแล้วก็ผมนะครับก็จะมีประเด็นที่จะมาอัปเดตกันแน่นอนนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอุ้ยหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองต่างๆเนาะก็เมื่อสักครู่นี้เราอัปเดตกันไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนาะโดยเฉพาะเรื่องตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้านี้เราจะได้แบบลงทะเบียนกันแล้วนะนะไทยช่วยไทยพลัดนะพี่บอยเตรียมยัง
0: 25นี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องวันจันทร์นี้แล้วนะฮะเตรียมลง
0: ส
1: ทะเบียน
0: แน่นอน
1: อ้าวนะฮะไม่มีแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวเราคิดก่อนไม่มีใช่ไหม
0: เราโอ้ยเราควรหาเช้ากินค่ำเนาะ
1: สมัครแน่นอนใช่ไหมอย่างนี้เลย
0: สมัครแน่นอน
1: เออนะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดสักเล็กน้อยนะเพราะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับรวมถึงอาจจะมีประเด็นอื่นๆนะที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเดินทางไปไหนอย่างไรนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนหรือไม่นะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับก็เราจะเกาะติดท่านไปทั้งวิทยุทั้งออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็ยังไงส่งมาบอกเล่ากันหน่อยเนาะทางไลน์
0: ได้
1: หรือทางช่องทางไหนคอมเมนต์ก็ได้ได้หมดเลยนะครับ
0: ครับนะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรดีตลาดเงินตลาดทุนดีไหม
1: ได้
0: เพราะว่าม
1: ัน
0: จะบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
1: นะได้เลยครับพี่บอยเชิญเลยฮะ
0: เออนะบ่งบอกด้วยสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งถ้าใครจับตาดูเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับปิดบวกนะบวกถึง6จุดนะครับโดยตลาดเนี่ยปิดที่ 1,538.67 จุดนะครับกลับขึ้น6จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 63.83 ล้านบาทนะครับโดยทำดัชนีเรียกว่าสูงสุดอยู่ที่ 1,542.25 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,533.03 จุดส่วน Most Active นะครับหลังจากปิดตลาดเนี่ยนะครับ3อันดับหุ้นที่ดูแล้วโอ้โหนะไม่น่าเชื่อนะมันเปลี่ยนหน้ากระดานเลยอันดับ1 True ครับราคา 13.80 บาทนะฮะ13.80 สตางค์ลดลง30สตางค์นะครับอ
1: ัน
0: ดับ2 Delta เนี่ยปิดที่332บาทเพิ่มขึ้น6บาทอันดับ3 CCET นะฮะราคาปิดที่7.95สตางค์เพิ่มขึ้นบาท20สตางค์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแกว่งตัวในกรอบที่แคบแล้วก็ได้แรงหนุนมาจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นหลักก็สอดคล้องไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมพวก Data Center AI ที่มาหนุนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐที่ทำให้ตัวเลขเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เขาอยากให้จับตาเกี่ยวกับเรื่องการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับซึ่งคาดว่าหุ้นไทยหลังจากเปิดตลาดในวันจันทร์เนี่ยกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,500 จุดส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 1,555 จุดนะครับ
1: ครับนะฮะในหุ้นไทยใช่ไหมก
0: ็
1: เอาง่ายว่าหุ้นไทยก็ยังโอเคนะอย่างทรูนี่ต้องเข้าใจเขานะครับเพราะช่วงนี้ทรูเขาเดินหน้าในการขยายตลาดมากมายนะฮะแล้วก็คือเขากลับมาถ้าใครติดตามเรื่องแบบแวดวงบันเทิงอะไรนิดนึงนะไปเราไปแตะนิดนึงนะก็คือเขาเปิดตัวอะไรนะ Academy Fantasia ซีซั่นใหม่นะเฮ้หลายคน
0: มอง
1: ว่า
0: จะกลับมานะ
1: เหมือนเขาหลายคนมองว่าอุ้ยมันก็แผ่วไปแล้วนู่นนี่แต่ลืมนะครับพอเห็นไหมกลับมาปั๊บเรื่องของการโหวตเรื่องของอะไรต่างๆมันทำให้ทรูเขามามีพื้นที่โดยเฉพาะทั้งพื้นที่ของในวงการบันเทิงเนาะรวมถึงเขาเรียกว่าเหมือนที่พี่บอยบอกอ่ะมันก็ทำให้กระตุ้นเรื่องของตัวหุ้นต่างๆนะกลับมาผมเชื่อว่าหลังจากนี้รอติดตามกันดูนะอันนี้ไม่ได้เชียร์ทรูหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าถ้าใครติดตามหุ้นนะครับจะรู้ว่าตอนนี้ทรูเขามีการวางแผนที่แบบจะเอาเรื่องของคอนเทนต์น่ะมาสู้กับ เอาต้องยอมรับว่าตอนนี้ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเชิงแบบกีฬาใช่ไหมเขาก็ไปโมโนใช่ไหมโมโนกันเนาะพรีเมียร์ลีกเกย์ใช่ไหมครับอาร์เซนอลเป็นแชมป์นี่นะย้ำนิดนึง
0: เฮ้ยเมื่อก่อนของทรูในแทบของแชมป์ช่องกีฬาเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: จะดูฟุตบอลเนี่ยต้องไปที่ทรูใช่ไหม
1: ใช่นะหลังจากเขาเสียรังวัดตรงนี้ไปไงนะครับเขาเสียบัลลังก์ตรงนี้ไปเขาก็กลายว่าเขาก็กลับมาด้วยการที่แบบมีเนี่ยเอาเรื่องของAcademy Fantasia กลับมาแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์ที่เป็นภาพยนตร์อะไรต่างๆคือเหมือนมันจะกลับด้านกันเลยนะผมว่าทรูเขาก็มีการเปลี่ยนเกมกันแล้วผมว่าผมมีข่าวแว่วๆกระซิบนี้ว่าเขาจะมีการเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะใครที่อาจจะชอบซีรีส์รอติดตามเลยทรูเขาเตรียมลงทุนอะไรแบบนี้แล้วผมว่าหุ้นเขาน่าจะแบบกระฉูดกันไปเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะต้องรอดูนะครับ
0: ครับแผนธุรกิจของเขานะ
1: ใช่ครับ
0: อยากให้มองไปที่ตรงนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขาก็ขนาดเป็นองค์กรใหญ่ๆบริษัทที่อยู่ในลำดับต้นๆของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็มีการขยับปรับตัวเราก็ตั้งข้อสังเกตนะแล้วก็มองการปรับตัวของเขาเราก็จะเห็นว่าเออนะมันสอดคล้องกับทิศทางสถานการณ์โลกยังไงนะฮะต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เราก็จะได้เรียกว่าเหมือนเป็นรีเฟล็กซ์กลับมากระจกที่สะท้อนให้เราเนี่ยได้ปรับด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับนะฮะนี่ก็รอติดตามนี่ยกตัวอย่างเป็นอย่างเดียวนะแต่ว่าเรามาดูราคาทองคำหน่อยเมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเนาะเมื่อวานทองคำมีปรับขึ้นมา50 บาทนะครับก็เมื่อวานนี้ปิดตอนช่วงประมาณ4:50 นะครับ16:50 นะครับซึ่งก็ราคาทองคำแท่งนะครับตอนนี้เนี่ยยังทองคำแท่งค่า 0.5% นะครับยังรับซื้ออยู่ที่69,850 บาทนะครับขายออกอยู่ที่70,050 บาทนะครับทองรูปพรรณนะครับ68,447.40 บาทส่วนขายออกตอนนี้นะครับก็70,850 บาทนะครับก็เอาเป็นว่าณตอนนี้ราคาทองคำยังไม่ได้ปรับตัวอะไรขึ้นมากนะแต่มันจะแกว่งๆอยู่ช่วงประมาณนี้แหละเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางตอนนี้มันนิ่งๆเนาะมันก็ดูแบบไม่ได้มีสถานการณ์การสู้รบอะไรที่แบบชัดเจนเหมือนช่วงสักประมาณเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั่นแหละประมาณกุมภาพันธ์มีนาคมอะไรเงี้ยนะครับจนตอนนี้รู้สึกว่าราคาทองคำมันจะอยู่เนี่ยไม่ได้ผันผวนเหมือนตอนนู้นตอนนู้น 80,000 แหมไม่ทันจะได้ขายไม่ทัน
0: แสดงว่ามีทองอยู่ในครอบครอง
1: โอ้มีอยู่ไม่กี่บาทนะครับนอกนั้นก็ทองหยิบทองหยอดครับพี่บอยครับคุณผู้ฟังฮะ
0: ครับ
1: นะก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนราคาน้ำมันใช่ส่วนราคาน้ำมันเนาะราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้แต่นิดนึงนะเพราะว่าแบบว่า
0: ได้เลยครับ
1: ตี5ที่ผ่านมานะครับก็เอาเจ้าใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับอย่างปตท.และบางจากนะครับดีเซล B20 นะครับราคาอยู่ที่35.20 บาทต่อลิตรส่วนดีเซลนะฮะดีเซลล้วนเลยเนี่ยก็42.20 บาทต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์91นี่ดูราคานี้ที่แบบใครยังต้องใช้รถสันดาปกันอยู่เนาะต้องเติมนะครับ91ใช่มั้ย44.53 บาทต่อลิตรนะครับส่วน95นะครับแก๊สโซฮอล์95 44.90 บาทต่อลิตรส่วน E20 นะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ใช้รถน้ำมันก็คือราคาอยู่ที่37.90 บาทนะครับโอ้นี่แต่ถ้าเบนซินล้วนๆเลยนะไม่มีแก๊สโซฮอล์ใดๆผสมเนี่ย54.49 บาทก็55 บาทต่อลิตรนะพี่บอยคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: โอ้2 ลิตรเกินร้อย
0: ใช่เมื่อวานเนี่ยเติม44.95 บาทต่อลิตรอันนี้แก๊สโซฮอล์95นะ
1: 95เหรอโอ
0: ้แก๊สโซฮอล์95เพราะว่าอายุที่เกินอายุซิตี้คาร์นะถ้าอายุรถเนี่ยเกิน10-13 ปีขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าอย่าเติม E20 เลยนะถ้าไปเช็คแล้วเนี่ยสภาพเครื่องยนต์เนี่ยมันควรเติมอะไรที่มีส่วนผสมของน้ำมันเนี่ยเยอะกว่าในส่วนที่เป็นเอทานอลเนาะน
1: ั่
0: นแหละของเราก็เลยต้องเติมแก๊สโซฮอล์95เลี่ยง E20 นะครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยก็เติมไปเถอะครับนะฮะถ้าเติมได้นะในส่วนของรถซิตี้คาร์นะครับ
1: ครับนะฮะก็ถือว่านี่แหละช่วงนี้ก็ราคาพลังงานเนาะก็ยังสูงแหละนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้หลายคนก็อุ้ยเนี่ยรอเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็อ่ะทุกคนจับตาอยู่ที่เรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์นี่แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องประเด็นที่หลายคนก็รอดูว่าอุ้ย60 40จะยังไงใช่ไหมนี
0: ่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะ อาจารย์เต้ยใช่ไหมมันก็ทำให้รู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าจะคึกคักกันอยู่ในช่วงประมาณ2-3 เดือน
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ามองกันในระยะยาวมันเป็นเรื่องของการสนับสนุนนะครับให้เกิดการลงทุนนะครับโดยนะฮะโดยที่รัฐบาลเขาก็เปิดช่องให้ต่างชาติใช่ไหมครับม
1: ี
0: การปลดล็อกข้อกฎหมายบางข้อให้เข้ามาลงทุนได้นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากกว่าการกระตุ้นระยะสั้นในแบบเนี่ยไทยช่วยไทย plus อันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการเรียกว่าลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับเนี่ยพอคุณเต้พูดถึงประเด็นเนี้ยโครงการไทยช่วยไทย plus ผมก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านมาบอกกล่าวกันด้วยนะครับแม้ว่าไม่ได้อยู่ในข่าวหน้าหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวที่จะทำให้พวกเราได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเงินเนี้ยว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะเอามาจากตรงไหนแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลนะครับเขาได้เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลเนี่ยได้ออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ2569นะครับวงเงิน400,000 ล้านบาทแล้วก็เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยตอนนี้เขาได้เตรียมจะเริ่มดำเนินการกู้เงินในก้อนแรกนะครับอยู่ที่ 1.75 แสนล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะออกประกาศถึงสถาบันการเงินเพื่อให้เสนอการประมูลการประมูลการกู้เงินแก่รัฐบาลสำหรับใช้รองรับในโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 69นี้นะครับแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยจะดำเนินการกู้เงิน 1.75 แสนล้านบาทเนี่ยโดยแบ่งเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 3-5 ปีนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยวางกรอบไว้ว่าจะทยอยกู้เป็นรายเดือนครับมีวงเงินต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ 35,000 ล้านบาทก็เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง4เดือนรวมเป็นวงเงิน 1.4 แสนแสนล้านบาทจนสิ้นสุดปีงบประมาณนะคือ30 กันยายน 69แล้วก็จะดำเนินการกู้เงินแบบระยะยาวหรือว่าเทอมโลนเนี่ยจากสถาบันการเงินอายุ 3-5 ปีเพื่อมารองรับอีกราว 3.5 หมื่นล้านบาทโดยยังยืนยันว่าจะเป็นการกู้เงินมาใช้ตามความจำเป็นเท่านั้นครับ
1: นะฮะโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ก็ต้องจับตาเหมือนกันเนาะหลายคนเห็นแล้วก็แบบโอ้น่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันถึงช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องแบบนะมันขยับไม่ได้เนาะเพราะว่าเงินงบประมาณต่างๆมันอาจจะมีปัญหาต่างๆนะแต่ว่าหลายคนก็กังวลแหละก็แบบกู้มามันก็จะมีประเด็นที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานะครับฉะนั้นก็อย่างที่บอกเราก็ต้องดูกันว่าการดำเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะโดยเฉพาะในส่วนของทางรัฐบาลเองเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยทางนายก

0: เรื่องของแบบการท่องเที่ยวเลยที่มันจะชัดเจนอย่างเงี้ยที่จะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็อยู่ที่ทีมของรัฐบาลแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่านี่ก็มีเสียงสะท้อนมาในประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวก็ต้องจับตากันดูเพราะว่าทางคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีนะครับไปพร้อมกับทางท่านรองนายกศรีหศักดิ์พงษ์เก็บแก้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยนะครับมีคุณสภิดาก็ไปด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปด้วยนะครับก็ต้องแน่นอนแหละเพราะว่าคุยเรื่องของยูเนสโกเนาะแล้วก็จะมีทางคุณไตรสุรีไตรสรณกุลด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางไปด้วยนะครับ
1: ครับโอ้นะเห็นให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนไปใช่ไหมวันก่อนที่ทำเนียบรัฐบาลน่ะนะครับว่าไปครั้งเนี้ยนะครับมีการยกขุนพลเศรษฐกิจบินไปปารีสนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะไปชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะให้กับทางมาโครงเนี่ยได้เข้าใจด้วยนะ
0: นี
1: ่เห็นว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: แบบ
1: แล้วก็จะว่าไปแบบชายที่เข้มแข็งไม่ต่อรอง
0: นี่จริงหรือเปล่า
1: เดี๋ยวรอดู
0: ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็บอกว่าประเด็นที่จะไปเนี่ยก็จะมีการไปพูดคุยกันทั้งเรื่องของการพลังงานระหว่างประเทศใช่ไหมแล้วก็จะมีการไปเจอคนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะวันนี้นะครับหลังจากที่หารือเสร็จแล้วช่วงกลางวันช่วงเย็นเนี่ยก็จะไปพูดคุยกับทางคนไทยที่อาจจะเป็นทั้งผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับที่นั่นเนี่ยก็จะมีการพูดคุยหารือกันว่าจะมีการดำเนินนโยบายอะไรแบบไหนอย่างไรกันด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่คิดว่านะเอาให้มันเป็นแบบการผลักดันที่มันต่อยอดความร่วมมือในการที่จะทำให้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามันไม่มีการร่วมมือกันเนาะเราต้องใช้คำว่าจับมือกันในแต่ละประเทศเนี่ยมันรอดยากจริงๆนะถ้าจะโดดเดี่ยวตัวเองมันยากจริงนะครับในยุคนี้โดยเฉพาะทั้งยุคที่มีทั้งพลังงานใช่ไหมเรื่องของค่าพลังงานที่มันเปลี่ยนแปลงต่างๆบวกกับอย่าลืมว่าตอนนี้ถ้าใครแบบติดตามเรื่องวงการเทคโนโลยีเนาะ AI มันก็เติบโตอย่างเงียบๆเราอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นเราต้องแบบค่อยๆนี่แหละมีการร่วมมือกันนะครับ
1: ครับนะ เดี๋ยวผมมีเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะแหมอยากจะชวนคุณอาจารย์เต้ยเนี่ยคุยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยคือดูเหมือนว่าเป็นเรื่องระยะยาวนะครับแต่ว่าเราจะคิดแบบสั้นๆไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือเราสังเกตดูว่ายอดจองเกี่ยวกับรถยนต์ EV ในประเทศไทยเนี่ยสูงมากนะครับนะฮะคือยอดขายรถ EV เนี่ยพุ่งกระฉูดนะฮะแต่ว่ามันมีข้อมูลบางข้อมูลนะครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยแบตเตอรี่ของคนที่ใช้รถ EV เนี่ยกำลังจะหมดอายุลงพร้อมกันนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นข้อมูลจาก TDRI ฮะที่เขาประเมินว่าในปี2045หรือว่า2588พ.ศ.ในบ้านเรานะฮะไทยเนี่ยอาจจะมีซากแบตเตอรี่สะสมเกือบ 900,000 ตันนะฮะซึ่งจะเป็นขยะพิษแล้วก็วัตถุอันตรายระดับที่9เลยนะฮะที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้แล้วก็ระเบิดได้นะแล้วก็ที่น่ากังวลก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยไทยยังไร้กฎหมายที่จัดการแบบเบ็ดเสร็จขาดระบบรับคืนแล้วก็ไม่มีระบบแบบรีไซเคิลที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นนะครับไทยก็มีแค่โรงงานประกอบแต่ต้องพึ่งพาการนำเข้าแร่หายากแบบ 100% ซึ่งไม่ต่างอะไรจากการที่จะต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างในอดีตเลยนะนะซึ่งอันเนี้ยมันมีคำถามที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโครงสร้างนะก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะเตรียมพร้อมกับการรับมือหรือว่าหรือเราเนี่ยต้องรอให้กลายเป็นวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขทีหลังเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันกับเกี่ยวกับซากแบตเตอรี่ EV นะครับ
0: นะฮะคือมันก็ถ้าใครติดตามในช่วงสักเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าอย่างเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านี่เราเอาที่เกิดขึ้นก็ได้ฮะนะครับรถยนต์ยี่ห้อดังใช่ไหมที่เกิดไฟไหม้นะก็ตอนนี้นี่อย่างล่าสุดนี้เพิ่งเกิดกันเลยนะฮะแล้วก็แบบเป็นประเด็นที่แบบร้อนเลยนะครับเพราะว่
1: า
0: คนที่ใช้รถEV ตอนนี้โดยเฉพาะใช้ยี่ห้อดังกล่าวนะครับผมเชื่อว่าไม่ต้องพูดยี่ห้อก็ได้เชื่อว่าหลายคนเห็นในข่าวแล้วแหละ
1: เห็นข่าวแล้ว
0: นะครับแล้วก็จริงๆทางบริษัทออกมาแถลงแล้วนะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดให้นะครับก็เห็นแล้วว่ามันทำให้เกิดแบบบางทีความไม่มั่นใจในเรื่องของการใช้นี่อันนี้พูดถึงว่า ม่ใช่เป็นเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่ที่มันจะหลงเหลือเหมือนที่ข้อมูลข่าวที่พี่บอยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้

0: าะปัจจุบันด้วยนะว่าการใช้งานเนี่ยมันจะแบบรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีการแบบดำเนินการยังไงถ้ามันเกิดกรณีในแง่ว่าขับไปอยู่ๆแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับอย่างกรณีล่าสุดนี่คือตอนแรกตามข่าวเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันใช่ไหมครับบนทางด่วน M81 ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงคือคนที่เป็นเจ้าของรถนะครับนะเขาก็ออกได้มาพิมพ์ในช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาแหละว่าขับรถมาเฉยๆนี่แหละแล้วจู่ๆเหมือนกับว่าไฟความร้อนมันเตือนขึ้นมาแล้วไม่กี่นาทีแบบ 1-2 นาทีอยู่ดีๆไฟก็ลุกขึ้นมาแล้วก็โอ้ยหอบลูกหอบเมียวิ่งหนีตายกันออกมารองเท้ารองเท้าก็ไม่ได้ใส่นะครับก็กลายเป็นว่านี่แหละกลายเป็นประเด็นที่แบบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของการเฉียวชนใดๆมันเกิดขึ้นจากแบบสาเหตุที
1: ่ร
0: ถระบบภายในของรถเนี่ยที่มันเกิดแบบทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนด้วยนะเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดก็คือเติมน้ำมันแล้วก็เสียบปลั๊กได้นะครับก็รถยนต์รุ่นนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดไม่ได้เป็นไฟฟ้าล้วนไม่ได้เป็น EV ล้วนแต่ทั้งนั้นก็คือมันก็ทำให้คนที่ใช้รถน่ะเริ่มแบบรู้สึกแบบไม่มั่นใจแล้วนะครับนี่ต้องยอมรับเลยว่าแม้ว่าทางบริษัทเองเนี่ยนะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะอันนี้ผมรายละเอียดแล้วกันว่าเขามีการออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้รถรุ่นนี้นะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการตรวจสอบกันแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการสอบถามกับบุคคลที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยพบว่าสาเหตุเนี่ยความร้อนต้นเพลิงเนี่ยไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่แรงดันสูงแต่ทั้งนี้นั้นก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมของสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยว่ามันเกิดจากความผิดพลาดหรือการทำงานผิดพลาดของระบบเครื่องยนต์ตรงไหนอย่างไรไหมเพราะว่ามันเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดต้องยอมรับว่ามันมีเครื่องยนต์อยู่ใช่ไหมครับมันไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวมันมีเครื่องยนต์แล้วก็มีแบตเตอรี่ที่สำหรับเก็บไฟเวลาไว้ชาร์จแต่ก็ต้องดูว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของการใช้งานนะครับการบำรุงรักษารวมถึงการเขาเรียกนะการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้มองในมุมของคนที่เป็นผู้ใช้งานนะครับแต่ว่าก็ต้องย้อนกลับไปที่บริษัทเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องประเด็นที่เป็นไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมแต่กรณีสัก 2-3 กรณีก่อนหน้านี้มันเป็นรถ EV ไฟฟ้าที่อยู่ดีชาร์จอยู่ 70% อยู่ดีไฟลุกขึ้นมาว้าแล้วพอออกมาแถลงข่าวแล้วบอกว่าโอ้แบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับมันแบบอยู่ระหว่างการฟ้องร้องกันแล้วก็กลายเป็นว่ามันเป็นยี่ห้อที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้คือถ้าจะลงรายละเอียดนิดหน่อยว่าแบตเตอรี่ของรุ่นที่มีปัญหามันเป็นแบบNMC นะครับNMC ก็คือแบบนิกเกิลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรถ EV ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นแบตลิเทียมก็คือ LFP นะครับอย่างผมใช้รถของผมนี่ก็ LFP ซึ่ง LFP เนี่ยความร้อนมันจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับคือมันก็มีความร้อนหมดแหละนะครับแต่ถ้าเป็นนิกเกิลความร้อนสูงแล้วก็ติดไฟง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทุกรุ่นนะอันนี้ไม่ได้ทุกรุ่นนี่ลงเทคนิคนิดนึงแต่ไม่ได้ทุกรุ่นเพราะว่าอันนั้นจะเป็นเฉพาะโรงงานของยี่ห้อแบตเตอรี่นั้นที่บอลวูเข้าไปให้เป็นซัพพลายเออร์ในการผลิตมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งทั้งรถเนี่ยเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เป็น NMC แบบเนี้ยยี่ห้อรถอื่นๆเนี่ยเขาก็มีปัญหานะอย่างถ้าขออนุญาตแบบเอ่ยยี่ห้อที่อยู่ในบ้านเราอย่าง MG หรืออะไรพวกเนี้ย Geely ที่เขาใช้กันเนี่ยครับคือในบ้านเราคือก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็น NMC ในบางยี่ห้อที่มีปัญหาก็คือนี่แหละมันเกิดเรื่องของความร้อนซะส่วนใหญ่นี่เป็นทางกูรูที่เขาเป็นเรื่องของการที่ศึกษาเรื่องแบตมาเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้ครับ
1: ครับอ่ะ 7:59 เดี๋ยวขออนุญาตไปพักเคารพธงชาติกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกภายหลังเข้ารับตำแหน่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ 96.5 อัปเดตนะครับอาจารย์ไต้ครับ
3: ครับผมก็มาอยู่กันต่อนะฮะหลังเข้ารบทรงชาตินะครับหลังจากเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะครับเราก็คุยกันไปเนาะเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไปแตะเรื่องเหตุการณ์รถไฟฟ้านะยี่ห้อหนึ่งที่อู้ไฟลุกช่วงนี้ไฟลุกเลยนะครับลุกจริงๆนะฮะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านวันนี้ทักทายเข้ามาเนาะบอยใช่ไหมฮะหลายท่านก็สวัสดียามเช้ากันเข้ามานะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยามเช้าวันเสาร์น้องอู้หลายท่านตื่นเช้ากันเหมือนกันนะเนี่ยนะมาทักทายกันในหลายๆช่องทางนะครับนี่พอผมจะเปิดแล้วมันไม่เปิด
2: แล้วเดี๋ยวผมดูให้ทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมดูให้ครับ
3: ได้ฮะฝากพี่บอยด้วยเปิดปั๊บเด้งปุ๊บเลย
2: ผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยคือจะฟังกันนิ่งคลิปนะก็เราก็เห็นอยู่นะฮะว่ามียอดวิวในการรับชมรับฟังเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะกดไลค์กดแชร์กันนะครับแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยจะน้อยสักหน่อยนึง
3: นี่นะครับ
2: ก็เดี๋ยวทักเข้ามา
3: ทักทายกันได้ทักทายกันได้ครับยุคนี้เราต้องมาเขาเรียกนะเป็นแบบ call to action กันนิดนึงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราคอมเมนต์กันหน่อยนะนี่เขาเรียกว่า call to action นะจะได้แบบมีส่วนร่วมกันนะครับมันจะต่าง
2: ฮะไม่อยากให้เสียเสน่ห์ของความเป็นวิทยุนะวิทยุเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษกว่าถ้าดูทีวีใช่ไหม
3: ถูก
2: ค
3: ุ
2: ณจะสื่อสารกับเขาไม่ได้เลย
3: ใช่นะฮะ
2: สื่อสารทางเดียวแต่วิทยุเนี่ยคือจะเป็นคอมมูนิเคชันกับผู้จัดหรือว่ามีการแอคทีฟระหว่างผู้ฟังกับผู้จัดได้
3: ใช่นะครับคือผมต้องยอมรับว่าทักษะสกิลเรื่องของการที่ใช้เนี่ยเรื่องของการชวนคุณผู้ฟังหรือการแบบโปรยหัวเรื่องของ call to action นี่ได้มาจากการจัดรายการวิทยุจริงๆนะอันนี้ต้องแบบขอบคุณพี่บงพี่บอยนะครับพี่ๆหลายท่านที่ชวนมาช่วยจัดรายการกันเนี่ยผมว่ามันทำให้เราแบบรู้เข้าใจว่าอ๋อจังหวะนี้เราควรจะต้องชวนคุณผู้ฟังมาคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะเรามาคอมเมนต์กันหน่อยใช่ไหมแล้วเนี่ยมันคือเทคนิคอะไรรู้ไหมเทคนิคของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่ก็ไปใช้กันเลย
2: ใช
3: ่ถ้าคือถ้าแบบเราเป็นนักนิเทศศาสตร์นักสื่อสารมวลชนเราจะรู้ว่าก็มาจากนี่แหละมาจากวิทยุนี่แหละนะครับแต่เราก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาแบบเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ทันใช่ไหมซึ่งเราก็เข้าใจได้แต่ว่ามันมีที่มารากของมันก็คือการเราจากเรื่องของการทำสื่อดั้งเดิมสื่อวิทยุนี่แหละเป็นเอาไปต่อยอดเนี่ยโค้ชชิ่งหลายๆคนที่ไปสอนเรื่องวิธีการแบบจะขายของยังไงก็ไปจากคนที่ทำสื่อนี่แหละครับ นี่แหละเนี่ยถูกไหมนะครับก็ยังไงติดตามก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเบรกนี้เมื่อกี้ตอนช่วงพักเบรกคุยกับพี่บอยแล้วว่าเดี๋ยวเราว่ากันต่อเรื่องของรถไฟฟ้ารถ EV นิดนึงเพราะช่วงนี้อย่างที่ตัวเลขที่เราเห็นเนาะว่าคนซื้อในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแต่ละค่ายนี่ขายกันแบบ 10,000-20,000 คันลองคิดดูว่าเอาคิดง่ายๆเอาสัก5ค่ายนี่คิดง่ายๆแบบตัวเลขกลมๆนะ 10,000 คันก็ 50,000 คันแล้วอะแต่ไม่ใช่ตัวเลขนี้หรอกจริงๆตัวเลขที่ผ่านมาเป็นแสนคันใช่ไหมเราเห็นในพาดหัวข่าวแล้วประมาณ 150,000 คันอันนี้คือทุกค่ายที่รวมกันงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับก็มาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้คุยไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าในช่วงเนี้ยแม้ว่าเราจะมีข่าวเรื่องของเนี่ยรถไฟฟ้ารถ EV หรือรถที่ใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะกระทบเบอร์บั่นทอนต่อความไม่มั่นใจในการจะซื้อรถเนาะแต่ตัวเลขที่มันชี้ชัดแล้วว่าถ้าสมมติว่าด้วยตัวเลขของราคาพลังงานต่างๆใช่ไหมแล้วก็เทคโนโลยีสถานีชาร์จที่มันออกมาแล้วมันมีมารองรับของคนที่ใช้งานนะครับตอนนี้ก็คือต้องยอมรับมันเยอะขึ้นนะมันเลยเป็นทางเลือกทำให้คนรู้สึกว่าลองเลือกมาใช้รถไฟฟ้ากันหน่อยดีกว่านะครับก็มาคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของว่าอะไรที่เราจะเป็นหนึ่งในปัจจัยในการที่จะตัดสินใจใช้รถไฟฟ้าเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะมาแชร์กันตรงนี้ก็ได้นะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังหรือว่าฟังตั้งแต่ต้นรายการแล้วเนี่ยมาแชร์กันหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ผมแชร์ในมุมผมก่อนละกันนะพี่บอยคุณผู้ฟังนะครับ
2: หรือคุณผู้ฟังจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวคอมเมนต์มาก็ได้นะว่าเหตุผลในการที่ตนเองเนี่ยซื้อรถไฟฟ้ามาใช้สักคันเนี่ยเพราะอะไรแล้ววิธีการเลือกเป็นยังไงนะครับ
3: ใช่นะครับ
2: ตัวเองศึกษายังไงบ้างอะไรเหล่าน
3: ี้นะฮะ ผมว่าจริงๆมันมีหลากหลายปัจจัยมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่นั้นก็แชร์ในมุมของคนที่แบบอาจจะแบบเข้าสู่วงการแล้วก็เลือกเพราะผมมีปัจจัยหลักๆนะสำหรับตัวผมนะครับอันนี้ไม่รู้จะตรงกับคุณผู้ฟังผู้ชมหรือเปล่านะหลักๆผมเริ่มต้นเลยนะผมรู้สึกว่าผมอยากประหยัดค่าพลังงานเพราะใช้รถน้ำมันไม่ไหวจริงๆค่าน้ำมันเดือนละ 9,000 หมื่นนึงอ่ะคุณผู้ฟังพี่บอยนะครับแล้วในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเงินทองมันก็หายากขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องน่าจะมีอีกปัจจัยนึงในการที่เราจะเลือกอะไรที่มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้เพราะว่าเป็นมนุษย์ยังไงมันก็ต้องเดินทางอย่างง่ายๆผมแบบต้องไปเรียนหนังสือไปสอนหนังสืออย่างเงี้ยเราก็ต้องขับรถรอบกรุงเทพปริมณฑลเอาง่ายไปรังสิตไปพระราม3ไปดินแดงไปทุกที่เลยนะครับเนี่ยตลอดทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยค่าพลังงานมันสูงจริงครับอันนี้คือคิดขั้นต่ำไปเลยนะว่าต่อเดือนนะคือประมาณ 9,000 ถึง 10,000 นะฮะถ้าแบบพีคๆเลยถ้าออกทุกวันนี่คือแบบโอ้โห 14,500 นะครับฉะนั้นเหตุผลแรกที่ผมเลือกก็คืออะไรก็ได้ที่มาช่วยประหยัดค่าพลังงานแล้วก็มันโถเฉลี่ยแล้วมันโอเคมันคุ้มแล้วเราได้เขาเรียกว่าได้ลองอะไรใหม่ๆก็ได้ตัดสินใจว่า1เรื่องของการประหยัดค่าพลังงานนี่แหละกับ2เราไม่ได้มีสตังเยอะก็เลือกเอางบประมาณเป็นตัวตั้งว่าเรามีงบประมาณที่เราจะซื้อไหวเท่านี้ผ่อนไหวเท่านี้สมมติเราตั้งงบประมาณไว้ว่าเรามีงบประมาณประมาณ 5-600,000 บาทเราก็จะรู้แล้วว่าเซกเมนต์หรือรถที่เราอยากจะได้เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแม้ว่าใจจริงนี้เราอยากจะได้รถแบบเอาง่ายอุ้ยรถแบบระดับแบบแนวแบบหน้าตาคล้ายๆซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมยี่ห้อดังๆตัวทีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นรถที่หลายคนที่ขับรถไฟฟ้าอยากมีครอบครองถูกไหมครับแต่ว่าง บเราไม่ถึงไง
2: แต่ผมชอบเสียงมากเลยนะเวลามีรถไฟฟ้าแล่นผ่าน
3: อ
2: ่ะเสียงเขาดีมากเลยนะเสียงเงียบแล้วก็เป็นเสียงแบบเหมือนเสียง
3: สังเคราะห์นะครับ
2: เสียงสังเคราะห์มันไม่ใช่เป็นเสียงแบบรถยนต์ที่ดูแล้วรบกวนการฟังของเราอ่ะรบกวนหูเราอ่ะ
3: นั่นแหละฮะก็มันก็เป็นเทคโนโลยีเนาะที่มาพร้อมกับรถนั่นแหละนะครับก็เป็นอันนึงที่ผมก็อยากลองนะก็ยอมได้ตั้งไว้เรื่องของการประหยัดค่าพลังงานใช่ไหมงบประมาณที่เราจะเอาไปซื้อรถใช้จ่ายแล้วก็อย่างนึงการศึกษาเนี่ยพอเรามีงบประมาณแล้วเราต้องศึกษาว่าไอ้รถรุ่นที่เราอยากจะได้เนี่ยมันมีการใช้อะไรนะระยะทางในการขับขี่เป็นยังไงขับได้400 500กิโลแล้วรถมันเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเราไหมอย่างเช่นผมมีตั้งธงไว้ว่างบประมาณเท่านี้อยากใช้รถที่มันก็ไม่ได้เน้นขับทางไกลอยากเน้นขับในทางที่เป็นเรื่องของเอาง่ายขับในเนี่ยในเมืองนะเป็นเออร์เบิร์นเป็นซิตี้อะไรแบบนี้นะครับคือเอาง่ายแบบไม่ได้ขับเป็นระยะทางไกลแต่ก็ลองมาแล้วนะขับเชียงใหม่มาแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ก็เนี่ยปัจจัยหลักๆประมาณนี้แต่เรื่องของการศึกษาอื่นๆเพิ่มเติมเทคโนโลยีอะไรเงี้ยนี่จะแล้วแต่คนที่อยากจะซื้อแหละอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวแล้วเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเขาก็มีเทคโนโลยีไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ายี่ห้อแพงๆเขาก็เทคโนโลยีดีแหละก็ต้องยอมรับเนาะแต่ถ้าราคาที่มันไม่ได้แพงมากหลักห้าหกแสนเนี่ยก็จะเทคโนโลยีประมาณนึงก็ถือว่าพอใช้ได้แต่เพราะว่าผมบอกว่าผมเอาตัวตั้งก็คือผมอยากประหยัดค่าพลังงานฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักปัจจัยหลักของผมคือตรงนั้นนะส่วนงบประมาณก็จะลองลงมาแต่บางคนเขาเอางบประมาณเป็นตัวตั้งฉันมีเงิน1ล้านบาทฉันอยากได้รถแบบนี้ฉันก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาเต็มที่แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับปัจจัยเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเราจะเลือกสรรตรงไหนอย่างเนี้ยผมมีในข้อมูลที่มีการแชร์กันเนาะใน EV Club Thailand Group อย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าก็มีทั้งเรื่องงบประมาณมีเรื่องของแบรนด์มีเรื่องความจำเป็นเรื่องค่าพลังงานและอีกนึงที่คนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคำนึงถึงอยู่ทุกอย่างเลยนะครับทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใช้รถน้ำมันหรือใช้รถอะไรก็ตามนะครับบริการหลังการขายพี่บอยคุณผู้ฟัง
2: อันนี้สำคัญมากบริการหลังการขาย
3: นะมันเลยทำให้เนี่ยแบรนด์รถยนต์จีนที่มานะที่เราเคยได้
2: ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้านะ
3: ใช่
2: รถยนต์สันดาปแบบรถยนต์น้ำมันทั่วไปเนี่ยนะพออายุรถของเราเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยตัวประกันเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการตัดสินใจของเรามากว่าประกันบางแห่งอ่ะ
3: ค
2: ือเขาไม่มีบริการในบางสิ่งบางอย่างที่สามารถช่วยซัพพอร์ตเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดฉุกเฉินกับรถของเราขณะวิ่งได้ไง
3: ใช่ใช
2: ่ยกตัวอย่างเช่นประกันบางที่เนี่ยเขามีแบบว่ามีบริการโทรสายด่วนถ้ามีบริการโทรสายด่วนสำหรับเวลารถเสียจะมีรถมาช่วยลากอย่างเงี้ย
3: ใ
2: ช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
3: เป็นยันแม่เขาเรียกยันแม่ยันแม่
2: มียันแม่มาช่วยยันลูก
3: เพราะว่าก็อย่างที่บอกเนาะคือมันเป็นบริการหลังการขายแต่ตรงเนี้ยเอาจริงนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยโดนทรีตอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุยกันในกลุ่มของคนที่ใช้รถ EV นะครับก็แชร์ให้ฟังอันนี้เป็นไม่มันอาจจะเป็นในมุมของคนที่ใช้รถ EV นะเขาบอกว่
2: า
3: คนไทยอ่ะโดนทรีตจากค่ายรถตั้งแต่อดีตเนาะเอาง่ายค่ายญี่ปุ่นเขาเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะครับเขาทวีตเราด้วยการที่แบบซื้อรถนะแล้วก็แถมเรื่องบริการหลังการขายอย่างเช่นแบบ
2: แมนเทนเนส
3: แถมนู่นนี่แถมฟิล์มแถมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยในการขายรถนะครับเขาบอกว่าลองย้อนกลับไปดูผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะผมไม่ได้มีได้มีเสียกับเทสลานะเทสลาคือเขาไม่ได้ขายเลยนะคุณซื้อแต่รถเขาให้แต่รถอย่างเดียวเลยนะเขาไม่มีอะไรเลยเขามีแค่เวลาคุณจะซื้อรถคุณยังต้องอีเมลซื้อรถกับเขาเลยนะเขาไม่มีคนมายืนบริการอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยความเคยชินของเรานะครับค่ายรถยนต์ใหญ่ๆที่เป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาทวีตเราแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมีการแถมของรุ่นนี่อะไรอย่างนี้ซึ่งเราเคยชินมาแบบนี้ต่างประเทศไม่มีนะครับอันนี้แชร์กันได้เพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆอยู่ต่างประเทศก็บอกว่าถึงคุณจะซื้อรถญี่ปุ่นในต่างประเทศสมมติไปซื้อฮอนด้าที่อเมริกาเขาก็ไม่มีอย่างนี้หรอกไม่มีคนมาเดินตามคุณแบบนี้ก็อาจจะมีแค่แนะนำนิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาคิดว่ารถยนต์มันเป็นเรื่องที่คนจะต้องศึกษามันอยู่แล้วประมาณนั้นเขาก็ให้แค่ศูนย์บริการแล้วไป
2: นั่นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดใช่ไหม
3: ใช่ใช
2: ่ก่อนที่เราจะซื้อรถเราต้องศึกษาก่อนอยู่แล้ว
3: ถูกนะฮะแต่ว่าคือบ้านเราเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องไม่ผิดนะครับแต่พอจีนเข้ามาทำการตลาดบ้านเราเนาะแบบรถไฟฟ้ามาอย่างเงี้ยตอนแรกเห็นค่ายแรกกันที่มาใช่ไหมเขามีงงๆเหมือนกันคนไทยรู้สึกว่าเอ้าทำไมซื้อรถแล้วไม่เห็นมีบริการหลังการขายอะไรอย่างงี้ไม่เห็นมีของแถมเลยอะไรอย่างงี้เนี่ยมันมีปัจจัยมาแบบนี้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็เป็นเรื่องนึงที่ตอนนี้ค่ายรถไฟฟ้าหลายๆค่ายที่เขาอยู่ในไทยมานานอย่างเงี้ยเขาก็ปรับตัวเขาก็เริ่มว่าเดี๋ยวมีบริการหลังการขายนะเดี๋ยวถ้าสมมติว่ารถคุณเกิดปัญหาเดี๋ยวสามารถโทรเบอร์ call center นี้เดี๋ยวจะมีรถยกไปในระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรอะไรเงี้ยจะฟรีเขาจะมีแบบข้อเขาจะมีข้อตกลงกันแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิน150กิโลเมตรคุณต้องจ่ายค่านี้เองนะครับก็หรือจะเป็นแบบเรื่องของใช้คำว่าแบตเตอรี่รับประกันตลอดอายุการใช้งานนี่ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่รับประกันตลอดอายุการใช้งานเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกดอกจันเอาไว้ว่าตลอดอายุการใช้งานไม่เกิน8ปีหรือ 100,000กิโลเมตร 160,000 กิโลเมตร 200,000 กิโลเมตรก็จะมีบอกอย่างนี้ไว
2: ้
3: เนี่ยเขาจะมีบอกอย่างนี้ไว้เลยนะครับบางเจ้านี่คือเขาก็จะบอกอย่างนี้ไว้แต่ต้องดูรายละเอียดดีๆนะแม้ว่าเราจะได้ยินเขาว่าเขาประกันตลอดอายุการใช้งานแต่บางทีมันจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นเขาก็จะมีบอกว่าจะประกันตลอดอายุการใช้งานก็ต่อเมื่อคุณต้องเข้าศูนย์กับเราตลอดนะคุณมีปัญหาอะไรปั๊บล้อคุณจะหลุดนะหรือว่าปลั๊กคุณจะหลุดหรือว่าแบตเตอรี่ลูกเล็กของคุณแบตเตอรี่เล็กหมายถึงว่าแบตเตอรี่ที่เอาไว้สตาร์ทเครื่องนะครับแบตลูกเล็กอะเอาไว้สตาร์ทเครื่องอะไรแบบนี้คุณก็ห้ามไปเปลี่ยนข้างนอกคุณต้องเปลี่ยนกับศูนย์เท่านั้นนะซึ่งราคามันก็จะต้องอัพขึ้นไปอีกอันนี้ ฝากเอาไว้สำหรับคนที่อยากจะใช้รถไฟฟ้านะครับดูรายละเอียดตรงนี้ดีๆนะฮะดูดี
2: ๆคล้ายๆกับว่าจะให้เราอ่ะจงรักภักดีกับคุณเนี่ยคุณก็ต้องจงรักภักดีกับเราด้วย
3: ก็นั่นแหละก็ต้องแลกมาไงถูกไหมต้องแลกกันนะครับอันนี้คือผมไม่ได้พูดเองนะครับขอข้อมูลจาก EV Club Thailand Group มานะฮะอันนี้ที่คุยกันแลกเปลี่ยนนะครับก็คือพี่ๆเขาบอกว่าไอ้ Life Time Guarantee มันดีไหมมันดีแต่เชื่อเถอะว่ามันจะมีข้อบ่งชี้ว่ามันจะประกันก็ต่อเมื่อคุณเข้าศูนย์ตลอดนะครับแต่บางเจ้าเขาก็มีนะบอกว่าไม่เป็นไรเปลี่ยนข้างนอกก็ได้แต่ว่าคุณต้องจ่ายซื้อตัวไลฟ์ไทม์เพิ่มอีก 5,000 บาทถ้าคุณไม่จ่ายคุณไปเปลี่ยนข้างนอกหรือคุณมาเปลี่ยนกับเราคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มหรือประกันรถก็จะขาดนี่มันจะมีข้อบ่งชี้อย่างนี้ครับดูกันดีๆนะดูกันดีๆมันเป็นเรื่องนึงที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันอยู่ในโหมดของเรื่องบริการหลังการขายนะครับอันนี้ก็ชี้ไว้เพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าอุ๊ยได้เทคโนโลยีมาแล้วนู่นนี่แต่อย่าลืมว่าพอรถมันเกิดปัญหานะครับถ้าเราต้องไปเข้าศูนย์อย่างเดียวเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าศูนย์เขาจะเปิด24ชั่วโมงหรือเปล่าถูกไหมเออมันก็ไม่เหมือนคืออย่างแรกเลยนะฮะนอกจากเรื่องของปัจจัยที่ผมบอกเนาะเรื่องงบประมาณเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยเรื่องหลังการขายก็สำคัญแต่นี้ผมอยากให้ดูครอบคลุมว่าเราศึกษาข้อมูลเหล่านี้ดีพอแค่ไหนยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมอะผมก็จะเห็น เวลามีคนที่เขาแบบเนี่ยรถคันแรกนะจะออกมาเราจะทำมีคำแนะนำยังไงบ้างนะครับผมจะชอบพิมพ์ไปบอกว่าไปเรียนขับรถนะครับให้มันแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกอะไรนะให้มันแบบสามารถขับรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยเพราะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับพอดีรถไฟฟ้ากับรถสันดาปมันมีความไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงถูกไหมถ้าใครขับรถเป็นนะพี่บอยขับรถน้ำมันมาก่อนเราผมก็ขับรถน้ำมันมาก่อนใช่ไหมเราจะรู้ว่าน้ำมันเนี่ยเวลาเราขับไปเนี่ยมันต้องรอรอบถูกไหมเวลาเหยียบจะเร่งแซงมันต้องบึ้นใช่ไหมกว่ามันจะไปได้ของมันกว่าเครื่องมันจะทำงานแต่รถไฟฟ้าเขาเรียกว่ามันไม่ต้องรอรอบครับเหยียบปั๊บเร่งปู๊ดเลยทอร์กมันเขาเรียกว่าทอร์กมันอ่ะมันน่ากลัวมากฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าถ้านอกจากคือคำตอบผมอาจจะฟังดูมันหน้าหมันไส้นะแต่ผมพูดตรงๆในแง่ของความว่าถ้าเราขับเป็นขับปลอดภัยทุกชีวิตบนท้องถนนตัวเราเองคนที่อยู่บนท้องถนนกับเราอ่ะเขาก็ปลอดภัยนะครับผมว่าเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าถ้าลองไปเรียนเพิ่มเติมสกิลเพิ่มเติมอ่ะผมว่ามันดีครับไม่กี่บาทครับผมเพิ่งไปเรียนมาผมมันทำให้ผมได้แบบอ๋อไอ้ที่เราขับมาท่านั่งในการขับรถหรือการเหยียบเบรกการเอามือจับพวงมาลัยโอ้จับผิดมาด้วยตลอดเลยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอาเหรอเอาที่เคยจับอะไรสมมติเราจับพวงมาลัยเป็นกลมๆอย่างงี้ใช่ไหมครับเราลองนึกเป็นนาฬิกานะนึกเป็นนาฬิกาคร่าวๆถ้าจับปกติพี่บอยจับยังไงจับอย่างงี้ไหมจับขึ้นข้างบน
2: ใช่อย่างนั้น
3: หรือจับข้างล่าง
2: บางทีก็จับมือเดียวบ้าง
3: จับมือเดียวบ้างอย่างงี้ใช่
2: ไหมถ้าถนนมันโล่งมันชิลมากก็จับมือเดียวอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: โอ้นั่นแหละเนี่ยเราไม่รู้กันเลยว่าจริงๆเวลาเขาขับเนี่ยเขาบอกว่าลองสังเกตดูนักแข่งรถแต่เราไม่ได้ขับแบบนักแข่งรถนะแต่ขับให้ถูกวิธีเขาจะจับเลข3กับเลข9จับข้างๆ
2: เลข3กับเลข9
3: แล้วเวลาเลี้ยว
2: เก็บนาฬิกานะครับคุณผู้ฟังดูที่เข็มนาฬิกานะกลมๆ
3: 3เนี่ยมือซ้ายมือขวาจับ3กับ9เนี่ยมือขวาคือ3ใช่มั้ยมือซ้ายคือ9ใช่มั้ยครับแล้วเวลาเราเลี้ยวใช่มั้ยเราเลี้ยวเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วใช้มือขวามือที่ประคองอีกมือนึงที่เราปล่อยเราต้องจับเอาไว้ตรง12นาฬิกาก็คือข้างบน
2: นาฬิกา
3: จับเบาๆแต่เอาไว้ไม่ใช่จับข้างล่างนะบางคนจับข้างล่างอย่างเงี้ยจับไอ้ตัว
2: เลข6นาฬิกา
3: ตายเลยนะครับเผื่อรถคว่ำมาแขนหักก่อนเลยนะคร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้
3: ก
2: ็คือ
3: เ
2: ขา
3: ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวเรื่องการท่านั่งต่างๆอันนี้คือเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีก็คือแขนและขานะฮะให้มันตั้งอยู่ประมาณสักแบบ45องศาไม่เกิน50องศาอันนี้ต้องไปวัดกะเอาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับปรับเบาะอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเล็กๆที่แบบไปอบรมมาแล้วก็แชร์กันแล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังผมว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ถ้าพูดกันตรงๆคือนอกจากเราจะมีตังค์ซื้อรถแล้วนะครับแบ่งตังค์สัก 2,000 บาทเนี่ยไปอบรมก็ดีนะจริงๆของกรมขนส่งทางบกเขาก็มีอบรมเหมือนกันแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกนะมันเป็นนั่งอบรมอ่ะผมก็ไม่เอาชอบแบบไปลอง
2: ขับยังไงให้ไปประหยัดไฟประหยัดน้ำมัน
3: ครับถ้าแบบในการขับผมว่าจริงๆรถ EV กับรถน้ำมันเหมือนกันเราก็ขับให้มันอยู่แบบสัก90ไม่เกิน100นะครับคือขับในเมืองมันประหยัดอยู่แล้วครับนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าขับต่างจังหวัดยังไงก็กินเพราะเราเหยียบกัน120ใช่ไหม
2: ถนนโล่งไง
3: ถนนโล่งนะครับเนี่ยผมไปกรุงเทพเชียงใหม่มาผมก็โดน1ใบที่ลำปางนะครับโดนไปส่งไปที่บ้านเรียบร้อยนะครับประเดิมรถไฟฟ้าคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากกันเอาไว้เนาะเพราะว่าบางทีการที่เราจะอยากเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถเราด้วยอันนี้ก็ฝากกันไว้เพราะว่าเราเปลี่ยนจริงๆครับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยแล้วนี้พอเราไปขับรถไฟฟ้ามันมีความแรงกว่ารถน้ำมันที่ค่อนข้างสูงและยิ่งรถที่เขาเรียกอะไรนะแรงม้าเขาเยอะนะครับเอาง่ายลดราคาแพง
2: ๆ PC สูงถ้าเป็นน้ำมันนะ
3: โอ้นะถ้าเป็นน้ำมันอ่ะเอาง่ายก็เหมือนเทียบกับรถที่แบบเครื่อง 2,000 3,000 ใช่ไหมแบบเร็วๆมีเทอร์โบอะไรเงี้ยไฟฟ้าเนี่ยแค่เครื่องแบบเอาง่ายเอาแค่แบตเตอรี่เขาแบบระดับแบบเท่าไหร่นะ80กิโลวัตต์อะไรเงี้ยนะครับจริงๆแรงม้าเขาแบบ130 140กันหมดเลยนะพุ่งทะยานกันหมดเลยหรือบางอันบางค่ายนี่เขาแบบทะลุไปแบบ190 200เลยโอ้โหมันก็เลยต้องผมว่าไอ้เรื่องของการเรียนขับขี่ขับเป็นและขับปลอดภัยมันสำคัญเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เรื่องนี้แหละผมว่าสำคัญฝากกันเอาไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งงานประกันแล้วใช่ไหมเราว่าประกันแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกงานนึงผมว่าเรื่องของพิจารณาที่ต้องน่าจะต้องคิดก็คือว่าถ้าสมมติที่บ้านเรานะครับมีการใช้เขาเรียกอะไรนะโซลาร์เซลล์เนาะใช่ไหมไอ้ที่ติดบนหลังคาโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยถ้าใช้อยู่แล้วแล้วบ้านใช้รถน้ำมันผมว่าก็เหมาะกับการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านะเพราะว่าคุณจะประหยัดค่าพลังงานไปแบบโดยที่แบบคุณใช้ไฟฟรีอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับคุณแค่เสียค่าติดตั้งตู้แยกมานิดหน่อยนะครับแบบไม่กี่บาทนะครับเพราะบางค่ายถ้าซื้อรถเขาก็แถมให้ตัววอชาร์จอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางค่ายไม่แถมก็ไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวนี้แบบประมาณ 4-5,000 เองนะครับก็ใช้ได้แล้วก็เอาเป็นว่าตรงเนี้ยถ้าให้แนะนำ ถ้าบ้านติดโซลาร์เซลล์ครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าประหยัดจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้บ้านพี่ที่อยู่ในซอยหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยเขาก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าได้หนึ่งเดือนเขาบอกว่าอุ้ยมีความสุขมากเลยนะครับอันนี้แชร์ในมุมแบบนี้นะแชร์ในมุมที่แบบไม่ได้อวยนะแชร์ตามข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรก็ลองหาข้อมูลไปเรื่อยๆเพราะว่าอยากให้มองว่าการใช้รถไฟฟ้ามันเหมือนเรามีสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนมันก็จะมีการอัปเดตทุกปีใช่ไหมเดี๋ยวเอาง่ายแบบเดี๋ยว iPhone ก็มาอัปเดี๋ยวยี่ห้อ Samsung ยี่ห้อนู่นนี่เขาจะมีการอัปเดตตลอดเวลาอะไรเงี้ยรถยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกันครับซื้อก่อนใช้ก่อนแน่นอนมันก็จะต้องอาจจะเทคโนโลยีมันจะเก่าก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าเราซื้อมาใช้แล้วเราใช้มันคุ้มหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็อยากให้คิดในมุมว่ามันเหมือนเป็นสมาร์ทโฟนอ่ะเหมือนเป็นเครื่องช่วยทำ
2: มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
3: เป็นอย่างนั้นจริง
2: ๆจะเหมือนโทรศัพท์มือถือ
3: ถูกต้อง
2: มือถือเลยนะครับ
3: ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่บอยคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นรถยนต์อย่างเดียวไงคือมันเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีล้อที่มันพาเราไปนู่นนี่ได้เท่านั้นเองนะครับก็ถึงบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราดูเราอย่าดูแค่สเปครถยนต์อย่าดูอะไรต่างๆเราดูให้บริบทให้ครอบคลุมด้วยเพราะว่านอกจากประกันแบตไลฟ์ไทม์แล้วนะครับอีกประกันนึงที่เราต้องดูด้วยประกันรถยนต์เนี่ยแพงจริง
2: ถามหน่อยอย่างกรณีอย่างยี่ห้อหนึ่งที่เป็นข่าวนอกเหนือจากเวลาที่เราขับแล้วมันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
3: ครับ
2: นะฮะมีคู่กรณีอย่างนั้นนะแล้วถ้าเกิดว่าแบบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบขับแล้วมีปัญหาอย่างที่เป็นข่าวอย่างเงี้ยประกันเขาครอบคลุมแค่ไหนอันนี้พอทราบไหมอันนี
3: ้ต้องดูในรายละเอียดตอนที่เราดูที่เราซื้อประกันมาพี่บอยมันก็จะมีประกันที่เขายกมีลงบอกว่าประกันรถอุบัติเหตุเฉียวชนใช่ไหมมีคู่กรณีแต่ถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งมันครอบคลุมหมดแหละถูกไหมครับแต่ถ้าประกันแบบชั้นสองสองพัดอะไรอย่างนี้หรือชั้นสามเนี่ยสามพัดเนี่ยจะมีหลายพัดมากเลยก็ต้องดูว่ามันครอบคลุมอะไรบ้างอย่างเช่นแบบประกันชั้นสามเนี่ยมันไม่ครอบคลุมเจ้าของรถมันไปครอบคลุม
2: รถใหม่ในประกันชั้นสามไม่
3: ได้ครับต้องประกันชั้นหนึ่งอย่างเดียวครับ
2: รถไฟฟ้า
3: ใช่ครับรถต้องประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วครับเกิดกับว่าเขาบังคับประกัน
2: ต้องชั้นหนึ่งอย่างเดียวนะ
3: ใช่ๆประกันชั้นหนึ่งรู้สึกว่าเขาบังคับรู้สึกว่าปีแรก2ปีแรกอ่ะจะต้องประกันชั้นหนึ่งนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเปลี่ยนกฎหรือยังนะเผื่อคุณผู้ฟังมีข้อมูลอัปเดตกับผมก็แชร์กันได้นะครับก็เอาง่ายว่าดูในแง่ว่ารายละเอียดประกันน่ะไม่ว่าจะเป็นประกัน1 2 3อะไรก็ตามนะครับประกันมีเฉี่ยวชนประกันตัวรถเราไหมประกันคู่กรณีด้วยซ่อมคู่กรณีด้วยหรือเรื่องของไฟไหม้ระบบต่างๆมันมีข้อคุ้มด้วยนะประกันชั้นหนึ่งอย่างรถผมอ่ะผมได้มาก็เป็นประกันที่เขามีทั้งประกันเรื่องของนี่แหละประกันชั้นหนึ่งที่ครอบคุมตัวเรากรณีเฉี่ยวชนคู่กรณีด้วยกรณีไฟไหม
2: ้
3: กรณีระบบรถที่เกิดปัญหาเขามีประกันด้วยนะคือถ้าแบบว่าขับรถไปแล้วแบบเหมือนกับมันอ้องอ่ะมันอ้องมันเออร์เลอร์นะฮะมันแบบไม่อยากวิ่งต่อแล้วแล้วแบบจะเรียกยันแม่มารับไปตรวจสอบเนี่ยในระหว่างเนี้ยเขาก็จะมีใช่ถ้าเขาแบบมีการที่แบบเขาเรียกว่ามีรถให้ใช้ระหว่างที่รอซ่อมรอตรวจสอบด้วยนะอันนี้เราต้องดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าประกันชั้นหนึ่งส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นประกันแบบท็อปๆเลยเขามีให้นะครับอย่างผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาแถมมาจากศูนย์แหละนะครับก็ถือว่าประกันดังๆนั่นแหละครับนะฮะเขาก็ถ้าสมมติเกิดกรณีแบบนี้เขามีรถให้ผมใช้หนึ่งเดือนหมายถึงว่าเอาท่านในระหว่างตรวจสอบนะไอ้รถสำรอง
2: ไว้ใช้เลย
3: นะครับจะมาเดี๋ยวนี้ประกันเขาสู้กันแบบนี้นะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือประกันถ้าเป็นกรณีรถชนแบบใช้ไม่ได้เลยแบบต้องคืนทุนแบบนี้หรือไฟไหม้นะครับเขาก็จะมีตัวเลขคืนทุนแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มนะรู้สึกมันจะได้ 90% ส่วนใหญ่จะประมาณนี้สำหรับกรณีที่เกิดแบบต้องคืนทุนรถอย่างเช่นแบ
2: บ
3: ขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถมาชนแบบรถท้ายเราแล้วแบบขับไม่ได้เลยอะไรเงี้ยต้องสุดท้ายประกันบอกคืนทุนสมมติราคารถ 500,000 ก็อาจจะได้คืน 400,000 ในประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบนี้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องให้คุณผู้ฟังผู้ชมดูรายละเอียดในเรื่องของประกันด้วยนะเวลาเราออกรถมานะครับเพราะว่าตอนผมออกรถมาอันนี้ก็ยอมรับจริงๆไม่รู้หรอกว่าเขาจะแถมประกันอะไรให้แต่โชคดีว่ารถที่ซื้อมามันเป็นตัวนี้เขาเรียกนะเป็นตระกูลเดียวกับประกันอันเนี้ย
2: เนี่ยกำลังจะถามว่าตอนที่เราตัดสินใจซื้อเราต้องมีคู่เทียบอยู่แล้วใช่ไห
3: ม
2: ว่าจะซื้อแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้กับเมื่อเปรียบเทียบกับอีกแบรนด์นึงยี่ห้อนึงนอกจากเรื่องของราคาที่เป็นตัวกำหนดเนี่ยยังมีเรื่องของประกันด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับก็ถ้าเรา
2: พิจารณาที่จะเลือก
3: ใช่อันนี้เราหมายถึงว่าทั้งประกันแบบเตอรี่เนาะอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่างรถผมอ่ะไม่ได้เป็น อันนี้หมายถึงแบตเตอรี่รถนะแบตเตอรี่ตัวรถนะครับตัวรถเลยนะครับก็คือบอกว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยรถผมไม่ได้ไลฟ์ไทม์ผมเป็นแบบเขาเรียกว่าประกัน6ประกันตัวรถ8ปีประกันแบต6ปี 150,000 กิโลเมตรอะไรเงี้ยแต่บางเจ้าเขาแบบไลฟ์ไทม์แต่ก็อย่างที่บอกมีดอกจันว่าต้องเข้าศูนย์กับชั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรวมถึงประกันที่เป็นประกันเนี่ยประกันรถยนต์เนี่ยกรมธรรม์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูว่าประกันที่เขาแถมอ่ะมันคือประกันอะไรบ้างส่วนใหญ่ซื้อรถใหม่เขาแถมหมดเนาะพี่บอยใช่ไหมยุคนี้มันก็เป็นเซอร์วิสอย่างหนึ่งอย่างผมตอนซื้อรถมาเนี่ยพอรู้ว่าเป็นเจ้านี้ผมว่ามันก็คงเป็นประกันระดับอันดับต้นๆก็น่าจะแถมแบบเต็มสูบให้เราอยู่แต่เขาแถมแบบเต็มสูบให้เลยนะครับแบบเนี่ยมีทั้งประกันแบบถ้าไฟไหม้หรือกรณีรถแบบคืนทุนอย่างเงี้ยเขาก็ให้แบบ 90% เลยแล้วก็มีแบบรถให้ใช้ระหว่างแบบถ้ารถเกิดปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีรถให้ใช้30วันเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นก็โอเคซื้อรถในราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอันนี้ก็อยากให้เป็นข้อมูลสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับเพราะบางคนก็บอกอุ๊ยซื้อรถอย่างงี้จะขับเป็นยังไงบ้างขับคุ้มมั้ยขับดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าไอ้นั่นเป็นปัจจัยแรกๆแหละแต่ว่านอกเหนือไปกว่านั้นนะครับเรื่องของสิ่งที่เราเล่าให้ฟังลองพิจารณาไว้ด้วยก็ได้นะอันนี้เป็นข้อมูลที่เนี่ยผมระหว่างนี้ผมก็นั่งดูใน EV ขับ Thailand คู่มาด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณก็ด้วยนะก็ให้ข้อมูลมานะครับพี่บอยยังอยู่ไหมครับ
2: ถ่ายเข้ามาแล้วครับอาจารย์เต้ยครับ
3: อะไรนะครับ
2: มีคุณทัศยะนะฮะเช่นเคยครับสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังจากญี่ปุ่นมีคุณอัชลาปิ่นทองคุณสัสิมานะครับทักทายเข้ามาแล้วคุณพี่พรพงษ์นะบอกว่าขับรถสันดาปมา44ปีขับเองผ่านมา5คันตามช่วงอายุที่ตัดสินใจใช้ EV เพราะความสบายทางอะไรนะอาการ
3: ระยะศาสตร์นะครับ
2: ความปวดขาปวดเข่าหายไปด้วยอายุเริ่มมากแล้วนะฮะเกษียณมาจะ5ปีก็เปลี่ยนมาคือมีความสุขขึ้นจากเจลลี่ EX5
3: โอ้โหนะฮะโอ้นี่ก็อย่างที่บอกนะฮะคือผมตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้จะซื้อรถไฟฟ้าใช้เองนะพ่อแม่ผมจะใช้แต่ว่าพอถึงช่วงสุดท้ายจะซื้อแล้วเนี่ยคือเขาก็อาจจะมีความแบบตัดสินใจว่าโอ้ยยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะครับก็ยังใช้เขาก็ใช้รถไฮบริดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าอย่างพี่พรพงษ์นะผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้แล้วมันก็โอเคเนาะผมว่านี่ก็แชร์กันก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าพอเปลี่ยนแล้วอะไรนะปวดขาปวดเข่าหายไปนะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยเขาเรียกนะเป็นกำไรเพิ่มเติมไหมพี่บอยคุณผู้ฟัง นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเรามาแชร์กันนะครับแต่ที่สุดแล้วอ่ะผมว่าประเด็นหลักๆก็คือเอาเรื่องของความพอดีเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราได้โอเคเราได้ศึกษาข้อมูลแล้วแหละและลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ลองดูครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเนี่ยคนที่เป็นอย่างพี่พรพงษ์นะผมว่าเป็นตัวอย่างที่สำหรับคนที่เขาอาจจะแบบอยู่ในวัยช่วงของเขาเรียกว่าวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นช่วงอายุ60นะเกษียณมา
2: ในวัย60
3: ใช่นะครับถือว่าดีนะดีนะอันนี้ชื่นชมนะครับแบบฝากไปกล่อมพ่อกับแม่ผมหน่อยนะครับผมบอกว่าไม่ต้องกลัวจะกลัวทำไมใช้ได้นี่นะ
2: ครับ ทาง YouTube ก็มีนะฮะคุณตุ๊กนะครับคุณตุ๊กบอกว่าฟังวิทยุอะไรมักจะฟังไม่ชัดเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็บอกคงที่จะชวนให้ผู้ฟังร่วมแชร์ร่วมแบ่งปันนะครับคุณตุ๊กก็เพิ่มมาว่าได้ค่ะดีค่ะอยากฟังด้วยแล้วก็อยากแสดงความคิดเห็นด้วยพอฟังวิทยุก็แสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยต้องเปิด YouTube คู่กันครับ
3: โอเคครับนี่มีคุณชาลินีใช่ไหมครับนี่เขาบอกว่าอยู่ในช่วงเกษียณไม่ค่อยได้ใช้รถแล้วค่าน้ำมันไม่เยอะเลยยังไม่อยากเป็นหนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็คิดว่ายังไม่คุ้มที่จะผ่อนรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็เลยซ่อมยายแก่ที่บ้านใช้มาแล้ว12ปีนะครับก็โอเคเห็นไหมแต่ละคนมีปัจจัยและเหตุผลที่แตกต่างกันไปอย่างพี่พรพงษ์เนี่ยจะแบบโอเคฉันได้ใช้รถน้ำมันมาแล้วฉันอยากใช้รถไฟฟ้าก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการลองใช้แบบเปิดใจนะแต่ว่าถ้าแบบเหมือนอย่างคุณธารินีนะครับก็บอกว่าอาจจะไม่อยากเป็นหนี้อ่ะฉันอยากใช้ตังค์ไปช้อปปิ้งไปเดินทางท่องเที่ยวนี่ก็ได้เห็นไหมมันไม่ผิดไม่มีถูกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยเนาะว่าอย่างถ้าแบบแต่ละคนเนี่ยปัจจัยไม่เหมือนกันอย่างผมเอาง่ายถ้าผมกับพี่บอยเนาะสมมติว่าแบบอันมุมเราจริงๆผมก็ไม่อยากเป็นหนี้นะแต่ถ้าแบบให้ผมไปเสียค่าน้ำมันเดือนละ14,000-15,000ผมก็ไม่เอาหัวตังผมก็
2: เลยเขาเรียกว่าความพอเพียงของแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากัน
3: ใช่อ
2: ย่างช่วงที่มีจังหวะที่รัฐบาลประกาศว่าจะขึ้นราคาน้ำมัน6บาทเนี่ย คำว่า6บาทเนี่ยมันไม่เท่ากันกับค่าครองชีพแต่ละคนถูกไหม
3: ถูก
2: เออ
3: ใช่ไหมฮะแล้วผมว่ามันก็ทำให้เราได้แบบเนี่ยมันมีเหตุผลแต่ละคนเนี่ยก็แชร์กันได้ครับอยากให้แชร์เหมือนกันก็จะได้เข้าใจเนาะเพราะว่าตอนแรกก็คิดแบบเฮ้ยเราจะไปขายรถเพื่อจะเอาอะไรนะไปเป็นหนี้เพิ่มเติมแต่คิดง่ายๆตอนนี้ผมเหลือค่าพลังงานนะครับค่าพลังงานค่าชาร์จไฟเนี่ยเดือนละ 1,500 หนูจากเป็นหมื่นใช่ไหมจาก 10,000 ตีง่ายหายไปเยอะแล้วก็เอาตังไปผ่อนรถไฟฟ้าเดือนละ 4,500 เหลือตังอีกประมาณสัก 3,000 เอาไปจ่ายค่าไฟบ้านไปจ่ายค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยมันไปแล้วแต่เหตุผลนะครับวันนี้ก็แชร์กันไปนะครับแต่ก็ดีก็ดีเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังลองแชร์กันมานะครับขอบคุณทุกข้อความนะอยากจะแชร์กันหน่อยเหมือนกันว่าที่ตัดสินใจไม่ซื้อเพราะอะไรที่ตัดสินใจใช้เพราะอะไรบ้างเนาะเพราะว่ายุคนี้ปัจจัยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันผมว่ามันเป็นยุคนึงที่เราได้เห็นนี่แหละแล้วก็เหมือนที่พี่บอยบอกว่าเนี่ยวิทยุมีเสน่ห์อย่างนี้แหละนะครับเนี่ยเราสามารถแชร์กันได้ทุกกันแล้วก็แบบสดๆไลฟ์ไทม์เพราะว่าเราจัดรายการสดถูกไหมฮะ
2: ครับนะก่อนที่จะไปพักกันนะผมมีผลิตภัณฑ์อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์เต้ยโดยเฉพาะคุณพรพงษ์นะฮะที่ปวดมีอาการปวดขาปวดเข่านะฮะเวลาขับรถหรือเวลานั่งทำงานนะครับคอบ่าไหล่นี่ก็ด้วยเวลานั่งทำงานแล้วเส้นมันยึดตึงนะฮะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลๆนะครับให้สุกกายะนะครับเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะรองตำรับวัดโพนะครับมาช่วยดูแลนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรนะฮะที่สกัดเข้มข้นซึมลึกนะฮะไม่เหนียวเนินหนามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะรองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะรองตำรับวัดโพนะฮะวันนี้ราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดนะฮะยังไม่พอแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดนะครับรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยรวมเป็น14ขวดนะฮะทุกท่านใดที่สนใจนะครับโทรไปสอบถามได้นะฮะ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
3: โอ้นี่ก็ต้องติดไว้เลยนะครับผมว่ามีแบบขนาดพกพาไว้ด้วยอย่างน้อยๆก็ติดกระเป๋าสะพายไว้หน่อยสักอันนึงเวลาแบบรู้สึกว่าโอ๊ยขับรถนานๆปวดเมื่อยนะครับหรือเดินนานๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเห็นสุขายะนี่คือหลังจากคนที่เขาเรียกว่
2: า
3: ออกกำลังกายเขาก็มีการเอามาใช้เหมือนกันนะแอบเห็นเหมือนกันนะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับเอาเป็นว่าก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปตามที่พี่บอยบอกนะครับเบอร์021143990นะครับ
2: ครับการสลองนี่ก็ดอกปีบอ่ะนะใช่ไหม
3: ใช่ไหมน่าใช่นะ
2: นะครับ โอเค8:40 นะครับขออนุญาตไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
3: ครับ
4: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
5: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
9: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
10: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: ครับมาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับ
3: ครับผมนะฮะเดี๋ยวเวลาเล็กน้อยเนาะก็เมื่อกี้คุยเรื่องรถ EV กันไปนะครับขยับมานิดนึงเนาะใกล้ๆกันไม่ไกลมากเพราะว่ายุคนี้เชื่อว่าทุกคนนะครับตื่นมาตอนเช้านี่บางคนนะตอนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนพี่บอยคุณผู้ฟังแต่ก่อนเราต้องแบบเขาเรียกนะเปิดโทรทัศน์ฟังวิทยุหรืออะไรรับสื่อแบบนี้นะแต่ตอนนี้ครับพฤติกรรม
2: ข่าวสาร
3: ใช่พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปตื่นเช้ามานะครับกดปุ่มตรงกลางหรืออาจจะแบบปุ่มอะไรก็ได้ที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่เป็น AI เนี่ยสรุป
2: ข่าวก่อนเลยใช่ไหม
3: สรุปข่าวให้ฉันหน่อยว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นนี่แล้ว AI เขาก็จะเล่าให้เราฟังนะครับอันนี
2: ้
3: เชื่อว่าพฤติกรรมหลายคนตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วพี่บอยผมก็ฟังผมก็เป็นหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เสพติดขนาดนั้นแต่เราก็พยายามใช้เพราะเราอยากรู้ว่าตื่นมาเช้านี้ AI มันไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งมันไปไกลจริงๆนะณตอนนี้คือมันไปไกลมากนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยฮะถ้าใครเห็นในข่าวโดยเฉพาะเรื่องของคนที่ใช้ Android หรือใช้ Google อยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับในงาน Google I/O นะครับที่อเมริกานี่แหละเขาก็มีการเปิดตัวนะครับหลายอันที่เปิดตัวแว่นอัจฉริยะอะไรของเขาตามแต่ว่ามีอันนึงที่มันน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือ Gemini ครับ Gemini Omni นะ OMIN นะครับ Gemini Omni เนี่ยคือจริงๆ Gemini มันเป็นเหมือนกับ AI ที่มันอยู่ในสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android อยู่แล้วนะครับใครใช้ Google น่ะใช้ Gemini ถูกอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ใช้ให้มันช่วยหาข้อมูลช่วยอะไรนะเจนภาพให้หน่อยใช่ไหมคือมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆแต่ล่าสุดเนี่ยGemini ของนี้ครับมันเป็นโมเดลที่ทาง Google เขาคิดขึ้นมาเพื่อจะให้มาช่วยทำวิดีโอซึ่งมันทำได้แบบน่าสนใจมากพี่บอยของทุกฝั่ง
2: ทำวิดีโอหรอ
3: ทำวิดีโอเป็นเขาเรียกว่าจริงๆก่อนหน้านี้Google เนี่ยเขาจะมี Google Flow อยู่แล้ว Flow ก็คือ FLOW ใช่ไหมแต่มันจะใช้ผ่านเขาเรียกว่าผ่านทางเว็บไซต์ของเขาเป็น flow นี่แหละนะครับ Google Flow นะครับแต่มันยังไม่เนียนมันยังไม่เนียนเท่าไหร่มันเป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้Gemini ในการให้แบบให้คุณเป็นผู้ช่วยเป็นผู้กับช่วยออกแบบโฆษณาให้ฉันหน่อยสัก30วินาทีมันก็จะออกเป็นตัวหนังสือออกมาใช่ไหมเป็น text ออกมาแล้วเราก็เอาตัว text เนี้ยไป copy ใส่ใน flow จ้า flow คือเหมือนว่ามันจะต้องทำงานเพื่อมันยังไม่ได้แบบเชื่อมโยงกันขนาดนั้นมันต้องแบบโยนไปในโฟลว์อีกทีนึงแต่ว่าใน Gemini Omni นะครับเราสามารถสั่งมันโดยที่จะใช้เป็น text เป็นข้อความก็ได้นะครับหรือพี่บอยมีภาพนิ่งก็ได้หรือภาพวิดีโอก็ได้เนี่ยเหมือนเป็นภาพที่เรากำลังนั่งจัดรายการกันอยู่เนี่ย2คนเนี่ยแล้วสมมุติว่าผมใช้ Gemini Omni ขึ้นมานะครับให้มันแปลงร่างเรา2คนเหมือนกับเป็นยอดมนุษย์แล้วก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยโดยใช้ภาพนิ่งก็ได้หรือภาพวิดีโอที่แบบเนี้ยกำลังจัดรายการนี้ครับแคปไปให้มันสัก5วินาทีหลังจากนั้นเราบอกมันแค่นี้ว่าเราก็เขาใช้วิธีการว่าพร้อมเนาะพร้อมว่าช่วยเปลี่ยนแปลงภาพนี้ของนักจัดรายการ2คนนี้คุณบอยคุณเต้ยให้เป็นยอดมนุษย์ที่กำลังจัดรายการโดยใช้สีนี้ๆๆอะไรแบบนี้นะครับมีภาพหรือวิดีโอใส่ไปให้เขาข้อมูลให้เขาไม่กี่วินาทีนะครับมันจะออกมาประมวลผลออกมานะครับกลายเป็นคลิปวิดีโอที่อาจจะเป็นสมมุตินะครับสมมุติว่าเรา2คนกำลังจัดรายการอยู่ดีแปลงร่างกลายไปเป็น ทีมอเวนเจอร์กำลังปกป้อง Thinking Radio 96.5 อยู่อะไรแบบนี้มันทำได้อย่างนั้นเลยพี่บอยจริงๆลองไปเล่นดูลองไปเล่นดูใครใช้ใครใช้แบบนี้ครับคือมันจะเป็นลักษณะในการที่แบบมันไม่ต้องเอาข้อความหรือเอาภาพอะไรไปโยนใส่โฟลว์อีกต่อไปแล้วมันเชื่อมกันเลยมันเชื่อมจาก Gemini ที่แบบถ้าใครมีสมาร์ทโฟนตอนนี้ครับลองโหลดแอปมาก็ได้นะครับจากแอป Gemini ได้แหละแล้ว
2: ย้ำอีกทีดิ Gemini
3: Omni นะครับคือมันอยู่ในแอป Gemini นี่แหละนะครับ AI Gemini นี่แหละนะครับแต่ว่าพอเราพร้อมเขานะครับมันก็สามารถทำงานได้ง่ายกว่าเดิมเราไม่ต้องแบบให้มันมาช่วยคิดเทคให้หน่อยเป็นข้อความบทนู่นนี่เราไม่ต้องเลยเราโยนไปแล้วก็บอกมันสั้นๆแล้วลักษณะภาพมันก็จะมีความต่อเนื่องมีความเนียนกว่าเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าGemini อมนี้มันจะแบบสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วก็ตามเพื่อจะมาแข่งเขาเรียกนะแข่งคอร์สใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้คลอสมันเป็น AI ที่แบบหลายคนก็อุ้ยคลอสมันเป็น AI ที่ตอนนี้โอ้ทุกคนชอบมากเลยเอามาจัดการหลังบ้านอะไรให้หมด
2: ค
3: น
2: ใช
3: ้คนต้องตกงานแน่เลยอะไรแบบนี้ก็ตามนะครับแต่เชื่อเถอะ AI ผมว่ามันไปได้อีกไกลกว่านี้นะครับซึ่ง Google ก็ต้องให้เขาอ่ะเขาเป็นองค์กรที่เขาสามารถเปลี่ยนอะไรนะพวกสิ่งที่เขามีแล้วทรัพยากร data ที่เขามีเนี่ยเขากลายเป็นข้อมูลได้หมดเลยนะครับถามว่าน่ากลัวไหม
2: ก็น่ากลัวก็เมื่อไหร่ที่เขาปลดพนักงานนั่นก็แสดงว่าเขามี AI เข้ามาทดแทนและทำหน้าที่ตรงนั้นได้มากขึ้นแล้ว
3: นั่นแหละครับผมก็ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องนึงที่แบบ
2: เดี๋ยวนี้แล้วก็ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาเราไปซื้อสมาร์ทโฟนใช่ไหมอาจารย์เต้ยคุณผู้ฟังคือเขาก็จะติดตั้ง AI เหล่านี้ Gemini นะฮะเข้ามาในระบบสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์ของเราเลยนะฮะมันติดตั้งโดยอัตโนมัติเลยแล้วเวลาที่เราใช้พวก AI เหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini อย่างที่อาจารย์เต้ยเล่าอ่ะอาจารย์เต้ยหรือว่าคุณผู้ฟังเคยรู้ไหมว่าข้อมูลที่คุณคุยกับ AI เนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันไปไหนต่อเคยรู้บ้างไหม
3: คือจริงๆกับผมพอทราบนิดหน่อยแต่เผื่อคุณผู้ฟังยังไม่ทราบพี่บอยเล่าให้ฟังนิดนึงมันไปที่ไหนทั้งหมดอ่ะมันมีคลาวด์อย่างนี้เหรอมันมีถังอย่างนี้ไหม
2: มันไปไหนต่อใช่ไหม
3: ใช่
2: บังเอิญว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ฟังอาจารย์ดร.ปริญญาหอมเนกนะซึ่งแกก็เป็นกรรมการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัย

0: ที่เราใช้เนี่ยนะฮะไปยังบุคคลที่สามหรือว่า third party เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่บริษัทผู้ให้บริการ AI เท่านั้นนะฮะอาจารย์เต้ยแต่กระจายไปยังโดเมนบุคคลที่สามที่ไม่ซ้ำกันถึง47รายนะฮะโดยข้อมูลที่รั่วไหลเนี่ยก็มีตั้งแต่เนื้อหาที่เราพิมพ์นะคือคอนเทนต์หัวข้อแชทลิงก์ URL นะฮะรวมไปจนถึงข้อมูลระบุตัวตนอย่างอีเมลรหัสระบบแล้วก็หมายเลข IP ด้วยนะครับ IP address เนี่ยซึ่งอาจารย์เนี่ยได้ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดย่อหนึ่งนะบนโลกดิจิตอลเนี่ยอาจารย์บอกว่าความน่ากลัวของเครื่องมือนะซึ่งถูกนำมาใช้ในแชทบอทบางตัวเนี่ยเครื่องมือนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกล้องวงจรปิดนะที่บันทึกทุกพฤติกรรมบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นการขยับเมาส์การหยุดอ่านเนื้อหาในจุดใดจุดหนึ่งนานๆหรือว่าการเลื่อนหน้าจอผ่านนะการเลื่อนหน้าจอเนี่ยหรือแม้แต่การแคปเจอร์หน้าจอซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้ AI และผู้ให้บริการเนี่ยเขารู้ถึงอารมณ์ความกังวลแล้วก็ความสนใจลึกๆของเราได้ในทันทีนะครับนะฮะซึ่งความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงที่มีที่มากกว่าแค่การพิมพ์แล้วอ่ะอาจารย์เต้ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักถาม AI ในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากขึ้นจากผลวิจัยอันนี้นะเช่นปัญหาสุขภาพความสัมพันธ์สภาพจิตใจหรือว่าเรื่องการเงินแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เมื่อถูกนำไปจับคู่กับบัญชีอีเมลหรือว่าบัตรเครดิตที่ใช้สมัครบริการน่ะก็จะทำให้ระบบเนี่ยมันสามารถที่จะระบุตัวตนจริงของเราได้แล้วก็ยากที่จะหนีพ้นจากการถูกติดตามนะครับนะฮะซึ่งในรายการน่ะอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์ให้นิยามว่าเราเนี่ยกำลังตกเป็นเมืองขึ้นของไซเบอร์ในศตวรรษที่21ที่ไม่มีอธิปไตยเหนือข้อมูลของตัวเองอย่างแท้จริงอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยอาจารย์ท้ายรายการเนี่ยอาจารย์ได้ให้วิธีเอาตัวรอดจากการถูก AI เนี่ยแอบดูเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าการรั่วไหลของข้อมูลผ่าน AI เนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าคือให้เปิดโหมดส่วนตัวแล้วใช้แล้วเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์แบบ private chat นะครับหรือว่า temporary chat ซึ่งผลวิจัยเนี่ยเขาพบว่าจะช่วยลดการติดตามของตัว tracker ได้อย่างมากนะครับแล้วก็สองก็คือห้ามใส่ข้อมูลจริงฮะพยายามหลีกเลี่ยงการกรอกชื่อจริงเลขบัญชีหรือว่าชื่อบริษัทหรือว่าข้อมูลที่ระบุตัวตนลงไปในคำสั่งหรือว่าพร้อมเนี่ยนะฮะโดยให้ใช้ชื่อสมมติแทนนะครับแล้วก็สามเลยเนี่ยให้ระวังการอัปโหลดไฟล์พยายามอย่าส่งไฟล์นะคุณผู้ฟังอย่าส่งไฟล์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าส่วนตัวของเราเช่นผลตรวจเลือดหรือว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ที่มีชื่อนามสกุลที่ติดอยู่เข้าไปในระบบนะฮะแล้วก็4ก็คือให้ใช้เครื่องมือช่วยนะฮะใช้เครื่องมือช่วยเช่นติดตั้งเบราว์เซอร์ extension เช่นuBlock Origin หรือว่าเป็น Glossary เพื่อที่จะช่วยบล็อกตัวติดตามได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับทุกคนเลยนะครับคือต้องมีสติและควบคุมจิตใจของตัวเองให้ได้ครับอาจารย์เตยคืออย่าหลงเชื่อหรือว่าผูกพันทางอารมณ์กับ AI จนเกินไปเพราะว่าระบบเนี่ยมันอาจจะนำจุดอ่อนเหล่านี้มาใช้หาประโยชน์ทางการค้ากับเราได้นะคร
1: ับ ผมว่าข้อมูลนี้ดีมากพี่บอยคุณผู้ฟังนะฮะนี่เผื่อแบบว่าฝากไว้เนาะเผื่อแบบนี่ตัดเป็นไฮไลท์ได้เลยนะเนี่ยแบบเอาไว้ให้แบบคุณผู้ฟังผู้ชมเผื่อแชร์กันเนาะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องควรระวังครับผมว่าแม้ว่าเราจะมี AI มาช่วยงานนะแต่ว่าอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้ว AI มันก็เป็นแค่เหมือนกับผู้ช่วยที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆนะเพราะว่าผมว่าสุดท้ายแล้วคือการคุยกันกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์บางอย่างนะครับแล้วก็ทำให้ยังไงคนเนี่ยก็ต้องมี AI เป็นผู้ช่วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพเหมือนหนังคนเหล็ก2029อะไรอย่างนี้ใกล้ถึงแล้วไงใกล้ถึงแล้วไงนะฮะถ้าใครเคยดูนะสมัยอโนชวาเซเนเกอร์นะครับแหมพูดบ่งบอกอายุเลยนะครับแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงในรูปแบบอื่นๆก็ได้เพราะว่าอันนี้ผมก็แชร์ในมุมแบบพอไปเห็นเทคโนโลยียอมรับว่าที่จีนอย่างเงี้ยครับเชื่อไหมว่าไอ้ที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี้ยกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้าที่มาจากเขาอย่าคิดว่าเขาแบบไม่สามารถแฮกรถเราได้นะผมว่าอันนี้คือมองในมุมเรื่องความ

0: ปลอดภัยคือไม่ได้ว่ากล่าวให้ร้ายนะแต่มันเป็นเรื่องวิธีการอย่างหนึ่งในการที่แบบแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ย AI มันสามารถตามได้ขนาดไหนยังไงแต่เรื่องของข้อมูลเหล่านี้ผมว่าในนี้ผมแชร์ในมุมที่เพิ่งโดนมาเหมือนกันเรื่องของการที่แต่ผมไม่ได้แชร์ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัญชีใดๆลงในออนไลน์นะแต่มันแน่นอนว่าพอเรามาทำอาชีพที่มันแบบอาจจะมีการพ่วงกับเขาเรียกไงดีออนไลน์เนาะแบบก็ไม่อยากบอกว่าเป็นอินฟูหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องแบบผูกบัญชีหรอกแต่ว่าพอบางทีเราต้องใช้แบบเนี้ยเราใส่ลงไปปั๊บอยู่ดีๆมันมีแบบเหมือนกับบัตรเครดิตโดนแฮกเนี้ยซึ่งเราไม่เคยให้ข้อมูลอะไรที่ไหนนะครับแต่โชคดีว่าธนาคารเขาเตือนมาก่อนอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แจ้งอายัดบัตรเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังผู้ชมเนี่ยต้องตรวจสอบดีๆนะไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะเป็นแบบการตัดแบบจาก Facebook ตัดจากไอ้ตัวออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆของเราที่เราไม่ได้ซื้ออันนี้ต้องเช็คกันดีๆนะครับก็ลองระวังกันนิดนึงเพราะว่าข้อมูลที่อาจารย์เขาบอกเนี่ยบอกว่ามันคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับอย่างนั้นเราก็ฟังเอาไว้แล้วก็เก็บมาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆคือระมัดระวังเอาไว้ดีที่สุดในการที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนั่นเอง
1: ครับมีคุณผู้ฟังนะครับส่งข้อความเข้ามา 2-3 ท่านนะครับคุณดาลินีนะครับบอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งค่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาซื้อรถใหม่ก็อาศัยคันเก่าเอาไปเทิร์นไม่ต้องหาเงินก้อนมาดาวกลัวว่าถ้าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าน่าจะเทิร์นไม่ได้และขายต่อยากเกิดต้องเปลี่ยนขึ้นมาจะหาเงินก้อนมาจากไหนนะครับแล้วก็คุณวิลานะคุณวิลาฝากถึงอาจารย์เต้ยเลย
0: คุ
1: ณเต้ยครับช่วยลดความเร็วในการพูดลงบ้างเพราะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังจะได้ฟังทันกับเนื้อหา
0: โอเคได้ครับเดี๋ยวจะพูดช้าๆลงนะครับ
1: ครับแล้วก็คุณจันทรานะครับบอกว่าอยากขอรบกวนเปรียบเทียบระหว่างรถไฮบริดกับรถ EV ให้ฟังหากเริ่มเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาเป็นไฮบริดก่อนจะดีไหมคะสักหนึ่งนาทีฮะอาจารย์
0: หนึ่งนาทีครับเอาเรื่องไฮบริดกับ EV นะครับก็แชร์ในฐานะแบบว่าผมใช้ทั้งน้ำมันไฮบริดแล้วก็ EV นะครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่อยากเปลี่ยนและพฤติกรรมรู้สึกว่าเราใช้กับรถน้ำมันมันสะดวกกว่ารถไฮบริดก็ได้ครับพ่อแม่ผมก็เอารถไฮบริดคันเก่าผมไปใช้นี่แหละครับเพราะว่าท่านมีความสุขกับการที่ไม่ต้องมาพะวงกับการชาร์จนะครับทั้งที่ผมก็บอกแล้วว่ามันใช้เหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรอันนี้อยู่ที่ตัวเราแหละนะครับก็ไฮบริดก็ง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายคือไฮบริดถ้าบางเทคโนโลยีคือขับอยู่ในเมืองก็ประหยัดเพราะมันใช้ไฟฟ้าใช่ไหมขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ใช้ไฟฟ้าไปนะครับแต่ว่าถ้าแบบขับต่างจังหวัดก็ใช้น้ำมันก็เติมน้ำมันไปก็ง่ายๆไม่ต้องรอชาร์จแบบ20นาทีเติมน้ำมันแบบ5นาทีเสร็จก็ไปกันต่ออันนี้ก็ประหยัดเรื่องเวลาไปนะครับก็ถ้าคิดว่าโอเคกับการเปลี่ยนจากน้ำมันมาใช้ไฮบริดก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้รถไฮบริดก็ราคาไม่แพงนะครับ
1: ครับโอเควันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ผมกับอาจารย์เต้ยต้องขอลาไปก่อนเวลาหมดแล้วครับอาจารย์เต้ยครับ
0: ครับขอบคุณครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ในขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้ารัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาร้อยเอกหญิงภัทรดาลาทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้ไฟเขียวปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนทั้งสิ้น7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 สำหรับการปรับสถานะในครั้งนี้จะช่วยครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่นี้กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับเงินค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนในขณะที่ครูผู้ช่วยในขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทยเทสฟูไทยแลนด์คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมความสำเร็จความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยเมื่อสารคดีอาหารไทยเทสฟูไทยแลนด์ที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV สามารถคว้ารางวัล Terry Awards สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งตั้งแต่ปี1979และมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
11: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหาญชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต่อรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับก็เป็นประจำนะครับทุกๆวันเสาร์เราพูดคุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตนะครับพี่เจษอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ฟังท่านครับ
7: สัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยผู้นำมาเจอกันนะเดี๋ยวคงจะถามทัศนะ CEO อย่างคุณเจษฎาด้วยนะครับว่าหัวบันไดบ้านไม่แห้งเลยครับตอนนี้ท่านสีจิ้นผิงนะฮะแหมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเนื้อหอมมากนะครับผมแต่ก็มีเหตุการณ์ระทึกขวัญต้องใช้คำว่าน่าเศร้าด้วยจริงๆก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงแต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะเหตุการณ์เกิดได้ไม่กี่วันแล้วก็ไม่แน่ใจตอนนั้นผมจัดรายการมันรถไฟชนรถบัสที่มันพุทธไปเกี่ยววันไหนมันพุทธหรือพุทธหรือผมจำไม่ได
8: ้ขออภัยจันทร์อังคารจำไม่ผิดนะ
7: ประมาณนะต้นสัปดาห์นะก็เป็นเหตุการณ์เศร้าสลดมากแล้วตอนนี้ก็ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องต้องใช้คำนี้กันละกันนะครับคงจะเป็นอีกคือจะใช้ว่าบทเรียนคงจะไม่ได้ครับพี่เจสำหรับเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นบทเรียนแล้วเพราะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วที่ไปต่างประเทศบ่อยมันไม่มีไอ้แบบอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบว่ารถไฟวิ่งแล้วก็รถอะไรนะเขาเรียกอะไรรถยนต์อยู่ในที่เดียวกันตัด
8: ไม่เห็นนะผมสัญญาไม่เห็นว่าเขาจะหยุดกันก่อนแล้วก็ระวังกันนะเนี่ยเห็นมีคนส่งภาพเปรียบเทียบญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เมืองไทยผมก็ชัดเจนนะผมว่าหลายคนก็คงเคยไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเห็นภาพชัดเราก็เลื่อยอ่ะมั่นใจว่ารถไฟเราช้ายังไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยแต่นี่มันก็ทำให้ติดเป็นนิสัยอ่ะ
7: คือถ้าเขามีจุดตัดเนี่ยเขาจะมีที่กั้นแบบ 100% ไม่ได้แบบเป็นแบบอย่างนี้เขาเล่ามันอย่างนี้ข้างนึงแต่มันมีช่องโหว่ไงใช่ปะ
8: คือไอ้กั้น 100% หรือไม่ 100% ผมว่ามันอยู่ที่ความคิดของเราอ่ะใช่ไหมคือมันคือเราก็สร้างรถไฟเส้นนี้มานานแล้วก็มีจุดตัดนี้มานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราก็ชินไงนิดนึงไงตะแคงซ้ายตะแคงขวาหน่อยนะอะไรมันก็เป็นอย่างเงี้ย
7: แต่มันไม่ควรจะมีในเมืองหลวงของประเทศไงมันการจราจรมันหนาแน่นมากไงพี่นึกออกไหม
8: ไม่คือผมคิดว่ามันมาทีหลังไงถูกไหมมือต้องถือว่าการจราจรมันแน่นขึ้นทีหลังหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากเท่าที่ควรแล้วพอละเลยพวกนี้เราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรถไฟก็เบรกได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เราจำภาพนี้ว่ามันไม่อันตรายซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องเข้าใจความผิดพลาดเหมือนกันโอกาสเกิดก็มีถูกไหมน้ำหนักของรถ
7: ไม่เคยเก
8: ิ
7: ด
8: ใช่มันก็เคยเกิดที่ประเภทในรถไฟที่อาจจะเผลอตอนวิ่งคนหัวลำโพงเข้าไปเลยก็มีนะตอนที่ติดคันเร่งเลยแต่ทำให้เห็นว่าน้ำหนักของรถความเร็วแบบนี้โมเมนตัมมันเยอะมันเอาไม่อยู่หรอกตอนนี้พวกนี้เรา
7: เป็นรถโดยสารมันจะเบรกได้ง่ายกว่านี้นะเป็นรถขนส่งสินค้ามันเลยเบรกยาก
8: ถึงแม้จะเป็นรถโดยสารก็ตามน้ำหนักของรถนะคุณประพงศ์ขบวนยาวขนาดนั้นเนี่ย
7: จริงครับจริง
8: เบรกไม่อยู่หรอกน้ำหนักของรถนะใช่ไหมขบวนมันยาวตั้งหลายตู้อย่างเงี้ยไม่อยู่
7: ท่าน CEO มีวิธีแก้ปัญหาระยะยาวไหมพี
8: ่ผมว่าก็ต้องไปเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลมากขึ้นเนี่ยเช่นการเป็นคุณลองพูดถึงตัวเหล็กที่กั้นเนี่ยหรือรถรางที่เข็นรถมาเนี่ยมากันรถนะมันอยู่ที่ว่าคนที่เราให้ความสำคัญตรงนี้ไหมขนาดไหนใช่ไหมประชาชน
7: ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟทุกจุด ทุกจุด
8: นี่ก็มีแต่ว่ามีมันไม่ทันไงใช่ไหม
7: แล้วไม่ต้องออกมาไล่ต้องออกมาไล่ไงพูดถึงก็ออกมาไล่ถ้าออกมาไล่รถเมย์ให้มันเลื่อน
8: ไปอย่างเคสที
7: ่รถเข้ามาเนี่ย
8: รถจอดค้างไฟติดไฟแดงค้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องเห็นก่อนหน้านี้แล้วว่ามันไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมผมว่า
7: ครับถูกต้องถูก
8: อันนี้คือสิ่งที
7: ่ค้างมาก่อนนานแล้วอ่ะค้างมาสักพักหนึ่งนะ
8: ก็เขาต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นจุดที่ต้องมีแผน A แผน B ว่าเจ้าที่ทำยังไงจะห้ามได้ไม่ห้ามรถไฟได้นะหรือเตือนได
7: ้หยุดอย่างนี้ใช่ไหมให้หยุด
8: ให้ชะลอความเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคือไม่งั้นนี่มันก็แหมเทคโนโลยีมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะว่าเอ้ยตรงนั้นมันไกลเกินสายตาแต่ว่าเทคโนโลยีมันมีกล้องมีเห็นเนี่ยใช่ไหมมันช่วยได้เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถที่จอดค้างอยู่ติดไฟแดงอยู่นานขนาดไหนอะไร
7: ครับ
8: ก็ต้องให้ทางจราจรช่วยด้วยนะตำรวจจราจรต้องช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าชาวรถไฟคนเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะหน้าที่ก็อยู่ที่จราจรส่วนหนึ่งก็ที่บอกไม่ใช่บทเรียนก็จริงอ่ะเพราะมันไม่ควรจะเป็นบทเรียนนะมันใหญ่มากเสียหายเยอะ
7: จริงครับ
8: แต่นี้มาตรการแก้ไขก็ต้องเข้มงวดเด็ดขาดมากกว่านี้อีกครับผมว่าอย่างน้อยสองหน่วยงานแล้วของข้าราชการจราจรส่วนหนึ่งทำไมจะเป็นกทม.หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าที่แน่รถไฟก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งใช่ไหม
7: ก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียหายและเสียชีวิตด้วยแล้วก็แน่นอนสำคัญที่สุดคือป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเด็ดขาดต้องใช้คำนี้นะต้องว่าเด็ดขาดกันนะอภิเจตอยากคุยเรื่องดีๆเรื่องอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสนี่คือเรื่องดีใช่ไหมพี
8: ่พอวันจันทร์นี้แล้วนะมีเกือบสองวันนี้นะต้องเตรียมลงทะเบียนนะคนที่ต้องไปกดแอปเนี่ยใช่ไหมคือมันมีสองกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งที่ไปก็คือพวกที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนอันนี้เขาก็เติมเงินให้เดิมได้
7: ครับ
8: ก็จะเติม700เป็นพันหนึ่งอ่ะก็มีวงเงินไม่ใช้จ่ายพันหนึ่ง
7: คือรอบนี้เนี่ยคือมีทั้ง700มีทั้งพันหนึ่งใช่ไหมพี่ผมสับสนแล้วเนี่ย
8: ไม่คือคนที่มีบัตร2กลุ่มก่อนกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ได้เงินช่วยเหลือเดือน300แน่ได้อยู่แล้วตอนน
7: ี้ได้อยู่แล้วอ่ะ
8: เขาเติมให้700เป็นพันหนึ่งก็มีเงินไปใช้จ่าย
7: โอเคคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรที่เรียกว่าบัตรคนจนเลยเนี่ยนะ
8: อันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็คือได้เงินเติมเข้าไปเลย
7: ได้เงินเติม700โอเค
8: นี่อันนี้แน่นอนได้อยู่แล้วกลุ่มที่2คือพวกที่ลงทะเบียนก็ประมาณสัก30ล้านคนที่เราเคยลงทะเบียนประจำอ่ะพวกนี้กดแอปตอนเช้าวันที่25เนี่ยวันจันทร์เนี่ย 6:00 นก็เปิดแล้วกด
7: คนที่เคยลงทะเบียนแล้วเคยใช้มาก่อนถูกมั้ยครับ
8: ใช่ก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือคนที่ต้องไปลงกดรับเนี่ยกดรับสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนเพิ่มวันจันทร์25เนี่ยพวกนี้จะได้เลข60 40อันนี้มันมีความซับซ้อนนิดหน่อยนะมันไม่ใช่ว่าตรงนะ
7: ครับท่านอธิบายให้ฟังหน่อยครับท่าน
8: คือก็ให้วงเงินเนี่ยคนละพัน4เดือนก็คือ 4,000
7: 4
8: ก็คือใช้ได้ 4,000
7: 4,000
8: เดือนละ 1,000 บาทนะแต่ประเด็นคือ 1,000 นึงเนี่ยมันคือสิ่งที่รัฐให้นะ
7: เดือนละ 1,000 ให้ 4,000 ก็คือ4เดือน
8: ใช่
7: โอเครัฐให้ 1,000 บาท
8: รัฐให้ 1,000 บาทแต่ 1,000 บาทเนี่ยเทียบถ้าเป็น 60% ของการใช้จ่าย
7: อ๋อหมายความว่าอย่างอ่ะของั้นขอขยายความต
8: ่อเริ่มงงแล้ว
7: คนเริ่มงงแล้ว
8: คือเขาขอวันนี้50 50ก็คือว่า 1,000 ก็คือว่าเอ้ยเราซื้อ2ของ 2,000 บาทถูกป่ะ
7: ซื้อของ 2,000 บาทเราต้องจ่าย 1,000
8: อันนี้ชัดเจน
7: ขอให้ 1,000 เราจ่ายเท่าไหร่เราจ่ายราคาของเท่าไหร่แล้วออกให้ครึ่งนึงอ่ะเอางี้
8: คือคนละครึ่งก็คือคนละ 1,000 น่ะก็เป็น 2,000 ทีนี้มันพอบอกว่าเป็น60 40เนี่ยต้องคิดว่าเขาจ่ายมา 1,000 เนี่ยมันคือ 60% นะเราจ่าย40ก็คือคิดเป็นเงินตัวเลขดีดแล้วก็คืออีก600คือ7บาทพูดง่าย
7: ๆ600กับอีกเท่าไหร่นะ
8: 67บาทเป็นพันเป็นมูลค่าสินค้าที่จะซื้อได้ในเดือนนั้นเนี่ย 1,667 บาท
7: 1,667 บาท
8: เข้าใจ
7: แล้วเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร
8: ่ก็667บาทไง
7: เดี๋ยวถ้าผมซื้อสินค้าในราคา 1,000 บาทปกติเดิมทีรัฐจะออก500บาทผมจ่าย500บาทตอนนี้ถ้าผมซื้อสินค้า 1,000 บาทผมต้องจ่ายเท่าไหร
8: ่ก็คือ
7: 667
8: ไม่ใช
7: ่400
8: ก็คือ400บาท
7: มันจ่ายก็คือ400บาทรัฐออก600
8: แต่ความหมายคือคุณใช้เงินเกินไม่ได้ไงเขามีวันมีต่อวันด้วยนะคือเขาทำไมคะเป็นเดี๋ยวใจเย็นต้องคิดว่าเขาให้ใช้จ่ายรายย่อยเช่น
7: คือ
8: ได้ไม่เกินวันละผมย้ายผิดตัวเลขที่เขาบอกเนี่ยประมาณ330บาทต่อประมาณเนี่ยเราต่อวันเนี่ย
7: อ๋อเพื่อให้ไม่ได้ซื้อตูมไปในก้อนใหญ่เลย
8: ใช่ก็เหมือนครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าใช้ได้วันละ200นะประมาณเนี้ยจำได้ไหม
7: จำได้
8: แล้วก็กลายเป็น400ใช่ไหมก่อนเนี่ย
7: แสดงว่ารอบนี้เนี่ยรัดออกให้มากกว่ารอบคนละครึ่งสิฮะ
8: ใช่ใช่ใช่
7: รัดออกให้ 60%
8: ใช่แต่ทำให
7: ้ 50%
8: ใช่ใช่จะทำให้มูลค่าการสินค้าที่ซื้อเนี่ยมันจะลดลงนะเทียบแล้วต่อวันนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ย200ต่อวันเนี่ยแต่ไม่เกินเดือนละ 1,000
7: ครับ
8: เนี่ยนะก็ได้วันละ200บาทก็คือ400บาทนะซื้อของ400บาทผมจ่าย200เขาจ่าย200คราวนี้เนี่ยเขาจ่ายให้เท่าเดิมเนี่ย200เหมือนกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าซื้อของได้แค่333บาทนะคุณต้องจ่ายซื้อของได้คุณจ่ายตังเอง300
7: ทำไมต้องเป็น60 40ให้วุ่นวายงง
8: เอ้านี่ไม่ดีขึ้นหรอเราดีขึ้นเด้แต่ว่าเราจะไปคิดว่ามูลค่าสินค้ามันไม่เหมือนกันไง
7: ถ้าผมจะซื้อสินค้าราคา738บาท
8: คุณชื่อตัวอย่างเช่นก็คือได้สิทธิ์จากรับ200
7: แต่หาร2มันง่ายกว่าไงถูกมั้ยถ้าหาร2มันง่ายกว่าไงพี่ถูกป่ะ
8: เราต้องคิดประโยชน์ว่าคุณซื้อของเกิน2เกินอ่ะ700กว่าบาทเนี่ยก็คือรับ
7: 100
8: บาทอยู่แล้ว
7: นะถ้าผมซื้อของ750บาทสมมุติ750บาท
8: 100บาท
7: ยังไงผมต้องคำนวณยังไง
8: ละเดี๋ยวรับจ่าย200บาทก่อนเคลียร์แน
7: ่เอา750ลบ
8: เดี๋ยวสิก็คืออ่ะรับจ่าย200บาทถูกมั้ย
7: รับจ่าย200บาท
8: โอ
7: เคลบ200บาท
8: แล้วคุณจ่ายส่วน
7: 550บาท
8: แล้วคุณจ่ายที่เหลือ
7: 550บาท
8: ใช่อ๋อ
7: เดี๋ยวเอามาหมายความว่าไอ้200บาทเนี่ยคือเพดานอั้นแค่200ต่อวัน
8: ใช่
7: อ
8: ๋
7: อ
8: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อของ300บาทแล้วกัน
7: โอเค300บาทไอ้ผมจะได้จ่ายถูกหน่อย
8: คุณก็300
7: 200บาท
8: 300บาท
7: จ่ายแค่100เดียว
8: 300บาทเนี่ยคุณ 60% ได้เท่าไหร่180
7: ครับท่านนักบัญชีการเงินรอแป๊บ
8: 180
7: 300บาทคูณ 60%
8: 180
7: โอเค
8: คุณจ่าย120
7: อ๋อโอเคนี่คือวิธีคิด
8: ถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไ
7: หร่ให้มาดูโง่ๆนะผมจะได้ฉลาดขึ้นอีกนิดนึง วิธีคิดของผมคือของราคาเต็มเท่าไหร่ผมเอา 60% ไปคูณก็คือลบ60ก็คือลบออกถ้า 60% เหลืออีก 40% เท่าไหร่ผมก็จ่ายเท่านั้น
8: ใช่
7: แสดงว่าผมก็จ่ายถูกลงเพราะรัดออกให้ 60% เลย
8: ใช่
7: ถูกกว่ารอบที่แล้วถูกกว่า50 50
8: ใช่ๆแต่พอดีเราไปคิดถึงมูลค่าเยอะๆมันก็จะติดไง
7: โอเคทีนี้ถ้าโอเคกลับมาตัวอย่างเมื่อกี้ถ้า300บาทคูณ 60% มันคือ180แปลว่ารัดออกให้180ผมจ่าย120
8: ใช่
7: แต่ว่าวันนี้ผมจะเหลือเงินใช้ได้อีกแค่80บาท
8: กดโควต้าของรัฐนะไม
7: ่เพราะให้200ไงต่อวันที่พี่พูด
8: ก็คุณอาจารย์ถูกต้องมี120บาทถูกต้องนะ
7: ผมก็จะเหลือ80บาท
8: ใช่ๆถูกต้อง
7: งั้นของชิ้นต่อไปที่ผมจะซื้อเนี่ยรัฐจะออกให้แค่80บาทในวันนี
8: ้ตอ
7: นน
8: ี้ถูกต้อง
7: ผมก็ต้องไปคำนวณดูว่าผมจะจ่ายน้อยกว่า80บาทก็ต้องซื้อของถูกลง
8: ถูกต้อง
7: ของที่ราคาถูกลง
8: ใช่ครับ
7: นี่คือผลลัพธ์ที่พี่พูดว่าจะทำให้ซื้อของในราคาที่ต่ำลงต่อชิ้น
8: ใช่คือเราอ่ะได้เงินมาใช้จากรัฐเนี่ย1,000อยู่ดีแหละต่อเดือนนะต่อเดือนนะแล้วก็ให้วันนึงไม่เกิน200บาทหลักเกณฑ์เหมือนเดิมเพียงแต่มันกลายเป็น 60% ของที่จะซื
7: ้ออ๋อ
8: นี้ถ้าเราคิดจะซื้อของที่ในราคาที่ถูกลงใช่ไหมมันก็ได้ของเยอะก็คือได้ใช้ของเยอะขึ้นไงถูกไหม
7: โอเคยกตัวอย่างนี้ง่ายดีคือผมอ่ะเมื่อตอนไอ้คนละครึ่งสมัยลุงตู่เนี่ยก็มีเพราะผมไปนั่งทานข้าวในร้านอาหารแล้วพ่อค้าแม่ค้าไอ้คนที่ขายของเขาบอกว่าเนี่ยมีคนมากินข้าวที่ร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากกินกุ้งเผามานานแล้วมันแพงมากเลยนะโลละ1,000สมมติเขาก็จ่ายแค่500บาทเองลุงตู่จ่ายให้อีก500บาทเขาก็ได้กินกุ้งเผาแสดงว่าอันนี้ถ้าเราไปซื้อของที่เราอยากได้ในราคาที่เราเอื้อมไม่ถึงเราก็จ่ายแค่ 40% ของของนั้นเราก็จะได้ของที่เราอยากได้ราคาดิ่มแพง 100% แล้วเราจ่ายไม่ไหวโอเคก็ดีกว่าเดิมสิพี่ถ้างั้นน่ะ
8: ไม่ก็แต่จะลืมว่าเรามันคือเราอาจจะงงๆว่ามี200บาทมากำกับต่อวันด้วยมันทำให้เราติดไงใช่ไหมก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าเขาไม่ได้ให้เงินแบบ1,000ไปใช้วันนี้หมดทีเดียวไม่ใช่ไงเขาจะจ่ายรายย่อยๆเป็นบินย่อยๆเพื่อจะให้มันเป็นการจับจ่ายของเล็กๆเพื่อเป็นการยังชีพไม่ใช่ไปซื้อของแบบอะไรเยอะงั้นเขาเข้าใจ
7: ผมถามนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าคนมันจะทุจริตอ่ะพี่ขายของผมแต่พี่ไม่ได้ขายจริง เป็นไปได้มั้ย
8: มันก็มีทุกรอบแหละอย่างเงี้ยไอ้เพศแบบเพศแบ
7: บมันก็จะมีใช่มั้ยมันอาจจะมีใช่มั้ยอ
8: าจจะมีคือถ้าคือเค้าเจอเค้าก็ทำโทษจับอะไรเงี้ยนะออกจากระบบ
7: มันเป็นช่องโหว่ที่มันแก้ไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ถูกมั้ย
8: คือร้านค้าก็ยุ่งหน่อยตอนนี้นะเพราะต้องกดเนี่ยไงไอ้คุณเท่าไหร่กันแน่เนี่ยก็ต้องคิดเยอะหน่อย
7: ถ้ามันครึ่งหาร2มันง่ายไง
8: อืมก็ผมว่าถ้าเจตนาเราคือใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราว่าเอาไปทำอย่างงู้นอย่างนี้มันก็จะมีอย่างนี้แหละธรรมดาซึ่งมันก็ห้ามยากเพราะว่ามันมีรายเล็กรายย่อยไปไกลแบบโอ้ยบางทีก
7: ็รอบนี้เขาก็ยังกำกับไม่ให้ซื้อในร้านสะดวกซื้อป่ะ
8: เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม
7: อ๋อเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เหมือนเดิมไอตัวช็อปตัวร้านค้าเหมือนเดิมแล้วแม่ก็ต้องลงทะเบียนด้วย
8: ใช่ถูกต้องถูกต้องก็คือหลักการคล้ายๆเดิมเห็นว่าตัวเลขเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เราอาจจะสับสนหน่อยตอนที่เราจะซื้อของจะ
7: ต่อวัน200ใช่ไหม
8: ใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่มันได้ค่า200ต่อวันเนี่ยเดือนละพันก็ได้5วันถูกไหมล่ะแต่ที่ผ่านมาผมเขาก่อนผมก็ใช้อย่างนี้เนี่ยซื้อของ200บ้าง100นึงบ้างก็แล้วแต่ก็ถือว่า50-50ไงพออย่างนี้เมื่อกี้เราบอกว่าซื้อของร้อยเดียวเนี้ยเราจ่าย40 บาทนะเห็นป่ะ
7: ใช่แล้วก็บอกว่าแล้วว่าเรามารวมกันได้ใช่ไหมอย่างนี้เราไปนั่งกินข้าวร้านเดียวกันโต๊ะเดียวกันอ่ะ
8: ปุ๊บเขาเลือกก็แบบนี้ก็อ้าวมา4คนใช่ไหมก็แตกทีละคนเนี่ยสี่คน
7: ก็40% 40% 40%
8: มันก็เวิร์กดีนะผมเห็นนั่งกินข้าวก็มีอเมริกันแชร์ก่อนนี่ไม่นั่งกินข้าวก็ทุกคนใครมีก็ยิงไปเด็ดสี่คน
7: ใช่ใช้ไปก่อนแล้วก็ใช้เงินตัวเองเท่าไหร่แล้วค่อยมาหารกันอีกที
8: ก็เป็นอย่างเงี้ยก็ผมว่าก็ดูเขาค่อยๆปรับวิธีการใช้ไปเองนะ
7: แล้วก็เขาให้เริ่มลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับพี
8: ่เริ่มวันจันทร์ลงทะเบียนแล้วก
7: ็ใช้อ่ะ
8: ใช้เหรอใช้เริ่มเลยมั้งเดือนนี้เดือนมิถุนายนใช่ป่ะ
7: 1มิถุนาย
8: นใช่ไหม4 เดือนใช่ถูกต้อง
7: พี่ว่ามันจะสนุกสนานมันเหมือนตอนคนละครึ่งไหม
8: มันก็เป็นคิดเลขหน่อยต้องคิดเลขมากขึ้น
7: แรกๆอาจจะงง
8: ผมจำหน่อยไม่หรอกผมว่าอันนี้ก็คือเจตนาเขาต้องการจะให้บรรเทาภาระมากขึ้นใช่ไหม
7: ไม่ใช่แอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมของลูกค้าเดิม
8: ใช่ถูกต้อง
7: แล้วคนที่ไม่ได้มาก่อนต้องไปรีบไปสมัครอ่ะ
8: ต้องลงทะเบียนใช่ก็กดไปจริง
7: ๆมีใครที่ไม่เคยใช้มาก่อนก็ต้องไปลงทะเบียนถูกไหมส่วนใครที่เคยใช้มาแล้วต้องลงทะเบียนอีกไหม
8: ก็กดในแอปเป๋าตังค์เหมือนกันก็มีกดรับสิทธิ์
7: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแท้แต่ใครจะรับสิทธิ์ก็ได้ไม่รับสิทธิ์ก็ได้
8: ใช
7: ่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยวงเงินที่เตรียมไว้ก็อาจจะใช้ไม่ครบเพราะบางคนอาจจะใช้แล้วก็มันจะมีอายุในการใช้งานด้วยถูกไหมครับ
8: ใช่จำกัดก็คือถ้าไม่ได้1เดือนเนี่ยคุณยกไปเดือนหน้าไม่ได้เดือนนั้นเสร็จ1,000ใช้หมดก็หมดสิทธิ์ละ
7: อ๋อเอาไปโพสเดือนหน้าไม่ได้อะ
8: ไม่ได้
7: อ๋อโอเคอันนี้ก็แฟร์ดี
8: ก็คือเราก็อย่างที่บอกอะซื้อของทีละร้อยหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันก็เข้าใจแล้วไม่เห็นยุ่งยากเลยแต่ถ้าซื้อแบบ500เงี้ยเริ่มยุ่งยากแล้วเอ๊ะทำไมเราต้องกอดเท่านี้จะเริ่มสับสนแล้ว
7: มันจะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าตอนสมัยที่พรรคเพื่อไทยเขาคิดอะไรนะ e-wallet เหรอใช่ไหมเพราะตอนนั้นก็จะทำอะไรนะครับ
8: ผมจำไม่ได้ในโครงการนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีเครื่องมืออยู่แล้วเคยใช้แล้วแล้วยิงเดี๋ยวนี้ผมว่าชีวิตประจำวันคนเนี่ยสแกนคือว่า
7: พี่มันจะมีอีกอย่างนึงนะครับมันจะมีอีกอย่างนึงนะคนที่ไม่อยากให้มันอยู่ในบัญชีมันจะเลี่ยงภาษีกันเนี่ยถูกปะ
8: ก็นี่แหละผมว่า
7: ตอนนั้นมีเหตุนะตอนนั้นตอนยุคลุงตู่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเลย
8: คือเขามีปัญหาว่าจะกลัวโดนตรวจสอบภาษี
7: ใช่
8: คือผมเคยพูดเรื่องนี้
7: คิดยังไงครับเรื่องนี้
8: แม่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยเรียนในกระทรวงการคลังไปเหมือนกันนะคือเราต้องทำให้คนรู้สึกว่าการจ่ายภาษีเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำรับผิดชอบก็คือทำให้รู้สึกว่าผมจ่ายภาษีคนได้ประโยชน์จากภาษีหรือเปล่าต้องทำเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นได้คือตอนนี้คนรู้สึกว่าผมจ่ายภาษีไปผมไม่ได้ประโยชน์ภาษีเลยเนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้ก่อน
7: แล้วการได้ประโยชน์จากภาษีที่เป็นรูปธรรมทำให้ประชาชนยอมรับมันคือทำอะไรอ่ะพี
8: ่มีอะไรเนี้ยโครงการพวกเนี้ยคนจ่ายภาษีรู้สึกได้รับประโยชน์กลับมาสวัสดิการของรัฐที่มีอยู่ได้รับสวัสดิการสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่สวัสดิการที่รัฐมีเช่นการเดินทางรักษาพยาบาลถึงตัวได้ไหมผมว่าเห็นประโยชน์ตรงนั้น
7: ซึ่งบ้านเรามันยังทำไม่ได้ถึงจุดที่คนพอใจถูกไหม
8: ใช่ก็คือจัดกระจายใช้โทษนะมันดีก็รู้สึกเดี่ยวแตกไปอะไรก็ไม่รู
7: ้ในต่างประเทศอ่ะที่พี่ไปสัมผัสมาที่เขาจ่ายภาษีกันแพงๆอ่ะ ประชาชนส่วนใหญ่เขาไปสำรวจก็ไม่มีใครบ่นเท่าไหร่นะเพราะเขาบอกเขายอมจ่ายเพราะมันคุ้ม
8: ก็เอางี้ดีกว่าเราพูดถึงว่าสิ่งทั่วๆไปการจัดการอนุโภคทั่วไปพื้นฐานอย่างเงี้ยถ้าเขามีเหมาะสมดูแล้วไม่ลำบากไม่ขัดสนไม่จุกจิกไม่เสียหายไม่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็รู้สึกเข้าใจแล้วประเทศมันค่อยๆดีขึ้นถูกไหม
7: คืออะไรน้ำไฟการเดินทางโทรคมนาคมอะไรพวกนี้เหรอ
8: ใช่ต้องมีพวกนี้เป็นสิ่งที่
7: รักษาพยาบาลอะไรพวกนี้นะ
8: พื้นฐานต้องมีอ่ะทีนี้เราผมว่าเราที่ผ่านมาเราเกลี่ยมะเกลี่ยแบบคือสาบไปหมดอ่ะสาบไปหมดทำให้มัน
7: เรื่องเดียวอ่ะทุจริตคอร์รัปชันไหมพี่อาทิตย์ที่ผ่านมาผมบุญสัมภาษณ์อาจารย์วิชามหาคุณท่านพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมันคือ
8: ทุจริตเป็นหัวใจอยู่แล้วเป็นปัญหาที่เราเสียเงินโดยใช่เหตุไง
7: พี่เขาแล้วเขาเอาภาษีเราไปสร้างนู่นสร้างนี่แต่ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันภาษีเราอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนไม่อยาก
8: สมมติว่าจะสร้างสิ่งนี้มูลค่า1,000ล้านบาทสมมตินะแล้วมันเป็นไปทั้งหมด1,000ล้านบาทนี่ลงไปจริงๆไปเกิดเม็ดเงินใช้จริงๆทั้งหมด 100% เนี่ยมันก็ไม่เสียหายไปจากไอ้พวกคอมมิชชั่นไอ้พวกทั้งหลายที่เสียหายไปถูกไหมงั้นของที่ได้มาก็ได้ของที่เต็มมูลค่า1,000จริงๆถูกไหมอย่างเงี้ยเป็นต้น
7: เราไม่มีทางรู้หรอกพี่อย่างเราเป็นผู้เสียภาษีเราเป็นผู้ใช้บริการเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเอาของเนี้ยมันราคาเต็มพันล้านบาทไหมอ่ะเราดูไม่เป็นหรอกพี
8: ่ก็คนทำให้ทำงานเรื่องนี้ไงสมมติว่าคุณจะไปสร้างอันเนี้ย1,000แล้วมันต้องเป็น1,000เนี่ยมันก็1,000ใช่ไหมล่ะถ้าบอกว่า
7: เป็นแล้วก็ทำอะไรเขาก็ไม่เคยมาถามเราเช่นสร้างตึกใหญ่โตเหมือนที่พี่เคยคุยกับผมตอนนั้นน่ะ
8: เขาไม่ถามเราหรอกเขาถามผู้แทนเราก็คือในสภาไงก็ต้องไปตอบใช่ไหมไม่พูด
7: ถึงสภานี่ก็เดี๋ยวก็โดน
8: เรื่องจริงไม่จริงใช่ไหมก็คือกระบวนนี้เรามองภาพเล็กกับภาพใหญ่ต้องเทียบไปคู่กันไปก็เป็นอย่างนี้ระบบเป็นเราทำงานผ่านระบบพวกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปซักฟอกไปดูแลกันไปแต่ผมคิดว่าถ้าแก้ปัญหาทุจริตได้ยิ่งสุดยอดแล้วสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมก็คือเงินที่เราเก็บไปเท่าไหร่เนี่ยใช้อย่างนั้นแล้วเกิดประโยชน์จริงๆมันคุ้มค่าแล้วไงถูกไหมผมไม่ได้ว่าจะไปใช้จากพวกไม่เราใช้เงินเราจ้างข้าราชการทำงานเนี่ยก็ตอนนี้ต้องพิสูจน์ทราบทำไงให้จริงไอ้สองคือลงทุนทำอะไรไปให้เกิดประโยชน์กลับมาจริงๆเต็มไม่เต็มหน่วยมันก็ดีอย่างเงี้ยคนยอมจ่ายภาษีเพราะอย่างนี้ว่าไม่เสียหายไม่รั่วไหลไงถูกไห
7: ม
8: ในประโยชน์อย่างเงี้ยคนก็รู้สึกอยากจ่ายภาษีเพราะไอ้เรื่องหนีภาษีมันก็จะไม่เกิดขึ้น
7: แต่เอาจริงๆอะภาษีที่มีการเก็บกันอะโครงสร้างภาษีเนี่ยเขาบอกว่ายอดของรายได้ที่เข้าสัมภาระเนี่ย 60-70% มาจากธุรกิจขนาดใหญ่หรือเจ้าสัวอะไรพวกนี้ใช่ไหม
8: เดี๋ยวเจ้าสัวคือมันเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลชัดเจนทำธุรกิจมีการกำกับดูแลยอดรายได้มีการตรวจสอบมีการแสดงยอดตัวเลขชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการจัดจ่ายเงี้ยนั้นเป็นก้อนใหญ่อยู่แล้วแล้วธุรกิจพวกนี้มี
7: ทุกวันนี้ผมไม่จ่ายเงินนะผมแทบไม่ได้พกเงินสดเลยนะผมสแกนแล้วนะแล้วผมไปเจอร้านอาหารบางร้านผมบอกว่าเขาบอกรับแต่เงินสดแล้วผมก็ถามว่าอะไรพี่ไม่รับสแกนนะเคยรับสแกนแล้วโดนตรวจสอบภาษี
8: แล้วทำไมต้องเสียภาษีต้องเสียภาษีไหมทำไม
7: แล้วผมไม่ได้ถามต่อจะได้ไม่ได้คุยยาวพี่เอกคุยเรายาว ผมก็อยากถามแบบพี่นั่นแหละ
8: ทำไมความคิดเราถือว่าไม่อยากเสียภาษีเพราะอะไรแต่เราก็ถ้าเรามีสวัสดิการรัฐให้อยากให้รัฐช่วยใช่ไหมอยากให้รัฐช่วยเหลือเราใช่ไหมแต่เราไม่อยากเสียภาษี
7: อะไรมันควรจะเกิดก่อนกันเสียภาษีก่อนรัฐจะช่วยดีจะรัฐจะสวัสดิการดีขึ้นหรือดีขึ้นให้คนเห็นก่อน
8: ถ้าทำอย่างนั้นได้ไหมเช่นบอกว่าถ้าคุณไม่เสียภาษีผมไม่ช่วยคุณโอเคไหมอย่างนี
7: ้โอ้ยเงินก็ไม่โอเคดิ
8: อ่านนะ
7: ไว้พี่เจอร้านค้าแบบนี้แล้วพี่ถามเขาให้หน่อยผมไม่กล้าถาม
8: จริงๆผมจะพยายามไม่ซื้อพวกนี้
7: แต่ผมกินข้าวเขาไปแล้วไงผมไม่รู้ทำยังไงได้ผมต้องวิ่งไปกดตังค์ที่ ATM อ่ะพี่นี่ดูดิ
8: คืออย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เกินไปหน่อยผมว่าใช่ไหมแบบไม่รับสแกนจะมันดูมันก
7: ็แล้วบางร้านเป็นร้านที่ขายดีด้วยนะไม่อยากจะบอกร้านไหนอ่ะอยู่ไม่ไกลอย่างสวทเท่าไหร
8: ่หรอกเยอะๆก็มีเยอะๆเข้าใจไม่แคร์คนไงรับเป็นส่วนอย่างเดียวเงี้ยมันก็มีผมก็จำ
7: ติดป้ายไว้เริ่มเลยผมลืมดูไงผมไม่ได้สังเกต
8: ผมอ่ะทำไม่ได้เพราะผมไม่ได้พกเงินสดเยอะขนาดนั้นเนี่ยบางทีจะกินข้าวไปกันหลายคนเอาทำงานละไปกินร้านที่1รับเครดิตการ์ดก่อนใช่ไหม2สแกนได้มันก็สะดวกกว่าก
7: ลับมาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสพี่ว่าจะทำให้เกิดกระแสหรือกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ในระดับที่ดีเหมือนเดิมที่เคยทำกันไหมครับ
8: เหมือนเดิมไหมผมว่าอาจจะขุกขักนิดหน่อยตอนเรื่องการใช้งานนี่แหละแต่ว่า สุดท้ายก็จะออกมาได้นะเวลา4เดือนมันก็จะออกมาได้ผมเชื่อว่าได้เกิดอานิสงส์หมุนเวียนใช้จ่ายแหละ
7: คนยังมีอารมณ์ในการใช้จ่ายอยู่แม้ว่าสภาพแวดล้อมกับสถานการณ์มันจะไม่ได้ดีเหมือนหรือมันอาจจะแย่มากกว่าช่วงที่ผ่านมา
8: การใช้จ่ายพื้นฐานมีอยู่แล้วเราไปทานข้าวไปซื้อของเล็กน้อยอยู่แล้วในตลาดนัดเนี่ยใช้ได้แน่นอนผมเชื่อว่ามีอานิสงส์
7: ยุคที่ผ่านมาที่พ่อค้าแม่ค้าแบบชื่นชมมากเลยนะแบบว่าตั้งแต่ยุคลุงตู่แล้วก็มาไทยคนละครึ่ง plus สมัยคุณอนุทิน1ใช่มั้ยคนละครึ่ง plus ใช่โอ้โหดีมากเลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแม่ค้าตลาดนัดบอกขายดีมากเลยแล้วทุกร้านก็ติดป้ายคนละครึ่งคนละครึ่งพัดหมดเลยรอบนี้ก็คงจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสก็เดี๋ยวจะต้องดูผลกันว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคร
8: ับผมว่ามันเป็นตัวจุดชนวนแหละน่าจะมีเริ่มมีการหมุนเวียนที่ดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อเลย
7: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รอดูผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นผลลัพธ์จับต้องได้ไหมว่าแล้วมันจะเป็นไปแค่ไหนยังไงวันนี้ผมมีอีก2เรื่องที่จะชวนพี่เจตคุยอีกประมาณสัก10นาทีหมดเบรกนี้แต่ว่ามันมีเรื่องของเนี่ยหัวบันไดบ้านไหมฮะคือข่าวมันเป็นอย่างนี้ครับพี่เจตคือพอทรัมป์กลับไปปุ๊บปูตินมาเลยแล้วก็มีการเปรียบเทียบการต้อนรับขับสู้แม้กระทั่งท่าทางในการจับมือของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับจับมือกับทรัมป์กับจับมือกับปูตินก็มีคนสังเกตรอยยิ้มการนั่งคือเขาพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าปฏิกิริยาที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกับผู้นำสองคนเนี้ยสองท่านเนี้ยสองประเทศเนี้ยมันเหมือนกันยังไงมันแตกต่างกันยังไงเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่พอนะอันไหนได้ดีอันไหนดีกว่าอันไหนแย่กว่าด้วย ผมว่าบางทีมันก็ไม่แฟร์นะเพราะมันก็เกินไปอันนี้เรื่องนึงที่ผมจะคุยกับพี่เจตอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่องของเนสเล่ยังไม่จบอ่ะผมเห็นข่าวอ่ะพี่เจตได้ตามข่าวนี้บ้างใช่ปะ
8: ตามผมตามอยู่ก็จบถือว่าจบแล้วนะแต่ว่าจบแบบไม่สวย
7: ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร
8: ่ยังไม่ยอม
7: สองเรื่องนี้น่าคุยเอาเรื่องไหนก่อนแล้วเราจะเอาอีกเรื่องนึงไปคุยเบรกหน้าพี่เจต
8: ที่เราต้องเบรกก่อนเปล่าไม่ต้อง
7: ยังได้อยู่ครับได้ประมาณ 7-8 นาที
8: ก็จริงๆแล้วผมว่าถ้าถามผมว่าถ้าเทียบปูตินกับทรัมป์เนี่ยเราตั้งสัง
7: เกตเรื่องทับอูตินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องมหากิจสิริเข้าไปคุยเบรกหน้าโอเค
8: คือเรื่องของปูตินกับทรัมป์เนี่ยผมว่าพอดีเกิดช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันเนี่ย
7: ใช่ครับ
8: อันนึงอันนี้แน่คือผมว่าเกมเพลเยอร์คือจีนเนี่ยสำคัญคือสามารถที่จะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนได้นะทั้งโลก
7: คำว่าเกมเพลเยอร์ของพี่หมายถึงว่าผู้กำหนดบทบาทของเกมนี้เหรอ
8: ใช่คุณดูดิมีใครจะไปต้องไปมีมหาอำนาจ2คน2รายติดต่อกันไปนั่งพบติดกันเลย
7: จริง
8: แสดงว่าพละกำลังมหาศาลขนาดไหนที่ดูเลยใช่ไหม
7: มังกรจีนสุดๆละ
8: คือผมว่าทุกคนไม่ปฏิเสธว่าจีนเป็นมหาอำนาจลึกๆก็เป็นเนี่ยใช่ไหมคือทำอะไรก็ไม่มองจีนไม่ได้แต่ที่แน่คือจีนก็จะมีวิธีการหรือว่าการกำกับบทบาท2ครั้งเนี่ยอย่างน้อยระวังนะผมเชื่อว่าเขาระวังพอสมควรนะ
7: ไม่ถึงจีนระวังเหรอ
8: ใช่ใช่ใช่
7: เพราะว่าพยายามบาลานซ์เหรอพี
8: ่ไม่บาลานซ์ทำให้เห็นว่าจีนเป็นคนที่สามารถจะกำกับเรื่องราวให้มันอยู่ในจุดที่สงบหรือจุดที่มันแตกหนักได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าเขาวางน้ำหนักที่ดีกับทรัมป์แล้วก็ปูตินสมมติกลับกันนะถ้าปูตินมาก่อนเนี่ยเรื่องจะไม่เป็นแบบนี้นะเรื่องก็จะไม่มันไม่เป็นแบบนี้ไม่สวยอย่างนี้นะถูกไหม
7: เพราะ
8: ผมคิดกลับไป
7: ไม่เข้าใจทำไมไม่เหมือนก
8: ันคุณว่าคุณว่าถ้าที่เขาปูตินมาก่อนเนี่ยทรัมป์จะมาจีนแล้วสภาพแบบนี้ไหม
7: ไม่ถึงสภาพของทรัมป์เหรอครับ
8: ใช่สภาพของการเจรจา
7: จะไม่อย่างนี้เหรอ
8: จะยิ้มแย้มแจ่มใสใจอย่างนี้ไหมไม่มี
7: อ้าวแล้วทำไมทรัมป์มาก่อนแล้วทำไมปูตินยังแฮปปี้อยู่ปูตินมาที่หลัง
8: อ้าวคุณว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งระหว่างใครมันมากกันล่ะถูกป่ะจีปูตินกับจีนเนี่ยเขาไม่ได้มามีคอนเฟลกต์กันอยู่แล้ว
7: โอเคเข้าใจเขาแน่นแฟนกันอยู่แล้วอย่างดีอยู่แล้วโอเค
8: แล้วไปแน่นแฟนกว่าเดิมเนี่ยหลังจากที่ทรัมป์กลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรไม่ได้ผิดอะไร
7: อ๋อเดี๋ยวถ้าเรามาแซงหน้าทรัมป์อย่างนี้ใช่ไหม
8: เป็นเรื่องเลยแหละยากเลยอันนี้คือ
7: แสดงว่าจีนวางอาจจะวางวิธีการอย่างนี้ไว้คือให้ทรัมป์มาก่อน
8: ผมคิดผมว่ามันก็จะมีการขอมาเยือนอะไรแต่ว่าการจัดวางว่ากำหนดการใครมาก่อน
7: ค
8: ือกำหนดการเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้กำหนดวันนี้พรุ่งนี้มาหรอกมันได
7: ้ใช่ก็ต้องวางแผนกันมานานแล้ว
8: รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่มาก่อนแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ทำได้เนียบดูดีแล้วก็กลับไปดูหวานชื่นแม้ว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่การเจรจาที่ดีธุรกิจทั้งมาหลากหลายขนาด
7: โอ้ผลมาเท่าไหร่อ่ะ
8: ใช่
7: 30 40คนน่ะรวมทั้งคาราวานด้วยนะ
8: ใช่
7: CEO มาก็เกือบ20แล้วอ่ะ
8: ซึ่งเราก็พูดกันที่แล้วเลยว่าตอนที่ทำมาได้ดูเหมือนจะเรียกอะไรได้ผลบวกกลับไปใช่ไหมฮะแล้วก็ธุรกิจก็เริ่มมีแม้จะไม่ชัดเจน
7: มันขายของเลยอ
8: ่
7: ะ
8: แต่มันก็ต้องขายของอยู่แล้วเศรษฐกิจก็มา
7: พาเซลแมนมาแต่ละท่านนี่โอ้โหระดับโลกทุกคนเลย
8: เอาอย่างเงี้ยอย่างในวิดีโอที่บางไปเดินกินข้าวอะไรที่เป็นไวรัลในโลกอาหารก็เหมือนกันคือผมว่าเขาก็พยายามจะรีเทนสิ่งที่ได้จากการไปเยือนจีนครั้งนี้นะและจีนก็จะได้ผลประโยชน์จากการที่มีการค้าเพิ่มขึ้นมีการขาย
7: แปลว่ายอมอ่อนข้อถึงขนาดต้องพาองค์คาพยพมาถึงจีนหรือเปล่าไม่ได้แปลว่างั้นเหรอไม่ได้ภาพไม่ได้แปลว่ายอมอ่อนข้อให
8: ้ผมว่าเขาเพียงแต่ว่าพยายามไม่เห็นว่าให้ดึงให้ความสำคัญแล้วก็จีนก็ไม่ได้คิดว่าอเมริกาจะอ่อนข้อหรอกเพราะก็ไม่รู้กลับไปจะเป็นอะไรถูกไหมนี่ก็ต้องดูผลจากที่ปูตินกลับไปเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นจากทรัมป์หรือเปล่าไม่รู้ต้องดูท่าทีแต่ผมว่าคิดว่าณวันนั้นที่มีการคุยกันไว้เรื่องการเจรจาการค้าบางอย่างด้วยคือมีการซื้อของมากขึ้นมีการขายน้ำมันน้ำมันแล้วแต่แล้ว
7: ก็มีซื้อเครื่องบินมีอะไรด้วย
8: อันนี้มันก็เป็นเดินไปแล้วคุยไปแล้วจบไปแล้วแต่ว่ามีขาหนึ่งมามีดีลมันเกิดขึ้นอีกซื้อด้วยเจรจาด้วยมันก็อีกแบบนึงถามว่าแล้วคุณจะไม่พอใจคุณจะรีเวิร์สสิ่งที่คุณเจรจาวันที่แล้วก็ทำไม่ได้ถูกไหมมันก็เป็นอะไรที่ต้องรู้ว่าน้ำหนักของเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของการขึงอำนาจต่อรองระหว่างสองฝั่ง
7: จีนเป็นคนขึง
8: เช้างานนี้มันต้องจีนอยู่แล้ว
7: อันนี้ภาษาไทยโบราณเขาเรียกว่าหัวบันไดบ้านไม่แห้งนะถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็คือหนุ่มๆมาขอมาถึงบ้านมาขอดูตัวกันเต็มเลย
8: จำนี่มาเราคนเราคุยว่าคุณคงถามผมทีว่าพี่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์ใช่เปล่า
7: เคยถามครับพี
8: ่ผมไม่ได้เทียบว่าแลนด์บริดจ์ต้องเป็นอย่างนี้นะแต่พี่บอกว่าเนี่ยการที่เราเป็นคนกำหนดเกมบางอย่างได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทำไมตอนนั้นที่มีคนอยากมาคุยกับเราเรื่องแลนด์บริดจ์ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรก็แบบนี้เพราะว่ามันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ช่องแคบมาตรการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหรือประธานเดินทางจริงๆในโลกนี้มันมีช่องแคบไม่กี่ที่หรอกที่มีเป็นเฮอร์มูสอย่างเงี้ยอันนึงมาละกาไอช่องแคบตรงอะไรนะตรงตุรกีก็อันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละเป็นอะไรอย่างใช่ไหมล่ะ 3-4 ที่เนี
7: ่
8: ยในโลกนี้มีกี่จุดที่เป็นช่องแคบที
7: ่
8: ต่อเส้นทางขนส่งของโลกพวกนี้เป็นตัวหมดเกมทั้งนั้นอ่ะอันนี้คล้ายๆกันผมว่าจีนก็เป็นเราจับคู่กับรัสเซียเนี่ยเข้าเส้นทางทรานซิเบียข้างบนที่มีกำหนดเส้นทางตกได้เปลี่ยนแปลงได้มีท่อน้ำมีน้ำมันที่ขายทรัพยากรระหว่างกันได้ทำไมจะกดเรื่องน้ำมันกดไม่อยู่แล้วตอนนี้อย่างเงี้ย
7: คือหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนเป็นเกมเพลเยอร์เป็นคนกำหนดเกมนี้ของโลกนี้เพราะผู้นำทั้งทรัมป์ทั้งปูตินทั้งสีจิ้นผิง3ท่านนี้คือผู้นำของประเทศมหาอำนาจในโลกนี้อย่างแท้จริง
8: ใช่ถูกคือถ้าเขาทำแบบเนี้ยคุณก็ไม่กล้าที่จะทะเลเผชิญหน้าหรือว่ากระแทกกันจนแบบแตกหักได้คือต้องให้3คนเนี้ยต้องจับมือกันระดับหนึ่งคำว่าจับมือหมายว่าจับไม่ตรงนะใช่ไหมทรัมป์จับกับจีน
7: ก็ไม่ทำไมไม่ให้มาพร้อมกันไปซะเลย
8: เอามันทำไม่ได้หรอกง่ายงั้นมันมีความขัดแย้งอยู่คุณก็ยังสงครามยูเครนก็มีอยู่มันทำไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะมันเดินไม่ได้แต่ว่าคุยกันได้ไหมเป็นคู่อ่ะคุยได้แต่ว่าจะอักลีอะไรกันก็ต้องถ่วงน้ำหนักแล้วว่าเขาก็มีอันนี้อีกคู่กันนี้อยู่นะอันนั้นคู่กันนั้นอยู่นะผมคู่กันนี้อยู่นะก็มีถึง3เส้น
7: แสดงว่าภาพที่เราจะเห็นในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยจากที่เขาเคยมีการพูดถึงกันว่าจีนจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมให้จีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกถึงมีการค้านอำนาจกันในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศมันเราจะไม่เห็นภาพนั้นเราจะเห็นมันเดินไปด้วยกันไหมหรือจริงๆแล้วจีนจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งยังมีเจตนาลมนั้นไหมในแง่ที่ในความเห็น
8: คือผมไม่คิดว่าจีนจะอาสาตัวเองเป็นเบอร์ของโลกนะ
7: ก็คือเบอร์สองเหมือนเดิม
8: ก็คือจีนจะต้องให้คุณเป็นคนเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกคนไหนคือคุณยอมเองยอมรับเองโดยปริยาผมเป็นเบอร์หนึ่งของโลกผมไม่เป็นตัวหนึ่งของโลกอ่ะแต่อเมริกาจะบอกไอเป็นของโลกอ่ะ
7: อเมริกาเขาพูดชัดเลยว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่ง
8: จีนไม่พูดอย่างนั้นหรอกจีนก็อยู่เฉยนี่แหละไอเบอร์สองนี่แหละแต่เบอร์สองที่แบบคุณเบอร์หนึ่งต้องบอกว่าผมว่าคุณอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือคนไม่น่าจะมองว่าคุณเบอร์หนึ่ง
7: เป็นเบอร์สองที่เกรงใจเบอร์หนึ่งเกรงใจ
8: ใช่ถ้าจะเป็นยังไงเนี่ยผมดูนะ
7: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนเอเชียบ้างคนเอเชียถ่อมตน
8: การที่คุณไปอย่างนั้นเนี่ยคุณเหมือนกับคุณภาษาอังกฤษภาษาเขาเรียกเลยล่อเป้าไปล่อเป้าไม่ใช่ไปทำ วิจัยก็ได้ในกูก็ต้องมาหาผมอยู่ดีมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าในการวางกลยุทธ์แบบลึกซึ้งกว่าแล้วก็คุณสามารถจะจัดเกมต่อรองได้มีการบัดดัดตัดแต่งข้อเสนอได้ทั้งหมดมันมีได้หมดน้ำหนักต่อรองคุณเยอะกว่าซึ่งอันนี้ผมว่าเขาคุมหัวใจหลายเรื่องไว้แล้วเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของอะไรอยู่แล้วเนี่ยแล้วแต่ว่าไม่ไปเปิดแนวรบในทางสงครามมากขึ้นโดยตรงเนี้ยเขาไม่ทำอย่าลืมว่าเขาพูดจุดชัดเจนเรื่องไต้หวันไปแล้วว่าไอ้จุดนี้เป็นจุดที่เขาไม่ยอมนะเหมือนกันเขาก็วางจุดที่สำคัญว่าฉันไม่ถอยตรงนี้นะ
7: อ
8: ันนี้ผมคิดว่า
7: เนี่ยเรื่องไต้หวันก็เป็นประเด็นนะเพราะว่ารอบนี้ที่ไปสีจิ้นผิงก็พูดชัดเจนเรื่องไต้หวันว่าคล้ายๆกับว่ายูไม่ต้องมายุ่งนะเรื่องไต้หวันนะฉันจัดการเองอะไรเงี้ย
8: คือผมว่าถึงบอกว่าเราดูกระบวนท่าใช่ไหมกระบวนท่าการจัดวางการคุยกันแล้วก็ลำดับซีเควนซ์ว่าใครมาอะไรเงี้ย
7: พูดเป็นหนังจีนเลยนะพี่เหมือนคนจีนเหมือนประเทศจีนทำกระบวนท่ามันหนังจีนเลย
8: ผมดูแล้วผมแบบโอ้โหนี่สุดยอดของลึกซึ้งละมันล
7: ึ
8: กซึ้งอ่ะมันการเมืองระหว่างประเทศซึ่งโอเคเขาใช้น้ำหนักตัวเองที่ถูกพอดีนะว่าทำยังไง
7: เซียนนะเซว่าเซียนเหนือเมฆจริงนะ
8: ก็คือด้วยความที่สงบนิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็วางได้ผมว่าเขาก็ดีแล้วจะอเมริกาใช้รีซอสไปทั่วโลกหมดก็อาจจะไม่ไหว
7: เดี๋ยวพักเบรกกันก่อนนะครับพี่เจตแป๊บนึงช่วงหน้านี่แหละเรื่องเซียนเหยียบเมฆผมก็จะถามพี่เจตต่อเนื่องอีกนิดนึงเรื่องจีนว่าตอนนี้บทบาทของจีนดูเหมือนจะกลายเป็นบทบาทที่เป็นคุณพ่อใจดีไม่ได้อลาว่าไปทั่วเหมือนสหรัฐอเมริกาหรือโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นว่าชาติตะวันตกที่เป็นชาติที่ปกครองโดยทุนนิยมเสรีแล้วก็แบบเบอร์หนึ่งของโลกกลายเป็นละลานเขาไปทั่วไหมหรือไม่ยังไงแล้วเดี๋ยวบทสรุปจะเป็นยังไงต่อแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามเรื่องเนสเล่กันต่อในช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับพี่เจคุณผู้ฟังสักครู่ครับ
9: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
10: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
11: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
16: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มก 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับผมแม่เมื่อกี้คุยยาวเลยเพลินนะพี่เจษฮะ
8: แต่มันเป็นเรื่องที่โลกต้องจับตานะผมยังอยากจะดูยังไงต่อไป
7: เราจะไม่สามารถเราไม่ควรจะพูดว่าจีนสร้างอำนาจต่อรองหรือจีนมีอำนาจเหนือกว่าตอนนี้ถูกไหมเราไม่ควรคิดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าใครคิดอย่างนั้น
8: คือจริงๆเนี่ยผมว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่ผมว
7: ่า
8: ไม่จริงๆเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าจีนเนี่ยจะไม่ทำตัวอย่างนั้นนะผมคิดว่าจีนทำตัวไม่เป็นอย่างนั้นเขาพยายามทำต
7: ัวเราคนนอกมองไปเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจีนเขาไม่ได้ทำตัวเป็นอย่างนั้นโอเค
8: ใช่ใช่คือจริงแล้วจีนเขาระวังตัวมากผมคิดว่าเขาค่อนข้างค่อยๆเดินก้าวย่างไปแล้วก็ระมัดระวังแล้วพวกนี้มากแต่ว่าเขาไม่ยอมเสียน้ำหนักตรงไหนไปเลยนะผมเกตดูเนี่ยในกระดานเนี้ยไต้หวันเขาก็กดไว้อยู่ทางด้านของเอเชียเขากดไว้อยู่ทางไทยเขากดอยู่กดอยู่ที่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ยอมเขาไม่ยอมเป็นฝ่ายรุกก่อนอยู่แล้วผมดูแล้วท่าทางเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าด้วยความที่อเมริกาก็เป็นห่วงเนี้ยก็พยายามจะกดน้ำหนักเช่นตอนมีสงครามการค้าเนี่ยกดน้ำหนักไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบนั่นนะก็สู้นิดหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ถอยแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยนะ
7: เออจริงจริงพี่เหมือนกับแบบยับยั้งแล้วก็ถอยถ้าเป็นมวยเหมือนยับยั้งแล้วถอย
8: แล้วแต่ว่า
7: ส่วนอเมริกานี่ก็แบบปุ๊บอย่างเงี้ย
8: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็แพ้ซัพพลายชีนถ้าเป็นซัพพลายเชนของจีนอยู่ดีก็จับมา
7: จริงเพราะท้ายที่สุดแล้วก็ผลิตในจีนอยู่ดี
8: คือไอ้นี่ไอ้กลไกแบบนี้เรียกว่ากลยุทธ์แบบนี้ผมว่าจีนเขาทำได้ดีมากในการชั่งน้ำหนักในการถ่วงน้ำหนักพวกนี้นะแล้วเนี่ยผมดูช็อตเนี้ยผมพยายามดูว่าหลังจากปูตินกลับไปแล้วเนี่ยทรัมป์จะทำยังไงกับตรงนี้อยากรู้เหมือนกันคือทรัมป์เนี่ยคือผมไม่คิดว่าตัวมาออกกลางเป็นประเด็นแล้วนะตัวหลักการเนี่ยเป็นเรื่องของอเมริกากับอิสราเอลต้องเล่นมาแล้วว่าอย่างไรแล้วแต่จ
7: ีนว่าล่าสุดก็ทะเลาะกับอิสราเอลอยู่น
8: ี่ผมว่าตอนนี้จะกลายเป็นอิสราเอลจะอาจจะโดดเดี่ยวก็ได้ไม่แน่เพราะยุโรปก็ไม่ไปด้วยนะไม่เอาด้วยนะก็จะต้องดู
7: ก็เราดูเหมือนว่าเราอยู่วงนอกแล้วเราเห็นผู้ใหญ่2 3คนเขากำลังไล่ลำกระบวน5อย่างที่พี่เจตพูดถึงนะผมว่าน่าจับตามองแล้วก็น่าวิเคราะห์ต่อจริงๆพี
8: ่เราจริงๆผมว่าเราจะมีโดนหางเลขอยู่เรื่อยๆเช่นน้ำมันบ้างล่ะตาทองคำบ้างล่ะตาเปรี้ยวพวกนี้มันจะมีอยู่นะอย่าทิ้งอย่าทิ้งสายตาดูต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันมีโอกาสกระแทกแรงเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ลองดูติดตามดู
7: มีเวลาอีกให้คุยถึงเรื่องของผมผมอัปเดตอย่างนี้กันเรื่องเนสเล่กับเรื่องตระกูลมหากิจสิริ เอาแฟกต์ในข่าวก่อนนะพี่เจนนะล่าสุดตามข่าวนี้ก็คือกรณีการสิ้นสุดสัญญาระหว่างกันก็คือเนสเล่กับบริษัท Quality Coffee Product QCP ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุน 50-50 ระหว่างเนสเล่กับตระกูลมหากิจสิริ
8: ค
7: ุณประยุทธ์นะถ้าใครรู้จักกันดีก็น่าเป็นเจ้าพ่อกาแฟในบ้านเราต้องมาเป็นร้อยๆปีในบ้านเราแล้วนะภายใต้การร่วมทุนนี้มีสัญญาอยู่และสัญญานี้สิ้นสุดลงนะตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2567เป็นต้นมานี่เป็นการออกมาให้ข่าวของทางเนสเล่นะเขาบอกว่าบริษัท QCP ของคุณประยุทธ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไปกรณีการสิ้นสุดสัญญากับบริษัท QCP ได้ถูกยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศให้ไต่สวนเมื่อ20ธันวาคม2567คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้มีคำตัดสินชี้ขาดว่าการยุติสัญญาทั้งหมดชอบด้วยกฎหมายตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องคำร้องที่ผู้ถือหุ้นอีกฝั่งหนึ่งยื่นต่อศาลสิงคโปร์ในเวลาต่อมาก็ถูกยกคำร้องทั้งหมดเช่นกันผู้ถือหุ้นอีกฝั่งหนึ่งก็หมายถึง QCP ก็หมายถึงคุณประยุทธ์เนี่ยได้ถูกยกคำร้องทั้งหมดเช่นกันโดยศาลสูงสิงคโปร์มีคำพิพากษาเมื่อ4มีนาคมปีนี้2569ยืนตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศทั้งนี้จึงเป็นการยืนยันโดยถึงที่สุดแล้วว่าการยุติสัญญากับบริษัท QCP เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ถือหุ้น QCP อีกฝั่งได้รับทราบคำพิพากษาของศาลและได้มีการ

0: มันสิ้นสุดไปตั้งแต่ปี67อนุญาโตก็ชี้ขาดศาลสิงคโปร์ก็ชี้ขาดชี้ขาดหมายถึงว่ายืนตามอนุญาโตอันนี้เรียกว่าเด็กดื้อป่ะพี่ผมไม่รู้ใช้คำถามอะไร
1: ทำไมผมก็คิดว่าอันนี้ถามผมนี่เชิงธุรกิจนะก็คือว่าก็ต้องยื้อไปอย่างนี้แหละยื้อไปเพื่อจะให้เวลาเป็นอย่างมันธรรมดาทั้งนักธุรกิจก็จะยอมถอยยังไงก็ไม่ใช่คือผมดูตั้งแต่แรกแล้วว่าคือสัญญามันจบตั้งแต่เทมาคม67เนี่ยแล้วเราจะไปร้องในมุมไหนใช่ไหมผมคิดเนี่ยผมไม่ได้รายละเอียดอะไรว่าผมดูจากลักษณะของสัญญาแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันก็ไม่น่าจะไปไหนต่อได้เว้นแต่เจรจาใช่ไหมซึ่ง
0: ถ้าทุกวันนี้เนี่ยคือเนสเล่ประเทศไทยเขาผลิตเองทำเองขายเองอยู่ใช่ไหม
1: เขาอินพอร์ตเข้ามาแล้วก็มีคือผมเมื่อตอนแรกเนี่ยเขาต้องอินพอร์ตเข้ามาจากคล้ายๆบ้านใกล้บ้านเรือนเคียงนี่แหละ
0: คร
1: ับ แล้วก็มาขายไปก่อนแล้วก็เริ่มสร้างกำลังการผลิตเองเขามีโรงงานบางส่วนอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สายโดยตรงกับการผลิตกาแฟแบบนี
0: ้
1: เป็นแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ต้องรอจนกว่าจะ catch up ได้เหมือนที่เราเทียบกับเคสเอสกับเป๊ปซี่ใช่ไหม
0: แต่นั้นเขาก็ไม่ได้อะไรกันนะไม่ได้มีคดีความกันนะ
1: มันมีไม่ได้มันผมยังก็ขึ้นบอกว่ามันเป็นการแค่ดึงไปดึงมาเท่านั้นเอง
0: มันคล้ายกับพิซซ่าคาร์มานีกับพิซซ่าฮัทด้วยถูกปะ
1: ใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกัน
0: แล้วพิซซ่าคาร์มานีก็มาตั้งบริษัทพิซซ่าคาร์มานีเองก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพิซซ่าฮัท
1: ผมจะบอกว่าผมอยู่ที่บริษัทนั้นตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วอันนั้นเป็นเคสที่ผมให้มันเหมือนเนี้ยเมื่อคุณเลิกกันไปเนี่ยบางอย่างที่คุณเก็บไว้ได้คุณต้องเก็บไม่ได้จะทำยังไงต่อไปมันก็ต้องอย่างเงี้ยต้องยอมรับอย่างพิซซ่าคอมพานีเนี่ยตอนกับพิซซ่าที่ไมเนอร์กรุ๊ปทำตอนแรกเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้แต่เอาอื่นบางอย่างได้เช่นร้านของเราสาขาของเราคุณต้องรีแบรนด์ใหม่คุณจะไปเอาไปได้โนฮาของเรามีแต่ว่าคุณใช้สูตรเขาไม่ได้ก็แบบมันก็ธรรมดา
0: อ๋อโอเค
1: แต่อย่างกรณีอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าพอดี QCP มันเป็นจอยเวนเจอร์50-50ไม่ใช่ของไม่ใช่ 100% โดยมหาวิทยาลัยที่รับจ้างถูกไม่เหมือนกันนะเคสเหมือนกันนะนี่ผมบอกว่าเอ็นเนี่ยพอเจ้าเป็นเจ้าครึ่งแล้วคุณบอกเลิกเนี่ยแล้วคุณจะไปทำอะไรเพราะว่าฝั่งหนึ่งที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นก็เป็นเนสเล่เหมือนกันนะคอมพานีบริษัทเนี่ยมันเป็นครึ่งอ่ะ
0: เขาอย่างนี้มหาวิทยาลัยขออนุญาตใช้เรียกเป็นชื่อตระกูลเข้าไปเลย
1: ครับ
0: ไปสร้างแบรนด์กาแฟเองได้ไหม
1: ได้
0: เหมือนที่เอสมาทำเองอ่ะพอออกจากเบสซี่แล้วมาทำเอส
1: ทำได้เว้นแต่ว่ามี agreement ในข้อตกลงในสัญญาว่าเลิกไปแล้วห้ามทำในเวลา2ปีอะไรก็ไม่รู้นะมีป่ะนะ
0: คล้ายๆโออิชิอ่ะคุณตันอิชิตันอะไรเงี้ยนะ
1: ต้องดูนั้นแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยทำได้ซึ่งผมก็คิดว่าคุณทำเหมือนแหละเลิกแล้วอยู่แล้วคุณ
0: โอเคเขามีตัวแทนจำหน่ายเขาเองเยอะแยะไปหมดเลยช็อปดิสทริบิวเตอร์เต็ม
1: ก็ถูกไงเนสเล่เขาไม่ได้กลัวเขามีอยู่แล้วของเขามีเพียงแต่ว่าคุณก็ดึงไปเงี้ยมันก็ได้ดึงเกมไปอย่างเงี้ยก็ยื้อไปให้เสียหายให้เขาเดือดร้อนหน่อยอะไรมาเนี่ยผมดู
0: แหมน้ำเสียงคุณเจษดาเดือดร้อนหน่อยไม่ได้หรอกจะให้มันแย่แบบเบาๆไม่ได้เสียเชิงนักธุรกิจใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้มันมูลค่ามันเยอะนะคุณพงศ์ต้องดึงไหนมันต้องคุยกันหน่อยนะใช่ไหมหมื่นล้านเนี่ยบางทีเนสเล่จะยอมก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมตอนนี้เนสเล่
0: จ่ายเงินให้ก้อนหนึ่งแล้วก็จบไปอย่างนี้ได้ไหมชดใช้ชดเชยมันอย่าเรียกว่าชดใช้ชดเชยเลยคือเหมือนกับเรียกอะไรอ่ะผมไม่รู้เรียกอะไร
1: ชดเชยค่าอะไรก็เฉยค่ะ
0: ก็ไม่ต้องฟ้องร้องกันนี่ไงหรือเขาคิดว่าเขาไม่ผิด
1: โอ้ก็นี่เขาชำระค่าใช้จ่ายก็ยอมจ่ายมาแล้วนี่ก็จบแล้วนี่คดีจบแล้วคือยิงเรื่องนี้มันต้องจบแบบนี้อยู่แล้วล่ะผมดูแล้วเพียงแต่ว่ามีเวลาการไต่สวนก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายมีสิทธิ์ทำได้ก็ทำไปเพียงแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องจบแบบนี้เพราะมันผมต้องบอกว่าถ้าเป็นเขาจ้างคุณผลิตแล้วคุณจะมาเรียกสิทธิ์ว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรของการผู้เป็นผู้ผลิตเนี่ยอาจจะมีสิทธิในการที่ไปต่อสู้ได้เนี่ยกำลังไปยื่นเนี่ย
0: ก็อยู่ที่ศาลทรัพย์สินธรรมัญญาอยู่ไงตอนนี้ครับ
1: ก็ผมคิดว่ามันมีประเด็นเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นใครสมมติเป็น QCP เป็นใครก็เป็นครึ่งอยู่ดีอัปเปอร์เนเซ่ก็เป็นด้วยจะฟ้องอะไรกันตอนน
0: ี้อ๋อมันนั่นมันก็ยากนะ
1: ผมบอกมันเคสมันมีอะไรที่มันกึ่งอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสต่อสู
0: ้มันไม่เหมือนพิซซ่าฮัทไม่เหมือนเอสเนาะคนละแบบกัน
1: แต่ว่าอันนี้ผมบอกว่าสุดท้ายมันก็จบแบบนี้แต่ว่ามันนานหน่อยยาวหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าไปทำธุรกิจเราเองไปเลยเนี่ยอาจจะง่ายกว่าผมไม่รู้นะผมคิดอย่างนั้นนะ
0: อ
1: ันนี้ก็เราคิด
0: แบบแต่คนมันติดแบรนด์นี้กาแฟแล้วไงมันแบรนด์นี้มันยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะกาแฟอินสแตนต์อะกาแฟสำเร็จ
1: แบรนด์เป็นแบรนด์ของเนสเล่อยู่ดีอะยังไงเขาก็ได้ไปจริงไหม
0: ใช่
1: มันก็คือเขาเป็นเจ้าของแบรนด
0: ์เราจริงๆอะเอสที่มาทำแยกกับเบปซี่แล้วมาทำก็ยังไม่ได้มาร์เก็ตแชร์เยอะเลยนะพี่เอสอ่ะก็ยังไม่ถือว่าสักเซสเปล่าไม่รู้ผมมองในแง่ผู้บริโภคอ่ะนะ
1: ตัวโลคอลแบรนด์กับไอ้โลคอลแบรนด์มันสู้กันไม่ได้อยู่แล้ว
0: แต่เขาก็ต้องทำไงใช่ไหมตอนที่เขาทำเอสเขาก็ต้องทำ
1: ก็คุณมี

0: คือมีซัพพลายเชนมีทุกอย่างอยู่ในมืออย่างนั้น
1: มีโน้ตฮาวมีอะไรด้วยอ่ะ
0: โน้ตฮาวมีด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าไอ้พวกที่คุณจะคุมเรื่องเส้นทางการขนส่งเนี่ยมันก็คุมได้ระยะหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เขากลุ่มทุนพวกนี้ไม่ได้มีเงินน้อยกว่าคุณนะเขามีเงินมากกว่าคุณอีกเขาเทท
1: ำธุรกิจนี่มันทีมันก็ต้องคิดอะไรหลายอย่างรอบด้านนะคนเทียบเป็นบิ๊กเนมอ่ะเนาะ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่เกิดเพิ่มมาปี67หรอกมันเกิดมันเป็นนานแล้วคุณต้องรู้อยู่แล้วทำการค้าเพราะเนี่ยคุณไม่รู้หรือว่าอุณหภูมิเป็นยังไงรู้สิ
1: แล้วรู้ว่าสัญญาสิ้นสุดเมื่อไหร่ใช่ไหม
0: คุณต้องรู้หนึ่งสัญญาคุณอุณหภูมิการเจรจามันเริ่มจะดูไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางแล้วคุณต้องเริ่มเจรจาในปี6 5 6 3 6 4แล้วผมว่าถูกไหมเอายังไงนะมันจะเป็นยังไงนะมันจะไปต่อน้อยสัญญาไหมมันจะไปคุยปี67ทำไมก็ต้องคุยก่อนแล้วถูกไหม
1: อ๋อแสดงว่ามันอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่อง
0: ตอนนี้แต่ว่าอย่างที่ผมฟังดูตอนแรกคือเพิ่มค่า royalty ฟรีค่าอะไรก็ต้องเจรจาต่อรองไปแล้วคุณมีอำนาจต่อรองขนาดไหนก็เหมือนกันเนี่ยถ้าคุณบอกมี50 50คนละครึ่งแล้วคุณจะต่อรองเข้ามากที่คุณอยากจะได้มันไม่อาจจะไม่ง่ายไงก็ต้องสร้างน้ำหนักต่อรองมากกว่านี้นี่ผมไม่รู้นะนี่ผมแค่พูดจากภาพจากภายนอกแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้จบนี่อยู่แล้วตั้งแต่แรกผมคิดว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานดึงไปยื้อไปอย่างเงี้ย
1: ก็ถ้าไม่ได้มีข่าวประทุขึ้นมาอีกคงไม่ได้มาหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพี่เจษหมดเวลาครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงในวันเสาร์หน้านะครับผมคุณเจษฎาพรมจาดผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันนะครับพี่เจขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจาดดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจอดฟรีถึง22มิถุนายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลกเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึง22มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทางนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงดังนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทลายห้องมืดแก๊งหลอกให้รักรวบ6ผิวสีส่งดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักอยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งนี้ตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องสมุดบัญชี3เล่มจับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านพระราบย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพักจำนวน3ห้องจากการขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์ผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและการงานที่ดีเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอจะสนทนากับเหยื่อลักษณะหลอกให้หลงรักจึงแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไประเบิดในนิวยอร์กเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในเขตเกาะสแตทเทนนครนิวยอร์กส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ36คนโดยแรงระเบิดเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นใต้ดินเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บสาหัส2คนนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและลุกลามอย่างเร็วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกล้าหาญทางนี้ทางการจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดทันทีหลังควบคุมเพลิงได้
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์10:07 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกช่องทางครับ
4: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในวันฟ้าครึ้มอีกเหมือนเดิมคงจะใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับคุณสุปันนะเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็มีแดดนะก็บรรยากาศก็ครึ้มครึ้มดีครับคุณสุปันครับ
3: ครับถ้าจะโยงเข้าสู่ปัญหาเหตุบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีนะก็พูดภาษาชาวบ้านเขาก็บอกว่าขมุกขมัวนะคร
4: ับ ขมุกขมัวแต่ทุกอย่างก็เกิดแต่เหตุนะฮะเยธรรมาเหตุปัพพวาทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายว่าโอ้พาเข้าวัดแต่เช้าเลยคือเราเนี่ยจัดรายการตรงนี้มาเนี่ยนับไม่ได้นับปีแล้วแต่พอมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ12ปีคสช.ที่ครบไปเมื่อวานถ้าเราลองย้อนนึกไปเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตื่นเช้ามาวันนี้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะคุณปันผมไปที่ทำงานเนี่ยโอ้โหรถ EMC รถทหารเนี่ยเต็มหน้าตึกหมดเลยมีทหารถือปืนชุดพรางยืนอยู่ในที่ทำงานด้วยแต่ผ่านไป12ปีเกือบจะลืมไปแล้วว่ามีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นถ้าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งนะผู้นำฝ่ายค้านจะไม่ออกมารื้อฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของ12ปีนะคสช.นะกระดูเหมือนคุณเท้งจะตื่นนะตื่นลุกขึ้นมาซัดระบอบสีน้ำเงินนะกัดกินอนาคตชาต
3: ิน
4: ะผมแม้ฟังดูเป็นภาษาที่ดุดันแต่ถ้าลองย้อนไปให้ดีเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายนะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะถามว่าความเข้มแข็งของสีน้ำเงินณเวลานี้ใครเป็นคนมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างความเข้มแข็งจาก71เสียงมาเป็น192เสียงไม่รู้ว่าพรรคประชาชนได้มีการสรุปบทเรียนตรงนี้บ้างหรือยังหรือว่าสรุปแล้วก็เก็บเอาไว้อันนี้คือถ้าจะโทษนะฮะก็ต้องหันย้อนกลับมาดูวิธีคิดบทสรุปในทางการเมืองนะการคิดอ่านอะไรทั้งหลายว่าคิดสุดหรือไม่สุดแม้กระทั่งการที่จะจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ณเวลาเนี่ยก็ยังเป็นชุดความคิดที่แตกต่างอยู่เหมือนเดิมครับคุณสุปันครับ
3: ครับก็ชัดเจนนะครับคุณมนตรีนะครับเปิดประเด็นนี้ไว้เนี่ยชัดเจนแม้ว่าใครหลายๆคนรวมเฉพาะแฟนรายการแล้วด้วยคุณมนตรีบางครั้งบางคนอาจจะเห็นต่างจากเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราเคารพในความแตกต่างกันในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเอาละวันนี้เราจะมีอะไรแหมคุณมนตรี
4: ครับ
3: วันนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องบอกว่าขออนุญาตนะครับคุณมนตรีแล้วก็แฟนรายการเนี่ยคงจะต้องหยิบยกนะครับเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดผมซึ่งผมตั้งประเด็นไว้ว่าบ่นแก้เบื่อคุณมนตรีเน
4: ื่
3: องจากชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขาก็พยายามนะครับที่จะต่อสู้โดยกรอบและขนบนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับระดับตำบลมาสู่ระดับจังหวัดปรากฏว่ามันไม่มีอะไรขยับในคนมนตรีนะครับเพราะว่าเจ้าของธุรกิจบ่อดินและก็รถขนดินเนี่ยเป็นอดีตส.ส.พรรคใหญ่นะครับอยู่ที่หนองจอกเป็นอดีตส.ส.สอบตกของพรรคใหญ่อยู่ที่หนองจอกเคยเป็นส.ส.สมัยหนึ่งนะครับแล้วก็พรรคนี้เป็นพรรคใหญ่ๆจริงๆคุณมนตรีเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมา2รัฐบาลแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นพรรคอันดับ2ในรัฐบาลชุดนี
4: ้ใบจะเห็นภาพเลย
3: คุณนะครับ คือผมคิดว่ามันถึงเวลาต้องพูดกันให้ชัดเจนนะคุณมนตรีเพราะว่าคุณใช้ท่าทีที่คุกคาม นะครับชาวบ้านแล้วก็นะครับในส่วนกลไกภาครัฐในจังหวัดก็ไม่ขยับจนมีข้าราชการตัวเล็กๆท่านหนึ่งคนมนตรี
4: ครับ
3: เราจะเรียกว่าถวายฎีกาหรือว่าเขียนจดหมายดีคุณมนตรีเพราะว่าสำนวนที่ผมได้

0: มาเนี่ยเป็นสำนวนทางกฎหมายทางจดหมายคุณมนตรีเขาซองจดหมายนะชื่อที่อยู่ผู้รับเนี่ยนะน้องเขาเขียนถึงนายหลวงคุณมนตรีแล้วก็สำนักพระราชวังพระบรมราชวังแล้วก็หน้าพระลานแขวงพระบรมราชวังเนี่ยส่งไปเลยซึ่งก็พูดแบบกลางๆเขาเรียกถวายฎีกา
1: ครับ
0: ผมไปดูเนื้อหาในจดหมายเนี่ยคุณมนตรีก็ใช้ภาษานะครับง่ายๆเรื่องนะครับจุดๆและชาวบ้านในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินบริเวณบึงท่าราบตำบลศรีสะกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่เป็นพื้นที่นะครับซึ่งเป็นที่ดินใกล้โครงการอ่างเก็บน้ำบึงท่าราบของนายหลวงนี่คุณมนตรี
1: ครับ
0: นะครับและปรากฏว่าคุณมนตรีหลายคนได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วตกตะลึงมากพอเรื่องไปถึงพระเนตรพระกันเนี่ยในส่วนของหนังสือเนี่ยก็ถูกแทงมาที่องคมนตรีคณะองคมนตรีคุณมนตรีคณะองคมนตรีเนี่ยแทงหนังสือมาที่จังหวัดภายใน15วันคุณมนตรีหลายคนบอกว่าเป็นไปได้ยังไงดีกาฉบับนี้นะครับได้รับการเดินเรื่องโดยฉับไวมากเลยพอส่งกลับมาเนี่ยนะเขาก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ยนะครับโรงทางจังหวัดเองก็ตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการแก้ปัญหานี้เนี่ยนะครับแล้วก็สำเนามาหมดเลยนะก็ปรากฏว่าเขามีการเรียกประชุมกันคุณมนตรีนะครับเมื่อปี2568ถ้าจะนับการเวลาจำเนียนการก็ผ่านมา7เดือนชาวบ้านเขาก็บอกว่าหลังจากที่นะครับได้รับแจ้งจากสำนักงานขององค์คมนตรีว่าเรื่องนี้เนี่ยได้แทงเรื่องไม้ทางจังหวัดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าการดำเนินการเนี่ยมันกลับหนักขึ้นกว่าเดิมคุณมนตรี
1: ครับ
0: นะครับข่มขู่คุกคามชาวบ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ทำอะไรนะครับไปนั่งคุยกับชาวบ้านที่เดือดร้อนก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาขุดในที่ดินของเขานะครับชาวบ้านเขาบอกว่าถึงจะขุดในที่ดินเรื่องของการขนดินเข้าออกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทบกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาก็ไปซื้อกล้วยมาตั้งริมถนนนะว่าแล้วเอาลังกระดาษไปติดป้ายคุณมนตรีว่าเบาๆหน่อยมันสั่นสะเทือนมากมันมีเด็กและคนแก่เพราะว่ารถเขาบอกว่าจากเป็นสิบล้อวิ่งแล้วคุณมนตรีหลังจากที่มีการถวายฎีกาแล้วก็เรื่องส่งกลับไปที่จังหวัดนี่มาเป็นรถพ่วงเลยคุณมนตรี
1: โอ
0: ้นะแล้วก็ถ้าเอากล้วยมาวางอยู่ข้างทางนี่ก็เหยียบกล้วยเลยแล้วถามลงไปถ่ายรูปข่มขู่อีกทำไมชาวบ้านเขารู้ไหมคุณมนตรีเราเนี่ยอยู่ในวิชาชีพสื่อนะผมอึ้งนะชาวบ้านเขาตั้งกล้องคุณมนตรีแล้วถ่ายไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ทำแบบพวกเราเนี่ยนะข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ตามรถดินไปจนถึงโครงการที่เอาดินมาทิ้งที่หนองจอกแล้วเขาก็เข้าไปดู Facebook ของในส่วนของสสสอบตกท่านเนี่ยเขารู้เลยนะเขาเข้าไปหากระทั่งว่าที่ดินนั้นมีชื่อใครบ้างแล้วใครเป็นเจ้าของบริษัทรถบรรทุกแล้วก็ประกาศในเฟซบุ๊กนั้นก็ประกาศเลยที่ของเราเองรับจ้างถมดินเนี่ยคุณมนตรีนะครับก็ตามมาแล้วคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยก็แล้วก็ในส่วนของสมาคมพลเมืองนครนายกเนี่ยก็พาชาวบ้านไปออกนิวส์วันนะครับผมคิดว่าคงพูดได้นะฮะคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องช่วยเหลือชาวบ้านปรากฏว่าคุณมนตรีพอออกที่นิวส์วันเนี่ยเราออกตอนบ่ายสามนะถึงบ่ายสี่นะบ่ายห้าอ้าวต้องเรียกว่า5โมงเย็นใช่ไหมไม่ใช่บ่าย5
1: ครับ
0: ปรากฏว่าสำนักนะครับสำนักงานดำรงธรรมใช่ไหมเขาเรียกศูนย์ดำรงธรรม
1: ศูนย์ดำรงธรรม
0: ออกแถลงข่าวแจ้งยิบเลยว่าเรื่องนี้ได้รับการมาดำเนินการแล้วก็ได้นะครับแทงเรื่องไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วต้องทำ1 2 3 4 5โอ้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผู้ว่าการจังหวัดคุณมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปชี้แจงด้วยว่าดำเนินการอะไรไปบ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็บอกอ๋อเรื่องนี้เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทแล้วนะครับเมื่อวันที่19นะแล้วเมื่อวานเนี่ยพอจังหวัดเรียกประชุมแล้วก็ชี้แจงออกมาแล้วเป็นโอ้โหข้อที่ยิบเลยนะคุณมนตรีเกิดอะไรขึ้นไหมฮะปรากฏว่าบริษัทที่เข้าไปขุดดินและบรรทุกดินเนี่ยก็ทยอยถอยรถบัสไม่ใช่รถบัสถอยรถดังพ่วงออกจากพื้นที่เมื่อวานเนี่ยคุณมนตรีสิ่งเหล่านี้ที่ผมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมคิดว่ามันยังเกิดอีกหลายพื้นที่แล้วก็ผมคิดว่าเราเองเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่

0: จะปกป้องพื้นถิ่นดินมาดินแดนที่เกิดของเราเองทำเท่าที่ทำได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมฟังชาวบ้านเขาเล่านะคุณมนตรีนะเขาบอกว่าไปร้องที่ไหนอะไรจะไปแจ้งที่ไหนเขาบอกคุณกลับไปตรงนี้ก่อนคุณต้องไปทำตรงนี้ก่อนคือบางทีเราก็เข้าใจว่าชาวบ้านเราพอมีความรู้สึกว่าเดือดร้อนก็จะไปเลยไงแต่ทางหน่วยงานจะบอกคุณไปตรงนั้นหรือยังคุณไปตรงนี้หรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามผู้นำเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้พี่ผมเข้าใจแล้วผมร้องทุกเรื่องแล้วก็เก็บสำเนาทั้งหมดแล้วก็ไปวางให้เขาดูเลยว่าพึ่งมาทั้งหมดแล้วแต่กลไกมันไม่ขยับเนี่ยนะนี่ก็คือความทุกข์ร้อนความทุกข์ยากที่เอามาบ่นแก้เบื่อกันนะครับตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าวิ่งกันวุ่นไปหมดอ่ะแล้วก็ผมคิดว่าในส่วนของผู้บังคับบัญชานะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามจะเช็คอยู่นะคุณมนตรีว่าแต่เรื่องของการข่มขู่มีการยืนยันแล้วว่ามีคนโทรไปข่มขู่นะครับคนที่เขียนจดหมายฉบับนี้ให้เธอถอยอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านพวกนี้นะครับเธอก็ถอยออกมาเพราะเธอก็เป็นข้าราชการตัวเล็กๆนะครับผมกำลังเช็คดูว่าเธอได้รับเรื่องกลั่นแกล้งลงโทษอะไรทางวินัยจากหน่วยงานหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังหรือจะเรียกว่าบ่นแจ้เบื่อก็ได้คุณมนตรีนี่คือความทุกข์ยากของประชาชนคนในแผ่นดินฮะ
1: โอ้เขาทุกข์จริงๆอ่ะคุณอุปันทุกข์ขนาดที่กลไกที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได
0: ้
1: นะก็ถึงขั้นไปถวายฎีกาพอถวายฎีกาเสร็จปุ๊บนะฮะทางสำนักงานองคมนตรีตรวจสอบแล้วก็ส่งมายังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ก็ปรากฏว่าเนี่ยอย่างที่คุณสุปันบอกหนักข้อยิ่งกว่าเดิมอีกนะจนกระทั่งต้องมาออกรายการโทรทัศน์นะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าในขณะที่สำนักงานองคมนตรีเนี่ยมีหนังสือมีจดหมายไปอย่างนั้นแล้วรับเรื่องแล้วเนี่ยนะรับเรื่องแล้วสั่งไปแล้วไม่แน่ใจว่าได้ติดตามตรวจสอบอะไรหรือเปล่าจนกระทั่งปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านก็เลยต้องหาทางออกช่วยเหลือตัวเองนะคือจากที่ไม่เคยคาดหวังกับหน่วยงานรัฐที่อยู่ในพื้นที่ว่าจะดูแลทุกสุขเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเวิร์กช็อปทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองไปก่อนที่จะไปฝรั่งเศสนะคาดโทษไว้ด้วยนะเดือนกันยายนเนี่ยถ้าใครยังไม่คืบหน้ายังไม่อะไรเนี่ยก็จะได้ไม่ได้ไปต่อแล้วก็ยังบอกนะฮะผมจำไม่ได้แล้วนายกเขียนลงในเพจของท่านด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการขจัดทุกข์บำรุงสุขเรื่องการจัดการอะไรทั้งหลายแหล่นั่นอยู่ใน4 6ข้อหลักๆแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะท่านไม่รู้ว่าจะพลาดหรือจะยังไงหลังจากที่รับหนังสือจากสำนักงานองคมนตรีไปแล้วนะปรากฏว่าเรื่องยังเหมือนเดิมจนกระทั่งมาปูดมาแดงเอ๊ะผมเหมือนเห็นผ่านแวบๆนะคุณมียุทธยงรายการคุณมีหรือเปล่านะครับ
0: รายการคุณมียุทธยงครับ
1: เขามาพูดถึงว่า10กว่าปีที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนายกท่านไปเห็นมาทั้งที่หาดบางเทาหาดฟรีดอมและท่านเองก็ตระหนักเป็นอย่างดีว่าไม่ได้มีเฉพาะที่ภูเก็ตที่เกาะพะงันทางเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือภาคอีสานมีหมดเพราะฉะนั้นวันนั้นจะได้ไม่ต้องไปลงไปพื้นทุกพื้นที่ไงก็เรียกให้ท่านทั้งหลายแหล่ทั้งจังหวัดทั้งผู้กำกับผู้ว่านะมารับมอบนโยบายบายไปทีเดียวแล้วก็ไปสอดส่องดูแลในพื้นที่ของท่านว่ามีใครที่รังแกประชาชนเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะนายกก็ยังอุตส่าห์บอกนะคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนไม่ดีไปซะทั้งหมดนะก็ยังมีความพยายามที่จะบอกว่าให้ท่านใช้อำนาจบารมีอิทธินะแปลว่าฤทธิ์เดชนะพละก็คือกำลังมีฤทธิ์มีเดชมีกำลังอันมหาศาลนั่นเนี่ยอย่าเป็นรังแกชาวบ้านเขานะก็ต้องเอามาใช้ในทางบวกให้กับสังคมให้นายกส่งสัญญาณเดี๋ยววันพุธนายกกลับมานะต้องไปฟ้องนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งไหมว่าที่จังหวัดนครนายกเนี่ยนะขนาดองคมนตรีนะรับเรื่องที่ชาวบ้านถวายฎีกาปรากฏว่าชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนแขนขากลไกของระบบราชการในยุคของนายกที่บอกว่ายุคนี้ต้องนะต้องปราศจากอิทธิพลเนี่ยนะตกลงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำพูดแล้วมันมีการนำไปปฏิบัตินะฮะกันจริงๆหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปลงแท้อีกครั้งนะครับคุณสุภานครับ
0: ก็เห็นชาวบ้านเขาคุยกันนะเขาจะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการดูแลกำกับการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าชาวบ้านเขามองว่า

0: ตเนี่ยไม่ขยับอะไรเลยแล้วก็ไปนั่งคุยที่บ้านเขาพอเขาพูดถึงความเดือดร้อนก็บอกเอาคุณก็ไปร้องเรียนเอาเองสินะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่ามีรถดินวิ่งนะครับคนในพื้นที่ซึ่งเป็นอบต.ก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับชาวบ้านเขาเลยต้องถ่ายรูปมาแล้วก็ในส่วนของนายกสมาคมพลเมืองนครนายกในคุณมนตรีแล้วก็กรรมการเนี่ยลงทุนไปนั่งซุ่มโป่งดูรถบรรทุกเลยนะแล้วก็ถ่ายภาพเขาบอกเอ๊ะครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นต้อง5-6คันแล้วทำไมอบต.เขาไปอยู่ที่ไหนไม่เห็นถนนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ด้วยความสนของผมคุณมนตรีก็โทรไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองที่ว่าเนี่ยนะครับที่ในส่วนของสสสอบตกคนนี้สังกัดอยู่เนี่ยบอกเอ๊ะผมจะทำหนังสือถึงพรรคเนี่ยให้ชาวบ้านจะบอกให้ชาวบ้านทำหนังสือถึงพรรคให้ตรวจสอบได้ไหมนะครับว่าเอ๊ะมีธรรมาภิบาลไหมหรือมีอะไรบอกว่าเดี๋ยวจะให้พรรคตรวจสอบได้ไหมในสุดในฐานะสมาชิกหรือว่าผู้สมัครของพรรคก็บอกก็ลองทำมาดูมันก็น่าสนใจนะคุณมนตรีนะเขาบอกก็ลองทำมาดูเขาบอกเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นไอ้นั่นใหม่เหมือนกันนะเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะก็บอกเออดีจะได้ถือว่าเป็นการช่วยพักตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่จะลงสมัครแล้วก็ผมก็ตอนนี้นะครับมีนักวิชาการในท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นท่านก็เป็นอาจารย์เนี่ยท่านกำลังทำข้อมูลว่าบริษัทบ้านจัดสรรที่ว่าเนี่ยนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไหมเพราะว่าเขาจะยื่นหนังสือเรื่องธรรมาภิบาลคุณมนตรีนะฮะ
1: ก็ทำมันทุกช่องทางเพื่อที่จะแสวงหาความถูกต้องตามที่กลไกมีอยู่ส่วนจะได้ไม่ได้นั้นแน่มันมีเรื่องราวมากมายนะบางท่านฟังเราคุยกันเรื่องนี้บอกโอ้ยคุณนะเรื่องนี้เล็กๆเรื่องใหญ่กว่านี้ยังมีอีกเยอะถ้าปล่อยทั้งเรื่องเล็กมันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่และถ้ายอมรับกันได้ต่อไปมันก็จะกลายเป็นว่าใครที่มีอิทธิพลนะอิทธิที่ผมบอกเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าก็มีพลังมากกว่านะก็จะสามารถที่จะอยู่ในสังคมโดยที่นะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคนเล็กคนน้อยทั้งหลายก็จะต้องอยู่กันอย่างยอมรับสภาพถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ
0: ครับนี่ก็หยิบมาพูดคุยมาบอกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแฟนๆรายการเราซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าในระบบที่ติดตามทางแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็อยู่ในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ก็คงจะสภาพปัญหาหน่วยงานเบื้องต้นที่จะคลี่คลายของท่านเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็นายอำเภอนี่ล่าสุดนี่คุณมนตรีนายอำเภอก็ลงพื้นที่นะลงมาก่อนหน้านี้แล้วรองผู้ว่าก็ไปมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็มีในส่วนของฟรีแลนเซอร์ท่านนึงเนี่ยทำตัวเป็นผู้ขว้างขวางรับหน้าที่เคลียร์นะครับให้กับบริษัทเจ้าของดินนะครับมากระดาษเคลียร์โอ้ยไม่ต้องไปร้องหรอกอย่างเงี้ยไปเตรียมรถไปเอาดินฟรีเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวบ้านเขาบอกตอนแรกก็ดูเหมือนจะช่วยชาวบ้านแต่ตอนหลังนี่มันไม่ใช่แล้วก็ชาวบ้านเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้หมดนะครับคุณมนตรีอันนี้ผมยอมรับชาวบ้านจริงๆเลยคุณมนตรีเขาทำงานข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าสื่อบางสำนักทำข้อมูลอีกละนะฮะเนี่ยนะฮะก็หยิบมาเล่ามาบอกกับคุณมนตรีพูดถึงเรื่องนี้คุณมนตรีไปดูเรื่องนี้กันหน่อยไหมเรื่องเฮโรสารพาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคุณมนตรีตอนนี้ออกมาครบแล้วนะ
1: ครับ
0: กกร.นะครับแล้วก็ตอนนี้บรรดา3ปนะครับ3ป1สปปชปปทนะฮะแล้วก็ในส่วนของสตง.ไอ้2ปใช่ไหมคุณมนตรีมีปไหนอีกกับปปชปปท
1: ปปง.ปปท.ปป
0: ช.3 ป. 3 ป. 1 สนี่ออกมาครบแล้วหลังจากที่กกร.เขาออกมาแล้วก็องค์กรภาคประชาสังคม3องค์กรเขาจับมือขุดนะครับแคมเปญทนไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็ก่อนที่ปปช.นะครับปปง.ปปท.แล้วก็สตง.จะออกมาเนี่ยคุณมนตรีตามที่ผมได้เรียนกับคุณมนตรีแล้วก็แฟนๆรายการไว้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เนี่ยทางสมาพันธ์นะครับแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยซึ่งคณะกรรมการบริหารนะครับสภาแรงงานและวิสาหกิจเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเขาจับมือกันคุณมนตร
1: ี
0: แล้วก็ปัดออกแถลงการเนี่ยนะครับว่าจะนะครับตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของเขา
1: ครับ
0: เนี่ยนะคุณมนตรีก็ต้องบอกว่าเฮโรสารพากันออกมาแล้วล่ะคือถ้ามองในมิติที่ว่านะครับกลัวจะตกขบวนอันนี้ก็มองได้แต่ถามว่าที่แถลงกันมาจะเอาจริงไห
1: ม
0: ชาวบ้านเขาก็บอกจะเอาจริงไหมแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกงานวิจัยออกมาอีกนะครับก็บอกว่าประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่น

0: เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจี้ซ้ําทางวิชาการว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันนี่ยังมิวายที่จะไปถึง2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็คือนายกรัฐมนตรีที่บอกมาว่าถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยก็สามารถส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะถ้าข้อมูลไม่แน่นพอเนี่ยนะครับกฎหมายเขาก็จะเอาจริงก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านายกอยู่ในกระบวนการฟ้องขู่ด้วยหรือเปล่าท่านนายกท่านก็มาแก้ไขแล้วก็ในประเด็นเดียวกันเนี่ยมันก็มีการปะทะปะทั่งนะครับว่าด้วยเรื่องของการสอบถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกมองว่ามีการเรียกรับสินบนกันนะครับแล้วก็มีการเดินชนอกนะครับแล้วก็มีคำพูดที่ดูเหมือนว่าท้าทายแต่คนเราในแวดวงสื่อเนี่ยคุณมนตรีตอนแรกผมก็งงนะว่าใครก็มีคนมาถามว่าเห็นหรือยังนะครับนักการเมืองโดนชนอกนักข่าวผมก็ใครพอเห็นคลิปที่ก็ส่งมาให้ผมก็ร้องอ๋อถึงบางอ้อเลยนะครับแล้วก็ถามเป็นไงผมบอกว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะคิดผิดนะไม่รู้จักคนที่เดินชนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรนะนักการเมืองบอกว่าเหมือนกับว่ารู้จักเขาน้อยไปใช่ไหมหมายถึงว่านักข่าวรู้จักเขาน้อยไปแต่คนในแวดวง
1: ยูโนมีลิตเติ้ลโกต้องใช้คำสุภาพแบบนายกรัฐมนตรีหน่อย
0: กับปรากฏว่าถ้าคนในแวดวงสื่อเขาก็บอกว่าแม่เป็นห่วงรัฐมนตรี
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าพี่นอกเราเนี่ยผมขออนุญาตกรรมนี้ละกันคุณมนตรีน่าจะเคยเห็นเคยสัมผัสก็เติบโตมาจากกิจกรรมการเมืองในรามคำแหงสังกัดพรรคการเมืองในรามคำแหงแล้วก็นอกเองเนี่ยไม่ได้รออ่อนทางการเมืองนะครับเป็นที่ยอมรับของบรรดานักการเมืองและก็แหล่งข่าวทั่วไปแล้วก็น้องๆ นะครับในสายข่าวการเมืองถ้าพูดในเรื่องของวงการกิจกรรมรามคำแหงเนี่ยก็จะรู้จักกันในนามนอบท่าศาลาแล้วก็นอบท่าศาลานี่ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะคุณมนตรีฉายานี้นะเพราะแต่ก่อนที่โดดเด่นเนี่ยในเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยที่รามคำแหงมันมีที่ท่าศาลาจะเราจะนึกถึง2คนเนี่ยคุณมนตรีนอบกับสายยันยุติธรรมแต่ว่าแยกน้ำแยกสายไผ่แยกกอสายยันไปเอาดีทางการเมืองท้องถิ่นและ
1: เป็นท้องถิ่นเป็นสจและได้มาเป็นสสในยุคพรรคพลังประชารัฐกำลังรุ่งครับ
0: แต่ว่านอบนี่เขาก็เดินเข้าสู่นะครับถนนของสื่อมวลชนแล้วก็อยู่กับเรื่องของข่าวการเมืองมาโดยตลอดคุณมนตรีครับ
1: ครับก็ดีนะที่เป็นนอบนะฮะถ้าไม่ใช่เป็นนอบและเป็นผมเนี่ยคงไม่ได้ชนไหลเพราะผมตัวเล็กนะรัฐมนตรีท่านรูปร่างสูงใหญ่นะส่วนนอบก็คงตัวไม่ได้เล็กเลยทีเดียวแหละคือได้ชนไหลไงถ้าเป็นผมเนี่ยจะหนักกว่านั้นนะอาจจะมากระแทกหัวผมหรืออะไรอย่างเนี้ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวไปใหญ
0: ่ไอ้หนุ่มลำน้ำพองเขาส่งข้อความมาแซวอยู่คุณมนตรี
1: ปลัม
0: แต่เขาแซวผมแล้วก็พาไปถึงคุณมนตรีเขาบอกดีนะชนนอบท่าศาลาถ้าชนเล็กเสื่อมนี่หรือชนมนตรีเนี่ยยากจะเคลียร์ผมบอกว่าไม่เป็นไรผมถ้าชนผมนะผมก็ขอโทษครับท่านเนี่ยเขาบอกอ๋อหลังอ่อนละสิเนี่ยผมบอกเนี่ยหลังทั้งหลังทั้งมือเลยอ่อนหมดแล้วครับผม
1: ก็เอาละก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจะเรียกว่าขบวนการก็ไม่ใช่นะเป็นเรื่องที่กำลังกฐินสามัคคีอย่างที่คุณสุปันว่าเพราะกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทางกกร.ภาคเอกชน3ฝ่ายเนี่ยเขาก็มีการตื่นตัวถึงขั้นกับใช้คำว่าทนไม่ไหวแล้วนะแล้วผมฟังอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการของกกร.ท่านก็บอกว่านี่คือระยะที่3ของมะเร็งในแง่ของการคอร์รัปชันของไทยก็เลยจะต้องออกมาปลุกสังคมให้ตื่นบังเอิญว่าพอปลุกขึ้นมานั้นเนี่ยส่วนราชการเองนะครับก็อาจจะมองต่างมุ
0: ม
1: แทนที่จะน้อมรับหรือว่าเอาข้อมูลไปตรวจสอบกลับกลายเป็นนั่นแหละขีดเส้น7วันถ้าไม่แถลงขอโทษนะฮะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวรัฐมนตรีเองก็ใช้ตรรกะวิบัตินะต้องใช้คำว่าวิบัตินะ
0: ครับ
1: เพราะท่านดันไปเปรียบเทียบว่าเปรียบเสมือนลูก9คนนะเพราะหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลนั้นมี9กร
0: ม
1: นะฮะและมีพี่สาวคนโตคือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะคนเราก็มองว่านี่มันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะฮะที่ท่านต้องปกป้องลูกนะฮะเพราะว่าคนเป็นพ่อเนี่ยใครมาฟ้องแล้วจะตีลูกทันทีเลยได้อย่างไรนะก็พยายามย้ำอยู่หลายๆช่วงว่ามีลูก9คนลูก9คนแต่ผมเลยใช้คำว่าตรรกะวิบัติเนี่ยนะ ท่านอาจจะเข้าไปในระยะไม่กี่ปีนะฮะแต่ลูกๆเหล่านั้นในความหมายของท่านเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าใครให้กำเนิดมาบ้าง
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยสุทธิอสุทธิปัจจตังเนี่ยความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยอาศัยความเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มากางปีกป้องขัดแย้งกับความรู้สึกของสังค
0: ม
1: ที่เขาได้เห็นข้อมูลนะบางคนก็ประสบการณ์ตรงนะมีประสบการณ์แตกต่างกันไปแล้วครับพอท่านมาย้ำอยู่อย่างนั้นบ่อยๆทางนักข่าวเขาก็ซักว่ามันไม่ใช่ไปเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแลกคำพูดกันคนละทีสองทีจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังย้ำนะถ้าลองไปย้อนเนี่ยนะผมจัดรายการวิทยุเนี่ยปริ้นข่าวที่มีการตอบโต้กันเนี่ยนะประมาณ3หน้ากระดาษ A4 นะพยายามใส่ดอกจันคำว่าลูก9คนลูก9คนก็ดูเหมือนเป็นตรรกะอย่างที่ผมว่าแล้วก็เข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เขาทำรายงานก็คงจะเอาคำพูดที่นายกบอกว่ามันเป็นความมันเป็นความรู้สึกถามว่าเคยได้ยินเคยเห็นไม่ติ๊กนะก็ติ๊กลงไปตรงนั้นตรงช่องนั้นแต่กระบวนการของกกร.ท่านรัฐมนตรีนะก็เข้าใจว่าคงจะสื่อสารกันเรียบร้อยแล้วเขาอิงทั้งธนาคารโลกนะอิงทั้งเรื่อง OECD แล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆมากมายมีทั้ง TDRI มีปปช.ปปท.สารพัดหน่วยงานที
0: ่
1: ไม่ใช่เอาไมค์ไปจิ้มหรือไปสอบถามยกหูหาเป็นกระบวนการสำรวจทั่วๆไปแล้วท่านก็มาสรุปว่ามันเกิดจากความรู้สึกก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยิ่งไปกันคนละทางใหญ่เลยแล้วก็ยิ่งใช้พฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งกับคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าในคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาวางกรอบไว้สูงกว่าคนที่เป็นส.ส.ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอย่างอื่นมันก็ต้องสูงไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงและหลายคนก็เชื่อว่าถ้าปีนี้นะปีนี้เดี๋ยวได้ตั้งฉายารัฐมนตรีมันจะติดตัวท่านไปตลอดนะเหมือนกับบางคนเนี่ยที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นลูกใครเนี่ยก็กลายเป็นโรคก็ติดตัวมาอยู่ถึงทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมาถึงรัฐมนตรีท่านเนี่ยก็จะเป็นโรคติดตัวท่านไปอยู่ตลอดนะก็เอาเถอะนะสังคมก็ได้ตรวจสอบร่วมกันพฤติการนะของคนที่เป็นเสนาบดีครับคุณสุภานครับ
0: ครับก็ถ้าดูจากที่เป็นข่าวแล้วสิ่งที่คุณมนตรีว่ามาเนี่ยก็ยังมีอธิบดีบางกรมก็ยังทะเลาะแท้ๆนะครับไปนู่นไปนี่ไหลไปเรื่อยบอกเลยบางทีก็ไม่ได้เรียกรับนะบางทีก็รับเพราะว่าเสนอให้นะครับผมฟังดูแล้วก็เอ๊ะมันยังไงก็คือมันก็ทุจริตคอร์รัปชันนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเรียกรับหรือว่านะครับถูกเสนอให้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีพูดมาเนี่ยคุณมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้จะเป็นปัญหาของชาวบ้านใช่ไหมถ้าจะเป็นปัญหาของชาวบ้านเนี่ยหน่วยงานนะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับ3ปนะครับ1สเนี่ยก็ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเผื่อชาวบ้านเขาจะต้องลุกขึ้นมาระวังแล้วก็ต้องตรวจจับแล้วก็ส่งเรื่องไปให้พิจารณาเพราะนั้นเขาก็ว่าตามกระบวนการทางกฎหมายปกติก็ได้นี่ใช่ไหมฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยต้องถอยมาตั้งหลักกันใหม่นะคุณมนตรี
1: ครับ
0: คือเราไปให้ความสำคัญกับการปราบปรามไงคือเกิดการทุจริตคอร์รัปชันแล้วไล่จับปราบปรามไงแต่มาตรการในการป้องกันที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราแทบจะไม่พูดถึงกันเลยนะคุณมนตรีจากกรณีนี้นะเอานี่ผมพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วนะเมื่อคืนนี้คุยกับผู้พิสูจน์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเออเราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของการรณรงค์ป้องกันเนี่ยแต่เราพูดถึงมาตรการในการปอกเขาเรียกว่ามาตรการในการปราบปรามพบเบาะแสแกล้งเนี้ยนั่นก็แสดงว่ามันมีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่ต้องแจ้งให้ไปจับแต่ทำไมเราไม่รณรงค์ให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเลวร้ายสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะครับเพื่อจะป้องกันให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันนำไปสู่ความเสียหายแล้วก็ไปปราบปรามกันคุณมนตรี
1: ครับมาไกลไหมคุณสุพันธ์จะพักเบรกก่อนไหม
0: นะเดี๋ยว
1: ปรับจูนกันสักนิดนึงพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วจริงๆมันจบไปแล้วแหละแต่พอมาพูดถึงอีกมันก็มีเรื่องที่จะต้องแสดงความเห็นแล้วก็ให้สังคมได้ร่วมกันตรวจสอบกันนะจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นอีกครับคุณสุพันธ์ครับ
0: เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับ
2: 96.5 เสาเสวนา โดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
0: 10:39 น.กลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2คุณมนตรีช่วงที่2ของเสาเสวนาต้องบอกว่ามีหลายเรื่องหลายประเด็นข่าวเลยนะที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องบอกว่าโอ้จะบอกว่าร้อนก็ร้อนนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนมันก็ไม่ร้อนเอาเป็นว่ามันร้อนแล้วกันมันอึมครึมอ่ะมันเขาเรียกอะไรนะขมุกขมัวคุณมนตรีที่เราว่ากันแหละในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นนะที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องประเด็นร้อนเนี่ยคุณมนตรีปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญคุณนิกรจำนงนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิประชาปลอดภัยแล้วก็ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางท้องถนนเราจะมาขยายความจากที่กรณีรถเมย์นะครับจอดคล่อมรางแล้วก็โดนรถไฟชนจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็เสียหายทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะครับทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับเราก็ไม่อยากไปนะครับพูดถึงเรื่องของความสูญเสียไปย้ำตัวเลขอะไรกันมากมายแต่ประเด็นนี้ในสังคมไทยยังถกเถียงกันไม่จบแล้วก็ในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องที่ออกมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงไม่ได้อ่านกฎหมายคุณมนตรีมีหน้าที่ในการบริหารแต่ไม่ได้อ่านกฎหมายให้ชัดนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปว่ากันแต่ตอนนี้ต้องมาเรื่องนี้แหละคุณมนตรี
1: ครับ
0: เรื่องที่เขาเฮฮากันขึ้นมาคุณมนตรีก็พูดเปิดหัวไว้เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาโยมาตั้งแต่นะครับ12ปีรัฐประหารเนี่ยมาสู่โครงสร้างรัฐธรรมนูญใหม่คุณมนตรีก็พูดไปว่าถ้าเดินหน้าต่อไปในรัฐธรรมนูญฉบับที่ค้างอยู่ในสภาสมัยที่แล้วเนี่ยแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ได้เอามายืนยันเนี่ยคุณมนตรีก็เลยมองกันว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมานะครับในส่วนของเดือดเท้งก็ออกมานะครับหลายคนออกมาพูดกันเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าพยายามจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการ
1: ครับ
0: อย่างคุณมนตรีแล้วในทิศทางที่ตัวเองต้องการเนี่ยเอาเฉพาะการเมืองนี่ก็เห็นแตกต่างกันนะครับทุกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็เห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้ในส่วนของภาคประชาชนนะครับอันนี้แน่นอนเรามีความเห็นต่างกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะขับเคลื่อนกันไปได้อย่างไรตอนนี้กระแสมาตอนนี้คุณมนตรีมันจะเป็นยังไงล่ะแต่ละคนที่ออกมาพูดจะต้องแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้แต่มันมีคำถามนึงคุณมนตรีซึ่งผมเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะเดี๋ยวจะรอถามคุณนิกรเนี่ยว่าเออตกลงเนี่ยถ้ามาเริ่มต้นเนี่ยคุณมนตรีในการที่จะเสนอร่างใหม่เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของสภาต้องไปทำประชามติใหม่ไหมนี่ชาวบ้านเขาถามมาเยอะนะเขาด้วยความที่ไม่เข้าใจถามมาผมก็เออมันต้องไปทำประชามติไหมเพราะว่าที่ประชามติมันร่างเดิมไง
1: คือประชามตินั้นเนี่ยตอนนี้เหลืออีก2ครั้งนะครั้งแรกได้ทำ
0: ยึดจากครั้งเดียวครั้งก่อนได้เลยใช่มั้ย
1: ก็นั้นน่ะเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่อาจจะยังขาดเนื้อหาของเดิมนั้นเนี่ยมันต้องไปพร้อมกับร่างที่ได้มีการออกแบบเอาไว้แล้วว่าจะเขียนขึ้นใหม่โดยใช้รูปแบบสสร.อะไรยังไงแต่บังเอิญว่ายุบสภาซะก่อนนะร่างนั้นเนี่ยมันร่างที่เท่าไหร่นะ20ต่อ1ยิบอะไรไม่รู้
0: 20ยิบ1
1: รอมชอมกันไปเรียบร้อยและรัฐบาลไม่นำกลับมายืนยันเดี๋ยวไปว่ากันเอาเป็นว่ากระบวนการทำประชามตินั้นเนี่ยครั้งแรกนะฮะได้จัดทำตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นนะเพียงแต่ว่าการทำประชามติในครั้งนั้นยังไม่มีรายละเอียดนะฮะทีเนี้ยพอครั้งแรกผ่านไปแล้วตอนเนี้ยกำลังจะเริ่มต้นกระบวนการแก้256ซึ่งจะต้องเพิ่มหมวด15/1เข้าไปหมวด15/1เนี่ยที่พรรคภูมิใจไทยเสนอไปในวันก่อนแล้วซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางพรรคส้มก็บอกว่าโอ้นะไม่เข้ากับหลักการทั้ง3ข้อของพรรคประชาชนเลย3ข้อที่พรรคประชาชนวางเอาไว้ก็คือจะต้องให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ว
0: ม
1: จะต้องไม่ถูกพรรคการเมืองครอบงำจะต้องไม่มีการเพิ่มอำนาจสว.ปรากฏว่าร่างสีน้ำเงินของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยนะไม่ได้สักข้อเลยนะเช่นเดียวกันกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะเมื่อวานที่แถลงอ่ะก็บอกว่าเนื้อหาสาระของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะนะที่มาสว.มันดูสับสนนะสับสนอย่างมากนะทีนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็มีความเห็นแต่ไม่มีเสียงนะก็เลยจะไปรวบรวมเสียงของพรรคการเมืองที่มีไม่ถึง1ใน5พอสำหรับการที่จะยื่นร่างของตัวเองได้ไม่รู้จะรวบรวมได้หรือไม่ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยจะรวบรวมความเห็นก่อนถ้าเห็นด้วยนะก็จะเข้าชื่อกันซึ่งของคุณอภิสิทธิ์นั้นเนี่ยนะไม่เห็นด้วยกับร่างของพรรคประชาชนที่ไปแตะหมวด1หมวด2แต่ก็ไม่เอาด้วยนะกับหลักการของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสภาร่างรัฐธรรมนูญอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นเนื้อหาที่ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะคุณสุปันนะถ
0: ั
1: ดมาเรื่องของประชามติมันจะมีครั้งที่2หลังจากที่ได้มีการแก้ไข256และเพิ่มหมวด15/1เรียบร้อยแล้วนั่นแหละไปทำประชามติครั้งที่2พอประชามติครั้งที่2ผ่านก็จะนำไปสู่การออกแบบสสร.ยกร่างกันจนเสร็จสับนะฮะและผ่านสภาแล้วทีนี้แหละครั้งสุดท้ายครั้งที่3จะต้องไปทำประชามติอีกรอบนึงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่มีการจัดทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับเพราะฉะนั้นเรื่องของประชามติยังเหลืออีก2ครั้งครับคุณสุปันครับ
0: ก็เรียกว่าต่อจากที่ทำครั้งที่แล้วไปได้เลยนะครับแฟนๆรายการที่นะครับกังวลว่าเอ๊จะต้องไปเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะครับ
1: แต่หลักการเนี่ยผมยังกังวลเนี่ยผมเห็นคุณสุปันจู่หัวไว้วันนี้มันจะต้องออกมาแบบนี้แน่เลย นะคุณสุปันบอกเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญน่ะสุดท้ายเนี่ยมันก็คือบัวแรงน้ำนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเขียนถึงเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นภาพเลยว่ามันจะต้องจบลงอย่างไรนะสุดท้ายก็บัวแรงน้ำก
0: ็
1: ลำพังเริ่มต้นเนี่ยนะก็ไปกันคนละทางแล้วประชาชนไปทางประชาธิปัตย์ไปทางนะแล้วภูมิใจไทยก็ไปอีกทางหนึ่งเพราะนั้นแม้นะผมเชื่อว่าดีไม่ดีเนี่ยนะถ้าไม่สามารถรอมชอมกันได้คุณจะไม่ได้เห็นการรับหลักการในวาระแรกหลายๆร่างเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาจะไปรับหลักการของพรรคประชาชนได้ยังไงเมื่อเขาไม่ได้ยืนยันว่าเขาไม่แตะหมวด1หมวด2เช่นเดียวกันกับพรรคประชาชนเนี่ยจะยอมรับร่างของภูมิใจไทยไหมเพราะว่าภูมิใจไทยเองบอกต้องไม่แตะหมวด1หมวด2อันเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้มีการทิ้งระยะตั้งกำแพงเข้าหากันแต่พอตั้งกำแพงเข้าหากันอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างที่มีโอกาสจะผ่านไปมีแค่ร่างเดียวถ้าตีความอย่างเคร่งครัดคือร่างของพรรคภูมิใจไทยนะเพราะการจะแก้ไข256เพิ่ม15/1นะครับมันจะยังใช้กติกาเดิ
0: ม
1: กติกาเดิมก็คือนะฮะ สฝ่ายสวไม่น้อยกว่า1ใน3ซึ่งเขาร่างของภูมิใจไทยเนี่ยก็ถ้าไม่สามารถที่จะสื่อสารกับทางสภาสูงได้คงไม่เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อย MOA คาดหวังว่าเขาสื่อสารตรงนั้นได้นะส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต้องมีเสียงของฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า 20% นะฮะพรรคไอ้กล้าทำเนี่ยที่เขาสื่อเรียกว่าวันก่อนคุณเท้งก็ถามผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายืนอยู่ฝ่ายไหนกันแน่นะก็ตั้ง50กว่าเสียงเนี่ยนะมันเกิน 20% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสน่าจะเป็นเรื่องของภูมิใจไทยส่วนของพรรคอื่นๆเนี่ยประชาธิปัตย์ไปรวบรวมเสียงให้ได้100ก่อนถึงจะมีร่างของตัวเองถ้าเสียงไม่ถึงอย่างมากก็ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาแล้วก็เสนอความเห็นในช่วงของการแปรยติในตรงนั้นตรงนี้ส่วนพรรคประชาชนถ้ายังมีจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับเรื่องหมวด1หมวด2ก็เป็นไปไม่ได้ที่พรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนร่างดังกล่าวเพราะว่ามันผิดหลักการของพรรคครับคุณสุปันครับ
0: ครับอันที่จริงเนี่ยคุณมนตรีผมจะพาดแบบนี้นะ
1: หลัง
0: จะพาดว่านะครับแก้รัฐธรรมนูญเอาไงโหมโรงกันใหญ่โตแล้วก็จะบอกว่าสุดท้ายก็บัวแล้งน้ำแต่พอเนี่ยพวกวุโสเราไม่รู้ไปได้หินอะไรมาบอกว่านะครับอาจารย์ใหญ่หรือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าเต็มกำลังให้อิงร่างปี40ไว้นะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับผมเห็นคุณนิกรจำนงเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่ามาประจวบประแจงตวัดลิ้นเลียอะไรนะฮะก็มีประสบการณ์ในการทำเรื่องรัฐธรรมนูญมาอย่างยาวนานแม้ว่าแฟนรายการเราบางคนจะรู้สึกเอ้ยคนนี้นั่นนะแต่ผมก็คิดว่าตอนนี้แหละก็ไปอยู่พรรคภูมิใจไทยซึ่งมีเสียงข้างมากแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะทำอะไรได้เยอะเนี่ยก็เลยถอยออกมาเป็นว่าหรือสุดท้ายจะบัวแล้งน้ำคือแบบมันมีความหวังอยู่บ้างอ่ะคุณมนตรีนะครับแต่มันก็ดันกันไปสุดทางให้รู้ว่าปัญหาของการแก้รัฐธรรมนูญมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่โครงสร้างเผด็จการหรือรัฐธรรมนูญเผด็จการที่กล่าวอ้างกันลอยๆเนี่ยถ้าพูดในมุมผมนะทุกคนก็วาดผีวาดยักษ์เผด็จการหลอกหลอนตัวเองกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ปัญหามันอยู่ไหนหรือมันอยู่ที่นักการเมืองในรัฐสภาก็คือทั้งสองสภามาให้ความร่วมมือกับเจตจำนงของการแก้ชาวบ้านก็จะได้รู้นะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเพราะเขาก็จะนักขยับว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญ1 2 3 4 5แต่กระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญคุณมนตรีเราอยู่ในส่วนข่าวเรารู้ดีว่ามันจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยหัวข้อใจความมันไม่ได้อยู่ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งเพราะเราก็รู้อยู่ว่าโครงสร้างของคนที่ไปลงสมัครที่จะรับเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็คือกลไกของพรรคการเมืองมันก็คือหัวคะแนนของพรรคการเมืองหรือคนที่พรรคการเมืองให้การสนับสนุนแล้วมันไม่ได้จบแค่ตัวของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญอาจจะร่างมาสวยหรูแต่มันมีกระบวนการกั้นกรองในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างพอเสร็จแล้วเราได้รัฐธรรมนูญเป็นแผนแม่บทหรือกฎหมายแม่บทของประเทศว่าด้วยรัฐธรรมนูญมันยังไปมีกฎหมายลูกคุณมนตรีใช่ไหมฮะซึ่งแต่ละส่วนแต่ละงานเขาก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันไม่มีกระบวนการในการติดตามที่ให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของการที่จะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมันหายไปตรงไหนมันแหว่งวิ่นหรือมันถูกเขาเรียกอะไรแทรกแซงตรงไหนตั้งแต่การเลือกนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจนถึงเรื่องของการที่จัดเขียนรัฐธรรมนูญและไปจนถึงเรื่องของกฎหมายลูกเนี่ยคุณมนตรี
1: ครับคือเอาละผมเห็นด้วยกับคุณสุปันนะความตั้งใจของคุณนิกรจำนงก็เลยออกมาอาจจะขัดหูขัดตาที่คุณพิสิทธิ์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่ตรงกับสิ่งที่พรรคสีส้มเขาต้องการคือคุณนิกรเนี่ยคงอยากจะเห็นการจัดทำรัฐนูลที่มันไปได้ตลอดรอดฝั่งนะฮะวันก่อนผมเห็นมาแนวดุเลยเดี๋ยวจะถามคุณนิกรนะวันก่อนโต้กับพรรคสีส้มโอ้โหทุกดอกทุกหมัดนะฮะเสมือนหนึ่งว่าคือมันต้องเขียนเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดทำได้จริงๆนะและกี่ครั้งล่ะ ที่เขียนออกมาหรูๆก็ได้แค่แก้แต่มันแก้ไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นการซัดกลับแบบแรงๆผมเลยเห็นว่า

0: ซ้ำไปว่าหน้าตาของคนที่จะมาจัดทำหรือเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรแต่เอาล่ะนะสนับสนุนให้มีไว้ก่อนนะแต่พอยกพอแก้ไขเสร็จสับนะฮะแล้วมีสสรมีอะไรเนี่ยอยากเห็นรัฐนูลใหม่ผมก็เชื่อว่านะครั้งที่สองเนี่ยจะผ่านนะประชามติก็คงจะเห็นด้วยกับอาการให้มีอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะแต่พอด่านสุดท้ายเนี่ยนะฮะหรือดีไม่ดีอาจจะจอดตั้งแต่ด่านแรกถ้าเกิดว่ามีที่มาสสรอย่างเนี้ยนะฮะโอ้โหกินรวบเนี่ยสีน้ำเงินกินรวบเลยนะปรากฏว่าให้ไปสมัครกันแล้วจัดทำบัญชีแล้วสภาเป็นคนเลือกนะถ้าสภายุคนู้นเลือกเนี่ยประชาชนอาจจะได้เปรียบเพราะมีเสียงมากกว่าแต่ตอนนี้นะสีน้ำเงินมีตั้ง192เสียงบวกกับสวที่เขาบอกว่าเฉดสีต่างหากเนี่ยนะเลือกเมื่อไหร่เขาก็จิ้มมาเลยอันเนี้ยอาจจะไม่อาจจะติดใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ไม่ผ่านประชามตินั่นมันจะแล้งน้ำตั้งแต่ยังไม่เข้าหน้าฝนเลยยังไม่เข้าหน้าแล้งเลย
1: อันนี้บัวแล้งน้ำนะคุณ
0: แล้งน้ำแล้งน้ำตั้งแต่จอดตั้งแต่ยกสองเพราะประชามติถ้าเกิดมีการระดมกันได้จริงๆว่าโอ้โหถ้าหน้าตาออกมาอย่างเนี้ยนะนะว่าไม่ยกดีกว่ายังไงเสียเนี่ยมันก็จะไปเข้าทางไปสนับสนุนไปส่งเสริมให้เขาเป็นระบอบสีน้ำเงินมันเข้มข้นขึ้นไปอีกจากเดิมที่มีแค่สภาสูงมีแค่องค์กรอิสระนะยังดีดนิ้วสั่งได้ถ้ามีรัฐนูลของตัวเองอีกจะขนาดไหนอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้มันแรงน้ำยกแรกแต่ถ้าปล่อยเอาละล่างก่อนล่างก่อนนะแล้วมันออกมาแบบโอ้โหนี่มันเพิ่มไอ้พลังสีน้ำเงินแบบหลายเท่าตัวเลยเนี่ยอาจจะถอดบทเรียนจากการที่ให้เขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วเขามีปีกก้าขาแข็งเติบใหญ่มาถึงทุกวันเนี้ยอาจจะคิดมากเพิ่มอีกก็ได้นะก็นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะแรงน้ำก่อนหน้าแรงหรือว่าถึงหน้าแรงค่อยแรงน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในอารมณ์ที่คุณสุปันพูดถึงว่าสุดท้ายก็บัวแรงน้ำ
1: นะคุณมนตรี
0: ไปไม่ตลอดรอดฟัง
1: เราพูดถึงบัวแรงน้ำเนี่ยเพื่อนรักผมคนหนึ่งส่งข้อความบัวแรงน้ำยังดีนะแต่อย่าร่างมาเป็นรัฐนูลฉบับนะครับเขาเรียกว่าคุณมนตรีมันมีเราเคยอําเล่นกันในกลุ่มว่าบัวมันมีทางศาสนาบอกบัวมีสี
0: ่บัวสี่เหล่า
1: แต่ไอ้พวกผมเนี่ยมันมีบัวเหล่าที่ห้าคือบัวเต่าถุยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยบัวแรงน้ำยังดีกว่าร่างรับนูนมาแล้วมันเป็นฉบับบัวเต่าถุยนี่ยุ่งนะเขาบอกโอ้นะก็แหมก็ต้องว่ากันไปคุณมนตรีเรามีเวลาหรือประมาณ4นาทีไปดูสนามกทมกันหน่อยไหมนะครับจับตาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับใครเป็นใครแต่ที่แน่ๆผู้ว่าเก่าเจ้าสนามคนเดิมเนี่ยลงแน่นอนพอจะใช้คำนี้ได้หรือยังคุณมนตรี
0: อ๋อไอ้เรื่องลงเนี่ยเขาคิดมาตั้งแต่ในมุ้งแล้วแล้วมันมายืนยันเอาตอนที่วันที่ประกาศ
1: ลาออก
0: แล้วยืนยันจะลงสมัครต่อรุ่งเช้าเนี่ยเราโหโฆษณาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะนั่นแสดงว่าไม่ได้คิดเมื่อวานแล้วมันเสร็จมาวันนี้เลยเหมือนกับที่นายกบอกว่าสั่งวันนี้ได้แต่เมื่อวานซืนอันนั้นหลักเดียวกันก็คือเขาเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ในมุ้งแล้วเพียงแต่ไม่ได้บอกว่าจะลงหรือไม่ลงเพราะนั้นชัดเจนและดูเหมือนเป็นการเปิดตัวและเป็นผู้สมัครที่ถ้าเป็นฟุตบอลก็คงงานนี้มันโอ้โหมันพับสนามเล่นนะคุณสุพัน
1: ไม่คุณมนตรีหรือจะเป็นแบบที่คุณมนตรีว่ามันพับสนามเล่นเนี่ยเพราะว่าบรรดานะครับแวดวงสุราบานเนี่ยนะครับเขาก็ไปเล่นอีกมุมนึงนะคุณมนตรีเขาจับได้มุมนึงนะเขาบอกตอนมันต้องลุ้นกันนะเขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหมือนนอนมาแล้วนะครับคนเดิมนอนมาอย่างที่คุณมนตรีว่าพับสนามเล่นแต่ที่น่าสนใจเนี่ยว่าที่ผู้สมัครที่ประกาศลงมาแล้วเนี่ยเขาใช้นิยามแบบนี้คุณมนตรีผู้สมัครสติเฟื่องหรือผู้สมัครที่ดังทางด่าเนี่ยใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันเขาบอกไปดูตรงนั้นจะสนุกกว่าคุณมนตรี
0: ได้วัดกันแหละเที่ยวนี้ครับบางคนก็บอกกรุงเทพจะบินได้แล้วเนี่ยผมโชคดีย้ายทะเบียนบ้านจากกรุงเทพมาสมุทรปราการเลยไม่ต้องบินกับเขา
1: ย้ายแล้วใช่ไหมคุณมนตรีคือต้องบอกแฟนๆรายการนะครับและผู้ที่สนใจด้วยนะครับว่าสนามกทมเป็นสนามที่สำคัญนะครับแล้วก็ต้องดูเพราะมันเป็นดัชนีชี้วัดในการเลือกตั้งสนามใหญ่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันคือว่าถ้าสมมติว่า กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาที่

0: ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงเมืองบริวารต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องจับตานะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันโดยเฉพาะผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าใครที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยก็คงจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับอภินิหารหรือว่านโยบายในการหาเสียงหรือแท็กติกในการหาเสียงแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาคุณมนตรี
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมว่ายิ่งตัดกันไปตัดกันมาเนี่ยนะคะแนนของผู้ว่าเดิมที่เป็นแชมป์เก่าล้านสามเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึงไม่เท่าเดิมอาจจะลดลงเท่าไหร่ก็ตามแต่น่าจะเป็นกอบเป็นกำที่ทำให้คนอื่นๆนั้นเนี่ยมันแชร์กันเยอะเหลือเกินอ่ะ
0: เขาบอกว่าถ้าตัวเลขที่เปิดไม่ใช่ตัวเลขตัวเลือกที่เปิดมาในช่วงนี้นะเขาบอกคะแนนของผู้ว่าจะได้เพิ่มขึ้นคะแนนผู้ว่าคนใหม่ที่มาจากคนเดิมจะได้เพิ่มขึ้นเอาจริงๆนะคุณมันที่ผมก็ฟังเขาวิเคราะห์แล้วก็เออมีความเป็นไปได
1: ้
0: นี่มาจากมุมวิเคราะห์จากวงสุราบานนะ
1: สุราบาน
0: สุราบาน
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเจอวงหนึ่งแล้วจะถามดูว่าจะมีความเห็นที่ไปในทางไหนกันเกี่ยวกับผู้ว่ากทมครับคุณสุภานครับ
0: อ้าวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าไปเรื่องของนะกับความปลอดภัยบนท้องถนนมองผ่านกรณีรถเมย์จอดคล่อมรางรถไฟแล้วก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมแล้วก็คุณมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะแถมท้ายว่าด้วยเรื่องของจังหวะ9การแก้รัฐธรรมนูญด้วยเอ้าเราพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคืบหน้าคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตขณะออกกำลังกายจังหวัดปัตตานีเร่งติดตามตัวคนร้ายจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีเสียชีวิตขณะออกกำลังกายภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันนี้ล่าสุดสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ที่เกิดเหตุยังไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ11นายที่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวอาคารส่วนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารขณะนี้ยังคงรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุว่าเป็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มใดส่วนความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุทรัมป์ผู้นำไต้หวันยังไม่มีแผนคุยกันสหรัฐและไต้หวันยังไม่มีการวางแผนในที่เป็นรูปธรรมในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าอาจต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันก็ตามซึ่งการพูดคุยนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงที่จะสร้างความร้าวฉานระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ทรัมป์จะย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการหารือกับผู้นำไต้หวันแต่แหล่งข่าวต่างยืนยันว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนในขณะที่จีนเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงในครั้งนี้อาจทำลายความสัมพันธ์อันดีและลบล้างความคืบหน้าทางการทูตที่ผู้นำจีนและสหรัฐเพิ่งตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ทดสอบยาน SpaceX บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการปล่อยยาน Starship V3 รุ่นอัปเกรดล่าสุดในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่2จากรัฐเท็กซัสโดยในระหว่างอยู่ในอวกาศยานได้ปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน20ดวงและดาวเทียมจริงอีก2ดวงเพื่อเก็บข้อมูลแผ่นกันความร้อนก่อนที่ตัวยานจะร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียและเกิดระเบิดขึ้นตามรูปแบบการทดสอบความสำเร็จนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างมากก่อนหน้านี้ SpaceX จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายสูงถึงประมาณ60ล้านล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
9: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
10: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนผมคิดว่าหลายท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเราเกิดโศกนาฏกรรมกลางเมืองกรณีรถไฟนะครับรถไฟที่ขนส่งสินค้าของการรถไฟไทยไปชนรถเมย์ที่จอดคล่อมรางของนะครับขสมกมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันบางคนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับในส่วนของผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ควรไปจอดคล่อมรางหรือเมื่อสัญญาณนะครับว่ามีรถไฟมามีการดึงแผงกั้นนะครับหรือว่าในส่วนของแผงกั้นอัตโนมัติลงมาแล้วเนี่ยก
11: ็
10: ควรจะหยุดนะครับแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไปนะครับเมื่อวันวานประวันรุ่งขึ้นเราก็จะเห็นว่าในส่วนของรถที่วิ่งอยู่บนถนนเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับกฎระเบียบในการที่จะหยุดรถเพื่อให้รถไฟผ่านหลายคนก็บอกว่ารถไฟเนี่ยถืออภิสิทธิ์เกินไปถือว่าเป็นรางเฉพาะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวออกมาว่าคนขับรถไฟเนี่ยนะครับไม่มีใบขับขี่นะครับแล้วก็ไม่อยู่ในห้องควบคุมรถแถมบอกว่านะครับเสพยาเข้าไปอีกแต่ตอนนี้ผลตรวจออกมาหมดแล้วปรากฏว่าไม่มีนะครับสารเสพติดเจือปนแล้วก็คนขับรถเนี่ยอยู่ในห้องนะครับบังคับรถเนี่ยตอนนี้ก็ว่ากันไปโดยหลักการแต่ตอนนี้คุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเกิดการสูญเสียนะครับคุณมนตรีเราก็จะเห็นภาพคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายขึ้นมาในโซเชียลเนี่ยบางทีก็วิ่งตัดหน้ากับชั้นชิดนะนะครับแล้วบางทีต่างจังหวัดนี่พิกอัพก็ฟู่ไปเลยนะครับแล้วถ้ามันไปแล้วมันไปไม่พ้นจะทำยังไงแล้วล่าสุดนะผมเห็นแล้วผมค่อนข้างที่จะลุ้นไปด้วยแล้วก็เศร้าใจก็คือรถตู้นะครับบรรทุกนักเรียนเนี่ยต่างจังหวัดไปจอดคล่อมรางโดยที่ไปไม่เป็นอ่ะคุณมนตรีคือหลุดมาจากแผงแล้วไงตกใจเมื่อไปไม่เป็นไอ้ตกลงรถไฟจะมาทางไหนกันแน่เพราะมันมีอยู่หลายรางไงตรงนั้นน่ะก็ปรากฏว่าจนเจ้าหน้าที่ที่ เอาอยู่ที่ตู้อ่ะต้องเดินไปบอกว่าไปเลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ออกมาแล้วพอรถตู้เคลื่อนออกมารถไฟก็วิ่งผ่านรางที่รถตู้คล่อมอยู่เนี่ยอ่ะวันนี้เราจะหาทางออกกันอย่างไรให้มันเป็นแบบแผนให้มันเป็นอะไรที่ยอมรับร่วมกันเราจะไปคุยกับคุณนิกรจำนงนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ตำแหน่งแห่งผลในประเทศก็คือประธานว่าด้วยความปลอดภัยบนมูลนิธิความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับแล้วก็เป็นประธานนะครับเครือข่ายรัฐสภาอาเซียนว่าด้วยความปลอดภัยอ่ะไปคุยกับคุณนิกรกันครับสวัสดีครับคุณนิกรครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณสุพันธ์สวัสดีคุณมนตรีครับเชิญครับ
5: ครับ
10: แหมมันจะไปกันยังไงต่อฮะคุณนิกรว่าด้วยความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยถ้าเรามองจากกรณีที่เกิดขึ้นโศกนาฏกรรมความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี่ดูเหมือนว่าพฤติกรรมการใช้รถของคนที่บนถนนเองเนี่ยก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับแล้วก็รถไฟเองเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องระมัดระวังเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาต้องระมัดระวังแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคนที่ใช้ถนนควรจะเคารพระเบียบข้อบังคับก่อนไหมเพราะว่าถ้าเขาหยุดรอให้รถผ่านไปเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับผู้โดยสารที่เราเข้าใจกันว่านะครับรถไฟเลทอีกแล้วรถไฟคาดเคลื่อนอีกแล้วรถไฟไม่ตรงเวลาเขาบอกส่วนนี้มันก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วยในคุณนิกรฮะ
6: คือผมพูดนำหน้าไปเลยก็แล้วกันว่าเรื่องนี้มันจะเป็นไฟไม่ฟางกองใหญ
5: ่
6: ที่กองเท่านั้นเองแล้วคอยดูผมพูดจริงไหมคราวที่แล้วเนี่ยมีเวลามันเกิดเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้มันคือไฟไม่ฟางนี่เกิดอยู่ทั่วไปมันเป็นสุภาพแต่ว่าไอ้ไฟไม่ฟางกองใหญ่นานๆมันเกิดทีแล้วแสงมันจะเกิดจ้าแต่สุดท้ายมันก็คือไฟไม่ป่ามันก็เงียบหายไปอีกคราวที่แล้วเนี่ยที่รถบัสใช่ไหมนักเรียน21ศพนะครับแล้วก็นั่นก็ครั้งหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยหลายครั้งอาจจะเป็นตามที่คุณกองสนานพูดไปบางคนมันจะมีประเด็นใหญ่แล้วทายว่าจะมีอีกไม่รู้เมื่อไหร่ก็ได้แต่หวาดเสียวกันประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้นะครับเรามาพูดเรื่องแบบเอ็นเขาบอกว่าทางการกรมขนส่งทางรางผมซึ่งเป็นกรมใหม่นะเป็นกรมใหม่
10: ครับกรมใหม่ครับผม
6: กรมใหม่ก็เห็นว่าจะฟ้องทุกรายนะครับที่อยู่บนคล่อมทางอยู่ตรงนั้นอาจจะมอเตอร์ไซค์ด้วยเท่าที่เห็นคงจะไปดูป้ายทะเบียนกันบ้างนะครับแล้วก็จะฟ้องไอ้ตรงนี้มันเป็นการฟ้องเพื่อให้มีผลตามกฎหมายเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าหลักการตัวนี้กรมรางขนาดนี้มากลายเป็นเลกูเลเตอร์คือเดิมเนี่ยเท่ากับการรถไฟก็คือการรถไฟใช่ไหมพอเป็นกรมรางแล้วเนี่ยทุกอย่างที่วิ่งบนล้อบนแบบรางเนี่ยจะไปอยู่กับกรมรางนะครับแล้วก็กรมรางก็ฟ้องแค่เป็นเหมือนเลกูเลเตอร์ก็ฟ้องการของการรถไฟเขาก็คงฟ้องเหมือนกันทีนี้ถ้าไม่ฟ้องแล้วรูปคดีจะเป็นยังไงคุณมนตรีเท่ากับว่าฟ้องไว้ก่อนส่วนผลมันจะเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีไอ้นี่ผมมองไปแบบนี้นะคือฟ้องแบบไม่ใช่ว่าแก้เกี้ยวหรอกฟ้องไปในเชิงคดีเพื่อให้ตัวเองเป็นโจทย์เพื่อให้ตัวเองเป็นโจทย์เพราะตอนนี้ตัวเองเป็นจำเลยครับเป็นไอ้มันขย่งกลับก็นั่นส่วนหนึ่งทีนี้เรามาดูกันว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ผมเนี่ยศึกษาเมื่อกรรมธิการชุดที่25เนี่ยผมเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนนและคมนาคมของสภาชุดนั้นเนี่ยท่านโสภณ ชาลัมเนี่ยเป็นประธานนะครับเราก็ศึกษาอยู่แล้วก็ลงไปในรายละเอียดทั้งหมดเลยทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถตู้แล้วก็รางด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็มีรถไฟเนี่ยชนรถบนรางเนี่ยนะครับในทางตัดเยอะเหมือนกันก็ศึกษาเราต้องเอาภาพตัวนี้มาดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นในการศึกษาคราวนั้นเนี่ยให้ศึกษาปีย้อนหลังคนมันรีคนสุดไปแล้วคนว่าอย่างนี้ครับทั่วประเทศเนี่ยที่เกิดขึ้นต่อปีเนี่ยประมาณ45รายเฉลี่ยนะต่อปีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางลักผ่านทางลักผ่านก็คือคนเนี่ยชอบคือทางรถไฟอยู่ของเขาอยู่นานแล้วแต่ชุมชนเพิ่งอยู่พอเพิ่งอยู่ปั๊บเนี่ยก็ไปทำทางข้ามเอาเองบางทีก็ชุมชนในชุมชนก็ทำกันเองบางทีก็ท้องถิ่นก็ทำให้นะครับ แล้วก็พอไปทำมันก็ไม่มีมันไม่มีแม้กั้นเลยถูกไหมก็ข้ามกันไปข้ามกันมาแล้วตอนหลังในเดินทางด้วย GPS ก็ไปกันแหละไม่รู้ว่าคนจากข้างนอกจะมีปัญหาคนในตลาดนั้นนะเขาไม่มีปัญหาเพราะเขารู้รถไฟมากี่โมง
5: ครับ
6: แต่คนที่ข้ามไปข้างนอกแล้วไปที่เหมือนรถนักเรียนที่ว่ามันพอข้ามทางเนี่ยมันจะนูนใช่ไหมบางทีไปคาอยู่ตรงกลางก็มีเหตุตรงนี้บ่อยแต่ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ประมาณ5ปีที่ศึกษาเนี่ยที่ในกทมไม่มีเลยดนตรีคน
10: น
6: ี้ไม่มีเหตุลักษณะแบบนี้เลยมีก็เฉียวชนบ้างคนที่ไปเดินเบียดกันเหมือนไปยืนฉี่อยู่ทางที่ว่านะครับแล้วก็วันประชุมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เชิญการรถไฟผมถามกลางที่ประชุมว่าถามเถอะผมทำมาตั้งถึงปี63หลังจาก63มาจนถึงปัจจุบันมีบ้างไหมกทมบอกไม่มีเลยทีนี้ดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดคราวนี้มันเป็น extraordinary ซึ่งผมบอกผมไม่สามารถจะรับได้ใช่ไหมคือลักษณะการที่ไปคล่อมเนี่ยมันกลายเป็นเลยเถิดไปแค่เป็นเหมือนกิจกรรมเข้าจังหวะเพราะมาก็แทรกเข้าไปนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นซ้ายที่เกี่ยวคอก็เห็นอยู่คือคล้ายๆผู้คนไม่ค่อยระวังกันคล้ายๆไม่ได้มองรถไฟหรอกเขาข้ามกันไปแล้วก็คิดว่าไปได้แต่มันผสมกันรถติดก็รถติดแล้วก็ไปค้างอยู่นะครับแต่ว่ารถไฟเองนี่ที่10ปี20ปี10กว่าปีย้อนหลังเนี่ยไม่มีการเพราะว่ามันมีระบบควบคุมกันอยู่คล้ายๆว่าเรื่องรถมานะครับแล้วก็การยกการเปิดการปิดการอะไรพวกนี้แถวๆกระทรวงต่างประเทศเราก็เห็นอยู่ว่ารถไฟก็จะมารอทีนี้รถสินค้าเนี่ยมันหนักรถสินค้าเจ้ากรรมมันจะพูดว่าเจ้ากรรมก็ได้ไอ้ขบวนนี้ออกเลยเวลามากี่นาที900นาทีที่ว่า
5: ค
6: ือว่าจริงๆวิ่งตอนกลางคืนมันไปเสียไปอะไรสักอย่างแล้วดีเลย์ก็เลยมาวิ่งกลางวันพอวิ่งกลางวันเนี่ยระบบมันก็มีปัญหาพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ลักษณะการเปิดการปิดก็เลยมีปัญหาคือทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นคือไอ้นู่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก
5: ็
6: มาผิดเวลาไอ้นี่ก็คนขับก็มาอยู่ในสภาพที่คล้ายๆว่าเหมือนจะมีปัญหาอยู่ด้วยแหละคนขับครับแล้วก
10: ็
6: ไอ้คนตีตรงก็เข้าไปผมไปดูสคริปต์แล้วเข้าไปดูในตรงนั้นแล้วออกมาแล้วเดินหันหลังคือทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะสมกันหมดเลยรถเมย์ก็ดันไปค้างอยู่ตรงนั้นไม่ใช่รถขนาดเล็กนะครับแล้วรถก็ดันใช้แก๊สอีกคือมันผสมกันมันเหมือนกับอะไร Final Destination มันเป็นจังหวะผสมกันให้มีความรุนแรงดังนั้นเนี่ยเหตุที่เกิดคราวนี้มันรุนแรงแล้วมันไม่เคยเกิดนะครับมันไม่เคยเกิดทีนี้ปัญหาที่จะแก้ก็เลยงงกันไปหมดไงนี่คิดกันว่าจะไม่ให้จะทำทางข้ามบางเราเคยศึกษาแล้วว่าทำทางข้ามเนี่ยเคยคิดไอ้ตรงนั้นที่ศึกษาเพราะว่ามันทางตัดรถไฟมันทำให้รถติดมากนะครับทีนี้จะแก้ปัญหาเรื่องรถติดยังไงก็ยกลอยพอยกลอยค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับเอามุดดินก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมอยู่บ่อยๆนะครับมันเส้นทางมันเยอะมากก็เลยอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ตอนหลังแก้ก็คือว่าหยุดรถไม่เข้าหัวลำโพงไปแล้วใช่ไหมก็คือว่ามาอยู่สถานีกลางใหญ่เนี่ยอยู่แล้วนะครับก็เท่ากับว่ารถไปได้เยอะเหมือนกันนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าตรงนี้ต้องรับทราบว่ามันเป็นเหตุการณ์เป็นกรณีพิเศษมากนะครับแต่ว่าเราจะไปถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วแสดงว่าผีมันแตกแสดงว่ามันสุกได้ที่แล้วระบบความไม่ปลอดภัยเนี่ยทั้งคนข้ามที่ไม่ระวังไม่เคารพกฎจราจรทั้งระบบรถไฟที่ดำเนินการนี้ผมต่อได้อีกนิดนะจะได้ครบ
5: ครับเชิญคร
6: ับ ตอนเราศึกษาตอนนั้นการรถไฟเขาบอกอย่างนี้เขาแจ้งมาว่าระบบความปลอดภัยของเขามี2อย่าง1ก็คือเขาจะตรวจพนักงานของเขาเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอะไรพวกนี้เป็นประจำเขาว่าอย่างนั้นอันที่2เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะติด CCTVในเส้นทางที่มันคล้ายๆว่าจุดตัดที่มันอันตรายเขาเสนออย่างนั้นทีนี้กรรมาธิการเราเนี่ยก็เลยมีข้อสรุปไป2ข้อข้อที่1เนี่ยก็คือว่าให้ติดตั้ง CCTV เพื่อป้องกันการ ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยก็เหมือนรถพวกนี้อาจจะถ้าเรามี CCTV ครบรถที่ข้ามในระหว่างที่ลักแค่ไม่แบบไม้ลงแล้วหรือว่ามีเสียงดังขึ้นมาให้หยุดและไม่ยอมหยุดจะได้ดำเนินคดีกันได้นะครับ
10: คร
6: ับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามันจะคอนโทรลกับรถไฟแล้วก็เสนอกรรมธิการให้การรถไฟติดระบบ GPS เชื่อมกับระบบ IT มันจะได้รู้ว่ารถอยู่ตรงไหนห่างตรงไหนแล้วใช้ระบบคือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ระบบการควบคุมแบบคล้ายๆว่าไม่ใช่พึ่งคนฮิวแมนเออร์เรอร์เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเสนอไปอย่างนั้นเข้าในสภานะครับเมื่อปี63พอเข้าในสภาแล้วเนี่ยมันก็เลยตามกลไกของสภากับรัฐบาลมันก็ไปที่รัฐบาลไปแล้วรัฐบาลก็ตอบมาแล้วเป็นข้อเรื่องความไปข้อนี้ไม่มีที่เสนอไปข้อนี้ไม่มีตอบมาว่าทำอะไรแค่เฉยไปอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ถามดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังกับโทษกับการดำเนินคดีตามกฎหมายการบังคับใช้กฎหมาย
5: ทีนี้คุณนิกรนะผมเห็นคุณนกรให้สัมภาษณ์ไว้หลายที่หลายแห่งซึ่งก็แน่นอนน่าจะเป็นปัญหาคือลักษณะเฉพาะของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งมันเป็นชุมชนเป็นเมืองใหญ่จราจรติดขัดอยู่ตลอดนะดังนั้นเนี่ยอาการที่จะบอกว่าต้องอยู่หลังเส้นนี่นะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยดูเหมือนเนี่ยมันยืดหยุ่นกันมาตลอดป้องป้องป้องแล้วก็ไปกันแล้วก็หันซ้ายหันขวาไม่มีก็ยังแทรกไปอยู่อีกบ้างด้วยความเร่งรีบหรือว่าโดยเฉพาะเหตุจุดที่เกิดเนี่ยมันระยะเป็นจุดตัดที่มันไขว้กันไปไขว้กันมาและข้างหน้าก็จะเป็นไฟแดงเป็นสี่แยกมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันพันกันไปหมดถ้าจะยึดตามกติกาตามอะไรจราจรเป๊ะๆต้องหลังเส้นหลังเส้นเนี่ยชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้หรือทีนี้จะทำยังไงคุณนิกร
6: ผมดูแล้วกับความคิดที่จะยกระดับขึ้นหรือเจาะไปดูโมงลงไปเนี่ยคุณมติใช้รถไฟฟ้า BTS บ้างไหมแถวๆ
5: เคยใช้ครับเคยใช้ครับ
10: ผมใช้ประจำนะ
6: เห็นในที่ขั้นไหมก่อนที่จะขึ้นเนี่ยคืออย่าไปยืนขอบนะแต่ว่ามีอันแต่เขาใช้โฆษณาก็ใช้นะมันจะเป็นอันลิ้นยื่นออกมาแล้ว
10: ครับ
6: คือไม่ต้องไปคุยยามก็ไม่ต้องมาดูฝ่ายรปภไม่ต้องมาดูคือไปไม่ได้อะผม
5: ว่าม ัน
6: เป็นแบบนี้
10: ต้องกั้นไว
6: ้คือคนไทยเนี่ยมีกฎหมายก็ไม่เคารพกฎหมายเลยที่ตายกันเยอะวัน40-50เพราะว่าไม่เคารพกฎหมายนี่แหละรู้จะว่าอะไรยังไงทำอะไรได้จานใจคือใจแท้ท่านเนี่ยกฎหมายก็ส่วนหนึ่งในการตรวจจับอย่างผมบอกพอไฟฟางมันมอดก็เดี๋ยวก็เงียบไปนะครับไอ้งานนี้เฉพาะเคสนี้เนี่ยบางทีเนี่ยการทำเป็นลิ้นยื่นออกมาแบบจีนผมว่าน่าจะดีเลยล่ะคือคุณไปไม่ได้ยกเว้นคุณจะถ้าเป็นจักรยานคุณจะปีนข้ามไปแต่รถอื่นข้ามไปเอาอย่างนี้ขาดกันไปเลยดีกว่าแล้วก็ถ้ามันไล่ไปทางข้างๆใช่ไหมคุณมนตรีคือมันเอาไปเก็บด้านข้างเนี่ยมันก็ไม่กี่ขวางทางใครเพิ่มไปตามเส้นทางรถไฟไม่ใช่เหร
10: อ
6: ผมว่าน่าจะดีกว่าไอ้ไม้ที่ลงมามันยังแทะไปข้างล่างได้แล้วกว่าจะเห็นนี่ถึงเวลามันก็ค่อยๆไหลออกมาทีนี้ถ้าอยากให้ชนรถแล้วตรงนั้นเข็นรถไฟถ้าชนรถคุณก็ต้องจ่ายเองเพราะว่าคุณไปอยู่ในเขตที่ขาวสีเหลืองเส้นเหลืองผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีคือเอากฎหมายมาบังคับใช้กันนะเดี๋ยวสักพักก็ลืมกันไปอีกค่อยดู
5: ครับ
10: คุณนี่ก็ยัง
5: ดีมากเชิญช
10: มมีคำถามมาว่าเอาแบบนี้ได้ไหมอันนี้ชาวบ้านเขาก็มีวิธีคิดของเขาอีกมุมหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยคนขับรถเนี่ยจะกลัวไฟแดงไฟเขียวมากกว่าไอ้เครื่องหมายกั้นหรือว่าเหล็กกั้นของรถไฟย้ายไฟแดงไฟเขียวหรือติดไฟแดงไฟเขียวตรงทางข้ามตรงที่รถไฟทางรถไฟได้ไหมพอนั่นมาก็ให้สัญญาณเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ประจำป้อมกดไฟแดงเลยอันนี้มีความเป็นไปได้ไหมนั่นคือเรื่องนึง
6: มันเคยเห็นไฟแดงไหมล่ะปัจจุบันเนี้ยโดยเฉพาะแคปขอทักหน่อยไม่เกี่ยวกับไฟแดงวางไปมองหันไปดูก็ชุบไปเลยครับเหมือนกันทีนี้คือไฟเขียวไฟแดงเนี่ยคุณมนตรีคุณสุพันมันสู้ไฟปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งของรถไฟไฟนั้นน่ากลัวกว่าไอ้ไฟที
10: ่
6: แ
10: คบ
6: ใช่ไหมเป็นแต่ว่าเอาไม่อยู่เอาคนไทยไม่อยู่แล้วนู่นเลยดีกว่า มีลิ้นแบบเหล็กเลื่อนออกมาเลย
10: กับเลื่อนออกมาเลย
6: แล้วก็คุณไม่ต้องไปอ่ะหยุดคุณหยุดไปเลย
10: ครับ
6: แล้วมันจะดีกว่าเอาคือพอไปแล้วจะแซะไปแซะมาเดี๋ยวสักพักก็ลืมกันอีกวันนั้นเนี่ยขนาดเขารถชนกันเพิ่งเสียชีวิตกันไปแบบผู้ที่เสียชีวิตอาจจะยังอยู่แถวนั้นเลยพอบ่ายสองของวันนั้นเอาอีกแล้วใช่ไหมที่กล้องไปจับดูก็เหมือนเดิมอีกแล้วรถเมย์อาจจะถูกห้ามว่าอย่าใช่ไหมแต่ว่าพอมันไหลตามกันไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แล้วจะทำไงทีเนี้ยเดี๋ยวก็ไปแบบเดิมผมว่าแบบนั้น
5: ก็อย่าให้มันเป็น
6: ถูกขวาง
5: ไปกองใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกจะได้เป็นอนุสติร่วมกันแต่เกิดไม่เกิดยังไงก็ตามไม่น่าจะให้มันเกิดเพราะว่าที่คุณนิกรบอกตั้ง5ปีเนี่ยในกรทมไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ
6: ้
5: น
6: ไม่มีแล้วหลังจากนั้นมาตั้ง63มาจนถึง69ก็ไม่มีไม่เคย
10: ก็นี่ผมถามเป็นความรู้คุณ
6: อาจจะเป็นอิทธิพลของดวงดาวหรือเปล่า
10: แม่โหนแม่โหนฟองคุณนิกรผมถามเป็นความรู้หน่อยนะครับก็เคยข้ามถนนแล้วก็คุยกันกับคนที่รอข้ามถนนอยู่ที่เกาะกลางอ่ะเขาก็บอกเออทำไมก็คืออย่างนี้ฮะก็คือว่าเวลาเราจะข้ามถนนเนี่ยนะครับเราจะมีสัญญาณไฟคนข้ามถนนเนี่ยซึ่งผมกดมาจากอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องมาออยู่ตรงเกาะกลางนะครับที่จะให้รถอีกฝั่งนึงหยุดให้เพราะว่าสัญญาณมันไม่ตรงกันแล้วคราวนี้เนี่ยบางทีหยุดอยู่ตรงเกาะกลางอ่ะก็ต้องระวังข้างหน้าข้างหลังเพราะคนก็อัดเข้ามาเอ๊ะมันจะเกิดอุบัติเหตุไหมทำไมเขาไม่ทำให้เวลามันข้ามแล้วมันข้ามโฟลว์ไปทั้งสองฝากถนนทั้งสองเลนอะไรเลยฮะทำไมเขาต้องแบบเอามาพักไว้ที่เกาะกลางด้วยมันไม่แบบกดจากตรงนู้นมาก็พอเขียวให้คนข้ามได้ก็ข้ามมาตลอดเลยแบบนี้ครับผม
6: มันแล้วแต่ระยะของถนนนะคุณสุพันไปดูตรงที่จุดหมอกระต่ายที
5: ่ใช่คุณหมอกระต่าย
6: เราก็รณรงค์เราก็บ่นกันจนท่านเขาติดแล้วตรงนั้นเนี่ยพอกดแล้วมันจะสองข้างทีเดียวแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะลงมาลาดวิถีเนี่ยตรงกับที่คุณสุพันพูดอีกอันนึงที่ตรงลงมาลาดวิถีพอมาปั๊บเนี่ยคนมันเยอะแล้วถนนมันสั้นใช่ไหมพอข้ามมาก็มาอยู่ตรงกลางแล้วก็เขาก็เลยหักก็คือข้ามตรงขย่งกันน่ะแล้วคนก็มาเกาะกลางมันขยายก็คือว่าไอ้ด้านนี้ของถนนอยู่ตรงนี้แล้วเลยไป10เมตรถึงจะอยู่อีกข้างนึงมันเท่ากับเกาะเนี่ยรับคนได้เยอะก็ผมก็ยังเออใช้ได้คิดแบบนี้ประมาณนี
5: ้
6: คือถ้าถนนมันยาวเนี่ยมันก็จะลำบากแต่ว่าเขาก็มาครึ่งนึงแล้วมาค้างอยู่ที่เกาะกลางแล้วเกาะกลางของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแคบมันไม่เหมือนเดิม คนอยู่กันเลยยืน2คนก็ล้ําลงไปในถนนแล้ว
10: ครับ
6: ก็เห็นด้วยว่า
10: ไอ้คนหลังก็พยายามจะแทรกเข้ามาในกลุ่มคนเพราะว่ากลัวรถจะเฉี่ยวบั้นท้ายก็ไปดันในข้างหน้าหล่นไปในไอ้ถนนที่รถกำลังวิ่งอยู่อีกเนี่ยก็โอ้ยวีดวายกันพอได้ผมก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ทำให้มันใจนี่หันไปคุยกับคนข้างๆก็บอกเออ
6: ถ้าว่าทำตรงเนี่ยก็คือว่าถนนแบบก็ได้แต่ถ้าทำทีละอันเนี่ยอาจจะต้องขยแยงเหมือนที่หน้าลาดวิถีอ่ะทางโรงพยาบาลตรงนั้นผมยังคิดว่าโอ้เท่ผมฟังนิดเดียวผมเคยทำแผนเรื่องความปลอดภัยทางถนนแผนหนึ่งที่ใช้ในเมื่อปี46แล้วก็ใช้4ปีปรากฏว่าได้ผลจากตอนนั้นเนี่ยตอนผมเป็นรัฐมนตรีเสียชีวิตอยู่22คนต่อแสนประชากรผมก็ทำแผนขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการโดยการที่ว่าใช้เวลาแล้วก็สิ้นปีเนี่ยเราตั้งใจจะลดให้เหลือ20ลดได้ 18.6 เลยคุณมนตรีคนสุพรรณคือมันได้ผลมากเป็นแผนแรกที่ได้ผลหลังจากนั้นขึ้นเป็น32ต่อแสนประชากรแล้วคือ20,000กว่าตอนนั้นที่ได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมข้อหนึ่งเนี่ยผมใช้5 E E แรกคือ enforcement
10: คร
6: ับเข้าใจไหมคือของเราเนี่ยกฎหมายเรามีเยอะมีไม่แพ้ประเทศอื่นหรอกเรื่องนวัตกรรมเรื่องวิศวกรรมจะถนนเราก็ดีพอสมควรถนนเราดีแต่ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องการระบบเนี่ยของเราก็ดีระบบรถพยาบาลเวลาเอาไปหาหมออะไรพวกนี้ก็ดีมีเยอะพ
10: อ
6: แต่ว่าจุดแรกที่ทำให้ตายเยอะคนไม่เคารพกฎหมายทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับการว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากการจัดการเรื่องการให้เคารพกฎหมายก่อนกฎหมายมีเยอะมากแล้วเราผมต้องเพิ่ม อยู่ในกรรมาธิการเพิ่มโทษเป็น4เท่าไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่เองแล้วก็ถ้าบังคับไม่ได้ก็เหมือนเดิมอีกมีปัญหาข้อนี้ข้อแรกตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยใบขับขี่ไม่มีผมก็ส่งหน่วยไปทำใบขับขี่ให้ไม่ทำใช้วิธีใหม่จับพอจับแล้วมาทำกันเองอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนไทยทำอะไรด้วยตามใจก็ไทยแท้เนี่ยต้องบังคับใช้กฎหมายกันหนักๆแล้วก็แต่บอกให้รู้ว่ามันเพื่อพวกคุณเองนะเพื่อชีวิตของคุณเองไม่งั้นเนี่ยแก้ไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันประเด็นที่เราคุยอยู่ถ้าไม่บังคับจดกฎหมายก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เดี๋ยวก็ลืม
5: มาอีกสักแก้ไหมครับคุณนิกรตอนท้ายเพื่อจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังดูเหมือนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับร่างของพรรคภูมิใจไทยกำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แน่นอนที่สุดนะพรรคประชาชนเขาก็เห็นว่าเป็นร่างที่ขัดกับหลักการของพรรคประชาชนที่วางเอาไว้ทั้ง3หลักเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าสูตรสสร.ดูแล้วสับสนอธิบายสั้นๆ สักนิดหนึ่งว่ามันขัดทั้ง3หลักของอีกพรรคแล้วก็อีกพรรคก็มองว่าสูตรที่ยังไม่เสด็จน้ำไม่ลงตัวดูแล้วก็สับสนนะครับคุณดีกว่าครับ
6: คือหลักการของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าให้สสร.เป็น
5: ประชาชน
6: ตั้งโดยตรง
5: ครับ
6: แค่หลักแรกก็เดี้ยงแล้วแล้วล่วงมันไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
5: ครับ
6: ก็จะเอาตรงเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อะมันโดยหลักก็คือเหมือนฟุตบอลเนี่ยพอเรายอมแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเคารพกฎไม่งั้นเนี่ยมันเล่นไม่ได้คุณจะคล้ายๆว่าออฟไซด์แล้วก็จะเข้าไปยิงตอนออฟไซด์ออฟไซด์นั้นออฟไซด์ออฟไซด์เขาก็ดีดลูกออกแล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับก็คือว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ผมยังติงว่าถามกันไปถามกันมาตอนแรกที่คุณบันทีจำได้ผมพูดเรื่องนี้ว่าทำประชามติต้อง3ครั้งใช่ไหมผมพูดมาไม่รู้กี่ปีแล้วแล้วก็ไปพิลี่พิไลกันทำสองครั้งสองครั้งไปถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกสุดท้ายเนี่ยเสียเวลาไป 3-4 ปีที่จริงเสร็จไปแล้วใช่ไหมก
5: ็
6: คือว่าถอยกลับไปถอยกลับไปไม่ยอมเดินไปข้างหน้าผมเชื่อว่า3ปีเพราะผมมีประสบการณ์และอันนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อว่าถ้ามาจากการนั่งโดยตรงเสร็จถูกตีล่วงลงมาอีกแล้วมันเราจะเสียเวลาไปขนาดไหนคือถ้าคิดว่าจะทำแล้วมันดูเท่เนี่ยหลักการแรกก็คือไม่ใช่มันสำเร็จแต่มันเท่มันดูดีมันก็จะสำเร็จนะครับคือรายละเอียดอื่นๆก็เหมือนกันเพราะเนี่ยไอ้หลักการที่ว่าเป็นของพรรคท่านก็ร่างมาเลยร่างของท่านน่ะเสียงพออยู่แล้วจะเอากี่หลักใส่เข้ามาเลยไปสู้กันในชั้นกรรมาธิการนู่นไปสู้กันในสภานู่นอันนั้นเองของท่านอภิสิทธิ์เองก็เดี๋ยวต้องไปคุยเขาคืออย่างนี้ที่จริงผมก็มีส่วนร่างเหมือนกันหลักการที่เราให้เนี่ยนะครับหลักการที่ว่าไม่รู้จะตกลงไงแล้วเพราะว่าถ้าให้สภาเลือกเขาก็บอกว่าได้สีน้ำเงินหมดเขาก็เชื่อว่าวุฒิมาเป็นสีออกไปทางน้ำเงินนะฮะแล้วก็พักในเมื่อคุณได้190กว่าพักรัฐบาลเพราะคุณก็เอาหมดเนี่ยเอาอย่างนั้นไม่ได้เอาละโอเคถ้าอย่างนั้นเอามาใช้สัดส่วนกันแล้วกันที่ประชาชนเลือกเข้ามามาเท่าไหร่ก็ว่าไปมันก็คือ20บิดหนึ่งที่เขาเคยเสนอกันคล้ายๆกันนั่นแหละไอ้เรื่องนี้ที่มันยังไม่เคลียร์เพราะมันเป็นหลักการคุณมนตรีรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเขียนลงรายละเอียดไม่ได้มันต้องไปว่ากันในชั้นกรรมาธิการแล้วในนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นไปตามที่ประธานรัฐสภากำหนดใช่ไหมฮะก็คือหลักการที่แบ่งเป็นของใครของสัดส่วนใครสัดส่วนมันในรัฐสภารัฐสภาต้องมีการเลือกอยู่แล้ว
5: คือจะไปออกแบบวิธีการกันต่างหากแต่มีหลักประกันให้แน่ๆว่าไม่ใช่กินรวบแต่เป็นเรื่องที่คิดตามสัดส่วน
6: คือเอาความเป็นว่าถ้าเทเข้าไปแล้วให้สภาเลือกเป็นไปได้อย่างที่ว่าแล้วก็อย่างเหมือนกรรมาธิการนะครับมันจริงถ้าตกลงกันว่าให้โหวตกันนะกรรมาธิการมี15คนฝ่ายรัฐบาลเยอะกว่า
5: ก็ได้หมด
6: ฝ่ายรัฐบาลก็เอาไปทานไปหมดสิเขาก็เลยมีข้อตกลงกันเป็นข้อตกลงไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญนะ
5: ครับ
6: กรรมาธิการ
5: ให้ที่ประชุมร่วม3ฝ่าย4ฝ่ายมาหาข้อสรุปร่วม
6: กันก็ไปสรุปกันที่ว่าจะเอายังไงแล้วก็ไปเคลียร์กันเป็นรายละเอียดแต่หลักการเอาตามนี้เพราะว่าแฟร์ที่สุดแล้ว
5: ทีนี้มันมีอยู่นิดหนึ่งคุณนี่ก่อนเรื่องของสสร77คนจากจังหวัดละ1คนนะบวกกับอีก23นักวิชาการนะทีนี้พอมาถึง ยึดตามสัดส่วนเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าพรรคไหนที่ได้สัดส่วนลำพูนสัดส่วนเชียงใหม่หรือภาคใต้หรือจะยึดเอามาแบ่งกันก่อนแล้วก็ว่ากันไปตามที่ได้ตกลงกันเอาไว
6: ้ครับ
5: มันจะมีจังหวัดละหนึ่งคน
6: ครับตรงนี้ไงที่ผมบอกว่าต้องไปคุยกันใช่ไหมแต่ขึ้นมาหลักประกันในหลักการแรกก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นกทม.ลำพูนอะไร77คนเนี่ยก็มันเป็นสัดส่วนที่ว่าได้กันไปตามสัดส่วนที่ประชาชนเลือกมาเอาคนแรกก่อนก็คือวุฒิ200ก็ว่าไปสัดส่วนตามประชาชนเลือกมาก็คือจำนวนส.ส.ในสภานั่นแหละเป็นหลักใครได้เท่าไหร่ก็ยืนเท่านั้น
5: คือถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นประธานกรรมการก็จะได้เห็นภาพเลยว่าพรรคนี้ได้ตำรวจพรรคนู้นได้ปกครองพรรคนี้เพราะนั้นเนี่ยก็จะเคาะกันซะให้เรียบร้อยก่อน
6: ต้องไปตกลงกันเองหรือถ้าตกลงไม่ได้จับสลากกันของกรรมาธิการก็มีจับสลากกันก็มี
5: เห็นภาพทีนี้คุณนิกรผมต่ออีกนิดนะเวลาไล่หลังมาคืออย่างตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างไปแล้วและประชาชนก็กำลังจะเสนอผมเห็นคุณอภิสิทธิ์ท่านบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมเสียงซึ่งอันนี้ขอเป็นความรู้หนึ่งก็คือใครที่ลงไปแล้วเสนอร่างแล้วเนี่ยหนึ่งชื่อก็เสนอได้ร่างเดียวไม่สามารถที่จะมาสนับสนุนอีกร่างหนึ่งได้เพราะได้สนับสนุนร่างไปแล้วหรือคนหนึ่งสามารถสนับสนุนได้หลายร่างครับ
6: ร่างเดียวร่างเดียว
5: โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ภูมิใจไทยไม่เหลือไว้ให้ใครแล้วเพราะท่านประธานรองประธานท่านคงไม่ลงชื่อเพราะภูมิใจไทย190ลงชื่อหมดส่วนประชาชนอาจจะกันเอาไว้สักเหลือไว้19ตรงเนี้ย19คนจะไปให้เพื่อไทยจะไปให้ประชาธิปัตย์ซึ่งก็ต้องไปดูว่าหลักการตรงหรือไม่ตรงกันโอกาสในการที่พรรคเพื่อไทยก็ดีพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีเนี่ยจะมีร่างของตัวเองก็น้อยสิครับเพราะว่าต้องได้ทั้ง100เสียงนะครับ
6: ไม่ใช่น้อยไม่มี
5: โอ้
6: มีร่างของตัวเองไม่มีมันต้องยอมรับคราวที่แล้วอ่ะพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยมี10กว่าเสียง11เสียงเราก็ต้องไปขอเขาขอลงนามขอลงชื่อผมก็ต้องไปขอก็ลงชื่อไปลงชื่อกับพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าเราก็เป็นผู้น้อยนี่ใช่ไหมคือเราอยากจะได้แค่นั้นเองเราก็ได้สิทธิ์เท่านั้นนะครับเราก็ขอมีชื่อด้วยตอนนั้นเป็น3ร่างร่างของพรรคประชาชนร่างนึงนะครับแล้วก็ผมนี่อยู่กับประชาธิปัตย์นะครับเราไม่ได้อยู่กับพรรคประชาชนตอนนั้นเราไปเซ็นกับของประชาธิปัตย์ก็ได้มาเกินร้อยก็ได้มา1ร่างใช่ไห
5: ม
6: แล้วก็มีของฝ่ายค้านก็อีก1ร่างเป็น3ร่างคราวนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้พรรคเพื่อไทยมากสุดตอนนี้ก็77 70กว่าใช่ไหมประชาธิปัตย์ก็20กว่าใช่ไหมก็ไปรวมกันแล้วเดี๋ยวก็คงทำได้แต่ที่ประเด็นที่ว่าใครจะให้ใครไปนะครับให้อย่างเช่นที่เขาบอกว่าชิคเกอร์จะอยู่ที่พรรคกล้าทำแต่พรรคกล้าทำไปร่วมเซ็นให้จริงๆผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรเพราะว่าไปร่วมเซ็นกันมันจะได้เป็น3ร่างเป็น3มิติของพรรคประชาชนก็มีหลักการ3หลักการหลักของเขาว่าไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีสุ่มเสี่ยงเหมือนกันถ้าหลักการไปค้านกับรัฐธรรมนูญมากเกินไปเนี่ยนะครับคือท้าทายไอ้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไปเนี่ยเขาจะช่วยรับร่างนั้นด้วยพิจารณาเขาจะไม่รับเอาอ่ะถูกไหมเขากลัวว่ามันจะผิดไปโหวตในร่างที่มันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความผิดจริยธรรมได
5: ้นี่ไงคุณนิกรเอาไปเอามาแล้วเนี่ยอาจจะมี2ร่างเป็นตัวยืนแล้วล่ะตอนนี้ร่างภูมิใจไทยกับร่างประชาชนส่วนอีกร่างหนึ่งไม่รู้ว่าจะรวบรวมได้หรือไม่ได้แต่ถ้าได้ก็จะ
6: ผมหวังว่าคนจะได้นะพยายามทำให้ได้เดี๋ยวมันจะได้มี3ร่างจะได้เป็น3มิติ
5: แต่ทีนี้3มิติที่ว่านั้นเนี่ยเอาล่ะภูมิใจไทยชัดเจนไม่แต่หมวด1หมวด2ประชาชนเนี่ยเขาเปิดกว้างซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีหลักประกันอะไรให้ดังนั้นการรับหลักการวาระแรกเนี่ยโอกาสที่จะรับทุกร่าง2ร่าง3ร่างแล้วค่อยเอาร่างใดร่างหนึ่งเป็นร่างหลักเหมือนที่ผ่านมามันจะเกิดไหม
6: ผมดูว่าถ้ามีเพื่อไทยนะมีพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยหมวด1หมวด2เค้าตั้งแต่ต้นมาเค้าไม่มี
5: ไม่เอา
6: ไม่มีปัญหาตรงนั
5: ้
6: นแล้วก็ที่เค้าคุยอยู่นะครับก็คือว่าคุณจตุรนต์เองก็พูดชัดว่าไม่น่าจะเลือกตั้งโดยตรงได้แล้วนะครับเพราะว่าคือทางนี้เค้าอยากจะให้มีนะครับ ที่มันเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นในฝันแล้วก็พูดไปเพื่อจะได้มีภาพทางการเมืองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้หรือไม่ก็ถ้าถูกงัดทิ้งไปก็คือว่าพรรคอื่นไม่โหวตให้เดี๋ยวก็ไปบ่นอีกว่าพรรคอื่นไม่โหวตให้ก
5: ็
6: อยู่ที่ว่าหลักการนั้นมันไปขัดคำวินิจฉัยเป็นผมก็ไม่โหวตให้ใช่ไหม
5: เอาเป็นว่า
6: อย่าโทษกันก็เดินไปเลยในเส้นทางของใครของมันกัน
10: ครับ
5: ครับคงมีอย่างน้อย3ร่าง2ร่างและอาจจะมีถึง3ร่างนะคุณนิกรนะฮะ
6: น่าจะมี3ร่างได้ผมหวังว่าถ้ามี3ร่างแล้วจะดีอยากให้มี3ร่างคร
5: ับ ครับครับ
10: นี่ก็เบื้องต้นว่าด้วยเรื่องของกลไกในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณนิกรมากครับขอบพระคุณครับ
6: ครับแล้วก็มีดีครับขอบคุณครับ
10: ครับ
5: ครับ
10: นะครับ
5: คุณกรสำนวน
10: สอบบัญชีรายชื่อนะครับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เรื่องของดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับมาพูดคุยนะครับความคิดเห็นของแฟนๆรายการเรานะครับก็ต้องบอกว่าหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้พักกันสักครู่ครับ
5: ครับ
9: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
8: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์กลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายเราก็เปิดประเด็นคุยนะครับก็หลายเรื่องนะครับที่เราว่ามาแฟนๆรายการก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาแล้วล่ะแต่ที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยต่อเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเอาไงกับพวกเราเนี่ยเอาไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งรู้สึกว่าเขาจะประชุมกันมา2รอบแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะคุณมนตรีก็มีการไลฟ์สดกันก็ทำให้ประชาชนได้รู้นั่นก็คือการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนว่าด้วยเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนะครับก็มีข้อเสนอกันโอ้เรียกว่าในส่วนของโฆษกของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็บอกโอ้ขอบคุณมากแล้วก็เห็นอะไรหลายอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะไปนำเสนอนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในส่วนของภาคประชาชนเองก็คาดหวังว่าสิ่งที่เสนอไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับการพิจารณาเอาไปปรับใช้ในการปรับโครงสร้างเรื่องของพลังงานเขามีพูดมาเลยนะคุณมนตรีเรื่องราคาน้ำมันเรื่องค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องค่าก๊าซเนี่ยว่ากันหมดเลยคุณมนตรีครับ
4: คือผมไปติดใจเรื่องค่าไฟสีแนวทางของท่านเนี่ย
3: คือ
4: สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างกลายเป็นว่าคนที่ใช้น้ำมันผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งเบนซินก็ต้องไปอุ้มแก๊สโซฮอลหรือไปอุ้มพวกดีเซล E20 อะไรพอมาถึงไฟฟ้านะครับก็ต้องให้ใช้หลักเดียวกันหลักในผมด้วยความเคารพนะถ้าใช้คำนี้เตี้ยอุ้มคอม
3: นะ
4: คือไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เขาใช้ไฟเกิน400ยูนิตหรือ401ขึ้นไปนั้นน่ะเขาจะมีสตุ้งสตังเขาอยู่ด้วยกันเยอะหนึ่งแล้วก็เขาอาจจะต้องไม่รู้สารพัดอย่างก็อยู่ในครัวเรือนตรงนั้นมันก็เลยต้องใช้ไฟมากหน่วยมากหน่วยก็เลยกลายเป็นว่านะจะลดให้กับรายเล็กแล้วก็เก็บรายใหญ่เพิ่มนะตามสูตรที่เขาบอกมีอยู่ในช่วงหนึ่งที่ทางเลขาธิการสำนักงานกกพ.เขาแถลงเนี่ยเขาบอกผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยจะจ่ายค่าไฟประมาณ5บาทต่อหน่วยเพื่อนำส่วนต่างไปอุดหนุนกลุ่มใช้ไฟต่ำกว่า200หน่วยนะก็จะแตกต่างอะไรอ่ะถ้าบอกว่า400หน่วยเขาไม่ได้คนรวยแต่เขามีความจำเป็นจะต้องใช้เยอะแอร์ 2-3 ตัวก็ไปแล้วนะเพราะนั้นเลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้รวยเขาก็อยู่ในภาวะที่เตี้ยแล้วก็จะให้ไปอุ้มคอมตรงนั้นอีกมันจะแตกต่างกันตรงไหนในหลักของท่านใช้มากจ่ายมากนะฮะมันก็เลยออกมาตามสูตรแบบนี้เอาเป็นว่าท่านไปคิดมา4แนวทางเนี่ยนะโมเดลของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่ไม่เกิน200หน่วยเนี่ยนะฮะก็จะได้ในราคานะเขาคิดออกมาสูตรหนึ่งก็คือถ้าเดิมจ่ายอยู่700นะก็จะจ่ายประมาณ600ลดลงไปนะอันนั้นคือ200ถึง400ขออภัยนะครับแต่ถ้าเกิน400ขึ้นไปนะก็จะกลายเป็นว่าเฉลี่ยที่5บาทต่อหน่วยต้องจ่ายแพงขึ้น
3: อ
4: ันนี้คือเป็นเรื่องที่ท่านไปคิดสูตรที่ผมสรุปสั้นๆว่าเป็นสูตรเตี้ยอุ้มคอมครับคุณสุปันครับ
3: ครับเรื่องนี้เนี่ยพวกด้วยเรื่องพลังงานเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคุณมนตรีนะ
4: ค
3: มนาคมเขาเตรียมที่จะเยียวยา7กลุ่มขนส่งนะครับแล้วตอนนี้กระทรวงการคลังก็รับลูกแล้วกำลังจะหาช่องใช้งบเหลือจ่ายตึงราคาค่าโดยสารแล้วก็เขาบอกสัปดาห์หน้ามาว่ากันต่ออันนี้เป็นคำฝากของผมแล้วก็คนที่ใช้ในส่วนของรถโดยสารแล้วกันทั้งโดยเฉพาะรถโดยสารร่วมในคุณมนตรี
4: ครับ
3: คือชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าราคาพลังงานมันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นก๊าซเป็นน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถประจำทางเนี่ยนะครับก็ต้องปรับราคาชาวบ้านเขาบอกว่า กรมการขนส่งเนี่ยนะครับช่วยออกไปดูแล้วก็ไปกำหนดราคาที่มันเป็นทางการหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยแต่ละสายแต่ละชนิดโดยสารเนี่ยก็ปรับราคาขึ้นเองกันตามอำเภอใจคุณมนตรี
4: ม
3: ันจะไม่ได้อิงราคาอะไรบางทีผมถามว่าอิงราคาอะไรครับเนี่ยก็บอกน้ำมันเนี่ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยน้ำมันมันขึ้นราคาเนี่ยพลังงานขึ้นราคาหมดคุณไปอยู่ไหนมาไม่รู้เรื่องเลยไงผมก็บอกรู้ครับแต่ว่าไอ้มาตรฐานในการปรับขึ้นราคาเนี่ยปรับจากอะไรอะไรเป็นฐานคิดคือตอนนี้มันโกลาหลไปหมดเลยนะคุณมนตรีนะเรื่องนี้นะเวลาเราขึ้นรถไปเนี่ยเขาเวลาลงรถเนี่ยเขาเรียกเก็บเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ต้องจ่ายเขานะ
4: โดยเฉพาะนี่คุณปันขอแทรกนิดหนึ่งผมเนี่ยนานทีปีหนนะมีอยู่วันหนึ่งก็ไม่ได้เอารถไปนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็มาต่อรถเมย์ซึ่งเขาก็จะคิดเรา14บาทนะมาลงแถวแถวบางนาทาวเวอร์จากอุดมสุขมา14บาทเราก็ให้เหรียญ10กับเหรียญ5ไปเขาไม่ทอนนะฮะเขาถ้าบอกผมว่าไม่มีเหรียญก็คงไม่เป็นไรแต่เขาไม่ทอนให้แต่ตั๋วมาโอเคบาทเดียวไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นวันหนึ่งสักหลายๆคนน่ะอะไรอย่างเนี้ยก็กลายเป็นการขึ้นราคาโดยที่ไม่ต้องแจงและบาทเดียวคุณสุพันเอามาเล่าให้ฟังประสบการณ์ตรง
3: คือเนี่ยเล่าให้ฟังนะคุณมนตรีถ้าไปรถบขสเนี่ยนะรถบขสที่สังกัดบขสเนี่ยขนส่งเนี่ยโดยตรงเนี่ยอันนี้จะหน้าตั๋วมันจะชัดเจนอยู่แล้วไงคุณมนตรีแต่ถ้าเป็นรถร่วมเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นตามอำเภอใจเขานั่นแหละเขาเนี่ยจะตั้งราคาเท่าไหร่แล้วเรื่องนี้นะคุณมนตรีเป็นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วกรมการขนส่งนั่งทำอะไรอยู่อ
4: ่
3: ะไม่ไปประกาศราคามาตรฐานแล้วชาวบ้านเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะน้ำมันลงราคามันก็จะประค้างตึงอยู่ปรับอาจจะปรับลงมา 2-3 บาทแต่ราคามันขยับเกินไปแล้วไงคุณมนตรีขยับเกินมาตรฐานที่กรมการขนส่งนะครับกำหนดไว้แล้วเนี่ยผมก็มานั่งก็จริงของเขานะก็จริงของเขาแล้วแหมผมไม่สามารถจะเอาคำพูดชาวบ้านที่เขาพูดมาได้เนี่ยคุณมนตรีเพราะว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็จะคุยกันเนี่ยโอ้ยราคาปรับขึ้นไปเนี่ยมันติดป้ายไว้แค่นี้แต่เวลานั่นนะมันจะปรับเพิ่มก็ไปอีกเนี่ยคุณมนตรีผมก็นั่งฟังแต่ก็ขออนุญาตไม่เอามาออกอากาศด้วยกันเพราะเดี๋ยวกสทช.เขาจะมีงานทำว่ามีคนไปร้องว่าผมใช้วาจาไม่สุภาพในการจัดรายการนะคือมันผมฟังดูก็ถูกของชาวบ้านเขานะถ้ามันเขาเข้าใจได้ว่ามันต้องปรับแต่ว่าขอมีมาตรฐานหน่อยได้ไหมนะครับประกาศมาเลยว่าคุณจะต้องปรับเพราะว่ากรมการขนส่งเขาจะมีหลักคิดเป็นสูตรคำนวณราคาไงแล้วยิ่งเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินเยียวยาเนี่ยใช่ไหมจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยนะครับแต่ละประเภทขนส่งเนี่ยทั้งรถโดยสารทั้งรถบรรทุกเนี่ยเอาแล้วยังมาคุณจะไปคิดประชาชนเต็มกำลังเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะนี่ก็ฝากไปด้วยกรมการขนส่งฟังอยู่นะครับผมขออนุญาตไม่เอาคำพูดชาวบ้านเขาตั้งคำถามแล้วมาแล้วกันเดี๋ยวจะสะเทือนซางกันเปล่าๆเอาคุณบุญตรีเดี๋ยวผมไปความคิดเห็นของแฟนรายการหน่อยนะฮะนะครับช่วงที่นายกไม่อยู่นายกอยู่ปารีสนายกก็จะไปคุยเรื่องของพลังงานระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะเอาเฟซบุ๊กก่อนนะคุณพี่พันนิพาก็บอกสวัสดีคุณสุปันแล้วก็คุณนิกรนะครับตอนนี้อยู่ที่ติวานนท์ที่ติวานนท์เนี่ยฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะครับ
4: แ
3: ล้วก็คุณพี่สามารถนี่มาจากก้าวเลี้ยวนครสวรรค์เลยนะแล้วก็บอกว่าบางทีอยู่กรุงเทพเนี่ยก็อยู่ที่ยานาวานะครับถ้าไปนครสวรรค์ก็ก้าวเลี้ยวนะครับสัญญาณชัดเจนทั้งสองที่ครับนะฮะคุณพี่ปัจฉมาก็บอกเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับผมขอยากแค่นี้แล้วกันนะคุณพี่ปัจฉมานะเพราะว่าไม่สามารถจะสื่อสารออกอากาศได้พี่ปัจฉมาหมายถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณพี่ปานิภาบอกเห็นใจนะคงจะประเด็นของชาวบ้านที่หมู่8หมู่12นะครับศรีษะกระบือตำบลองคลักจังหวัดนครนายกบ้านผมเนี่ยแหละคุณมนตรีที่เรื่องของบ่อดินเนี่ยคุณพี่ปานิภาบอกเห็นใจค่ะเพราะว่าเคยถูกเวรคืนที่นะครับบ้านและที่ดิน100ตารางวากว่าจะได้จบเรื่องก็เรียกเอาว่าประสาทเกือบเสียนะครับแล้วก็ได้กลับมาเพียงบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็พี่ชลาก็สวัสดีคุณพี่สุริยาก็สวัสดีแล้วก็คุณพี่ดินดำบอกทำไมนายกอนุทิน1อนุทิน2ภัยพิบัติเยอะจังครับผมว่าย่านน้ำท่วมหน้าแล้งนะครับเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวผมจะถามแม่หมอให้เดี๋ยวจะเชิญแม่หมอมาคุยสักทีนึงนะครับตอนนี้ก็แม่หมอก็ทำหน้าที่เป็นหวนนะครับนะอันนี้แม่หมอก็คือข่าวการเมืองเก่านะครับแม่หมอฟองสนานนะฮะแล้วก็คุณพี่ออดคงบอกก้าวอรหันต์ออกมาย้ำเพื่อ แม่อันนี้เนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วนะพี่ออดนะเขามีบทบาทหน้าที่ของเขาในระดับหนึ่งนะครับแต่หลายคนก็ไปมองว่าเป็นการแทรกแซงหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกเฮ้ยรัฐบาลบ่อท่าไงเขาจึงต้องออกมาเนี่ยช่วยประคองไม่ใช่ช่วยประคองนะต้องลงมาช่วยชี้นำในการทำงานก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนก็จะตีความคุณไป
4: ครับ
3: คุณพี่ปัชมามาอีกรอบนึงอีกบอกแม่เรื่องงบประมาณโดยใช้เหตุในการแก้รัฐธรรมนูญคุณพี่อิสราชวนบอกแม่มันต้องโชว์พลังอันนี้คงจะหมายถึงเรื่องขององคมนตรีหรือเปล่าแล้วก็คุณพี่วินัย
4: ร
3: ั
4: ฐมนตรีหรือเปล่าร
3: ั
4: ฐมนตรีประเภทยูโนมีลิตเติ้ลโก
3: แล้วก็คุณพี่วินัยบอกสวัสดีนะครับเสาเสวนาคุณสุปันคุณมนตรี

0: แล้วก็คุณพี่ปัจฉมาเนี่ยสงสัยจะเรื่องรถไฟรถเมล์เนี่ยผิดทั้งคู่เนี่ยผมว่าจะแซวในส่วนของสหภาพแรงงานและวิสาหกิจว่าเอ๊ะคุยกันบ้างหรือเปล่าสหภาพแรงงานรถไฟกับสหภาพขสมกเนี่ยคุณมุติ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับผม
1: น่าจะเหนื่อยพอกันเพราะว่าขาดทุนทั้งคู
0: ่แล้วเจ้าหนี้รายใหญ่ลูกหนี้รายใหญ่คือรัฐบาลหมดนะคุณมุติ
1: เพราะว่าไม่ยอมจ่ายเงินอุดหนุนผมเนี่ยคิดถึงตอนคุยกับคุณสุปันว่ารัฐบาลติดหนี้ประกันสังคมเนี่ยติดหนี้การรถไฟ 320,000 ล้านน
0: ี
1: ่ตัวเลขณเดือนกันยายนปี68นะ
0: ครับแล้วก็รถไฟเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันบริการประชาชนไปรถไฟสาธารณะแล้วจะให้เขาทำกำไรอะไรเพราะเขาบอกแค่วิ่งออกมา1กิโลเนี่ยก็บอกแค่ประชาชนเหยียบบันไดรถไฟขึ้นไป1กิโลเนี่ยเขาขาดทุนเขาขาดทุน3บาทแล้วคุณมนตรี
1: ก็ขึ้นทันทีก็ขาดทุนทันทีนะตัวเลขหนึ่งถ้าต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่3บาทกว่าแต่ให้เก็บแค่อะไรยังไม่ถึงสลึงหรือสลึงเดียวก็ไม่รู้ผมเต็มจำตัวเลขไม่ได้
0: สตางค์คุณมนตรีต้นเขาบอกว่ามันคิดได้กิโลละขนาดนั้นแต่จริงต้นทุนมัน3บาทกว่าก็เลยมีการออกพรบ.รางไงคุณมนตรีในการที่จะเปิดทางให้เอกชนเข้ามาเดินรถได้ในรางของการรถไฟไทยคราวนี้การรถไฟ
1: สุดท้ายคุณสุปันแล้วการรถไฟจะเหลืออะไรเนี่ยเพราะรางรถไฟก็ไม่เหลือแต่หัวรถจักรเหรอ
0: หัวรถจักรก็สามารถเอามาได้ไงทั้งหัวขบวนอะไรนี้ก็สามารถมาวิ่งได้เขาก็เลยบอกว่าให้สังคมไทยย้อนกลับไปดูก่อนที่จะมีการแปรรูปปตท.แล้วก็การไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยแม้ว่าจะไม่ถูกแปรรูปแต่ก็มีกระบวนการ
1: วิถีโค้งดึงทีละส่วนทีละส่วนโดยเฉพาะแผน PDP นั้นน่ะสำคัญเราเคยคุยกันมาหลายครั้งนะก็ใช่แผน PDP เป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะในแต่ละช่วงแต่ละระยะแต่กลายเป็นว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยจากชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ตอนนี้กำลังการผลิตเหลือผมไม่แน่ใจถึง 30% มั้ยนะแล้วก็ถูกพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บทั้งที่เขาไม่ได้เต็มใจนะจะเปลี่ยนป้ายชื่อนะเพราะมีแผน PDP ลดกำลังการผลิตของเขาลงเรื่อยๆและไปซื้อไฟฟ้าจากเอกชนแทนและทีนี้ก็เลยกลายเป็นจำเลยอีกนะฮะเป็นตัวกลางรับซื้อเป็นนายหน้าขายไฟให้กับประชาชนซื้อถูกมาขายแพง
0: อ้าว
1: ก็เขาชื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วไม่ให้เขาผลิตอ
0: ่ะ
1: แล้วพอมาคุมกำเนิดเขาอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เป็นชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องไปเปลี่ยนป้ายสวรรค์นะฮะทีนี้วกกลับมาที่การรถไฟเนี่ยนะผมยังคุยกับพี่โก้ราชพลเหล่าอันนี้นะโอ้ความจริงเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีทรัพย์สินมหาศาลนะที่ดินเนี่ยเยอะแยะมากมายเขากระโดงก็ใช่เลยนะฮะแล้วทำไมพอมาแปรรูปมาอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยขาดทุนบักโกรกอย่างเนี้ยรัฐก็ติดนี่มันก็ต้องไปดูแผนบริหารจัดการของการรถไฟนะว่าบริหารจัดการกันอย่างไรทั้งที่มีทรัพย์สินอยู่มากมายแต่กลายเป็นโอ้โหก็อย่างที่เป็นอยู่คุณสุพันธ
0: ์คุณมนตรีเอาแบบนี้นะเขาก็เอารูปแบบจากการแทรกแซงวิถีโค้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตอนนี้เขาก็จะมาแทรกแซงการรถไฟไงโดยมีพรบ.รางออกมาไงก็มีกรมรางเกิดขึ้นนี่นะต้นทุนของรถไฟนะค่าตั๋ว24สตางค์ต่อกิโลเนี่ยแต่ต้นทุน
1: ไม่ถึงสลึงเลย
0: ต้นทุนจริงๆเนี่ยมัน3บาท20สตางค์คุณมนตรีค่าโดยสารรถไฟต่อกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับ24สตางค์แต่ต้นทุนจริงของการรถไฟเนี่ยแบกอยู่3บาท20สตางค์เนี่ยนะฮะแล้วก็ค่าจ้างรัฐบาลค้างจ่ายค่าชดเชยในการชดเชยการรถไฟสะสมมากว่า 320,000 ล้านบาทการรถไฟต้องกู้เงินมาจ่ายดอกเบี้ยเองปีละ 5,000 ล้านบาท
1: โอ้อ
0: ันที่จริงรัฐบาลควรจะรับผิดชอบดอกเบี้ยไปด้วยนะแต่รัฐบาลบอกไม่เกี่ยว
1: นี่คุณสุพันธ์ผมเห็นตัวเลขตรงนี้ทางสสรทสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยเข้ามาเปิดเผยนะจะได้เห็นว่าไส้ในหรือว่าต้นตอปัญหาเนี่ยมันมีมากมายเขาเคยมีพนักงานที่คอยอำนวยความสะดวกด
0: ู
1: แล20,000คน
0: อ
1: ่ะแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ
0: 8,000
1: เหลือ8,000
0: แล้วก็คุณ
1: ไปมีมติครม.บอกว่าห้ามจ้างเพิ่มนะชดเชยได้แค่ 5%
0: ครับ
1: ก็ปีนี้ถ้าปลดเกษียณไป100เนี่ยคุณจ้างแทนได้5คนเท่านั้นเอง
0: ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยคุณมนตรีโอเวลากับชั้นชิดผมไปได้ยินคนสหภาพก็คุยกัน
1: ตาม
0: เขาบอกว่าไป

0: ามเรื่องเนี้ยเพราะเขาก็กลัวว่าเกษียณแล้วมันจะขาดแคลนคนหนักไปกว่าเดิมเขาบอกว่ารัฐมนตรีไหนเรื่องอยู่ไหนอยู่ส่งมาหรือยังแบบโวยวายใส่เขาจนเจ้าหน้าที่กระทรวงท่านหนึ่งบอกนี่ไงอยู่นี่ไงเขาส่งมาตั้งหลายปีแล้วเขาไปดองอยู
1: ่หลายปีแล
0: ้วโอ้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคนสหภาพเนี่ยหันไปมองเนี่ยแล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่คนนั้นนะที่กล้าที่จะพูดออกมาแล้วก็คุณสมศักดิ์โกไสยสุขบอกแม่ช่างห่วงอนาคตราชการน้องคนนั้นแล้ว
1: ต้องมองด้วยความเข้าใจนะทั้งสองฝ่ายนะปัญหาก็มีปัญหาก็ว่ากันไปแต่ลึกๆลงไปเนี่ยมันก็สภาพภายในองค์กรเขาก็อยู่กันแบบนะอย่าบอกว่าขัดสนแลนแค้นก็ไม่ผิดนะครับคุณสุปังครับ
0: ครับแต่ก็แหมเดี๋ยวค่อยคุยกัน
1: เวลาซะก่อนขอบคุณทางด้าน YouTube เยอะแยะเลยนะฮะไม
0: ่ครับผมต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวตามไปอ่านกันทีหลังเอาละครับวันนี้เสาเสวนาหมดเวลาแล้วผมสุปันรักเชื้อคุณมนตรีจอมพันธ์แล้วก็ทีมงานที่สถานีคลื่นความคิด FM 96.5 อสมทลาแฟนๆรายการกันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เนสโก้ผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกไทยช่วยไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์กำชับดูแลรักษาสวัสดิการเต็มที่พร้อมสั่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเด็ดขาดรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐสะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะและดิฉันสสิธรกุวังคดิโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามและก็จับตานะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ตามกำหนดการนั้นก็มีหลายภารกิจทีเดียวค่ะแต่ว่าที่รายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบนะคะก็คือการได้หารือกับผู้อำนวยการยูเนสโกค่ะประเด็นก็คือเรื่องการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับนายคอลิดอัมมัดอัลอานานีอาลีอิสค่ะเป็นผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะคะหลังการหารือกันเสร็จสิ้นลงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยสาระสำคัญค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนะคะที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณคำเชิญให้มาเยือนยูเนสโกนะคะแล้วก็เห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดระหว่างไทยกับยูเนสโกค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกก็ชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติแล้วก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้รับทราบความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือกันในหลายมิติค่ะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยปัจจุบันนั้นมีแหล่งมรดกโลก8แห่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่เกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วก็มีการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่ไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและก็ยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าทางมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยนะคะและในตอนท้ายทั้ง2ฝ่ายก็หารือความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษาปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ทางทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนายนิกรเดชก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับชุมชนชาวไทยด้วยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยก็จะได้นำสิ่งที่คุยกันเป็นข้อมูลในการไปหารือกับทางผู้นำฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครงนั่นเองค่ะ
3: เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ตำรวจขณะออกกำลังกายบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายค่ะ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีถูกยิงเข้าบริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวาและหัวไหล่ด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพยุพราชสายบุรีค่ะจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทาง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้ออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อนตำรวจด้วยกันโดยออกวิ่งรอบตัวอาคารของโรงพักนะคะก็จังหวะนั้นเนี่ยมีคาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินลัดเลาะป่าละเมาะซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงพักคนร้ายเดินมายังด้านหลังของโรงปั๊มน้ำค่ะและอาศัยความมืดซุ่มอยู่เมื่อเห็น10ตำรวจเอกณัฐวุฒิวิ่งมาด้านหน้าของกลุ่มคนร้ายก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิทันทีพร้อมกันก็ทำให้กระสุนปืนจำนวนมากนะคะพุ่งเข้าใส่ตัว10เอกณัฐวุฒิหลายนัดนอกจากนี้กระสุนปืนบางส่วนก็ยิงเข้าไปใส่รถยนต์และตัวอาคารจนได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในอาคารเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงเร่งเข้าช่วยเหลือโดยเข้าที่จุดกำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มคนร้ายทันทีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เร่งนำตัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเข้ามายังตัวอาคารแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระสุนปืนถูกอวัยวะที่สำคัญก็ทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดก่อนหน้านี้หรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายค่ะ
2: ค่ะก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนก็แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะถึงวันที่จะลงทะเบียนแล้วนะคะพักกันสักครู่นึงค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนี่ยังไม่สามารถเข้าโครงการในรอบนี้ได้นะคะส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6นาฬิกาถึง23นาฬิกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้าด้วยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลออกเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนด้วยค่ะ
3: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศโดยทางกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่4นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1ก็เป็นชลบุรีค่ะรองลงมาสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และจังหวัดยะลารวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาทค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะก็คือสารคดีอาหารไทยเทสฟูลไทยแลนด์คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลขอชื่นชมความสำเร็จนะคะความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทนเซ็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีน ีนค่ะรวมกันในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามสารคดีไทยนะคะสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยสู่สายตาผู้ชมชาวโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV ค่ะคว้ารางวัล Telly Award สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอนะคะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีค่ะการได้รางวัลครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง Gastronomy Tourism นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาผัดประเทศไทยได้ด้วยตัวเองพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกรณีที่มีเหตุรถยนต์พุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาบริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกเขตบางนากรุงเทพนะคะส่งผลให้ทางร้อยตำรวจเอกทารณได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางพลตำรวจเอกกฤตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่และไม่อาจยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางจึงสั่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะก็ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทุกรูปแบบให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องอาทิมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นแผงกั้นไฟสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานความโปร่งใสและการดำเนินคดีพร้อมกับกำชับตำรวจนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจรและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจด่านตรวจแนะนำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนค่ะ
2: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องจับตามองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรพฤหัสนี้นะคะมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภานะคะซึ่งหนังสือดังกล่าวบอกว่าลงนามโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะบอกว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อขออนุญาตดำเนินการค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภานะคะซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 นค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดค่ะซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักก็อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้ค่ะมีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูดังกล่าวโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือใดๆเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพัก3ห้องจากการขยายผลก็พบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาก็จะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและหน้าที่การงานดีนะคะเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอและอื่นๆแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของตม.สน.ลุมพินีแล้วก็ผม.ลุยล้างบางค้าประเวณีกลางกรุงค่ะสั่งเพิกถอนวีซ่า10สาวเวียดนามนะคะโดยตามข่าวก็บอกว่ามีการปูพรมตรวจค้นกวดขันพื้นที่ย่านลุมพินีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนค่ะขณะกำลังเข้าติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและสาธารณสถานค่ะเพื่อการค้าประเวณีค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะคะเป็นพินัยแก่ผู้ต้องหาทั้ง10คนคนละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแต่ว่าก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นนะคะทางสน.ลุมพินีทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ค่ะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตม.1นะคะพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ค่ะพิจารณาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพรบ.คนเข้าเมืองก็ทำให้ทั้ง10คนนะคะถูกควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3ของสตม.นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็

0: ผลักดันออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการทำงานร่วมกันทางด้านการประสานงานการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเชิงลึกการสนธิกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการและการเร่งรัดดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมการกำหนดกรอบปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนที่กำลังตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะมาดูที่เรื่องของสหรัฐและไต้หวันค่ะตามข่าวบอกว่าก็ยังไม่ได้จัดทำแผนการที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาระหว่างผู้นำของสองประเทศแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าตัวเขาอาจหาลือกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเร็วๆนี้ค่ะการต่อสายตรงหารือระหว่างผู้นำทั้งสองถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงจะสร้างความสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเนื่องจากว่าทางจีนนะคะผู้นำสหรัฐและไต้หวันไม่เคยหารือกันโดยตรงค่ะนับตั้งแต่สหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตจีนแทนไต้หวันในปี1979ค่ะในทรัมป์ย้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะหารือกับประธานาธิบดีไล่ซึ่งเป็นการสยบกระแสคาดการณ์ในตอนแรกที่มองว่าการเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้งแรกของเขาหลังการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นแค่การหลุดปากแหล่งข่าวบอกว่าท่าทีแรกเริ่มของนายทรัมป์เกี่ยวกับการต่อสายตรงดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในสหรัฐและไต้หวันซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งสหรัฐและไต้หวันได้ติดต่อหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสายตรงครั้งนี้แต่แหล่งข่าว4แหล่งยืนยันตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันแถลงว่าสหรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งต้องหยุดส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชให้ไต้หวันจุดยืนของจีนในการคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้สองแหล่งข่าวที่ได้รับแจ้งข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ส่งคำเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงดังกล่าวอาจทำลายความสัมพันธ์และลบล้างความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำทั้งสองประเทศส่วนทางด้านประธานาธิบดีไต้หวันอ้างอิงคำชี้แจงของประธานาธิบดีไล่ค่ะระบุว่าถ้ามีโอกาสได้หารือกับนายทรัมป์ก็จะชี้แจงว่าจีนกำลังบ่อนทำลายสันติภาพและไม่มีใครมีสิทธิ์จะเข้ายึดครองเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุว่ามีการกำหนดวันเวลาในการต่อสายตรงดังกล่าวแล้วหรือไม่ค่ะ
1: พบปลาหลายร้อยตัวตายเกลื่อนทะเลสาบที่อินเดียค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงและวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ตามมาก็ส่งผลให้ปลาหลายร้อยตัวตายในทะเลสาบในเมืองหลวงของอินเดียนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเก็บซากปลาที่ลอยเกลื่อนอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบสันชัยในขณะที่อุณหภูมิในนคร ในขณะที่อุณหภูมิในนิวเดลีก็พุ่งสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในรัฐทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศหลังจากตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่าง40ถึง41องศาเซลเซียสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ของอนุทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับจำนวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนสูงกว่าคาดเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำที่เย็นตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ผ่านมาก็พบว่าอินเดียมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกมากกว่า 7,000 รายและมียอดผู้เสียชีวิต14รายระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีรายงานพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดสูงถึง 40,000 รายและมีผู้เสียชีวิต110รายค่ะ
0: บริษัท SpaceX นะคะปล่อยยาน Starship ในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่12จากรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ค่ะเป็นการทดสอบระบบอัปเกรดครั้งสำคัญของยานอวกาศ Next Generation ในช่วงเวลาที่บริษัทจรวดของ Elon Musk กำลังจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งระหว่างการบินช่องเก็บสัมภาระของยาน Starship ก็ปล่อยดาวเทียม Starlink จำลอง20ดวงค่ะรวมถึงดาวเทียมจริงอีก2ดวงตามเส้นทางการบินเป็นการทดสอบแผ่นกันความร้อนของยานและส่งข้อมูลกลับมายังภาคพื้นดินในช่วงที่ยานกำลังร่อนลงโดยหลังจากตัวยานร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียก็ลงจอดได้อย่างแม่นยำนะคะก่อนที่ยาน Starship ก็เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนหน้าการเปิดขายหุ้น IPO เพียง3สัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐครั้งแรกที่มีมูลค่าทะลุ34ล้านล้านบาทและจะยกระดับให้ SpaceX กลายเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทันทีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณสัสสิธรกุวังคดีโลกและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมทีมข่าวนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสพร้อมบรรจุ

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซ่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
2: ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์แบบนี้แล้วก็เป็นวันเสาร์ที่จะพาคุณผู้ฟังเองไปเรียกว่าไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจทั้ง SME สตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งเกษตรกรนะคะที่ก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างได้เลยสำหรับเป็นต้นแบบกับใครหลายคนที่กำลังเริ่มต้นแล้วก็หรือใครหลายคนที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจซึ่งหลายคนมักจะพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของ sustainability อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ด้วยชื่อบริษัทเองก็มันมีคำว่ายั่งยืนอยู่ด้วยโบก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะชวนมาคุยกันสักหน่อยค่ะก็เลยชวนเรื่องของเคียงมูลนะหลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็นถ่านไม้ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่นหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าค่ะกับคุณบุษกรอนันตโชคค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับบริษัทเคียงมูลพลังงานยั่งยืนประเทศไทยจำกัดอยู่กับเราสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะบัวนะคะ
2: คุณบัว
4: ค่ะเรียกบัวก็ได้ค่ะ
2: ค่ะต้องถามก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นอะเคียงมูลเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
3: เคียงมูลนะคะคือเราเป็นบริษัทในกลุ่มไบโอเทคโนโลยีนะคะคือเราจะชำนาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นะคะจากถ่านไม้ไผ่แล้วก็น้ำส้มควันไม้นะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้วก็ภาคการเกษตรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะหลายคนจะรู้จักดีในผลิตภัณฑ์ที่เป็นถ่านดูดกลิ่นของเราอะค่ะก็จะมีหลายๆขนาดไม่ว่าจะดูดกลิ่นในตู้เย็นรถยนต์ตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
2: ถึงจุดเริ่มต้นนะคะว่าจุดเริ่มต้นทำไมเราถึงเลือกมาทำผลิตภัณฑ์เรื่องของถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่นแบบนี้อะค่ะ
3: ค่ะก็จุดเริ่มต้นของเรานะคะเราเกิดจากการรวมตัวกันตั้งแต่ก่อนเลยนะคะในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนนะคะต้องเล่าก่อนว่าโรงงานเราจริงๆมีมาประมาณ32ปีแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ทำสมัยก่อนเรามาจดเป็นบริษัทจำกัดนะคะเป็น SME ขนาดเล็กได้ประมาณ 8-9 ปีอะค่ะที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราเนี่ยเริ่มจากการปลูกป่าเศรษฐกิจอะค่ะตั้งแต่ปี2536บนพื้นที่500ไร่อะค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เพื่อที่จะนำไม้อะค่ะขายให้กับโรงงานเยื่อกระดาษนะคะแต่เราพบว่าโรงงานเนี่ยจะคัดเฉพาะไม้ที่ได้ขนาดเท่านั้นซึ่งไม้ขนาดเล็กเนี่ยก็จะถูกคัดทิ้งเป็นจำนวนมากอะค่ะจากการเล็งเห็นในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะค่ะแล้วก็นำไม้ที่มีขนาดเล็กเนี่ยที่ถูกคัดทิ้งเนี่ยมาสร้างมูลค่าผลิตเป็นถ่านไม้ไผ่อะค่ะเคียงมูลแล้วก็ได้ตัวน้ำส้มควันไม้ที่เกิดจากการดักเก็บควันไม้มาด้วยในกระบวนการนะคะมาใช้ในการขับไล่แมลงดับกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ว่ามันจุดเริ่มต้นก็คือนำเอาสิ่งที่มันแบบมันเขาไม่ใช้แล้วถูกคัดออกอะไรเงี้ยนำมาทำให้เกิดมูลค่า
3: ประโยชน์สูงสุดใช่ค่ะ
2: ทีนี้พอจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกค่ะล่ะเราคิดแบบนี้มาได้แล้วในส่วนของกรรมวิธีและการเรียนรู้การวิจัยมันผ่านมาแบบไหนยังไงบ้างอะคะ
3: ก็ถามว่าคือจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะเราเป็นในรูปแบบของเขาเรียกโอท็อปอะค่ะแล้วก็จะผลิตสินค้าแค่ถ่านดูดกลิ่นไปขายตามงานโอท็อปต่างๆหรือน้ำส้มควันไม้ที่เราได้ก็จะเป็นแค่เหมือนน้ำส้มควันไม้แบบเข้มข้นขายสำหรับให้เกษตรกรไปใช้ในการแบบขับไล่แมลงต่าง

0: ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพอมาสู่ในยุครุ่นเราอะค่ะที่ว่าเราเริ่มจบเป็นSME ใช่ไหมคะเราก็พัฒนาต่อยอดมีการพัฒนาตัวเตาก่อนอันดับแรกอย่างเมื่อก่อนเราเป็นเตาอิวาเตะที่เราแบบได้โน้ตฮาวมาค่ะจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเตาอิวาเตะจะเป็นเตาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะพอมาในยุคของที่เราเป็น SME เราเริ่มขายเข้าโมเดิร์นเทรดเราก็เริ่มพัฒนาเป็นนวัตกรรมเตาของเราเองเป็นเตาอิวาเตะบราซิลซึ่งจะให้ความร้อนที่สูงกว่าเตาปกติอะค่ะสามารถทนความร้อนได้กว่า1,200องศาอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ถ่านเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดูดกลิ่นดูดความชื้นได้ดีกว่าถ่านทั่วไปหลายๆเท่าแล้วก็ได้น้ำส้มควันไม้อะค่ะที่เรามาใช้ประโยชน์ต่อที่มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าพอเราเปลี่ยนเรื่องของจากดั้งเดิมมาสู่พอเ
0: ค
1: รา
0: ่ะ
1: เป็น SME แล้วเราปรับเปลี่ยนอะไรมากขึ้นเนี่ยพอมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงบ้างกับผลตอบรับที่ได้
0: ผลตอบรับที่ได้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราเริ่มจากแค่ถ่านดูดกลิ่นธรรมดาเราก็เริ่มมีการต่อยอดมาเป็นถ่านดูดกลิ่นประเภทต่างๆรูปทรงต่างๆโดยที่เรามีการจดสิทธิบัตรการออกแบบไว้ด้วยนะคะก็คือมีทั้งถ่านทั้งใช้ในรถยนต์ก็ได้ใช้ในห้องนอนก็ได้ห้องน้ําได้นอกจากถ่านแค่ถ่านดูดกลิ่นเราพัฒนามาเป็นเกล็ดถ่านสําหรับล้างผักก็ได้หรือใช้ประโยชน์ในการเกษตรในเรื่องของการปรับปรุงดินได้นอกจากนี้ตัวถ่านนะคะเราก็มีการแบบมันก็เรียกคือเหมือนเรามีการศึกษาวิจัยดูผู้บริโภคว่ามีความต้องการอะไรด้วยอะค่ะแล้วก็พยายามพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็ความต้องการในเทรนด์ปัจจุบันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะก็มีการพัฒนาเป็นตัวน้ำยาล้างจานสูตรถ่านหรือแม้แต่แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงสูตรถ่านเนี้ยค่ะส่วนตัวน้ำส้มพันไม้เนี่ยเราก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากมายในเรื่องของการไล่มแมลงไล่มดมแมลงสาบไล่งูไล่ตะขาบไล่หนูอะค่ะแล้วก็รวมถึงเป็นตัวแชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงไล่เห็บหมัดได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าคือเราไม่หยุดนิ่งเนาะคือ
0: ใช่
1: พัฒนาแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ว
0: ไ
1: ่
0: ป
1: า
0: เรื่อย
1: ไม่ได้อยู่แค่ทานดูดกลิ่นหรือแม้กระทั่งแค่ไล่มดไล่ยุงคือมันไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆเราออกไป
0: ใช่
1: มีการสำรวจความต้องการของผู้คนที่เขาเอ้ยมันต้องการอะไรแบบไหนยังไงและความแตกต่างเราไปสำรวจใช้วิธีแบบไหนยังไงบ้างไหมคะ
0: อย่างในอดีตนะคะเราก็จริงๆในการสำรวจก็คือเราจะมีการไปออกบูธอะค่ะมาก่อนเราก็จะไปงานแบบโฮมโปรเอ็กโปหรืองานแบบงานแฟร์ต่างๆอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปออกเองแล้วเราก็จะได้พบลูกค้าเราได้พูดคุยถึงปัญหาต่างๆเนี่ยค่ะพอเราได้คุยกันเราก็จะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเขามีความต้องการอะไรเราก็พากลับมาดูตัวเราเองว่าสินค้าที่เรามีหรือตัววัตถุดิบที่เรามีอะค่ะมันสามารถต่อยอดไปตอบโจทย์เขาได้ยังไงเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ของเราก็คือมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยสามารถแบบโดนผิวหนังโดนอะไรได้เงี้ยค่ะก็คือในเรื่องของเป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ถามว่านอกจากในเรื่องของการงานแฟร์ค่ะด้วยที่ตอนนี้เรามีสินค้าขายกระจายอยู่ทั่วโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะเราก็จะมีการพูดคุยกับลูกค้าเราหลากหลายพันไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ด้วยก็ตามค่ะก็จะมีแบบเหมือนเรามีการพูดคุยกันตลอดว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรในสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาดูว่าอะไรที่เราทําได้แล้วก็ลองพัฒนาขึ้นมาทดลองใช้จริงรวมถึงให้คนอื่นๆนะคะได้ทดลองใช้เพื่อที่จะดูว่าโอเคมันเป็นสินค้าที่ทำได้จริงเห็นผลจริงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีและมีความปลอดภัยอะค่ะค่ะ
1: มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่พอเราออกไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าฟีดแบ็กหรือว่าผลตอบรับออกมามันยังไม่ใช่แล้วก็เราพัฒนาไปแบบไหนยังไงให้มันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่นิยมต่อไปได้มีไหมคะมีตัวไหนไหมคะ
0: ตัวที่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เราพัฒนาอย่างที่บอกค่ะเราพัฒนามาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักอะค่ะเราดูว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราก็ลองพัฒนามาแล้วลองใช้ส่วนใหญ่แล้วมันจะค่อนข้างไปได้ดีแต่ก็อาจจะมีบางตัวที่อาจจะแป๊กบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เคยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะถอยกลับมาก่อนส่วนใหญ่อย่างอาจจะเคยมีแบบตอนนั้นที่เราทำผลิตภัณฑ์ในช่วงโควิดโควิดตอนนั้นเราก็มีการทำตัวแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาเพื่อตอบโจทย์แต่ถามว่าคือมันอาจจะเวิร์กในช่วงนั้นๆแต่พอมันหมดยุคอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องถอยกลับมาแบบกลับมาดูว่าอะไรที่มันยังพอขายได้ในยุคนี้อะไรเงี้ยตัวไหนที่ไม่เวิร์กเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะค่ะเพราะตอนนั้นออกมาหลายรายการเหมือนกันค่ะ
1: เหมือนกันนะคะโชว์ๆ
0: ใช่ใช่เพราะช่วงโควิดคือแบบตัวเด็กก็แอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ออกมาหมดเลยทํามาหลายสูตรอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าสูตรไหนที่ขายดีเราก็ไปต่อแล้วก็มาอาจจะมาพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อที่แบบในปัจจุบันก็ลูกค้าก็ยังพอซื้อใช้ได้ในกับยุคนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวไหนที่เรามองว่า เราอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือกลิ่นนี้ลูกค้าอาจจะไม่ชอบแล้วก็ยกเลิกขายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเป็นโรงงานเองอะค่ะเราสามารถที่จะคิดผลิตทดลองได้ตลอดเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงค่ะ
1: ทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีนะในประเทศเรามีแน่นอนอยู่แล้วเรามีส่งออกไปต่างประเทศด้วยไหมคะ
0: จริงๆในอดีตอะค่ะต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะมีโควิดนะคะตอนนั้นเรามีส่งออกที่ขายดีๆเลยลูกค้าหลักเราก็จะเป็นแบบเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนโซนนนะคะมาเลเซียเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะอยู่แต่พอเป็นช่วงโควิดตอนนั้นก็น่าจะประมาณ2ปีได้ก็มีห่างหายไปบ้างอะค่ะมีหายไปแต่ว่าในตอนนี้คือเราก็มองว่าเราก็อยากที่จะอนาคตอะค่ะอยากที่จะขยายไปยังตลาดต่างประเทศกลับไปอีกเพราะว่าเรามองว่าสินค้าเราอะมันตอบโจทย์กับลูกค้าในประเทศแถบยุโรปเพราะว่าคนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นความมีความเป็นธรรมชาติสูงเนี่ยค่ะ
1: อย่างที่บอกค่ะว่าปัจจุบันเองเนี่ยดูเหมือนคนเราเนาะกลับเข้ามาหันมาแบบสนใจเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความยั่งยืน อะไรทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยค่ะเคียงมูลเนี่ยเป็นที่นิยมเป็นที่นึกถึง
0: อาจจะด้วยผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราอะค่ะจุดเริ่มต้นของเราคือมันมาจากธรรมชาติเริ่มจากธรรมชาติเราเริ่มจากการเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเรามีโครงการการปลูกป่าไปด้วยอะค่ะในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราจะมองเทรนด์ของผู้บริโภคเทรนด์ตอนนี้มันเป็นเทรนด์สุขภาพสินค้าเรามาเริ่มจากอย่างที่บอกค่ะเริ่มจากธรรมชาติมาเรามีการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าให้มากที่สุดเพื่อที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าในราคาที่จับต้องได้ในประเทศไทยนะคะคือเราไม่ได้คือสินค้าสุขภาพในบางรายการบางทีก็อาจจะราคาสูงมากๆหรือสินค้านำเข้าจากต่างประเทศก็จะได้เห็นว่าแบบราคาจะสูงมากค่ะเราก็จะบอกว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าธรรมชาติที่จับต้องได้คนไทยได้ใช้เราอยากให้คนไทยแบบได้ใช้สินค้าดีมีเขาเรียกอะไรสุขภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยค่ะ
1: ในตลาดตอนนี้ค่ะโนมีคู่แข่งเยอะไหมคะเยอะขึ้นไหมคะจากตอนแรก
0: ๆถ้าถามว่าตอนแรกอ่ะเราแทบจะแบบเป็นเจ้าแรกๆที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากๆค่ะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเหมือนด้วยกระแสเทรนด์ต่างๆในเรื่องของตอนนี้เทรนด์สุขภาพมาหลายๆห้างก็จะได้เห็นว่าก็จะเริ่มมีสินค้าสุขภาพเข้ามามากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถามว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าเราก็จะยังมีจุดยืนของเราอยู่ที่เราเป็นสินค้าสุขภาพแต่ว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากถ่านไม้ไผ่และน้ำส้มคันไม้ค่ะในส่วนผสมตรงเนี้ยเราเชื่อว่ายังไม่มีใครที่ทำได้เหมือนเราค่ะ
1: มองอนาคตของเคียงมูลว่ายังไงบ้างคะเราจะยังไงต่อขยายแตกลายไปเพิ่มมากขึ้นยังไง
0: ค่ะใช่ก็คือจริงๆเรามองว่าเราอยากให้เราเป็นแบรนด์ไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมสีเขียวได้ในระดับสากลนะคะก็เรายังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยให้ตอบโจทย์คนยุคใหม่มากขึ้นทั้งด้านสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมอะไรค่ะแล้วก็เราอยากจะนำพวกเทคโนโลยีและงานวิจัยเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเรานะคะแล้วก็อยากจะขยายตลาดไปต่างประเทศอย่างที่บอกในแถบอาเซียนและยุโรปแล้วก็คิดว่าอยากจะเพิ่มรายสินค้าคือปัจจุบันเนี่ยรายสินค้าของเราก็จะอยู่ในกลุ่มของใช้ในบ้านในครัวเรือนในการดับกลิ่นไล่แมลงแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกอะไรสวนนะคะต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็อยากจะเพิ่มไปในส่วนของสินค้าที่เป็นพวกความงามพวกผิวพรรณมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงเพราะยุคนี้เป็นยุคที่คนค่อนข้างเลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็กลุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะค่อนข้างยอมจ่ายในเรื่องของสินค้าที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกด้านนึงเราก็ยังอยากขยายโอกาสให้กับชุมชนเติบโตไปพร้อมกับเรานะคะเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยเราใช้แรงงานชุมชนเรามีการส่งเสริมชุมชนนะคะให้กับในละแวกใกล้เคียงของจังหวัดอุบล นะคะกว่า50ครัวเรือนให้เขามีงานทำยันถามที่ถ่านดูดกลิ่นนะคะของเราจะเป็นงานแฮนด์เมดถามว่าทำไมถ่านบางคนบอกว่าถ่านดูดกลิ่นปกติมันทำไมราคาสูงจังก็ละ59บาทคือจริงๆอันนี้จะบอกว่าต้นทุนค่อนข้างสูงมากเพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่มาจากแรงงานที่เราใช้แรงงานก็คือเป็นชุมชนในชาวบ้านแม้แต่คนพิการหรือผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็รวมถึงแบบอาจจะเป็นวัยรุ่นที่เขาไม่อยากไปทำงานไกลบ้านนะคะให้เขามีงานทำก็เป็นงานเย็บมือหมดเลยค่ะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะหรือถุงทานดูกลิ่นก็เป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยถ้าเคยได้เห็นสินค้าของเราตามโมเดิร์นเทรดต่างๆอะค่ะก็จะรู้ว่าเป็นงานละเอียดมากค่ะเราก็จะเน้นแบบอยากส่งเสริมชุมชนเพราะว่าถ้าเราอยู่ได้ชุมชนก็อยู่ได้เงี้ยค่ะอยากจะเติบโตไปด้วยกันค่ะ
1: คนในชุมชนเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งยัง
0: ใช่เหมือนครอบครัวเราค่ะเรียกว่าเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ต้นค่ะตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุดิบ ในเรื่องของการปลูกป่าอย่างที่บอกอะค่ะนอกจากเราปลูกป่าเรารับซื้อเศษไม้ค่ะจากเกษตรกรในท้องถิ่นด้วยคือใครที่มีเศษไม้หรือว่าบางทีว่าจะแบบถังที่ดินทำกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไม้ที่ต้องการจะขายเราก็รับซื้อเพื่อที่เราจะมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ของเราด้วยแล้วเขาก็จะได้มีแรงงานมีรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่บอกค่ะเรื่องการผลิตเขาเรียกว่าลูกจ้างที่ในโรงงานเราเองอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนนอกจากลูกเขาเรียกลูกจ้างที่อยู่ในโรงงานแล้วเราก็มีลูกจ้างที่รับผลิตเป็นรายชิ้นที่อาจจะรับทําที่บ้านก็ได้แล้วค่อยมาส่งงานให้เราอะค่ะก็อย่างที่บอกก็จะเป็นงานพวกแฮนด์เมดต่างๆส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเป็นชุมชนทั้งหมดอะค่ะ
1: ตอนนี้เองถ้าดูถึงเรื่องของกำลังคนหรือแม้กระทั่ง
0: ค่ะ
1: แรงงานเนาะมันเพียงพอกับตอนนี้ที่ความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพียงพอไหมคะ
0: ถ้าณตอนนี้ยังเพียงพออยู่ค่ะแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้หยุดที่ว่าพอแล้วเท่านี้คือเราก็ยังหาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนอยู่เสมอหรือบางทีอาจจะเป็นแบบนักศึกษาจบใหม่ในละแวกใกล้เคียงนะคะตัวเราจะเน้นคนในจังหวัดก่อนแล้วก็ละแวกใกล้เคียงแล้วก็มีการแบบติดต่อกับสถานศึกษาหรือผู้นำชุมชนแถวนั้นนะคะก็คือแบบประกาศรับสมัครตลอดใครที่ต้องการมีรายได้ก็สามารถที่จะมารับชิ้นงานของเราไปผลิตก็จะได้เป็นรายได้เป็นรายชิ้นไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะฝึกงานเข้ามาฝึกงานในโรงงานเราอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าในอนาคตเราก็มีแผนที่อยากจะที่ขยายเติบโตไปกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็กำลังเขาเรียกกำลังแรงงานก็ค่อนข้างสำคัญค่ะ
1: ถ้าถามถึงความยากหรือว่าอุปสรรคปัญหาในการทำตัวเคียงมูลตัวทั้งตัวถ่านและตัวน้ำส้มเนี่ยค่ะเรามองว่าอะไรมันคืออุปสรรคหรือว่าความยากที่จะทำให้เราแบบดูเป็นความท้าทายเนาะที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได
0: ้จริงๆความยากมันมาหลายจุดมาเรื่อยๆค่ะใช่ แต่เราก็พยายามผ่านมันไปให้ได้ในแต่ละจุดอะค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่อย่างเมื่อก่อนอย่างเตาเผาเราอะค่ะเคยตั้งอยู่ที่ในเมืองใช่ไหมคะโรงงานเมื่อก่อนเราอยู่ในเมืองคราวนี้เมื่อก่อนยังไม่มีชุมชนอยู่ใกล้เคียงจนตอนหลังชุมชนย้ายมาอยู่ใกล้เราเราก็ต้องอันนี้คือความยากอันดับแรกคือมันก็จะมีเรื่องเราก็จะต้องย้ายตัวเนี้ยเตาเผานะย้ายออกไปให้อยู่ไกลที่สุดค่ะก็ต้องย้ายไปเพื่อให้ไม่กระทบกับคนในละแวกใกล้เคียงหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราไปอยู่ไกลๆเนี้ยเราก็พยายามที่จะดูพื้นที่รอบข้างพยายามที่จะปลูกป่าพยายามจะให้อะไรให้ลดผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดค่ะหรือในเรื่องของวัตถุดิบเนี้ยค่ะคืออย่างที่บอกว่าเราจุดเริ่มต้นเรามาจาก500ไร่มันอาจจะไม่พอแล้วก็จะต้องมีการโครงการปลูกป่าเพิ่มเติมคือเราจะต้องมีการหาวัตถุดิบของเราอยู่เสมอค่ะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆค่ะนะคะแล้วก็ในเพื่อให้รองรับกับกำลังการขยายของเราด้วยค่ะแล้วก็นอกจากอุปสรรคจริงๆมาเรื่อยๆที่บอกว่าจะเป็นคู่แข่งเนี้ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคของเราเลยค่ะเราก็ต้องพยายามหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราให้มันแตกต่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้เหมือนแบบครองใจผู้บริโภคมากที่สุดคือเขาใช้แล้วเขาเห็นผลเขาชอบแล้วก็ได้ผลจริงอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ
1: ่ตอนนี้เคียงมูลผ่านมากี่ปีละ
0: ถ้าเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นพอเป็น SME อะค่ะที่เป็นจดบริษัทก็อยู่ประมาณ9ปีได้แล้วค่ะตั้งแต่ปี2560ค่ะ
1: ตลอด9ปีนี้เราทำมาตลอดไม่หยุดเลยเราได้อะไรจากการที่เราเดินบนเส้นทางแบบนี้ค่ะ
0: เราได้อะไรหรอคะจริงๆมันก็ได้ทั้งความท้าทายได้ความสนุกสนานได้ความแบบหลายอย่างคือเหมือนเราถ้าเราแบบรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเป้าหมายให้เราว่าเหมือนเราได้ทำสินค้าที่ดีที่มีประโยชน์แล้วก็พอทำแล้วเขาได้ผลตอบรับดีผู้บริโภคชอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความภูมิใจนอกจากนั้นแรงงานในชุมชนเรามีงานทำมีรายได้นะคะมันก็เหมือนกับเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชนอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ในเรื่องของแล้วพอลูกค้าชอบแล้วก็แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะโทษนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะทีนี้พอพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าชุมชนไหนเขาแบบฟังเราอยู่แล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ในชุมชนเหมือนกันแล้วเขาอยากทำแบบนี้บ้างคุณบัวมีคำแนะนำไหมคะว่าเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่านำเรื่องของชุมชนมาช่วยกันยังไงบ้าง
0: หมายถึงว่าถ้าในชุมชนอยากจะทำสินค้าในแบบเดียวกันล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือทำสินค้าในส่วนของมีความโดดเด่นในชุมชนนั้นๆอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหมายถึงอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอะไรแบบนี้
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะค่ะก็ค่ะถ้าเกิดว่าในเรื่องของคำแนะนำก็จริงๆเราอยากจะให้เหมือนถ้าคนในชุมชนเราต้องดูว่าเรามีอะไรดี เรามีจุดเด่นอะไรใช่ไหมคะว่าเราต้องการจะทำสินค้าอะไรแล้วสินค้านั้นมันจะเป็นความต้องการของตลาดไหมเลยค่ะ

0: เป็นรางวัลอะไรบ้างยังไงคะ
1: ก็จริงๆรางวัลสูงสุดที่ได้รับจะเป็นรางวัล Prime Minister of Export Award อะค่ะตอนนั้นช่วงที่ก่อตั้งแรกๆก็จะเป็นรางวัล PM Award ค่ะที่ได้จากท่านนายกนะคะแล้วก็รางวัลที่ได้ก็จะเป็น SME National Award อะค่ะ3ปีซ้อนค่ะแล้วก็อีกมากมายมี Thailand Top Brand อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี Bangkok Brand ค่ะเป็นแบรนด์ของกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะด้วยแล้วก็มีรางวัลสุดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมการผลิตยอดเยี่ยมค่ะค่ะในแต่ละปีที่ผ่านมาเหมือนเราก็ค่อนข้างค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการที่เราประกวดแต่ละเราก็จะได้เหมือนความรู้ได้ไอเดียมาพัฒนาสินค้าของเราอยู่ตลอดค่ะ
0: เขากำลังจะถามเลยว่ารางวัลเหล่านี้มันช่วยอะไรเราได้
1: จ
0: บ
1: ้
0: ้
1: า
0: างนอกจากเรื่องของ
1: ใช
0: ความ
1: ่
0: ดีใจเนาะมัน
1: ใช่
0: ส่งผ
1: ใน
0: ล
1: ช่
0: อะ
1: ว
0: ไร
1: ง
0: เ
1: แ
0: น
1: ร
0: าะ
1: กเนี่ยคือเรามองว่าที่เราพยายามจะไปกวาดรางวัลก็คือจริงๆเราต้องการที่จะเติบโตเราต้องการให้คนเห็นเหมือนเห็นคุณค่าสร้างคุณค่าของตัวเองขึ้นมาเนี่ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่หลักๆเราขายเข้าโมเดิร์นเทรดนะคะเราก็จะต้องไปนําเสนอว่าเฮ้ยสินค้าฉันมันดียังไงเราก็ต้องเล่าว่าสินค้าเรามาจากธรรมชาติอะไรไงเราได้รางวัลอะไรมาเราได้รับการการันตีมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนกันเป็นการสร้างมูลค่าให้ตัวเองขึ้นมาก่อนนะคะแต่หลังๆก็คือพอที่เราเริ่มประกวดเพื่อได้รางวัลเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพราะว่าในแต่ละการประกวดมันก็จะมีแบบเหมือนทีมที่ปรึกษาที่เขาให้คำแนะนําว่าเราควรจะพัฒนาตรงไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็ได้ไปศึกษาไปได้รับคําแนะนํามาเรื่อยๆเนาะใน
1: ใช่
0: ท
1: ค
0: ุ
1: ่ะ
0: ก
1: จา
0: ๆ
1: ก
0: เว
1: ผู้เ
0: ท
1: ชี
0: ี
1: ่ยว
0: ที
1: ช
0: ่เข้
1: า
0: าไป
1: ญ
0: ก็
1: ใช
0: ถือ
1: ่
0: ว่า
1: ค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งความโชคดีท
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: นี้สุดท้ายสุดละกันค่ะให้ฝากเคียงมูลละกันถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนสามารถไปที่ไหนยังไงได้บ้างค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะสินค้าเคียงมูลตอนนี้มีขายอยู่ที่ Modern Trade นะคะชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Home Pro เมกาโฮมไทยวัสดุนะคะ Lotus Big C Top Supermarket หรือแม้แต่7-11นะคะหรือแม้หรือถ้าไม่สะดวกนะคะมาทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะ Facebook Fanpage เคียงมูลหรือ Instagram เคียงมูลนะคะแล้วก็ Shopee Lazada TikTok ค่ะมีทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ก็ใครสนใ
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: ฝากกันไว้เลยสำหรับเคียงมูลนะคะเคียงมูลเอาย้ำๆเลยว่ามีอะไรบ้างที่ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วเป็นที่แบบนิยมแล้วคนซื้อเยอะเลย
1: ค่ะถ้าขายดีสุดๆแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะจะเป็นตัวทานดูดกลิ่นค่ะเพราะว่าใช้ดีเห็นผลจริงแน่นอนนะคะของเราแล้วก็นอกจากได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยค่ะซื้อแล้วภูมิใจได้เลยแล้วก็สินค้าเป็นธรรมชาติปลอดภัยด้วยค่ะอยู่ได้นานกว่า1 ปีด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ
0: ได้ใครสนใจติดต่อติดตามกันได้นะคะง่ายๆก็ทางเพจของเคียงมูล
1: เ
0: เ
1: ค
0: ล
1: ียง
0: ย
1: มูลค่ะ
0: ใช่สบายเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณบัว
1: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน
0: ค
1: ะค
0: ่ะ
1: ะ
0: สวัสดี
1: สวั
0: ค
1: ส
0: ่
1: ดี
0: ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งธุรกิจที่อยากจะฝากกันไว้ว่าเขาไม่ได้มาแบบง่ายๆนะแต่ทุกอย่างผ่านอุปสรรคความท้าทายมาเยอะทีเดียวแล้วสิ่งที่ผ่านมาได้เนี่ยก็ได้ฟังกันไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันเสาร์หน้าไปลองติดตามดูว่าจะเป็นใครที่ไหนยังไงนะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะวันนี้อลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: dot.net 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 13นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตา28พฤษภาคมสภาถกจ่อถกวาระด่วนส่งตัวชนภัทรนาคซั่วระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงวันที่16พฤษภาคม2569ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ2547ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดย DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภา28พฤษภาคมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่อดีตอธิบดีกรมการปกครองยื่นปปช.สอบภูมิธรรมปลัดมท.ปมโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายรายงานข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการโยกย้ายตนออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการคำร้องดังกล่าวกล่าวหานายภูมิธรรมเวชยชัยขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการเสนอและดำเนินการโยกย้ายผู้ร้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักระบบคุณธรรมและอาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผู้ร้องระบุว่าการยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการมอบนโยบายในช่วงเวลาอันสั้นโดยไม่ปรากฏเหตุเฉพาะวรายว่าผู้ร้องมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรผู้ร้องเห็นว่าการถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงมหาดไทยเป็นการลดบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในทางราชการคำร้องยังอ้างถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งมีมติเสียงข้างมากว่าการดำเนินการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจีนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่เซินโจว23สำนักงานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนประกาศว่าคณะนักบินอวกาศชาวจีนอันประกอบไปด้วยนายจูหยางจูนายจางจื้อหยวนและนางสาวไล่กะยิงจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีนายจูรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการภารกิจโฆษกประจำสำนักงานอวกาศเปิดเผยว่ายานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีกำหนดปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันอาทิตย์นี้จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสำหรับนักบินอวกาศทั้ง3ประกอบไปด้วยวิศวกรการบินนักบินอวกาศผู้ควบคุมยานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการโดยนายจูเคยเข้าร่วมในภารกิจอวกาศเซินโจว16มาก่อนหน้านี้แล้วส่วนนายจางและนางสาวไล่ซึ่งมาจากกลุ่มนักบินอวกาศรุ่นที่2และรุ่นที่4ของประเทศจะเป็นการเดินทางปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับช่วงทุกๆวันเสาร์นะครับ 13:00 นถึง14:00 นโดยประมาณท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะครับซึ่งเสาร์นี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะฮะท่านก็จะช่วยมาเป็นวิทยากรพูดคุยกันในรายการซึ่งก็วันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันนะครับก็คงจะสืบเนื่องจากเรื่องสำคัญ2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือมีความชัดเจนแล้วนะครับว่ากระบวนการที่จะแก้ไขหมวด15ของรัฐธรรมนูญ2560นะก็ได้มีการเริ่มต้นนับหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งในสมัยประชุมนี้โดยเป็นการยื่นของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นพรรคการเมืองแรกที่จะนำไปสู่การจัดตั้งสสร.นะขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ประกอบกับว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่22พฤษภาคมก็เป็นวันครบรอบนะการรัฐประหารคสช.ครบ12ปีนะเมื่อวานนี้22พฤษภาคม2569การรัฐประหารคสช.นั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นวันที่22พฤษภาคม2557นะครับครบ12ปีแล้วก็ครั้งนั้นก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งเป็นผลพวงหลังการรัฐประหาร2549นะ2549มีการรัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนะฮะแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญปี50เหตุการณ์รัฐประหาร2557ซึ่งครบรอบ12ปีไปเมื่อวานนี้ก็รัฐธรรมนูญ50นั่นก็ถูกฉีกไปแล้วก็ก่อเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือรัฐธรรมนูญ2560ที่ใช้กันอยู่แต่ขณะนี้แล้วก็มีดำริจนกระทั่งนำไปสู่การทำประชามติและเสียงประชาชนกว่า21ล้านคนก็เห็นควรที่จะต้องมีการยกร่างใหม่ไปแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจึงจะตั้งประเด็นกันนะครับที่จะมาสนทนากับท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้สละเวลามาเป็นวิทยากรให้นะครับก็คือว่าในเรื่อง12ปีรัฐประหารคสช.ผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองและรัฐธรรมนูญครับเอาละครับไปทักทายดร.อนุสรณ์กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ผมก็ได้เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันในประเด็น12ปี12ปีรัฐประหารคสช.นะฮะก็จะมองในเรื่องของพัฒนาการก็อาจจะพูดถึงผลกระทบไปด้วยนะฮะทั้งด้านการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็รัฐธรรมนูญนะเพราะผมก็ได้เกริ่นไปแล้วว่ารัฐธรรมนูญตอนนี้ก็มีบางพรรคนะอย่างพรรคภูมิใจไทยก็มีการเสนอร่างแก้ไขหมวด15เข้ามาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะมีพรรคอื่นตามมานะอาจารย์นะ
4: ครับ
3: ครับ
4: คือจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเนี่ยหรือสังคมไทยเนี่ยไปสู่ความเป็นป ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้นะคือมันมีรัฐประหารบ่อยนะแล้วก็ถ้าไปสำรวจดูเนี่ยก็จะพบว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีการรัฐประหารติดอันดับต้นๆของโลกถ้าในเอเชียนี่คืออันดับหนึ่งนะคุณไพศาลถ้าในเอเชียนี่เป็นอันดับหนึ่งทีนี้พอรัฐประหารแล้วเนี่ยคณะรัฐประหารก็มักจะสืบทอดอำนาจตัวเองด้วยการมีรัฐธรรมนูญที่หาวิธีการในการที่จะทำยังไงให้การสืบทอดอำนาจเนี่ยมันสามารถดำเนินต่อไปได้ทีนี้สังคมเนี่ยมันก็มีพัฒนาการคือในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็มีในแง่ของพลังของประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เข้มแข็งขึ้นแล้วมันก็อย่างลากลึกมากขึ้นเวลาเรามีรัฐประหารเนี่ยหรือหลังรัฐประหารเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้เรียกร้องของเครือข่ายขบวนการประชาธิปไตยเกิดขึ้นถูกไหมครับคือแล้วก็เราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีความถดถอยมากเท่ากับประเทศเมียนมานะหรือแม้กระทั่งเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรงมากเท่ากัมพูชานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้เหมือนเกาหลีใต้หรือได้เหมือนอินโดนีเซียซึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารเช่นเดียวกันแล้วก็มีรัฐประหารเช่นเดียวกันถูกไหมฮะเราก็ติดอยู่กลางๆตรงเนี้ยทีนี้รัฐประหารครั้งล่าสุดเนี่ย12ปีผ่านไปเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันได้มีกลไกหรือมีคือพูดง่ายว่ามันมีกลไกในการยึดอำนาจอยู่ในรัฐธรรมนูญน่ะคุณไพศาลคือมันไม่จำเป็นจะต้องเอารถถังหรือเอากองทัพเนี่ยมายึดอำนาจแล้วแต่สามารถยึดอำนาจจากพรรคการเมืองหรือจากรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยโดยกลไกขององค์กรอิสระได้ถ้ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่ขึ้นมาสู่อำนาจบริหารประเทศเนี่ยไม่เป็นที่ไว้วางใจของเครือข่ายชนชั้นนำนะซึ่งนักวิชาการบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นรัฐพันลึกนะรัฐพันลึกแต่ทีนี้กรณีของไทยเนี่ยแม้เราจะมีรัฐพันลึกเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีสังคมพันลึกด้วยเนื่องจากว่า90กว่าปีของระบอบประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร24มิถุนายน2475เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีพัฒนาการเลยคือเครือข่ายของขบวนการประชาธิปไตยหรือค่านิยมหรือแนวความคิดหลายอย่างเนี่ยมันก็ฝังลากลึกอยู่ในสังคมไทยพอสมควรฉะนั้นวันเนี้ยผมก็มองว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างเครือข่ายรัฐพันลึกกับเครือข่ายสังคมประชาธิปไตยพันลึกที่มันฝังอยู่ในสังคมไทยมันก็จะผัดกันรุกผัดกันรับอ่ะคุณไพศาลทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราไม่ต้องการเนี่ยคือเราไม่ต้องการให้มันเกิด เหตุการณ์รุนแรงหรือเหตุการณ์นองเลือดหรือการต่อสู้กันนอกวิถีทางประชาธิปไตยหรือกลไกรัฐสภาเราก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันเกิดพื้นที่ของการที่จะต่อสู้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยมีพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของการที่ต่อสู้กันอย่างสันติแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันนะมันก็จะเกิดพัฒนาการเกิดพัฒนาการไปแต่ว่ามันก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่าง Deep State กับ Deep Democratic Society ผมใช้คำนี
5: ้
4: มันก็จะเป็นสภาวะแบบนี้เพราะมันยังเราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่นะคือถ้ามันจะเปลี่ยนผ่านไปได้เนี่ยเราต้องแก้ไข รัฐธรรมนูญปี60ให้มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยคือแก้อย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าแก้อย่างเดียวนี่มันอาจจะเป็นการแก้ที่อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดประชาธิปไตยมากขึ้นก็ได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้ประชามติที่ประชาชนลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย8กุมภาพันธ์มันแสดงชัดว่าประชาชนเนี่ยต้องการแก้ไขกติกาสูงสุดต้องการแก้ไขกติกาสูงสุดและต้องการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ควรจะถูกร่างโดยประชาชนด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็ยังต่อสู้กันอยู่ว่าตกลงประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ไหมเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ตีความในสิ่งที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ถามเลยนะว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ที่รัฐสภาไม่ได้อยู่ที่ประชาชนนะฮะก็เลยพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งก็เลยอาจจะระมัดระวังที่จะไม่ให้ประชาชนไปเลือก
5: สสร.
4: สภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงซึ่งจริงๆมันคือถ้าไม่ให้ประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญโดยตรงเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่หลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกันไปว่าในการต่อสู้กันในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหน
5: ถ้าเป็นถนนก็คงจะขรุขระพอสมควรนะถ้าเป็นเส้นทางที่กว่าจะเดินไปได้แต่ละขั้นนะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ
5: เพราะว่ามันก็ดูแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันพอสมควรในเรื่องของเจตนารมณ์ครับ
4: แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องมีพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะต่อสู้กันด้วยเหตุผลแล้วก็ใช้กลไกรัฐสภาเป็นหลักนะ
5: ครับ
4: แต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องจับตาเหตุปัจจัยต่างๆกันต่อไป
5: ครับผมก็ดูตัวเลขแล้วมันอาจจะมีความบังเอิญกันอย่างยิ่งยวดเลยนะอาจารย์นะเพราะว่ารัฐธรรมนูญ3ฉบับมันครบมันทุกๆ10ปีมันจะมีฉบับใหม่นะอาจารย์นะ
4: ครับ
5: จากปี40มาปี50อันนี้เป็นผลพวงหลังการรัฐประหารปี50มาปี60อันนี้ก็เป็นผลพวงหลังการรัฐประหารแล้วก็เที่ยวเนี้ยถ้าทำตามเวลาจริงๆนะอาจารย์ผมดูแล้วนะเป็นไปได้ว่า70อาจจะถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรทำให้ต้องตกไปนะ
4: ครับ
5: ไม่ว่าจะตกในขั้นตอนไหนอะไรก็แล้วแต่เนี้ยก็อาจจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นปี70นะมันก็ลงล็อก10 ปี 10 ปีจริงๆ
4: ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เมื่อเทียบกับหลายประเทศแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอยู่ที่กติกาสูงสุดเนี่ยจะต้องถูกฉีกหรือมีการเปลี่ยนแปลงทุก10ปี
5: มันก็สะท้อนความอ่อนแอของสังคมพอสมควรนะถ้าทุก10ปีคุณต้องมายกร่างไอ้ข้อตกลงสูงสุดกฎหมายสูงสุดกันใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
4: ก็มีคนพยายามทำให้มันอ่อนแอครับจริงๆมันสามารถแข็งแรงได้ครับคุณไพศาลเพราะว่าหลังเหตุการณ์พฤษภา2535เนี่ยที่มีการลุกขึ้นสู้ของขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยประชาชนยังไม่ถูกแบ่งแยกเท่าไหร่เนี่ยต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการรสช.เนี่ยใช่ไหมฮะที่มีการยึดอำนาจ23กุมภา2534เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนก็มองว่าการเมืองไทยเนี่ยมันคงจะมีความมั่นคงเสถียรภาพในแง่ของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็คงจะไม่มีรัฐประหารแล้วถูกไหมฮะแล้วหลังเหตุการณ์พฤษภา35เนี่ยมันก็สามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาได้ปี40และส่วนหนึ่งนี่มันก็อาจจะเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยที่ ผู้คนในสังคมก็ตระหนักว่าเราจำเป็นจะต้องปฏิรูปการเมือง
5: ครับ
4: แล้วก็ต้องการให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งเราก็ได้รัฐบาลที่เข้มแข็งก็คือรัฐบาลไทยรักไทยใช่ไหมครับหลังที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะแต่ทีนี้มันในที่สุดรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันก็ถูกฉีกแล้วก็จบลงโดยการรัฐประหารใช่ไหมครับรัฐประหารปี49แล้วก็มีรัฐประหารซ้ำอีกทีคือปี57นะทีนี้การต่อสู้เนี่ยในระยะหลังรัฐประหารปี49เนี่ยมันก็คือการต่อสู้กันระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองที่มีฐานอำนาจจากระบบเลือกตั้งกับชนชั้นนำทางการเมืองที่มีแนวคิดแบบจารีตอนุรักษ์นิยมนะซึ่งก็เมื่อสักครู่ผมก็ใช้คำว่ารัฐพันลึกถูกไหม
5: ครับ
4: แต่ในรัฐพันลึกเองเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มอีกกลุ่มที่เป็นแนวปฏิรูปหน่อยกลุ่มที่เป็นขวาจัดเป็นสายเหี่ยวอย่างรัฐประหารปี49เนี่ยก็เป็นแนวปฏิรูปหน่อยงั้นเขาก็ยึดอำนาจปีเดียวก็ในที่สุดก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งถูกไหม
5: ครับ
4: แต่ปี57นี่คือก็จะเป็นสายที่สายเหี่ยวหน่อยนะฮะแล้วก่อนปี57เราก็ทราบกันดีว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วมีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยตอนที่มีการล้อมปราบสังหารคนเสื้อแดงแกนนำคนเสื้อแดงใช่ไหมฮะปี2553ซึ่งก็เพิ่งจัดงานกันไปใช่ไหมครับที่กลุ่มต่างๆก็ที่เขาต่อสู้ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็จัดงานกัน
5: เหตุการณ์มัน52 53มันก็จะประมาณเมษาพฤษภาอะไรกันอยู่เนี้ยครับ
4: ใช่ครับทีนี้ก็ต้องต่อสู้กันนะระหว่างชนชั้นนำที่เป็นขั้วจารีตอนุรักษ์กับชนชั้นนำที่มาจากการเลือกตั้งก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะถูกไหมแต่ส่วนมากในเกมเลือกตั้งเนี่ยกลุ่มฐานอำนาจใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็จะชนะถูกไหมฮะชนะเวลาเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็จะชนะถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็กลุ่มเนี้ยก็จะถูกทำให้ตกเก้าอี้อ่ะคือทำให้หลุดจากอำนาจเนี่ยด้วยองค์กรอิสระคุณไพศาลไปสังเกตดูก็มีนายกหลายคนเลยก็หลุดไปจากอำนาจขององค์กรอิสระถูกไหมฮะเราก็สู้กันแบบเนี้ยนะในขณะที่การต่อสู้เนี่ยมันสุกงอมอย่างชัดเจนเลยก็คือตอนปี5657ถ้าเราย้อนเหตุการณ์กลับไปถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางคนที่คุมอำนาจในรัฐสภาเนี่ยก็พยายามบอกว่าวิธีการปองดองที่ดีที่สุดก็คือออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมไปเลยนะแต่ว่าก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่ก็คือบางส่วนก็บอกว่าต้องนิรโทษกรรมทั้งหมดเลยเหมาเข่งไปเลยบางส่วนก็บอกว่านิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนใช่ไหมอันนี้มันก็เริ่มแตกขั้วกันละแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็มีกลุ่มกปปส.เกิดขึ้นถูกไหมแล้วก็ขัดแย้งกันก็เป็นการเมืองบนท้องถนนมันก็เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี56อ่ะใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: แล้วจนกระทั่งรัฐบาลขนาดนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ประกาศยุบสภาธันวา556แต่ก็มีการบอยคอตการเลือกตั้งมีการไปปิดคูหาเลือกตั้งอีกการเลือกตั้งก็ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับและในที่สุดมันก็นำมาสู่การยึดอำนาจรัฐประหารในวันที่ผบ.ทบ.ในขนาดนั้นท่านก็เชิญทุกฝ่ายไปประชุมกันที่ห้องประชุมสโมสรกองทัพบกแล้วก็จับทุกคนใช่ไหมฮะแล้วก็ หลังจากนั้นก็การยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมเนี่ยคณะยึดอำนาจก็อยู่ยาวเลยอยู่ยาวแล้วก็สืบทอดอำนาจได้สำเร็จในการเลือกตั้งปี62แต่ปี66เนี่ยไม่สำเร็จละใช่ไหมประชาชนเริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มมีทางเลือกใหม่ๆซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลก็เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าสองพรรคนี้ในที่สุดก็ถูกยุบไปมันก็เป็นการต่อสู้กันเช่นนี้ครับคุณไพศาลต่อเนื่องมาในขณะที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเดิมเนี่ยเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐประหารเนี่ยตอนหลังก็ไปประนีประนอมนะซึ่งก็ทำให้เกิดบริบททางการเมืองที่ซับซ้อนมากขึ้นอีกนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นพลังของการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายที่มองว่าประเทศเนี่ยมันต้องอยู่บนเส้นทางประชาธิปไตยบนหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่เป็นสากลประเทศถึงจะดีที่สุดและประชาชนจะได้ประโยชน์คือเป็นการยืนยันหลักการอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและอำนาจต่างๆก็ควรจะยึดโยงกับประชาชนประเทศก็ต้องมี rule of law มีหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะคือมีบางส่วนเลยที่ปฏิเสธประชาธิปไตยเลยแต่ว่าบางส่วนนี่ก็คือให้มีประชาธิปไตยได้แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่เขาสามารถกำกับควบคุมได้คือเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งแต่จะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยมากเกินไปเพราะเดี๋ยวคุมไม่ได้นะฮะมันก็เลยมีการออกแบบระบบที่มันดูแปลกๆอยู่นะฮะแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้เหมือนประเทศอื่นคือถ้าเราเทียบระหว่างไทยกับเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียเนี่ยนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เนี่ยเขาก็ศึกษาเปรียบเทียบ3ประเทศนี้มาต่อเนื่องนะยาวนานนะเรื่องบทบาทของกองทัพต่อการเมืองเนี่ยแล้วก็3ประเทศนี้ก็จะมีการแทรกแซงของกองทัพต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาตลอดแต่ทำไม2ประเทศคือเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียเนี่ยถึงเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้นะแต่ไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะคือเราบอกว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตยเลยก็ไม่ใช่แต่มันเป็นแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะคือมันก็เปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตยแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนผ่านที่มันใช่ประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าหลายคนสงสัยเพราะว่ารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งนี่จะถูกถอดออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะโดยอำนาจขององค์กรอิสระซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนด้วย
5: ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
4: ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ครับก็เราก็เปลี่ยนนายกบ่อยมากนะคุณไพศาลลงไปไล่ดูใช่ไหม
5: รัฐธรรมนูญ60นี่ก็หมดยุคพลเอกประยุทธ์มาก็2ท่านนี่ก็ไปอย่างรวดเร็ว
4: คือทาง
5: คุณเศรษฐาคุณ
4: เศรษฐา
5: แปรทองทาน
4: คุณอนุทินเนี่ย
5: คนละปีมั้งน่าจะคนละปี
4: เราก็ไม่รู้อย่างคุณอนุทินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารัฐพันลึกเนี่ยเขาจะให้อยู่นานขนาดไหนใช่ไหมเพราะว่าทุกพักเนี่ยการนำทุกพักก็มีคดีปักหลังอยู่ใช่ไหมคุณไพศาลคือการนำทุกพรรคและพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยมีคดีที่ถูกฟ้องที่รอตัดสินอยู
5: ่ครับ
4: อันนี้ยังไม่รวมเรื่องของการที่มีการไปฟ้องว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วยนะซึ่งมันก็อาจจะตัดสินภายในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ย2เดือนข้างหน้าเนี่ยมันสร้างความไม่แน่นอนต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งเลย
5: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับอาจารย
4: ์ได้ครับ
5: เดี๋ยวผมจะอยากจะฟังมุมมองอาจารย์ว่า12ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เรื่องผล
4: เศรษฐกิจ
5: ว่าพัฒนาด้านเศรษฐกิจไอ้พัฒนาการด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างนะ
4: คร
5: ับ เมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องการเมืองโยงถึงเรื่องรัฐธรรมนูญไประดับหนึ่งแล้วนะ
4: คร
5: ับ เอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 13:35 น.ครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตนะฮะแต่ผมไปสามมังกรชยาแล้วก็ท่านวิทยากรรับเชิญของเรานะฮะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นุสรธรรมใจอาจารย์นุสรครับ
4: ครับคุณไพศาลครับ
3: ในหน้าที่อาจารย์ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะฮะมุมมองเกี่ยวกับเรื่อง12ปีที่ผ่านมากับเศรษฐกิจไทยนี่มันเป็นยังไงกันบ้างรวมทั้งอนาคตข้างหน้าที่จะเป็นไปนะ
4: คือรัฐประหารเนี่ยมันส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะผลกระทบเชิงลบในระยะ
3: เรื่องการลงเรื่องการลงทุนเนี่ยไงกระทบแน่นอนอยู่แล้ว
4: ในระยะยาวเนี่ยจะกระทบชัดนะเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพเนี่ยนะเราก็จะเห็นการลงทุนที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ประเทศนั้นๆมากกว่าถูกไหมคือถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเปรียบเทียบกับมาเลเซียเปรียบเทียบกับสิงคโปร์เปรียบเทียบกับไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นชัดสุดถูกไหม
3: ครับ
4: ทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับประเทศซึ่งเป็นระบอบสังคมนิยมเนี่ยซึ่งก็เปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเนี่ยอันนั้นก็มีความต่างกันอยู่ซึ่งมันก็จะมีหลายมิติที่จะต้องวิเคราะห์ถูกไหม
3: ผมว่าอันนั้นนักลงทุนจะมองในแง่ว่าความมั่นคงทางการเมืองเป็นอย่างไร
4: ความมั่นคงแล้วก็ไอ้ระบอบที่เป็นสังคมนิยมเนี่ยซึ่งตอนหลังก็มาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแบบเวียดนามแบบจีนแบบอะไรเนี่ยมันมีลักษณะของรัฐรวมศูนย์อยู่เนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มันถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต
3: ์พรรคเดียว
4: พรรคเดียว
3: ครับ
4: ทีนี้อำนาจรวมศูนย์เนี่ยถ้าเราเทียบระหว่างอำนาจรวมศูนย์ของพรรคคอมมิวนิสต์กับอำนาจรวมศูนย์ของคณะรัฐประหารที่มาจากคณะทหารที่ยึดอำนาจเนี่ยมันมีความต่างกันอยู่คืออำนาจรวมศูนย์ของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นอำนาจรวมศูนย์ที่มีเอกภาพคุณเวลามีเอกภาพและมีอุดมการณ์ความคิดในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่ยชัดถูกไหมทีนี้ถ้ามันเป็นการยึดอำนาจโดยทหารเนี่ยคืออย่างกรณีอย่างการรัฐประหารล่าสุดเนี่ยคือปี57เนี่ยก็พยายามจะสร้างอะไรยุทธศาสตร์20ปีถูกไหมพยายามให้มีการพัฒนาที่มีเป้าหมายชัดเจนซึ่งก็ดูเหมือนว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจมีเจตนาที่ดีมีความตั้งใจที่ดีแต่ว่ามันกลายเป็นว่าถ้าเราไปไล่ดูในยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นการรวมศูนย์ที่มันขาดมิติของภูมิปัญญาที่จะมองไปในระยะยาวนั่นประการหนึ่งนะอีกประการหนึ่งก็คือมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกล็อบบี้โดยทุนขนาดใหญ่คือเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่ยมันถูกล็อบบี้โดยทุนขนาดใหญ่ฉะนั้นก็คือหลังการรัฐประหารเนี่ยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยิ่งเพิ่มขึ้นคือการควบรวมของอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยิ่งควบรวมกันหนักขึ้นทำให้ทุนขนาดใหญ่เนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น
3: การแข่งขันลดลง
4: มันก็เลยกลายเป็นการผูกขาดทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจ มันก็เลยทำให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยนโยบายประชานิยมคือรัฐประหารในยุคหลังๆเนี่ยก็มีความเป็นประชานิยมอยู่เพราะว่าเนื่องจากสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนไปมากละคือจะเป็นใช้วิธีการรัฐประหารและใช้อำนาจแบบเดิมยังไม่ได้แม้กระทั่งคณะรัฐประหารเนี่ยก็ต้องหาคะแนนนิยมกับประชาชนคือถ้าไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนก็จะเกิดแรงกดดันทางการเมืองมาก
3: อันนี้เรียกว่าเป็นพัฒนาการของ
4: เป็นพัฒนาการ
3: ของการรัฐประหารไทย
4: ถูกต้องแล้วมันก็เป็นนวัตกรรมของฝ่ายที่มีแนวความคิดแบบอำนาจนิยมอ่ะคือฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมแล้วบางทีเขาก็เข้าไปสู่อำนาจโดยกลไกของระบอบประชาธิปไตยนะคือเขาก็ต้องสามารถทำให้เกิดการให้ชนะเลือกตั้งถูกไหม
3: ครับ
4: ฉะนั้นมันก็เลยมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เขียนอย่างกรณีการเกิดขึ้นของระบอบโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยถูกไหมคือโดนัลด์ทรัมป์โดยเนื้อแท้เนี่ยเป็นอำนาจนิยมนะถูกไหมฮะแต่เขาเข้าสู่กระบวนการของระบอบประชาธิปไตยก็คือผ่านการเลือกตั้งแต่สิ่งนี้มันจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันอ่อนแอลงในระยะยาวคือมันไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยเนื้อแท้โดยเนื้อหามันจะเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นนะ
3: ครับ
4: ทีนี้เราก็จะเห็นว่าตลอดช่วง10ถึง12ปีหลังการรัฐประหารปี57เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยต่ำกว่าศักยภาพมาโดยตลอดนะครับคุณไพศาลยกเว้นบางปีเท่านั้นเองที่ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยคือต่ำกว่าศักยภาพมาโดยตลอดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนจากผลของการรัฐประหารแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะยิ่งทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยอ่อนแอลงอีกเพราะว่าพอเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากเนี่ยไอการเมืองแบบซื้อเสียงเนี่ยหรือการเมืองเชิงอุปถัมภ์เนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้นแทนที่มันจะอ่อนแอลงนะคือถ้าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันดีขึ้นถูกไหมมันแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วเรามีชนชั้นกลางมากขึ้นที่สามารถดูแลตัวเองทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นเนี่ยพฤติกรรมการซื้อเสียงหรือวัฒนธรรมการเมืองแบบเก่าแบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจะมีพลังน้อยลงถูกไหมฮะแล้วเราจะมีการเมืองที่มีคุณภาพสูงขึ้นเราจะได้นักการเมืองที่คุณภาพดีขึ้นพรรคการเมืองมีคุณภาพดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่า10ปีที่ผ่านมาไม่มีพัฒนาการเลยนะมันมีพัฒนาการในด้านบวกเช่นเดียวกันแต่มันไม่ได้เป็นผลจากรัฐประหารมันเป็นผลจากด้านอื่นที่สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าการตื่นรู้ของประชาชนเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นและการซึมซับบทเรียนต่างๆของประชาชนมันก็มีด้านตรงนี้อยู่ด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดพรรคการเมืองที่เป็นพรรคในเชิงอุดมการณ์แล้วก็ยึดโยงกับประชาชนมากโดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นพรรคของมวลชนอย่างกรณีของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการตรงนี้ด้วยแต่เราก็ต้องไปดูว่าในระยะต่อไปเนี่ยพลังตรงนี้มันจะยังเข้มแข็งอยู่หรือไม่อย่างไรนะฮะ
3: ก็มีเหตุที่จะต้องเป็นความท้าทายอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
4: แล้วอย่างกรณีของทุนเทายึดประเทศเนี่ยการไหลบ่าเข้ามาของทุนเทาเนี่ยเข้ามาซื้ออำนาจรัฐเข้ามาพยายามจะเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างกรณีบางจากที่เป็นกรณีที่อื้อฉาวที่สุดเนี่ย
3: เราดูเบาเรื่องนี้มากเกินไปไหมมันความน่ากลัวอะไรต่างๆของมันเนี่ยเป็นยังไงในมุมมองอาจารย
4: ์ผมว่าความน่ากลัวนี่น่ากลัวมากเลยครับเพราะว่าผมในฐานะคนที่เคยเป็นประธานตรวจสอบของบางจากด้วยนะแล้วก็ผมก็ออกจาก หน้าที่ไปหลังรัฐประหารแล้วเนี่ยนะฮะคือเมื่อก่อนบางจากเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลสูงมากเลยนะมาตรฐานสูงมากเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าภายหลังการรัฐประหารเนี่ยทำไมถึงเกิดการเปิดช่องให้มีการเกิดทุนเทาเข้ามาซื้อหุ้นหรือเทคโอเวอร์บางส่วนได
5: ้
4: ผมมองอย่างนี้ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันไอ้ที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นเข้ามาแบบไม่ได้เป็นรายใหญ่เหมือนเบนสมิธนะคุณไพศาลเข้ามาแบบเป็นรายเล็กๆก่อนซึ่งมันถูกเปิดช่องให้เข้ามาเนี่ยในยุคคสช.นะไม่ใช่ยุครัฐบาลเลือกตั้งนะจีนเทาจีนอะไรทั้งหลายเนี่ยเกิดมาในยุคคสช.นะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าการขยับเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามาเยอะๆเนี่ยตั้งแต่ปี61 62 63นะแล้วต่อมาเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนเข้าไปอีกเพราะว่าอย่างกรณีของระบอบฮุนเซนเนี่ยก็มีผลประโยชน์กับพวก
5: กลุ่มสแกมเมอร์นะคร
4: ับกลุ่มสแกมเมอร์กลุ่มเบนสมิธ
5: มันเริ่มมาจากพวกธุรกิจคาสิโนอะไรพวกนี้มานะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยนะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับแล้วกลุ่มนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับขั้วของพรรคการเมืองบางพรรคด้วยถูกไห
5: ม
4: มันก็เลยทำให้เกิดความซับซ้อนของปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้อำนาจจากการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจหรือผู้ที่ได้อำนาจมาจากการเลือกตั้งก็ตามเนี่ยถ้าเขาเป็นผู้นำทางการเมืองที่ไม่ยึดถือธรรมาภิบาลหรือยึดถือประโยชน์สาธารณะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่างกันครับเพียงแต่วิธีการเข้าสู่อำนาจมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ทีนี้ใครที่มันจะทำเรื่องการฟอกเงินที่เป็นการฟอกเงินขนาดใหญ่ได้แบบนี้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณต้องมีอำนาจรัฐถูกไหมฮะแล้วก็ผลประโยชน์มันมหาศาลนะครับคุณไพศาลมันสามารถที่จะเข้ามาแทรกซึมเข้ามาอยู่ในอำนาจรัฐได้อย่างเต็มที่เลยคือแล้วก็เราลองเปรียบเทียบดูประเทศในละตินอเมริกาบางประเทศอ่ะที่ถูกเงินเทาถูกเงินของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยหรือองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามายึดอำนาจรัฐเนี่ยประเทศมันล่มแทบจะล่มสลายเลยนะคุณไพศาลแต่ของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นได้แล้วประเทศรอบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชามันก็มีธุรกิจพวกนี้หมดนะธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยที่สีเทาแล้วก็ผิดกฎหมายหรือเป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยแล้วประเทศไทยก็มีระบบการเงินมีตลาดการเงินที่จะรองรับการฟอกเงินได้นี่ขนาดเรามีระบบธนาคารกลางเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยที่ก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีพอสมควรนะมันยังหลุดรอดไปได้เลยคุณพิศาลและตลาดทุนอีกกลต.อีกใช่ไหม
5: ครับ
4: คือถ้าคนที่อยู่ในระดับบริหารเนี่ยไม่เข้มแข็งในแง่หลักการหรือจุดยืนเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันผมว่ามีปัญหาหนักเลยซึ่งตอนนี้มันก็มีปัญหาหนักอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับ
5: ก็เขาก็บอกว่าสนิมก็เกิดจากเนื้อในนะโดยมากถ้ามันไม่มีเนื้อในเลยเนี่ยมันก็ยาก
4: แล้วคนที่ขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงขององค์กรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นผู้ว่าเป็นเลขาธิการอะไรทั้งหลายในตลาดทุนหรือสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ย คุณไพศาลสามารถเดาได้เลยว่าคนที่มีความรู้ความสามารถหรือคนเก่งที่สุดอาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับแต่คนที่ขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เขาสั่งได้คือคนที่สามารถจะรับงานได้อะไม่งั้นมันไม่สามารถปล่อยให้มันเกิดธุรกรรมอะไรที่มันประหลาดแบบนี้ซึ่งโดยมาตรฐานของประเทศที่มีมาตรฐานที่สูงเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วครับคุณไพศาลแต่อันนี้มันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะมาเลเซียก็โดนเรื่องพวกนี้ด้วยถูกไหม
3: ครับ
4: อดีตนายกของมาเลเซียก็มีคดีใช่ไหมครับวัน MDB ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: มันโยงกันหมดอะครับมันโยงกันหมด
5: สิงคโปร์ก็ยังโอเคระบบเขาแต่ว่าผมก็คิดว่า
4: สิงคโปร์ก็ถูกใช้
5: ใครนะถูกไหมใคร
4: ใช้เป็นที่จดทะเบียนบริษัทเนี่ย
5: ผู้ว่าแบงก์ชาติหรืออะไรใช่ไหมของสิงคโปร์ระดับหรือประธานสภาหรือประธานสภาหรืออย่างเนี้ย
4: ครับ
5: ก็หลุดจากตำแหน่งเหมือนกัน
4: ขบวนการนี้ใหญ่ฮะใหญ่มากเลย
5: คือผมคิดว่ามันใหญ่เพราะว่าเม็ดเงินมันคงหูแบบ
4: เยอะใช่
5: คือในอดีตที่เราพูดกันถึงเรื่องไอ้การฟอกเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้กับไอ้เม็ดเงินจากพวกไอ้ธุรกิจสีเทาปัจจุบันนะ
4: ครับ
5: โอ้โหเม็ดเงินมันมหาศาลมาก
4: คือมันซื้ออำนาจรัฐได้อะคุณไพศาลแล้วผมมองว่าจุดกำเนิดของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบอบเผด็จการคือมันเกิดขึ้นในช่วงที่คณะรัฐประหารมีอำนาจไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันยังไงมันถูกตรวจสอบโดยสภาไงคุณไพศาลคือมันสภาอย่างกรณีของที่มันเกิดขึ้นวันเนี้ยพรรคประชาชนก็เป็นการนำสำคัญในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นคุณโรมหรือคุณวิโรจน์เนี่ยใช่ไหมฮะคือมันจะถูกส่องถูกตรวจสอบอ่ะคือถ้ามันเป็นระบบปิดอ่ะระบบสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างเงี้ยถูกแต่งตั้งมาโดยคณะรัฐประหารเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบแล้วเราก็เห็นสว.บางคนก็ไปพัวพันกับธุรกิจที่ไม่ถูกต้องในเมียนมาถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้าอาวุธเรื่องอะไรที่ถูกจับเป็นคดีไปอ่ะใช่ไหมฮะแบบเนี้ยมีอยู่ไม่น้อยเลยซึ่งมันก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปว่าจะทำยังไง
5: ครับทีนี้จากนี้ไปข้างหน้าอาจารย์มองเศรษฐกิจของเรามันจะแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้มากขึ้นหรืออะไรไหมหรือว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะยิ่งซุดตัวลงไปอีกหรือไม
4: ่คือมันจะผมใช้คำว่ามันจะปัญหามันจะเหมือนกับมันจะซึมอ่ะคือมันจะเหมือนต้มกบอ่ะคือมันอาจจะไม่ซุดตัวอย่างรุนแรงแต่ว่ามันจะค่อยๆซึมลงแล้วก็คนมันก็จะคือก็จะจากชนชั้นกลางเป็นชนชั้นกลางเนี้ยกลายเป็นคนกลุ่มคนรายได้น้อย
5: เราคนไทยเราก็ยังอยู่บนกระทะที่ตั้งอยู่บนกองฟืนอยู่นะ
4: อันนี้คือคนส่วนใหญ่นะ
5: คนส่วน

0: เศรษฐกิจและความมั่งคั่งและทรัพย์สินเนี่ยมันกระจุกตัว
1: ม
0: อ
1: ั
0: ยู
1: น
0: ่
1: ก
0: ใน
1: ระจุกมีกระจุกอยู่
0: สิบเปอร์เซ็นต์1%อยู่ทีนี้ถ้าจะมีใครบอกว่าจะไปผ่าตัดจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอันเนี้ยมันก็ต้องเจอแรงเสียดทานอย่างหนักอ่ะแล้วก็อาจจะถูกทำลายซะก่อนนะคืออาจจะอาจจะถูกทำให้ออกจากเวทีทางการเมืองไปอ่ะด้วยวิธีการต่างๆซึ่งรัฐธรรมนูญปี60มันก็มีวิธีที่จะทำให้เกิดตรงนี้ได้อยู่แล้วคือถ้าใครสมมติสู้มากๆเป็นหัวหอกมากๆอย่างเงี้ยอาจจะโดนเด็ดหัวก่อนนะถูกไหมสู้เพื่อคนส่วนใหญ่แท้จริงอ่ะต้องการผ่าตัดต้องการเปลี่ยนแปลงที่รากฐานจริงๆไม่ใช่เปลี่ยนแบบเหมือนแต่งหน้าเค้กหรือทำอะไรแบบฉาบฉวยอ่ะนะคือสมมติมีใครลุกขึ้นมาต่อสู้จริงๆเรื่องการเก็บภาษีทรัพย์สินอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเอาทั้งหมดเนี่ยมาเอามาเก็บได้ก็เอามาดูแลสวัสดิการเอามาลงทุนเรื่องการศึกษามาลงทุนเรื่องระบบสาธารณสุขเนี่ยคือสมมุติเขาเคยเสียภาษีสมมุติเขาไม่เคยเสียภาษีมาเลยอย่างเงี้ยในบางมิติเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเขาต้องเสียเพิ่มขึ้นปีหนึ่ง1,000 ล้านหรือ10,000 ล้านนี่เขาจะยอมไหมคุณประสานเขาก็ต้องไม่ยอมอยู่แล้วถูกไหมเขาก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปซื้ออำนาจทางการเมืองให้ได้เพื่อจะสกัดไอ้คนที่จะมาผลักดันให้เกิดการปฏิรูปแล้วเขาต้องสูญเสียผลประโยชน์แต่ถ้าเขาคิดแบบบรรลุธรรมนะคือจริงๆไอ้เขาแบบร่ำรวยมีทรัพย์สินอะไรมากๆนี่มันก็เป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นนะฮะคือสมมติมีเงินอยู่500 ล้านหรือมีเงินอยู่10,000 ล้านเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้เขาแบบมีชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะนะแล้วก็เขาจากโลกนี้ไปมันก็เป็นก็ต้องเอาทิ้งไว้ให้กับสังคมให้กับลูกหลานนะแต่เขาอาจจะทิ้งไว้ให้กับลูกหลานแต่ถ้ามันเป็นระบบประเทศหรือสังคมที่ดีเนี่ยเขาก็ต้องทิ้งไว้ให้กับสังคมอ่ะเพราะมันจะต้องเก็บภาษีมรดกใช่ไหม
1: ครับ
0: งั้นมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ใช่ไหมฮะมันก็แต่ไอกระบวนการของการผ่าตัดหรือปฏิรูปเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันถึงจุดหนึ่งมันก็จะต้องเกิดกระแสพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าผมเกรงว่าถ้ารอให้มันเกิดกระแสตรงนี้โดยไม่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้มันดีซะก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่สถานการณ์มันไม่ใช่สถานการณ์ปฏิรูปละมันจะเป็นสถานการณ์ที่มากกว่าการปฏิรูปซึ่งมันก็จะสุดขั้วไปอีกด้านหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ปรารถนาถูกไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการเผชิญหน้าแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงจริงๆแนวทางปฏิรูปเนี่ยดีที่สุดแต่คนอยู่ในอำนาจต้องบรรลุธรรมนะคือถ้าการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่จากบนลงล่างเนี่ยมันก็จะเกิดการต่อสู้จากข้างล่างขึ้นข้างบนซึ่งมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากที่รุนแรงแล้วก็อาจจะไม่สามารถควบคุมผลที่มันจะเกิดขึ้นได้ว่ามันจะผลมันจะออกมาในรูปไหน
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้มันก็มีประวัติศาสตร์ของทุกประเทศมันก็เป็นบทเรียนให้เราอยู่แล้วนะจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาอย่างละเอียด
1: ฮะ
0: ไปสารมองไงครับ
1: แล้วครับวันนี้ก็ยังรู้สึกเหนื่อยใจอยู่อาจารย์เส้นทางข้างหน้าคงยังวิบากกันอีกพอสมควรแต่ก็เห็นสนับสนุนแนวความคิดอาจารย์นะอยากให้ทุกคือยังไงการเปลี่ยนผ่านมันต้องเกิดขึ้นแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็นไปโดยวิถีแห่งสันติมันก็จะเป็นเรื่องที
0: ่ดีที่สุด
1: ดีที่สุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะมันจะช้าบ้างหรือว่าเร็วบ้างอะไรยังไงแต่ถ้ามันยังเป็นวิถีแห่งสันติเนี่ยมันก็เจ็บน้อยที่สุดครับ
0: แต่ข้อดีของสังคมไทย
1: ก็คือ
0: โดยพื้นฐานเราก็ประนีประนอมนะแล้วก
1: ็
0: เราก็ไม่ได้เป็นสังคมที่มันทุกข์ยากเหมือนแอฟริกาเหมือนละตินอเมริกาบางประเทศฉะนั้นมันก็โอกาสของการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบการปฏิรูปก็น่าจะยังเกิดขึ้นอยู่คร
1: ับครับ ครับวันนี้ขอบพระคุณ

0: นะครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอภิสิทธิ์ควงอนุชานำทีมกทมประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพบร้านกัญชาเกลื่อนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายองอาจคร้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทรยกุลรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครและนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงสำรวจพื้นที่ย่านสุขุมวิทซอย4และริมทางเท้าถนนสุขุมวิทซอย5-11โดยนายอนุชากล่าวว่าเพื่อมาดูปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีหลายส่วนที่เห็นว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและชัดเจนเช่นเรื่องกัญชาที่เห็นได้ชัดว่าหากขับรถผ่านไปมาเส้นสุขุมวิทจะเห็นว่ามีการโฆษณาเชิญชวนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของกัญชาพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์แต่ในเรื่องสันทนาการพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าจะต้องควบคุมอะไรที่เกินจากกฎหมายกำหนดไว้ในปัจจุบันนายอนุชายังได้กล่าวถึงการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.ซึ่งตอนนี้กระแสยังเป็นรองนายชัชชาติ ศิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังลงพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้กระแสตอบรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ว่าทำไมผลโพลถึงเป็นรองเพราะไม่ว่าใครจะมีคะแนนนำสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ชาวกรุงเทพซึ่งผลโพลก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆแคนดิเดตคนกรุงเทพก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งหรือไม่แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโพลออกมาว่าคนกรุงเทพอยากไปเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูงทำให้เห็นว่าเมื่อมีการเปิดตัวหรือนำเสนอตัวผู้สมัครมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้คนกรุงเทพมีความหวังว่ากรุงเทพสามารถเป็นไปได้กว่านี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้สุปจีดันข้าวไทยเสริมความมั่นคงอาหารสิงคโปร์เวทีเอเปกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังพบหารือนางสาวเกรซฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนและเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้ฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องและวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไทยได้เสนอจัดเวิร์กช็อประดับเทคนิคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในอนาคตพร้อมเห็นว่าสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการการค้าและห่วงโซ่อุปทานจึงสามารถต่อยอดความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนด้านห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งร่วมกันได้สหรัฐอพยพเรือนหมื่นหนีภัยถังเก็บสารเคมีชำรุดเจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในย่านการ์เดนกรอฟแถบชานเมืองเทศมนตรลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากถังบรรจุสารเคมีชำรุดมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลหรือระเบิดอาจปล่อยสารเคมีเป็นพิษสู่อากาศนักดับเพลิงได้ฉีดน้ำหล่อเย็นรักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีขณะรอเจ้าหน้าที่หามาตรการป้องกันภัยอื่นๆสื่อสหรัฐระบุว่าถังสารเคมีที่ทำงานผิดปกติ ติบรรจุสารเมทิลเมทาคิวเรเดตสารเคมีระเหยง่ายและติดไฟได้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและการผลิตที่โรงงานการบินและอวกาศที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าสารเคมีอาจรั่วไหลออกมาและทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงได้ถ้าสูดดมเป็นเวลานาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เมื่อโลกเปลี่ยนเกมคิดแบบเดิมอาจไม่รอดปี2026เกมเศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อบนความไม่แน่นอนทั้งการเงินน้ำมันการลงทุนหรือคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังซัดใส่ธุรกิจคุณเราจึงลงลึกเน้นหนักเรื่องเหล่านี้กับช่วงพิเศษ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจอัดแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนเจาะลึกวิสัยทัศน์ผู้นำถอดรหัสเศรษฐกิจไทยและโลกกับตัวจริงรู้ลึกรอบด้านพร้อม2วิทยากรใหม่จรีพรจารุกรสกุลและสถิตลิ่มพงพันธ์ในทุกวันพุธห้ามพลาดทุกๆวีคที่2ของเดือนลงลึกในสิ่งที่ CEO อย่างคุณต้องห้ามพลาด 8:30 ถึง 10:00 ที่ 96.5 FM ชมสดได้ที่ Facebook และ YouTube Thinking Radio
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: คุณฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับดิฉันจิตติมาทวาเรศนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณหมอบ้านของเราท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารดล นะคะสัปดาห์นี้ก็กลับมาเจอกับรายการคุยกับหมอบ้านนะคะแล้วก็ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็ช่วงนี้จริงๆก็เป็นช่วงหน้าฝนนะจะชุ่มฉ่ำหน่อยนะคะเวลานึกถึงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะนึกถึงความเขียวชอุ่มสดชื่นสดใสเรื่องของต้นไม้นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็เลยชวนเรามาคุยเรื่องของต้นไม้และกระถางต้นไม้นะคะซึ่งก็ถือว่าเข้ากับฤดูกาลเนาะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยใครจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตามแต่นั้นเนี่ยการเลือกช่วงเวลาของหน้าฝนในการปลูกนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีค่ะต้นไม้เขาก็จะเริ่มงอกงามแล้วก็มีฝนมีน้ำอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เขาสดชื่นแล้วก็โตเร็วนะดีกว่าเราลงต้นไม้ในช่วงของหน้าแล้งนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับเราคุยกันวันนี้เนี่ยอยากคุยกันเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็กระถางต้นไม้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากมีคำบอกว่ามนุษย์นั้นเนี่ยเราได้ใช้เทคโนโลยีไปฝืนพลังธรรมชาติแล้วตอนนี้เนี่ยธรรมชาติก็กำลังจะเอาคืนเราดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าอากาศของโลกนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะในทุกๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องกลับมาดูแลธรรมชาติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตในการที่เราจะคุยกันในเรื่องของต้นไม้และกระถางต้นไม้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าก็ช่วยกันคิดแล้วก็เป็นข้อมูลแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครพอมีแรงมีเวลาสำหรับวันพรุ่งนี้หรือวันนี้หลังจากรายการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าการหาต้นไม้มาปลูกสักต้นหนึ่งจะต้นอะไรก็ได้นั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับคุณจิริมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะประเด็นเรื่องของต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการปลูกได้เลยนะทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะมีพื้นที่มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวนี้ใครที่มีพื้นที่น้อยๆหรือแม้กระทั่งอยู่คอนโดมิเนียมอยู่หอพักเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวเล็กๆให้กับตัวเราได้นะคะโดยเฉพาะอาจจะผ่านในเรื่องของการปลูกผ่านกระถางต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตในการถามประเด็นเรื่องของกระถางต้นไม้เลยนะอาจารย
1: ์ดีเลยครับคุณจิตติมาครับผมคิดว่าเรื่องกระถางต้นไม้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้นิดนึงเนี่ยนะครับการที่เราจะปลูกต้นไม้ในกระถางทั้งหลายนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวเลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มที่กระถางจริงๆอ่ะกระถางก็มีหลายประเภทหลายชนิดนะอาจารย์แต่ว่าเราเคยคุยกันในเรื่องของกระถางเคลือบอ่ะที่มีความสวยงามเพราะบางคนน่ะนอกจากจะปลูกต้นไม้ให้มีความสวยงามเลือกชนิดของต้นไม้เนี่ยบางคนก็เลือกกระถางด้วยนะอาจารย์เพราะว่ามันก็จะเป็นความสุขทางใจในอีกแบบนึงกระถางเคลือบที่สวยๆทั้งหลายเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆก็ต้องมีความระมัดระวังอาจารย์ให้ข้อคิดประเด็นเรื่องของการเลือกกระถางเคลือบในการที่จะมาปลูกต้นไม้สักนิดนึงได้มั้ยคะอาจารย์คะ
1: คือกระถางเคลือบนั้นเนี่ยก็คือกระถางที่มีการเคลือบด้วยวัสดุแล้วก็ออกมาสวยๆอย่างเช่นพวกกระถางลายมังกรอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ในการที่เราจะใช้กระถางเคลือบเนี่ยต้องมีการระบายน้ำที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าต้นไม้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องการน้ำเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวละลายสารอาหารต่างๆในดินนะครับแต่ต้นไม้ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ปกตินั้นเนี่ยก็จะไม่ชอบที่จะมีน้ำมากเกินไปนะครับยกเว้นพวกไม้น้ำนะครับซึ่งเราเองเนี่ยซึ่งเป็นคนที่รดน้ำให้ต้นไม้บางครั้งเนี่ยเราก็เผลอเนี่ยนะครับไปให้น้ำที่ต้นไม้มากเกินไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรารดน้ำมากเกินไปถ้าน้ำเหล่านั้นเนี่ยเขาระบายไม่ทันเนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะเกิดอาการสำลักน้ำหรือที่ภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่ามันจะเกิดอาการรากเน่านะครับเพราะว่ารากนั้นเนี่ยเขาลงไปแช่น้ำนานเกินไปเขาก็เกิดอาการรากเน่าก็เกิดการหยุดการเจริญเติบโตใบก็ร่วงนะครับบางครั้งก็ตายจากเราไปนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความชื้นทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราลดน้ำลงไปเนี่ย

0: ในกระถางนั้นเนี่ยจะระบายออกได้3ทางเนี่ยนะครับ1คือทางผิวดินของกระถางคือรอบๆของผิวของกระถางนะครับอันที่2คือทางก้นของกระถางเนี่ยนะครับที่เราเจาะเป็นรูๆเอาไว้นะครับแล้วก็อันที่3คือเขาก็จะระเหยจากผิวของกระถางออกมานะครับ1คือระเหยจากทางผิวดินบนกระถางอันที่2ทางก้นกระถางอันที่3ก็คือตามผิวของกระถางแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปปลูกต้นไม้ด้วยกระถางเคลือบซึ่งก็เป็นกระถางที่สวยนะครับผิวกระถางเคลือบนั้นเนี่ยก็จะโดนเคลือบจนความชื้นนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะระเหยออกมาทางผิวของกระถางได้ถ้าสมมติว่าเรารดน้ำเกินไปนะครับคุณจิตติมาครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่มีฝนตกหนักเกินไปในกรณีที่กระถางของเรานั้นเนี่ยวางไว้ที่กลางแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระถางเคลือบนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ระเหยน้ำออกทางผิวเนี่ยนะครับเขาก็จะระเหยออกทางผิวดินที่มีพื้นที่น้อยเกินไปแล้วถ้าสมมุติว่าการระบายน้ำที่ก้นกระถางของเราเนี่ยดีไม่เพียงพอเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราไปอุดอะไรหนักเกินไปที่บริเวณก้นกระถางเนี่ยนะครับน้ำก็จะขังอยู่ในกระถางเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เราก็จะทำให้เกิดอาการรากเน่าขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องมีการถ้าเราจะใช้กระถางเคลือบเนี่ยก็ใช้ได้อะนะครับแต่ต้องมีการเจาะรูที่กระถางเอาไว้ให้เพียงพอและมั่นใจว่าน้ำนั้นเนี่ยจะต้องไม่อุดตันนะครับนั่นคือประเด็นที่สำคัญเพราะว่าถ้าสมมุติว่ารูของเขาเนี่ยมันอุดตันเนี่ยนะครับและน้ำมันเยอะเกินไปแล้วก็เราเป็นกระถางเคลือบแล้วก็น้ำนั้นเนี่ยก็ไม่ความชื้นทั้งหลายก็ไม่ระเหยออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการรากเน่าเกิดขึ้นนะครับคุณชิติมาครับ
1: อาจารย์คะนอกจากรูกระถางที่เราจะต้องมีการเตรียมการเอาไว้เพื่อการระบายน้ำเนี่ยนะคะอาจารย์มันจะต้องมีอะไรอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำของเจ้าตัวกระถางอีกเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะ
0: คือจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องดีนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามวลดินที่เราอยู่ในกระถางต้นไม้เวลาเราจะปลูกต้นไม้ในกระถางนั้นเนี่ยมวลดินนั้นเนี่ยก็จะต้องไม่อัดแน่นจนเกินไปเพราะว่าถ้าอัดแน่นจนเกินไปนั้นเนี่ยน้ำเขาก็ไหลลงไปสู่เบื้องล่างได้ลำบากเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณรูตรงที่ก้นของกระถางนั้นเนี่ยก็พยายามที่ทำให้น้ำเขาไหลได้สะดวกนิดหน่อยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เขานิยมกันนั้นเนี่ยเราจะใช้พวกกาบมะพร้าวเนี่ยนะครับวางทับเอาไว้ตรงรูเนี่ยนะครับเพราะว่ากาบมะพร้าวนั้นเนี่ยเขาก็ไม่แน่นมากเกินไปนี่แหละครับเอากาบมะพร้าวเนี่ยวางไว้ตรงบริเวณก้นกระถางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยใส่ดินลงไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตัวกาบมะพร้าวเขาเองนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเน่าไม่สลายง่ายๆเนี่ยนะครับแล้วก็เขามีช่องว่างตรงบริเวณกาบมะพร้าวนั้นเนี่ยให้น้ำไหลได้ดีเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะให้ตัวรูของก้นกระถางเรานะครับตัวรูของก้นกระถางเราสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีตรงนี้เนี่ยก็ตรงบริเวณที่อยู่ตรงรูนั้นเนี่ยก็พยายามใช้กาบมะพร้าวหรือใช้วัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่ให้น้ำเขาสามารถที่จะไหลผ่านได้โดยสะดวกแต่ถ้าสมมุติว่าเราอัดดินแน่นๆเข้าไปเลยเนี่ยดินมันก็จะไปอัดตรงรูนะครับจนในที่สุดนั้นเนี่ยไอ้รูมันก็เกิดอาการตันพอเรารดน้ำต้นไม้ลงไปน้ำไม่ไหลออกจากรูตรงที่ก้นแล้วก็น้ำเนี่ยก็ไม่ระเหยออกมาทางผิวด้วยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวต้นไม้ของเรานั้นเนี่ยเกิดอาการรากเน่าได้นะครับคุณจิตมาครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติเป็นอ่างบัวค่ะที่ก็มีรูที่ก้นนะคะตัวรูที่ก้นเนี่ยต้องมีการทำอะไรกับเจ้าตัวรูที่ก้นที่อ่างบัวเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะ
0: คือเอางี้ครับอ่างปลูกบัวนั้นเนี่ยอ่างปลูกบัวนั้นเนี่ยต้องเป็นกระถางที่ไม่มีรูอยู่ข้างล่างที่ไม่มีกระถางที่เป็นกระถางที่ไม่มีรูอยู่ข้างล่างนะครับเราจะไม่เรียกว่าเป็นกระถางบัวแต่เราจะเรียกว่าเป็นอ่างบัวนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆมันตัวอ่างบัวนั้นก็เหมือนชามที่เราใส่น้ำแกงใส่อะไรต่างๆนานานะครับก็คือต้องมีรูต้องไม่มีรูอยู่ที่ตรงท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ในกรณีที่เรามีอ่างบัวเนี่ยนะครับสิ่งที่ห้ามเลยก็คือว่าห้ามไปปลูกต้นไม้ในอ่างบัวถ้าเราไปปลูกต้นไม้ในอ่างบัวนั้นเนี่ยอาการรากเน่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่ๆเนื่องจากว่าน้ำนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถเวลาเรารดน้ำต้นไม้นั้นเนี่ยน้ำเขาไม่สามารถจะไหลออกไปที่อื่นได้หรือในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะปลูกบัวก็อย่าไปซื้อกระถางต้นไม้ที่มันมีรูอยู่ข้างล่างเอามาปลูกบัวนะครับเพราะว่าน้ำนั้นเนี่ยเขาก็จะซึมออกดังนั้นเนี่ยคำว่ากระถางต้นไม้กับอ่างบัวนั้นเนี่ยคุณจิติมามันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ่างบัวก็ส่วนอ่างบัวกระถางต้นไม้ก็คือกระถางต้นไม้นะครับอย่าเอาอ่างบัวมาปลูกต้นไม้บางท่านนั้นเนี่ยก็อาจจะถ้าเก่งหน่อยนะครับแล้วมีความเป็นช่างสูงเนี่ยถ้ามีอ่างบัวแล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาอ่างบัวเนี่ยมาคว่ำแล้วก็ค่อยๆเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อยๆเจาะรูที่อ่างอันนั้นเนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็ตอบว่าทำได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่เรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้กระถางเลยโดยปกตินั้นเนี่ยมันก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะนี่ก็เป็นการย้ำเตือนนะสำหรับหลายๆคนบางทีอาจจะชอบทรงของเจ้าตัวอ่างบัวแล้วไปปลูกต้นไม้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีรูระบายใช่ไหมคะอาจารย์คะในส่วนของการระบายน้ำออกมานั่นเองนะคะแต่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอ่างบัวเราต้องการที่เก็บกักน้ำไว้ข้างในอยู่แล้วนะคะเจ้าตัวอ่างบัวก็จะเป็นอ่างที่ไม่มีรูนั่นเองนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์พอเราพูดถึงเรื่องของกระถางนั้นเนี่ยขนาดกระถางก็มีความสำคัญนะอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยต้นไม้แต่ละประเภทเวลาเขาจะเติบโตขึ้นมาเขาก็อาจจะต้องมีการดูว่าเขาจะต้องปลูกในกระถางขนาดไหนเช่นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะคะอาจารย์ซึ่งบางคนถ้ายังไม่เคยปลูกต้นไม้เลยก็อาจจะไม่มีความรู้ว่าเอ๊เจ้ากระถางเนี่ยขนาดกระถางเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เนี่ยขนาดเท่านี้เนี่ยเขาวัดกันยังไงนะจะได้คุยกันได้เข้าใจถูกต้องตรงกันอะไรเงี้ยค่ะ
0: ใช่บางทีคนขายต้นไม้ท่านน่ะนะครับท่านก็ให้คำแนะนำว่าอันนี้เนี่ยต้องใช้กระถาง12นิ้วนะอันนี้ใช้กระถาง8นิ้วนะอันนี้ใช้กระถาง16นิ้วนะเนี่ยนะครับบางทีเราก็จะงงว่าแล้วขนาดกระถางเนี่ยเขาวัดกันที่ตรงไหนเขาวัดกันที่ความสูงของกระถางหรือวัดกันตรงกลางของกระถางที่ป่องออกมาเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขนาดของกระถางเนี่ย เวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะวัดกันที่ปากกระถางนะครับปากของกระถางเนี่ยว่าปากของกระถางเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ในการวัดนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราก็จะวัดเป็นนิ้วเป็นนิ้วฟุตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าคุณจิติมาจะไปซื้อกระถางขนาด12นิ้วก็หมายความว่าก็ปากของกระถางนั้นเนี่ยก็จะมีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย12นิ้วนะครับถ้าสมมุติว่าคุณจิติมาจะไปซื้อกระถางสำหรับต้นไม้ขนาดเล็กเป็นกระถางขนาด8นิ้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าคุณจิตติมาก็จะไปวัดตรงที่ปากของกระถางเนี่ยนะครับว่าปากของกระถางนั้นเนี่ยเขามีความกว้างคือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเท่าไหร่พอวัดตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคุณจิตติมาเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ว่าขนาดของกระถางนั้นเนี่ยของคุณจิตติมานั้นเนี่ยเป็นกระถางขนาดกี่นิ้วนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะเข้าใจในแง่ของการวัดขนาดกระถางแล้วนะคะว่าเขาวัดอย่างไรนะแล้วจริงๆก็มีประโยชน์มากๆเวลาที่เราจะเลือกต้นไม้นะในการปลูกต้องเลือกคัดกระถางให้เหมาะสมกับเรื่องของขนาดต้นไม้ที่เขาจะเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยนะคะพูดถึงเรื่องขนาดไปแล้วเรื่องของสัดส่วนกระถางนะคะอาจารย์ก็มีความสำคัญนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นกระถางเราจะเห็นเลยว่ากระถางก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันไปมีทั้งกว้างมีทั้งลึกมีทั้งสูงทรงที่แตกต่างมากมายนะคะเราจะมีหลักการในการเลือกอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยสัดส่วนกระถางมีขนาดไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือตอนนี้เนี่ยกระถางก็จะมีหลายรูปทรง อย่างที่คุณจิตติมาบอกนะครับบางอันเนี่ยก็จะเป็นแคบๆสูงๆบางอันก็จะเป็นกว้างๆอ้วนๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่ เราก็คงพอที่จะทราบนะครับเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้ต้นที่มีขนาดใหญ่หน่อยเราก็ต้องใช้กระถางขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นต้นไม้ขนาดเล็กนั้นเนี่ยเราก็ใช้ขนาดเล็กนะครับแต่ในเรื่องของสัดส่วนในเรื่องของความกว้างความลึกของกระถางนั้นเนี่ย เราจะต้องพิจารณาขนาดของต้นเราจะมาพิจารณาขนาดของต้นไม้อย่างเดียวไม่ได้เนี่ยนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาลึกลงไปถึงธรรมชาติและสัดส่วนของต้นไม้ว่าของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะต้นไม้บางต้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นพุ่มแผ่กว้างไม่สูงมากแต่เป็นพุ่มแผ่กว้างต้นไม้บางชนิดนั้นเนี่ยก็จะสูงโปร่งขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของต้นไม้โดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราจะคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านในเรื่องของพุ่มของต้นไม้กับรากของต้นไม้อยู่เสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติโดยทั่วไปนั้นเนี่ยต้นไม้ที่มีพุ่มแผ่กว้างก็จะมีรากเนี่ยแผ่กว้างออกไปเหมือนทรงพุ่มเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากเป็นต้นไม้ที่สูงโปร่งลักษณะของรากก็จะแทงลึกลงไปในดินพูดง่ายๆว่ารากเนี่ยจะยาวลึกลงไปในดินนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะเลือกสัดส่วนของกระถางเนี่ยนะครับก็ขอให้คิดพิจารณาถึงชนิดของต้นไม้รวมไปแล้วก็คิดถึงระบบของรากของต้นไม้เหล่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นต้นไม้พุ่มกว้างๆเราก็เลือกกระถางที่มันอ้วนๆมีความลึกไม่ต้องมากก็ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นทรงพุ่มนั้นเนี่ยรากเขาจะแผ่ออกไปทางด้านข้างเยอะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นต้นไม้สูงโปร่งเนี่ยนะครับก็ถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกกระถางที่มีก้นตื้นๆไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะต้องใช้กระถางที่มันมีความลึกพอสมควรเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับแต่นักปลูกต้นไม้บางท่านนั้นท่านก็บอกว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะครับก็ใช้สัดส่วนมาตรฐานโดยทั่วไปของกระถางธรรมดาไปก่อนก็ได้เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่การทำกระถางของเรานั้นเนี่ยขนาดแล้วก็สัดส่วนของกระถางนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่เราจะเลือกลักษณะของกระถางที่ถูกต้องกับชนิดของต้นไม้ของเรานะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะต่อเนื่องอีกประเด็นนึงนะพอพูดถึงเรื่องของกระถางต้นไม้นะคะอาจารย์เวลาที่เราปลูกไปสักพักนึงเนี่ยบางทีต้นไม้เขาก็จะโตขึ้นนะอาจารย์ไม่ใช่บางทีส่วนใหญ่เขาก็จะโตขึ้นโดยเฉพาะบางต้นที่แบบโตอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนขนาดกระถางใช่ไหมคะอาจารย์ในการเปลี่ยนหรือการย้ายกระถางต้นไม้เนี่ยอาจจะกระถางนึงที่เขาอาจจะโตเต็มที่แล้วอาจจะไม่ได้รองรับตัวรากละก็ต้องขยายไซส์กระถางเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนี่ยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มีข้อคิดหรือมีข้อคำแนะนำอะไรไหมเพราะบางคนอาจจะกลัวว่าเปลี่ยนแล้วจะทำให้ต้นไม้ตายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำไม่ถูกต้อง
0: ครับคือถ้าสมมติว่าในกรณีที่กระถางนั้นเนี่ยมีสัดส่วนปกติคือมีขนาดปากเนี่ยกว้างกว่าตัวกระถางนะครับแล้วก็กระถางนั้นเนี่ยก็ไม่ลึกจนเกินไปวิธีการในการที่เราจะย้ายต้นไม้เนี่ยนะครับหรือจะเปลี่ยนกระถางต้นไม้หรือจะเอาต้นไม้ไปปลูกไว้ที่ดินต่างๆนานานานั้นเนี่ยชาวสวนทั่วๆไปนั้นเนี่ยท่านก็จะคว่ำกระถางนะครับคว่ำกระถางแล้วก็เอามือจับที่ตัวต้นไม้นั้นเนี่ยเอาไว้ดีๆแล้วก็ค่อยๆอะไรอะหาไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปดันตรงก้นของกระถางไปดันตรงก้นของกระถางนะครับพอ เราคว่ำกระถางแล้วก็ยึดต้นไม้เอาไว้ดีๆเนี่ยแล้วก็คว่ำกระถางแล้วก็ดันไปที่รูตรงที่ก้นของกระถางนั้นเนี่ยตัวดินทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาเนี่ยนะครับหลุดออกมาพร้อมกับตัวต้นไม้ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนี่ยนะครับแต่ในบางครั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากระถางเหล่านั้นเนี่ยรูปร่างรูปทรงต่างๆนานานั้นเนี่ยก็ไม่ปกติเท่าไหร่แล้วก็ตัวต้นไม้นั้นเนี่ยเขาก็ปรากฏว่าเขารากเขาก็แน่นมากเนี่ยนะครับการที่เราจะทำแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลำบากเพราะว่าตัวรากไม้นั้นเนี่ยเขาอาจจะไปเกาะอยู่ที่ตัวผิวของกระถางภายในเนี่ยนะครับถ้าเราพยายามที่จะดันออกมานั้นเนี่ยต้นไม้เขาก็อาจจะมีปัญหาได้เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นวิธีการโดยปกติของชาวสวนทั่วๆไปเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราปล่อยต้นไม้เนี่ยจนรากมันแน่นขนาดนั้นและตัวรากนั้นเนี่ยก็ไปเกาะกับตัวขอบกระถางจนแน่นไปเลยนะครับ ถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะไม่พยายามในการที่จะดันเอาต้นไม้นั้นเนี่ยออกมาเพราะว่ารากก็อาจจะขาดได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะบอกว่าพวกชาวสวนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าถึงจุดนึงนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็กรุณาอย่าเสียดายกระถางอย่าเสียดายกระถางก็พูดง่ายๆว่าก็ทำการทุบกระถางเก่านะครับทุบกระถางเก่าก็ต้องยอมเสียกระถางเก่านะครับทุบกระถางเก่าทุบตัวบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็เราก็จะได้ต้นไม้ที่มันมีรากแน่นๆตัวนี้เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยไปลงดินหรือจะไปเปลี่ยนกระถางนั้นเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราต้องการที่จะย้ายต้นไม้นั้นเนี่ยข้อคิดก็คือว่าหนึ่งก็คือใช้เทคนิคปกติในการที่จะย้ายต้นไม้ก็คือคว่ำกระถางยึดต้นไม้เอาไว้ให้ดีแล้วก็ดันที่รูที่ก้นกระถางค่อยๆดันใจเย็นๆแล้วก็อาจจะขยับหน่อยอย่าสั่นหนักนะฮะถ้าเขาสามารถหลุดลงมาได้เนี่ยเราก็ได้ต้นไม้พร้อมกับรากต้นไม้แล้วก็ดินบางส่วนเพื่อที่จะเอาไปปลูกที่อื่นหรือไปเปลี่ยนกระถางแต่ถ้าสมมติว่าปรากฏว่ารากมันแน่นและรากก็ไปเกาะกับกระถางมากๆเนี่ยนะครับการจะดันออกมาอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ต้นไม้เนี่ยเขามีปัญหาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมในการที่เราจะต้องเสียกระถางเก่าออกไปเถอะนะครับเพื่อที่จะรักษาตัวต้นไม้ของเรานะครับ
1: อาจารย์คะมันจะมีบางเคสค่ะที่ต้นไม้เนี่ยโอ้โหเขาโตเร็วมากแล้วรากเขาก็ชอนชัยจนหนาแน่นแล้วก็ทะลุตัวกระถางออกมาเลยอะค่ะอาจารย์ถ้าเราจะต้องเปลี่ยนกระถางต้นไม้ในเคสที่รากเขาทะลุออกมาจากตัวถางเดิมกระถางเดิมเนี่ยนะคะอาจารย์คะเราจะต้องสามารถทำได้ไหมแล้วต้องมีความระมัดระวังอะไรยังไงบ้างไหมคะหลายคนอาจจะกลัวตาย กลัวว่าต้นไม้จะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: คือถ้าสมมติว่าในกรณีที่ตัวกระถางของเรานั้นเนี่ยวางอยู่บนพื้นปูนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่ารากเขาเนี่ยจะทะลุออกมาจากตัวก้นกระถางนะครับถึงแม้ทะลุออกมาตัวก้นกระถางเนี่ยแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปทะลุลงไปในพื้นคอนกรีตพื้นปูนทั้งหลายได้เนี่ยนะครับแต่บางท่านนั้นเนี่ยเราก็ไปปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยนะครับแล้วก็วางไว้บนดินแล้วเราก็รดน้ำให้ปุ๋ยอย่างดีวันดีคืนดีเนี่ยเราก็อยากที่จะย้ายที่วางกระถางแต่ปรากฏว่ายกกระถางไม่ขึ้นก็เพราะว่าต้นไม้ของเรานั้นเนี่ยเจริญเติบโตมากดีมากจนรากนั้นเนี่ยก็ชอนชัยออกไปนอกกระถางเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวรากนั้นเนี่ยก็ฝังเข้าไปในดินแล้วนะครับปัญหาเนี่ยต้องแก้ตามสถานการณ์และตามสภาวะการเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะปลูกต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับก็หนึ่งก็คือก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นต่อหรือถ้าสมมุติว่าเราอยากเขาเจริญเติบโตมากเนี่ยเราก็อาจจะมีการทุบกระถางออกทีละน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็ขุดดินรอบๆต้นไม้ให้ต้นไม้นั้นลงไปในหลุมเท่าที่จะทำได้แต่ตรงนี้ก็อย่าไปทำรุนแรงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดินมาพอกรอบๆต้นรอบๆรากเนี่ยนะครับดูแลไปเรื่อยๆแล้วก็รากของต้นไม้เขาก็ค่อยๆฝังไปในดินเองเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่าไปเสียดายตัวกระถางเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ต้องการที่เราจะปลูกต้นไม้เอาไว้ตรงนั้นเนี่ยนะครับเราอยากจะย้ายที่ปลูกตรงอื่นตรงนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาดูว่าเราจะต้องค่อยๆทุบกระถางนั้นอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้อย่าไปเสียดายกระถางถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงรากนั้นเนี่ยทะลุกระถางออกไปจนเรายกกระถางไม่ได้นั้นเนี่ยก็แปลว่าตัวกระถางนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลกับตัวเขาเท่าไหร่เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าถ้าเราจะย้ายตรงนั้นจริงๆเนี่ยแล้วก็รากนั้นเขาลึกลงไปในดินพอสมควรนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำเหมือนกับการที่เราย้ายต้นไม้ทั้งหลายที่เราปลูกไว้บนดินทั่วๆไปนะครับก็คือนอกจากทุบกระถางแล้วเนี่ยเราก็ต้องขุดดินรอบๆนะครับขุดดินรอบๆตัวต้นไม้เนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆอาจจะต้องมีการตัดรากเขาบ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆขุดดินเนี่ยนะครับเราก็จะได้ต้นไม้มาเนี่ยนะครับพร้อมดิน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายเอาไปปลูกที่อื่นต่อไปนะครับนั่นคือวิธีการเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกต้นไม้ในกระถางและรากทะลุกระถางออกมาแล้วพอดีกระถางเราวางอยู่บนดินเนี่ยนะครับแล้วก็รากเนี่ยก็เข้าไปในดินเลยถ้าเราต้องการที่จะย้ายเขาไปที่อื่นนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเดินอย่างที่บอกไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เรารักษาต้นไม้ของเราไว้ได้นะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะแล้วเรามีวิธีการอะไรไหมคะอาจารย์ที่จะไม่ให้รากของเขาเนี่ยทะลุกระถางออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะวางกระถางเอาไว้ถ้าสมมติว่าคุณจิตรมาวางกระถางเอาไว้บนพื้นคอนกรีตเนี่ยนะครับอย่างพื้นคอนกรีตที่บ้านของเราหรือจะเป็นพื้นคอนกรีตตามระเบียงต่างๆนานาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่กาเบียนบอกไปว่าไม่ต้องห่วงอะไรนะครับแต่เพราะว่ารากของเขานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะงอกออกมานั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถในการที่จะไปชอนชัยตัวคอนกรีตทั้งหลายได้ถ้าเป็นต้นไม้โดยปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปวางกระถางต้นไม้ไว้ที่ดินเนี่ยนะครับไว้ในสวนเอ่ยไว้ในดินบนดินเอ่ยเนี่ยนะครับถ้ารากเขาแทงออกมาทะลุออกมานั้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้าไปในดินแล้วมันก็จะเป็นปัญหาอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้โดยปกติเนี่ยนะครับช่างทั้งหลายเนี่ยคนปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเขาจะไปวางกระถางต้นไม้เอาไว้ที่ดินเนี่ยนะครับอย่างที่ในสวนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็เขาไม่ต้องการที่ให้รากต้นไม้นั้นเนี่ยทะลุลงมาที่ดินนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะหาอิฐมอนก้อนอิฐนะครับก้อนอิฐอะไรก็ได้เนี่ยนะครับที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะครับจะเป็นอิฐบนเบาเป็นอิฐมอนเป็นอะไรก็ได้นะครับวางไว้ที่ดินก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาค่อยเอากระถางเนี่ยวางทับลงไปเนี่ยนะครับตัวก้อนอิฐนั้นเนี่ยก็อาจจะฝังดินอยู่หน่อยนึงก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมีอิฐตรงนี้เอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยวางกระถางลงไปถ้าพอวางกระถางลงไปปั๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่ารากเขาชอนชัยออกมาก็จะมาเจอตัวแผ่นอิฐเหล่านี้เนี่ยนะครับรากเขาก็ไม่สามารถจะไปไหนได้เนี่ยนะครับแผ่นอิฐนั้นเนี่ยก็อย่ามีขนาดเล็กเกินไปไม่ใช่ว่าเขาเลื้อยออกมาแล้วเขาก็ผ่านแผ่นอิฐไปทั้งหลายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราในกรณีที่เราต้องการที่จะวางกระถางต้นไม้เอาไว้ตรงนั้นเนี่ยนานๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็วางอยู่ในสวนในพื้นที่ดินของเรานั้นเนี่ยแล้วไม่ต้องการให้รากเขาทะลุออกมานั้นเนี่ยการที่มีแผ่นอิฐวางเอาไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระถางวางบนแผ่นอิฐนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะช่วยได้ไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของรากในกระถางต้นไม้เนี่ยเลื้อยลงดินไปแล้วจนเราย้ายออกไปไหนไม่ได้นะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็น่าจะได้ความรู้กันนะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลูกต้นไม้ในกระถางแล้วก็ทำยังไงนะคะถ้ารากเขาชอนชัยทะลุกระถางออกมาแล้วอีกในนึงเราจะทำยังไงให้เขาไม่ทะลุกระถางออกมานั่นเองนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องพอเราพูดถึงต้นไม้ค่ะอาจารย์หลายๆคนอ่ะก็อาจจะเคยปลูกต้นไม้ในถุงพลาสติกหรือบางคนเราไปซื้อต้นไม้มาจากร้านต้นไม้เนี่ยนะคะอาจารย์คะเขาก็จะใส่ถุงพลาสติกที่เป็นถุงสีดำนะอาจารย์ถุงที่ปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะอยากเรียนถามว่าจริงๆแล้วถุงที่ปลูกต้นไม้ถุงพลาสติกดำเนี่ยอายุการใช้งานเขาแค่ไหนคะอาจารย์หรือปกติเราซื้อมาเวลาเราซื้อต้นไม้มาหรือเราได้ต้นไม้มาเนี่ยเราควรจะเอาไว้ในถุงซักระยะหนึ่งพอแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเอาไปไว้ในกระถางแล้วหรืออย่างเงี้ยค่ะจะหรือว่าจริงได้ยาวๆเลยถ้าเราอยากจะปลูกในถุง
0: จริงๆแล้วเนี่ยพัสดุที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเราจะมีขยะพลาสติกเนี่ยอยู่เยอะแล้วเราก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าพลาสติกนั้นเนี่ยจะอยู่ไปเนี่ยหลายร้อยปีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับถุงพลาสติกทั้งหลายนั้นเนี่ยในตัวของความเป็นถุงพลาสติกนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานมากเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเราเป็นถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เราปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับประเด็นเนี่ยก็คือว่าต้นไม้นั้นเนี่ยเวลาเขาเจริญเติบโตขึ้นมาเขาให้ต้องมีรากเป็นธรรมดาพอเขามีรากเนี่ยนะครับรากเขานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะดูว่ามันเป็นกิ่งอ่อนๆเท่านั้นเองแต่เขามีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงมาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพอถ้าสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้ในถุงพลาสติกเนี่ยไม่นานเนี่ยถุงพลาสติกมันก็จะพังฉีกขาดเนี่ยนะครับมันพังฉีกขาดอันเนื่องมาจากตัวรากของต้นไม้เนี่ยนะครับที่เราปลูกไว้ในถุงพลาสติกนั้นเนี่ยเขาก็จะแทงทะลุมาที่ถุงพลาสติกดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราซื้อต้นไม้มาแล้วก็เขาอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยนะครับก็อาจจะดูแลเขาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่า1เอาเขาลงดินอันที่2ก็เอาเขาเข้าไปอยู่ในกระถางที่เราคิดว่าน่าจะเป็นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าอย่าไปปลูกต้นไม้ในถุงพลาสติกเลยก็จะดีนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าใครจะปลูกต้นไม้ในถุงพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีคำแนะนำนะว่าก็ควรจะเจาะรูทางด้านข้างถุงใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อให้น้ำให้อะไรเวลาลดน้ำต้นไม้มันแบบระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ควรทำเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่คือถุงพลาสติกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวกระถางเคลือบที่เราคุยกันไปในตอนต้นรายการนะครับว่าน้ำเนี่ยถ้าน้ำเนี่ยมันขังอยู่มากเกินไปในตัวกระถางนะครับมันก็จะไปท่วมรากแล้วมันก็จะเกิดอาการรากเน่าเกิดขึ้นในส่วนของถุงพลาสติกเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถุงพลาสติกนั้นเนี่ยเขาอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะมีการเจาะรูอยู่ที่ตรงก้นของตัวถุงนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าระวังถุงพลาสติกนั้นเนี่ยไว้ที่พื้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวถุงพลาสติกเองนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นพลาสติกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตให้น้ำนั้นเนี่ยระเหยออกมาได้พอน้ำมันระเหยออกมาไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดอาการน้ำขังน้ำท่วมอยู่ในตัวถุงพลาสติกนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้รากเน่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางคนเนี่ยก็จะเวลามีปลูกต้นไม้ในถุงพลาสติกเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่นานเขาก็จะเจาะรูข้างๆถุงพลาสติกเป็นรูเล็กๆกันนะครับรูเล็กๆเพื่อให้น้ำนั้นเนี่ยสามารถที่จะซึมออกมาได้นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีขอบคุณคุณจิตติมาที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะแต่ถ้าสรุปเนี่ยทางที่ดีนะคุณผู้ฟังสำหรับการปลูกต้นไม้ในถุงพลาสติกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นวัสดุที่ลักษณะของการปลูกนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการปลูกชั่วคราวใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าใครที่ซื้อต้นไม้มาหรือตอนแรกอาจจะเพาะพันธุ์กล้าเล็กๆเอาไว้ในถุงพลาสติกก่อนนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็ให้ย้ายเขาไปลงกระถางหรือว่าลงดินลงแปลงน่าจะเหมาะสมแล้วก็น่าจะเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไม้มากกว่านั่นเองนะอาจารย์ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้นะคะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะต้องพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์เวลาเดินเร็วจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องของต้นไม้และกระถางต้นไม้ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราพูดคุยประเด็นกันในเรื่องของกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็เรื่องของต้นไม้ค่ะซึ่งก็คุยกันนะว่าเรื่องของต้นไม้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้บ้านของเรานั้นเนี่ยนะคะเรียกได้ว่ามีความสดชื่นน่าอยู่มีพื้นที่สีเขียวนะคะไม่ว่าเราจะมีพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ตามนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านให้กับที่อยู่อาศัยของเราได้นะคะแล้วเราก็พูดเริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่องของกระถางต้นไม้นะคะเพราะว่าหลายๆคนนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความจำกัดด้วยเรื่องของพื้นที่หรือเดี๋ยวนี้เนี่ยไม้หลายชนิดนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไม้ยืนต้นใหญ่โตนะเป็นไม้กระถางก็สามารถที่จะสร้างความสดชื่นสร้างความร่มรื่นให้กับบ้านเราได้สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเราได้นะคะแล้วเราก็คุยกันไปในเบรกที่แล้วกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระถางเคลือบทั้งหลายเนี่ยนะคะที่บางทีนั้นเนี่ยนะคะก็แน่นอนค่ะอย่างที่บอกนอกเหนือจากเรื่องของต้นไม้จะช่วยความสร้างความร่มรื่นสดชื่นแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็จะชอบในแง่ของกระถางด้วยนะคะเลือกกระถางที่มีสีสันสวยงามลวดลายที่สดใสบางคนก็จะเลือกแบบนั้นไปด้วยนะคะแต่ว่าท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็ให้ข้อคิดเอาไว้นะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระถางเคลือบนะคะในเบรกที่แล้วนะคะว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะถ้าเราจะปลูกต้นไม้ด้วยกระถางเคลือบเนี่ยเช่นพวกกระถางลายมังกรทั้งหลายนั้นเนี่ยนะคะผิวของกระถางจะถูกเคลือบค่ะจนความชื้นไม่สามารถที่จะระเหยออกทางผิวของกระถางได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะถ้าเป็นกระถางเคลือบนั้นถ้าเรารดน้ำมากจนเกินไปนั้นเนี่ยนะคะกระถางเคลือบไม่มีทางระเหยน้ำออกมาทางผิวของตัวกระถางได้นั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำที่ก้นกระถางเคลือบเนี่ยมีความสำคัญมากๆที่เราจะต้องใส่ใจนะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำขังอยู่ในกระถางเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเรียกได้ว่ารากของต้นไม้เนี่ยเน่าได้นะซึ่งมันก็จะแตกต่างกับกระถางที่เป็นกระถางดินเผาทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งบางทีนั้นเนี่ยนะคะน้ำต่างๆเขาก็สามารถที่จะระเหยแล้วก็ซึมมาผ่านทางด้านข้างของกระถางได้นั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันนะหรือว่าท่านอาจารย์ก็บอกนะว่าเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการรองก้นแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะดูในเรื่องของการผสมนะคะวัสดุต่างๆที่เข้าไปในส่วนของดินนะอย่างเช่นพวกกาบมะพร้าวต่างๆนานานั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าเหล่านี้นั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะช่วยให้มีการระบายน้ำได้ดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เราคุยกันไปเนาะในเบรกที่แล้วนะคะ
1: ครับนะฮะคุณจิตมาเก่งที่สุดในโลกนะฮะก็คือนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับแล้วเราก็คุยกันไปจนถึงเรื่องของกระถางปลูกบัวน่าจะเป็นอย่างไรคุณจิตมาก็คุยกันในเรื่องของการวัดขนาดของกระถางนั้นเนี่ยวัดกันยังไงว่ากระถาง8นิ้วกระถาง12นิ้วกระถาง16นิ้วกระถาง24นิ้วนั้นเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะมาวัดกันที่ตัวปากของกระถางว่ามีขนาดเท่าไหร่แล้วคุยกันไปในเรื่องของสัดส่วนของกระถางว่ากระถางน่าจะอ้วนๆหรือกระถางน่าจะสูงๆอันนี้เนี่ยทั้งหมดนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ลักษณะของต้นไม้ที่เราจะปลูกถ้าสมมติว่าต้นไม้ของเรามีพุ่มใหญ่ๆรากเขาก็จะออกทางข้างๆเยอะๆเพราะนั้นเนี่ยก็ใช้กระถางอ้วนๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้นไม้ที่สูงๆหน่อยเนี่ยนะครับรากเขาก็ทะลุลงไปข้างล่างมากตรงนี้เนี่ยก็ใช้กระถางลึกๆเนี่ยนะครับเราคุยกันไปจนถึงเรื่องของเทคนิคในการย้ายต้นไม้เทคนิคในการที่เราจะเปลี่ยนกระถางต้นไม้คุณจิตมาก็คุยกันไปจนถึงเรื่องว่าถ้ารากทะลุกระถางมาเนี่ยจะต้องทำยังไงคุณจิตมาคุยกันไปในเรื่องของถุงพลาสติกต่างๆเนี่ยนะครับที่เวลาเราซื้อกระถางมาเนี่ยกระถางเนี่ยตัวต้นไม้อยู่ในถุงพลาสติกนั้นเนี่ยเราก็คุยกันว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คุยกันไปนะครับตัวถุงพลาสติกด้วยความเป็นพลาสติกเองนั้นเนี่ยเขาอยู่ได้หลายร้อยปีแต่จริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถุงพลาสติกไปปลูกต้นไม้เนี่ยไม่นานนั้นเนี่ยตัวรากของต้นไม้เขาก็แทงทะลุตัวถุงพลาสติกออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อต้นไม้ที่มาเขาขายกันในถุงพลาสติกนั้นเนี่ยก็อย่าไปให้เขาไปอยู่นานมากเกินไปเราจะเอาลงดินหรือเราจะเอาลงกระถางดินเผาต่างๆนานานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็คุยกันไปในหลายๆประเด็นนะครับซึ่งก็มีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับกระถางที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ ที่น่ารู้น่าสนใจกันนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะมาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระถางต้นไม้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ก็น่าสนใจก็คือเรื่องของการทาสีกระถางนะอาจารย์เพราะบางคนก็อยากที่จะทาสีกระถางนะคะให้มีสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทาสีกระถางหรือบางคนเนี่ยวาดลวดลายเองด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มีข้อคิดยังไงบ้างสำหรับคนที่จะทาสีกระถางมีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย์คะ
1: คืออย่างนี้ครับคือเวลาช่างเนี่ยเขาก็จะมีศัพท์ง่ายๆที่คุยกันบอกว่าจะทาสีกระถางให้สวยๆแต่ไม่อยากให้ต้นไม้ตายอย่าไปใช้สีแพงๆอย่าไปใช้สีดีๆเนี่ยนะครับถามว่ามันแปลว่าอะไรเอ่ยก็คือเราก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยการทาสีที่กระถางวาดรูปที่กระถางนั้นเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นเนี่ยนะครับข้อคิดอันแรกเนี่ยนะครับก็ในการที่เราจะทาสีที่กระถางตามที่ช่างทั้งหลายท่านบอกว่าถ้าจะทาสีที่กระถางนั้นเนี่ยอย่าไปใช้สีแพงๆอย่าไปใช้สีดีๆอันนี้ถามว่ามันแปลว่าอะไรตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเวลาถ้าสมมุติว่าเราใช้สีดีๆเนี่ยนะครับสีดีๆนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการยึดติดแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเคลือบผิวเนี่ยจนหมดนะครับมันก็จะเลยจะกลายเป็นกระถางเคลือบอย่างนึงเพราะมันเป็นกระถางเคลือบเนี่ยมันก็อย่างที่คุณจิตมาได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับว่าน้ำหรือความชื้นในตัวกระถางนั้นเนี่ยเขาก็ระเหยออกมาข้างนอกไม่ได้นะฮะมันก็อาจจะทำให้รากนั้นเนี่ยรากกระถางรากต้นไม้นั้นเนี่ยอาจจะเกิดอาการเน่าได้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสีจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่แรงดันของน้ำการที่น้ำเขาจะระเหยออกมานั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทาสีไปที่ผนังที่มันมีความชื้นอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะสีดีขนาดไหนเนี่ยสีมันก็ลอกแน่ๆมันสู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้สีดีๆทาเข้าไปนั้นเนี่ยมันก็จะเคลือบแน่นเกินไปจนความชื้นระเหยไม่ได้คราวนี้เนี่ยหนึ่งต้นไม้จะมีปัญหาในเรื่องของรากเน่าอันที่สองก็คือไม่นานเนี่ยนะครับตัวสีเขาก็แพ้ต่อความชื้นที่จะพยายามระเหยออกมาตัวสีเนี่ยก็จะมีการลอกมีการร่อนออกมาดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะทาสีกระถางโดยทั่วๆไปนั้นแล้วเขาก็จะบอกว่าใช้สีราคาที่ไม่แพงนักก็ดีใช้สีธรรมดาทาเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าสีธรรมดาโดยปกตินั้น

0: นะครับคุณจิติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะเวลาเดินเร็วจริงๆนะคะเบรกนี้เราน่าจะเหลืออีกสัก2นาทีค่ะอาจารย์อยากจะมีอะไรทิ้งท้ายก่อนที่เบรกหน้าเดี๋ยวเราต้องไปตอบคำถามกันละค่ะอาจารย์คะ
0: นิดเดียวฮะก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือบางคนเนี่ยนะครับที่ปลูกต้นไม้ค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะครับอย่างเช่นต้นโมกที่ต้นวันนึงเนี่ยเขาจะสูงใหญ่พอสมควรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เราก็เลยไปซื้อกระถางขนาดใหญ่ๆมาเนี่ยนะครับกระถางที่บ้านผมก็มีเนี่ยนะครับกระถางนั้นเนี่ยสูงเท่าเอวนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะใส่ดินลงไปเต็มเลยนะครับถ้าในกรณีที่เราจะใช้กระถางที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราจะวางไว้ที่ไหนนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยถ้าดินหรือในจุดที่เราวางไว้เนี่ยมันซุดตัวลงมาเนี่ยกระถางเขาก็จะเอียงนะครับแล้วก็จะล้มลงมาพอเอียงแล้วล้มลงมาเนี่ยเราก็เสียหายทั้งตัวกระถางและเสียหายทั้งตัวต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากระถางเรามีน้ำหนักเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้วางอยู่บนพื้นที่ที่มันสามารถที่จะรับน้ำหนักได้จะเป็นพื้นคอนกรีตเนี่ยนะครับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเอาไว้ให้เขาสักหน่อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีเพื่อที่จะให้เขานั้นเนี่ยก็มีความมั่นคงไม่เอียงไปเอียงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าสมมติวางบนดินนั้นเนี่ยนอกจากดินมันจะอ่อนแล้ว เวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยก็ไหลลงมาที่ใต้กระถางนะครับลงไปที่ดินมันก็จะยิ่งอ่อนมากขึ้นโอกาสที่ตัวกระถางเขาจะเอียงหรือโอกาสที่ตัวกระถางเขาจะล้มลงมานั้นเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมีปลูกต้นไม้ที่ใช้กระถางที่ใหญ่ๆมากๆและหนักมากๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เตรียมการในพื้นที่ที่จะรองรับน้ำหนักให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดทั้งความปลอดภัยแล้วเกิดทั้งความยั่งยืนทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวต้นไม้เองนะครับคุณจิติมาครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็เราน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้สำหรับวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์ในสัปดาห์หน้า
0: ค
1: ุ
0: ยกันต่อครับอีกอาจจะอีก 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าก็น่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเนาะในประเด็นเรื่องของกระถางต้นไม้แล้วก็เรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคะส่วนใครที่ฝากมาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าเราฟังคำตอบกันนะคะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอภิสิทธิ์เย้ยสุดซอยไม่จริงซัดรัฐบาลประกาศลดค่าการกลั่นเลิกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ผลักภาระกองทุนน้ำมันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการจับสัญญาณทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยตีความพ.ร.ก.กู้เงินว่าพรรคทำงานตรวจสอบรัฐบาลเกี่ยวกับทิศทางในการบริหารเศรษฐกิจบริหารประเทศซึ่งพ.ร.ก.กู้เงินจะเห็นได้ว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่มั่นใจรัฐบาลน่าจะรับฟังมากขึ้นนายอภิสิทธิ์มองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้เลยคือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลับปฏิเสธสิ่งนี้ทั้งที่เคยอธิบายถึงตัวเลขที่จะเสียเงินหรือสูญเสียรายได้น้อยกว่ากันมากและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะได้ไม่ต้องเกาะหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานบอกว่าจะเอาจริงเรื่องค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติโดยเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้ทำเรื่องลดค่าการกลั่นแต่พยายามจะดึงราคาหน้าปั๊มโยนภาระกองทุนน้ำมันซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสุดซอยส่วนกรณีที่รัฐบาลระบุว่าที่ต้องไปกู้เงินเพราะไม่สามารถโอนงบประมาณมาได้นั้นขณะนี้ในบางกระทรวงรัฐมนตรีคนใหม่เข้าไปพบว่ามีโครงการหลายโครงการมีปัญหาซึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะแถลงข่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติในการใช้งบประมาณในปัจจุบันสกัดจับ8คนไทยลักลอบข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาสารภาพเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พันเอกชนรงค์กาศีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่1201จัดกำลังพลลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณตะเข็บชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถตรวจพบและควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลักลอบมุดรั้วลวดหนามและข้ามลำน้ำคลองลึกเข้ามายังฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบเป็นคนไทยทั้งหมด8คนไม่มีหนังสือเดินทางมีเพียงโทรศัพท์มือถือ6เครื่องจึงควบคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1ใน8รายคือนายทศพรมีหมายจับติดตัวอยู่1หมายกลุ่มคนไทยให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลงเชื่อเพจหางานในปอยเปตชักชวนไปทำหน้าที่แอดมินตอบแชทฟิลแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเสนอค่าจ้างสูงถึงเดือนละ 28,000 บาทฟรีค่าเดินทางและที่พักจึงยอมลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติไปทำงานที่ตึก5ชั้นกลางเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชากระทั่งล่าสุดทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างชาติอย่างหนักทำให้นายทุนใหญ่ซึ่งเป็นชาวจีนเกิดความกลัวหลบหนีไปก่อนทิ้งให้พวกตนเองถูกลอยแพอยู่ในห้องทำงานด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมทั้งหมดจึงตัดสินใจลอบเดินเท้าหนีตายกลับฝั่งไทยจนกระทั่งมาถูกทหารพรานจับกุมได้ดังกล่าวเมืองถ่านหินระเบิดในจีนยอดเสียชีวิตพุ่ง90รายสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแก๊สระเบิดเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนพุ่งสูงขึ้นเป็น90รายแล้วเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เหมืองถ่านหินหลิวเซินหยูเทศมนตรฉินหยวนขณะที่มีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด247คนซึ่งในตอนแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานพบผู้เสียชีวิตเพียง8รายและช่วยเหลือคนงานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยกว่า200คนโดยยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดำเนินงานกู้ภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่เน้นย้ำให้มีการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดขณะที่หน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นระบุว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเมืองดังกล่าวถูกทางการควบคุมตัวไว้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-COT Radio Network กับ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพล

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนะคะหลังบ่าย3เป็นต้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกก็คือ LINE นะคะที่ @Thinking Radio นะคะมีแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย Thinking Radio นะคะก็สามารถที่จะฝากคำถามมานะคะหรือว่าจะมีรูปภาพปัญหาเรื่องของรวดร้าวซึมร้อนเรื่องบ้านอื่นๆก็สามารถที่จะฝากเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะฝากเบอร์โทรศัพท์มาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่สะดวกก็ส่งคำถามมาได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเพียงแค่ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณจิติมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเราก็คุยกันไปในเรื่องของกระถางต้นไม้อยู่ในหลายประเด็นทีเดียวนะครับก็ยังอีกสักพักหนึ่งนะครับถึงจะคุยกันจบในเรื่องตรงนี้ก็คง 2-3 อาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีคำถามเข้ามาก็เยอะดีพอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปรากฏว่าหลังจากที่ท่านอาจารย์เดชาท่านในฐานะที่ท่านเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับก็มาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าในระบบต่างๆแล้วก็ท่านก็จะซีเรียสในเรื่องของโซลาร์เซลล์เราได้องค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยเยอะมากจากที่อาจารย์เดชาได้ช่วยอธิบายภาษายากๆให้มันดูง่ายให้เรารู้กันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนั้นเนี่ยที่อยากจะติดโซลาร์เซลล์แต่พอจะติดเข้าไปจริงๆเนี่ยก็เริ่มงงถึงปัญหาต่างๆหรือวิธีการต่างๆหรือแนวทางในการที่จะเลือกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งท่านอาจารย์เดชาเนี่ยก็พยายามที่อธิบายแบบง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านให้เราฟังไปก็เป็นเรื่องดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีคำถามที่เข้ามาถึงอาจารย์เดชาในฐานะที่อาจารย์เดชาคุยเรื่องโซลาร์เซลล์และในฐานะที่อาจารย์เดชานั้นเนี่ยท่านก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ถามเข้ามาว่าที่บ้านมีนกเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็นกก็คงไปอึอยู่บนโซลาร์เซลล์เขาจะจัดการแก้ไขอย่างไรหรือมีคำถามเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อีกนิดนึงว่าโซลาร์เซลล์แต่ละชนิดนั้นเนี่ยเขามีอายุการใช้งานแตกต่างกันไหมแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามมาถึงอาจารย์เดชาอีกเนี่ยนะครับว่าในเรื่องเกี่ยวกับหลอดไฟ LED ว่ายังไงในเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปกันถึงเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับไฟฟ้าและระบบปรับอากาศเนี่ยนะครับจากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในก็มีหลายๆคำถามที่ผมคิดว่าน่าจะได้องค์ความรู้กันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณจิติมาและผมเองนั้นเนี่ยก็เชิญอาจารย์เดชาท่านเข้ามาในรายการเราเพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องรบกวนอาจารย์เดชาให้ท่านตอบก่อนเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพออาจารย์เดชาตอบหมดแล้วก็เข้าไปถึงคำถามที่มาถึงผมที่ผมจะตอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจารย์เดชานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีอาจารย์เดชาครับผม
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ยอดเยี่ยมครับสวัสดีคุณจิตติมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการครับ
1: ครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับเรียนคุณจิตติมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจิตติมาช่วยเป็นพิธีกรเนี่ยนะครับในการที่จะถามอะไรต่างๆนานาจากท่านอาจารย์เดชาได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจผมนะครับตอบเต็มที่เลยแล้วก็เหลือเวลาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมมาตอบคำถามอื่นต่อครับ
0: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตในการที่จะเริ่มเลยเนาะสำหรับคำถามเหมือนที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมได้เกริ่นไว้นะคะคุณเดชาค่ะว่ามีหลายคำถามที่ฝากไว้โดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอไปที่คำถามของคุณวิเชียนนะคุณวิเชียนเนี่ยฝากมาเพราะว่าเราก็คุยกันในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของโซลาร์เซลล์เนาะว่าตัวเรื่องของความสะอาดของแผงเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วเราก็ยังคุยกันประเด็นที่บางท่านก็ จะกลัวประเด็นเรื่องนกใช่ไหมคะขี้นกทั้งหลายเนี่ยคุณวิเชียรเขาบอกเลยว่าแถวบ้านเขาว่ามีนกเยอะมากนะคะก็เลยเรียนถามมาว่าถ้าจะให้แนะนำแผงโซลาร์เซลล์อ่ะที่เหมาะกับพื้นที่ที่แบบนกมากอย่างบ้านเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนดีคะคุณเดชาคะ
2: จริงจริงใช้แบบไหนก็ได้ฮะคุณจิติมาก็กราบเรียนคุณวิเชียรอย่างนี้ครับคือจริงๆเราคงเลี่ยงนกไม่ได้เราคงเลี่ยงฝุ่นไม่ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเราทราบดีว่ามันมาทำให้ตัวประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะดรอปลงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ประสิทธิภาพของตัวแผงโซลาร์เซลล์ยังคงเดิมอยู่เนี่ยก็มีวิธีการเดียวครับก็คือการล้างทำความสะอาดบ่อยๆแต่ว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้อธิบายว่าไอ้การล้างเนี่ยมันเราล้างเองเนี่ยมันก็คงจะยากลำบากนิดนึงเนื่องจากว่ามันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็สิ่งที่ยากสุดก็คือการปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อทำความสะอาดพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เราก็คงจะต้องพึ่งพาคนที่เขาชำนาญการมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะทางในการทำความสะอาดนะครับแล้วก็สามารถปีนขึ้นไปได้ด้วยความปลอดภัยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยคราวที่แล้วเราก็แจ้งว่ามันมีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรนะครับไอการที่จะล้างบ่อยๆก็คงจะเป็นปัญหาแน่ๆนะครับเพราะนั้นถ้าจะแนะนำคุณวิเชียรเนี่ยว่าเราควรจะเลือกแผงโซลาร์เซลล์แบบไหนเนี่ยผมก็อยากแนะนำว่าถ้าคุณวิเชียรพอจะมีสตางค์หน่อยนะครับก็อาจจะเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงนิดนึงนะครับอย่างเช่นพวกแผงชนิดที่เรียกว่าท็อปคอนนะครับคราวที่แล้วเราพูดกันว่าแผงที่มีขายกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลโมโนคริสตัลไลน์หมดแล้วนะครับประเภทโพลีคริสตัลไลน์เนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปจากตลาดนะครับคงจะไม่มีใครใช้พวกโพลีคริสตัลไลน์แล้วเนื่องจากว่าราคามันสูสีกับตัวโมโนเพราะนั้นคนก็จะมาใช้โมโนคริสตัลไลน์ในการติดตั้งซะมากกว่านะครับทีนี้โมโนคริสตัลไลน์เนี่ยแล้วผมอธิบายว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีในการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่ทั้งตลาดมันก็จะมีอยู่2ชนิดที่หลักๆนะครับก็คือเพิร์กนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือท็อปคอนนะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังเข้ามาในตลาดคือตัวแบ็คคอนแทคนะครับซึ่งไอ้ตัวแบ็คคอนแทคเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเพราะมันจะเป็นแผ่นสีดำสนิทเลยนะครับจะมันเราจะไม่เห็นไอ้เส้นตารางอย่างชัดเจนนะครับเส้นมันก็จะบางลงเรื่อยๆนะครับน้ำแผงพวกนี้ที่เป็นตระกูลรุ่นใหม่ก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะการที่แผงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนี่ยเวลาที่เขามีการถูกฝุ่นเคลือบหรือว่าขี้นกตกหล่นเนี่ยประสิทธิภาพเขาลดลงแล้วก็เขาก็ยังมีประสิทธิภาพที่ยังสูงอยู่ถูกไหมฮะทีนี้อีกตัวนึงเนี่ยที่อาจจะมาช่วยได้นะครับกรณีถ้าสมมติว่าเราไม่อยากใช้แผงที่มันมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่ามันจะมีราคาต้นทุนที่แพงด้วยเราอาจจะเดี๋ยวนี้มันจะมีขายพวกสารเคลือบนะครับสารเคลือบผิวตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับสารพวกนี้มันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกดูนะครับก็อาจจะต้องเลือกใช้ชนิดที่เคลือบแล้วเนี่ยเวลาที่ฝนตกมันสามารถชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าฝุ่นต่างๆนี้ออกหลุดล่อไปได้ง่ายนะครับคือถ้าเราไม่เคลือบเนี่ยแผงพวกนี้เนี่ยเวลามันโดนฝุ่นโดนขี้นกตกใส่เนี่ยมันก็จะเป็นคราบแล้วเวลาล้างมันก็จะล้างยากเพราะว่ามันจะอย่างขี้นกมันก็จะมีพวกคล้ายๆกาวเหนียวของตัวขี้นกเนี่ยไปเคลือบนะครับเพราะนั้นถ้ามันมีสารพวกนี้มาเคลือบอีกชั้นหนึ่งเนี่ยการล้างทำความสะอาดก็จะง่ายขึ้นเวลาฝนตกก็อาจจะชะล้างง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยก็คืออาจจะต้องยอมให้องศาของตัวแผงเนี่ยมันชันขึ้นเล็กน้อยนะครับเราทราบดีว่าองศาที่ดีที่สุดที่ประสิทธิภาพสูงสุดคือประมาณ15องศาถึง30องศานะครับอันนี้ถ้าจำเป็นอาจจะต้องยกให้มันสูงขึ้นเวลาที่ฝนตกมันก็จะความเร็วน้ำของน้ำฝนมันก็จะชะให้ตัวขี้นกหรือว่าฝุ่นเนี่ยมันหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อแนะนำที่เราอาจจะไม่ต้องเลือกใช้กรณีแผงที่มันมีราคาต้นทุนสูงนะครับอีกตัวนึงที่ผมอยากจะเตือนก็คือว่าเราพูดไปแล้วว่าเวลากรณีที่เราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีวิธีการติดตั้งอยู่2ระบบใหญ่ๆนะครับระบบที่นิยมใช้กันทั่วไปตอนนี้ก็คือเป็นการติดตั้งแบบสตริงนะครับโดยใช้ตัวสตริงอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นตัวผลิตไฟฟ้านะครับรับไฟฟ้าจากตัวแผงโซลาร์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกระแสตรงเป็นกระแสสลับแล้วก็จ่ายเข้ามาในบ้านระบบสตริงเนี่ยมันก็จะมีข้อด้อยอยู่อย่างนึงก็คือว่าถ้าเราไม่มีการติดตั้งตัวออปติไมเซอร์ให้กับแผงแต่ละแผงเนี่ยเวลาที่แผงใดแผงหนึ่งเนี่ยมีฝุ่นไปจับหรือว่ามีขี้นกไปตกใส่นะครับแผงนั้นมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำลงการที่มันต่อกันอนุกรมกันเนี่ยไม่ว่าจะแผงใดแผงหนึ่งอ่ะประสิทธิภาพต่ำลงมันจะฉุดให้ทุกๆแผงเนี่ยต่ำลงไปพร้อมๆกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ภาพรวมของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะดรอปลง นะครับอันนี้คือข้อเสียของระบบสตริงนะครับปัจจุบันมันก็มีการแก้ไขปัญหานี้โดยการที่จะมีการแนะนำให้มีการติดตั้งตัว Optimizer เข้าไปให้กับแต่ละแผงนะครับพอมันมีการติดตั้ง Optimizer เข้าไปเนี่ยแผงแต่ละแผงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีตัวปรับประสิทธิภาพให้มันแยกกันให้มันไม่มีการผูกกันเป็นเรือลำเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยแผงใดแผงหนึ่งถ้ามันมีประสิทธิภาพต่ำลงมันจะไม่ไปฉุดให้การผลิตไฟฟ้าของทั้งสตริงเนี่ยมันลดลงอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผลกระทบจากตัวขี้นกหรือว่าฝุ่นเนี่ยมันลดประสิทธิภาพได้น้อยลงนะครับหมายว่ามันกระทบน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากจะให้ดีขึ้นกว่านั้นอีกนะครับก็จะติดเป็นระบบเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวนี้ก็จะมีแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับในบ้านขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับบ้านขนาดเล็กเพราะว่าตัวชุดไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีขนาดที่กำลังผลิตที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะครับเพราะพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันไปเร็วมากนั้นไอ้เรื่องจุดบอดจุดอ่อนต่างๆของแต่ละระบบเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่จะเข้าไปแก้ไขแล้วทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องจุดด้อยต่างๆเหล่านี้ให้ลดลงนะครับรวมทั้งราคาก็อาจจะถูกลงด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะอธิบายให้ทางคุณวิเชียรเป็นข้อมูลเพื่อที่จะใช้พิจารณาเลือกติดตั้งในเรื่องแต่ละระบบอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเดชาคะก็เห็นภาพชัดเจนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าบางแบบเนี่ยอาจจะใช้งบประมาณใช่ไหมคะที่เพิ่มมากขึ้นแต่มันก็มีทางออกนะในการที่อาจจะเลือกแนวทางอื่นที่ช่วยให้เราประหยัดงบประมาณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณเดชาบอกนะนอกเหนือจากเรื่องของการทิศทางต่างๆหรือว่าเรื่องของการบังทิศทางแดดหรือมีต้นไม้พาดผ่านหรือเปล่าประเด็นเรื่องของนกหรือว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งปฏิกูลไปเกาะอยู่ที่ตัวแผงเนี่ยก็สำคัญใช่ไหมคะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยนี้ที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ประสิทธิภาพมันด้อยเราก็อาจจะต้องเลือกที่มันตอบโจทย
2: ์ใช่ไห
0: มโอเคค่ะชัดเจนมาอีกคำถามนึงนะคะเป็นคำถามคุณออนอนงค์นะคะยังคงอยู่กับเรื่องโซลาร์เซลล์ค่ะคุณออนอนงค์ถามมาบอกว่าโซลาร์เซลล์แต่ละชนิดเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยจริงๆแต่ต่างกันไหมหรือว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยในแต่ละชนิดจะเท่าเทียมกันใกล้เคียงกันคะคุณเดชาคะ
2: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือตัวเทคโนโลยีของการผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่สูงมากเนี่ยการผลิตตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพที่ไม่สูงมากนะครับรวมทั้งเนี่ยอายุการใช้งานก็จะสั้นด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีของการผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยมันใกล้ถึงจุดอิ่มตัวละหมายถึงว่ามันจะเกือบถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้ละนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเกือบจะถึงตรงนั้นแล้วนะครับอายุการใช้งานปัจจุบันเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะการันตีอยู่ที่ประมาณ30ปีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตระกูลพวกชนิดโมโนคริสตัลไลน์เกือบทั้งนั้นนะครับที่จะมีอายุการใช้งาน30ปีขึ้นไปนะครับบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าได้ถึง35ปีก็มีนะครับส่วนตระกูลโพลีคริสตัลไลน์เนี่ยก็ค่อยๆหายไปจากตลาดนะครับตระกูลเนี้ยก็จะเป็นตระกูลที่มีอายุการใช้งานที่ด้อยกว่านะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ20ถึง25ปีนะครับแล้วก็ตัวที่อายุน้อยสุดก็คือชนิดฟิล์มบางก็คือชนิดที่เป็นลักษณะการผลิตแบบใช้เคลือบบนแผ่นนะครับสะท้อนแสงอีกทีหนึ่งพวกนี้ก็จะมีอายุใช้งานแค่10ถึง15ปีนะครับแต่ก็ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะชนิดแบบฟิล์มบานหรือโพลีคริสตัลไลน์นะครับปัจจุบันนี้ตลาดก็จะเป็นกลุ่มของโมโนคริสตัลไลน์เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็อายุใช้งานอย่างที่ผมบอกครับก็คือใช้จนลืมฮะ30ปีขึ้นไปทั้งนั้นนะครับ
0: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของชนิดและอายุการใช้งานนะคะก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะพูดถึง30ปีถ้าเป็นชนิดแบบโมโนใช่ไหม
2: แต่ตัวถ้าเราพูดว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยอย่างเดียวมัน30ปีเราอาจจะต้องอย่าลืมนึกไปถึงว่ามันมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่อยู่ในระบบด้วยแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์นะครับพวกนี้ก็มีอายุการใช้งานน้อยกว่าตัวโซลาร์เซลล์เยอะ
0: ซึ่งคราวที่เราที่คุณเดชาพูดอ่ะก็คือตัวเลข10ปีถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนที่เราก็เน้นย้ำกันว่าไม่ควรเกิน 4-7 ปีเพราะว่ามันเหมือนเราต้องอินเวอร์สเพิ่มอีกอินเวสต์หมายถึงเราต้องไม่เงินลงทุนเพิ่มตอนที่มันครบรอบใหม่ในช่วง10ปีถ้าช้ากว่านั้นมันก็เหมือนยังไม่ทันคืนทุนเลยต้องจ่ายเพิ่มอีกแล้ว
2: ใช่ถ
0: ู
2: กต้องคร
0: ับค่ะโอเคอ่ะชัดเจนไปแล้ว2คำถามเรื่องโซลาร์เซลล์นะครับ ไปที่คำถามเรื่องหลอดไฟ LED กันบ้างค่ะคุณวรวิทย์ถามเข้ามานะคะถามว่าหลอดไฟ LED ประหยัดไฟได้มากหรือเปล่าครับที่บ้านเป็นหลอดตะเกียบอายุการใช้นานก็เกือบ20ปีแล้วถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนมาเป็น LED ทั้งบ้านเลยเนี่ยอันนี้จะคุ้มไหมคะ
2: ครับก็ต้องอธิบายให้เห็นภาพรวมนี้ก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีของหลอดไฟเนี่ยสมัยแรกๆมันก็จะเป็นหลอดไส้ใช่ไหมฮะคุณจิตติมาตอนหลังๆเนี่ยก็เราก็ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือทุกวันนี้ชาวบ้านก็จะเรียกเป็นหลอดตะเกียบนะครับไอ้เจ้าหลอดตะเกียบหรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์พวกนี้เนี่ยต่อมาก็มีการพัฒนานะครับเนื่องจากว่าตัวหลอดมันเนี่ยมันมีสารที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับโลกเรารักสิ่งแวดล้อมก็มีการพัฒนาเพื่อลดการใช้สารประหลอดนะครับหรือว่าสารตะกั่วต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวหลอดพวกนี้นะครับก็พัฒนามาเป็นหลอด LED งั้นปัจจุบันนี้ถ้าคุณจิตติมานะครับไปเดินตามห้างสรรพสินค้าที่เขามีขายหลอดไฟนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหลอด LED 80-90% ในเชลที่เขาวางขายนะครับหลอดที่เป็นตระกูลฟลูออเรสเซนต์เนี่ยจะค่อยๆหายไปหรือหลอดตะเกียบเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็ LED จะเข้ามาทดแทนถามว่าทำไมหลอด LED ถึงเข้ามาทดแทนหลอดตระกูลพวกฟลูออเรสเซนต์นะครับในปัจจุบันนี้ถึงเยอะถึงขนาด 80-90% เลยเพราะว่าตัว LED เนี่ยมันมีข้อดีในหลายๆเรื่องนะครับอันดับแรกเลยแหละตอบคำถามก่อนว่าประหยัดไฟไหม LED ประหยัดไฟกว่าหลอดตะเกียบประมาณเท่าตัวนะครับในความสว่างเท่ากันเนี่ยนะครับสมมติว่าสัก800ลูเมนแล้วกันนะครับถ้าเราเป็นหลอดตะเกียบก็อาจจะต้องใช้ไฟประมาณ10-15วัตต์ในการผลิตความสว่าง800ลูเมนนะครับแต่ LED เนี่ยใช้ไฟแค่ประมาณ 5-8 วัตต์เท่านั้นเองในการผลิต800ลูเมน
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า LED นี้มีประสิทธิภาพในการผลิตแสงสว่างได้สูงกว่าหลอดตะเกียบพูดง่ายว่ากินไฟน้อยกว่านะครับเพราะนั้นอันนี้คือข้อจุดเด่นแรกเลยที่ทำไม LED ถึงครองตลาดนะครับข้อที่2เนี่ย LED ยังมีนอกจากมีประสิทธิภาพในการสร้างแสงสว่างโดยใช้พลังงานน้อยกว่าแล้วเนี่ยเขายังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าด้วยนะครับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยนานกว่าหลอดตะเกียบเนี่ย 2-5 เท่าเลยนะครับ
0: โอ้เยอะนะคะ
2: ทำไมมันถึงมีช่วงที่กว้างขนาดนี้ 2-5 เท่านะครับเนื่องจากว่าขึ้นอยู่กับการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลอด LED นะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีในการผลิตไม่เท่ากันนะครับบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าเขามีอายุใช้งานอาจจะถึง 50,000 ชั่วโมงเลยนะครับในขณะที่หลอดตะเกียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณมากสุดที่ผมเห็นก็ประมาณ 10,000-15,000 ชั่วโมงเท่านั้นเองนั่นจะเห็นว่าหลอด LED มีอายุใช้งานเกือบ5เท่าของหลอดคอมแพคหรือหลอดตะเกียบเลยนะครับอันนั้นนี่คือข้อดีที่2นะครับจุดเด่นที่2ของ LED นะครับแค่2จุดนี้เนี่ยเราก็คงจะเห็นแล้วว่ามันมีความคุ้มค่ากว่ามากในการที่เราจะเปลี่ยนหลอดตะเกียบเป็นหลอด LED นะครับทีนี้มาดูพฤติกรรมของการใช้ของคำถามนี้นะครับว่าเจ้าของคำถามเนี่ยบอกว่าหลอดตะเกียบที่เขาใช้อยู่เนี่ยใช้มาเกือบ20ปีคุณจิตติมาย
0: าวนานมาก
2: คือถ้าดูจากอายุการใช้งานของหลอดตะเกียบเนี่ยเขาใช้ได้ประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 8,000-10,000 ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าใช้ถึงขนาด20ปีหมายความว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะเปิดปิดไฟหลอดนี้เนี่ยสั้นมากครับอาจจะเป็นหลอดในห้องเก็บของหรือหลอดที่ไม่ค่อยมีการเปิดใช้งานก็เลยมีอายุงานยาวนานขนาดนี
0: ้จริงๆถ้าตามหลักใช้ถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยไม่นานขนาดนี้ถูกไหม
2: ถ้าสมมุติว่าเราเปิดทั้งวันอย่างเงี้ยวันละ8ชั่วโมงหรือวันละ10ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเอา10ชั่วโมงไปหาร10,000เนี่ยมันก็คือได้ประมาณ1,000วันพันวันเนี่ยหารด้วย365มันควรจะใช้ได้ประมาณแค่3ปีถูกไหม
0: คุ
2: ณจิตติมาแต่เนี่ยเขาใช้20ปีหมายว่าแสดงว่าเขาใช้น้อยไม่ได้ใช้เปิดไฟต่อเนื่องอาจจะเปิดแค่วันละไม่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เลยทำให้เขาใช้นานขนาดนี้นะครับทีนี้มันก็เลยต้องดูว่าอ้าวโอเคถ้างั้นเราคงต้องไปดูว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น LED เนี่ยเราคงต้องพิจารณาเรื่องราคาว่าหลอด LED มันมีราคาสูงกว่าหลอดตะเกียบมากไหมนะครับสมัยแรกๆที่ LED ออกมานะคุณจิตติมาหลอด LED มีราคาสูงมากนะครับเหมือนตอนแรกๆที่หลอดตะเกียบผลิตมาก็จะมีราคาสูงกว่าหลอดไส้เยอะนะครับก็แบบเดียวกันเทคโนโลยีใหม่ๆมักจะตามมาด้วยราคาที่แพงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ LED เนี่ยถูกใช้มาเป็นหลัก10ปีแล้วนะเกิน10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของ LED เนี่ย ปัจจุบันนี้ราคาลงมาต่ำมากฮะคุณจิติมาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยราคาบางยี่ห้อเนี่ยต่ำกว่าหลอดตะเกียบด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยเราก็คงสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเลยครับว่าความคุ้มค่าในการเปลี่ยนเป็นหลอด LED เนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากกว่าหลอดตะเกียบแน่นอน
0: ถ้าถูกกว่าหลอดตะเกียบเนี่ยมันจะถือว่าน่าเชื่อถือได้มาตรฐานไหมคะคุณเดชา
2: ครับก็คงต้องดูที่แน่นอนต้องดูที่มาตรฐานก่อน
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่มาตรฐานยังไงก็ผ่านมก.เพราะว่าถ้าเราไปซื้อหลอดแล้วหลอดมันไม่มีเขียนว่าผ่านมก.ก็เราคงไม่เลือกอยู่แล้วนะครับสองเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเรื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศไทยถูกกฎหมายมก.คุ้มครองอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมก.เป็นตัวควบคุมเรื่องมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอันที่สองเราคงต้องดูเรื่องแบรนด์นะครับเราคงต้องเลือกแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเราจะเห็นบ่อยๆว่าบางทีเราซื้อผิดแบรนด์เนี่ยเราก็จะเจอของที่มันใช้ได้ไม่นานนะครับหรือบางทีใช้ไปไม่ถึงปีฮะมันก็เริ่มกระพริบละ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด
0: ์
2: เพราะว่าแบรนด์มันก็คือมาตรฐานของการผลิตนะครับหรือว่าคุณภาพวัตถุดิบในการที่เขานำมาใช้ในการผลิตนะครับอันนี้ก็มักจะเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่มักจะสร้างปัญหาให้กับอายุการใช้งานของหลอดเลยก็คือตัวdriver ของหลอด LED นะครับLED เนี่ยเขาจะต้องใช้คู่กับไดรเวอร์นะครับเรามักจะไม่เคยเห็นหรอกแล้วว่าไดรเวอร์อยู่ไหนเนื่องจากว่าตัวไดรเวอร์มันจะประกอบอยู่ในตัวชุดหลอดไฟเป็นชุดโคมไฟทั้งชุด
0: อยู่ด้านใน
2: แต่ข้างในเขาจะมีตัวไดรเวอร์ครับตัวไดรเวอร์ตัวนี้แหละครับที่จะทำให้คุณภาพและราคาของเขาเนี่ยต่ำลงถ้าใช้วัตถุดิบที่ไม่ดีเนี่ยไดรเวอร์ก็จะมีราคาต้นทุนที่ถูกอายุการใช้งานเขาก็จะสั้นนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงอายุไว้งานที่ควรจะเป็น
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องเลือกของยี่ห้อให้ดีนะครับยี่ห้อไหนที่เราควรจะเลือกที่มีความน่าเชื่อถือเราก็คงจะเลือกใช้ตรงที่ยี่ห้อเหล่านี้นะ
0: ค่ะปกติ LED เนี่ยสักกี่ปีคะคุณเดชาถ้าโดย average มาตรฐานทั่วไป
2: ก็อย่างที่เรียนครับว่าอายุการใช้งานของเขาเนี่ย20,000-50,000ชั่วโมงนะครับถ้าคุณใหญ่มาใช้หลอดวันนึงสัก8-10ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ควรจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อยๆเกิน5ปีขึ้นไปโดยเฉลี่ยนะฮะ
0: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะก็ได้ความรู้ไปนะแล้วว่าจริงๆถ้าฟังแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคุณเดชาใช่ไหมหลอด LED ในยุคสมัยนี้น่าจะเหมาะสมในแง่ของการใช้งานประหยัดไฟด้วยราคาต้นทุนในการใช้ในการเปลี่ยนก็ไม่ได้สูงเหมือนในอดีตแล้วด้วย
2: ใช่
0: ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคมาอีกท่านหนึ่งท่านนี้คุณอ้ำนะคะคุณอ้ำถามมาบอกว่าหน้าบ้านมีหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเวลาไฟดับเจ้าหน้าที่ก็จะมาซ่อมที่หน้าบ้านเลยนะคะก็ปีนขึ้นไปสูงๆเป็นระดับห้องนอนของคุณอ้ำเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์ขนาดไม่ใหญ่ค่ะอยากทราบว่าถ้ามีหม้อแปลงเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอันตรายหรือเปล่าคะคุณเดชาคะกังวลกังวลคุณน้ำกังวล
2: คำถามเนี่ยผมมักจะถูกถามบ่อยนะคุณจิตติมาแล้วก็ที่ผ่านมาก็เหมือนก็เราก็เคยตอบในปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอตอบอีกครั้งนึงอย่างนี้ละกันถ้าเลือกได้เราไม่ควรเลือกบ้านที่มีหม้อแปลงตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านละกันเอาอย่างนี้ก่อนนะครับถามว่าทำไมนะครับก็ต้องเรียนงี้ก่อนครับว่าหม้อแปลงไฟฟ้าก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆตัวหนึ่งนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยเปลือกนอกเป็นโลหะนะครับแต่ข้างในของเขาเนี่ยมันก็จะมีคอยขนลวดนะครับเรียกว่าคอยขนลวดที่ใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่สองขดนะครับขดหนึ่งเป็นขดแรงสูงขดหนึ่งเป็นขดแรงต่ำนะครับแล้วก็จะห่อหุ้มด้วยฉนวนน้ำมันเพื่อระบายความร้อนทีนี้การทำงานของเขาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนจากแรงดันไฟฟ้าที่สูงปรับลงมาให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำแล้วก็จ่ายไฟฟ้าเข้าบ้านนะครับทีนี้หม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันมีการใช้งานหนักๆนะครับคือหมายความว่ามีการจ่ายไฟฟ้าไปเยอะๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกพาออกไปด้วยน้ำมันฉนวนที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็ระบายความร้อนผ่านอากาศออกไปนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเคยเห็นข่าวคุณหญิงมาน่าจะเคยเห็นข่าวที่อยู่ดีๆหม้อแปลงก็ไฟลุกหรือมีการระเบิดนะครับถามว่ามันมีโอกาสเกิดกับหม้อแปลงทุกใบไหม มันมีโอกาสครับแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับโอกาสที่มันจะระเบิดแบบนั้นเนี่ยมันยากนะครับแต่ถ้ามันระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็สร้างความอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปดับไฟตัวหม้อแปลงเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการใช้โฟมต่างหากใช้น้ำลดดับไฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความอันตรายอยู่พอสมควรเพราะนั้นแน่นอนครับหม้อแปลงไฟฟ้ามันมีความเสี่ยงภัยในเรื่องนี้แน่นอนอันที่สองเนี่ยการที่หม้อแปลงไฟฟ้าเขาจะจ่ายเป็นไฟฟ้าแรงต่ำให้เราได้เนี่ยเขาต้องมีไฟฟ้าแรงสูงมาจ่ายเข้าไปให้เขาก่อนน
0: ะคร
2: ับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยพาดผ่านมาที
0: ่
2: ใกล้บ้านเราด้วยนะครับใกล้บ้านของคนที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้ด้วยสายไฟฟ้าแรงสูงเหล่านี้เนี่ยเขามีระยะการติดตั้งที่ปลอดภัยอยู
0: ่
2: ก
0: ็
2: จริงตามมาตรฐานนะครับแต่มันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงได้นะครับกรณีที่บางครั้งเนี่ยเรามีการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมหลังคาบ้านนะครับแล้วช่างบางทีก็อาจจะมีการตั้งบันไดหรือมีการใช้ไม้พาดแล้วอาจจะมีโอกาสไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูงเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็จะเห็นว่าแค่2ข้อนี้เราจะเห็นความเสี่ยงและความโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากตัวกรณีที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ใกล้บ้านแน่นอนอยู่แล้ว2กรณีนะครับมันยังมีเพิ่มเติมอีกก็คือว่าในทางเทคนิคนะครับเวลาที่บ้านที่อยู่ใกล้หม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมานะครับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยจะมีความรุนแรงมากๆในกรณีที่บ้านเราอยู่ใกล้กับตัวหม้อแปลงไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเหล่านี้มันจะมีพลังงานที่สูงเนื่องจากว่ามันใกล้แหล่งกำเนิดนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสที่ถ้าตู้ไฟฟ้าในบ้านเราระบบไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยไม่สามารถทนทานต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดของตรงนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีการระเบิดขึ้นได
0: ้
2: นะครับอันนี้ก็อาจจะสร้างความเสียหายขึ้นได้ในกรณีที่เกิดการระวงจรขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีโอกาสที่เกิดบ่อยๆเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดมันก็จะเกิดตามที่ผมได้อธิบาย
0: ค่ะ
2: นอกจากนั้นยังมีอีกนะครับก็คือตัวแรงดันไฟฟ้าเนี่ยของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาเกิดความผิดปกติอะไรบ้างเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมามันอาจจะเกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินขึ้นมาแล้วมันก็จะเกินสูงกว่าบ้านหลังอื่นที่อยู่ไกลหม้อแปลงทั้งคนที่อยู่ใกล้หม้อแปลงเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่อาจจะเกิดไฟฟ้าเกินเข้ามาในระบบ
0: พอเกินมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างคะเราจะรู้เลยไหมคะระบบไฟมันจะ
2: คือเราจะไม่รู้ฮะแต่เราจะอาจจะมองเห็นว่าทำไมไฟมันสว่าง
0: Oh,
2: ม
0: ันจะไม่เหมือนกับไฟกระแสตกเหมือนแบบถ้าอันนั้นอ่ะมันจะชัดว่าไฟมันอาจจะมันโอเคแต่ถ้าเกิน
2: คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่สูงกว่าตัวปกติได้ไม่เกิน 10% นั้นถ้าแรงไฟฟ้ามันเกินกว่า 10% เนี่ยฉนวนต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ก็อาจจะทนต่อแรงดันเหล่านี้ไม่ได้ก็อาจจะเกิดการลัดวงจรขึ้น
0: ค
2: ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ก็อาจจะเสียหายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการลัดวงจร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้แหละครับ
0: คือฟังมาแล้วรู้สึกอยากย้ายบ้านแทนคุณอ้ําเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ดูอันตรายนะคุณเดชาใช่มั้ยคะ
2: อันนี้เรามาอธิบายเรื่องข้อเท็จจริงนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเราไปเลือกซื้อบ้านนะครับแล้วเราเห็นว่าบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้หม้อแปลงนะครับถ้าจะให้แนะนำก็ควรจะเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคร
0: ับ
2: สำหรับบ้านที่เลี่ยงไม่ได้อันนี้เราก็อธิบายให้เห็นว่าความเสี่ยงมันมีอะไรบ้าง
0: จะได้ระมัดระวัง
2: ก็จะได้ระมัดระวังไป
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณเดชาคะขออนุญาตไปอีกคำถามนึงนะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคุณเดชาก็เป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของประเด็นสงครามที่เกิดขึ้นนะคุณอ้อยเนี่ยเขาถามเข้ามาค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสงครามที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะที่ทำให้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะอเมริกาอิหร่านอิสราเอลค่ะก็ทำให้พวกงานก่อสร้างในราคาขึ้นเยอะผู้รับเหมาก็บ่นเรื่องของราคาเหล็กแล้วก็คอนกรีตกันเยอะเลยค่ะอยากทราบว่างานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศเนี่ยอันนี้จะแพงขึ้นด้วยไหมคะถ้าแพงขึ้นจะแพงขึ้นมากไหมเพราะว่าบ้านอายุกว่า30ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่จะทำตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยวัสดุต่างๆมันจะแพงเหมือนวัสดุพวกงานก่อสร้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับแน่นอนครับคือคงในภาพรวมในตลาดการก่อสร้างตอนนี้เนี่ยราคาวัสดุงานก่อสร้างเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกรายการนะครับเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าต้นทุนในการผลิตนะครับเขาสูงขึ้นต้นทุนในการขนส่งเขาแพงขึ้นเนื่องจากว่า ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับรวมทั้งเนี่ยต้นทุนในด้านในเรื่องของกระบวนการการผลิตอย่างเช่นการที่เขาจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามันก็จะมีสูงขึ้นเนื่องจากไอ้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นราคาแก๊สธรรมชาติมันแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้องค์รวมของงานก่อราคาค่าก่อสร้างเนี่ยมันต้องสูงตามด้วยนะครับโดยเฉพาะในหมวดของงานระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศพวกนี้เนี่ยตัวอุปกรณ์หลักๆเนี่ยเขาหลายๆตัวมันต้องมีการนำเข้านะจากต่างประเทศนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนในเรื่องของการขนส่งบวกเพิ่มขึ้นตามสภาวะของค่าราคาน้ำมันราคาพลังงานที่มันสูงต่างนะครับเพราะนั้นตรงนี้คงเลี่ยงไม่พ้นทีนี้ปัจจุบันเนี่ยภาพรวมเนี่ยราคาวัสดุน่าจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่าก่อนสงครามเนี่ยอยู่ประมาณช่วง 10-15% นะครับทีนี้ถามว่าคุณจะมีข้อแนะนำอะไรให้กับคุณอ้อยนะครับปัจจุบันเนี้ยตลาดยังมีความตระหนกและมีความไม่นิ่งอยู่ครับคุณจิติมานะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็มีการปรับราคาขึ้นในแต่ละวันนะครับแล้วก็ปรับทีด้วย
0: บางว
2: ัน
0: ก็ลงด้วยนะ
2: ปรับทีด้วยราคามันสวิงพอสมควรนั้นในภาพของการผลิตนะครับภาคโรงงานผลิตเนี่ยแน่นอนครับเขาก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของต้นทุนเหล่านี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้ราคาของวัสดุเนี่ยทำให้เขาเกิดกำไรแน่นอนเขาต้องพยายามจะขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้เขาขาดทุนถูกไหมฮะคุณจิตรมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะบวกค่าความเสี่ยง
0: บวกไว้ก่อน
2: เข้าไปเยอะพอสมควรเพราะว่ามันมีความคลาดเคลื่อนความไม่แน่นอนความสวิงตัวตอนนี้สูงนั้นปัจจุบันนี้ราคาวัสดุมันก็เลยมีความสวิงที่ค่อนข้างเยอะบางตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 10-15% ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นอยากจะแนะนำคุณอ้อยอย่างนี้ว่าถ้าคุณอ้อยยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงนะครับบ้านในตอนนี้เนี่ยอาจจะชะลอไปสักปลายปีก็ได้นะครับหรือรอจนกว่าสภาวะการเรื่องสงครามเนี่ยและภาวะราคาของพลังงานเนี่ยมันจะนิ่งกว่านี้เสียก่อนนะครับตรงนั้นเราอาจจะมองเห็นทิศทางว่าราคาของค่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆปรับตัวลงมานะครับจนถึงจุดที่มันนิ่งแต่แน่นอนครับมันคงไม่กลับไปยืนอยู่ตรงจุดเดิมก่อนสงครามแน่นอนนะคุณจิตรมา
0: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะแต่ว่าก็ถือว่ามีความรอบคอบอยู่พอสมควรนะสำหรับคุณอ้อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็กังวลใจประเด็นนี้แล้วก็จะได้วางแผนได้ถูกเนาะจริงๆแล้วเนี่ยลองดูราคาก็ได้ใช่ไหมคะถ้าคุยกับผู้รับเหมาหรือใดๆเนี่ยนะคะเราก็ลองเปรียบเทียบดูได้
2: จริง
0: ๆแต่ก็มันก็จะขึ้นนะที่คุณเดชาบอก
2: จริงๆช่วงนี้ก็ยังไม่เหมาะในการปรับปรุงบ้านนะครับเพราะว่าเราเคยคุยมาหลายทีแล้วว่าฤดูกาลหน้าฝนเนี่ยเป็นฤดูที่ไม่ค่อยเหมาะในการปรับปรุงบ้านนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทาสีก็ทาไม่ได้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเวลาทำการก่อสร้างมันก็จะยุ่งยากวุ่นวายเนื่องจากว่ามันป้องกันฝนยากเวลาที่ทำไประหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีฝนตกเข้ามา
0: คร
2: ับอาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้กับสิ่งที่เราก่อสร้างปรับปรุงนะครับ
0: ค่ะแล้วยิ่งมาร่วมกับสถานการณ์ในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างต่างๆนานาที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าชะลอได้
2: ชะลอไปก่อน
0: เนาะทั้งเรื่องฤดูกาลแล้วก็ถ้าสถานการณ์สงครามคลี่คลายอะไรต่างๆนานาก็มีโอกาสที่ต้นทุนของเหล่านี้จะปรับตัวลดลงเราก็จะใช้งบประมาณในการปรับปรุงน้อยลงไม่บานปลายด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยแนวโน้มในธุรกิจการก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวฮะคุณจิติมานั้นพอภาคการก่อสร้างชะลอตัวแน่นอนผู้รับเหมาก็ต้องอยากได้งานเพื่อมาทำงาน
0: ค่ะ
2: นะครับทีนี้ถ้าความต้องการในการก่อสร้างลดลงเนี่ยนะครับต่อให้ราคาวัสดุต่อก่อสร้างมันเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าความต้องการในการก่อสร้างลดลงเนี่ยเดี๋ยวราคาวัสดุมันจะต้องปรับตัวลง
0: ค่ะ
2: นะครับจนมาถึงจุดที่เขาสมดุลกันพอดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาวัสดุมันจะไม่สามารถขึ้นไปเรื่อยๆฮะคุณจิติมาถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องปรับตัวลงมาเพื่อหาตัวจุดอุปสงค์อุปทานที่พอดีนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรอได้เราได้ต้นทุนที่ถูกลงแน่นอนนะคุณเดชานะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมด5คำถามเนาะที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ติดค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่คุณเดชาเข้ามาช่วยให้ข้อมูลช่วยให้คำตอบกันนะคะจริงๆคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามเรื่องไฟฟ้ายังส่งมาได้ตลอดเนาะเรามีโอกาสเราก็จะเชิญคุณเดชามาช่วยตอบแบบนี้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงพักกันสักครู่นึง ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานานนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
3: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
1: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายๆพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการคุยกับหมอบ้านแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเบรกที่ผ่านมานะคะเราก็คุยกันค่ะกับท่านอาจารย์เดชาสิริประเสริฐกุลนะคะวิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้ามาช่วยตอบคำถามกันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยประเด็นเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็ยังมีคำถามที่ส่งเข้ามารวมถึงคำถามเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะก็น่าจะได้คำตอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คำถามที่ฝากเข้ามาก็ยังมีคำถามอื่นๆด้วยนะคะซึ่งท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะก็จะตอบคำถามเหล่านี้ของคุณผู้ฟังกันนะอาจารย์นะคะ
1: ผมนั่นนิดหนึ่งผมต้องขอบอกขอบใจขอบคุณอาจารย์เดชามากเลยนะครับผมคิดว่าคำถามทั้งหลายที่ท่านผู้ฟังถามเข้ามานั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ท่านอาจารย์เดชาเองนั้นเนี่ยจะตอบเพื่อฟันธงตรงคำถามแล้วเนี่ยนะครับแต่ข้อมูลอื่นๆในขณะที่ท่านตอบนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะเก็บไว้และใช้ในกรณีอื่นๆอีกเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่กราบเรียนบอกนะครับว่าตอนนี้ไฟฟ้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ใช่เรื่องของความสำคัญเพียงแต่เรื่องของการใช้สอยนะครับแต่ผมคิดว่าราคาไฟฟ้าตอนนี้มันแพงขึ้นเรื่อยๆและอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รู้หลายท่านนี่ก็บอกว่าในกรณีสงครามที่เกิดขึ้นในกรณีปัญหาของเรื่องพลังงานที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะไปอีกยาวดังนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รอจนทุกอย่างปกติแต่ทุกอย่างเนี่ยจะปกติยากมากดังนั้นเนี่ยการที่จะดำเนินการอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเฉพาะเรื่องแค่หลอด LED ที่อาจารย์เดชาตอบไปเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราคิดและนำมาใช้นั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ประโยชน์ต่อตัวเองเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาที่ผมเองนั้นคุณจิติมาที่เราจะต้องตอบคำถามท่านผู้ฟังนะครับก็มีหลายคำถามแต่วันนี้อาจจะได้หนึ่งหรือสองคำถามเท่านั้นนะครับเชิญคุณจิติมาเลยครับ
0: ค่ะงั้นขออนุญาตในการที่จะเริ่มเลยนะคะอาจารย์คะมีคำถามที่ฝากมานะคะจากคุณตั้มค่ะอาจารย์คุณตั้มเนี่ยสอบถามเรื่องของกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องหลังคานะคะอาจารย์เป็นลอนคู่มีรอยร้าวแล้วก็มีรูรั่วด้วยนะคะคุณตั้มก็เลยเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าควรจะใช้วัสดุอะไรหรือว่าน้ำยาอะไรในการที่จะมาซ่อมแซมค่ะแล้วก็โน้ตมาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านเก่านะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเก่าอายุกี่ปีค่ะอาจารย์คะ
1: คือถ้าเป็นกระเบื้องลอนคู่นี่ก็คงเป็นบ้านที่เก่าพอสมควรเกินกว่า20ปีนะครับเพราะว่าในยุคหลังๆนั้นเนี่ยบ้านก็ไม่ค่อยใช้กระเบื้องลอนคู่กันโดยทั่วไปนี่พูดถึงบ้านนะครับไม่ได้พูดถึงอาคารชั่วคราวอะไรต่างๆนานานั่นนะครับประเด็นที่คุณตั้มถามมาว่าจะใช้วัสดุอะไรเนี่ยนะครับในการที่จะยาจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุยาผิวต่างๆนานานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างเช่นพวกซิลิโคนพวกโพลียูรีเทนต่างๆนานาเนี่ยนะครับพวกน้ำยาพวกนี้เนี่ยก็เป็นน้ำยาที่ใช้คำว่าเขาเป็นสารผสมคล้ายๆยางนะครับแล้วก็อุดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะเกาะผิวต่างๆได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้น้ำยาพวกนี้เนี่ย อุดเข้าไปได้นะครับเหมือนกับถ้าสมมติว่าตัวกระเบื้องในห้องน้ำของเราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็จะใช้น้ำยาพวกนี้อุดเข้าไปนั่นคือประเด็นที่อยากจะตอบตามตรงคำถามให้คุณตั้มนะครับแต่ผมขอเรียนคุณตั้มนิดนึงนะครับพวกน้ำยาหรือสารพวกนี้เนี่ยนะครับก็เขาถ้าเป็นอยู่บนหลังคานั้นเนี่ยบนหลังคานั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเราจะโดนทั้งแสงแดดเราจะโดนทั้งความชื้นโดยโดนทั้งฝนในบางครั้งเนี่ยแดดร้อนๆจัดๆเนี่ยนะครับแล้วมีฝนตกลงมานั้นเนี่ยตัวกระเบื้องเขาก็จะต้องมีการขยับตัวคือหมายความว่าในขณะที่แดดร้อนมากๆเนี่ยกระเบื้องเขาต้องขยายตัวเป็นธรรมดาแต่พอฝนตกปั๊บเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนโดยทันทีนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตัวน้ำยาที่เราอุดไว้นั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าอายุในการใช้งานถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นหลังคาเนี่ยอาจจะมีอายุแค่ปีเดียวซึ่งคุณตั้มเองนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณานะครับว่าจะทำอะไรต่อไหมถ้าว่า ในทุกๆปีเรานั้นเนี่ยจะต้องเอาน้ำยาเนี้ยไปอุดเพราะว่าการซ่อมหลังคามันเป็นเรื่องยากนะครับมันจะต่างกับซ่อมกระเบื้องในห้องน้ำของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียนคุณตั้มเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะทำไหมแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คุณตั้มคิดว่าต้องการที่จะมีการแก้อะไรถาวรเนี่ยนะครับก็ด้วยความที่เป็นกระเบื้องหลอนคู่นั้นเนี่ยมันก็ยังมีขายอยู่เป็นทั่วไปแล้วกระเบื้องหลอนคู่เมื่อ30ปีที่แล้วกับกระเบื้องหลอนคู่ณปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นขนาดความยาวความกว้างหรือขนาด

0: สีมันอาจจะกระโดดได้นะครับแต่ถ้าระหว่างการที่มันรั่วซึมกับการที่ให้สีมันกระโดดบ้างเนี่ยผมว่าบางทีการเปลี่ยนกระเบื้องใหม่เนี่ย ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนกระเบื้องใหม่แล้วปรากฏว่าสีมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าเราต้องการให้สีเหมือนกันเราก็ใช้สีทาทับลงไปโดยเป็นสีเดียวกันเนี่ยอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: สามารถทำได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ราคาเขาก็จะแพงพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะว่าสีทากระเบื้องนั้นเนี่ยกระเบื้องหลังคานั้นเนี่ยก็จะเป็นสีที่ดีแล้วก็ราคาแพงนิดหน่อยแพงพอสมควรทีเดียวเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย เวลาเพียงแต่ว่าในตอนที่จะทาสีหลังคาก็เหมือนกับการทาสีทั่วๆไปนะครับในการที่เราจะทาสีที่ผนังเก่าของเราการทำความสะอาดทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ต้องทำในตอนหน้าแล้งนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยห้ามทำเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขัดผิวกระเบื้องเสร็จแล้วเราจะทาสีทับเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกมามีความชื้นเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้สีมันลอกมันร่อนได้เพราะฉะนั้นตอบตามที่คุณจิติมาถามมาว่าใช้ทาสีทับได้ไหมตอบว่าทาได้ครับแต่ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกรรมวิธีและราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเปลี่ยนกระเบื้องเลยหรือว่าเปลี่ยนชนิดกระเบื้องเลยเนี่ยมันมีความยากไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็อันนี้ก็ต้องใช้งบประมาณหน่อยเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ากระเบื้องมันรั่วมันร้าวหลายๆแผ่นบางทีในการเปลี่ยนกระเบื้องเลยนั้นมันก็เป็นเรื่องดีพอสมควรเพียงแต่ว่ามีข้อคิดในการที่เราเคยคุยอยู่ในรายการหมู่บ้านนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคานะครับกระเบื้องแผ่นใหม่จะต้องมีน้ำหนักเท่ากันหรือน้อยกว่าตัวกระเบื้องเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่บ้านของคุณตั้มนั้นเนี่ยเป็นกระเบื้องหลอนคู่ซึ่งมันก็แผ่นแบนๆนะครับถ้าสมมุติว่าคุณตั้มไปเปลี่ยนเป็นกระเบื้องซีเมนต์นะครับอย่างที่เราเรียกว่ากระเบื้องซีแพคเนี่ยมันจะแผ่นเล็กและหนามันจะหนักมากตัวนี้เนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็1ก็เปลี่ยนเป็นกระเบื้องหลอนคู่เหมือนเดิมที่น้ำหนักเท่าเดิมหรือ2ในบางคนตอนนี้ก็หลายบ้านเนี่ยก็เริ่มทำนะครับก็คือว่าต้องการเปลี่ยนกระเบื้องก็เลยเปลี่ยนกระเบื้องตัวนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องโลหะนะฮะเป็นหลังคาโลหะซึ่งแน่นอนว่าหลังคาโลหะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักเบากว่าตัวกระเบื้องหลอนคู่อยู่แล้วนะครับคุณจิติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่ก็ได้ในทุกแง่มุมเลยเนาะประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องกระเบื้องเดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อยอาจารย์มีอะไรอยากแถมทิ้งท้ายไหมคะ
0: แถมนิดเดียวเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าจะทำอะไรหลังคาตอนนี้เนี่ยก็ขอให้คิดถึงอาจารย์เดชาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคิดถึงเรื่องของโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าถ้าเราจะทำหลังคาใหม่หรือเราจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องของโซลาเซลล์ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าไหนๆก็เสียตังค์พอสมควรแล้วถ้าเรามีเงินอีกหน่อยก็ไปติดโซลาเซลล์ก็จะดีเพื่อที่จะ1ประหยัดเงินในกระเป๋าเราอันที่2นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเวลาเดินเร็วจริงๆคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับคุยกับหมอบ้านวันนี้นะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมจริงๆยังฝากได้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมคะอาจารย์ก็ฝากได้มาเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเชื้อเชิญอาจารย์เดชาเข้ามาตอบกันแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะอาจารย์คะคงต้องขออนุญาตลาไปพร้อมกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะตำรวจจับปรับรถทำผิดกฎจราจรผ่านจุดตัดทางรถไฟมักกะสันตำรวจจราจรสน.มักกะสันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านจุดตัดทางร่วมทางรถไฟบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ซึ่งวันนี้ยังพบเห็นผู้ใช้รถฝ่าฝืนกฎจราจรจอดคร่อมรางรถไฟและ

0: จอดทับเส้นสีเหลืองตำรวจจราจรดำเนินการจับปรับออกใบสั่งที่จอดทับรางรถไฟทุกคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่แอบลักไก่เลี้ยวขวาในจุดที่ห้ามเลี้ยวก็ถูกจับปรับเช่นเดียวกันขณะที่ช่วงเวลาที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนผ่านสถานีตำรวจจราจรได้เคลียร์รถให้พ้นจากรางรถไฟและให้จอดหลังเส้นเหลืองก่อนที่พนักงานไม้กั้นจะกดไม้กั้นลงมาทั้งสองฝั่งและเดินโบกธงสีแดงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่ารถไฟกำลังจะเคลื่อนเข้ามายังสถานีอโศกรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชูโซลาร์เซลล์หนุนเกษตรกรรากหญ้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3คูณ4เมตร1โรงเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง 1,710 เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศแหล่งน้ำพองและภูห้อมเป็นเชื้อเพลิงโดยตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าน้ำพองมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติทั้งระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมพร้อมเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนด้วยกระทรวงทรัพย์เดินหน้าจัดระเบียบที่ดินทำกินหยุดยั้งการบุกรุกป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านกลไกการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยถูกต้องการมอบสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนโดยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กรมป่าไม้ได้จัดรูปที่ดินคทช.ครอบคลุม9อำเภอรวมเนื้อที่กว่า 317,566 ไร่ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเขตป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานขับเคลื่อนโครงการนำร่องจังหวัดอุตรดิตถ์ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ให้แก่ราษฎร30ราย30แปลงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรับรองสิทธิ์ในที่ดินเดิมเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกป่ารายใหม่เท่านั้นแต่กรมอุทยานยังได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่โดยการจัดทำแผนการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ร่มเงาป่าเช่นกาแฟหรือสมุนไพรท้องถิ่นและฝึกอบรมราษฎรให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมโดยไม่ทำลายผืนป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอ ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ําแต่เป็นเพราะพวกเขาคํานึงถึงผลกําไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
10: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
9: อยากให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า24ปีพร้อมดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาเรื่องศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมบุคลากรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดสยามHR พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามข้อมูลได้ที่0815558087และ0976510999 www.siamhr.co.th
11: เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับรางวัลเกียรตินิยมต่อเนื่องถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จกับเราสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่064-950-5291และ097-651-0999
9: โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
12: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิตินะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่23พฤษภาคมศักราช2569 16:11 น.รายงานตัวกันครับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมวรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับดร.ฐานันท์ครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีครับ
12: อยู่ไทยอยู่จีนอยู่ประเทศไหนกันบ้างครับเนี่ย
13: ตอนนี้ยังอยู่ไทยครับ
12: ตอนนี้อยู่ไทยนะครับผมวันนี้เบรกแรกนะครับก็มาคุยพร้อมกันด้วยกับดร.บัญญัติบุญญาครับประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนอาจารย์บัญญัติอยู่กับเราแล้วครับดร.ฐานันท์คุณผู้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
14: สวัสดีครับคุณรพงษ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณวรพงษ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับเราก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของท่องโลกธุรกิจกับ10ประเทศที่มีประชากรสูงที่สุดในโลกนะครับ
12: ครับผม
14: ก็ขณะนี้เหลือเวลา18นาทีนะครับจะเหยียบคันเร่งแบบ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ
12: าจารย์เหยียบคันเร่งนี่อาจารย์เข้าเกียร์ถึงเกียร์5แล้วเหรอฮะเราเพิ่งเริ่มรายการนี
14: ้นะก็โอเคเดี๋ยวก็
12: ย้อนความนิดนึงอาจารย์ที่ประเทศที่อาจารย์ไล่เรียงมาเมื่อเสาร์ที่แล้วนี่เนี่ยเอาสั้นๆแล้วก่อนมาถึงไล่มาถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์นิดนึง
14: ได้ครับได้ครับก็10ประเทศที่มีประชากรสูงที่สุดในโลกนะครับก็ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับอันดับ1ก็คือประเทศอินเดียนะครับ 1,475 ล้านคนนะครับอันดับ2ก็ประเทศจีนนะครับ 1,413 ล้านคนนะครับอันดับ3ก็อเมริกา348ล้านคน
12: ครับ
14: ครับอันดับ4อินโดนีเซีย287ล้านคนอันดับ5ปากีสถาน258ล้านคน
12: ครับ
14: อันดับ6ไนจีเรีย241ล้านคนนะครับเราค้างกันอยู่อันดับ6นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันอีก4ประเทศนะครับก็คือบราซิลบังคลาเทศรัสเซียแล้วก็เอธิโอเปียนะครับว่าไอ้ทั้ง4ประเทศนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันมีผลเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปด
12: ูอาจารย์ใช้วิธีการจัดลำดับตามจำนวนประชากรมากน้อยถูกไหม
14: ใช่ครับใช่ครับ
12: โอเค
14: ทีนี้พอมาดูอันดับที่6นะครับคุณรพงษ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับอันดับ6ก็คือประเทศบราซิลที่อยู่อเมริกาใต้นะครับ
12: ครับ
14: บราซิลเนี่ยถือว่าเป็นคู่ค้าต้นๆของไทยนะในแถบลาตินอเมริกาเนี่ยมูลค่าการค้าขายรวมเนี่ยก็ตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับ 200,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าไทยส่งออกพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ยางพารารวมทั้งรถยนต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าหลักที่ไทยส่งออกนะครับส่วนสินค้านำเข้าเนี่ยนะครับจากประเทศบราซิลซึ่งหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเรายังนำเข้าพวกถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยจากบราซิลอยู่เยอะทีเดียวนะครับสรุปก็คือว่าไทยก็ยังขาดดุลกับบราซิลอยู่นะครับ
12: เพราะเรานำเข้าสินค้าจากบราซิลมากกว่าที่เราส่งออก
14: ใช่ครับใช่ครับ
12: อ
14: ันนี้คือประเทศบราซิลนะครับไปแถบนั้นต้องใช้ภาษาสเปนกันนะครับอเมริกาใต้ภาษาอังกฤษใช้แทบไม่ได้เลยนะครับตอนที่ไปเที่ยวตอนที่ไปท่องโลกธุรกิจเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันครับเพราะเขาใช้สเปนกันทั้งแถบเลย
12: ใช้สเปนกันแสดงว่า าจจะเป็นเพราะแต่ก่อนนี้เป็นเมืองขึ้นของสเปนไหมอาจารย์งั้นไหม
14: ใช่ครับใช่ครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ใกล้บ้านเรานะครับสเปนก็ครองมาแบบยาวนานมากนะครับ
12: ครับ
14: จริงฟิลิปปินส์ใกล้บ้านเราเนี่ยก่อนที่จะเป็นคริสต์เนี่ยนะครับก็เป็นมุสลิมอยู่โหนานหลายร้อยปีเลยนะครับ
12: ครับ
14: นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับประเทศบราซิลอันดับที่6นะครับต่อไปอันดับที่7นะครับก็คือรัสเซียเรานี่เองนะครับ
12: โอ้ใกล้บ้านเราร
14: ัสเซียมีมูลค่าการค้ารวมนะครับก็คือราวประมาณ 60,000 ล้านบาทนะครับ 60,000 ล้านไทยเนี่ยส่งออกไปยังที่รัสเซียนะครับก็ประเภทพวกผลิตภัณฑ์ยางเครื่องจักรกลชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับนี่คือไทยส่งออกไปรัสเซียส่วนไทยนำเข้าอะไรบ้างครับที่เรากำลังขาดแคลนอยู่ตอนนี้ที่มีรัฐบาลไทยไปพูดคุยเนี่ยก็คือพวกปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชเนี่ยเรานำเข้าจากรัสเซียนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวรวมทั้งพวกเคมีภัณฑ์สินแร่โลหะอลูมิเนียมต่างๆพวกนี้ก็เราก็นำเข้าจากรัสเซียนะครับซึ่งไทยกับรัสเซียเนี่ยเราได้เปรียบดุลกันนิดหน่อยเองนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะครับร้อยกว่าล้านเหรียญ US นะครับนี่ก็คือประเทศรัสเซียครับ
12: ครับรัสเซียนี่ก็หมายถึงเราไม่ได้เรื่องก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันนี่เราไม่ได้นำเข้าจากเขานะอาจารย
14: ์เราไม่ได้นำเข้าโดยตรงนะครับแต่เรานำเข้าจากผลผลิตพวกปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชเนี่ยเป็นผลผลิตจากการกันก๊าซธรรมชาตินะครับน้ำมันเนี่ยเรานำเข้าเป็นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะผ่านที่สิงคโปร์ซะมากกว่านะครับ
12: ครับ
14: เนื่องจากว่าเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับที่จะเดินทางหรือนำเข้ามาเนี่ยเรายังพึ่งพาแถบตะวันออกกลางมากกว่าครับ
12: ตะวันออกกลางอยู่ครับ
14: ใช่ครับถัดไปอันดับที่เท่าไหร่แล้วครับอันดับที่9เนาะ
12: อันดับที่9ครับ
14: อันดับที่9เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าใครไปเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเนาะอารมณ์คล้ายๆอินเดียภาค2นะครับก็คือประเทศ
12: ตื่นเต้นอารมณ์คล้ายอินเดียภาค2เดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งเฉลยขอคำใบ้นิดนึงนะอาจารย
14: ์กรุงทาก้าน
12: ะ
14: ครับ
12: ประเทศอะไร
14: กรุงทาก้าประเทศบังคลาเทศ
12: โอ้โหเดาไม่ถูกเลยบังคลาเทศเหรอประชากรเยอะเหมือนกันเหรอฮะบังคลาเทศเนี่ย
14: ประชากรเนี่ย180ล้านคนครับ
12: โอ้เกือบ200
14: เยอะนะบังคลาเทศนะครับ
12: เยอะๆ
14: บราซิลนี่213ล้านคนบังคลาเทศ177ล้านคน
12: ครับ
14: นะครับรัสเซีย143ล้านคนแล้วก็เอธิโอเปีย138ล้านคน
12: ครับ
14: ครับพวกนี้คือเกินหลัก100ล้านหมดเลยเนาะที่มีประชากรสูงสุดคือเอาเป็นว่าถ้าขายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยขายได้สักอย่างนึงนะในประเทศนั้นเนี่ยที่ให้สามารถคนซื้อขายได้เนี่ยก็ยิ่งใหญ่หลายเท่าเลยมากกว่า
12: ประเทศไทยบังคลาเทศนี่ลักษณะการใช้จ่ายเป็นอยู่หรือว่าวัฒนธรรมมันใกล้เคียงอินเดียไหมอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบ
14: ใกล้เคียงครับแต่ว่าบังคลาเทศจะเป็นมุสลิมซะมากกว่าส่วนอินเดียก็จะเป็นฮินดูซะมากกว่าครับ
12: ครับ
14: ซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีมูลค่าการค้าขายรวมนะครับประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับไทยส่งออกอะไรไปบ้างพวกน้ำมันสำเร็จรูปพวกปูนซีเมนต์เม็ดพลาสติกเส้นใยประดิษฐ์อ๋ออันนี้ที่ไทยส่งออกไปบังคลาเทศครับ
12: ครับ
14: ส่วนไทยนำเข้าอะไรนะครับอาจารย์ก็ได้ไปทดลองมาแล้วนะครับตอนที่ไปตะเวนที่ทาก้าเนี่ยโหประชากรเขาหนาแน่นสลัมแบบเป็นร้อยแห่งเลยแน่นเอียดเลยนะครับก็คือที่เอาเข้ามาเนี่ยก็คือสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปครับที่บังคลาเทศ
12: โอ้ผมจำได้ครับอาจารย์ดร.ฐานานผมเคยไปดูไอ้ตรงแท็กที่หลังเสื้อเนี่ยในบ้านเราที่ขายอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ผมเห็นเมดอินบังคลาเทศครับ
14: เออใช่ครับใช่ครับ
12: ผมยังสงสัยว่าไอ้บังคลาเทศนี่เขาทอผ้ากันเหรอผมเพิ่งทราบ
14: เยอะมากนะครับอารมณ์ประเภทแบบอินเดียภาค2อ่ะครับคนอยู่กันแออัดยัดเยียดวิ่งกันถ้าไปอินเดียก็คือประเภทแบบโหชุลมุนโดนละหมาดเลยนะถ้าไปเมืองรอบนอกนะ
12: แสดงว่าแรงงานเนี่ยหมายถึงว่าค่าแรงเขายังถูกอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
14: บังคลาเทศค่าแรงถูกครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผิดพันพวกสิ่งทอนะครับหรือเสื้อผ้าสำเร็จรูปเนี่ยเขาส่งออกไปทั่วโลกนะครับแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหญ่ๆก็ไปจ้างที่บังคลาเทศทำกันเยอะทีเดียวครับ
12: อ๋อ
14: เอออันนี้

0: ครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าไทยเนี่ยสามารถส่งออกนะครับพวกเม็ดพลาสติกปูนซีเมนต์เนี่ยเข้าบังคลาเทศโดยผ่านพม่าไปได้แบบใกล้ๆนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าทะลุไปได้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังน้อยอยู่ถ้าเราสามารถที่จะเจาะไอ้พวกน้ำมันพืชนะครับแล้วก็พวกสินค้าอุปโภคบริโภคทะลุผ่านพม่าแล้วก็
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ที่บังคลาเทศได้นะเป็นเรื่องที่ว้าวมากนะครับ
1: เขาอาจารย์พอทราบไหมเขานิยมสินค้าไทยกันเยอะไหมเอ่ย
0: สินค้าไทยเนี่ยถ้าบังคลาเทศพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยยังไม่นิยมเท่าไหร่
1: ยังไม่น
0: น
1: ิ
0: ะ
1: ย
0: ค
1: ม
0: รั
1: เท
0: บ
1: ่าไหร่
0: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยประเทศพม่าเนี่ยฉลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความลับทางการค้านิดนึงแต่เราจะเล่า
1: ใช
0: ให
1: ่
0: ้
1: ไหม
0: ฟั
1: ค
0: ง
1: รับ
0: น
1: อ
0: ะ
1: า
0: ค
1: จ
0: ร
1: า
0: ั
1: ร
0: บ
1: ย์
0: ว่าพม่าเนี่ยก็ซื้อสินค้าจากไทยนี่แหละนะครับซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรไปเนี่ยแล้วก็ไปทำซองเองโดย Made in พม่าอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะคร
1: ไป
0: ับ
1: รีแพ็กเกจจิ้งเป็นประเทศเข
0: ใช
1: า
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับแล้วก็ปั๊มฮาร้านไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่
1: อ
0: ง
1: ๋อ
0: ก็จะขายบังคลาเทศได้แต่ว
1: เ
0: ั
1: อ
0: ต
1: า
0: ถ
1: ต
0: ุ
1: ้อง
0: ด
1: ม
0: ิ
1: า
0: บสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาเข้าจากไทยส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เยอะถ้าเก
1: ค
0: ิ
1: ร
0: ด
1: ั
0: ว่
1: บ
0: าเจาะจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะว้าวเหมือนกันซึ่งสมาคมก็มีแผนเหมือนกันนะครับเราก็อาจจะไปบังคลาเทศโดยผ่านพม่าซึ่งก็หรือสามารถบินตรงไปได้แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับประมาณไม่ถึง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงอะครับก็ถึงกรุง
1: มั
0: จ
1: น
0: า
1: อยู
0: ก
1: ่
0: ร้า
1: โซ
0: แล้ว
1: นมันพอพม่าติดบ้านเราจะติดพม่าก็เป็นบังกลาเทศเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: แล้วปากีสถานอยู่ข้างบน
0: ปากีสถานไปอีกไกลครับเลยอินเดียไป
1: อ๋อเลยอินเดียไปอ๋อแล้ว
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: ใกล้
0: ครัน บ
1: ิดเดียวบังกลาเทศไม่ไกล
0: ไม่ไกลครับ
1: โอเค
0: อ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้บังกลาเทศนะครับเหลืออีก2 ประเทศนะครับอันดับที่9กับอันดับที่10นะครับ
1: คร
0: อ
1: ั
0: ัน
1: บ
0: ดับที่9ก็คือประเทศรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยมีประชากร143 ล้านคน
1: ครัน บ
0: ะครับซึ่งรัสเซียเองเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องจากบังคลาเทศนะครับและสุดท้ายอันดับที่10นะครับก็คือประเทศเอธิโอเปียนะ
1: โอ
0: คร
1: ้
0: ับ
1: เอธิโอเปียประชากรเยอะแต่ว่ากำลังซื้อเขามีเหรออาจารย์อันนี้ตามเพอร์เซพชันที่เคยได้ยินมานะ
0: นี่แหละครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับภาพของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับคุณพงษ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังแล้วก็เราเรียนกันมาตอนเด็กๆว่าเอธิโอเปียเนี่ยยากไร้ยากจน
1: ใช่
0: ข้
1: ใช
0: น
1: ่
0: แค้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ความจริงไปดูนะครับมันเจริญมากกว่าประเทศไทยอีกนะครับ
1: ฮะ
0: ว้า
1: อา
0: วไ
1: จ
0: หม
1: ารย์
0: ฮ
1: พู
0: ะ
1: ดผิดพูดใหม่ได้นะอาจารย์
0: อาจารย์คิดอย่างนั้นเลยในหัวว่าคนยากจนข้นแค้นมากแต่ในเมืองเอธิโอเปียเนี่ยม
1: ค
0: ี
1: รับ
0: นิคมอุตสาหกรรมมีทางรถไฟมีอะไรต่างๆเนี่ยเจริญมากนะครับซึ่งจีนไปลงทุนให้
1: โอ้
0: นะครับประชากรเนี่ยเกือบ140 ล้านคนเนี่ยนะครับโอ้เป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ว้าวมากๆนะครับของประเทศเอธิโอเปียนะครับแล้ว
1: โอ
0: ก็
1: ้
0: ประเทศเอธิโอเปียเนี่ยถือว่ายังไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครคล้ายๆไทยเลยนะครับอยู่รอดปลอดภัยมาได้นะครับ
1: อาจา
0: แ
1: ร
0: ล
1: ย
0: ้
1: ์
0: ว
1: ไปเอธิโอเปียมาแล้วเหรออาจารย์
0: ไปมาหมดแล้วที่มาเล่าให้ฟังนี่คือไป
1: เอ
0: มาหมดแล้วร้อยกว่าประ
1: แล
0: เท
1: ้ว
0: ศเนี่ย
1: ความว้าวที่พูดเนี่ยแล้วเอธิโอเปียมันมีอะไรไปถึงว่าเขาเจริญคือตึกรามบ้านช่องอาคารอะไรพวกนี้เหรอฮะหรือว่าไงอะไรมันคือบทสะท้อนความเจริญของเขาอาจารย์
0: บทสะท้อนก็คือว่าบ้านเมืองมันกับที่เราเรียนมาตอนเด็กๆเนี่ยว่ามันยากจนข้นแค้นอันนี้คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมากอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองการคมนาคมเขาเนี่ยเขามีรถไฟความเร็วสูงนะครับเขามีถนนหนทางใหญ่โตมากแล้วก็ประชากรเขาเนี่ยร้านค้าร้านอาหารเขาเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยภัตตาคารหรูอยู่สบายคอนโดมีเต็มไปหมดเลย
1: โอ้นี่เปลี่ยนภาพจำในอดีตไปหมดเลยนะถ้างั้นนะ
0: ใช่ครับเปลี่ยนภาพจำในอดีตเลยนะครับซึ่งเอธิโอเปียประชากร
1: ผม
0: ร้อ
1: ผ
0: ย
1: อ
0: ส
1: ม
0: ี่
1: เ
0: สิบกว่าล้
1: ก
0: าร น
1: งไม่มีเสื้อผ้าใส่อาหารไม่ค่อยมีขอโทษนะค
0: คร
1: น
0: ั
1: เ
0: บ
1: อธิโอเปียอาจจะฟังอยู่ผมขออภัยผมกำลังพยายามลบภาพจำนั้นผมผอมเกรงไม่ค่อยมีอะไรทานอะไร
0: เด็กกิน
1: ไม่
0: ดิ
1: มี
0: น
1: อย่างนั้นแล้วเหรอ
0: ไม่
2: ไม่มีนะครั
0: ค
2: บ
0: ือมันอาจจะมีนอกๆนะแต่ว่าแถบในเมืองเนี่ยนะคร
1: โอ
0: ับ
1: ้
0: ไม่มีครับ
1: เจ๋งมากเลยอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
0: มันใหญ่มากครับเอธิโอเปียใหญ่จริง
1: แล้วเข
0: ๆน
1: า
0: ะ
1: แล้วเศรษฐกิจเขารันด้วยแล้วเขาทำอะไรกันนะที่นั่นอย่างเมื่อกี้บังคลาเทศก็คือเสื้อผ้าสิ่งทอแล้วเอธิโอเปียก็ทำอะไร
0: เอธิโอเปียเนี่ยนะครับเราก็นำเข้าพวกอัญมณีพวกแทนทันลัมพวกสินแร่ที่เคยได้ยินไหมครับเพชรแอฟริกาครับหยกแอฟริกาอัญมณีทับทิมอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าแอฟริกาเนี่ยไม่ต่ำกว่า30%นะครับมาจากเอธิโอเปียครับ
1: โอ้โห
0: มาจากเอธิโอเปียนะครับซ
1: ึ่
0: งไทยก็นําเข้าเนาะนําเพชรดิบอัญมณีดิบหยกดิบเนี่ยเข้ามาเจรไนที่ประเทศไทยเพราะว่าไทยฝีมือมากกว่า
1: โอ้สุดยอดเลยฮะดร.ฐานันเคยไปไหมเอธิโอเปีย
2: ยังครับ
1: เฮ้ยเราไปกันนะพี่ฐานันเราไปกัน
2: ได้เลยแต่บังคลาเทศเคยไปแล้วครับ
0: แต่ว้าวนะครับต้องบอกว่าว้าวว้าวหลายเรื่องเลยทั้งประชากรทั้งภาพจำในอดีตแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเอธิโอเปียเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคนไทยผิดพันธ์ไทยได้เข้าไปอยู่ที่เอธิโอเปียได้เนี่ยนะครับณขนาดนี้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยยังต่ำมากๆเลยประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับ
1: โอ้ยังมีช่องว่างอีกเยอะเลย
0: ใช่ครับซึ่งไทยเองพยายามส่งออกที่น่าสนใจก็คือพวกกระดาษติดพันยางและเครื่องใช้ไฟฟ้ากระซิบง่ายๆนะครับว่าถ้ามีผู้ประกอบการเจ้าไหนเนี่ยสามารถทำเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์ได้เนี่ยแล้วบุกไปที่เอธิโอเปียนะครับงานนี้อาจจะรวยจนลืมบ้านเลขที่ไปเลยก็ได้นะครับสำหรับเอธิโอเปียครับ
1: ผมลงถามนี้อาจารย์มันมีไฟบินตรงไปเอธิโอเปียไหมบ้านเราผมไม่แน่ใจ
0: มีครับมีครับมีครับบินตรงครับหรืออาจจะไปแวะที่ตะวันออกกลางที่ดูไบนะครับสักแป๊บหนึ่งหรือที่กาตาร์สักแป๊บหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดว่าใครไปได้เนี่ยแนะนำนะครับแนะนำไปดูภาพจำที่เราเคยคิดไว้เนี่ยอาจจะยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของเอธิโอเปียครับครบ10ประเทศแล้วนะครับ
1: ครับผมเมืองหลวงชื่อแอตติสอาบาบานี่ผมหาข้อมูล
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แอตติสอาบาบาครับใช่ครับแล้วก็โรงแรมนี่ก็มีนะ
1: ข้อมูลนะปี2567จาก World Bankสาอะไรนะ132 ล้านคนจานโดยประมาณ
0: ตอนนี้138 ล้านคน
1: โอ
0: ้138 ล้านคน
1: เออบางประเทศมันก็ว้าวนะบางประเทศมันก็ว้าวนะอย่างบังคลาเทศอย่างไนจีเรียเอธิโอเปียอย่างเงี้ยโอ้กำลังซื้อดีกว่าสมัยที่เราเคยรู้จักสมัยก่อนเยอะมากเลย
0: ใช่ครับใช่ครับเหลือเวลาอีกประมาณ7 นาทีนะครับ7 นาทีอันนี้ครบ10 ประเทศแล้วนะครับท่าน
1: ครบแล้วครับ
0: ท่านผู้ชมทุกท่านคุณวราพงศ์อาจารย์ฐานันเนาะทีนี้เดี๋ยว
1: เบรกแรกเบรกแรกเดี๋ยวเบรกแรกมันเบรก16:30นะอาจารย์อีก2-3 นาทีเอง
0: อ๋ออ่ะ2-3 นาทีถ้าอย่างนั้นฝากเรื่องของไหหนานหรือไหหลำบ้านเราเนาะที่หลายคนเนี่ยพยายามจะสอบถามมาว่าทริปไหหนานเราเป็นบิสเนสทริปเนี่ยนะครับในส่วนของวันที่31ถึงวันที่3เนี่ยนะครับว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็เอาแบบไวๆเลยนะครับเราจะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลปกติเนี่ยมัน 30-25% อันนี้จะได้รับส่วนลดนะครับคือ 15% ภาษีบุคคลธรรมดาก็ได้รับได้ลดสูงสุดเลยนะครับแค่ไม่เกิน 15%นะครับซึ่งถูกมากนะครับอันนี้ด้านที่1นะด้านของภาษีบุคคลธรรมดานิติบุคคลด้านที่2 คือด้านการค้าและการส่งออกนะครับด้านแรกเนี่ยนะครับสินค้าต่างประเทศที่นำเข้ามาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับภาษีเป็น0ด้านที่2เวลาจะเข้าแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกลดลงนะครับซึ่งเราจะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้เนี่ยประมาณ 30% นะครับต้นทุนที่ลดลง
1: ครับ
0: ด้านที่3ด้านการท่องเที่ยวเดินทางฟรีวีซ่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสินค้าปลอดภาษีนะครับเมืองสินค้าปลอดภาษีส่วนการลงทุนในต่างชาติด้านที่4เนี่ยเราสามารถไปลงทุนได้ 100% เลย นะครับซึ่งพอไปลงทุนแบบ 100% ของเราแล้วเนี่ยเราจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆค่อนข้างที่จะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวมากนะครับนี่ก็คือเรื่องของไหหนานนะครับ31ถึง3นะครับ31พฤษภาถึง3มิถุนายนครับคุณพงษ์อาจารย์ฐานันท่านผู้ฟังครับ
1: ใครสนใจถ้าไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยมีการชิมลางครับมีหนังสือมาแจก5เล่มปรากฏว่าโอ้โหคนทักเข้ามาเยอะมากแล้วถามถึงทริปเต็มไปหมดเลยครับถามถึงทริปกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ย้ำอีกทีนะครับทริปไหหนาน31พฤษภาถึง3มิถุนายนนะครับ31 1 2 3 4วัน3คืนทักไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนขอข้อมูลและโปรแกรมได้ใช่มั้ยครับอาจารย์
0: ใช่เลยครับใช่เลยครับติดต่อมาเลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็น่าจะได้2ท่านสุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจก็รับประกันไม่ผิดหวังนะครับจะมีตารางกำหนดการอยู่นะครับสำหรับในหน้าเพจสมาคมครับผม
1: ครับและใครได้รับการคัดเลือกนะฮะ2ท่านสุดท้ายที่เดินทางไปกับเราเนี่ยท่านก็จะมีผลประโยชน์เยอะแยะมากมายที่เราจะมีให้อีกในอนาคตด้วยเพราะนั้นเป็นสมาชิกเราและไปทริปกับเรานะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงครับดร.ฐานันท์เดี๋ยวช่วงหน้าดร.ฐานันท์มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมาฝากด้วยขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com อยากให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า24ปีพร้อมดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาเรื่องศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมบุคลากรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดสยามพัฒนาทุนมนุษย์สอบถามข้อมูลได้ที่0815558087และ0976510999 www.siamhr.co.th เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับรางวัลเกียรตินิยมต่อเนื่องถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จกับเราสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่0649505291และ0976510999โลกธุร กิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: 16:36 น.เข้าสู่ช่วงที่2ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บัญญัติพูดถึงทริปพี่ฐานันท์ดร.ฐานันท์ย้ำอีกครั้งได้มั้ยครับผม
2: ครับก็ไปเดินทางวันที่31นะครับไปให้หนานจริงๆเราขอกระซิบตอนนี้เห็นบอกว่าเหลือแค่2ที
1: ่
2: บอกได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราไปเพื่อไปศึกษาดูงานเราไม่ได้ไปถือว่าเราไม่มีอะไรจะไปง่ายว่าไม่ได้ไปทำธุรกิจหรอกไม่ได้ไปขายของหรอกง่ายไปแค่ไปดูว่ามันมีช่องทางอะไรบ้าง
1: เปิดโลก
2: ครับเอาแค่ซื้อแบรนด์เนมกลับมาก็ได้ค่าตั๋วคืนแล้วครับ
1: มันเป็นดิวตี้ฟรีเหรอครับตัวเตอร์ขนาดนั้น
2: มันเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่จีนเขากำหนดให้นะครับมาแข่งกับฮ่องกงแต่ว่าทีเนี้ยจุดที่มันดีกว่าก็คือมันเป็นฟรีแท็กซ์แอเรีย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: ซื้อมาแล้วมาขายก็ได้กำไรนะ
2: ก็ต้องย้ายเกิน 20,000 เนาะหรือถ้ามีวิธีการฝากเพื่อนหรือแอบเข้ามานี่ไม่ทราบ
1: ซื้อมาแล้วใช้เองก็คุ้มแสนคุ้มซื้อมาขายก็คุ้มเช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: ซื้อมาขายเพื่อนนะไม่ใช่ว่าขายเป็นธุรกิจนะไม่ได้
2: ใช่
1: แต่พูดถึงไปเปิดโลกครับเพราะว่าเกาะไหหลำหรือว่าไหหนานตอนนี้คือหลายคนก็คงจะทราบว่าพัฒนาไปไกลมาก
2: มากเลยครับ
1: พี่ท่านหนึ่งท่านเพิ่งจะกลับมาจากเกาะไหหลำผมก็บอกว่าไปตอนแรกท่านบอกไปไหหนานผมไปไหนไหหนานก็ไหหลำเนี่ยบอกอ๋อสมัยก่อนคนไทยเชื้อสายจีนจากไหหลำก็มาไทยเยอะนะ
2: ใช่ครับใช่
1: ย
2: ุ
1: คอด
2: ี
1: ตนะใช่ไหม
2: ครับตอนนั้นก็จะมีไหหลำกวางตุ้งแต้จิ๋วนะครับส่วนใหญ่นะที่มา
1: ครับเอ๊ะนี่มันยังมีข้าวมันไก่ไหหลำอะไรอยู่ปะ
2: มีครับ
1: ใช่ไหมดังๆ
2: ใช่ครับเดี๋ยวไว้รายการอาหารนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงไหหลำสิงคโปร์แต่
1: ไหหลำสิงคโปร์กับเกาะไหหลำแต้จิ๋วหรือว่าก
2: วางตุ้ง
1: ข้าวมันไก่เบตงอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่นะครับเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องเราดีกว่า
1: ใครสนใจก็ทักไปนะครับขอข้อมูลขอโปรแกรมได้ที่เพจนะครับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหรือเพียงแค่2ที่นั่งเท่านั้น
2: บอกได้เลยว่าเต็มเร็วมากครับ
1: พูดไปพูดมาเนี่ยเลยอาจจะเหลือที่นั่งเดียวก็ได้ครับผมวันนี้ดร.ฐานันท์อยากคุยอะไรพวกเราม
2: ีเรื่องที่ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลนะครับเราอาจจะใช้คำว่าอดเพราะว่า
1: ดูบอลโลกแล้วว่าไม่ได้ซื้อไม่ใช่เหรอครับหรือไง
2: ใช่ครับเราอาจจะอดดูบอลโลกฟรี
1: อาจจะอดผมเอาอาจจะออกไปนะผมว่าเราอดผมว่าอด
2: ไม่แต่ว่ามีคำว่าฟรีไงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแบบเสียเงินก็คือไปเป็น subscribe นะครับแต่ก็อย่างที่เคยคุยเมื่อ2วีคก่อนนะครับเวลามันไม่แมทช์อะนะครับ2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 9:00, 11:00 เนี่ยโอ้โหนะครับมันไม่
1: เราก็ถามใจดร.ฐานันท์เป็นนักธุรกิจอ่ะจะลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่มัน
1: เท่าไหร่ครับ3เท่าไหร่พันกว่าล้านป่ะผมจำไม่ได้ต
2: ัวพันมัน 1,300 บวกภาษีบวกค่าธรรมเนียมกลายเป็น 1,700
1: โอ้โห
2: ครับคือ
1: มันกระชั้นแล้วด้วยอ่ะผมว่าไม่น่าจะได้ดูแล้วล่ะ
2: media impact มันไม่มีแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะจะได้ให้ FIFA ดูบ้างประเทศไทยมีแค่70ล้านคนคุณชาร์จซะตั้ง 1,300-1,400 เงี้ย
1: มันไม่สมเหตุผล
2: เมื่อไปเทียบกับประเทศอื่นๆเงี้ยนะครับอย่าง2วีคที่แล้วผมลาจีนน่ะถูกกว่าเราตั้งเยอะใช่มั้ยครับอินเดียถูกกว่าเราตั้งเยอะเฮ้ยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องกลับไปพิจารณาใหม่แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณมาโขกสับแบบเนี้ยเราก็ไม่เอาไงใช่มั้ยครับ
1: เราจะแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเสียหายหรือมูลค่าที่เขา ม่ได้เนี่ยมันมีแต่ว่าผมทราบมาว่าน้องลิซ่าได้ไปโชว์ด้วยนะ
2: ใช่ครับมันมีอย่างนี้ตอนนี้มันแข่งวันที่11ใช่ไหมเปิดสนาม
1: ใช่ครับ11มิถุนา
2: สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพอสุดท้ายเนี่ยหรือ3วันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นมาก็ได้เพราะกสทช.มีงบอยู่600ล้าน
1: อ๋อราคาจะถูกลง
2: ใช่ครับใช่แต่ถ้าเก
1: ิดได้ดูบางแมตช
2: ์ใช่ครับอาจจะได้ดูบางแมตช์ที่สำคัญ
1: เ
2: ดี๋ยวอาจจะได้ดูครบก็ได้อันนี้ไม่ทราบ
1: โอเค
2: แต่
1: ไปลุ้นกันต่อไปลุ้นกันต่อ
2: ครับแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเลยมันก็เราก็จะเซฟเงินเอาราคาวันนี้นะ 1,700 ล้านเอาไปทำกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการกีฬาดีกว่าไหมพัฒนาฟุตบอลเด็กของเราเนี่ยให้พัฒนาขึ้นมาให้ทัดเทียมกับอย่างเนี้ยเกาหลีใต้เขาก็เข้าแล้วอ่ะ
1: ใช่
2: รอบสุดท้ายใช่ไหมครับ
1: ญี่ปุ่น
2: ครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพวกเนี้ยคือแบบไปลองเราทั้งนั้นนะ
1: ใช่ตอนที่เรียกว่าเตะทีไรเราชนะทุกที
2: ใช่ครับใช่หรืออย่างสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหสิงคโปร์ญี่ปุ่นนี่แบบผูกขาดเลยนะยังไงเราก็ชนะ
1: คร
2: ับ ตอนนี้เป็นไงล่ะ
1: เดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราเลยจะเอาชนะเขาไม่ค่อยได้เลยครับอย่าว่าแต่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้เลยฮะ
2: อย่าพูดต่อนะถึงสปป.ลาวนะ
1: เอาแค่นี้เอาแค่นี้ทำไมพี่ฐานนั้นจะคุยเรื่องอินเดียพี่บอกผมว่าพี่จะคุยเรื่องอินเดีย
2: ใช่ครับพอดีท่านอาจารย์บัญญัติมาถึงบังคลาเทศละ
1: คร
2: ับ นะครับเราก็ไปอินเดียต
1: ่อ
2: นะครับท่านผู้ฟังครับคุณประพงศ์ครับวันนี้อินเดียเนี่ยนะครับกำลังค่าเงินรูปีเนี่ยตกต่ำแบบดิ่งเลยนะฮะเหตุผลคือ
1: เกิดอะไรขึ้น
2: อันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินเดียเนี่ยเดิมเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็น world office นะครับเขาไปคอนซีลเพราะอินเดียพูดภาษาอังกฤษได
1: ้ครับ
2: นะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับต่างชาติเงินจากต่างชาติเนี่ยเข้าไหลเข้ามาในส่วนของการบริการเนี่ยเยอะมากแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับ AI ที่เข้ามาทดแทนคนนะครับตอนนี้ในอดีตเนี่ยอินเดียถือครองเนี่ยนะครับในส่วนของคอร์เซ็นเตอร์ถึง 60% ของโลกนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับเจอแชทบอทใช่ไหมครับแรงงานก็หายไปแล้วเพราะแชทบอทเนี่ยตอนปัจจุบันนี้พัฒนาได้ประมาณถ้าเทียบกับคนละประมาณถึง 90% แล้ว
1: ครับ
2: นะครับต่อมาคือการเขียนโค้ดพวกโคดดิ้งรายได้ 40% ของอินเดียในอดีตมาจากการเขียนโคดดิ้งเดี๋ยวนี้เป็นไงครับจากเดิมเนี่ยใช้โปรแกรมเมอร์ของคนอินเดียใน10คน
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์เขียนแล้ว
2: ใช่ครับนะครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วต่อมาคือเรื่องของการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
1: นะครับ
2: ครับทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออินเดียเริ่มมีการเลิกจ้างนะครับแล้วก็ถึงในเรื่องของการทรานส์ฟอร์มในเรื่องของการไร้เงินทุนและก็บุคลากรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าอินเดียจริงๆเนี่ยคือรับในเรื่องของการบริการแต่ว่าไม่ได้มีการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI และ Big Data ในระดับสูงนะครับซึ่งพวกนี้มันต้องใช้เงินเยอะไงใช่ไหมครับนะครับทีนี้ไอ้คันจะไปดึงตัวคนจากอเมริกาจากอังกฤษมามันก็ไม่ไหวอะเพราะว่าค่าตัวแพงมาก
1: ค่าตัวมันแพง
2: นะครับต่อมาคือวิกฤตของความเชื่อมั่นอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวผมจะเล่าขมวดให้ฟังตอนท้ายว่าวิกฤตของความเชื่อมั่นเนี่ยของต่างชาติที่จะมาลงทุนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งหมดตรงเนี้ยมันก็ทำให้ภาวะเงินทุนของอินเดียเนี่ยตึงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเนี้ยทางอินเดียก็มีประกาศว่าให้ทุกคนเนี่ยรัดเข็มขัดนะครับรัดเข็มขัดแล้วก็ลดการซื้อทองลดการเดินทางออกต่างประเทศเพื่อรักษาเงินสำรองภายในประเทศทีนี้มันมีผลกระทบกับคนไทยไง
1: ครับ
2: บ้านเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามาเยอะมาก
1: ใช่อ
2: ยู่ในอันดับต้นๆเลย
1: จริงจริงจริง
2: จริงใช่ครับเพราะว่ามาด้วยเงินนะครับพอๆกับจีนในสมัยตอนที่จีนเฟื่องฟู
1: นะครับไปแถวประตูน้ำมีแต่คนอินเดียทั้งนั้นเลยนี่
2: ใช่ครับเขามาทำไมทราบไหมครับ
1: เขามาเอาสินค้าไปขาย
2: ไม่ใช่อันนี้คือส่วนหนึ่งเล็กๆ
1: เขามาทำอะไรฮะ
2: มาจัดงานแต่งงานครับ
1: โอ้ไม่ทำไมเขาไม่จัดที่บ้านเขาอ่ะ
2: อ๋อบ้านเราถูกกว่าเยอะเหมือนตีกอล์ฟอ่ะ ญี่ปุ่นอ่ะตีกอล์ฟที่เหมือนกับบ้านเราอ่ะต
1: ี
2: กอล
1: ์ฟที่ญี่ปุ่นอะไรต่างๆมันถูกกว
2: ่
1: า
2: ใช่ครับอย่างตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่นเนี่ย1ครั้งนึงตีไทยได้ตีเมืองไทยได้อาทิตย์นึงแล้วที่นู่นเขาไม่มีแคดดี้ลากเองเหมือนกันครับอินเดียก็เหมือนกันค่าเซอร์วิสค่าบริการค่าใช้จ่ายต่อหัวเขาเหมาลำเลยครับญาติทั้งสองฝั่งเนี่ย
1: เออผมเคยเห็นเขามาลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาทานอาหารอ่ะดินเนอร์ครูซอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เขาเหมาสามลำเรือ
2: ใช่เขาญาติ
1: เ
2: ขา
1: เยอะคนเลยอ่ะ
2: ใช่ครับครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อกี้กลับมาถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับอินเดียก็พอเริ่มนั้นปุ๊บก็มีการแก้กฎหมายในเรื่องของการแข่งขันทางการค้านะครับก็จะปรับ Apple นะครับ Apple เรานี่แหละ3.8 ล้านเหรียญ38,000ล้านเหรียญสหรัฐ
1: 38,000 ล้านเหรียญ
2: ก็ประมาณ 1.3 ถึง 1.4 ล้านบาท
1: โอ้โห
2: คือไปกลายไปคือถ้าเกิดว่ามันเป็นกฎหมายธรรมดาเนี่ยทาง Apple ก็คงว่าโอเคก็เข้าใจแต่เขาแก้ว่าคือพวกนี้เนี่ยการแข่งขันทางการค้าเนี่ยหรือพวก PDPA เนี่ยไอ้กฎหมายต่างๆที่ออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือในเรื่องของค่าปรับใช่ไหมครับอย่างทีนี้เขามาแก้ว่าจากเดิมเนี่ยค่าปรับเนี่ยคิดในอินเดียมาแก้เป็นคิดจากยอดขายทั่วโลกนะครับนี่คือเหตุผลอันนี้ปล่อยให้เขาไปสู้กันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนกันมาเยอะนะครับที่ไปลงทุนในอินเดียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Walmart Xiaomi หรือ Xiaomi ที่บ้านเราเรียก
1: Oppo ก็ไปทำอย่างนี้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจมันสูญเสียโอกาสในการทำธุรกิจนะ
2: เคยได้ยินสุภาษิตไหมครับว่าเจองูเจอแขกขอโทษนะครับอันนี้สุภาษิตไทยเดิมนะครับ
1: เพราะจริงเหรอ
2: จริงและตรงเนี้ยทำให้อีลอนมัสก์ถอนโรงประกอบ Tesla ในอินเดีย
1: อ
2: ีลอนมัสก์เห็นแบบนี้อีลอนมัสก์บอกขายหัวละไม่
1: เขาอาจจะคิดว่าเขามีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเขาก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าพอสมควรแล้วเขามีอำนาจต่อรองไหม
2: คือจริงๆแล้วเนี่ย1,400ล้านเนี่ยทราบไหมครับว่าเทสลาในอินเดียขายได้เท่าไหร
1: ่ไม่ทราบก็ต้องขายได้เยอะอ่ะ
2: 227คัน
1: โอ้ยทำไมน้อยจังคนเป็นพันล้านเนี่ยนะ
2: ใช่ครับคือแก๊ปมันห่างกันเยอะมากที่คุณวรพงษ์ถามเนี่ยเอ้ยคนเยอะที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นคนที่เยอะแต่ไม่มีกำลังการซื้อเนี่ย
1: มันเป็นภาพระยะห่างความเหลื่อมล้ำแก๊ปมัน
2: ใช่ครับ
1: แก๊ปมันห่างมาก
2: ใช่ครับห่างมากนะครับเมื่อกี้เหมือนเอธิโอเปียที่อาจารย์มาหยัดพูดนั่นแหละเหมือนนะครับความเหลื่อมล้ำสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้เราเนี่ยต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าโดยเฉพาะภาครัฐเนาะความเชื่อถือนะครับของเสถียรภาพของกฎหมายไม่ใช่นึกจะแก้ก็แก้นะครับเราได้เปรียบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของซัพพลายเชนนะครับของอินเดียเมื่อเทียบกับจีนนะในมุมของอีลอนมัสก์นะในเรื่องของซัพพลายเชนของอินเดียเนี่ยมีแค่ 15% สำหรับ EV ต
1: ่
2: างกับจีนอย่างมหาศาลเลย
1: ครับ
2: นะครับของไทยก็กำลังพัฒนาอยู่นะนะครับนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องจำไว้อย่างผู้ลงทุนไม่ได้งงเขารู้ไม่งั้นเขาไม่รวยขนาดนี้นะครับ
1: แสดงว่าประชากรมันไม่ใช่ตัวชี้วัดกำลังซื้อหรอกสมัยก่อนเราคุยว่าจีนมีประชากรอันดับหนึ่งของโลก
2: ครับ
1: คนก็ชอบเปรียบเทียบว่าเออถ้าคุณไปขายไม้จิ้มฟันให้คนจีนคนละอันก็ขายได้1,400ล้านชิ้นแล้วแต่ตอนนี้ประชากรมันเหวี่ยงไปอยู่ที่อินเดียแต่เราจะเปรียบเทียบแบบสมัยก่อนแบบจีนไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ครับถึงแม้วันนี้ของจีนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้1,400ล้านคนไอ้พันสามก็ต่างกันแค่70ล้านนะ
1: อ
2: ันต่อเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
1: มันไม่ได้ง่าย
2: เพราะจีนเนี่ยมันใหญ่มากอินเดียก็ใหญ่มากนะครับ23มณฑลทางเศรษฐกิจพิเศษต่างๆแล้วก็เขตปกครองตนเองแล้วด้วยความใหญ่ของเขาเนี่ยเค้าเจอในแต่ละส่วนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันทั้ง2ประเทศเหมือนกันครับเค้าเจอไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันแต่อินเดียมีมากกว่านะอินเดียเป็นเรื่องของชนชาตินะของเชื้อชาตินะครับต่างๆกับจีนก็เยอะนะ อย่างดูหนังจีนเนี่ยอย่างดูหนังจีนเนี่ยเขาพูดจีนกลางแต่ต้องมีซับไตเติลเป็นภาษาจีนเพราะคนแต้จิ๋วก็ฟังไม่ออก
1: เขา
2: เ
1: กียน
2: ฟังไม่ออกกวางตุ้งฟังไม่ออกครับแต่ว่าตัวหนังสือโอเคก็อ่านเป็นซับไตเติลไป
1: คนละภูมิภาคคนถ้าเป็นแบบบ้านเราสมัยก็คนละชนเผ่าคนละภาคอะไรพวกเนี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเอ้ยคนเยอะขายได้อย่างขายอะไรได้ก็ขายแล้วก็น่าจะรวยขาย1ชิ้นก็ 1,400 ล้านที่รักไม่ใช่ไม่ใช่เลย
1: แต่ถ้าจะเข้าให้ถูกที่ถูกทางต้องเข้าผ่านสมาคมนะธุรกิจอาเซียน
2: ถูกต้องครับเราจะมีการเทรนให้
1: ใช่ไหมล่ะ
2: นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งว่าสินค้าของคุณเนี่ยเหมาะกับภูมิภาคไหนเมืองไหนกลุ่มไหนแล้วจะต้องมีการปรับจัดแก้ยังไง
1: แต่ละมณฑลสมมติถ้าเป็นจีนเนี่ยแต่ละมณฑลกฎหมายในมณฑลนั้นๆก็แตกต่างกันถูกไหมครับ
2: ส่วนมากกฎหมายจะใกล้เคียงกันแต่ว่าจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นอย่างกวางสีเนี่ยเขาก็จะมีวันชาวจ้วงได้หยุด3-4วันเนี่ยก็แตกต่างกันซึ่งจะไม่เหมือนกับวันหยุดอย่างเป็นทางการของประเทศจีน
1: คร
2: ับ นะครับ ทีนี้อีกนิดนึงนะครับของผมเนี่ยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พูดตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับโครงการฝึกอบรมนะครับศึกษาดูงานโดรนขอแจ้งว่าตอนนี้เหลือแค่2ที่เหมือนกัน
1: 2ที่อีกแล้ว
2: ครับผม
1: ไหนานก็2ที่โดรนก็เหลือ2ที่โอเค
2: ใช่ครับแต่ของผมเนี่ยผมเพิ่งประกาศนะ ผมเพิ่งประกาศนะนะครับ
1: สองที่โดรนนี่อะไรฮะรายละเอียดขอรายละเอียดหน่อย
2: อย่างนี้ครับเราจะไปอบรมนะครับ5วัน4คืนที่ฟู่หยางนะครับมณฑลอันฮุยประเทศจีนวันที่14-18มิถุนายนนะครับแล้วก็จะพาไปดูงานทั้งหมด6บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับคืออย่างนี้ครับฟู่หยางเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับท็อป5ของโดรนในของจีนเราจะต้องไปดูนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วโดรนเนี่ยนะครับเวลาในการใช้เนี่ยผู้ผลิตโดรนก็ผลิตโดรนบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์หรือ AI ก็แยกไปแล้วค่อยเอามาประกบกันตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้งานครับครับผมนะครับซึ่งเราก็จะไปดูทั้งของโดรนที่เป็นโลจิสติกนะครับกู้ภัยนะครับไฟป่านะครับเราจะได้เลิกเจอกับ PM 2.5 เป็นเดือนๆสักที
1: คือโดรนการใช้วัตถุประสงค์มันก็มีหลากหลายเราจะไปดูให้หมดเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใช้ไปถึงไหนกันแล้ว
2: แล้วก็มีในเรื่องของโดรนซ็อกเกอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับถ้าเต็มเนี่ยราคาเต็มเนี่ย 63,500 ผมแปลงจากเงินหยวนมาเป็นเงินไทยแล้วนะครับทางฟู่หยางซับซิไดให้ 50% เหลือ 31,900
1: 31,900
2: เบ็ดเสร็จทุกอย่างครับค่าตัวเครื่องบินที่พักอาหารการเดินทางค่าอบรม
1: ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วนอกจากคุณจะซื้อของใช้ส่วนตัวว่ากันไป
2: ใช่ครับใช่แต่
1: อาหารทุกมื้อ
2: ใช่ทุกมื้อครับแต่วันจันทร์วันที่25ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: นะครับเป็นวันสุดท้ายถ้าเกิดว่าท่านคืออย่างนี้ครับจอง 10,000 บาทจองสิทธิ์ 10,000 บาทคือตอนนี้มีผมเรียนเลยว่ามีหลายคนที่จองเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้โอนเข้ามาย
1: ังไม่ได้จ่ายตังค์ว่างั้นเถอะ
2: ใช่ครับสมาคมเราถือว่า first come first serve
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
2: นะครับเพราะฉะนั้นยังมีสิทธิ์ที่
1: จองก่อนจ่ายตังค์ที่หลังก็สู้คนจองที่หลังจ่ายตังค์ก่อนไม่ได้
2: ใช่ครับตอนนี้จองมาประมาณ26-27ที่แล้วนะ
1: โอ้เอาไป30แล้วเอาอีกคน
2: 20ครับ20แต่ว่ายังมีคนที่ยังไม่โอนไง
1: โอเค
2: นะครับ
1: คนโอนยังไม่ถึง20เหลืออีกแค่2ที
2: ่โอนมา18เดี๋ยว2ที
1: ่
2: ทีนี้อย่างนี้ครับถ้าโอนทั้งหมดนะครับภายในวันที่25หรือวันจันทร์นี
1: ้ครับ
2: นะครับคุณจะได้ส่วนลด 3,000 เหลือ 28,900
1: ส่วนลดอีกโอ
2: ้ส่วนลดตรงนี้มาจากตัวเครื่องบิน
1: อ๋อเพราะมันเนิ่นนานไปมันก็จะตัว
2: ราคาแพงขึ้นเขาจะนั่นเป็นสล็อตไงครับพอพ้นวันที่25ปุ๊บมันก็ต้องไปเข้าสล็อตที่มันจะต้องแพงขึ้น
1: ถ้าคุณโอนภายในวันที่25พฤษภาคมนี้ราคามันจะเหลือ 28,900
2: ครับดูรายละเอียดได้ที่เพจของสมาคมนะครับแล้วก็สแกน QR code เข้าไปจะมีรายละเอียดอยู่นะครับบอกได้ว่ารอบนี้นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะนะครับ
1: วันที่เท่าไหร่นะพี่ฐานะ14
2: 14ถึง18มิถุนายนครับ
1: 4 15 16 17 18 5วัน
2: ครับผม
1: 5วัน 30,000 เองเหรอ
2: ครับ
1: ทำไมมันถูกงี
2: ้สมาคมอ่ะสมาคมเรามักจะได้ทุนมาแบบเนี้ยอยู่เป็นประจำนะครับต่อเดือนเนี่ยต่อเดือนเนี่ยมีประมาณไม่ต่ำกว่า5ทุน
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าเราก็เลือกนะว่าอันไหนที่เหมาะสมกับคนไทยนะครับหรืออยู่ในเทรนแต่ถ้าเกิดว่าบางทีมีทุนมาเนี่ยโอ้โหไปไกลมากบิน 5-6 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่

0: เรียนคุณรพงศ์ว่าตอนนี้คนที่โอนมาเนี่ย28,900หมดเลย
1: เพราะว่าเขาโอนมาก่อน25ไงใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโอ้เดี๋ยวนี้3,000ก็ถือว่าเยอะเนาะนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ครับผม
0: เอาไปซื้อของฝากได้อย่างง่ายๆครับ
1: เอาสบายฮะ
0: ฮะ
1: คือแม้จะไม่ได้อยู่ในวงการโดรนแม้
0: คว ร
1: ่า
0: ับ
1: จะไม่มีความรู้ก็สามารถไปได้ถูกไหมครับ
0: ได้ครับได้อันนี้มันไปดูในเรื่องของ opportunity ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากเดือน6ไปเนี่ยรัฐบาลไทยเองเนี่ยนะครับก็จะต้องเร่งในเรื่องของการให้การศึกษาเรื่องของโดรนอย่างจริงจังแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนะครับแล้วรอบนี้ก็มีต้องบอกว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปหลายท่านอยู่นะครับนะ
1: บ้านเหล่านี้กฎหมายเรื่องบังคับการใช้โดรนต้องมีใบอนุญาตนี่บังคับใช้ยังฮะ
0: บังคับมานานแล้วครับ
1: หรือถ้าใครจะใช้โดรนบินทํานู่นทํานี่เนี่ยต้องมีใบอนุญาต
0: ถ้ามีกล้องและมีน้ําหนักเกิน2.5กิโลขึ้นไป2กิโลขึ้นไปต้องมีใบอนุญาตนะครับแต่ถ้าไม่มีกล้องแล้วน้ําหนักต่ำกว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีกล้องยังไงก็ทั้งหมดต้องมีใบอนุญาตไม่ว่าจะน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแล้วโดรนมี2ประเภทก็คือใช้ต่ำกว่า25กิโลนะครับก็สามารถที่จะไปสอบใบขับขี่ใบอนุญาตได้นะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ยสมาคมโดรนเนี่ยเราก็จะมีการติวให้ซึ่งรับรองว่าผ่านทุกคนนะครับอันนี้ของไทยนะนะครับ CAT ของไทยนะครับทีนี้เวลาที่เราจะบินเนี่ยนะครับเราต้องมีใบอนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีไปขึ้นทะเบียนนะครับกับกรมการบินพลเรือนสำหรับโดรนของเรานะครับแล้วก็ต้องมีกรมธรรม์ประกันบุคคลที่3ในวงเงินขั้นต่ำ1,000,000 บาท
1: อ๋อเหมือนกับมีพรบเวลาขับรถ
0: ใช่ครับ
1: จะมีอุบัติเหตุทำให้คนอื่นบาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างนี้
0: ครับแล้วก็มีใบอนุญาตจากเจ้าของพื้นที
1: ่ครับ
0: คือจะไปบินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะยกเว้นในบ้านเราเองในที่ของเราเองเนี่ยไม่เป็นไร
1: ใครอยากคุยกับดร.ฐานันเรื่องนี้โดยละเอียดไปทริปนี้ดร.ฐานันนำทริปไปเองใช่ไหมครับโดรนเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคนะครับผมอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าสนใจนะครับทั้งไหหนานทั้งโดรนรีบสมัครกันละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่มีราคาแบบนี้ในท้องตลาดเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนโดย MOU ระหว่างจีนกับ MOU ระหว่างสมาคมนักธุรกิจอาเซียนครับวันนี้หมดเวลาครับดร.ฐานันท์ครับคุณผู้ฟัง16:59 นนะครับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันเสาร์หน้าเจอกันใหม่กับท้องโลกธุรกิจวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา17:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพร้อมทั้งเชิญ

0: ชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของกำหนดจัดพิธีการจะมีขึ้นวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับส่วนกลางได้แก่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพรรคประชาชนเสนอนโยบายแรงงานยกระดับศูนย์อาชีพกทม.เพิ่มทักษะเรียนรู้ช่วยจับคู่ผู้ประกอบการกับคนหางานนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรหรือดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดจอห์นนี่มาร์เก็ตเอกมัยนำเสนอนโยบายยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เป็น Bangkok Studio นายชัยวัฒน์กล่าวว่ากทม.ควรเป็นเมืองแห่งโอกาสให้คนได้เติบโตไปข้างหน้าตนเองอยากสร้างระบบให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสใหม่ๆยกระดับรายได้ซึ่ง Bangkok Studio จะเป็นพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสได้งานทำกทม.ควรสร้างโอกาสให้แก่คนไปพร้อมๆกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่านอกจากการยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.ให้มีทักษะหลากหลายแล้วยังจะเพิ่มบทบาทในการจับคู่ระหว่างคนที่มาฝึกอาชีพกับผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงานรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้คนหางานสามารถได้งานทันทีที่จบหลักสูตรขณะที่นางสาวพลอยเตลานกล่าวว่าปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วอาจจะไม่รู้จะไปเพิ่มทักษะใหม่ๆจากที่ไหนดังนั้นคนกรุงเทพควรได้โอกาสนั้นจากกทม.ทูตพาณิชย์เมืองหนานหนิงผลักดันขายทุเรียนไทยเสียงตอบรับล้นหลามนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยเร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติประทุมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองหนานหนิงถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ประสบความสำเร็จมีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้นโดยทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่าได้เข้าพบหารือนายกสมาคมผลไม้หูหนานและรองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงถึงสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ไทยมายังมณฑลหูหนานพบว่าช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม2569นำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตันในจำนวนนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตันและทั้งปี2568ที่ผ่านมาตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ1ล้านตันเป็นผลไม้ไทยร้อยละ40เป็นทุเรียน 180,000 ตันลำไย 100,000 ตันมังคุดมะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตันส่วนการพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงสิง7รายเพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปอย่างภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตกโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวโดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี2569รวม 6,400 ตู
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
2: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
3: สวัสดีครับ17นาฬิกา9นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5Thinking Radio นะครับวันนี้มาเจอกันวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับกับผมเต้ยสุประชาสุภาเมธีนะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะติดตามผ่านช่องทางของวิทยุ 96.5 ก็ตามหรือว่าจะเป็นในช่องทางของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะ Facebook บ้านฟ้านะครับบ้านแดง YouTube หรือว่าจะเป็นบ้านดำ TikTok นะฮะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับพิมพ์ข้อความมาได้เลยนะครับทางช่องทางของ LINE Thinking Radio นะครับรวมถึงมีช่องทางนึงที่หลายคนตอนนี้ก็เริ่มไปติดตามกันนะฮะแล้วก็กลายเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางหลักนอกจากช่องทางทั้งเดิมแล้วนะครับก็คือช่องทางของ AirPods Connect นะฮะโหลดแอปพลิเคชันง่ายๆยุคนี้ผมว่าไม่ต้องบอกอะไรเยอะเอาง่ายใช้ระบบไหนเข้าไปโหลดในระบบนั้นนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า AirPods แล้วก็ Connect มันจะขึ้นมาเลยนะฮะระหว่างนี้ก็ผมจัดรายการสดๆแบบนี้นะครับสามารถรับฟังได้รับชมได้ทั่วไทยทั่วโลกกันเลยนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้สัปดาห์นี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่มันเข้ากับสถานการณ์นะครับอย่างเช้าที่ผมจัดก็ถึงจะได้อัปเดตกับทางพี่บอยจันเด็ดพงษ์หันไปแล้วนะครับแล้วก็คุยกันไปนะเรื่องของ AI เนาะเพราะว่า Google เขาเพิ่งเปิดตัว Gemini Omni นี่เขาบอกว่าเป็น AI ที่ช่วยแบบสร้างวิดีโอโดยที่มันไม่ต้องแบบเชื่อมโยงแอปพลิเคชันอื่นๆนะฮะเราก็สามารถแบบจะเป็นภาพก็ได้จะเป็นตัวอักษรเป็นเทคอะไรก็ได้สามารถทำได้หมดเลยนะฮะตอนนี้คือมันเนียนมากผมก็ใช้ลองใช้ดูแล้วก็ก็ดีนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่อง AI นะครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามมานะถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI เนาะคุยกันมาได้โดยเฉพาะเราจะเชื่อมโยงกันว่าณปัจจุบัน AI มันมีบทบาทกับการเรียนการสอนสัตวแพทย์และสาขาวิชานี้ยังไงบ้างรวมถึงอนาคตเราจะเห็นว่าการรักษาหรือว่าในโรงพยาบาลต่างๆนี้มันจะมีการนำเอาเรื่องของ AI มาช่วยยังไงเพิ่มเติมจริงๆเราอาจจะมีคุยต่อยอดมาจากที่เราเคยคุยไว้นะครับวันนี้วิทยากรทั้งสองท่านกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังถามมาทั้งสองท่านนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทางคุณหมอพงษ์และคุณหมอโก้นะครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเต้สวัสดีอาจารย์โก้ครับท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้กลับมาแล้วครับสัปดาห์นี
3: ้กับผมนะ
5: มีคนถาม FC พี่คง
3: ใช่มีคนถามหาว่าเอ๊ะคุณหมอโก้นี่รุดไปไหนคุณหมอก็ถามคุณหมอนี่รุดไปไหนนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นคุณหมอโก้อีกหนึ่งโก้นะเป็นโก้หมูใช่ไหมโก้หมาแมวหายแฟนรายการถามมาแต่ว่าเห็นไหมเราก็จะมีทีมนักจัดรายการที่แบบคุณผู้ฟังก็เริ่มจำกันได้นะฮะแต่ว่าก็อย่าลืมนะฮะก็ยังมีสุภาชาติสุภาพิธีอยู่ด้วยนะหนึ่งคนอย่าลืมนะอย่าลืมเอาล่ะมาสัปดาห์นี้ผมเกินไว้แล้วนะคุณหมอพงคุณหมอโก้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าเรานอนหลับคืนนี้ตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้มันก็จะมี AI เปลี่ยนโลกไปอีกแบบหนึ่งฉะนั้นผมว่าวงการสัตวแพทย์มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรจะต้องแบบมาช่วยกันนะครับฉะนั้นวันนี้ให้คุณหมอโก้ให้คุณหมอโก้เนาะเพิ่มพูดในภาพรวมกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับเลยฮะ
4: โอ้ก็แน่นอนนะเราตื่นมาพรุ่งนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับผมคิดว่าก็วันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของทางด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันไปไวมากครับท่านผู้ฟังแล้วก็ไปกันไกลทีเดียวนะครับจนบางทีเนี่ยเราแยกไม่ออกอะอันไหนเป็นของอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของไม่จริงต่างๆนะครับแล้วก็ AI ก็ทำได้หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของข้อมูลเรื่องของภาพเรื่องต่างๆเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอนเราเนี่ยตื่นมาเช้ายันนอนตอนเย็นนะครับทุกท่านต้องเกี่ยวข้องกับ AI แน่ๆครับในชีวิตประจำวันเนาะมีก็เรียกไม่ได้จริงครับอันนี้เนี่ยเราก็คงต้องรู้ว่า AI ที่เข้ามาแล้วมันช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตเราอะครับมันก็ก่อให้เกิดเรื่องของความสบายมากขึ้นต่างๆมากขึ้นเนาะตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงว่าเรื่องของ AI มันเข้ามาช่วยชีวิตเราง่ายแต่ว่าทำยังไงเราจะทำให้การใช้ AI อย่างถูกวิธีการใช้ AI แล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดในเรื่องของผลกระทบหรือส่งผลในเรื่องที่ไม่ดีในอนาคตได้นั้นผมก็อยากเปิดแรกจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยเราห้ามเรื่องของกระบวนการใช้ AI เนี่ยไม่ได้แน่ๆวันนี้โลกไทยต้องใช้ AI พราะมันจะเร็วขึ้นนะหลายอย่างก็เร็วขึ้นงานเราทำง่ายขึ้นนะครับชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นในรายการแต่ว่าในที่สุดเนี่ยครับการใช้ AI เนี่ยก็ต้องควบคู่กับเรื่องของการที่เราต้องใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยในการที่จะไปควบคุมเนาะนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยมี human intelligence นอกจาก artificial intelligence แล้วเราต้องมี human intelligence คือความเป็นมนุษย์เรานี่แหละครับจะต้องไปควบคุมในเรื่องของการใช้ AI ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราแน่นอนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะนึกถึงภาพแล้วต้องมันเป็นไปได้นะในอนาคตเนี่ยภาพของแบบในที่สุดเนี่ยโรบอทมันก็จะมีการคิดมันเองได้วิเคราะห์ได้เองแล้วก็จะทำอะไรได้เองต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะโอกาสในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้แต่ทั้งหมดแบบถามว่าต้นตอหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นยังไงก็มาเกิดมาจากการกระบวนการฟีดของมนุษย์เรานี่แหละครับว่าเราจะเอารวบรวมข้อมูล data ที่มันมีมหาศาลเลยแล้วก็ประมวลผลเป็นความคิดของโรบอทหรือของ AI ได้ยังไงอันนี้ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยหนัง Wi-Fi ที่มันเราเห็นกันตอนเด็กๆนะครับที่เราดูกันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแล้วเรื่องที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ละมันคือเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้จริงๆเนาะในอนาคตก็เราต้องอยู่ AI อันนี้พวกเราอยู่กับ AI แล้วก็เราเองถ้าพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แน่นอนนะฮะเรามีในยูทูบวันที่มีนี่ด้วยนะสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องหมาหุ่นยนต์เห็นไหมนี่เห็นน้องหมาหุ่นยนต
6: ์
4: เดินได้มีเห่าได้บางคนเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวท่านผู้ฟังไปเลี้ยงหมาหุ่นยนต
6: ์ไม่ยากใช่ไห
4: มมีหมาหุ่นยนต์ด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีพัฒนาขึ้นมีหมาหุ่นยนต์มีแมวหุ่นยนต์ผมว่าในอนาคตจะมีแน่นะครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องไปให้อาหารหรือต่างๆมากเลยแล้วก็จะเป็นภาพที่มันอาจจะทำให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในชีวิตของคนมากขึ้นกับเรื่องพวกนี้แต่ก็ตามผมยังว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ต้องเรียนรู้การอยู่แล้วก็การใช้ AI อย่างเหมาะสมเนาะว่าจะดำเนินการอย่างไรถ้าเอ่ยถึงเรื่องของเป็นสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงที่เป็น AI เอาวันนี้ก่อนที่ยังอาจจะเราจะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวเป็นน้องหมาน้องแมวเราที่มีชีวิตจริงๆนะครับเราต้องใช้ AI ในการที่ทำให้เราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ดีขึ้นนะครับ AI ในการที่จะเลี้ยงน้องหมาแล้วก็น้องแมวในของเราเนี่ยนะครับให้เราสะดวกสบายง่ายขึ้นนะยกตัวอย่างวันนี้เรามีเรื่องของเอาเรื่องเบสิกเลยข้อมูลต่างๆนะครับที่จะถามว่าน้องหมาเราต้องทำอะไรบ้างมีอาการเจ็บป่วยอย่างนี้แล้วเป็นยังไงทุกวันนี้ก็จะมีเรื่องของการง่ายๆแชทถามนะครับก็เป็น AI ในการตอบคำถามว่าไอ้น้องหมาน้องแมวป่วยเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้นะมีอาการไอมีอาการเดินต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอะไรได้บ้างทุกวันนี้เนี่ยจะเริ่มมีเราก็เริ่มมีซอฟต์แวร์นะเริ่มมีเรื่องของการตอบเนาะนะครับคำถามเหมือนที่เราถามกับ AI เวลาเราโทรศัพท์ไปหาบริษัทใหญ่ๆที่เราจะต้องเจอ AI เป็นโอเปอเรเตอร์เนาะท่านต้องกดตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ก็จะมี AR มีแชทบอทมาตอบเราแล้วนะครับแล้วเนี่ยในวงการสัตวแพทย์ก็เริ่มมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเนาะงั้นก็เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะคุ้นเคยกับ AI ที่มาตอบคำถามแทนสัตวแพทย์แล้วครับเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเรามีหมามีแมวแล้วอาการป่วยมีเห็นภาพเห็นอย่างนี้นะครับท่านพี่น้องประชาชนคนเลี้ยงก็จะง่ายขึ้นแหละถามก่อนว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่การใช้ AI ในการที่จะดูเรื่องของการคอนโทรลในเรื่องของการให้อาหารต่างๆนะครับคำนวณอาหารเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยงอุปกรณ์การเลี้ยงอุปกรณ์การให้อาหารเดี๋ยวนี้ก็เป็นระบบที่เป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ AI ในการคอนโทรลมันก็จะมีเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ต่างๆระบบต่างๆที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเราแต่ชีวิตของน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยครับสะดวกสบายขึ้นนะครับเพราะนั้นน้องแมวได้กินอาหารถูกต้องมากขึ้นน้องหมาได้ดูแลดีมากขึ้นต่างๆเหล่านี้ก็เนี่ยอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ AI ในการที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับน้องหมาน้องแมวหรือว่าแม้กระทั่งเลี้ยงปลาในแอควาเรียมในตู้ในแทงก์ต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็มีระบบจะคอนโทรลหมดนะครับว่าน้ำต้องยังไงอุณหภูมิต้องเท่าไหร่ต่างๆพวกนี้ครับก็เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์นะครับในเรื่องตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดอีกนิดนึงก็ก่อนที่จะมาเป็นสัตวแพทย์เนี่ยครับพวกผมเนาะอาจารย์โก้เราก็เรียนหนังสือในคณะสัตวแพทย์เลยครับวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ AI ในการเรียนเข้ามาเยอะมากเลยครับท่านผู้ฟังก็ตั้งแต่ AI เข้ามาในเรื่องของระบบของการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่างๆนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะทดลองต่างๆเนี่ยเราก็มีเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับ AI เป็นเครื่องมือในการที่จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเข้ามาแล้วให้เรารู้มากขึ้น AI เริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาพต่างๆภาพเอ็กซเรย์ภาพต่างๆเข้ามาแล้วก็ประมวลผลเบื้องต้นอะไรเงี้ยนะครับให้เราได้รู้มากขึ้นประมวลผลในเรื่องของค่า ผลเจาะเลือดตัวต่างๆพวกนี้ก็เริ่มมี AI เข้ามาใช้มากขึ้นแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้แล้วก็การพัฒนาทักษะต่างๆเนี่ยครับของนักเรียนสัตวแพทย์ก่อนที่จะจบเป็นสัตวแพทย์นะครับก็ต้องผ่านในเรื่องของ AI วันนี้เนี่ยเราง่ายขึ้นแล้วครับในการที่จะไปแสวงหาความรู้ต่างๆเนาะที่ไม่ได้เฉพาะในห้องเรียนก็จะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการแสวงหาความรู้จากโลกภายนอกต่างๆเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการใช้ AI เพื่อความสะดวกขึ้นเนาะนะครับเนาะจริงๆแล้วทั่วไปก็แน่นอนนะถามต่างๆใน search engine ต่างๆที่มีเรื่องของการตอบคำถามที่ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเรื่องของสัตวแพทย์ที่เราคุ้นกันอยู่แล้วในการสร้างภาพเรื่องต่างๆพวกนี้ครับอย่างที่น้องเต้ยได้ออกอากาศเมื่อเช้านี้ก็มีเวอร์ชันใหม่ๆมากขึ้นเนาะมาให้พวกเราใช้เนาะก็โดยสรุปคือเราต้องใช้ AI แน่นอนครับในยุคของเราจากนี้ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้มันครับให้ใช้ให้เป็นแล้วก็ที่สำคัญคือใช้อย่างถูกวิธีนะครับใช้ไม่ให้ก่อให้เกิดผลในแง่ลบนะครับในการใช้ AI นะครับก็ในเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้นะครับน้องเต้ยท่านผู้ฟังก็ต้องอยู่กับมันครับแล้วก็มนุษย์เป็นผู้ควบคุม
3: กับนะจริงๆแล้วผมว่าเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเจออยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยตอนนี้ผมทำวิทยานิพนธ์ทำดีสิบก็เรื่องใหญ่นะครับไม่หนีไม่พ้นใหญ่นะทั้งที่ตัวเองก็แบบว่าก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีบทบาทในการที่แบบมันจะต้องมาสู่ในแวดวงอย่างที่เทศกาลสื่อสารมวลชนตอนนี้ต้องมา disrupt แน่ๆนะฮะแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของสื่อสารมวลชนสัตวแพทย์ก็เหมือนกันให้คุณหมอโก้อยากจะเพิ่มเติมยังไงไหมว่าแบบแล้วตอนนี้คนที่เป็นสัตวแพทย์เองหรือว่าคนที่กำลังจะเป็นนิสิตแต่เป็นนักศึกษาควรจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมยังไงการจะเพิ่มเติมจากทางคุณหมอคงได้ครับเชิญครับ
5: ครับก็อย่างที่อาจารย์คงศักดิ์เกริ่นไว้เบื้องต้นครับก็ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์เลยตัวนี้จริงๆพวกเราก็ใช้เหมือนกันนะครับเราก็ใช้ AI มันก็สะดวกกับพวกเราด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยอย่างผมเคยคุยกับอาจารย์ทางด้านรังสีวิทยาเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นภาพถ่ายรังสีหรือภาพ CT สแกนภาพ MRI นี่แหละนะครับโหลดเข้าไปถามในส่วนของโปรแกรมของ AI เนี่ยแล้วก็ให้ช่วยในการวิเคราะห์ภาพมันก็จะอาจจะเห็นจุดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตามนุษย์ไม่เห็นอะไรเงี้ยอาจจะพอช่วยได้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของตัวความรู้ของเราเป็นพื้นฐานด้วยครับพอดี AI แปลผลให้เราอย่างนี้อย่างเช่นผลเลือดเงี้ยนะครับผลเลือดเราไปเอาผลเลือดไปถาม AI เนี่ยโอเค AI มันแปลผลเลือดให้เราได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าการที่จะเอาสิ่งที่ AI แปลผลมาวิเคราะห์อะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราอีกทีนึงเพราะว่ายังไงก็สู้การทำงานของทางสัตวแพทย์ไม่ได้เพราะว่าเราซักประวัติใช่ไหมเรามีการซักประวัติเรามีการตรวจร่างกายอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้น AI อ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอันนี้เราต้องใช้ความระมัดระวังของพวกเราเองมันสู้ประสบการณ์สู้ความละเอียดรอบครอบที่เราตรวจกับสัตว์จริงๆเนี่ยยังไม่ได้ใช้ในการประกอบมากกว่านะครับ
4: ก็เสริมแซงโก้ว่าในหลายๆอาชีพเราที่เป็นอาชีพที่ต้องใช้เรื่องของสกิลทักษะครับก็จะเป็นอะไรที่ AI ก็อาจจะมีส่วนเข้ามาช่วยแต่ทดแทนก็อาจจะยากหน่อยนะครับก็เป็นแต่ที่เราต้องใช้เรื่องของทักษะใช้เรื่องของหัตถการใช้เรื่องของอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ AI ก็จะไม่แทนได้ยากแต่ก็เราก็ประมาทไม่ได้นะอันนี้ที่เราพูดถึงเป็นของว่ามีการเติบโตเพราะว่าตอนนี้ครับการพัฒนาหุ่นยนต์ต่างๆนะครับก็มีการศึกษาในเรื่องของ neuroscience ต่างๆเข้ามาเมิร์จกับในส่วนของเรื่องของ engineering ต่างๆนะครับเรื่องของการทำพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของหุ่นยนต์โรบอทต่างๆเนี่ยก็เริ่มเอามาใช้แล้วในเรื่องของการผ่าตัดเนาะในทางสัตวแพทย์ก็มีหุ่นยนต์ผ่าตัดแล้วนะครับ
5: ก็เริ่มมี
4: หุ่นยนต์มาใช้ในเรื่องของการผ่าตัดที่เราได้ยินก็ในคนเนี่ยโอเคเป็นการดำเนินการใช้แล้วนะครับในสัตวแพทย์ก็เริ่มมีหุ่นยนต์ผมไปประเทศญี่ปุ่นมางานจัดแสดงเมื่อเดือนที่แล้วเนาะนะครับก็เห็นแล้วนะครับเริ่มมีหุ่นยนต์ในเรื่องของการผ่าตัดแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เริ่มมีเข้ามานะครับแล้วมันไปไวมากครับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันต้องควบคุมโดยมนุษย์อย่างที่จันโคบอกนะครับควบคุมโดยมนุษย์แล้วก็ใช้ประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์เรานะครับบางสาขาอาจจะทดแทนได้เยอะหน่อยนะครับในเรื่องของการใช้ AI ในการดูช่วยเราเบื้องต้นสกรีนเพราะว่าไม่ต้องทำงานหนักมากนะครับแล้วก็ประมวลผลจากข้อมูลจำนวนเยอะๆเงี้ยครับเข้ามาได้ผลตรวจเลือดผลเอ็กซเรย์ต่างๆอะไรที่เป็นภาพอะไรที่เป็นดาต้าของมูลในที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการใช้ทักษะนะครับหรือใช้มือใช้ไม้เราเนี่ยคุณหมอจะต้องมีการตรวจมีการคำมีอะไรต่างๆนะครับก็ยังคงต้องมีความสำคัญในอาชีพอย่างสัตวแพทย์นะครับก็ต้องมีสัตวแพทย์เนาะนะครับในการที่จะไปทำตรงจุด
3: ครับจริงๆผมว่าถ้าเราแยกทักษะจริงๆแล้วว่าเรามีฮาร์ดสกิลนะฮาร์ดสกิลคือความรู้ที่เราเรียนรู้นี่แหละนะใช่ไหมแล้วแบบ มันก็ต้องควบคู่กับซอฟต์สกิลที่มันต้องแบบในการสื่อสารเนาะสำหรับแพทย์ก็ผมว่าก็คล้ายๆกับผู้สื่อข่าวเหมือนอะไรเหมือนกันต้องคุยถึงข้อมูลว่าไอ้น้องหมาน้องแมวป่วยเป็นอะไรยังไงถูกมันก็เป็นเรื่องหลักที่เราต้องใช้ทักษะรู้ไปด้วยกันถูกไหมคุณหมอ
4: ใช่เลยครับแต่ผมว่าเรื่องของสัตวแพทย์เนี่ยมันสำคัญที่สุดเนี่ยเราดูแลจริงๆแล้วนอกจากสุขภาพเนี่ยผมก็บอกนะเวลาเราคุยกับลูกศิษย์ก็บอกว่าเราเนี่ยดูแลใจเจ้าของนะเราดูแลจิตใจจริงแล้วถ้าเรามาดูในอาชีพสัตวแพทย์นะครับแม้ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่เนาะเรียนรู้มาเพื่อจะทำให้ซ่อมแซมร่างกายของสัตว์ป่วยหรือว่าทำให้เขาหายเนี่ยแล้วถ้าก็ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญละครับแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยครับเรามีความเป็นสัตวแพทย์อยู่เนี่ยในใจลึกๆคือเราดูแลจิตใจเจ้าของนะเราอยู่ในเรื่องของความรักนะครับความรักนี่มีต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีมันมากกว่าเรื่องของการแค่ปฏิบัตินะครับตามโปรโตคอลนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้เรื่องของความรักต่างๆนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันจะแทนด้วยโรบอทเลยเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เลือกอยู่อย่างที่ต้อยบอกครับเรื่องของซอฟต์สกิลหลายๆอย่างนะครับการคอมมิวนิเคชันสกิลต่างๆที่จะคอมมิวนิเคชันกับเจ้าของนะครับการรักษาอาจจะสำเร็จนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการที่จะทำให้เจ้าของเขารู้สึกว่าเขารู้สึกสบายใจแล้วเขามีความสุขนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเขาให้ความสุขกับเราครับเขาให้ความสุขทางใจกับเรานี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสัตว์เลี้ยงเนาะเราเลี้ยงเขาเราให้ความรักเขาให้ความรักกลับมาอันนี้พันธะหรือว่าสิ่งที่เป็นความปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยสำคัญที่สุดคือให้ความสุขทางใจดังนั้นเนี่ยเราเองเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษาใจเจ้าของแหละนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องมีซอฟต์สกิลเข้ามาด้วยนอกจากฮาร์ดสกิลหรือว่าแค่เทคนิคต่างๆที่มันทำแทนได้โดย AI หรือหุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีความนึกคิดมีความเข้าใจในเรื่องคอมมิวนิเคชันซึ่งอันนี้ยังคงเป็นอัตลักษณ์ของอาชีพสัตวแพทย
5: ์นึกถึงสมัยเมื่อก่อนอ่ะสัก20ปีที่แล้วที่เรามีธรรมก๊อตคือเรา
4: ทำ
5: ก๊อตเ
4: กลือ
5: มันก็เหมือนกับเราให้อาหารเขามันเหมือนกับเรามีหน้าที่แค่ให้อาหารเขาแบบแต่ความผูกพันระหว่างเราhuman animal bond มันไม่ได้จิตใจพวกนี้มันไม่ได้ถึงแม้ว่า AI นั่นเป็นสิ่งที่ AI มันแทนไม่ได้นะครับ
4: ใช่แล้วนะแล้วก็ความรู้สึกถึงความสุขความทุกข์หรือว่าจะผมจะบอกว่าก็คือถ้าเราบอกคือความแคร์หรือว่าใส่ใจหรือภาษาอังกฤษใช้ empathy คือเข้าใจ
3: ใช่
4: แต่ตรงนี้มันจะเราจะไม่มีเนาะนะครับถ้าเราไม่มี empathy อยู่เนี่ยนะครับมันก็หุ่นยนต์อะไรต่างๆก็อาจจะมันก็ไม่เหมือนกันกับคำพูดตอนนี้ความรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจความรู้สึกเข้าอกเข้าใจต่างๆเนี่ยครับผมคิดว่าตรงนี้อย่างที่จังโก้บอกครับมีธรรมก็จีต่างๆให้อาหารนี่ทำต่างๆวุ้บๆได้ละแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะทุกข์ไหมเขาจะสุขไหมอะไรต่างๆนะครับให้ความรู้สึกตรงนั้นนะระหว่างกันแม้กระทั่งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองพวกเราและระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยวันนี้เราก็มีเอมพาธีผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะที่เป็นพื้นฐานเลยตั้งแต่สถาบันครอบครัวคิดว่านะถ้าเรามีเอมพาธีนะครับรู้สึกนะครับซึ่งกันและกันนะครับรู้สึกเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
3: ครับจริงๆแล้วผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของแบบการสร้างความผูกพันผ่านการนั่นเองนะการสัมผัสการมองตาใช่ไหมมันเป็นเรื่องของอวัจนภาษาแบบคนกับสัตว์มันคืออวัจนภาษาเนาะคือเราอาจจะพูดกับเขาได้แต่เขาอาจจะแบบสื่อสารผ่านทางสายตาหรือแบบกิริยาท่าทางของเขามากกว่าเนาะเราเขาพูดไม่ได้ไงถูกไหมครับ
4: ถูกต้องเลยครับเราก็ถึงต้องบอกว่าเฮ้ยเรายังคงมีสิ่งนี้ครับเป็นแกนหลักนะเป็นเรื่องของหลักๆเลยนะครับในการที่เรามีสัตว์เลี้ยงแต่เราต้องเอา AI มาช่วยทำให้เราการเลี้ยงสัตว์หรือความรักที่เรามีกับสัตว์เนี่ยมันสามารถทำให้มันสะดวกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆของ AI ที่เราต้องเอาเข้ามาใช้หรือใช้เพื่อการเรียนการสอนให้คนที่จะจบมาเป็นสัตวแพทย์มีความรู้มากขึ้นนะครับมีความเข้าใจต่างๆมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับใน นั้
3: นนะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆแล้วเรื่องของ AI อ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่เราแบบเราอาจจะกำลังคิดกันอยู่แหละนะแต่ถึงแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเอาไงดีเหมือนที่คุณหมอยกตัวอย่างธรรมะปฏิมาผมจะนึกถึงแบบเอาง่ายแล้วตอนเนี้ยค นที่อยู่ในเจเนอเรชันใหม่ๆเจน C เจน Alpha เนี่ยก็กลับมาฮิตแผ่นเสียงก็กลับมาฮิตเทปอันนี้เป็นฟิสิกส์ห้องใช่มั้ยอันนี้มันจับต้องได้แหมพอดีว่าผมเพิ่งไปคุยกับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เค้าแบบเฮ้ยทำไมเค้าฟังแผ่นเสียงเค้าฟังเทปแผ่นเทปนะฮะเทปคัสเซ็ตพอดีไปคุยเรื่องกับไมเคิลแจ็คสันนี่แหละเค้าเป็นแบบเหมือนแฟนไมเคิลแจ็คสันแล้วพอซื้อแบบเทปอ่ะเค้าบอกว่ามันจับได้พี่มันรูปทำได้มันรู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยมันมีชื่อเพลงอยู่บนเทปอะไรอย่างนี้มันดูแบบไม่เหมือนแบบเวลาฟังอะไรที่มันเป็นอะไรนะแบบคลาวด์แบบมิวสิกสปอติฟายอะไรเงี้ยมันจับต้องไม่ได้แม้ว่ามันจะเร็วกว่าแต่ว่าให้เราเนี้ยมันเลยเหมือนว่าแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าแม้ว่า AI มันมาก็เป็นเหมือนตัวช่วยเราเท่านั้นเองแต่คนที่อาจจะแบบเป็นคนเป็นๆแต่คงต้องมีความสำคัญเป็นเฟสทูเฟสในการที่เราจะสื่อสารกันอยู่เนาะว่าตรงนี้สำคัญ
4: ใช่เลย
3: นะครับนะอ่ะตอนนี้17นาฬิกาจะ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าแล้วในเรื่องของคนที่จะมาเป็นนักศึกษาแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลสัตว์แพทย์ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลทั้งสัตว์ทั้งคนอะไรแบบนี้นะฮะในการที่เราดูแลเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวยังไงจะมีแนวทางไหนในอนาคตอีกจาก5ปี10ปีนับจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าอยู่กันต่อในเรื่องของสัตว์นะครับ
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
7: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เรียนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
1: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
0: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
1: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
2: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ วรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
1: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
5: 17:35 น.นะครับช่วงสุดท้ายครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับอยู่กับผมเต้สุภชาติสุภเมธีนะครับแล้วก็คุณหมอคงนะครับแล้วก็หมอโป้นะครับวันนี้เช่นเคยนะฮะเราก็มีประเด็นเรื่องของ AI น้องมาพูดคุยกันนะครับหลายท่านวันนี้ทักทายสวัสดีก็ต้องมานะครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยในยามเย็นวันเสาร์นะครับนี่มีคุณผู้ฟังทักผมว่าโอ้เจอทั้งเช้าทั้งเย็นอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันนะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันมันก็เอาเรียกว่าก็มาอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวมาทักทายยามเย็นก่อนทานอาหารนะครับแล้วก็จะมีสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกร้องมาฝากกันรวมถึงกระแสต่างๆด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อเนาะเพราะว่าเรื่องของ AI นะครับเมื่อสักครู่นี้ทั้งคุณหมอโก้คุณหมอคงก็เกินไปแล้วเนาะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราสรุปลงมาให้มันเกี่ยวข้องในแง่ของแวดวงของสัตวแพทย์กันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนาะคนที่จะเป็นสัตวแพทย์ในบางทีแบบอย่างที่หมอเนาะผมชอบคำที่คุณหมอคงบอกว่าสัตวแพทย์เนี่ยไม่ได้ดูแลแค่สัตว์ยังดูแลใจคนที่เป็นเจ้าของด้วยเฮ้ยผมชอบคำนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละ AI มันมาแทนไม่ได้ถูกไหมคุณหมอ
6: จริงครับจริงเลยจริงเลยครับน้องเต้ท่านผู้ฟังครับเพราะว่าจริงแล้วเราอะถึงแม้ว่าเราจะให้การซ่อมแซมให้การผ่าตัดรักษาน้องหมาเนาะแต่ว่าจริงแล้วอะมาเรากำลังดูแลซ่อมแซมใจเจ้าของอันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังลองคิดดูผมคิดว่าสิ่งที่เวลาเราน้องหมาเราป่วยเจ็บป่วยเนี่ยสิ่งที่มันกระทือมันรู้สึกเรามีความทุกข์อะเราเศร้าใจเรารู้สึกกังวลใจแล้วนะครับนั่นเนี่ยการที่เราพาเขาไปหาหมออยากให้เขาหายป่วยเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าน้องเขาดีขึ้นสังเกตไหมครับว่าใจเรารู้สึกดีแล้วนะครับเจ้าของรู้สึกกังวลใจน้อยลงค่อยๆโอเคคลายความกังวลใจและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เป็นความสำคัญมากๆเลยเบื้องหลังจริงๆแล้วของการดำเนินการของสัตวแพทย์เนี่ยเรากำลังซ่อมแซมใจเจ้าของนะครับแล้วก็หรือแม้ก็ส่งเสริมให้เจ้าของมีจิตใจที่ดีขึ้นอันนี้ AI แทนไม่ได้เลยแต่ต้องยอมรับครับวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีค่อนข้างไปไกลมากครับแล้วก็ AI ก็โอ้โหพัฒนาไปเวอร์ชันที่แบบว่าดีมากๆครับนั้นเนี่ยการที่เราต้องอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันเข้ามามีส่วนมากๆในเรื่องของการเรียนการสอนของเราทั้งตั้งแต่เราจบจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนจะเข้า entrance เลยเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนะผมคิดว่าน้องๆมัธยมก็คุ้นเคยกับ AI มาก่อนนะแล้วล่ะครับเป็นน้องๆก็ใช้ AI ได้ต่างๆเข้ามายิ่งพอเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีความเฉพาะมากขึ้นอยู่ในแวดวงของคนที่กำลังศึกษาเพื่อตั้งใจจะเป็นสัตวแพทย์เนี่ยตรงนี้เนี่ย AI ก็เข้ามามีทั้งในเรื่องของการเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้เขาได้เรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถไปนักศึกษาสัตวแพทย์ไม่สามารถไปฟาร์มปศุสัตว์ได้หรือมีโรคระบาดต่างๆเราก็ไปไม่ได้นะครับหรือไปในส่วนของโรงฆ่าสัตว์ที่อาจจะยากมากเลยที่เราจะเข้าไปอยู่ในโปรเซสต่างๆเนาะนะครับทำอย่างไรให้นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์เนี่ยจะได้รู้และได้เรียนรู้และได้เห็นเดี๋ยวนี้ก็มีการเรียกว่าหลอกพัฒนามันนะมันเป็นเรื่องของแบบการสวมในถุง VR ต่างๆเข้ามาแล้วก็ให้เห็นภาพเลยเหมือนสวมแว่นแล้วก็มองไปเห็นเลยว่าต่างๆเนี่ยครับฟาร์มเป็นยังไงต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปฟาร์มจริงๆนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยแต่จันอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นส่วนเสริมนะ เราไม่อยากให้ตรงนี้เป็นส่วนหลักแต่ว่าในความบางครั้งเนี่ยเมื่อฟาร์มมีโรคระบาดไม่สามารถไปที่ฟาร์มได้นะครับการทำให้นักศึกษานิสิตสัตวแพทย์ได้เรียนรู้เราก็ต้องใช้พวกข้อมูลใช้ AI ใช้พวกนี้นะครับเข้ามาเป็นเรื่องของภาพเสมือนจริงต่างๆเข้ามาทำให้นิสิตเราได้เรียนรู้ว่าอ๋อเข้าไปฟาร์ม1 2ต้องเปลี่ยนรองเท้าต้องมีเรื่องของ Biosecurity ยังไงนะครับหรือแม้แต่ในโรงฆ่าสัตว์ต่างๆเวลาเขามีการฆ่าสัตว์มีการตัดชิ้นเนื้อต่างๆมีการทรีมต่างๆเราต้องตัดตอมน้ำเหลืองอะไรต่างๆเข้ามาเพื่อการตรวจนะนี่คืออาชีพสัตวแพทย์ในอีกมุมหนึ่งที่ดูแลในเรื่องของอาหารปลอดภัยในเรื่องของการผลิตปศุสัตว์และ AI ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการสอนนิสิตของเราและมันเป็นตัวสำรองนะครับเป็นตัวสำรองเนาะในการที่จะบอกว่านิสิตสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าเข้าฟาร์มไม่ได้จริงๆมันมีอะไรเป็นตัว alternative choice ที่เขาสามารถจะดูได้และมันสามารถที่จะดูได้เพราะ AI มันจะไม่เหนื่อยนะครับไม่เหมือนคนโรบอทก็จะไม่เหนื่อยเรานี่สอนหนังสือเราเหนื่อยแล้วอะน้องเต้ยอาจารย์ยืนสอนเนี่ยก็จะเหนื่อยนะแต่ AI เนี่ยมันสอนได้ตลอดอะตอนไหนก็ได้นะครับเปิด
5: ได้
6: โอ้ไม่มีเหนื่อยเลย
5: สั่งงานไว้เย็นนี้พรุ่งนี้มาได้เลยนะ
6: โอ้มาได้เลยนะเราก็แบบสามารถที่แบบโอ้ AI ก็สอนนั้นเพราะนั้นเนี่ยข้อดีคือนิสิตก็นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้อยู่บ้านเปิดมาดูเมื่อไหร่นะครับใช้ได้ตลอดนี่คือข้อที่เป็นประโยชน์มากๆเลยของ AI คือ available ตลอดไม่เหนื่อยใช้ AI ใช้หุ่นยนต์ยังไงไม่เหนื่อยโหใช้เราก็เหนื่อยเนาะมันเราอยู่บ้านนี่เนี่ยภรรยาเราใช้เราเหนื่อยก็ยังเหนื่อยนะเหนื่อยเลยนะจังโก้อาจารย์โก้จะถนัดนะเรื่องนี้นะ
5: เรื่องนี้อาจารย์โก้ทางอาจารย์โก้เลย
6: เออ
5: แต่ไม่ค่อยเปิดไมค์ครับอาจารย์โก้เปิดไมค์นี่ไง
7: จะบอกว่าทีนี้ภรรยาผมคุยกับ ChatGPT บ่อยกว่าผมอีก
6: โอ้ย
5: ทำไมเขาไม่คุยกับคุณหมอล่ะทำไมเขาไม่คุยกับคุณหมอเขาล
7: ่
5: ะ
7: คุณอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราจริงๆจะบอกว่าประมาณนั้นครับ
5: ผมก็มีเติมไม่เจอเลยฮะ
7: ก็จริงๆอย่างที่อาจารย์คงสักเกินไว้ครับคือAI เนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเอามาใช้ในการ develop การวินิจฉัยแล้วก็การรักษากันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็พวกนี้มีประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา develop พวกนี้ได้มาได้ในขั้นสูงมากๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้การรักษาเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนี่ยเรื่องภาพ CT scan MRI X-ray อะไรเงี้ยเนาะเราใช้ AI เข้ามาช่วยหรือแม้แต่ผลเลือดเอามาแปลผลเลือดนะครับหรือแม้แต่ว่าพวกการทำพวกวัสดุเทียมอย่างเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยของคณะสัตวแพทย์เกษตรเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงนะครับรองศาสตราจารย์ชยกรนะครับท่านดีไซน์ในส่วนหัวเข่าสุนัขเทียมขึ้นมาได้นะครับก็จากตัวพื้นฐานจากในส่วนของพวก 3D printing พวกโปรแกรม AI แล้วพวกนี้แหละนะครับทำให้นวัตกรรมพวกนี้ออกมาเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้เราต่อยอดเป็นนวัตกรรมเอาไปใช้ในการวินิจฉัยการรักษาในอนาคตได้อีกอย่างดีเลยนะครับ
6: ใช่เลยครับเสริมจังโก้ว่าก็อย่างนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ของนิสิตสัตวแพทย์ได้ดีขึ้นนะครับเนาะหรือว่าพวกหุ่นจำลองโมเดลต่างๆที่เราใช้ในการฝึกนะครับฝึกปฏิบัติของนิสิตสัตวแพทย์นะครับบางทีมันจะต้องมีระบบมีซอฟต์แวร์ต่างๆทำให้การฝึกปฏิบัติต่างๆนะครับเราเองเนี่ยต้องบอกว่า AI เนี่ยคือมันพยายามจำลองอะไรที่มันให้มันจริงที่สุดอะครับคือเราพยายามทำให้ AI เป็นตัวช่วยในการให้เกิดการเรียนรู้เสมือนว่าเรียนรู้กับของจริงให้มากที่สุดอันนี้ที่ AI จะช่วยในพาร์ทนี้มากๆเลยครับแต่งั้นก็ตามมันก็ยังไม่ได้จริงไม่ได้ของจริง 100% แต่ทำยังไงให้นิสิตเราได้เสมือนเรียนรู้ว่าของจริงให้มากที่สุดแต่ในที่สุดเราต้องไปเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนาะนะครับสัตว์ตัวเป็นๆจริงๆนะครับหรือว่าในฟาร์มจริงๆในสถานที่ที่เป็นแบบสวนสัตว์จริงๆที่เราต้องเรียนรู้ระบบการจัดการต่างๆนี่ก็แต่ AI เนี่ยเข้ามาช่วยให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่จริงนะครับสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ของจริงนะครับแล้วก็ทำให้เรามีความเข้าใจก่อนนะครับนี่ก็จะช่วยได้มากๆเลยนะครับหรือแม้แต่ AI เราใช้ช่วยเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางเนาะอันนี้พูดไปถึงเรื่องของการใช้หลังจากที่เราเป็นสัตวแพทย์และจบไปแล้วนะครับการใช้ในเรื่องของเทเลเมดิซีนต่างๆพวกนี้ครับก็จะเป็นประโยชน์นะในคนใช้ประโยชน์ได้มากครับในทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในแวดวงในเรื่องของการรักษาในคนในมนุษย์เราเนี่ยครับก็เห็นได้ว่าในสถานที่ต่างๆที่เราอยู่อาศัยในพื้นที่ทางต่างจังหวัดในบางพื้นที่อาจจะไม่ค่อยได้สะดวกสบายไม่ได้มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากนะครับการเข้าถึง ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขหรือการให้บริการนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สะดวกเหมือนในชุมชนเมืองดังนั้นเนี่ยการใช้ AI การใช้เรื่องของเทเลเมดิซีนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาเข้ามาช่วยทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่ได้มีการเจริญสะดวกสบายนักนะครับอยู่พื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลได้รับการเซอร์วิสได้มีอะไรที่เป็นที่พึ่งได้ผมยกตัวอย่างตรงนี้เพราะว่าก็จะเช่นเดียวกันกับในแวดวงสัตวแพทย์ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบางพื้นที่หรือเราต้องการที่จะเราต้องการได้คำแนะนำบางอย่างนะครับก็จะปล่อยกลับไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อช่วงเบรกแรกว่าเป็นเรื่องของแชทบอทต่างๆพวกนี้ครับก็จะทำให้คนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขารู้สึกร้อนใจอ่ะแต่โทรหาสัตวแพทย์ยังไม่ได้จะทำยังไงนะครับต้องทำยังไงก่อนยังไงดีอันนี้ความทุกข์นะจะเกิดขึ้นแล้วกับเจ้าของแล้วเนี่ยการที่เรามีเรื่องของเทเลมีดิซินเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสัตว์เรื่องของการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ผิดปกติในสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้ก็ทำให้เจ้าของเนี่ยอุ่นใจขึ้นระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกมันช่วยกระจายโอกาสของคนที่จะทำให้ถูกต้องนะครับไม่ได้มีคลินิกสัตวแพทย์อยู่ในเมืองใหญ่ๆแต่อยู่อำเภอห่างไกลนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ผมคิดว่ามองเห็นตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์มาก
5: จริงๆแล้วผมว่ามันก็เหมือนที่คุณหมอคงบอกครับมันก็จะเป็นการที่บางทีจะเป็นการช่วยเหลือในภาวะแบบบางทีมันต้องใช้จริงๆอ่ะนะเพราะบางทีแบบคุณหมออาจจะติดภารกิจหรือบางทีมันเดินทางไปไม่ได้จริงแบบในพื้นที่ห่างไกลอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าต้องยอมรับในสภาพภูมิศาสตร์บ้านเราในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันภาคเหนือกับภูเขาถูกไหมไปภาคใต้บางทีในพื้นที่บางอย่างก็เป็นป่าที่แบบมันเป็นป่าทึบเลยนะฮะภาคอีสานบางทีก็ณตอนนี้ดูเหมือนจะแบบเจริญมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีแบบบางพื้นที่ที่ยังแบบเป็นดินแดงอยู่ยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราต้องยอมรับภูมิภาคภูมิศาสตร์บ้านเรามันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องแบบเนี้ยฉะนั้นมันก็ช่วยได้แหละแต่ถ้าสมมติว่าในการที่แบบลองคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นฮิวแมนจริงๆมาช่วยมันยิ่งจะทำให้การดูแลรักษามันเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าย้ำเพิ่มเติมแล้วผมว่าประเด็นหนึ่งที่คนยุคนี้ใช้ AI แล้วก็เริ่มจะเชื่อ AI มากกว่าสัตวแพทย์หรือหมอจริงๆอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันน้อง
6: ก็ต้องย้ำกับตรงนี้ครับเพราะว่าใช่ครับเพราะถึงแม้ยังไงก็ตามนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปเบรกแรกว่าการที่มีสัตวแพทย์เขาจะถูกสอนมานะครับให้ในเรื่องของการใช้ความคิดในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีทักษะต่างๆที่จะต้องใช้นะครับโดยเฉพาะการใช้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือการใช้เรื่องของสกิลต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆของสัตวแพทย์จริงๆนะฮะสัตวแพทย์ตัวเป็นๆนะต้องไปแบบให้การดูแลให้การรักษานะครับนี่ก็ผมคิดว่าหุ่นยนต์ก็ยังมาแทนได้ไม่ได้ 100% ทุกเรื่องนะครับก็ยังไม่แทนได้ทุกเรื่องเราก็ยังต้องอาศัยคนนี่แหละครับอาศัยสัตวแพทย์เป็นตัวควบคุมแต่ว่ามันจะดีกับสัตวแพทย์มากขึ้นเพราะว่าเราประหยัดเวลามากขึ้นล่ะนะครับจะเคยต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็คิดต่างนานก็จะประมวลข้อมูลได้มากขึ้นแต่สุดท้ายไฟนอลแล้วเนี่ยครับมนุษย์เราเนี่ยครับก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องดูแลแน่นอนสัตวแพทย์ก็ต้องเป็นผู้ที่แบบเคาะสุดท้ายว่าน้องหมาน้องแมวเราเป็นอะไรนะครับแล้วเนี่ยการถามแชทบอทการถามต่างๆเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นก็จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วณตอนนั้นเลยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% เป๊ะๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทำประมาณนี้ก่อนนะครับช่วยชีวิตในเบื้องต้นได้ก่อนแล้วก็เรื่องของการขจัดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของการลดเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆด้วยนะในพื้นที่ในบ้านเราจะมีประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างชุมชนนึงอย่างชุมชนนึงต่างจังหวัดในเมืองต่างๆพวกนี้ครับงั้นการเอาAIมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ต้องใช้แล้วก็สุดท้ายอย่างที่ดร.เต้ยบอกก็คือความเป็นสัตวแพทย์ก็ยังคงมีความจำเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วก็ใช้ความคิดของมนุษย์นะครับในเรื่องของการประมวลด้วยแล้วก็สั่งว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วหุ่นยนต์ต่างๆในการผ่าตัดที่จะเห็นนะครับในต่างประเทศที่เป็นการผ่าตัดทำหมันน้องหมาน้องแมวในต่างประเทศเนี่ยก็ยังต้องใช้คนนะในการที่จะคอนโทรลว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับก็ปราศจากคนไม่ได้นะครับก็ต้องใช้คนนี่แหละครับกำกับ AI
5: ครับคุณกับพ่อมีเพิ่มเติมไหมฮะเชิญเลยฮะ
7: ครับก็จริงๆอย่างที่เกินที่อาจารย์เขาเกินไว้นะครับก็จริงๆพัฒนาการของพวกนี้มันไปไกลมากแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งเรื่องการเรียนการสอนอย่างของในคณะเราเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับเป็นชุดอุปกรณ์ AI ที่ใช้แบบเหมือนสร้างสถานการณ์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสุนัขหัวใจเต้นช้ามากๆอะไรเงี้ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงออกซิเจนต่ำหรือว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นแบบนี้เราจะแก้ยังไงอะไรก็คือซึ่งนิสิตจะเห็นกราฟจริงๆที่ออกมาเรื่องหรือว่าแม้แต่สถานการณ์จริงๆที่แบบ ที่เราสมมติขึ้นมาซึ่งเราเวลาลงคลินิกบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เจอว่าเจอสุนัขที่หัวใจเต้นช้าจริงๆกันทุกคนเลยประมาณนี้เพราะนั้นนิสิตแต่ละคนก็จะได้เจอได้เจอสถานการณ์แบบนี้คล้ายๆกันแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสิ่งที่เราเกิดขึ้นได้เงี้ยนะครับประมาณนั้นก็คือมันเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากๆแล้วก็เจ้าของสัตว์เลี้ยงก็อย่างที่เกริ่นไว้ครับบางคนก็ไปอ่านไปถามแชท GPT มาแล้วก่อนจะมาหาหมอเนี่ยถามมาเรียบร้อยแล้วว่าแชท GPT ตอบมาอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบมาหาหมอปุ๊บหมอครับหมาผมเป็นอันนี้ครับแน่ๆเลยครับเพราะว่าแชท GPT ผมถามมาแล้วเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วพอมาเจอหน้างานเอาผลเลือดมาวิเคราะห์โอเคล่ะมันก็จะเป็นอันนึงที่มันสามารถเป็นอย่างที่เจ้าของเขาไปถามได้แต่ว่าพอมาเจอหน้างานแล้วมันได้มาตรวจสุนัขจริงๆแล้วเราซักประวัติโยงความสัมพันธ์ระหว่างตอนเกิดโรคการโปรเกรสของอาการต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็จะเป็นอีกโรคนึงไปเลยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะแบบต้องระวังมากๆนะครับแล้วก็ใช้ตรงเนี้ย ChatGPT มันก็จะหรือว่า AI เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการเหมือนกับช่วยในการทำลิสต์ขึ้นมาว่ามีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างมากกว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นตัวฟันธงยังไงก็ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์ของสัตวแพทย์นั่นแหละครับเป็นตัวช่วยอยู่ดีนะเพราะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ AI ทำไม่ได้คือการสื่อสารกับเจ้าของและปลอบใจเจ้าของด้วยนะครับ
5: ที่แบบต้องนะ
7: มาเพราะบางครั้งโรคมันร้ายแรงมากๆแล้วก็บางทีพยากรณ์โรคมันอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นสิ่งนึงที่เราจะต้องทำหน้าที่ของสัตวแพทย์อย่างนึงคือช่วยในการปลอบประโลมปลอบใจเจ้าของนะครับในภาวะสัตว์ป่วยที่เขาเป็นหนักๆแบบเนี้ยเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะก็คือการใส่ใจของเราเนี่ยเข้าไปในตัวเจ้าของด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่า AI น่าจะยังทำตรงนี้ไม่ได้นะครับ
5: ปรับตัวซึ่งนี่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปแหละทีนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องคู่ไปกับเรื่องของเขาเรียกว่าเอติกเรื่องจริยธรรมจริยบรรณต่างๆนะผมว่าเป็นเรื่องที่เราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะผมเชื่อว่าคุณหมอน่าจะเจอกันแหละนะหมอพวกน่าจะเจอบ่อยนะเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยผมมันต้องเป็นโรคนี้แม่มะเร็งแน่นอนหรือต้องตับแน่นอนแม่ฟันธงมาเลยนะแต่จริงไม่ได้มันต้อง
7: เห็นเป็นก้อนๆมาเห็นเป็นก้อนๆมาเจ้าของจะแบบเฮ้ยมะเร็งไว้ก่อนอะไรเงี้ย
5: จ
7: ริ ง
5: ก็
7: ไม่ใช่เสมอไป
6: ใช่จริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของนิสิตเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีเครื่องมือที่สามารถที่จะรับรู้เข้าถึงได้เรื่องข้อมูลเพราะนั้นเนี่ยนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นะครับเวลาผมสอนก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเรามีอะไรที่มากกว่าที่จะเป็นการอ่านข้อมูลมาแล้วมาหาแล้วก็ใช้ข้อมูลในการรักษาแล้วเนี่ยนิสิตสัตวแพทย์ก็ต้องตื่นตัวเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยถ้างั้นมันก็จะเหมือนเป็นกระบวนการเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมอะทำป๊อกไปเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการรักษาสัตว์ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตจะมาได้เป็นแบบนั้นนะครับในก็ในสิ่งนักศึกษาก็ต้องปรับตัวและพยายามที่จะเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะคิดนึกต่างๆนะครับการเรียนรู้ที่จะเป็นการสร้าง creativity ต่างๆการเรียนรู้ในเรื่องของ soft skill หลายๆอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องใส่ไปในนิสิตสัตวแพทย์นะครับให้เขามีตรงจุดนี้เพราะว่ารู้ว่า AI จะไม่สามารถจะมาทดแทนสิ่งตรงนี้ที่เป็น soft skill ต่างๆของเราได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้สัตวแพทย์ได้มีความสมบูรณ์เนาะงั้นถ้าสัตวแพทย์ที่สถาบันไหนหรือคนไหนที่เป็นนักเรียนเรียนมาเฉพาะ1 2 3 4เป็นอย่างนี้แพทเทิร์นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเรื่องของ AI ก็เหมือนโรบอทนะครับแต่สัตวแพทย์จะเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้แล้วก็เขาสามารถประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องมีซอฟต์สกิลอยู่ในตัวเองเยอะมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีการฝึกต่างๆนะครับในฟาร์มจริงๆในโรงพยาบาลสัตว์จริงๆตรงนี้ครับผมคิดว่าเราถึงจะสร้างสัตวแพทย์ที่จะเป็นสัตวแพทย์แห่งอนาคตได้คือสัตวแพทย์ที่มีความรู้จริงๆอาจจะไม่ต้องจำอะไรมากแล้วเพราะ AI มีคอลเลกต์ในส่วนของ data เอาไว้เยอะแยะมากมายเป็นตัวช่วยในการสกรีนได้แต่เราก็ต้องรู้มากกว่า AI อ่ะในเรื่องสุดท้ายในการที่จะเอาข้อมูลต่างๆที่มหาศาลแล้วเนี่ยมาเคาะสุดท้ายในการวิเคราะห์ความมีความสามารถในเรื่องของการประมวลการใช้เหตุและผลต่างๆนะครับแล้วก็ที่จะเลือก priority 1 2 3 4ว่าจะต้องทำอะไรก่อนหน้าหลังเนี่ยตรงเนี้ยสัตวแพทย์ตัวเป็นๆเนี่ยครับต้องมีสิ่งเหล่านี้ดูทั้งมีอย่างที่น้องเต้ยบอกมีเรื่อง ethics เรื่องการใช้ AI มีเรื่องของ soft skill เรื่องของความเห็นอกเห็นใจการปลอบประโลมเจ้าของต่างๆพวกเนี้ยซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญของสัตวแพทย์งั้นเนี่ยการเรียนรู้ในอนาคตก็ต้องเรียน AI ใช้ให้เป็นนะครับใช้ให้เป็นต้องดีใจว่าต้องใช้ AI ให้เป็นใช้ให้มันแล้วก็ใช้ถูกต้องนะครับต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาในทักษะความเป็นมนุษย์ด้านอื่นๆ ข้าไปนะครับเพื่อจะทำให้เราเนี่ยไปอยู่ในโลกของอนาคตนะครับที่อนาคตจะถึงเนี่ยแล้วมันไปไวมากนะครับอนาคตที่พูดถึงเนี่ยอาจจะแค่ปีหน้าด้วยซ้ำนะครับ 3-4 เดือนข้างหน้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วงั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็เราต้องเป็นคนที่จะควบคุมเรื่องการใช้ AI นะครับไปย้ำมากครับว่าเรามนุษย์ต้องเป็นคนควบคุมในการใช้
5: ฉะนั้นผมว่าจริงๆเรื่องเหล่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในแวดวงไหนยังไงก็ตามสัตวแพทย์ก็ยังปรับเหมือนกันผมถามนิดนึงครับในแง่ของทางคณะสัตวแพทย์ของมอเกษตรศาสตร์รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะแล้วตอนนี้มีการประชุมพูดคุยอะไรไหมคุณหมอเผื่อจะแบบได้อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้เพิ่มเติมกัน
6: โอ้ก็เราก็มีการประชุมนะเพราะว่าในการพัฒนาในเรื่องของคณะสัตวแพทย์นะครับก็จะมียุทธศาสตร์เป็นแกนก็จะมีต่างๆในการวิเคราะห์เราก็จะไปติดตามครับว่าในเรื่องของประเด็นทางด้านเทคโนโลยีเรื่องของ AI เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาในของ disrupt การทำงานไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่า AI เนี่ยมันมาพื้นฐานมาจาก data นะครับมาจากข้อมูลนะครับถ้าเราเองในคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับเราก็มีการพยายามที่จะใช้ข้อมูลมหาศาลเลยว่าเราเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีสัตว์ป่วยเข้ามารักษาวันหนึ่งเยอะมากๆครับมีภาพเอ็กซเรย์เป็นร้อยๆเป็นพันภาพมีผลตรวจเลือดเยอะมากครับเราเองก็หนึ่งในเรื่องภารกิจก็คือเรื่องของการวิจัยด้วยนะครับนอกจากบริการรักษาให้น้องหมาน้องแมวของประชาชนหายป่วยแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลเหล่านี้ครับซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากๆเรากำลังจะพยายามที่เอา data ต่างๆที่มากอยู่เนี่ยครับมาสังเคราะห์แล้วก็มารวบรวมแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยพยายามรีเสิร์ชนะครับทำการวิจัยสร้างเป็น AI ที่จะช่วยคุณหมอต่างๆขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่นึกถึงว่าเราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ครับอย่างน้อยเนี่ยสร้างเป็นไอ้ตัวตอบคำถามในแชทบอทต่างๆนะครับให้มากขึ้นตอบได้มากขึ้นต่างๆก็เป็นสิ่งที่คณะสัตวแพทย์ก็มีการหารือกันเพื่อจะพัฒนาเรื่องของ AI ทางสัตวแพทย์อันนี้นอกจากสอนแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในคณะเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่มีเข้ามาได้ทุกวันเนาะนะครับสัตว์ป่วยจำนวนเยอะมากเนี่ยความมี data เยอะเนี่ยครับก็จะกำลังจะ create ไปเป็นเรื่องของเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของ AI
5: สามสี่นาทีเผื่อให้คุณหมอโก้นะฮะอันตรายนิดนึงนะฮะรวมถึงคุณหมอพงศ์มาจากทิ้งท้ายนะครับเ
7: จอแล้วได้ครับของผมก่อนแล้วกันครับก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้ AI เป็นในส่วนของส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตจริงครับอันนึงที่ใช้บ่อยมากๆเลยคือการเรื่องการทำวิจัยครับคุณเต้ยเวลาเราอ่านเปเปอร์เนี่ยจากที่เคยต้องอ่านตั้งสัปดาห์หนึ่งกว่าที่จะทำรีวิวลิทเทเจอร์ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ใช้เวลาแค่วันเดียวในการสรุปผลงานเก่าๆที่มีคนเคยทำเพราะนั้นงานวิจัยในการตอบโจทย์เพื่อจะไปใช้ในการพัฒนาการรักษาพัฒนายาพัฒนาเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาสั้นลงเราก็จะมียามีเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาที่แบบได้เร็วขึ้นทันท่วงทีขึ้นครับพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆแต่ว่าอย่างที่เกริ่นไว้ว่ายังไงเนี่ย AI มันก็เหมือนดาบสองคมนะมันมีคมฝั่งนึงที่แบบเอาไว้แบบทำนู่นทำนี่ไว้ฟาดฟันศัตรูอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่ามันก็จะมีอีกคมฝั่งหนึ่งที่มันอาจจะแบบทำให้บาดมือเราได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องระวังมากๆนะครับแล้วก็การที่เราเชื่อ AI 100% อย่างเช่นให้วินิจฉัยโรคปุ๊บไปเลยเนี่ยให้แล้วเราวินิจฉัยตามสิ่งที่ AI ให้เรามาเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราวินิจฉัยผิดหรือ AI เนี่ยได้ข้อมูลมาผิดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การรักษาเราผิดพลาดได้เพราะนั้นยังไงเราก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจหรือในประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถของพวกเราในการที่จะช่วยเอา AI มาช่วยในการทำงานมากกว่าที่จะใช้ AI เป็นแกนหลักในการที่จะทำงานอะไรเงี้ยนะครับนี่ในความคิดของผมนะครับ
5: หมอพงษ์ใช่ไหมครับ
6: ครับก็อย่างที่จันโก้บอกครับผมคิดว่าในที่สุดนะครับเราต้องใช้ AI ครับผมยืนยันเนาะนะครับเราก็ต้องใช้ AI แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้มันสร้างความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรานะครับให้ได้ให้มากที่สุดแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในการที่เราจะใช้ AI เนี่ยขอให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้ AI อยู่นะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในด้านไหนก็ตามให้รู้ว่าเรากำลังใช้ AI อยู่แล้ว

0: ว่าเราต้องมีทักษะคำว่าเอ๊ะต้องเอ๊ะนิดหนึ่งครับถึงจะเอ๊ะนิดหนึ่งว่าใช่หรือเปล่านะครับอย่าเป็นแบบว่าเฮ้ยเราโอเคอีซี่มากเลยชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นเราเชื่อเลย100%มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับก็อย่าปักใจเชื่อนะครับ100%ซึ่งก็เป็นคุณลักษณะพื้นฐานเลยเนาะตั้งแต่สอนกันมาโบราณแบบว่าอย่าไปเชื่อเขาเป็นอาจารย์ของเราอย่าไปเชื่อเพราะอะไรอย่างนี้เราต้องใช้ความคิดของเราเองในการที่จะตัดสินว่าอันนี้ข้อมูลนี้ถูกต้องหรือเปล่าแต่ขอให้เราใช้เถอะครับใช้เป็นประโยชน์ใช้ให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะสะดวกขึ้นแต่ว่าในที่สุดนะครับเราจะเลือกในการจะปฏิบัติอะไรหรือตัดสินใจยังไงครับอยากฝากท่านผู้ฟังว่าเราต้องมีทักษะของเอ๊ะนิดนึงว่าเฮ้ยจะใช่หรือไม่ควรจะเชื่อใช่หรือไม่เนาะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยไม่พลาดพังแล้วก็การทํางานต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีการถูกคิดวิเคราะห์ต่างๆก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ตรงประเด็นนี้ครับ
1: ครับนะครับผมว่าประเด็นเรื่องของ AI มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่เราก็ใช้อย่างที่ทางคุณหมอคงหมอพวกบอกนะว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ลุกหน้าแค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณรวมถึงการใช้ด้วยนะเพราะว่าหลายคนมีข้อสงสัยเนาะว่าเราถาม AI ไปแล้วข้อมูลที่เราถามไปมันจะอยู่ที่ไหนสุดท้ายมันก็ไปอยู่กับซัพพลายเออร์อยู่กับบริษัทที่เขาดูแลตัวคลาวด์ที่ของแต่ละบริษัทนี่แหละอันนี้เอาว่าแบบสั้นๆของเข้าใจง่ายฉะนั้นวันนี้ก็คุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมว่ากันต่อในประเด็นต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณหมอคงหมอโคมานะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผมยินดีมาก
0: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสด
1: ีครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์แล้วนะครับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
3: ับ รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืน

0: ่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับเสาร์นี้ครับหลังเคารพธงชาติอยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับทำหน้าที่แทนน้องปลากมลเนตร1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านครับวีรศักดิ์วันนี้เราจัดรายการในวันเสาร์เนี่ยอากาศเตยให้ผมอยู่กบินบุรีนะวันนี้ฝนตกไปรอบนึงแล้วพี่ก็ยังรุ่งอยู่เลยกรุงเทพเห็นก็บอกว่าจะมีฝนด้วยนะไม่แน่ใจนะคุณวีรศักดิ์วันนี้กรุงเทพเป็นไงบ้างสภาพอากาศนนทบุรีกรุงเทพ
5: กรุงเทพไม่ตกนะแต่เมื่อคืนตกหนักมากคุณวิเชษฐ์เมื่อคืนที่บ้านนี่ตกหนักและตกแรงมากๆที่แถบประชาชื่นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ยังครึ้มๆอยู่ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนจะฝนตกหรือเปล่าแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปปราจีนมานะคุณวิเชษฐ์วันเสาร์ผมไปทัวร์สวนทุเรียนมาที่ปราจีนบุรีบอกเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้บอกเต็มปากเต็มคำเลยนะทุเรียนปราจีนอร่อยมาก ผมเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์คุณวิเชษฐ์ผมชอบกินทุเรียนผมไปลุยสวนทุเรียนมาหลายๆสวนแต่ทีเนี้ยถามว่าเมืองจันอร่อยไหมจันก็อร่อยระยองก็อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากได้เนื้อทุเรียนแบบคือจริงๆอ่ะผมแนะนำปราจีนบุรีเลยนะคุณวิเชษฐ์ที่ผมหอบกลับมาเป็น10ลูกเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคุณวิเชษฐ์แล้วมันจะค่อยๆทยอยสุกแล้วเขาตัดเราบอกเขาเลยแบบเขาจะยังไม่ตัดอ่ะจนกว่าเราจะไปว่าเอ้ยเนี่ยพร้อมจะตัดแล้วนะแต่ทีเนี้ยเขาจะมาตัดตอนเราไปแล้วอะไรเงี้ยตัดให้เห็นอะไรแบบเนี้ยเออคุณวิเชษฐ์ผมบอกเลยว่าทุเรียนปลาจีนเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะเนื้อละเอียดเนียนผมเอามาหลายพันมากๆนะเขามีหลายพันชนีก็อร่อยหมอนทองเขาก็อร่อยแล้วยังมีบางขุนนนท์นี่ทุเรียนหากินยากนะคุณวิเชษฐ์เขาตัดหน้าสวนเนี่ยโลละ300เลยนะสำหรับบางขุนนนท์เนี่ยแล้วอะไรเม็ดในใยปรางเหรอผมเคยได้ยินเหมือนกัน
6: อ๋อเม็ดในใยปราง
5: อ
6: ันนี้ก็นนทบุรีคร
5: ับ ใช่อันนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันแต่เนื้อมันจะละเอียดมันจะแบบอาจจะแบบเล็กๆเละๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็อร่อยแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะหนักไปทางหมอนทองกับชนีไงแต่บอกเลยนะใครมีโอกาสลองชิมนะคุณวิเชษฐ์ทุเรียนปราจีนบุรีเนี่ยสุดยอด
6: อันนี้ผมก็เคยสมัยก่อนที่ผมมาร่วมงานประจำนะคุณเดือดศักดิ
5: ์งาน
6: เกษตรเขาจัดกันที่สารกลางจังหวัดปราจีนบุรีเก่าอ่ะโอ้โหทุเรียนเยอะมากเลยแล้วก็วันก่อนที่ผมก็ขับรถแวะผ่านไปนะพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนเยอะก็คือที่หนองจวงเครกหนองจวงขับรถก็ไปนะเจอเนี่ยสวนทุเรียนนั่นเลยแล้วก็มีตัดมาขายหน้าสวนก็มีก็เรียกว่าเขาเป็นเมืองทุเรียนอีกแห่งกันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเหมือนระยองหรือจันทบุรีไงอันนั้นปลูกเยอะแต่ปราจีนเนี่ยก็คือทุเรียนก็มีคุณภาพใช่ไหม
5: ใช่แล้วอย่างหนึ่งคุณวิเชษฐ์ที่เห็นก็คือว่าผมไปหลายสวนไปมันสี่สวนนะแต่ละสวนเนี่ยไม่ตัดส่งหลงเลยสักสวนบอกว่าขายเองหน้าสวนก็ขายได้แล้วมีคนมาเรื่อยๆแล้วมีคนมีคนมาซื้อเองคือตัดลงมากรอขายตัดลงมารอขายแม้ว่าสวนเขาจะเยอะนะ45ไร่50ไร่นะแต่เขาบอกเขาไม่ส่งลงอ่ะเพราะว่าทุเรียนเขาตัดได้ไม่พร้อมกันไงเขาก็ทยอยตัดไปอะไรอย่างเงี้ยคุณวิเชษมันก็เลยทำให้ราคาคือเขาขายได้ด้วยตัวเองที่หน้าสวนของตัวเองไงมันเลยไม่ต้องผ่านลงก็เลยอ่ะช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกมาเยอะแล้วมีตำรวจไซเบอร์เขาออกมาเตือนมิจฉาชีพตอนนี้มิจฉาชีพแบบไลฟ์สดขายทุเรียนเยอะถูกกันเตือนเลยด้วยกันคือไลฟ์สดขายทุเรียนเยอะมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือเวลาซื้อเราสั่งซื้อตอนนี้กดตะกร้าแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยปักตะกร้าเรียบร้อยเนี่ยต้องรอว่าเขาจะมาส่งเราวันไหนแล้วทุเรียนปลายทางที่เราจะได้รับจะเป็นเนื้ออย่างไรก็ว่าน้องที่สถานีที่ NBT เนี่ยเขาก็เจอเหมือนกันเขาก็เลยโวยเข้าไปให้ดาวเดียวแล้วสุดท้ายเขา กลับมาถามว่าทำไมให้ดาวเดียวเลยบอกว่าทุเรียนไม่ได้คุณภาพไปอย่างงี้เขาเลยส่งลูกใหม่มาให้แต่ว่ามันก็ไม่อย่างงี้ทุกคนไงสำหรับผู้ขายแต่ถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยหนักเลยนะคือได้เงินไปแล้วจบเลยเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของทุเรียนออนไลน์นิดนึงไม่ได้บอกว่าไม่ให้ซื้อแต่ว่าต้องดูให้ดีสำหรับคนขายกันหน่อยนะคุณวิเชษว่าคนขายเนี่ยน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนและผลผลิตที่ได้เนี่ยจะตรงตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่า
6: ได้ดีก็ซื้อสดอันนี้ที่สุดแหละ
5: นะ
6: ไปที่แพ้แล้วก็ซ
5: ื
6: ้อตรงนั้นเลยใช่ไหมเอาดูเนื้อเลยอย่างเงี้ยเพื่อเป็นก็สะดวกแต่ออนไลน์ก็มีความเสี่ยงอย่างนี้แหละไปต่อไปก็ทำมาแล้วก็ทะเลาะกันเยอะแต่คนขายออนไลน์กับลูกค้าเนี่ยทะเลาะกันออกกาออกซื้อเรื่องทุเรียนนี่นะพูดเรื่องทุเรียนเรื่องปาจีนแล้วเนี่ยก็งั้นก็ข้ามไปดูวันนี้ดูข่าวนี้เลยก็จากปาจีนก็มาสั่งแก้วสั่งแก้วก็กัมพูชาอยู่แล้ววันนี้มีข่าวคร่าวมาจากทางฝั่งกัมพูชานะคุณวิศักดิ์ว่าชาการรับข้อริเริ่มของไทยในการจัดเจรจาปัญหาชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีสองเดิมที่มีอยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นสื่อเขมรรายงานนะเขมรไทม์รายงานบอกว่าพลเอกเทียเซฮาในรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกัมพูชาเนี่ยให้ความเห็นต่อข้อริเริ่มของไทยเรื่องการเจรจาชายแดนบอกว่ากัมพูชายินดีกับความคิดริเริ่มของไทยในการจัดประชุมทวิภาคีด้านชายแดนผ่านกลไกเดิมที่มีอยู่แล้วนะรวมทั้งการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศนะซึ่งการตอบรับดังกล่าวเนี่ยมันมีขึ้นนะสื่อกัมพูชารายงานมีขึ้นหลังจากที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยเนี่ยบอกว่ากรุงเทพพร้อมเดินหน้ากลไกทวิภาคีด้านชายแดนหากสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชามีการคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมของไทยบอกว่าไทยมีแผนจะใช้กลไกทวิภาคีรวมถึงคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับหรือว่า GBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะหรือว่า RBC และยังบอกไปว่าการประชุม GBC ในระดับกระทรวงกลาโหมสามารถเดินหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องรอการประชุม JBC เออนะนี่ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กัมพูชาก็ออกมานะแต่อย่างไรก็ตามเราต้องรอดูนะคุณเบนซ์เพราะว่าตอนนี้นี่ผมดูข่าวล่าสุดนะยังมีการลักลอบนะข้ามไปข้ามมาอยู่แล้ว
5: ใช่ใช
6: ่และล่าสุดนี่มีการจับกุม8คนไทยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะก็มาจากปอยเป็ดอ่ะนะบอกว่าไปทำงานสแกมเมอร์กลับมาทางพรมแดนธรรมชาติอ่ะบริษัทรับก็โดนจับได้โดนทหารไทยฝ่ายของผมจับได้ปั๊บพอจับได้ทันทีแน่นอนเขาก็ต้องเช็คประวัติแล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายก็สะท้อนภาพไปเห็นในบริษัทว่าแม้จะมีการปิดด่านก็จริงนะแต่ว่าไอ้ช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะเราก็จะเห็นมีการจับกลุ่มในแถวจันทบุรีแถวเนี้ยจันทบุรีแถวสระแก้วเนี่ยนะก็จะมีชาวกัมพูชาชาวจีนเนี่ยนะเล็ดรอบข้ามแดนในธรรมชาติเนี่ยถ้ามันยังประเทศไทยอยู่ตลอดเป็นช่วงๆนั้นเราก็ไม่รู้ทั้งเวรศักดิ์ว่าที่ผ่านมาไอ้ที่จับได้ก็จับได้นะแต่ที่จับไม่ได้แล้วเล็ดรอดข้ามมาเข้าเมืองไทยเนี่ยนะที่ผ่านมาผ่านไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ารอดไปได้เท่าไหร่อาจจะมีคนรอดก็ได้นะเวรศักดิ์ที่ไม่โดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มอ่ะเพราะพรมแดนมันยาวแล้วมันกว้างไม่มีทางที่บางทีเราจะต้องทหารหรือตำรวจจะไปดักอยู่ตามแนวชายแดนจับได้หมดอ่ะโชคดีก็เจอจับได้แต่ถ้าโชคไม่ดีก็เล็ดรอดข้ามมาได้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นข่าวอยู่ทุกวันแม้เราจะมีการปิดในชายแดนตามด่านก็ตามแต่ว่าไอ้พรมแดนธรรมชาติก็ยังมีการลักลอบข้ามไปข้ามมาอยู่ข่าวก็ออกมาตลอดเป็นช่วงๆครับ
5: ครับคุณวิเชษยังอยู่ภาคตะวันออกนะเมื่อสักครู่พูดทุเรียนเป็นปราจีนคุณวิเชษขยับมาสระแก้วผมขยับไปนิดนึงแล้วกันไปที่ตราดตราดตอนนี้เขาประสบปัญหาถ้าผลผลิตทางการเกษตรเงาะสีทองคุณวิเชษเงาะสีทองตอนนี้ทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วคุณวิเชษเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเขาบอกร้องเรียนผ่านสื่อมาว่าราคาเงาะสีทองเนี่ยปรับตัวลดลงเหลือประมาณแค่กิโลกรัมละ15 บาทเท่านั้น ขาบอกว่าตอนนี้กรมการค้าภายในเนี่ยรับทราบปัญหาแล้วมีการเร่งประสานพาณิชย์จังหวัดตราดให้เข้าไปในการที่จะเขาบอกเบื้องต้นเตรียมในการรับซื้อผลผลิตคือ100ตันภายในเวลา1สัปดาห์ให้ได้นะครับเพื่อจะให้เป็นราคานำตลาดให้ได้ถ้าดูในภาพรวมของสถานการณ์เงาะจังหวัดตราดปี69เนี่ยผลผลิตที่ออกมาทั้งเงาะสีทองและเงาะโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าราวๆ 45,657 ไร่ผลผลิตรวมก็คือ 106,000 กว่าตันเพิ่มขึ้น 50% แล้วตอนนี้เงาะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 50% นะครับต้นทุนการผลิตเงาะสีทองอยู่ที่ 13.86 สตางค์ต่อกิโลกรัมในช่วงต้นฤดูเนี่ยเงาะสีทองราคาค่อนข้างดีแต่พอถือตอนนี้ราคามันปรับตัวลดลงค่อนข้างจะมาก15บาทเนี่ยไม่แน่ใจว่าซื้อที่หน้าสวนหรือว่า15บาทเอามาขายเรากำลังพยายามที่จะเช็คราคาอยู่เหมือนกันแต่พอราคามันใกล้เคียงแบบเนี้ยเขาบอกสาเหตุมาจากอะไรไหมท่านผู้ชมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจัยราคาเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะน้อยลงเนี่ยตลาดเวียดนามเขาเป็นตลาดหลักเนี่ยชะลอการรับซื้อเงาะของเราด้วยคุณวิเชษเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตลาดผลไม้นะขณะนี้ผลไม้ออกสู่ตลาดเยอะมากทีเดียวมังคุดก็มาเงาะก็มีลองกองก็ตามมาด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เงาะประเทศที่เป็นที่นิยมอย่างเวียดนามก็เลยมีการลดการนำเข้าไปนะครับก็อย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรเขาก็เลยบอกว่าโอ้ช่วยหน่อยเถอะถ้าต้นทุน13บาทกว่าเกือบ14บาทต่อกิโลกรัมแล้วขายได้15บาทอันนี้ถ้าเกิดยังไม่รวมการตลาดด้วยนะคุณวิเชษเหมือนขาดทุนไปแล้วเรียบร้อยอะ
6: แน่นอนเงาะเป็นพืชที่น้ำหนักมันเบาไงด้วยสัก
5: หายไวด้วยเนาะมันสุกง่าย
6: แล้วเงาะเนี่ยมันก็แป๊บเดียวมันก็หมดนะมันก็เขียวละมันก็ยากนั่นก็ปลูกเวลาก็ปลูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะบอกว่าให้ปลูกอะไรที่หนักๆเข้าไว้เรือนตักที่น้ำหนักเยอะๆเข้าไว
5: ้
6: ที่ชนกิโลกันเนี่ยนะเงาะเนี่ยก็เป็นอะไรที่น้ำหนักมันเบา1กิโลมันก็ไม่ได้เยอะนะบริษัทแล้วต้นทุนในการผลิตก็มันก็สูงนะมันเหมือนทุเรียนนั่นแหละมันก็ต้องมีปุ๋ยมีนู่นมีนี่เหมือนกันแหละโอ้โหแล้วออกจากสวนมาเนี่ย15บาทเลยนะปัญญามันก็ขาดทุนเนี่ยบริษัทอันนี้ก็น่าเห็นใจเลยนะเดี๋ยวนี้เงาะมันก็เลยต้องค่อยๆลดความนิยมของการของคนลงนะเห็นบ้างสมมติคุณเสาลองสังเกตดูดิคนไม่ค่อยขาดเงาะหรือเปล่าก็ไม่รู้หันมาทานทุเรียนมากขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าข่าวคราวเรื่องของเงาะปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยค่อยๆหายไปอย่างวันนี้คุณสุรพงษ์ไทยสินพัฒนพงศ์ในรองประธานสภาอุตสาหกรรมออกมาพูดเรื่องของคือแกพูดภาพรวมทั้งหมดนั่นแหละครับพูดภาพรวมทั้งหมดแต่ว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นแตะเรื่องของเกษตรน
5: ี่ครับ
6: โดยคุณสุรพงษ์บอกว่าเรื่องของการยกระดับรายได้เกษตรกรไทยแม้ว่าแนวคิดเรื่องน้ำบนดินที่คุณท่านินเจรวดลเสนอเนี่ยนะมันถูกพูดมาหลายสิบปีแล้วก็คือเรื่องของการใช้การเกษตรนะก็คือไทยเราจะเป็นครัวโลกอะไรเงี้ยเรามีจุดแข็งเรื่องของเรื่องเกษตรนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณสุพงศ์บอกว่าเกษตรกรไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาสำคัญยังอยู่ที่โครงสร้างราคาสินค้าเกษตรและบทบาทของพ่อค้าคนกลางนี่ไงมาแล้วเนี่ยพ่อค้าคนกลางลงเลิงอะไรกันนะรวมถึงโรงงานแปรรูปที่เข้ามาอยู่ในห่วงโซ่การค้าทำให้รายได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กระจายไปถึงเกษตรกรนี่นะต้นน้ำแม้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นเห็นไหมสภาพอุดมของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยแต่มันก็นำมาสู่คำถามว่าทำไมเกษตรกรคนปลูกอ่ะอย่างปลูกเงาะอย่างเงี้ยรายได้มันนิดเดียวแถมขาดทุนเนี่ยใช่ไหมแต่คนที่จะได้ประโยชน์จากตัวนี้คือคนกลางและคนส่งออกถูกไหมล่ะนี่มันชัดเจนอย่างมากอยู่แล้วเนี่ยว่าอย่างเงี้ยเพราะงั้นที่คุณสรุปพูดเนี่ยก็พูดถูกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนปลูกเป็นเกษตรกรเนี่ยมันมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าในปัจจุบันใช่ไหมเพราะปัจจุบันเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือคนกลางกับคนส่งออก
5: ใช่
6: ใช่ไหมนี่ก็พูดตรงจุดนะผมว่ารัฐบาลก็ต้องไปคิดตรงนี้ไงเพราะว่าเนี่ยพอเห็นราคาเนาะเนื้อสีทองนี่คุณเวสักพูดถึงเนี่ย
5: ครับ
6: หรือต่อไปเดี๋ยวอยู่ๆไปอาจจะต่ำกว่า10บาทด้วยหลังจากน
5: ี้
6: เคยเห็นมาแล้วบางคุดต่ำกว่า10บาทอ่ะหรือเงาะราคาต่ำกว่า10บาทต่อกิโลแล้วคนปลูกที่อยู่ได้ยังไงอ่ะถูกไหมบริษัทเราไปเห็นโอ้โหไปขายในห้างสรรพสินค้าไปขายในนะบรรดาและพวกประเภทแบบมาดทั้งหลายอ่ะ นะว่าเออที่คนชาวบ้านทั่วไปก็เงาะเราไปเจอโลแล้วตั้ง70 บาทเวลา
5: จริงจริงจริงเลยฮะ60-70ได้อยู่เออแต่ทำไมพี่น้องเกษตรกรขายโล15 บาท
6: กับบาทเป็น5 บาทมันก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้ตรงกลางกับข้างบนนั่นแหละก็คือที่เอาไปมาร์กอัพราคาขึ้นไปถูกไหมล่ะมันก็เลยไปขายแพงคนได้ประโยชน์การเป็นว่าอย่างที่สภาพูดก็คือคนได้ประโยชน์คือคนกลางเนี่ยแล้วก็คนส่งคนขายแล้วก็คนส่งออกแต่คนที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือเกษตรกรเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันสูงไงนี่ก็พูดถูกเพราะว่าเนี่ยก็งั้นรัฐบาลต้องมาดูแลเรื่องปัจจัยที่จะช่วยเกษตรกรทำให้รัฐทำให้ยังไงให้เกษตรกรได้ราคาที่มันเหมาะสมกว่านี้ถูกไหมล่ะนี่ก็บอกว่าที่อย่างเนี้ยทุเรียนจีนเนี่ยยังมีความต้องการในตลาดตลาดจีนทุเรียนไทยมีความต้องการในตลาดจีนสูงจีนรับซื้อทุเรียนไทยในสัดส่วนกว่า80%ของงานส่งออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยว่าทุเรียนมันก็ไปได้ดีอยู่ในภาวะตอนนี้แต่ว่าอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะดีเดี๋ยวบอกก็ตอนนี้มีคนปลูกเยอะในผมผ่านมาก่อนจะมาถึงก็มีทุเรียนนะพื้นที่2ข้างทางถนน3สาย309อ่ะมาจากเขาหินซ้อนใช่มั้ยที่จะไปสระแก้วอ่ะเมื่อก่อนไม่มีสวนทุเรียนเวสักแต่ตอนนี้ผมเห็นสวนทุเรียน1สวนสวนแรกเริ่มจะออกลูกแล้วแล้วก็มีสวนที่2สวนที่3สวนที่4ตามมาเห็นมีการขุดสระขนาดใหญ่แล้วก็ผมทุเรียนขึ้นมานะยกโคกขึ้นมาเลยนะข้างเต็มเลยก็สะท้อนว่าเดี๋ยวอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยทุเรียนเยอะกว่านี้งั้นราคาทุเรียนเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างปัจจุบันนี้ก็ได้มีปัญหาเราเห็นอยู่แล้วว่าไอ้พื้นที่ที่เราคิดว่าไม่น่าจะปลูกทุเรียนได้นะแต่มืออาชีพด้านการปลูกทุเรียนน่ะก็ทำจนได้บริษัทเออก็ปลูกได้ก็ย้ายมาจากจันทบุรีมาจากระยองน่ะปลูกแถวๆนี้แล้วก็เนี่ยแถวปราจีนบุรีเพิ่มขึ้นแล้วผมเห็นหลายสวนเกิดขึ้นแล้วบนถนนสาย359เนี่ยสวนทุเรียนก็เป็นอะไรที่สะท้อนว่าคนก็อาจจะเห็นว่าทุเรียนมันไปได้ดีไงแต่เราไม่รู้ถ้าทุเรียนมันออกมามากขึ้นมันล้นตลาดมากขึ้นเพิ่มราคามันอาจจะต้องลงได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์อีกแล้วถูกไหมมันต้องลงอีก 4-5 ปีก็น่าคนปลูกทุเรียนอาจจะบอกว่าราคาอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แล้วอะไรเป็นต้นแต่ต้องช่วยเหลือเกษตรกรคนปลูก
5: ครับก็อย่างที่บอกไปพอเริ่มปลูกแล้วเนี่ยมันกว่าจะได้ผลผลิตไงคุณวิเชษฐ
6: ์
5: 4-5 ปีแล้วยาต้องถึงน้ำต้องถึงป
6: ุ๋
5: ยต้องถึงเราตอนนี้อู๋ปุ๋ยก็แพงไปนะคุณวิเชษฐ์พี่น้องเกษตรกรจะอยู่ไม่ได้เอานะถ้าเป็นแบบนี้
6: ใช่ก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มันโยงกันได้นะเรื่องของพี่ผลการเกษตรเรื่องของทุเรียนในเรื่องของเงาะ
5: ครับ
6: แต่ว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งถ้าลงไปดูทางใต้เนี่ยตอนนี้เรื่องแลนด์บริดเนี่ยคือโยงไปสู่เรื่องของแลนด์บริดนะครับเพราะว่าทางใต้ชุมพรนี่ก็ตะปายเนี่ยเยอะเหมือนกันแถวปักโต๊ะเนี่ยนะอำเภอพระโต๊ะทางนั้นแต่ทุเรียนโอ้โหแล้วทุเรียนชุมพรก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าคุณภาพดีแต่นี่หนึ่งถ้าเราไปดูแหล่งปลูกทุเรียนของทางชุมพรเราเห็นว่าจะอยู่ที่แถวหลังสวนนะแถวพระโต๊ะเนี่ยจะเยอะที่สุดเนี่ยทีต่อไปโครงการแลนด์บริดเนี่ยมันก็จะต้องผ่านเนี่ยนั่นแหละแต่ถ้าสมมติเกิดขึ้นนะมันก็ต้องผ่านแถวพระโต๊ะนั่นแหละแหล่งปลูกทุเรียนเยอะแถวพระโต๊ะนี่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ปลูกบนเขาไม่รู้ว่าอาจจะกระทบขนาดไหนอย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้มีข่าวมาในคุณเบียร์ศักดิ์ว่าคุณเอกฤทธิ์นิติธรรมภาพรองนายกตรีซึ่งเป็นประธานกรรมการศึกษาในทางกับเรื่องโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์แหละก็มีการลงนามตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3 ชุดละนะเบื้องหน่อยนะว่าปีอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์มีเลขาสภาพัฒน์เป็นประธานนะมีลูกของอาจารย์สุรเกียรตินะสันติธานเสถียรไทยเนี่ยเป็นอนุกรรมการชุดนี้อยู่ด้วยนะแล้วก็มีบุคคลต่างๆอีกหลายคนเลยทีเดียวนะเป็นอนุชุดนี้ชุดที่2เนี่ยเป็นอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการนี้มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานแล้วก็อนุชุดที่3เนี่ยอนุกรรมการพิจารณากับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานผมไปดูในรายละเอียดของอนุแต่ละชุดแล้วเนี่ยมันเสียดายนะมันไม่เคยมีตัวแทนของชาวบ้าน
5: ไม่มีคุณวิเชษคือ
6: ภาคประชาชนก็ไปอยู่ตรงนี้เลย
5: ภาคประชาสังคม
6: สื่อมวลชนสื่อมวลชนชุด3มันมีรู้สึกจะมีกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละเดี๋ยวไปดูนะคุณบริษัทสื่อสารสาธารณะเนี่ยรู้สึกจะมีนะเดี๋ยวนะผมไปดูนะชุดนี้มีผู้ว่ามีอะไรมี

0: แต่ที่นี่คุณว่าเอ๊ะมันจะสะท้อนในความเป็นจริงได้ไหมอ่ะเพราะในเมื่อตัวแทนที่ออกมาต่างๆที่ประชุมกันเนี่ยปลัดกระทรวงเอ่ยอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคมนาคมเรื่องของปกครองอะไรเนี่ยเป็นคนของรัฐหมดเลยเขาเลยกลัวว่าเอ๊ะแล้วผลสุดท้าย90วันที่เสนอกันไปเนี่ยมันจะได้ผลออกมาในแนวไหนจะให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันแลนบริดจ์เลยไหมมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามในประเด็นตรงนี้เหมือนกันไงเหมือนคุณวิเชียรเริ่มถามหาว่าอ้าวแล้วภาคประชาสังค
1: ม
0: ที่จะเข้ามามีบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วมันจะครบรอบด้านในส่วนของความต้องการของพี่น้องในพื้นที่จริงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าของแลนบริดจ์เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเขาบอกคล้ายๆกับ copy และ paste ของ EEC อ่ะมันจะมีพรบของเขา EEC คือ EEC Eastern Economic Corridor พอมาเป็น land bridge มันก็จะเป็นพวก Southern คือ SEC Southern Economic Corridor อาจจะ copy และ paste ออกมาตอนนี้หลายๆคนก็เลยถามลองบอกย้อนกลับไปดู EEC มันประสบความสำเร็จนะเรื่องของเงินเรื่องของการจ้างงานแต่ลองไปดูว่าการจ้างงานจริงๆเป็นคนในท้องที่ไหมส่วนมากจะเป็นของคนจากพื้นที่อื่นๆที่ระดมกันเข้ามาแรงงานต่างด้าวก็มีถูกไหมคุณวิเชษแล้วก็คนในพื้นที่อื่นๆเขาเลยถามว่าเออแล้วคนในพื้นที่จริงๆได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าจะเอา copy แล้ว paste แล้วมาถึง SEC ที่เป็นของ Lambridge เนี่ยมันจะลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าสุดท้ายแล้วชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ตามที่หลายๆคนคาดการเอาไว้ไหมอย่างเขาบอกว่าตัวเลขว่าโอ้สวยหรูมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราสร้างเสร็จเนี่ยแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าอันนั้นในกรณีที่เรือทุกลำจะหันหัวมาจากมาละกาเพื่อที่จะมาแลนบริดจ์ของเราและถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันจะมีเคส worst case ขนาดไหนที่จะเป็นซีเรียลอะไรบ้างที่จะบอกได้ว่า1 2 3เนี่ยมันจะเป็นไปตามเป้าและคุ้มการลงทุนหรือเปล่ามันต้องมีข้อมูลอันนี้มาสนับสนุนไงคุณวิเชษ
1: ใช่เนี่ยผมดูอย่างชุดเนี้ยชุดที่3ที่เป็นชุดสำคัญเลยเนี่ยนั่นดูอยู่อนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะคือฟังแล้วมันโอเคนะการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะนั่นหมายความว่าต้องมาทำหน้าที่ในการระดมความคิดเห็นและให้คนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะต่อเรื่องการตัดสินใจเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องการสื่อสารให้คนได้รู้เนี่ยปรากฏประธานคือปลัดกระทรวงคมนาคมรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานเลขาธิการสภาหรือผู้แทนเป็นรองเป็นอนุกรรมการแล้วก็ไล่มานั่นเป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเลยแต่บริษัทจริงๆแล้วผมสิ่งที่มันควรจะต้องมีอยู่ในชุดนี้นะเพราะว่าหลายหน้าที่เนี่ยวางกำหนดแนวทางกลยุทธ์และแผนการสื่อสารรวมทั้งประเมินรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในโครงการด้วยความโปร่งใสถูกไหมมันมีอยู่นะอันนี้ที่หนึ่งนะและสองส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดกระบวนการรับฟังความเห็นอันนี้ใช่เลยใช่ไหมเช่นทำประชาพิจารณ์หรือจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงโดยจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อประกอบการพิจารณาทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมใช่ไหมและอันที่3ก็เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เป็นเรื่องปกติของการตั้งอนุกรรมการผมก็เคยตั้งแบบนี้4รายงานผลการดำเนินการให้ทราบทุกระยะหรืออย่างน้อยทุกหนึ่งเดือนโอ้ทุกหนึ่งเดือนนี่ถือว่าขี่มากนะคุณเรศักดิ์เนี่ยพอไปดูบทบาทหน้าที่หน้าที่ปุ๊บเลยนะไอตัวองค์ประกอบของอนุกรรมการเนี่ยมันควรจะต้องมีใครอย่างน้อยตัวแทนของท้องถิ่นเนี่ยนะบริษัทควรจะต้องอยู่ในชุดนี้ด้วยอนุกรรมการเนี่ยเช่นนายกอบจของระนองอย่างเงี้ยใช่ไหมนายกอบจของชุมพรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นนายกเทศมนตรีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโครงการเนี่ยมันต้องผ่านพื้นที่นั้นอ่ะอย่างยกตัวอย่างนี้เป็นต้นมันต้องละเอียดไงเวลาตั้งงานแล้วอนุกรรมการขึ้นมานี่ปรากฏว่ามันเป็นหน่วยงานภาครัฐเกือบทั้งหมดเลยอ่ะใช่ไหมท้องถิ่นไม่เห็นซึ่งจริงๆท้องถิ่นก็สำคัญนะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะบริษัทตัวแทนของประเทศแบบในจังหวัดอ่ะใช่ไหมอันนี้ผู้ว่าการจังหวัดหรือผู้แทนแต่เราไม่เห็นภาคธุรกิจของจังหวัดเนี่ยอยู่ในนี้อย่างเงี้ยเป็นโทษเลยนะหรือไม่เห็นองค์กรภาคประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นอ่ะคุณบริษัทที่เขาทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเงี้ยนี่ฝากคุณเอกที่ติดไปเนี่ยนะว่าเทดานี่คืออนุกรรมการตั้งมาแล้วเรียบร้อยแล้วมันชื่อการกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะความจริงตรงนี้ต้องเพิ่มอนุชุดนี้นะถ้าเพิ่มชื่อไปนะคุณวิเศษให้ล้อกับบทบาทหน้าที่มันต้องเรื่องของการรับฟังความเห็นใช่ไหมคุณวิเศษอนุกรรมการพิจารณาขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม

0: รับฟังความคิดเห็นและการสื่อสารสาธารณะอย่างเงี้ยมันเป๊ะเลยผมเคยเป็นอนุแบบเนี้ยและผมก็เคยตั้งอย่างเงี้ยเวลาจะต้องรับฟังความเห็นมันต้องมีคําอยู่ในอนุกรรมการนะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะรวมทั้งกับมีการมีส่วนและสื่อสารสาธารณะอย่างเงี้ยนี่คือไม่รู้ใครเป็นคนร่างคําสั่งไม่รู้นะแต่คนเอกนิติเนี่ยเป็นประธานชุดใหญ่มากแต่บางทีเรื่องราวเหล่านี้มันต้องคนคิดคนชงอ่ะมันต้องชงรายชื่อต่างๆเข้าไปให้มันรอบด้านเนี่ยชุดที่สามนั้นสำคัญที่สุดเลยนะคือชุดเนี้ยถ้าทําไม่ดีนะปั๊บเดี๋ยวถ้าเจอทําไม่ดีรับฟังความเห็นไม่ดีนะมีปัญหาทะเลาะกันตายเลยถูกไหมแล้วก็อาจจะคนก็ไม่ยอมรับเนี่ยพอถึงสุดสรุปมาเขาบอกก็สรุปมาเข้าข้างตัวเองคนก็ไม่ยอมรับเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเป็นชุดที่สามเนี่ยเป็นชุดที่สำคัญที่สุดแต่ความจริงเนี่ยแต่เสียดายที่ไม่ค่อยมีตัวแทนกันภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่อยู่ในจังหวัดอ่ะนะคุณเวสักที่ก็ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตด้านโน้นด้านนี้อยู่นะควรจะต้องเข้าไปอยู่ในอนุกรรมการชุดนี้เยอะๆหน่อยนะเสียงต้านมันจะได้น้อยลงนะโดยที่ผมเนี่ยคุยกับหลายฝ่ายแล้วคุณเวสักเขาเตรียมไม่เอาองค์การนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอทั้งหลายเนี่ยก็เตรียมแล้วเตรียมถล่มองค์การนี้เต็มที่ว่างั้นเถอะว่าจะไม่เอาอ่ะนะพอมาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่ามันเป็นเหตุผลเพียงพอที่กลุ่มที่ฝ่ายต่อต้านฝ่ายที่ไม่เอานะก็จะบอกว่าคุณตั้งอนุกรรมการสามชุดไม่เห็นมีตัวแทนทางประชาชนไม่เห็นมีตัวแทนชาวบ้านไม่เห็นมีตัวแทนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาร่วมเลยอ่ะเนี่ยเห็นปัญหามองอยู่ก็น่าแล้วคุณเวสักมีฟันธงได้เลยนะเพราะผมคุยกับคนที่ก็ทำงานด้านนี้อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเตรียมแผนเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่เอาองค์กรนี้จะต้านอย่างเต็มที่ด้วย
1: ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสรุปออกมายังไงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ตอนที่ตั้งคุณเอกนิติใหม่ๆคุณนิติก็บอกว่าเลยโอ้เวลาเนี่ยไม่แน่ใจว่าตามกรอบเวลาที่ให้ไว้เนี่ยสุดท้ายจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันจะพุ่งเป้าไปมุ่งไปที่ในส่วนของโครงการตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการใหญ่เป็นเมกะโปรเจกต์อีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์เหมือนกันคุณวิเชษทีนี้อยากจะชวนคุยกันต่อพอพูดถึงการลงทุนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะ
0: ครับ
1: ไฟฟ้าคุณวิเชษเมื่อวานนี้กกพ.ออกมา4กรณีโอ้โหเสียงคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าคนใช้ไฟทุกคนรอบๆข้างเนี่ยเสียงเดียวกันเลยนะว่าอ้าวแล้วเราผิดอะไรคุณวิเชษที่เราต้องมาแบกรับภาระในส่วนของการที่จะช่วยค่าไฟของคนที่เรายอมรับนะว่าคนใช้ไฟเยอะที่สุดในประเทศคือคนใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยอันนี้เป็นผู้ใช้ไฟที่เยอะที่สุดใช่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเอาดูคนใช้ไฟหน่อยละกันเขาว่า200หน่วยเนี่ยไม่เกิน200หน่วยเนี่ยถึง 67%คุณวิเชษ 67% เลยนะของคนประชากรทั้งประเทศแล้วก็201ถึง400หน่วยเนี่ย 19% นะครับส่วน 4% เนี่ยก็คือคนใช้ไฟเนี่ยก็คือ401ถึง500หน่วยแล้วก็ตั้งแต่501หน่วยขึ้นไปเนี่ย 9% เท่านั้นแต่ทีเนี้ยจากสิ่งที่กกพ.เขาเสนอมาเมื่อวานเนี่ยเขามีให้ไปแสดงความคิดเห็นนะคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังไปแสดงความคิดเห็นด้วยนะเพราะว่าเขาจะเอาความเห็นของเรานี่แหละไปพิจารณาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะเขาเปิดรับฟังความคิดเห็น15วันจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ว่าเขาเสนอ4ทางเลือก4แนวทางในกรณีศึกษามาว่าถ้าราคาค่าไฟเป็นแบบนี้คุณอยากจะให้เป็นแบบไหนหลายๆคนบอกเลยว่าโอเคสิ่งที่เขาให้แน่ๆคือคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเนี่ยจะได้ค่าไฟที่ถูกมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ไฟตั้งแต่400หน่วยขึ้นไปหรือโดยเฉพาะคนที่ใช้ไฟ500หน่วยขึ้นไปเนี่ยคือ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปแต่เดือนณขณะนี้เนี่ยจะต้องแบกรับภาระในส่วนของค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นคำถามกลับมาไงคุณวิเชษว่าอ้าวแล้วทำไมคนที่ใช้ไฟเยอะต้องไปรับภาระสำหรับในส่วนอุ้มกับคนกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยจริงอยู่ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ควรที่จะเราจะช่วยเหลือเขาเพราะเขาใช้ไฟน้อยเขาอาจจะเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่มันควรเป็นหน้าที่ของทุกคนไหมของรัฐบาลหรือเปล่าไงไม่ใช่เอาคนที่ใช้ไฟเยอะไปเอามาดูนะเขายังไงกันบ้างโดยทางด้านของกกพ.เขาเหตุผลแบบนี้ครับสำหรับในส่วนของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ดร.ภูริพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เขาบอกว่าเปรียบเขาเปรียบเทียบแบบนี้คุณวิเชษ ถ้าเราซื้อส้มในราคากิโลกรัมละ40บาทไม่ซื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยเวลาซื้อเพิ่มขึ้นของมันก็ต้องจ่ายแพงขึ้น
0: เ
1: ขาเลยบอกว่าก็เหมือนกับเราใช้ไฟอ่ะถ้าเราใช้ไฟมากขึ้นเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นหรอแล้วถามแบบนี้เอามาดูว่าข้อเสนอตอนนี้ที่เขามีมติออกมาแล้วจะนำเสนอกันต่อไปเนี่ยมี4กรณีด้วยกันที่เขานำเสนอแนวทางเป็นกรณีศึกษาว่าให้คนเนี่ยไปโหวตหน่อยซิว่าตกลงเนี่ยคุณเห็นชอบในกรณีแบบไหนแนวทางแรกเลยนะกรณีที่1เป็นแนวทางคือปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าช่วงที่เกิน3บาทให้ลงมาอยู่3บาทนะในช่วงตรงนี้คือเขาบอกว่าจะเป็นช่วงของคนที่กลุ่มคือใช้ไฟต่ำกว่า200หน่วยอันนี้จะได้รับแน่ๆคุณวิเชษต่ำกว่า200หน่วยกรณีศึกษาเขาคืออย่างง่ายๆคือศูนย์หน่วยจนถึง150หน่วยเนี่ยกรณีศึกษาคือ3บาทถ้าใช้151หน่วยถึง200หน่วยเนี่ยอันเนี้ยก็ยัง3บาทเหมือนกันนะสำหรับคนกลุ่มนี้คือถ้าไม่เกิน200หน่วยเนี่ยทุกกรณีเลย1 2 3 4เนี่ยคิดราคา3บาทต่อหน่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน200หน่วยขึ้นไปคุณวิเชษ200หน่วย1ถึง400หน่วยคนใช้ไฟกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากรณีศึกษาแรกเนี่ยค่าไฟคุณจะอยู่ที่4บาท22สตางค์โดยประมาณกรณีที่2ก็4บาท22สตางค์แต่ถ้าเป็นกรณีที่3เนี่ยคุณจะอยู่ที่4บาท76สตางค์ถ้าเป็นกรณีที่4คุณอยู่ที่อยู่กัน4คนอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอยู่กันกลับมาจากงานเหนื่อยๆเราอยากจะเปิดแอร์นอนสบายๆมั้ยคุณวิเชษฐ์แล้วอยากจะอาบน้ำเปิดแอร์นอนสบายๆดูทีวีพักผ่อนหย่อนใจจะดูซีรีส์อะไรก็ตามทีแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ไม่ว่ากันเนี่ยแต่ว่ามันก็คือแบบความสุขแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าค่าไฟมันแพงขึ้นโอเคมีคนบอกว่าค่าพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันสูงขึ้นก็จริงแต่ทีเนี้ยการที่จะเอากลุ่มในกลุ่มหนึ่งอ่ะมารับภาระให้คนอีกกลุ่มหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคุณวิเชษฐ์แม้ว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่ม60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตามทีก็เลยมีคนตั้งคำถามตอนโลกโซเชียลเยอะมากว่าเอ๊ะแล้วโรงไฟฟ้าที่เขาไม่ได้ผลิตไฟแต่เรายังต้องจ่ายขึ้นจ่ายเงินเขาอยู่แบบเนี้ยทำไมไม่ไปคิดส่วนนี้สุดท้ายนะขณะนี้ยังไม่มีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างแท้จริงนะคุณวิเชษรัฐบาลไหนมาก็ยังไม่เคยที่จะปรับได้เลยนะมีแต่ย้ายกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวากันอยู่ณขณะนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นกันอยู่ก็เลยมีการตั้งคำถามเหมือนกันคุณวิเชษ
0: ถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีแสดงความเห็นกันเยอะเนี่ยคุณวิเชษ
1: ใช่
0: สี่แนวทางที่ว่าเนี่ยนะที่ก็เปิดตั้งแต่22พฤษภาใช่ไหมถึงวันที่5มิถุนายนเนี่ยแล้วได้รับฟังความเห็นเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเข้าคกพชุดใหญ่อ่ะแล้วก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในรอบบินเดือนรอบเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนี้ยแต่นี้ไอ้ช่องทางการเข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าไปนะเป็นไงสักเวลาเขาแสดงความเห็นเนี่ยทุกครั้งเราในที่จริงๆผมก็เคยเป็นอนุกรรมการของต้องการกำกับกิจการพลังงานอยู่นะอีกชุดหนึ่งอ่ะที่เกี่ยวข้องเรื่องการสื่อสารทั้งหมดอ่ะผมก็ได้เห็นตัวเลขเห็นเรื่องต่างๆไปเยอะตรงนั้นแหละแต่ว่ากระบวนการการทำงานเขาทำงานกันแบบไหนอย่างไรแต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้ทำยังไงให้ช่องทางการแสดงความเห็นในบริษัทมันเปิดกว้างมากๆแล้วก็ให้ชาวบ้านได้รู้ได้มากที่สุดเลยได้แสดงความเห็นไปที่สุดเลยเพราะบางทีพอบอกเปิดรับฟังความเห็นระหว่างคนที่จะนั่งอยู่นั้นปั๊บหลังจากปั๊บสรุปแล้วว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้เราก็ไม่รู้หรือว่าบริษัทว่าจำนวนคนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้มันเท่าไหร่ยังไงนะก็บอกเปิดเผยให้คนได้รู้ช่องทางในการที่แสดงความเห็นเยอะๆพอดีเหมือนกันแล้วก็พอสรุปการรับฟังความเห็นมาแล้วก่อนที่จะมีผลการใช้ในรอบฟิลต่างๆเนี่ยนะปปก็บอกตัวเลขต่างๆนะกระบวนการในการรับฟังความเห็นอะไรเงี้ยให้รู้บ้างก็ดีเหมือนกันนะคุณเรียสักพร้อมที่มีผลนะบางทีชาวบ้านจะสงสัยทำไมคนส่วนใหญ่เลือกแนวทางนี้ผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะผมไม่เลือกแนวทางนี้หน่อยแต่ถ้ามันออกเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็มีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรื่องการบริการรับฟังความเห็นมันเหมือนกับหลายๆครั้งอ่ะโครงการต่างๆอ่ะไม่กับโปรเจกต์ทั้งหลายว่ะหรือว่าแม้แต่กฎหมายอ่ะพอกฎหมายเปิดช่องบอกให้รับฟังความเห็นผ่านออนไลน์ได้ปึ้งบางทีนะคุณเรศักดิ์ที่ผมเจอมาแล้วนะปรากฏว่าฝ่ายที่เห็นด้วยหรือฝ่ายรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมคนอ่ะแล้วตรงคนในการแสดงความเห็นก็ไปโลกออนไลน์อ่ะเข้าไปเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนว่าตอนหลังเนี่ยเขาเลยออกมาบอกว่า1คนนี่คิดว่าเป็น1ความเห็นเท่านั้นไม่ใช่1คนแสดงความ

0: เห็นเยอะเยอะซ้ำๆแล้วทำอย่างไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาเหล่านี้อยู่ด้วยนะเออเขา
1: ใ
0: ฝ
1: จ
0: ากบอกกับผมไว้ด้วย
1: ใช่แต่ยิ่งมาดูตัวเลขนะคุณวิเชษที่เขามีการเปิดเผยว่าทําไมต้องมีการคิดราคาและเป็นแบบก้าวหน้าแบบนี้เขาบอกว่าเอกสารการฟังความคิดเห็นของกฟน.และกฟผ.คือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบุว่าการลดค่าไฟสําหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกอย่างที่มันจะต่ําอยู่ที่ราคาไม่เกิน3บาทอ่ะถูกไหมคุณวิเชษกลุ่มนี้67%ของประชากรทั้งประเทศเขาบอกจะทําให้รายได้ของการไฟฟ้าหายไปประมาณ1,296ล้านบาทต่อเดือนหรือกว่า15,500กว่าล้านบาทต่อปีจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อเกิดการรักษาสถานการเงินของการไฟฟ้าให้สมดุลอันนี้พอเห็นแบบเนี้ยในบางกรณีศึกษาแล้วเนี่ยคุณวิเชษมันก็ทำให้แบบโอ้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันคนที่ใช้ไฟสูงเนี่ยถ้าเกิน500หน่วยหรือว่าตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเนี่ยเขาเฉลี่ยเลยนะค่าไฟจะอยู่ที่ตั้งแต่4.96บาทสตางค์ไปจนถึง5.45บาทสตางค์ต่อหน่วยนะคุณวิเชษคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงเลยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือค่าไฟคนที่ใช้เกิน500หน่วยขึ้นไปหรือ400หน่วยขึ้นไปเนี่ย400หน่วยถึง500หน่วยเนี่ยยังพอประมาณนะแต่ตั้งแต่500หน่วยขึ้นไปที่ตั้งแต่ใช้ไฟเกิน2,400บาทต่อเดือนบ้านคุณวิเชษถึงไหม2,400บาง
0: ไม
1: เ
0: ่ถึง
1: ไม่ถึงใช่ไหมอ่ะอ่ะไม่ถึงก็ใกล้เคียงแต่บ้านผมเนี่ยอยู่กันสี่คนยังไงก็ถึงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปอย่างแน่นอนเขาก็เลยบอกว่าอ่ะก็ประเมินว่าระยะยาวอาจเกิดพฤติกรรมใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้านะเช่นติดโซลารูฟท็อปนะเพื่อเลี่ยงค่าไฟที่มันสูงขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่บางบ้านที่จะติดได้นะคุณวิเชษต้องไปเขามาดูก่อนนะว่าหลังคาบ้านปลอดภัยโครงสร้างดีหรือเปล่าแล้วกําลังการผลิตที่จะติดตอนนี้นะมันยังสูงอยู่เลยนะ200,000-300,000ในการติดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางออกในการที่จะรณรงค์ให้มีการติดถูกไหมเราก็เลยรู้เอ๊ะที่200,000ล้านใช่ไหมคุณวิเชษที่เปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดที่กู้เงินกันมา400,000ล้านบาทจะเอามาช่วยในการสนับสนุนมันจะมีตรงนี้หรือเปล่าไงเราก็พยายามที่จะมองว่าณขณะเนี้ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ลองไปให้ความคิดเห็นว่าเขารับฟังความคิดเห็น15วันเนี่ยแนวทางทั้ง4แนวทางเลยคุณผู้ฟังจะเลือกเอาแนวทางไหนเพราะว่าแนวทางที่มันจะต่างกันก็คือ400หน่วยขึ้นไปเนี่ยจะเท่าไหร่500หน่วยขึ้นไปจะเท่าไหร่กรณีศึกษาต่างๆเนี่ยที่เขาไปดูอ่ะแล้วแต่คุณผู้ฟังจะเป็นคนเลือกเลยเพราะสุดท้ายเขาก็จะสรุปถูกมั้ยในที่คุณวิเชษบอกสรุปออกมาเป็นแนวทางเพื่อที่จะบินรอบต่อไปก็คือเดือนกรกฎาคมจะใช้ในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี่แหละคุณวิเชษมันก็เลยน่าสนใจที่ว่าคือตอนนี้คือประชาชนน่ะบางกลุ่มอาจจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นนั่นเอง
0: ครับพักก่อนไหมคุณวิศักดิ
1: ์ครับพักก่อนฮะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์กลับมาคุยกันต่อนะครับกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันคุณวิเชษฐ์ก็ส่งมาทักทายกันนะครับคุณชวนันท์ก็สวัสดีมาทั้งจากทางFacebook แล้วก็ YouTube นะครับคุณสมประสงค์ทักมาจากฝรั่งเศสนะครับบอกว่าที่นั่นวันนี้28องศาคุณเหมือนซับนะครับบอกไปซื้อส้มที่ไหนยิ่งซื้อเยอะจะยิ่งถูกลงไม่ใช่หรือที่เลขากกพ.เขาบอกไงอ่ะเหมือนกับซื้อส้ม40กิโลกรัมละ40บาทซื้อเยอะมันก็ต้องแพงขึ้นก็เลยบอกว่าคุณผู้ฟังเลยถามว่าเอ๊ะแล้วเขาไปซื้อส้มกันที่ไหนคุณซีควินคุณซีควินบอกขอกู้ออมสินติดโซลาร์เซลล์ต้องจ่ายเงินดาว 20% ไม่ได้จูงใจเลยเป็นอุปสรรคมากกว่ากู้ 200,000 ต้องดาวไปถึง 40,000
0: นะโอ้อันนี้กู้ปฏิโซลาร์เซลล์
1: กู้ปฏิโซลาร์เซลล์เขาบอกคุณซีควินคุณผู้ฟังเราบอกอย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังเขาเป็น4แนวทาง4กรณีศึกษาลองเข้าไปดูแล้วก็ไปให้ความเห็นเขาเยอะๆว่าเขาจะสรุปเฉพาะออกมาแบบไหนแต่ณตอนนี้ที่เขาออกมาอย่างที่แน่ๆเลยนะเขาบอกว่าสูตร1สูตร2เนี่ยเขาบอกว่าคนใช้น้อยกว่า400เนี่ยจะถูกลง 6% แต่คนใช้เกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยราคาแพงขึ้นแน่ๆสูตร3เนี่ยมีคนสรุปออกมาแบบนี้ว่า201หน่วยถึง400หน่วยเนี่ยจะค่าไฟแพงขึ้น 1% แต่คนใช้ไฟเกิน400เนี่ยอาจจะแพงขึ้นก็จริงแต่แพงไม่มากแต่ถ้าเป็นสูตรที่4เนี่ยคนที่ใช้201หน่วยถึง400หน่วยเนี่ยเสมอตัวแต่คนใช้เกินเนี่ย499หน่วยขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเตรียมตัวเลยอ่ะก็ลองดูแล้วกันว่าลองไปเลือกดูว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคุณวิเชษฐ์แนวทางที่คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก่อนวันที่5มิถุนายนเนี่ยมันจะสะท้อนในส่วนของสิ่งที่คณะกรรมการเขาจะเอามาพิจารณามากน้อยแค่ไหนด้วยและสุดท้ายว่าเขาจะเคาะค่าไฟแบบขั้นบันไดแบบนี้จะเคาะแบบไหนก็อย่างที่บอกไปจริงอยู่คนที่ใช้ไฟเยอะ200หน่วยน่าเห็นใจแต่มันก็ไม่ควรเอาคนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยมาอุ้มในส่วนของคนเนี่ยคนจะเป็นภาพรวมของภาครัฐในการจัดการมากกว่าหรือเปล่า
0: อืมนะมีก็มีความรู้เติมไหมคุณวิเชษฐ
1: ์หมดแล้วครับเชิญเลยครับคุณวิเชษ
0: ฐ์งั้นไปดูความเห็นของนักการเมืองฝ่ายค้านหน่อยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคไม่ปรับเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานหรอกวันนี้แหละให้สัมภาษณ์เรื่องของหลายๆเรื่องเลยแหละทั้งเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเอาไว้วินิจฉัยประกอบกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะโดยคุณวิศักดิ์ผมไม่ไอ้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มองเรื่องการเมืองนะแต่พยายามทำงานเนี่ยเตือนรัฐบาลเรื่องการบริหารเศรษฐกิจบริหารประเทศในด้านหนึ่งเรื่องพรก.ไม่เห็นได้ชัดว่ามีแนวคิดที่แปลกใหม่แต่ตนก็มั่นใจนะว่าเหตุผลที่ประยุทธ์และฝ่ายค้านพยายามเรียกร้องไปยังรัฐบาลเป็นสิ่งที่รัฐบาลน่าจะรับฟังมากขึ้นทั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมานายกเองก็มักจะพูดว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงจะไปกู้เงินออกมาเพื่อแจกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านทำได้เลยเรายืนยันว่าคือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงนะวันนี้น่าเสียดายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธเรื่องนี้คุณวิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นทั้งที่ตนได้อธิบายแล้วว่ารายได้จากการสูญเสียน้ำมันก็น้อยกว่ากันเยอะในขณะที่เราสามารถแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้และไม่ต้องไปก่อนี่เดี๋ยวไม่จำเป็นคุณวิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นนะและบอกก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตดูในกระทรวงคลังเนี่ยโอ้เอาจริงเอาจังบอกว่าจะจัดการเรื่องค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติแล้วอ้างว่าราคาเลิกอิงกับน้ำมันสิงคโปร์เดือนที่แล้วบอกว่า3บาทที่ไปขอเข้ามาก็เพิ่มเป็น5บาทแต่พอสังคมไม่ได้จับจ้องอยู
1: ่
0: ปรากฏว่าเอาแล้ว
1: เท่าไหร
0: ่ก็คงไปสู่ของเดิม นะอย่างนี้เป็นต้นเฮ้ยพยายามตึงราคาหน้าปั๊มแล้วก็โยนภาระกลับไปที่กองทุนน้ำมันเนี่ยเท่ากับว่าคนใช้น้ำมันก็มีภาระในอนาคตแน่นอนสิไปอย่างนั้นอันเนี้ยตรงข้ามกับคำพูดคำว่าสุดซอยเลยตอนหลังเราเห็นนะบริษัทตอนนี้คุณฉิงนี่บอกมาถึงขังเยอะนะ
1: ตอนนี้อ่ะตอนนี้ไม่ค่อยเห็นหน้านี้ตามหน้าสื่อไม่เห็นเลยนะ
0: ชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าคุณขิงโดนใครไปบอกว่าให้ปลงทอบ้างว่าให้หยุดบ้างก็ไม่รู้เลยภาคหลังเนี่ยคุณบริษัทสังเกตที่ผมสังเกตนะตอนแรกคุณขิงออกมาจะเอาจริงจังเรื่องนี้มากไหมทั้งเรื่องค่าการตัดค่าการตลาดเรื่องโน้นเรื่องนี้หลายเรื่องเลยแต่ภาคหลังเนี่ยคุณขิงหายไปเงียบไปเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งคำถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ชัดเรื่องโครงการแลนด์บิดที่เราคุยกันนี่แหละซึ่งต้องใช้เงินคือเกือบล้านบาทด้วยเงินจำนวนเดียวกันนี้คุณอภิสิทธิ์บอกคนใต้สามารถมีมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพไปถึงชายแดนได้เลยมีรถไฟทางคู่ที่เป็นระบบไฟฟ้าเชื่อมมาเลเซียได้เลยสามารถพัฒนาท่าเรือระมึกที่ระนองได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายค้านเองก็ดูจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องแลนด์บิดแต่ว่าเอาไปทำเรื่องนี้ดีกว่าทำมอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์นะที่ไปทางใต้เลยนะแล้วก็ทำรถไฟทางคู่ให้เร็วกว่านี้เลยมันไม่ได้บ่นเลยแค่นี้อ่ะคุณสิทธิ์ก็บอกว่าน่าจะพอแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรพี่ก็ได้ข่าวแต่เห็นต่างกันอยู่นะเราฝ่ายซ้ายจะฝ่าย
1: โอ้พูดถึงเรื่องโปร่งกลั่นเงียบคุณเอกนัทเงียบจริงๆเนาะช่วงนี้ช่วงแรกก็ครึ่งขังมาหักลงกลั่นให้ลดราคาค่าการกลั่นไปแต่สุดท้ายตอนนี้ก็กลับมาเงียบๆที่คุณอภิสิทธิ์บอกคือกลับมาราคาเดิมน้ำมันตอนนี้โอ้คุณฟังผมเติมมาเมื่อวาน44บาทกว่าๆนะสำหรับโซฮอล์95ขึ้นมาเยอะมากทีเดียวนะปรับขึ้นมาแบบเงียบๆแต่ปรับมาแบบเรื่อยๆแล้วคุณวิเชษฐ์ดูเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโรงกลั่นประกาศผลประกอบการเป็นยังไงมีโรงไหนขาดทุนไหมไม่มีสักโรงกำไรมหาศาลกันทั้งนั้นถูกไหมคุณวิเชษกี่โรงกลั่นที่ประกาศออกมาเนี่ยโอ้กำไรกันทั่วหน้าคุณวิเชษและกำไรกันเยอะด้วยอ
0: ่
1: ะอ
0: ย่าหุ้นโรงกลั่นนะของแล้วเป็นบริษัทลูกนะของบริษัทปตท.อย่างเนี้ยผมพูดได้เลยอย่างท็อปแบบหุ้นขึ้นพุ่งฉิวเลย
1: โอ้ทีนี้มาดูเงินใช่เงินกู้400,000,000ที่เราเคยคุยกันจำได้ว่าวันนั้นผมจัดรายการคุณอรวรรณในช่วงเช้าคุยกับคุณวิเชษฐ์ว่าเนี่ยเขาจะขอตั้งกรรมธิการในการตรวจสอบการใช้เงินกู้400,000,000นะว่าจะเอาเข้าสภาแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประธานสภาคือโสพลสารัมเบรกไว้ก่อนบอกว่ายัตติเนี่ยยังไม่เร่งด่วนคุณวิเชษฐ์ยังไม่เร่งด่วนวันนี้ก็เลยมีเสียงออกมาจากฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยนะรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์แบบนี้ว่าประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลางหยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอนุมัติเงินกู้ไปแล้วก็คือ 170,000 ล้านบาทที่เขาบอกไปว่าคือพรก.พระราชกำหนดมันมีผลแล้วดังนั้นไม่มีผลแต่อย่างใดดังนั้นณขณะนี้แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้ก็ตามทีแต่มันมีผลแล้วแล้วก็ 170,000 ล้านบาทที่อนุมัติไปคืออะไรอย่างที่เราคุยไปวงเงินในการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่จะเริ่มวันจันทร์นี้นะคุณวิเชษฐ์นะวันจันทร์นี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเตรียมลงทะเบียนสำหรับใครที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็ไปยืนยันสิทธิ์ส่วนใครยังไม่เคยใช้ก็ลงทะเบียนบรรดาร้านค้าต่างๆ delivery ต่างๆเดี๋ยวก็จะมีวันกำหนดตามมาแต่ที่แน่ๆคือ1มิถุนายนนี้เริ่มใช้อย่างแน่นอนดังนั้นคุณสิริกัญญาบอกว่าเงินกู้อนุมัติไปแล้ว 170,000 ล้านบาทนะครับแล้วกำลังจะถึงมือประชาชนคือวันที่1มิถุนายนนี้โดยยังไม่ได้มีการซักถามแต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้อธิบายกับสังคมว่ากู้ไปแล้วแจกไปแล้วจะช่วยประชาชนได้แค่ไหนเป้าหมายอย่างไร4เดือนเงินเยียวยาจะหมดแล้วจะทำยังไงต่ออ ่ะและประเด็นอีกประเด็นนึงคุณสิริกัญญาบอกว่ามีการลักไก่นะเอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยัตติด่วนอย่างไรนะครับจะให้สภาเนี้ยเข้ามาตรวจสอบผ่านกรรมธิการวิสามัญได้ตอนไหนเมื่อไม่เป็นยัตติด่วนก็ต้องไปต่อคิวยัตติปกติซึ่งมีเป็น10ยัตติแล้วประธานสภาอ้างแบบนี้คุณสิริกัญญาบอกนะครับว่ารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนนะเราเคยคุยกันคุยเชษฐ์คุยเชษฐ์บอกว่าควรจะมีใช่ไหมมันจะได้มีการตรวจสอบการใช้เงินกันไปเงินกู้400,000ล้านเนี่ย
0: ใช่คือผมก็เห็นว่าที่สภาสามารถตั้งคณะกรรมการวิสามันได้อยู่แล้วคุณวิศน์ ไอ้สามัญมี35ชุดอันนั้นตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ที่สามัญเนี่ยนะมันตั้งได้อยู่แล้วตั้งจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะเพื่อจะมาศึกษาอะไรที่มันพิเศษพิเศษอ่ะใช่ไหมเรื่องกำกับติดตามอะไรก็ตั้งแต่ละทีนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะถ้าสภาเห็นด้วยมันก็ตั้งได้อยู่แล้วนะเสนอยติแต่นี่อยู่ที่รัฐบาลไงรัฐบาลเสียงมากกว่านะนี่แต่รัฐบาลบอกไม่เอาด้วยที่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันต้องไม่ได้มีอย่างเดียวคือเขาตั้งข้างนอกกันแต่ถ้าอย่างตรวจสอบของระบบอันนั้นคือทางที่ทำได้
1: ก็ประธานสภาบอกไม่ใช่ยติไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนี่คุณวิเชษ
0: นั่นแหละอันนี้ก็ฝ่ายแต่ฝ่ายค้านมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนชาวบ้านอาจจะมองเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ได้อะไรเงี้ยนะเอาเรื่องตั้งผู้ว่าพมกับสกกันหน่อยในกรุงเทพนี่ล่าส
1: ุ
0: ดกทมเผยแพร่หนังสือประกาศผู้บริการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นรู้จักมันก่อนแล้วนะครับเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและประกาศผู้บริการอำนวยการเลือกตั้งประจำถิ่นการจัดท้องถิ่นกทมเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามโดยปลัดกทมนะครับคุณณรงค์เรืองศรีระบุวันเลือกตั้งแล้วชัดเจนนะครับ28 มิถุนายน 2569

0: คึกคักขนาดไหนเนี่ยดูตอนนี้มันยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะก็หวังว่าจะคึกคักมากกว่านี้คุณเดชศักดิ
1: ์คือไม่คึกคักมุมหนึ่งที่เราเคยเราเคยเล่าแล้วก็รายงานเรื่องของผลโพไงคุณวิเชษเขาบอกว่ายังไงก็เชื่อว่าคุณชัดชาติชนะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่คึกคักหรือเปล่าคุณวิเชษเพราะไม่ว่าจะโพสำนักไหนๆก็ตามทีเนี่ยเกิน 50% มั่นใจว่าคุณชัดชาติกลับมานั่งในตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างแน่นอนมันก็เลยบอกว่าแล้วคุณชัยวัฒน์ดร.โจจากพรรคประชาชนคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์มีคุณเต้มงคลกิจนะที่กรุงเทพบินได้เขาก็เปิดตัวผู้สมัครมาเหมือนกันคือก็เปิดตัวกันก็เยอะแต่ทีเนี้ยถามว่าพอลองดูบรรยากาศอ้าวก็จะเป็นอาจารย์ชัดชาติกลับมาเหมือนเดิมไหมเขาก็มีความรู้สึกว่ามันก็เลยแบบอ้าว28 มิถุนายนนี้ยังไงแต่ทีเนี้ยดูแค่ว่าตอนเนี้ยจะคะแนนถล่มทลายเหมือนคราวที่แล้ว1,300,000คะแนนหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณวิเชษ
0: ก็อาจจะมีผลอยู่นะคุณวิศักดิ์โพที่ออกมาเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนที่คิดจะสมัครดูแล้วโอ้โหถ้าลงไปบางทีอาจจะเสียหนึ่งเหนื่อยสองเสียเงินเปล่าเพราะว่าเวลาลงผู้ว่ามันก็ต้องมีการหาเสียงใช่ไหมคุณวิศักดิ์ต้องมีการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยทีนี้เนี่ยพอเห็นโพออกมาอาจารย์ชัดชาติดูเหมือนว่าจะมาแบบทิ้งขาดแบบนี้หลายคนจะเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาดีกว่านะก็แล้วแต่จะคิดแต่ว่าจะลงไม่ลงแต่ว่าผมคิดว่ายังไงเนี่ยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพเป็นชาวกรุงเทพก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะเพราะว่าสกตอนในเขตของท่านก็สำคัญนะครับสกจะไปดูแลเรื่องผลประโยชน์ของท่านในเขตได้เยอะทีเดียวละนะส่วนผู้ว่าก็สำคัญในยุคนี้แต่อาจารย์ชาติชาติต้องยอมรับความจริงว่าในช่วงแรกนะครึ่งเทอมแรกอ่ะดูตกถูวิจารณ์เยอะนะคุณวิศักดิ
1: ์
0: ในเรื่องการทำงานแต่ต้องก็ยอมรับอีกว่าพอครึ่งเทอมหลังเนี่ยสองปีหลังมาเนี่ยโอ้โหผลงานในกองโอ้กรุงเทพดูเปลี่ยนไปเยอะเลยทำอะไรต่างที่น่าสนใจมากเลยอย่างนี้เรื่องของสีเขียวๆเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะเรื่องทางทงทางเท้าก็ดูมีพื้นที่ดูสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยนะทางเท้าก็กว้างขวางนะมีโน่นมีนี่เกิดขึ้นมากมายในช่วงครึ่งเทอมหลังของอาจารย์ชาติอ่ะก็เลยมีผลเนี่ยเวลาพอถามโพออกมาปั๊บชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอาต้องใช้ชาติเป็นตัวต่อยตรงไหนแล้วการใช้งั้นอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเป็นอย่างจริงๆนะคุณเรศักดิ์
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้ไม่ต้องไปโฟกัสหรอกผู้ว่าน่าจะเป็นคุณชาติชาติเหมือนเดิมให้โฟกัสการแข่งของการเลือกสกสมาชิกสภากทม.มากกว่าคุณวิเชษอันนี้แต่ละคนเขาบอกว่าพยายามเกาะคุณชาติชาติบ้างแหละนะเพราะว่าสกในกลุ่มเดิมของเพื่อไทยที่การเลือกคราวนี้เขาไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการเราเป็นแบบนี้ก็เลยต้องพยายามที่จะไปเกาะคุณชาติชาติไหมหรือจะเป็นอิสระหรือเปล่าหรือจะเป็นทางพรรคประชาชนเขาบอกว่าให้จับตาดูสกมากกว่าที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนของกทม.เพราะว่างบประมาณแต่ละอย่างจะออกมาต้องผ่านสภาของกทม.นะสภากทม.ก็มาจากสก.เหล่านี้แหละนะครับ50 คน50 เขตก็เลยบอกว่าจับตาดูดีกว่าว่าสก.เนี่ยพรรคไหนหรือว่าฝั่งไหนจะมามากกว่ากันที่มันจะช่วยให้การทำงานของกทม.ในผู้ว่าสมัยใหม่เนี่ยจะราบรื่นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองคุณวิเชษหมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณวิเชษพิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่ง

Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
4: 19:05 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็น FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับผมประจักษ์มะวงศาช่วงนี้นายกรีและคณะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศไปพบกับระดับผู้นำประเทศสำคัญนะครับในยุโรปซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศคู่การค้าสำคัญอันดับ4นะครับของประเทศไทยมูลค่าการลงทุนจากฝรั่งเศสในประเทศไทยนี่อยู่ในลำดับที่3นะครับนี่เป็นจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงไปถึงต่างประเทศนั้นยังมีเรื่องที่ยังไม่เสถียรเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มุสนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับกัมพูชานี่ก็ถูกมองว่าประเทศที่เป็นลูกพี่เป็นแบ็กอัพสำคัญประเทศหนึ่งก็คือฝรั่งเศสนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าการเดินทางไปฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะได้มีโอกาสพบปะนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองของฝรั่งเศสนี่ก็มีกำหนดจะเลี้ยงอาหารค่ำนะครับแล้วก็จะพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะของไทยด้วยนะครับดูเหมือนจะเป็นในช่วงของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฟังมุมมองนะครับของนักวิชาการนะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับดูว่าภารกิจการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นะฮะทั้งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งในแง่ของการลงทุนทั้งแง่ของเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้านะครับและนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับทางผู้อำนวยการนะฮะผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศของฝรั่งเศสด้วยซึ่งก็เป็นภารกิจแรกนะครับในวงหาหลือเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็ย้ำมาหลายเวทีนะครับสำหรับเรื่องการเตรียมการในการที่จะรับมือเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์พลังงานและนอกจากนี้นะครับเรื่องของการกู้เงินโดยผ่านพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ส่วนหนึ่งก็จะถูกนำมาใช้นะครับสำหรับเรื่องการเปลี่ยนผ่านเรื่องการใช้พลังงานภายในประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะฟังมุมมองของทางนักวิชาการนะครับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะครับในมุมมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่ความสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ในแง่ของความการลงทุนทั้งในแง่ของพลังงานมิติในเชิงความสัมพันธ์ทางการเมืองนะฮะอันนี้ จะมีอะไรที่ถือได้ว่าเป็นมรรคผลและเกิดประโยชน์สำหรับประเทศไทยบ้างเรื่องไทยกับกัมพูชาดีเราจะเดินหน้าต่ออย่างไรเราจะต้องระมัดระวังลูกพี่ก็คือฝรั่งเศสหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับช่วงเบรกที่2ครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักข่าว Next News นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องครับทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับทางส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดสงขลาอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์คุณสิริโชคโสภานี่ก็ลุยต่อนะครับก็มีการยื่นเรื่องนะครับฟ้องทั้งประธานปปช.และก็คนในปปช.ที่เป็นเจ้าสองเก้าของสำนวนคดีเรื่องนี้แหละนะครับบอกว่าแหมการสอบปากคำนะครับพยานเพิ่ม2ปากใช้เวลาไป19เดือนแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับถ้าเทียบกับกรณีของ44ส.ส.พรรคก้าวไกลนี่ใช้เวลาเพียงแค่2เดือนแล้วได้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการย้อนรอยนะครับปฏิบัติการที่ถูกเรียกว่าลุมกินโต๊ะเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องในวงการนะทั้งในส่วนของอธิบดีนะครับอธิบดีที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องนะครับกับกรณีของทางปปท.เนี่ยนะครับนะฮะกับเรื่องที่มีกระแสข่าวมีความเคลื่อนไหวจากปฏิบัติการลุมกินโต๊ะนี่แหละแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็มีการสอดแทรกมีการร่วงนึกไส้ในนะครับแล้วก็มีการแอบอ้างนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินสินบนหรือเปล่า 400,000 บาทนะครับบอกว่าแม็กคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในกองบัญชาการสอบสวนกลางเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของทางวิปฝ่ายค้านนะครับเรื่องกรณีที่จะเชิญทางปปช.นะฮะมาชี้แจงเรื่องกรณีที่เกี่ยวข้องกับคำร้องนะครับของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบเดี๋ยวจะมาว่ากันในช่วงเบรกที่2ครับแต่ว่าช่วงเบรกแรกครับอย่างที่เรียนเอาไว้ครับภารกิจการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศที่เป็นเป้าหมายนะครับในการเดินทางไปครั้งนี้ก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ยังได้มีโอกาสพบปะนะครับกับทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองด้วยนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันจันทร์นะฮะตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสนี่มันเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดมรรคผลในเชิงบวกต่อประเทศไทยทั้งในแง่ความสำคัญความสัมพันธ์การค้าการลงทุนนะฮะเรื่องพลังงานรวมไปจนกระทั่งถึงมิติในเชิงทางการเมืองแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็จะมีการไปฟังมุมมองนะครับของนักวิชาการซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะครับอาจารย์ปณิธานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับอาจารย์ครับเรื่องการเดินทางไปฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและคณะครั้งนี้ครับอาจารย์ก็มีความเห็นที่หลากหลายเอาเบื้องต้นเลยครับอาจารย์ครับการไปครั้งนี้และก็จะมีโอกาสได้เจอกับทั้งประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับหลังจากที่วันแรกภารกิจแรกก็ได้คุยกับผู้อำนวยการเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านพลังงานนะครับระหว่างประเทศของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เจอกับนักธุรกิจของฝรั่งเศสด้วยจะเจอกับคนไทยด้วยเอาเบื้องต้นก่อนครับอาจารย์การเดินทางไปครั้งนี้นัยยะในแง่ของความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องพลังงานนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์จะก่อให้เกิดมรรคผลต่อประเทศไทยยังไงครับอาจารย์
5: ครับจริงๆที่ผ่านมาก็ถือว่าไทยกับฝรั่งเศสก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาช้านานนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีปัญหาเป็นช่วงๆนะครับช่วงอาณานิคมนะครับช่วงหลังสงครามหลายสงครามนะครับสงครามปลดปล่อยอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีนนะครับก็ทำให้เราอยู่ตรงกันข้ามกับฝรั่งเศสอยู่นะครับในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงปัจจุบันก็ถือว่าดีนะครับขึ้นมากแต่เราก็ยังขาดดุลทางด้านการค้านะครับความสัมพันธ์จริงๆคุณประจักษ์คงทราบอยู่แล้วนะครับว่า กว่า340ปีแล้วนะครับถ้าจะนับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่ที่เป็นทางการเนี่ยก็170ปีครบปีนี้นะครับเพราะว่าเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในเมื่อวันที่15สิงหาคม2399นะครับ
4: ครับอาจารย
5: ์แต่ภาพรวมเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับ3ด้านที่สำคัญนะครับแล้วอาจจะมีด้านอื่นๆที่ละเอียดอ่อนแล้วก็แยกออกไปนะครับแต่ด้านแรกก็คืออย่างเป็นทางการของผู้นำของสมาชิกนะครับพระราชวงศ์ชั้นสูงของเราเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ก็มีมาช้านานนะครับปีนี้ก็สะท้อนความสัมพันธ์ตรงนั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับนารีรัตนกัญญาเนี่ยได้รับการถวายเครื่องอิสยาภรณ์นะครับชั้นพิเศษนะครับ
4: ครับ
5: ในราชวงศ์ไทยก็จะว่ามีไม่กี่พระองค์ได้รับนะครับอันนั้นก็สะท้อนความแนบแน่นระดับสูงแต่ในระดับรัฐบาลในประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็มีบางช่วงที่ลุ่มๆดอนๆนะครับเรื่องทางการเมืองบางส่วนแต่ช่วงที่มีรัฐประหารก็ชัดเจนนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีจุดยืนที่ตรงข้ามกับรัฐบาลในบางช่วงของเรานะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีคนไทยไปลี้ภัยอยู่ที่นั่นถึงปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนก่อนหน้านั้นเรื่องด้านนั้นนี่คนต่างๆคนไทยก็ทราบดีแต่ในช่วงหลังๆฝรั่งเศสเริ่มยกบทบาทใหม่ในภูมิภาคของเราในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับมีกองกำลังมีการเข้ามาในพื้นที่ของเอเชียมากขึ้นนะครับ
4: ครับ
5: เป็นพันธมิตรของสหรัฐที่สำคัญเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของยุโรปนะครับแต่ว่าไปแล้วของสหภาพยุโรปเนี่ยเข้าใจว่าแทบจะประเทศเดียวที่มีกองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเข้ามาดูแลประโยชน์ทางด้านน้ำมันพลังงานทางด้านการค้านะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับทางด้านพลังงานในหลายประเทศรวมทั้งอย่างเช่นในเมียนมาก็มีอยู่ในปัจจุบันนะครับทำให้ฝรั่งเศสเข้ามานะครับแล้วก็พยายามยกระดับนะครับความเป็นหุ้นส่วนซึ่งปีนี้ในเรื่องนี้ก็จะพยายามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับไทยนะครับทั้งด้านความมั่นคงการเมืองทางด้านเศรษฐกิจที่เราขาดดุลการค้ากับฝรั่งเศสแล้วก็ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ก็อยู่ในบริบทของการแข่งขันกับจีนนะครับการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าเราเองก็จำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับฝรั่งเศสนะครับทางด้านการค้าเราก็อยากจะให้เขาซื้อสินค้าเรามากขึ้นนะครับในช่วงนี้เรามีการลงทุนใหญ่ๆในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมกระดาษนะครับเยอะเลยนะครับแล้วเราก็ต้องการให้ท่องเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยมาเที่ยวเรามากขึ้นนะครับ
4: ครับอาจารย์
5: จำนวนก็บางช่วงเนี่ยเกือบ 7-8 แสนคนแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับในพม่าในภูมิภาคนี้แล้วก็เรื่องการค้าที่เรายังขาดดุลอยู่ดังนั้นการยกระดับต่างๆขณะนี้เป็นรัฐบาลไทยก็มองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันให้จริงจังนะครับในบริบทที่มีความแปรปรวนสูงในระบบโลกนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งของไทยนะครับว่านอกจากจะต้องค้าขายกับจีนค้าขายกับสหรัฐแล้วเนี่ยฝรั่งเศสก็เป็นคู่ค้าขายระดับต้นๆของเราในสภาพยุโรปนะครับยังมีพลังทางเศรษฐกิจสูงเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับ
4: อัน
5: ดับที่6ที่7ของโลกแล้วก็ค้าขายกับเราจริงๆก็สูงเป็นระดับต้นๆในสภาพยุโรปนะครับถึงแม้ว่าในภาพรวมยังควรจะได้มากกว่านี้นะครับก็ตั้งเป้ากันไว้ก็ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนนะครับว่าการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ก็สำคัญแต่ว่าผู้สังเกตการหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลายครั้งตกลงกันก็จริงนะครับแต่เอาข้อจริงในการปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยเป็นผลรูปธรรมเท่าไหร่นะนะครับอาจจะด้วยหลายเหตุผลนะครับข้อตกลงมาอย่างใช้เวลานาน
4: ครับ
5: อย่างเช่นในเรื่องการพัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมอวกาศซึ่งในรอบนี้ก็ว่ากันว่าจะไปพูดเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
4: ครับ
5: เพราะว่าจะมีการแข่งขันกันในอุตสาหกรรมพวกนี้มากขึ้นฝรั่งเศสก็สนใจเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าเอาก็จริงทางฝ่ายเราพร้อมหรือไม่นะครับทางฝ่ายฝรั่งเศสจริงใจขนาดไหนเพราะว่าหลายประเทศก็ไม่ไว้ใจกันและกันว่าเราใกล้ชิดกับจีนหรือไม
4: ่
5: ใกล
4: ้
5: ชิดกับสหรัฐหรือไม่เรื่องเหล่านี้นะครับก็ยังเป็นความท้าทายอยู่ครับคุณประจักษ์ครับ
4: ครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังมุมมองของอาจารย์ในเชิงมิติทางการเมืองในเชิงของความสัมพันธ์กับพังมหาอำนาจเนี่ยครับอาจารย์เรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้อำนวยการเข้าใจว่าเป็นผู้อำนวยการที่ดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับกิจการการลงทุนพลังงานของฝรั่งเศสในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ อันนี้คือสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดมรรคผลอะไรยังไงเรื่องพลังงานกับบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าดูเหมือนว่าเรื่องของการเตรียมรับมือเรื่องสถานการณ์พลังงานเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็พูดหลายเวทีนะครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมา
5: ใช่ครับมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่เป็นเรื่องพลังงานที่บริษัทพลังงานเราไปลงทุนไปซื้อหุ้นในบริษัทในฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับ
4: ครับ
5: ถ้าเป็นผู้ผลิตนะครับมีสายพันธุ์การผลิตหลายอย่างนะครับในยุโรปและเอเชียซึ่งเราได้ลงทุนในฝรั่งเศสเพราะเป็นประตูไปสู่สหภาพยุโรปนะครับ
4: ครับ
5: และมูลค่าก็ถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากก็เกือบ200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้ก็อยากคงจะอยากจะยกระดับให้เปิดโอกาสให้บริษัทของไทยไปลงทุนมากขึ้นเพราะมาตรฐานต่างๆค่อนข้างสูงในอดีตนะครับ เมื่อเร็วนี้เยอรมันเพิ่งลดมาตรฐานในการลงทุนให้กับต่างชาติหลายเรื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาวุธนะครับซึ่งฝรั่งเศสเองเรื่องอุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมอากาศเนี่ยก็ไม่ค่อยเปิดกว้างเท่าไหร
4: ่ครับ
5: เพราะว่าเขาได้เปรียบและเขาก็ส่งออกเยอะไอ้นั้นก็เป็นส่วนที่เราเข้าไปลงทุนนะครับแต่ส่วนที่ฝรั่งเศสมาลงทุนในบ้านเรานะครับ
4: มีไหมจ
5: ้า
4: ครับ
5: ได้สัมปทานในเรื่องของพลังงานก็มีนะครับก็มีบริษัทพลังงานของฝรั่งเศสนะครับในเมียนมาโดยเฉพาะนะครับถ้าเราร่วมมือกันมากขึ้นพลังงานราคาถูกที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าของสัมปทานก็อาจจะเข้ามานะครับหาเราได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีความละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันเพราะฝรั่งเศสเองจริงๆก็พูดง่ายๆว่าใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกฝั่งหนึ่งก
4: ็
5: คือทางกัมพูชานะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ทางกัมพูชาก็ให้สัมปทานกับหลายประเทศเข้าใจว่ารวมทั้งฝรั่งเศสด้วยนะครับมีอังกฤษนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คงต้องคุยกันนะครับว่าเมื่อยกเลิกข้อตกลง MOU 14แล้วจะกระทบกับบริษัทที่ได้สัมปทานไปยังไงนะครับ
4: ครับ
5: บริษัทเหล่านี้จะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับสัมปทานคล้ายๆกับเรื่องในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบางเรื่องนะครับเรื่องเทคโนโลยีอวกาศนะครับเรื่องการลงทุนทางด้านดาวเทียมซึ่งเราก็ต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของฝรั่งเศสมากขึ้นนะครับมีแผนปฏิบัติการร่วมกันที่จะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้
4: ครับอาจารย
5: ์รวมทั้งอีกเรื่องนึงนะครับที่ถ้าดูจากการแถลงของสถานทูตไทยในฝรั่งเศสก็จะมีเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะครับ
4: ครับอาจารย
5: ์ฝรั่งเศสมีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แล้วหลายฝ่ายเชื่อกันว่าเรามีแผนการที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์มาเกือบ20ปีแล้วนะครับ
4: แ
5: ล้วนิสัยการก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าทางเลือกเรามีไม่มากนะและพลังงานนิวเคลียร์ในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์แต่ก็จะมีปัญหาสำคัญเรื่องการไม่ยอมรับของประชาชนนะครับ
4: ครับอาจารย
5: ์เรื่องเนี้ยในการพบกันก็คงจะมีการพูดคุยกันแต่ว่าจะละเอียดอ่อนขนาดไหนจะสามารถยืนยันรายละเอียดได้หรือไม่บางครั้งเราก็อาจจะไม่เห็นทั้งหมดรวมทั้งในกรณีอื่นๆด้วยอย่างเช่นของสหรัฐกับจีนเราก็ไม่เห็นรายละเอียดจริงๆนะครับ
4: ครับอาจารย์
5: ก็เห็นหัวข้อที่เขาพูดคุยกันครับคุณประจักษ์ครับ
4: อาจารย์ไหนๆพูดอาจารย์พูดถึงเรื่องกรณีของไทยกับกัมพูชาเนี่ยอาจารย์ซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นที่ผู้คนยังเฝ้าติดตามกันอยู่แล้วก็ดูท่าทีของผู้นำของทั้งสองประเทศก็ยังไม่มีอะไรที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเหมือนเมื่อก่อนขณะนี้ทางกัมพูชาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะถูกมองว่าพี่ใหญ่จริงๆที่คอยหนุนหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือฝรั่งเศสอาจารย์ครับหลังจากที่เราเนี่ยยกเลิก MOU 44แล้วก็ต้องไปใช้พวกอันครอสเนี่ยในการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาคราวนี้ทางกัมพูชาเนี่ยก็เข้าใจว่าความสัมพันธ์กับทางฝรั่งเศสเขาก็ยังมีอยู่นะครับอาจารย์ครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยทางนายกรัฐมนตรีจะมีการได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้ไหมในมุมอาจารย์คิดว่าน่าจะมีการคุยกันไหมครับอาจารย์แล้วฝรั่งเศสก็จะกำหนดท่าทีบทบาทยังไงต่อเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชานับจากนี้อาจารย
5: ์ครับจริงๆประเด็นพวกนี้นะครับว่าคุยได้สองแบบนะครับ
4: แ
5: บบที่เป็นทางการนะครับอยู่ในเอกสารที่เป็นการเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศนะครับก็จะสามารถยกขึ้นมาได้ถ้าคุยเป็นทางการบางครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักหรือมีปัญหาด้วยซ้ำนะครับ
4: ครับ
5: หรือจะต้องแก้กันเป็นระบบก็ส่วนนึงก็จะเห็นได้ว่าอีกด้านนึงคุยไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับอาจจะคุยกันได้ง่ายกว่าแต่ก็อาจจะติดตามผลได้ยากนะครับ
4: ครับ
5: กรณีของฝรั่งเศสนี่มีทั้งเรื่องที่น่าจะคุยกันได้เป็นทางการเช่นการยกระดับหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ซึ่งก็จะมีการลงนามกันในปีนี้เพื่อฉลองครบรอบ170ปีหลังจากที่ฉบับเดิมหรือว่าข้อตกลงเดิมในการร่วมกันค้าขายเนี่ยหมดนะครับวาระไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ
4: ครับ
5: เรื่องเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องที่เปิดเผยนะครับแต่บางเรื่องที่ไม่ค่อยเปิดเผยอย่างเช่นเรื่องที่ฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์กับกัมพูชาแล้วก็สนับสนุนกัมพูชาในเวทีโลกนะครับที่สหประชาชาตินะครับที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ต้องขอพูดคุยกันในลักษณะของที่อาจจะเป็นวงเล็กหรือมีความลับหน่อยนะครับในการทำงานตามที่เราคุ้นเคยกันในอดีตนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบนั้นนะครับ
4: ครับ
5: ในเรื่องฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่เขาเป็นกังวลก็คือเรื่องของจีนนะครับบทบาทของจีนในเมืองไทยบทบาทของจีนในภูมิภาคเรื่องลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งจริงฝรั่งเศสเนี่ยมีความร่วมมือไตรภาคีกับเรากับนะครับประเทศในลุ่มน้ำโขงอยู่แล้ว
4: ครับอาจารย์
5: นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือว่ายกระดับมากนักในเรื่องความมั่นคงแต่ว่าในเรื่องการศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจก็เขาเปิดเผยเรื่องความมั่นคงจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดนะคร
4: ับ ครับอาจารย์
5: เข้ามาคราวนี้ดูท่าทางจะจริงจังขึ้นนะครับในแง่นึงก็จะร่วมมือกับจีนมากขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าทางสหรัฐเนี่ยมีความแปรปรวนแต่ในแง่นึงทางยุโรปก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการอยู่ในกำกับหรือว่าตกได้ที่ผลของจีนมากเกินไปนั้นเราก็อาจจะมีโอกาสนะครับคุณประจักษ์ครับถ้าเขามองแบบนั้นแล้วเข้าใจเขาก็หมายความว่าเราก็ต้องหาสมดุลใหม่ระหว่างไทยฝรั่งเศสกับจีนระหว่างไทยฝรั่งเศสกับสหรัฐ
4: ครับ
5: แล้วก็ผลักดันฝรั่งเศสในหลายเรื่องนะครับที่สำคัญนะครับการร่วมมือกันทางการทหารเนี่ย ก็พูดกันเยอะในการเดินทางหลายครั้งนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมีการซื้อยุทโธปกรณ์จากฝรั่งเศสณขณะนี้มีการเปิดที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมอาวุธเยอะเลยครับในยุโรปเยอรมันเนี่ยเปิดไปก่อนหน้าแล้วนะครับฝรั่งเศสอาจจะต้องเปิดตามมาเพราะว่าเขาเองก็มีความจำเป็นที่จะลงทุนใหม่เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับนาโต้ให้กับตัวเขาเองนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนไทยหลายภาคเอกชนเมื่อแล้วนี่คุณประจักษ์คงทราบว่าเขาสนใจที่จะลงทุนสายการอาวุธในยุโรปนะครับ
4: ครับอาจารย์
5: กว้างมากขึ้นเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยความสัมพันธ์พิเศษกับผู้นำที่จะต้องคุยกันอย่างจริงจังครับ
4: ครับอาจารย์การขยับแบบนี้ของไทยซึ่งแน่นอนทางฝรั่งเศสก็น่าจะยังคงมีบทบาทอยู่ในฐานะที่เป็นแบ็กอัพหรือเป็นพี่ใหญ่ของกัมพูชามันจะส่งผลสะเทือนไปถึงความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้กับมหาอำนาจไหมครับอาจารย์อย่างจีนอย่างที่อาจารย์พูดถึงหรือสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเนี่ยในภูมิภาคของอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์
5: ครับคำตอบคือส่งผลกระทบแน่ครับเพราะว่ามันเกิดความอ่อนไหวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองความสัมพันธ์ประเทศในปัจจุบันแต่ว่าส่งผลกระทบไปแน่ก็จริงแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับและเรื่องที่เราต้องอาจจะแก้ปัญหาหรือหาทางออกเพราะว่าถ้าเราคิดว่าขณะนี้การแข่งขันของมหาอำนาจเข้มข้นมาก
4: ครับอาจารย์
5: แล้วก็แปรปรวนด้วยนะครับด้วยกติกาที่ไม่มีแล้วในลักษณะแบบเดิมอย่างเช่น WTO ที่อเมริกาก็เดินออกจากข้อตกลงนั้นนะครับNATO องค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่าพันธมิตรทางการทหารของยุโรปกับสหรัฐนะครับที่สหรัฐทุ่มค่าใช้จ่ายให้มากกว่าทุกประเทศในนาโต้รวมกันนะครับ ก็จะลดความสำคัญลงเพราะฉะนั้นใครทำอะไรเพิ่มความสำคัญกับใครมันก็กระทบอยู่ดีนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากเราไม่ระวังนะครับแล้วเราไปเพิ่มความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับประเทศนึงทางการทหาร มันจะกระทบอีกข่ายนึงทันทีแล้วก็จะมีผลเร็วนะครับคุณประจักษ์ครับเราจะเห็นว่าจะมีการส่งสัญญาณจะมีการอาจจะปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆผ่านไปในรูปแบบต่าง
4: ๆ
5: ของจีนเนี่ยเขาจะทำในรูปแบบของการค้า
4: ครับ
5: บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นนึกว่าเป็นเรื่องกลไกตลาดนะครับจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนของสหรัฐนี่ก็แน่นอนนะครับเปิดเผยกว่าแต่ก็อยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือเขาต้องการให้เราซื้อสินค้าเขามากขึ้นนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ต้องการลดความแปรปรวนและที่สำคัญคือถ้าไม่ซื้อสินค้านะครับก็ต้องการให้ร่วมมือทางการทหารการเมืองมากขึ้น
4: ครับ
5: ฝรั่งเศสก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมาขอให้ไทยเป็นพันธมิตรทางด้านการเมืองในเวทีนานาชาติแล้วอาจจะต้องขอให้เราช่วยดูแลบริวารเก่าเขาด้วยนะครับก็คือกัมพูชา
4: ครับอาจารย
5: ์ซึ่งขณะนี้กำลังอึดอัดเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่ประชุมทุกรูปแบบตามข้อตกลงเดิมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแผนที่ของฝรั่งเศสนั่นแหละครับเจ้าของแผนที่ก็จะเดือดร้อนคงพยายามพูดให้เรากลับไปประชุมแต่การไปกลับไปประชุมมันจะต้องใช้แผนที่เขาอีกนะครับก็จะมีปัญหาและสถานที่เป็นต้นซึ่ง ็นเรื่องที่จะไม่อยู่ในการแถลงนะครับแต่ว่า
4: ท่าน
5: ผ
4: ู้
5: ชมท่านผู้ฟังคุณประจักษ์รู้ดีว่าเรื่องเหล่านี้คนไทยสนใจที่สุดนะครับไม
4: ่
5: ใช่การแถลงทั่วไปของสำนักโฆษกหรือว่าของรัฐบาลซึ่งก็เป็นธรรมชาติของนะครับงานทางด้านการต่างประเทศแบบนี้อยู่แล้วครับ
4: ครับครับเอาละครับอาจารย์ก็เห็นมีการพูดกันเยอะนะครับอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้โลกไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมอีกแล้วในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องประเทศมหาอำนาจคงจะได้มีโอกาสรบกวนอาจารย์ให้มาฉายภาพให้เห็นนับจากนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานอย่างยิ่งแล้วก็สวัสดีนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับ
5: ครับยินดีครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์นะฮะเพราะว่าเรื่องการเดินทางไปฝรั่งเศสเนี่ยคือภาพที่เราเห็นโดยทั่วไปก็คือนายกกับคณะซึ่งก็มีคุณเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังมีดร.เชนครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นี่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีอว.นะครับรวมทั้งคณะอีกส่วนหนึ่งที่ติดตามไปอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะครับปรากฏเป็นภาพแล้วก็มีการแถลงสรุปนะครับโดยท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่ไม่เห็นหรือว่ามันมีนัยยะที่ซุกซ่อนอยู่อย่างที่อาจารย์ปณิธานฉายภาพให้เห็นนะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับต้องรอลุ้นรอติดตามกันต่อไปนะครับโลกไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับหลังจากที่เกิดกรณีในช่องแคบฮอร์มุสนะครับแล้วตะวันออกกลางนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับแห่ง Next News นะครับรออยู่ครับ
3: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
6: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
4: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับ จากสำนักข่าว Next News นะครับซึ่งก็มีเรื่องประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ทางสำนักข่าวได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีหลายเรื่องนะวันนี้ที่คุณประสงค์เนี่ยตัดเตรียมเอาไว้นะครับทั้งในเรื่องของกรณีอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์คุณสิริโชคโสภานี่ก็ลุยดำเนินคดีครับกับทางประธานปปช.และก็เจ้าหน้าที่ปปช.ที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีของส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการสอบปากคำเพียงแค่2ปากเนี่ยทำไมมันใช้เวลาเกือบ2ปีไม่มีความคืบหน้าอะไรยังมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับในส่วนของทางปปช.ด้วยนะครับเพราะว่าทางวิปฝ่ายค้านที่นำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยประธานวิปฝ่ายค้านก็มีการเชื้อเชิญนะครับในส่วนของทางปปช.ให้ส่งตัวแทนมาชี้แจงกรณีเรื่องการยกปมร้องนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะและยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการย้อนรอยอดีตปฏิบัติการลุมกินโต๊ะเนี่ยนะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับซึ่งก็เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องนะครับระหว่างศึกของระดับอธิบดีอัยการคนหนึ่งเป็นอธิบดีอัยการของปปท.นะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นอธิบดีอัยการกรมสอบขันปลอมหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวข้องกับปมเสนอสินบน400,000 บาทเนี่ยนะครับนะฮะอ้างว่าได้เคลียร์กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวให้คุณประสงค์เนี่ยมาคลี่ปมมาพูดถึงรายละเอียดหรือความคืบหน้าของแต่ละคดีนะครับตอนนี้คุณประสงค์น่าจะอยู่กับเราแล้วนะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังคร
4: ับครับแหมวันนี้ก็ว่าด้วยทั้งเรื่องอัยการว่าเรื่องของกลางปปช.แล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับทางอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคุณสิริโชคโสภาที่ก็ลุยเรื่องของคุณณัฐชนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับคุณประสงค์นะ
10: ครับเดี๋ยวจะอย่างนี้ก่อนครับที่ผมจะเรียบเรียงอย่างนี้จริงแบ่งเป็น2ส่วนเท่านั้นเอง
4: ครับ
10: ส่วนแรกคือเกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ชื่อให้ตัวย่อทำให้คนงงจริงไม่เดี๋ยวอธิบายต่อไปส่วนนึงเกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับปปช.
4: ครับ
10: แต่จริงทั้งสองเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกันนะเดี๋ยวจะทำให้เกี่ยวพันยังไง
4: จะได้
10: ไ
4: ม่ทราบครับ
10: คืออย่างนี้คือเมื่อย้อนกลับเมื่อกี้พูดถึงลุมกินโต๊ะนะฮะที่ปปช.ก็โดนลุมกินโต๊ะอยู่เหมือนกัน
4: ครับถูกต้อง
10: ครับคืออย่างนี้คือเมื่อประมาณเดี๋ยวนะฮะย้อนกลับไปก่อนคือต้องท่านผู้ฟังกับคุณประจักษ์ต้องทราบช่วงนี้ทางปปช.ก็ดีทางปปท.ก็ดีเนี่ย
4: ครับ
10: ในช่วง 2-3 ปีและ 3-4 ปีที่ผ่านมาเห็นว่าทั้ง3หน่วยเนี่ยนะฮะตำรวจคือตำรวจปปปคือตำรวจ
4: กองบัญชาการ
10: และปราบปราม
4: ปราบปรามปปปปปปปก็คือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10: ใช่ไหมในวงราชการใช่ไหมฮะเป็นกองบัญชาการหนึ่งอยู่ในสำนักงานอยู่ในกองบัญชาการสอบสวนกลาง
4: ครับ
10: นะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเคยอยู
4: ่
10: ก็เป็นที่โด่งดังมาก
4: ครับ
10: ตอนนี้แม้ว่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติจะเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการแล้วแต่ก็ยังดูแลในกองบังคับการนี้อยู
4: ่
10: นะครับแล้วตำรวจสำนักงานปปช.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมการที่มีกำลังเรื่องอื้อฉาวนี่ไม่เกี่ยวนะ
4: ครับ
10: เป็นระดับเจ้าหน้าที่ส่วนนี้ก็อยู่ฝ่ายสืบสวนเรื่องฝ่ายเรื่องฝ่ายสืบสวนหรืออะไรเนี่ยหรือกิจกรรมพิเศษอะไรเนี่ยนะคร
4: ับ
10: แล้วก็สำนักงานปปช.คือคณะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
4: ปปช.น้อย
10: มักจะมีข้อตกลงกัน
4: ครับ
10: เราจะว่าจะไปถ้าเกิดมีใครมาร้องเรียนหรือเรียกว่าจับสดหรือใครที่หนีหมายจับหรือใครไปรีดไถใครไปทำผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะก็ไปตามจับมาซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายคดี
4: ครับ
10: แต่ก็ดูเหมือนกันไม่มีใครเข็ดนะไม่มีใครคู
4: ่
10: ไม่มีการล่อซื้อไล่จับกันอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ระดับอธิบดีจำได้ใช่ไหมอุทยานแห่งชาติ
4: ใช่ใช่
10: เนี่ยปฏิบัติการลุมกินโต๊ะเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาวิธีตั้งของตำรวจเนี่ยก็ตั้งยังไงนะก็มีชื่อมันสนุกสนุกเยอะแยะนะครับก็ราวราวปี
4: 67
10: เดี๋ยวนะ
4: ตุลาคม67
10: นะครับตุลาคม67ก็มีคนมาร้องเรียนนะน่าจะมีคนมาร้องเรียนทั้ง3ผู้ต้องหา3คนก็คือว่าเรียกรับเงินจากการก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับ
4: ครับ
10: ก็เป็นเทศบาลเทศบาลจริงมันมีชื่อตำบลอยู่แล้วที
4: ่ถ้าตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
10: เยอะก็เลยสายเป็นจังหวัดเชียงใหม
4: ่
10: เยอะจริงๆจะมีชื่ออยู่นะฮะ
4: ครับ
10: ก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลนะฮะแล้วก็มีซึ่งจะมีผู้รับเหมาด้วยนะผมไม่แน่ใจ
4: ครับ
10: ็มี
4: ผู้อำนวยการกองช่างแล้วก็ผู้ช่วยนายช่างถิ่นแบบและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล
10: ก็จะไปเรียกเงิน
4: ครับ
10: ก็ไปเรียกเงินจากกับผู้รับเหมากับผู้ที่จะก่อสร้างเนี่ยนะฮะอาคารเรียกเงินประมาณ226,000 บาท
4: ครับ
10: ก็ไปจับในร้านอาหารแห่งหนึ่งก็ถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายแล้วปุ๊บก็ได้เงินสดอันนี้มา
4: ครับ
10: นะฮะแล้วก็นำตัวมาก็เห็นว่าในรูปที่สำนักข่าวนิวย้อนรอยมาลงเนี่ยก็มีเงินเป็นเงินสดถ่ายรูปไว้นะครับมีตำรวจนับเงินตามสูตรอ่ะตามสูตรท
4: ี
10: นี้พอจะฟ้องเนี่ยอันนี้อยู่ในเขตของเมื่อจับปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในเขตของสำนักงานปราบปรามสำนักงานอัยการซึ่งเรียกว่าสำนักงานปราบปรามการทุจริตภาค5
4: ครับ
10: ก็มีการทำสำนวนก็เพื่อจะส่งฟ้องไปในระหว่างเนี้ยมันก็มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารด้วยนะเปลี่ยนตัวอธิบดีเรียกอธิบดีอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตทั้ง5ก็มีการเปลี่ยนตัวอธิบดี
4: ครับ
10: อธิบดีขั้นปัจจุบันเนี่ยซึ่งชื่อก็เรียกยากเหมือนกัน
4: ผ
10: ู้เรียนชื่อเราผมก็ยากนะคือน่าจะไปดูหมอมาหรือเปล่า
4: ครับอันนี้น่าจะชัวร์น่าจะชัวร์
10: คุณเนธิพัฒน
4: ์ครับคุณเนธิพัฒน
10: ์พัฒนีพัฒน
4: ์พัฒนีพัฒน์ที่ด้วยนะพัฒนี
10: พัฒนาสองตัวพ
4: ั
10: ฒนีอะไรเนี่ยนะเศษทิตานั้น
4: ครับ
10: เขียนยากหน่อยดูต้องมันออกเสียงงี้จริงแต่เราเขียนมันมีตัวตอประตักทอสันทานอะไรเยอะแยะนะ
4: ใช่
10: ๆก็ย้ายมาก็เปลี่ยนในช่วงปีนั้นช่วงที่จับได้ก็เราเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นอธิบดี
4: ครับ
10: ปัจจุบัน
4: อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5
10: ซึ่งก็ต้องทำสำนวนคุณเนติพัฒน์เนี่ยนะ
4: ครับ
10: ปัจจุบันเนี่ยก็มีก็บอกว่ามีในช่วงที่ทำคำสั่งที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยใช่ไหมฮะก็มีอธิบดีรายหนึ่ง
4: ครับ
10: อธิบดีอัยการนะฮะ
4: เป็นระดับอธิบดีอัยการครับ
10: อยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเราต้องขออภัยนะเราเขาเป็นอัยการเนี่ยถ้าเกิดเอ่ยชื่อกันซีซัวนี่โดนกันนี่ไม่มีสันต้องหายใจเอ่ยชื่อแต่คนในแม่ตรงอัยการรู้ดีเลยนะ
4: ครับ
10: เพราะไงเนี่ยภาค5เนี่ยนะ
4: ครับ
10: ไอ้นี่อัยการสำนักงานอธิบดี
4: อัยการรายหนึ่งครับ
10: ก็มาเสนอบอกว่าถ้าสั่งไม่ฟ้อง
4: ครับ
10: ก็จะเสนอก่อนว่าจะสั่งไม่ฟ้องได้ไหม
4: ครับ
10: แต่ปรากฏว่าหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆก็ค่อนข้างแน่นหนาเขามีรูปถงรูปถ่ายนะก็เลยมาเสนออีกทีหนึ่งทั้งสองครั้งเนี่ยมีการอัดเทปอัดเสียงอะไรไว้หมดเลย
4: ครับ
10: นะครับแล้วก็มาเสนอกันบอกเอ้าถ้าสั่งไม่ฟ้องไปเนี่ยเดี๋ยวไปตกลงอธิบดีคนที่มาอ้างถูกอ้างว่ามาวิ่งเต้นมาเสนอมาบอกว่าได้ตกลงกับผู้ใหญ่ผู้บัญชาการภาค5แล้วกับพลตรีจรูญเกียรติแล้วว่าจะไม่แย้ง
4: ครับ
10: คือตำรวจได้ส่งฟ้องมาแล้วใช่ไห
4: ม
10: ถ้าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยตำรวจจะไม่แย้งเพราะคุยกับบิ๊กหมดแล้วแต่ว่าก็โดนมีการทำหลักฐานไปหมด
4: ครับ
10: แล้วก็เรื่องเนี่ยตอนที่ไปมาเจรจาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปีเดี๋ยวนะฮะได้10ตั้งแต่ปี68หมายความว่าตอนที่มาเจรจาเนี่ยอธิบดีนายหนึ่งเนี่ยรายหนึ่งเนี่ยผู้ต้องหาได้พบกับผู้ถูกกล่าวหาไอ้ผู้กล่าวหาก็คือมาเจอกับอธิบดี
4: ครับอธิบดีของภาค5เนี่ยครับ
10: ช่วยสั่งไม่ฟ้องคดีคดีผอ.กองช่างนะ
4: ครับ
10: เทศบาลตำบลสันผีเสื้
4: อสันผีเสื้ออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
10: ทั้ง3ทหารที่ถูกตำรวจจับไปเมื่อเดือนตุลาคม67นะแต่ว่าเรื่องต้องก็มาเสนอ400,000 บาทบอกว่าได้มีการวิ่งเต้นอย่างที่ผมได้บอกแล้วได้การเคลียร์หมดแล้วถ้าลองถ้าสั่งไม่ฟ้องไปเนี่ยตำรวจจะไม่แย้ง
4: แต่ว่าโดยเฉพาะยิ่งจำเลยที่2และ3ถ้าสั่งไม่ฟ้อง
10: ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมีการพยายามคุยกับตำรวจแล้วล่ะตำรวจว่าเฮ้ยมีคนร้องให้เขาไปทำเองเนี่ยมันลำบากนะเพราะว่าตอนนี้พวกคนที่ถูกกล่าวหานี่เป็นถึงอธิบดีอัยการเลยนะ
4: ครับ
10: เนี่ยทางคุณอธิบดีปัจจุบันเนี่ยชื่อก็ยากยากนะก็เลยอธิบดีทุจริตภาค5เน
4: ี่
10: ยตามทุจริตภาค5เนี่ยนะคุณเนธิพัฒน์เนี่ยนะเนธิพัฒน์ที่อะไรเนี่ยนะก็เลยรวบรวมพยานฐานตัดสินใจ
4: ครับ
10: ที่เหตุเกิดปี68คุณประดับใช่ไหมกันยา68จะตัดสินใจมาแจ้งความ ที่ตำรวจปวปเนี่ยวันที่19พฤษภาคมไม่กี่วันมานี้เอง
11: ครับ
10: ก็เลยแจ้งปุ๊บก็เลยเป็นเรื่องก็เลยเป็นเรื่องเป็นข่าวอย่างที่ปรากฏกันอยู
11: ่
10: ในหลายๆสำนักข่าวใช่ไหม
11: ครับ
10: ข่าวนี้ก็คือฮามากก็เป็นเรียกว่าถ้าภาษาหนังจีนหนังจีนบูเรียกอะไรเรียกว่าใหญ่ฟัดใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่ฟัดใหญ่
11: ใช่ใช่แล้วใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แล้ว
10: แล้วจริงๆที่ผมรู้มาเนี่ยมีคนมาบอกเลยจริงๆเข้าอัยการรุ่นเดียวกันเลยนะว่าตอนสอบเข้าอัยการในรุ่นเดียวกันเลยแต่อธิบดีนี่อธิบดีธรรมดาที่เป็นรายหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อเนี่ย
11: ครับ
10: เลื่อนขึ้นอธิบดีก่อนก็เลยอุโสกว่าหนึ่งขั
11: ้
10: นอุโสกว่าหนึ่งขั้นใช่ไหมดังนั้นก็แต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทั้งสองท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรส่วนตัวกันมาก่อนหรือเปล่าแต่รู้แต่เท่าที่รู้มาคือมีการร้องเรียนกันทั้งสองฝ่ายต่างร้องเรียนผู้ใหญ่กันหมดเลย
11: ครับ
10: ตอนนี้อัยการก็ถูกร้องเรียนถูกตั้งกรรมการสอบเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยไม่ได้เลื่อนขั้นเลยนะเหมือนข้าราชการทั่วไปก็เลยไม่รู้มีอะไรฝังใจกันด้วยหรือไม่ก็เลยตัดสินใจมีมาแจ้งความก็มีหลักฐานต่างๆอย่างที่บอกมีคลิปมีนู่นมีภาพอะไรต่างๆมาก็เลยเป็นเรื่องอย่างที่บอกนะฮะอันนี้ก็ต้องตามต่อไปว่าเป็นเรื่องขนาดเนี้ยสิ่งที่เรายังฟังไม่เห็นเลยคืออะไรรู้ไหมจริงๆขาแจ้งความติดเจ้าเนี่ยมันรู้แล้วอัยการสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยวุฒิอิทธิพรแก้วทิพย์เนี่ยจะทำยังไงข่าวว่าตั้งกรรมการสอบสวนทางนี้ไหนก็ยังไม่ปรากฏตั้งกรรมการสอบสวนจริงก็ไม่ปรากฏ
11: ครับ
10: แล้วมันร้ายแรงมากเพราะเป็นถ้าคนต่างถือกฎหมายต่างคนต่างถือกฎหมายถูกไหมต
11: ่
10: างกฎหมายกันจะสั่งพักไห
11: ม
10: ราชการไหมจะอะไรไหมก็ยังไม่มีให้อยู่ตำแหน่งต่อไปไหม
11: ครับ
10: โอ้โหคุณไปจัดคิดดูสิท่านคนที่ถูกกล่าวหาเป็นอธิบดีถามว่ารู้ว่าทั้งสำนักงานการสอบสวนไหมรู้หมดแล้ว
11: ครับ
10: แต่ที่ชาวบ้านเท่านั้นเองที่ไม่รู
11: ้
10: เพราะบางที่ก็ลงตัวย่อของอธิบดีคนที่ถูกกล่าวหาไว้ถูกไห
11: ม
10: ตอนเนี้ยนี่คือประเด็นแต่นี่ประเด็นที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับอำนาจทุนพินิจในการสั่งฟ้องไม่ฟ้องหัวอัยการได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการนะผมจำไม่ผิดธรรมมาตรา21ผมเคยดูก็คือหมายว่าพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งฟ้องคดีมีอิสระพิจารณาอิสระในการสั่งฟ้องคดีคล้ายๆผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีอ่ะ
11: ครับ
10: ที่เรามักจะฟังคำที่เรามักจะได้ยินคำที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลคืออะไรไหม
11: ดุลพินิจ
10: ด
11: ุ
10: ลพินิ
11: จ
10: ดุลพินิจไม่มีสูงไม่มีเหตุนะแต่ดุลพินิจตามจริงๆดุลพินิจมันไม่ใช่นะดุลพินิจมันต้องอยู่ที่มีหลักเกณฑ
11: ์ใช่ใช่
10: ให้เป็นไปตามกฎหมายมีหลักการชั่งหนักพยานหลักฐานไม่ใช่อยู่ที่ตามอำเภอใจนะแล้วก็มีอิสระในการสั่งคดีและพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการมา
11: ครับ
10: นั้น
11: มันต้องมีหลักใช่ไหมต้องมีหลักมีเกณฑ
10: ์ตอนนี้ถ้าเราไปฟ้องอัยการที่สั่งชอบไม่ชอบเนี่ยถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานอื่นเช่นไปรับสินบน
11: ครับ
10: โอ้เราเล่นงานแม้แต่เคสของในเน่นน่าสุขจำได้ไหมคดีบอส
11: ครับ
10: ตอนแรกหลังจากที่มีเรื่องข่าวต่างประเทศแล้วก็คนโสมอัยการสูงสุดขณะนั้นนั่งกรรมการขึ้นมาสอบ 5-6 คนจำได้ไหมฮะมาสอบดูพยานหลักฐานอัยการนั่งแถลงเลยบอกว่าอ๋อเน่นน่าสุขแล้วอัยการที่สั่งไม่ฟ้องคดีบอสนะสั่งถูกต้องแล้วโอ้โหทัวลงอัยการนั่งสูงสุดกันใหญ่นะ
11: ครับ
10: จนกระทั่งรัฐบาลทนไม่ไหวพลเอกประยุทธ์ทนไม่ไหวตั้งคุณวิชามาคุณมาสอบ
11: ใช่ใช่ตอนนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
10: คือตอนนั้นอัยการตั้งสอบแล้ว
11: บ
10: อกถูกต้องหมดขั้นตอนถูกต้องดุลพินิจถูกต้องไปตั้งคุณวิชามาสอบ
11: ครับ
10: ก็ตั้งคุณวิชามาสอบปุ๊บบอกผิดไปยื่นไปแจ้งไปยื่นส่งให้ปปชไปดำเนินการได้สุดปปชก็ส่งฟ้องศาลไอ้สมัยอัยการก็ฟ้องศาลแล้วก็ศาลก็ลง
11: ช
10: ั้นต้นลงในเนตรกี่ปีจำไม่ได้แล้วล่ะ
11: ครับ
10: นะ6ปีแล้วอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเคสนี้ผมจะบอกว่าเรื่องนี้สะท้อนเรื่องเดียวกันเลยถ้าอัยการถ้าใหญ่ไม่ฟัดใหญ่เนี่ยจะรู้ไห
11: มไม่รู
10: ้ไม่รู้แล้วก็มีหลายคด
11: ีไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงด้วยนะ
10: เพราะเวลาคุณสั่งฟ้องคุณไม่บอกใครคุณอาจจะสั่งไม่ฟ้องเงียบๆก็ได้
11: ใช่ใช่
10: ในคดีต้องการช่วยเหลือผู้ต้องหานะคุณก็สั่งไปฟ้องเงียบ
11: ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ
10: แล้วมีกี่เคส
11: ครับ
10: แล้วมีกี่เคสที่สั่งไปฟ้องเงียบๆอย่างเช่นคดีเมืองเลยจำได้ใช่ไหม ที่ลูกป่าของการสูตรของเปรมชัยหกพันไร
11: ่ตลอดสายมาที่เป็นข่าวก็เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะ
10: ตอนนั้นเนี่ยตอนสั่งไม่ฟ้องไม่มีใครรู้เลยนะไอ้การสูตรดังสั่งไม่ฟ้องไม่มีใครรู้เลยนะแต่ตลอดสายมาเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ก็ได้เอกสารมาเฮ้ยตลอดสายมาให้ฟ้องไอ้การสูตรสั่งไม่ฟ้องพลิกทีเดียวถ้าไม่มีคนเอาเอกสารนี้มาเผยมาแฉเนี่ย
11: รู
10: ้ไหม
11: โอ้ไม่มีทางรู้ฮะ
10: ดังนั้นไอ้เคสเนี่ยมันสะท้อนระบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีความขัดแย้งกันเนี่ยใหญ่ไม่ฟัดใหญ่เนี่ยการใช้ดุลพินิจที่บอกว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ย
11: ครับ
10: ชาวบ้านตาดำไม่มี
11: มันก็จะเป็นไปอย่างเงียบเงียบนะ
10: วันนี้คุณจะช่วยหรือวันนี้คุณจะกลั่นแกล้ง
11: ครับ
10: อย่างเคสของคุณสุภาปิยกิติให้เวลาหนึ่งวัน
11: ให
10: ้เวลาหนึ่งวันในการพิจารณาระบบฟ้องเลย
11: ครับ
10: เหตุผลข้อเดียวง่ายมากนิดเดียวคือจะขาดยุติความโดยคุณพิจารณาอีกรอบครอบไหมก็มีคนบอกว่าเฮ้ยได้ดูสำนวนได้ดูพยานหลักฐานเกี่ยวคุณสุภาดีแล้วเหรอ
11: ครับแม้แค่วันเดียวเนี่ยไปจะไปดูละเอียดดูรอบครอบ
10: ลงโทษคนผิดหนึ่งคนเนี่ยปล่อยโจร้อยคนยังดีกว่าเนี่ยคนยังดีกว่าใช่ไหมครับตามคดีถ้ากฎหมายดังในระดับโลกที่เขาพูดกันเคสเนี่ยเราไม่มีทางรู้การที่ดูนี่ไอ้การใครจะเป็นคนตรวจสอบทั้งที่เอกามไม่ใช่ศาลนะ
11: ครับ
10: เวลาคุณตัดสินปุ๊บคำพิพากษายังเปิดเผยยังเปิดเผยคำพิพากษาถูกไห
11: ม
10: คู่ความได้เห็นว่าคุณมีเหตุผลอะไรหรือถ้าเกิดด้านหน่อยถ้าจะศาลฎีกาก็เปิด
11: ใช่
10: หรือจริงๆในศาลก็เริ่มเปิดขึ้นแม้ว่ายังพยายามจะต้องแต่ข้อคู่ความเนี่ยที่สำคัญก็ส่วนใหญ่เปิดใช่ไห
11: ม
10: แต่อัยการคุณรู้ไหมถ้าเกิดไม่มีใครล้วงออกมา
11: โอ้นี่เงียบสนิทเลยในส่วนอัยการ
10: ดังนั้นผมคิดว่าคำสั่งเด็ดขาดที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีเนี่ย มันควรจะให้ตรวจสอบโดยการเปิดเผยโดยเฉพาะคำสั่งของอัยการสูงสุดเนี่ยที่คุณสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องหลายคดีมันก็มีข้อกังขาถูกไหม
11: ใช่
10: อันนี้คือตัวอย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นเลยนะถ้าเกิดเขาเกลี้ยเสียก็ลงตัวสมมตินะเขาเกลี้ยเสียลงตัวเราจะรู้ไหมที่สั่ง
11: ก็จบทุกอย่างก็จบแล้วก็มีรู
10: ้นี่รวมถึงเรื่องอุทธรณ์ด้วยนะ
11: ครับ
10: ที่เราเคยยกอย่างไม่อุทธรณ์เรื่องถุงมือยางจำได้ไห
11: ม
10: ถุงมือยางที่เสียหายมหาศาลเลย
11: ครับ
10: ศาลชั้นต้นยกศาลภาคหนึ่งนะ
11: ครับ
10: อธิบดีศาลมีความเห็นแย้ง
11: อ
10: ัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์ครับ
11: ครับ
10: เงินที่อายัดไว้400-500ล้านรวมทั้งความเสียหาย
11: ครับ
10: ของถุงมือยางของโครงการการยาสองพัน
11: ล้าน
10: ที
11: ่ต้องไปวางมัดจำให้เขาทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการ
10: เราจะตรวจสอบตรงนี้ยังไง
11: อ่ะ
10: ดังนั้นผมคิดว่าอัยการควรถือโอกาสนี
11: ้
10: หรือระบบการสั่งไม่ฟ้องการไม่อุทธรณ์มาหมดเพราะมีหลายคดีเราก็ยกตัวอย่างแล้วว่าเฮ้ยมันขัดมันมีข้อสงสัยอ่ะ
11: ครับใช่ถูกต้องฮะ
10: นะฮะเรื่องนี้คือมันสะท้อนไอ้ภาพนี้คือผมต้องการไม่ได้ยกเหตุการณ์คนอ่านในข่าวต่างๆสำนักข่าวนิดนึงสำนักข่าวอื่นนะแต่ว่าผมต้องการสะท้อนภาพว่าการที่คุณมีดินดุลให้ดุลพินิจอ้างดุลพินิจโดยมีกฎหมายคุ้มครอง
11: อ
10: ันเนี้ยมันจะให้มีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอย่างไร
11: เพราะมันจะมีทั้งคุณทั้งโทษนะ
10: เพราะทั้งอุทธรณ์เรื่องต่างเด็ดขาดไม่ฟ้องหรือเรื่องอะไรอย่างที่ได้ชวนอย่างโอเค
11: อันนี้เรื่องของอัยการ
10: อันนี้เรื่อง
11: ปปช.
10: กินโต๊ะเสร็จก็มาลุมกินโต๊ะปปช.ต่อ
11: ครับ
10: คืออย่างเงี้ยคือเราตอนนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องที่รู้อยู่แล้วคดีตีตกศักดิ์สยามอันนี้ก็เหมือนกันการที่คุณตีตกคืออย่างเงี้ยขั้นตอนของปปช.อยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือตรวจสอบเบื้องต้น
11: ครับ
10: ถ้าตรวจสอบเบื้องต้นเห็นมีมูลเสนอกรรมการปปช.จะเรียกว่าตั้งไต่สวนเคสศักดิ์สยามที่ผมดูจากเอกสารเท่าที่หาได้นะตั้งเท่าที่หาได
11: ้ครับ
10: เพราะเขาไม่เปิดเผยอยู่ถูกไห
11: ม
10: ก็คือแค่ตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าที่สรุปกุ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดศักดิ์สยามไม่ผิด
11: ครับ
10: เรื่องปกปิดเรื่องซุกหุ้นเรื่องการแทรกแซงการประมูลแล้วเสนอกรรมการเห็นเลยโอ้โหกรรมการนี่ไม่มีข้อสงสัยเลยไม่เคยก็ตีตกปุ๊บใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เป็นข่าวไม่มีคนไปล้วงมาเ
11: รา
10: จะรู้ไห
11: ม
10: เราก็ไม่รู
11: ้มันก็ไม่รู้
10: อันนี้นะ
11: ครับ
10: อันนี้คือระบบที่ไม่โปร่งใสทีนี้มันก็ไม่ได้พวกเราข้องใจฝ่ายค้านก็ข้องใจซึ่งพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์ก็ข้องใจเรื่องนี้มาตลอดโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยคุณอะไรนะประกรณ์วุฒิมันสกุลอะไรผมจำไม่ได้เนี่ยเป็นคนยื่นให้กล่าวหาศักดิ์สยามกับ ปปชก็เลยเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันมองว่าเฮ้ยองค์กรอิสระหรือปปชจะถูกครอบงำโดยกลุ่มบุคคลบางกลุ่มโดยกลุ่มการเมืองบางกลุ่มใช่ไหมก็เลยตกลงว่าจะมาถอดจะยื่นประธานสภาเข้าชื่อยื่นประธานสภาเพื่อให้ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระให้ประธานฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ
11: ครับ
10: แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลก็เลยไปยื่นขอข้อมูลจากปปช.ว่าคุณมีความเห็นยังไงมีเอกสารยังไงมีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อทำเงินยกคำร้องเรื่องศักดิ์สยาม
11: ครับ
10: ผมพนันเลยไหม
11: ว่า
10: ไม่มีทางได้ที่เมื่อไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคุณประกอบไปยื่นมาแล้วก็เลยต่อมาบิ๊กฝ่ายการลองทำงานดูทีแต่ที่ไปคุยหลังไมค์นะก็บอกไม่ได้หรอกแต่ว่าทำเป็นให้ขั้นตอนให้เห็นว่าการที่คุณปกปิดข้อมูลเนี่ยแสดงความไม่ชอบของคุณ
11: ครับ
10: ก็เลยทำหนังสือเชิญปปช.มาชี้แจงวันที่26นี
11: ้
10: พฤษภาคมน
11: ี้พฤษภาใช่
10: โดยมี 2-3 มี6ประเด็นก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกรรมการปปช.ในกรณีศักดิ์สยามเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างมีให้ส่งมาดูหน่อยขอทราบเหตุผลข้อกฎหมายรายงานแสวงหาข้อจริงอย่างที่ผมพูดไงการตรวจสอบเบื้องต้นข้อได้จริงรวบรวมมาจากฐานเป็นยังไง
11: ครับ
10: บันทึกข้อชี้แจงในศักดิ์สยามที่ชี้แจงปปช.มีอะไรบ้างเป็นยังไงขอดูหน่อยสิความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเห็นมีความเห็นยังไงซึ่งจริงเขาเห็นแล้วไม่ผิดที่ผมดูได้มารายงานประชุมกรรมการปปช.หล
11: ัง
10: จากเสนอปุ๊บกรรมการปปช.มีมติยังไงขอดูหน่อยดูแล้วคำวินิจฉัยต่าง
11: ๆครับ
10: นะครับก็ผมก็พนันตรงนี้เลยก็ได้แค่กระปิดกระปล่อยหรือไม่ได้เลย
11: ครับก็คงจะเหมือนกับเคสที่ทางสำนักข่าวแล้วก็คุณวีระสมความคิดไปขอบ้างเนี่ยคล้ายๆกันเลยอ่ะเรื่องความเห็นเรื่องรายงานของปปช.อะไรต่ออะไรเนี่ย
10: นั่นต้องไปยื่นกรรมการข้อมูลข่าวสารก่
11: อ
10: นกรรมการข้อมูลข่าวสารวินิจฉัยว่าให
11: ้ครับ
10: ปปช.เอิ่มไปฟ้องเอาฟ้องศาลชั้นต้น
11: อ้
10: าวมึงไปฟ้องศาลสูงเอา
11: ครับ
10: เคสนี้ถ้ารอฟ้องศาลนะไม่ต้องยื่นนะครับหมดไปก่อน3-5 ปีได้หรือเปล่า
11: ใช่ใช่มันต้องใช้เวลาน
10: ี่คือเคสแน่ก็ตามฮะคือเป็นความอัดเป็นให้ข้อมูลเพิ่มหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดีศักดิ์สยามซึ่งผมว่าคนสนใจเยอะต้องขอบคุณอภิสิทธิ์กับเวชชีวะกับคุณผลิตใช่ไหมฮะวัชรศิลป์อภิปรายสภาเมื่อ2-3 วันก่อนก็โอ้โหดูเดือดเรื่อง
11: ม
10: ันเรื่องใครป่วยไม่ป่วยอะไรเนี่ยนะ
11: ครับ
10: ที่เลขาธิการบอกว่าสังคมป่วยมาวิจารณ
11: ์
10: ระบบป่วยสังคมป่วยจะป่วยโรคเกียรติคอร์รัปชันก็สวนกันไป
11: ใช่ใช่ใช่ใช่
10: อ
11: ัน
10: นี้คนที่ดีใจก็เลยเป็นกกต.มั้งครับเพราะครัวมาลงกกต.ให้มาลงปปช.แทน
11: มาลงปปช.
10: คนที่ดีใจคนที่ใจคนก็ในเป็นรัฐบาลหรือเปล่า
11: ครับแต่เห็นทางวิปฝ่ายค้านก็บอกเขายังไม่ทิ้งนะเรื่องหัวสวกับเรื่องเขากระโดด
10: ใช่
11: ครับ
10: แต่ว่าจริงเรื่องนี้ถ้าเกิดพันไปพันมาก็ถึงรัฐบาลอยู่ดีนะ
11: อ
10: ๋
11: อ
10: ใช่ไหม
11: มันเรียกไม่พ้นนะ
10: เดี๋ยวคุณปักเสียไม่ใช่
11: ใช่ใช่ใช่
10: ตอนนี้มาดูกินโต๊ะทำไมกินโต๊ะนี่อีกคนหนึ่งซึ่งไม่ไว้วางใจของเราคือสิริโชคโสภาต้องให้แบ็กกราวด์สิริโชคโสภาเป็นอดีตส.ส.สงขลาเขตเดียวกับนะ
11: ครับ
10: เขตเดียวกับนัทชนน
11: นัทชนนสีก่อเกื้อ
10: เหมือนกันสีก่อเกื้อ
11: ครับ
10: ซึ่งส.ส.ท่านเนี้ยอยู่พรรคภูมิใจไทยนะ
11: ครับ
10: เลยเสียงยิ่งไปสงสัยอยู่ทำไมภูมิใจไทยแข็งแกร่งมากเลยก็โดนคดีเรื่องตอนเข้าโรงพยาบาลเอกชน
11: ครับไปรัก
10: หัวใจใช่ไหม
11: ใช่ไปพักรักษาตัว
10: ก็ไปรับไปโพสต์เองเลยตัวเองรับค่ามีคนใจดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให
11: ้
10: เสร็จเลย
11: นี่แหละฮะ
10: ก็เลยโดนเรื่องรับเกินรับทรัพย์สินเกิน 3,000
11: ครับ
10: กับฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
11: แกไม่รู้หรือเผลอหรือยังไงไม่รู้คุณประสง
10: ค์โอ้คนนี้ก็เพลิน
11: เพลินหรืออยากจะโพสต์ขอบคุณในทีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
10: จริงๆก็โพสต์กว้างๆก็ได้ไม่ต้อง
11: คราวนี้โดนเลย

0: ไอ้อะไรนะรับทรัพย์คุณสมบัติตามขั้นตอนก็ขอความเป็นธรรมปปชก็รับขอความเป็นธรรมประมาณกลางปี67ไม่ต้องนับเดือนนะ
1: ครับ
0: ก็โอเคก็มีมติบอกโอเคไปสอบไปปากคำเพิ่มอีก2ปาก
1: 2ปาก
0: ตั้งแต่67นะ
1: ครับจนถึง69แล้วตอนนี้
0: 69แล้ว2ปากสอบไม่เสร็จคุณ
1: สิริโชค
0: อะไรสิริโชคก็เดือดเอ้าทำไมผมมีส่วนได้ส่วนเสียต้องทำให้เสียสิทธิ์ในการลงจ้างก็จริงๆมันฟ้องไม่ผู้เสียหายโดยตรงก็พยายามโยงให้เห็นนะ
1: ก็ฟ้อง
0: เพราะว่าคุณใช้เวลา2ปี
1: ครับเวลาไม่ได้แล้วใครสนใจนี่ไปดูไปดูในสำนักข่าว Next News นะครับมีการยื่นฟ้องคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของสมบัติคดีนะฮะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดนะครับในสำนักข่าว Next News ครับน่าสนใจอย่างยิ่งเลยขอบพระคุณคุณประสงค์นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนี่ก็คือเรื่องราวจากการตรวจสอบและนำเสนอของสำนักข่าว Next News นะครับนำโดยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องขอตัวนะครับอำลาไปแล้วเพราะเวลาไปต่อไม่ได้แล้วครับผมประจักษ์มงสาและทีมงานสวัสดีครับ
2: หกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SCG Chemicals จำกัดมหาชนจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่24ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลมีสถาบันอุดมศึกษาใน20ประเทศทั่วโลกส่งทีมเข้าแข่งขัน389ทีมทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ Imagine Devices จากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมไตรโชโคทรัมบูแรนซ์จากมหาวิทยาลัยบังกลาเทศ University of Engineering and Technology บังกลาเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10 ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุร

0: าติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนะฮะวันนี้พิเศษนิดนึงนะฮะครับพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz 96.5 MHzคลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าท่านจะฟังตามรถตาในหน้าปัดที่บ้านก็แล้วแต่หรือฟังทั้งระบบออนไลน์นะครับเลือกโซเชียลมีเดียก็ต้องเป็น Facebook 96.5 MHz นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน M-Content ของอสมทนะครับวันนี้แปลกใจไหมฮะเพราะว่าปกติผมจะบอกว่าเราเจอกันจันทร์หรือพฤหัสบดีใช่ไหมครับแต่วันนี้วันศุกร์ที่22นะครับทำไมมีเสียงบัญชามาด้วยนะฮะจัดสดไม่ได้อัดเทปครับก็นะครับทำหน้าที่แทนน้องที่จัดเขา1วันพอดีติดภารกิจไปนะครับนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยเป็นถือว่าสุดสัปดาห์กันนะครับเป็นการจัดที่เราจะครบในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับเป็นอันว่าส่งท้ายกับวันศุกร์เนี่ยดูเหมือนหุ้นก็ขึ้นมาเพียงแค่6จุดเท่านั้นเองนะครับก็เป็นที่ 1,538 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้วันนี้ประมาณ 60,000 ล้านเศษๆถือว่าใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับราคาทองคำวันนี้ติดส่งท้ายในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับปรากฏว่าวันนี้ปรับทั้งหมด21รอบนะครับแม่ทองคำแท่งรับซื้อก็ไม่สามารถเหนือ 70,000 ได้นะครับปิดไปที่ 69,850 บาทครับส่วนขายออกทองคำแท่งนะฮะ 70,050 บาทรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 68,447 บาท 40 สตางค์ครับส่วนขายออกรูปพรรณอยู่ที่ 78,50 บาทนะครับวันนี้เงินบาทก็ถือว่าอ่อนพอสมควรนะฮะ 32.69 มีบางช่วงบางตอนก็ 32.70 กันนะครับเอาละครับมาเรื่องราววันนี้เป็นวันศุกร์ที่น่าตามกันต่อนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของสถานการณ์โลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วมันหลายพื้นที่มากเลยนะครับแล้วก็เลยมีผลกระทบต่อประเทศไทยและช่วงนี้นะครับเขาจะมีการประชุมสุดยอดเรียกว่าเป็นการประชุมสัมมิตนักหยุดโลกนะฮะการค้าการลงทุนภายใต้ระเบียบโลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะโอ้วันนี้ฟังกันแบบมุมมองแบบใหญ่ๆกันเลยนะครับเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ตนุวัฒน์สาคริกคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ดนุวัฒน์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับแหมวันนี้วันศุกร์มาเจอคุณบัญชาทุกที่เจอกันวันจันทร์นะครับ
4: ใช่ครับวันนี้จัดแทนน้องเขานิดนึงนะฮะก็ตื่นเต้นดีครับไม่เคยจัดวันศุกร์นะแต่จริงก็มันเหมือนเดิมเลยอาจารย์ครับน่าสนใจที่เมื่อกี้เราโจหัวกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะตั้งแต่คุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนะไอ้คำว่าระเบียบโลกระเบียบอะไรที่เขาใช้กันเนี่ยนะรู้สึกว่ามันยุ่งเหยิงไปหมดเลยแล้วก็มีความพยายามที่จะจัดระเบียบกันใหม่แล้วก็ตามมาด้วยการประชุมแบบชนิดแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วแบ่งภาคแบ่งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับวันนี้อาจารย์จะสะท้อนมุมมองตรงนี้ในทิศทางไหนครับ
5: ครับวันนี้ก็อยากจะสะท้อนนะครับว่าโลกเราโดยเฉพาะมุมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ทีเดียวถึงขั้นเป็นระบบเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้นะครับยุคก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลาย90มาเนี่ยเราก็คุ้นชินมากๆกับคำว่า globalization หรือว่ายุคโลกาภิวัตน์ซึ่งก็เน้นเรื่องของการค้าเสรีนะครับเน้นเรื่อง free trade แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าความเป็นการค้าเสรีความเป็น globalization เนี่ยมันอาจจะลดระดับลดดีกรีลง แล้วเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยมีบทบาทเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจมากขึ้นโดยผ่านมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงก็ดีนะครับมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องพลังงานและที่สำคัญเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วเราเห็นภาพการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยชัดเจนมากๆเลยดังนั้นเนี่ยจึงมีนะครับผมก็ไปเจอบทความในเว็บไซต์นะครับ dailyeconomics.com ชื่อว่า control commerce หรือว่าโลกเข้าสู่โลกระบบรูปแบบนะครับการค้าที่มีรัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมมากขึ้นไม่ได้อาศัยเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดหรือระบบตลาดเสรีเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตอีกต่อไปประเด็นด้านความมั่นคงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็จะมากยิ่งขึ้นอีกในอนาคตครับ
4: ก็แสดงว่าเป็นยุครัฐนำเอกชนใช่ไหมครับ
5: เรียกว่ารัฐมีบทบาทมากขึ้นมากเลยแล้วก็อาจจะเข้ามานำในบางส่วน เราเห็นเวทีใช่ไหมครับที่ปักกิ่งช่วงก่อนหน้านี้ทรัมป์นำเอกชนไปเหมือนกันทรัมป์นำซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายไป ก็ที่คุณบัญชาพูดก็อาจจะไม่ผิดนักนะครับมันมีการผสมผสานนะครับบทบาทของรัฐเข้ามาหรือรัฐบาลเนี่ยเข้ามามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เปิดนะครับโลกเนี่ยปัจจุบันในระบบการค้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เปิดแบบฟรีเทรดเหมือนที่เราคุ้นชินกันมาเมื่อ10 20ปีที่แล้วมันไม่ใช่ระบบที่ WTO เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางทุกอย่างไม่ใช่ระบบที่ซัพพลายเชนมันจะเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อนะครับแต่ว่ามันจะมีกำแพงที่เราไม่ได้มองเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงภาษีกำแพงเรื่องของความตึงเครียดระหว่างประเทศเข้ามาแล้วก็อาจจะมีประเด็นความขัดแย้งนะครับของบางประเทศเนี่ยเข้ามาแทรกด้วยดังนั้นรัฐบาลหลายประเทศเนี่ยก็จะต้องเตรียมนโยบายเตรียมยุทธศาสตร์ทางการค้านะครับเพื่อมารับมือกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแทริฟในเรื่องของการควบคุมการนำเข้าส่งออกพวกนี้นะครับจะเห็นว่าบทบาทรัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ
4: ครับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมนึกภาพออกเลยนะภาพที่แบบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พา CEO ทั้ง17บริษัทเนี่ยไปเมืองจีนใช่ไหมผมพูดตรงๆนะภาพนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นภาพประเทศไทยนะคือประเทศไทยเนี่ยนะนายกจะไปแล้วก็จะมี CEO ติดสอนให้ตามไปเนี่ยอันนี้มันเป็นภาพประเทศไทยที่คลาสสิกมากๆเลยแต่เหลือเชื่อว่าทำแบบนี้เหมือนภาพประเทศไทยเลยนะครับ
5: กับของเราเองก็มีนะครับบรรดา CEO ธุรกิจยักษ์ใหญ่ก็เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้นำกับนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลต่างๆในภาพนี้ก็จะเห็นเร็วนี้เองแล้วก็เร็วก็มีกลุ่ม SME ก็จะเข้ามาคุยอีกนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นนโยบายนะครับที่มาจากภาครัฐเนี่ยก็จะเชื่อมโยงนะครับกับภาคเอกชนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดโพซิชันของประเทศต่างๆนะครับรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญเลยที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดจุดยืนนะครับว่าเราจะอยู่ตรงไหนบนโลกคือมุมมองเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่ามันจะไม่เหมือนยุค 10-20 ปีที่แล้วที่อาจจะมีโฟกัสแค่ว่าคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมัน globalize มากมัน free trade มากเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะไม่ต้องไปกังวลนะเรื่องมาตรการอะไรต่างๆเพราะว่าโลกมันค้าเสรีใช่ไหมครับมันเน้นเรื่องการรวมกลุ่มอะไรทีนี้ไอ้จุดโฟกัสที่ผ่านมาก็จะทำยังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจมันเติบโตนะครับเน้นคำว่า economic growth ทำให้ GDP มันโตไปได้แต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเกือบจะทุกประเทศเนี่ยก็คงมองแค่นั้นไม่ได้ละก็ต้องมามองด้วยว่าในประเทศอื่นเนี่ยจะมีนโยบายเศรษฐกิจมีนโยบายการค้าอย่างไรนะครับแล้วมันมีลักษณะของความคืออเมริกากับจีนเนี่ยก็มีความเป็นคู่แข่งกันมากๆเลยนะครับแล้วมันจะเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งกระทบไปยังหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกเขาแข่งกันนะครับมันจึงกระทบเศรษฐกิจหลายประเทศแล้วการที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยตัวเลขสูงๆ GDP growth สูงๆเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วแต่โจทย์ที่จะซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือว่าแล้วเราจะวาง position นะครับของตัวเราเนี่ย อยู่ตรงไหนเราจะรับมือกับมาตรการการค้านะครับที่จะเกิดขึ้นจากประเทศต่างๆเราจะรับมือความกดดันหรือว่าแรงกดดันที่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาแข่งกันเนี่ยได้อย่างไรแล้วที่สำคัญนะครับsupply chain เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนอดีตละนะครับมันมียุทธศาสตร์ China Plus One มียุทธศาสตร์อะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นมากการจะไปโฟกัสประเด็นที่เคยโฟกัสเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากนะครับ
4: อืมครับใช่เพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าฉากหน้าเนี่ยนำโดยรัฐบาลแต่ละประเทศยักษ์ใหญ่แล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นภาคเอกชนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าไอ้วิธีการปฏิบัติการนำเสนอเรื่องตรงนี้ของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันเอาล่ะโลกตะวันตกทรัมป์ก็พาซีอีโอไปนะครับแต่อาจารย์สังเกตนะเมืองจีนเนี่ยเวลาสีจิ้นผิงไปไหนไม่เห็นเอกชนจีนก็ตามไปด้วยเลยนะ
5: ครับจีนก็จะมีระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราทราบกันดีนะครับการเมืองการปกครองเรื่องของการกำหนดทิศทางประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการรวมศูนย์มากกว่าอเมริกาเองเนี่ยเขามีธุรกิจยักษ์ใหญ่จำนวนมากที่พึ่งพาตลาดจีนดังนี้ต้องทำความเข้าใจแบ็กกราวด์กันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าธุรกิจอเมริกาที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งส่วนที่ลงทุนในจีนมีส่วนที่จีนเนี่ยก็เป็นตลาดสำคัญนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างApple ใช่ไหมครับอย่างที่เราใช้กันเนี่ยพวกสมาร์ทโฟน iPhone อะไรต่างๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าฐานการผลิตมันก็เคยอยู่ที่จีนนะครับผู้บริโภคจีนก็เป็นตลาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของ CEO ที่ไปเนี่ยก็สะท้อนเลยว่าโอ้ธุรกิจเหล่านี้แหละนะครับที่มันยังต้องมีลักษณะความเกี่ยวโยงกับจีนถึงมีหลายบทความนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่า cooperative competition นะคือแข่งไปด้วยจับมือไปด้วยนะครับคือมันต้องแข่งกันอะแต่ว่าในขณะเดียวกันบางจุดก็ยังต้องร่วมมือกันอยู่เป็น cooperative competition นะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราจะไม่เคยเจอนะครับในโลกเศรษฐกิจหรือในระบบเศรษฐกิจยุคก่อนหน้านี้แต่ว่าพอปัจจัยหลายๆอย่างหรือบริบทหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยมันเลยอาจจะนำไปสู่คำว่าเป็นระเบียบเศรษฐกิจโลกในยุคใหม่เพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะนะครับ supply chain ก็เปลี่ยนใช่ไหมครับอ๋อแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องเทคโนโลยีอีกนะครับเพราะวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันถูกเอามาใช้ทั้งในมุมเศรษฐกิจทั้งในมุมความมั่นคงนะผมเลยคิดว่าระเบียบเศรษฐกิจโลกในยุคใหม่เนี่ยเราคงต้องทำความเข้าใจพอสมควรแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับมหาภาครัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีไซส์ใหญ่หรือแม้แต่กลุ่มที่เป็น SME เองเนี่ยก็ควรจะต้องทำความเข้าใจว่าวันนี้นะครับแลนด์สเคปภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วมันก็จะกระทบนะครับต่อนโยบายทิศทางแล้วก็การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในโลกครับ
4: ฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าการค้าในรูปแบบยุคระเบียบใหม่ต่อไปเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเป็นหัวใจหลักด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับมันมีคำหนึ่งนะครับ securitization of economy เลยคือเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลจะใช้นะครับสร้างอำนาจนะครับมันไม่ฟรีเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือตอนนี้รัฐบาลยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยคือมองว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะหยิบขึ้นมาเป็นจะเรียกว่าเป็นอาวุธก็ได้นะครับเป็นอาวุธในการเจรจาเป็นอาวุธในการสร้างความได้เปรียบยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจำกัดการส่งออกชิป AI ไปจีนเห็นไหมครับเนี่ยหยิบเรื่องเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเป็นประเด็นการต่อรองจีนควบคุมเรื่องของการส่งออกแร่เอิร์ธใช่ไหมครับอย่างเงี้ยหยิบประเด็นเรื่องภาคการผลิตมาอันนี้เรายังไม่นับรวมสหภาพยุโรปนะครับที่เขาก็มีเรื่องนโยบายภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนดมากขึ้นเช่นพวก Green Economy นะครับพวก Industrial Policy ในยุโรปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารัฐบาลก็เข้ามามีบทบาทนะครับในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับCBAM อะไรต่างๆเนี่ยมาจากกลุ่ม EU นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลพยายามนะครับประเทศต่างๆในโลกพยายามดึงเนี่ยดึงขึ้นมาเป็นนโยบายเป็นเครื่องมือเพื่อจะสนับสนุนนะครับอุตสาหกรรมในประเทศหรืออาจจะไปถึงลักษณะของการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับ
4: อืมครับเพราะว่าตอนนี้มันชัดเจนนะเพราะว่าดูทั้งอเมริกาดูทั้งจีนเวลาเขาคุยกันอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอและส่วนใหญ่เนี่ย
5: ใช
4: ่คือมันลิชคือมันดีลทางเศรษฐกิจเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันสะดุดหยุดตรงเพราะว่าไอ้ปัญหาความมั่นคงเนี่ยเป็นตัวหลักๆด้วยเหมือนกันนะครับ
5: ใช่เลยครับคือเราเห็นภาพที่คุณบัญชาพูดเนี่ยวันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับลองนึกดูก็ได้นะครับในอดีตเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการแข่งกันทางการค้านะครับหรือทางเศรษฐกิจเนี่ยจีนในอดีตได้เปรียบเรื่องของต้นทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็จะสามารถกว้านการลงทุนการผลิตไปได้เพราะว่าต้นทุนการผลิตถูกทำให้ราคาเนี่ยมันก็ถูกตามดังนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าในอดีตนะครับมันแข่งกันเรื่องราคาแข่งกันเรื่องต้นทุนอันนี้ชัดเจนเลยและจีนได้เปรียบมากแต่ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทรัมป์ 2.0 เนี่ยมันก็เลยทำให้การแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้แข่งเรื่องต้นทุนการผลิตหรือราคาอย่างเดียวซึ่งตอนที่เราชินกับการผลิตต้นทุนถูกเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ภาคเอกชนก็ตามเนี่ยก็หันนะครับไปลงทุนที่จีนไปผลิตที่จีนรัฐบาลจีนก็มียุทธศาสตร์ Made in China อะไรเข้ามาแต่วันนี้มันกลายเป็นแข่งเรื่องเทคโนโลยีด้วยมันกลายเป็นแข่งเรื่องประเด็นเรื่องเอาเศรษฐกิจมาโยงความมั่นคงด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างอำนาจเชิงภูมิรัฐศาสตร์อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยดูทีท่าก็คือก็ทรัมป์เองก็อยากจะคุมซัพพลายเชนเพราะรู้ว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันหลุดไปที่จีนมากมายพอสมควรนะครับก็เลยเกิดการแข่งขันนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับอเมริกากับจีนคือถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยสองประเทศนี้แหละเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ผลักให้โลกเราเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจในยุคที่ไม่ใช่โลกาภิวัตน์อีกแล้วครับ
4: ครับคือจนถึงนาทีนี้มันก็หาคำศัพท์มาบัญญัติแบบเข้าใจง่ายๆกระชับยากมากนะในยุคสมัยนี้นะฮะแต่ว่าผมกำลังนึกถึงว่าพอมันจัดระเบียบโลกแบบใหม่โดยมีเรื่องของความมั่นคงมันเกี่ยวข้องแล้วรัฐบาลนำหน้าเอกชนเนี่ยผมเนี่ยลืมองค์กรหนึ่งไปเลยนะฮะอาจารย์ก็คือองค์การการค้าโลก WTO มันเงียบสนิทเลยนะฮะในยุคนี้ครับนะ
5: ถูกต้องเลยครับอันนี้เห็นภาพชัดเลยคือถ้ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับเราต้องมองย้อนกลับไปเนี่ยรุ่นพวกเรานะ World Trade Organization หรือ WTO โอ้โหแบบในตำราเรียนเศรษฐศาสตร์ก็พูดกันเยอะใช่ไหมครับข่าวเนี่ยข่าวเศรษฐกิจยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีชื่อนี้ออกมานะครับแทบจะทุกสัปดาห์จะต้องมีพูดถึง WTO ซึ่งก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์นะครับของความเป็น globalization ของโลกาภิวัตน์แต่วันนี้นะครับจากการที่อเมริกากับจีนแข่งกันแรงมากเนี่ยบทบาทหรือพื้นที่ในสื่อนี่อาจจะหายไปเยอะมากเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างแรงและไม่ได้เป็นมิตรต่อแนวทางของฟรีเทรดแต่มันในทางตรงข้ามเลยนะครับทาริฟกำแพงภาษีเนี่ยทรัมป์ก็ใช้เต็มที่นะครับมาตรการแซงชั่นกับประเทศต่างๆเนี่ย ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นอีโคโนมิกบล็อกคือกลุ่มเศรษฐกิจเล็กๆย่อยๆนะครับเกิดขึ้นกันเองมันเป็นการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจกันเองมากยิ่งขึ้นอันนี้เราเห็นชัดเพราะว่ามันเป็นท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์แล้วมันสะเทือนไปทั้งโลกนะครับส่วนจีนเองผมว่าจีนก็ไม่ได้แคร์ WTO อะไรขนาดนั้นเพราะจีนก็พยายามนะครับใช้ยุทธศาสตร์ Belt and Road อันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ทำความร่วมมือนะกับทางมหาลัยในจีนนะครับมีความร่วมมือทางวิชาการกันเนี่ยนะครับกับมหาลัยฟูตันผมก็มีโอกาสเดินทางไปสอนไปเลคเชอร์บ้างคุยกับโปรเฟสเซอร์ที่จีนเนี่ยเขาก็พยายามเน้นเรื่อง Belt and Road นะครับแล้วก็หลังๆมานี่ก็คือเรื่องของ BRICS นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนกับกลุ่มอาหรับด้วยอะไรด้วยก็ทำให้ความเป็นศูนย์กลางนะครับทางเศรษฐกิจขององค์การใหญ่ๆอย่าง WTO เนี่ยมันก็ลดบทบาทลงนะครับจีนเองก็มีระบบการชำระเงินของตัวเองด้วยนะครับมีดิจิตอลหยวนมีอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันก็เลยภาพของความเป็น global marketนะที่มี WTO เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้มีบทบาทมากๆเหมือนที่คุณวันชัยยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับมันก็เลยค่อนข้างลดบทบาทแล้วก็อาจจะมีความชัดของภาพเนี่ยน้อยลงนะครับโฟกัสเนี่ยจะมาอยู่ที่อเมริกากับจีนมีลักษณะเหมือนลักษณะคล้ายๆกับ dual economy นะครับเป็นเศรษฐกิจคู่ขนานกันไปครับ
4: ก็เนี่ยแหละครับเพราะว่านักปฏิปต่อภาพต่อมาทั้งหมดที่พอเข้าใจได้เลยว่าในการจัดระเบียบโลกใหม่ทั้งหมดเนี่ยองค์กรที่เคยเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจการค้าไว้เป็นเวทีพูดคุยมันก็ไม่มีความสำคัญบทบาทก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ถ้าดูการจัดระเบียบของสองยักษ์ใหญ่ตลอดจนกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นมาแทรกของสองกลุ่มเนี่ยนะฮะระเบียบตรงนี้เท่าที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบหน้าตาลักษณะแบบไหนและอำนาจมันจะไปทางไหนกันครับ
5: ผมคิดว่าตอนนี้นะครับลักษณะที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกนะครับก็คือเราจะเห็นการแทรกแซงทางเศรษฐกิจนะครับในเซกเตอร์ต่างๆนะครับรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจนโยบายอุตสาหกรรมพวก industrial policy เนี่ยจะมาจากรัฐบาลมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีเรื่องมาตรการอุดหนุน subsidy อะไรต่างๆนะครับเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นอเมริกากับจีนก็อาจจะมีแรงกดดันนะครับให้ประเทศต่างๆต้องพยายาม เลือกข้างเลือกฝั่งบ้างหรืออาจจะมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับแล้วมาตรการเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าทรัมป์ยังอยู่แบบนี้นะครับนโยบายที่จะมาสร้างกำแพงทางการค้าเนี่ยจะมากขึ้นแน่นอนทั้งส่วนที่เป็นทาริฟเอ่ยหรือมาตรการที่จำกัดนะครับการส่งออกสินค้าที่อาจจะเป็นยุทธศาสตร์นะครับ มากขึ้นก็อาจจะกล่าวได้ว่ายุคที่เป็นเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเนี่ยมันอาจจะกำลังเข้าสู่จุดที่ใกล้จะสิ้นสุดเต็มทีหรืออาจจะก้าวเข้าสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับแต่ยังอยู่คือโลกยังอยู่ในระบบทุนนิยมแต่ว่าเป็นทุนนิยมที่รัฐเนี่ยมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะครับและทุกประเทศเนี่ยก็น่าจะมีนโยบายนะครับเศรษฐกิจที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกำหนดดิเรกชันกำหนดทิศทางเนี่ย เพิ่มมากขึ้นครับ
4: ชัดเลยนะทีนี้แบบว่าพอจะเปิดเศรษฐกิจเปิดธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ฝั่งของตะวันตกโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเห็นชัดเลยนะจ้านะถึงขั้นแบบว่ารัฐบาลไปถือหุ้นในเอกชนเลยนะครับงานนี้
5: ครับคืออันนี้ก็เป็นตัวยืนยันนะครับว่าแนวคิดตลาดเสรีแนวคิดที่รัฐเนี่ยควรจะถอยออกห่างจากระบบเศรษฐกิจรัฐควรจะถอยออกห่างภาคเอกชนเนี่ยให้มากที่สุดเนี่ยมันหายไปซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่ายุคตั้งแต่ก่อนโลกาภิวัตน์และหลังยุคสงครามเย็นนะครับจนมาโลกาภิวัตน์แต่ว่าการ ไม่เข้าไปแทรกแซงนี่อาจจะไม่ค่อยมีละเดี๋ยวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเข้าไปนะแล้วอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นด้วยนะครับของไทยเราเองเราก็พอเห็นภาพนะครับรัฐก็เข้าไปพยายามเพราะว่าคือถามว่าทำไมคือรัฐบาลทุกประเทศคืออยู่ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าอยากจะเข้าไปแต่พอมันเกิดสถานการณ์เนี่ยจีนอเมริกาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้รัฐบาลประเทศอื่นๆเนี่ยก็ต้องเข้านะครับพยายามเข้าไปมีบทบาทในซัพพลายเชนของประเทศตัวเองนะครับอย่างบ้านเราก็จะมีเรื่องสินค้าเกษตรอะไรต่างๆนานานะครับรัฐบาลประเทศต่างๆก็ต้องพยายามนะครับที่จะดึงดูดเงินลงทุนด้วยเพราะว่ามันเกิดแนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนระบบซัพพลายเชนไม่ได้ผลิตที่จีนอย่างเดียวใช่ไหมครับบริษัทต่างชาติเนี่ยลดการพึ่งพาจีนดังนั้นประเทศอื่นๆก็มองเหมือนกันทุกประเทศก็มองเหมือนกันอ้าวถ้าบริษัทต่างชาติลดการพึ่งพาจีนเนี่ยนะประเทศเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ยุทธศาสตร์ China Plus 1เราจะได้ประโยชน์ไหมถ้าเกิดการย้ายฐานการผลิตเราจะได้ประโยชน์ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลประเทศต่างๆก็จะพยายามนะครับที่จะตอบนะนี่เรียกว่าเหมือนเป็น response นะครับตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของระเบียบเศรษฐกิจโลกด้วยกันก็เข้าไปนะมีบทบาทหรือว่ากำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่อยู่ข้างในเอกชนมากขึ้นมันก็เลยทำให้ความเป็นโลกาภิวัตน์ยิ่งลดลงเข้าไปอีกนะครับ
4: ต่อมาในตอนสมัยผมเรียนผมจำได้นะไอ้พวกโลกาภิวัตน์เนี่ยนะที่เรียกกันว่า globalization เนี่ย free flow of goods free flow of people free flow of money อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะตอนนี้มันเหมือนว่ามันไม่ฟรีเท่าไหร่อ่ะคือมันก็พูดกันยากนิดนึงนะทีนี้พอกลายเป็นว่าที่เราคุยกันมาถึงขนาดนี้อาจารย์คือมันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบใหม่ทางด้านการค้าด้านนโยบายเศรษฐกิจแต่เรื่องการจัดระเบียบพวกนี้มันมีผลกระทบไปถึงเรื่องของเช่นการเคลื่อนย้ายเงินทุนการบริการภาคการเงินซึ่งมันเคยเป็นสิ่งที่ตามมากับ globalization แล้วมันจะถูกจัดระเบียบไปด้วยไหมครับ
5: ครับก็มีโอกาสสูงเลยนะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นความเสรีหรืออยู่ในระบบของตลาดเสรีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักนะครับในปัจจุบันรัฐบาลของประเทศต่างๆเองเนี่ยก็คงพยายามควบคุมนะคือเวลาควบคุมผมเข้าใจว่าหรือว่าแทรกแซงเนี่ยคงต้องทำพร้อมกันนะครับแล้วก็จริงๆการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะส่งผลนะครับไปอีกอย่างเลยไปอีกอย่างด้วยนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันมีการพยายามเปลี่ยนซัพพลายเชนจากจีนไปเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนใหม่ๆที่จีนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นง่ายนักนะอันนี้มันก็ทำให้ฟรีโฟลว์ต่างๆที่คุณบัญชาพูดมาทั้งคนทั้งเรื่องทุนทั้งเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็จะต้องลดลงไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามันเป็นแพ็กเกจเลยนะครับของพวกนี้มาทีก็มาเป็นแพ็กเกจรวมกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดนะครับความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงอย่างอื่นให้ลดลงไปด้วยทีนี้ประเทศต่างๆก็คงต้องมาดูนะครับว่าตัวเองจะกำหนดยุทธศาสตร์นะเรื่องของposition ในระเบียบโลกใหม่เนี่ยอย่างไรนะครับจะอยู่ยงตรงจุดไหนคือบางประเทศก่อนจะเทคไซส์ชัดเจนอย่างที่เราเห็นนะครับก็มีบางประเทศก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างง่ายๆอย่างญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เห็นภาพค่อนข้างชัดวันนี้นักท่องเที่ยวจีนแต่ญี่ปุ่นนี่ก็มีหลายประเด็นนะนักท่องเที่ยวจีนถ้าเห็นในข่าวก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นลดลงอย่างเงี้ยนะครับแต่ละประเทศก็จะมีบทบาทของรัฐเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยนะครับว่าจะกำหนดโพซิชันหรือดิเรกชันของเศรษฐกิจประเทศอย่างไรครับ
4: โอ้ผมพูดถึงเรื่องนี้นะต้องแวะเข้ามาบ้านเราละคือประเทศไทยเนี่ยตกลงเราเนี่ยจะวางกำหนดนโยบายหรือว่าอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ในเรื่องของการค้าในการจัดระเบียบขั้วโลกใหม่แบบเนี้ยจะทำยังไงดีครับ
5: ครับของเราก็คงทำแบบที่เราทำมาส่วนหนึ่งนะคือเราก็เน้นความเป็นกลางนิวทรัลนะครับเราก็นิวทรัลระหว่างอเมริกากับจีนนะครับแต่เราก็ยังมีกลุ่มอาเซียนของเรานะครับผมคิดว่าเราก็รักษาสมดุลจีนอเมริกาแล้วเราก็ใช้อาเซียนให้เป็นกลไกนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเราเนี่ยสามารถรักษานะครับโพซิชันของความสมดุลหรือบาลานซิ่งตรงนี้ได้ดีนะเราก็อาจจะเป็นโลจิสติกส์ฮับได้นะที่ผมมองนะครับเรื่องฟู้ดซีเคียวริตี้อันนี้เราก็น่าจะมีแต้มต่อนะครับมีจุดเด่นอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะที่ผมคิดว่าไทยเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับคือปัจจุบันเนี่ยเรามีลักษณะเป็นคอน sumer economy ค่อนข้างเยอะคอน sumer economy ก็คือเศรษฐกิจที่เราเน้นการเป็นผู้บริโภคนะครับคือถ้าไม่นับเรื่องฟู้ดเรื่องจุดแข็งอาจจะภาคการเกษตรของเราเนี่ยจุดอื่นๆเนี่ยเราอาจจะเป็นแนวคนซื้อซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง digital economy นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่าเราจะปรับตัวเองเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีบ้างนะครับจะมีโอกาสไหมแล้วมิติเรื่องของเทคโนโลยีในยุคอนาคตนะครับAI ซึ่งวันนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างเร็วมากเนี่ยอเมริกาจีนนี่ก็ให้ความสำคัญมากรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับเรื่อง data center เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องพวก cloud infrastructure ทั้งหลายนะครับแต่ในอเมริกาในยุโรปนี่เขาก็ไปเรื่องควอนตัมเรื่องอะไรกันละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีทั้งจุดที่เราก็ควรจะทำต่อในสิ่งที่เราทำมาแล้วกับประเด็นที่อาจจะเป็นความท้าทายเพิ่มเติมที่ก็คงต้องปรับยุทธศาสตร์นะครับกันต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดที่สามารถอยู่รอดได้เพราะวันนี้จะไปมองจะโตแบบเยอะๆมันคงยากแล้วอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศเองหลายคนก็พูดเป็นเสียงตรงกันแต่ว่าเราจะต้องหาจุดสำคัญนะครับที่เราจะยืนให้ได้ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนจากยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามากำกับและผู้มีรัฐศาสตร์ในโลกในมันแรงมากเนี่ยนะครับเราจะสามารถรักษาสมดุลนะทั้งเรื่องอำนาจเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโจทย์ของประเทศไทยวันนี้ก็คงไม่ได้โฟกัสแค่การเติบโตแต่ว่าเป็นการมองจุดยุทธศาสตร์ของเราในระบบหรือระเบียบเศรษฐกิจโลกในยุคใหม่ครับ
4: สับโมก็ยุ่งเหยิงพอสมควรนะฮะแล้วก็ทำให้แต่ละประเทศก็ต้องปรับนโยบายยุทธศาสตร์กันใหม่หมดเลยเนี่ยนะฮะคือผมมานั่งนึกแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่โดนัลด์ทรัมป์มาเป็นวาระที่สองทีนี้แกก็จะอยู่ตรงนี้อีกประมาณสักเกือบสามปีเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าใครคำถามผมก็คือว่าไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยไอ้การจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่เฉพาะระยะกลางกับการเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยังเหมือนเดิมก็คือเป็นระเบียบใหม่หรือกลับไปเป็น globalization ครับ
5: ครับคือผมคิดว่าถ้าเรามองไปอีก2ปี2-3 ปีแล้วกันนะครับข้างหน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางได้ก็คือว่าหลังทรัมป์เนี่ยเรียกว่า post Trump era เนี่ยนะครับความไว้วางใจของประเทศต่างๆเนี่ยสามารถกู้กลับคืนมาได้หรือไม่เรื่องการค้าเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องมันต้องค้าครับคือเราเห็นภาพ CEO ใช่ไหมครับไปจีน CEO อเมริกันไปจีนเนี่ยก็หนีไม่พ้นแหละว่าเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้ามันยังต้องมีอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเลยก็คือว่าประเทศต่างๆหรือรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยจะกลับมาไว้วางใจกันเหมือนยุคก่อนหน้าทรัมป์ 2.0 ได้หรือไม่ถ้ายังกลับมาไว้วางใจกันไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าการแข่งในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ากลับมาแล้วโอ้โหมันสามารถมีความไว้วางใจกันได้ก็มีสิทธิ์ที่นะครับระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะกลับมาเชื่อมโยงกันนะใกล้เคียงเดิมแต่ก็คงอาจจะไม่ได้ง่ายเพราะว่า 3-4 ปีนี้ทำก็คงทำให้มันป่วนพอสมควรเลยครับ
4: นั่นแหละสิครับเพราะว่านะคือถ้าจะบอกว่ามันเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าสิ่งที่นโยบายทำเนี่ยจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนหลังจากที่แกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
5: ครับและแม้แต่ในสมัยของทรัมป์เองก็เปลี่ยนเร็วนะครับคือความไม่แน่นอนเนี่ย uncertainty สูงมากนะอาจจะรายไม่ใช่รายปีด้วยซ้ำนะครับปีนึงอาจจะเปลี่ยนหลายรอบก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ความผมว่าปัจจัยเนี่ยมันทำให้ความ ไม่ไว้วางใจกันมันมีสูงนะครับแล้วมันทำให้ธุรกิจรวมถึงรัฐบาลแต่ละประเทศก็กำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจยากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยแล้วความไม่แน่นอนที่สูงเนี่ยมันเลยทำให้แล้วมันจะส่งผลด้วยนะครับเรื่องการลงทุนความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนหลายปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเวียนหัวพอสมควรครับ
4: ครับนะโอ้มันทำให้พวกประเทศกลางๆเล็กๆนี่ก็ปวดหัวไปด้วยนะฮะไอ้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่วางกันมาเป็นแบบมาตรฐานโลกสากลเป็นระยะเวลานานช่วยกันพัฒนาระบบมันขึ้นมาวันนี้ก็นั่นมันแตกออกไปเองไปหมดเลยแต่อย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้ทฤษฎีของความเป็นเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยนู่นเลยถอยไปตั้งแต่เรื่องแคปิตอลริซึมจนกระทั่งมาถึงเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะถูกเขียนขึ้นมาเป็นบทใหม่ไหมครับ
5: ผมคิดว่าในเชิงทฤษฎีเองเนี่ยนะครับวันนี้มันก็โดนท้าทายค่อนข้างมากนะครับแต่อาจจะอยู่ที่มุมมองด้วยเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่เราเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลละตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ตั้งแต่ดิจิทัลเทคโนโลยีมาแล้วยิ่ง AI มาเนี่ยหลายทฤษฎีนะครับทั้งเศรษฐศาสตร์เอ่ยหรือว่าศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ถูกท้าทายแล้วก็ถ้าจะมองในบางมุมนี้ก็อาจจะไม่ได้วาลิดทุกทฤษฎีแล้วนะครับทีนี้ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าโลกก็คงเปลี่ยนเยอะแล้วเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับบางทฤษฎีก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้ต่อไปแต่มันจะมีหลักบางอย่างที่อาจจะยังอยู่ตัวคอคอนเซ็ปต์นะครับแนวคิดหลักบางอย่างอาจจะยังอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนเป็นในลักษณะของรูปแบบหรือแพลตฟอร์มไปครับ
4: ครับโอ้โลกนี้อยู่ยากมากขึ้นนะอาจารย์นะ
5: ครับท้าทายครับ
4: ครับคำแนะนำที่คิดอาจารย์คิดว่าเอาละนี่คือเราคุยกันแบบเป็นภาพรวมเป็นแบบมหาภาคใหญ่มากเลยนะครับคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมคนอยู่ในภาคเอกชนเจ้าของกิจการอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเขาต้องปรับตัวยังไงอาจารย
5: ์ครับผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยธุรกิจใหญ่ทั่วโลกนะครับก็คงปรับตัวกันไปพอสมควรละ CEO อเมริกันที่ไปปักกิ่งเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีการกำหนดมีการคิดยุทธศาสตร์มากมายนะครับทีนี้ถ้ามาในบ้านเราเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆก็ผมเชื่อว่าเขาก็มีการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากลุ่มที่อาจจะขนาดกลางลงมาหน่อยนะเล็กไซส์เล็กลงมาหน่อย SME ในบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องหนึ่งเลยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้เนี่ยนะครับโลกเนี่ยถูกกำกับโดยรัฐบาลมากรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจถูกกำกับโดยปัจจัยด้านความมั่นคงด้านภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็วนะครับทีนี้การปรับตัวเนี่ยมันก็อาจจะต้องเน้นนะครับเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับความเชื่อมโยงกับรูปแบบของเศรษฐกิจใหม่นะแนวคิดที่วันนี้ผมเห็นหลายนะครับหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยพยายามเน้นกันก็คือว่าจะต้องเปลี่ยน mindset นะ mindset แบบเดิมเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหจะทำการผลิตให้เราต้นทุนต่ำที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า efficiency เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกความเป็นจริงละคือในอดีตเราเน้นแบบนั้นได้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเน้นนะครับคำว่า resilience ก็คือสามารถที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เราต้องเข้าใจว่าต้นทุนต่างๆมันเพิ่มนะต้นทุนพลังงานเพิ่มทาริฟมาตรการทางการค้าเนี่ยเพิ่มนะครับดังนั้นยกตัวอย่างละกันนะครับว่าสมมติว่าเราเคยมีซัพพลายเออร์จากหนึ่งประเทศเนี่ยวันนี้มันอาจจะต้องมองแล้วว่าไอ้ซัพพลายเออร์ของเรามันมามากกว่าหนึ่งประเทศได้ไหมนะครับตลาดส่งออกนะเคยพึ่งพาอยู่หนึ่งรายสองรายอาจจะต้องมากขึ้นนี่เราเห็นรัฐบาลก็ทำใช่ไหมครับกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนี่ก็พยายามทำเรื่องกระจายตลาดส่งออกนะครับแล้วก็ต้องเอาพวกดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ควรจะต้องเร่งทำนะครับแล้วมันจะเสริมศักยภาพผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้นครับ
4: โอ้เอกชนต้องปรับตัวกันเนี่ยนะฮะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไม่วายว่าสุดท้ายก็ต้องมาถึงเนี่ยประชาชนเราท่านๆนี่นะฮะว่าเราเนี่ยโอเคฟังดูมันเรื่องไกลตัวมากเลยนะแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนาทีนี้ผมว่าทุกคนได้รับผลกระทบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราจะปรับตัวกันยังไงดีครับในฐานะคนทั่วไปเนี่ย
5: ครับก็ต้องบอกว่าการปรับตัวของพวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องซับซ้อนขึ้นตามนะครับในเมื่อโลกนี้มันซับซ้อนแล้วเนี่ยนะเราจะพูดง่ายๆไม่ได้แล้วบอกงั้นก็ประหยัดขึ้นละกันนะครับผมคิดว่าก็คงจะต้องมีอะไรที่ ที่มันมากกว่าแค่บอกโอ้โหทุกอย่างต้นทุนแพงค่าครองชีพแพงแล้วเราแค่ประหยัดผมคิดว่าเราอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการอยู่รอดและเติบโตให้ได้ภายในโลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับอย่างง่ายๆนะครับผมก็แนะนำลูกศิษย์ผมเรื่อยๆนะว่าถ้าจบออกไปเนี่ยนะครับเรียนนิด้าจบออกไปทำงานเนี่ยนะครับเราทำงานแบบเดิมไม่ได้นะผมจะเน้นเรื่องของ lifelong learning เลยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับพยายามแสวงหาทักษะใหม่ๆเรื่อง AI เรื่องแพลตฟอร์มต่างๆเรื่องออโตเมชันนะครับจะต้องเข้าใจด้วยว่าในโลกอนาคตเนี่ยรูปแบบการทำงานนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานมันอาจจะเปลี่ยนเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยต้องเน้นเรื่องการปรับตัวเรื่องทักษะในการทำงานที่ตอบโจทย์โลกอนาคตนะครับเรื่อง AI เรื่อง data skill ต่างๆอันนี้สำคัญนะครับก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะพอช่วยในเรื่องของการอยู่รอดในโลกยุคใหม่ได้นอกจากนั้นเองก็อาจจะต้องสามารถหารายได้มากกว่า1ทางอันนี้ก็แนะนำลูกศิษย์ที่สอนไปเหมือนกันนะครับว่าลองดูซิว่าตัวเราเนี่ยสามารถสร้างแหล่งรายได้มากกว่า1ทางได้ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันผันผวนใช่ไหมครับเกิดทางใดทางหนึ่งมีปัญหามันต้องมี second income third income และ online income นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องบริหารเรียนรู้เรื่องการบริหารหรือสร้างวินัยทางการเงินสอนเด็กให้รู้จักออมเงินนะครับสามารถบริหารจัดการเงินที่เรามีอยู่ได้นะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ด้วยแล้วก็ติดตามนะครับต้องติดตามข่าวสารนะครับ FM 90.5 มีประโยชน์บ้างจริงเพราะว่าผมก็ติดตามด้วยนะทำรายการด้วยติดตามด้วยนะครับก็ทำให้เราได้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงนะครับในบริบทโลกแล้วก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมปรับตัวให้ทันครับ
4: ครับโอ้น่าสนใจเลยครับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันการค้าการลงทุนภายใต้ระเบียบโลกใหม่นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ดนุวัฒน์ครับ
5: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับตอนนี้โลกมันเปลี่ยนจนหลายคนนึกไม่ถึงเลยว่าทำไมมันมาเปลี่ยนตอนประมาณปี2ปีอันนี้เปลี่ยนแบบระดับขั้วของศักยภาพประเทศที่แบบบิ๊ก1บิ๊ก2เลยนะฮะจริงๆการเปลี่ยนมันมาจากพื้นฐานตั้งแต่นู่นโควิดสารพัดสารเพมันช่างมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่างแบบเหมาะเจาะไปในช่วงประมาณ 6-7 ปีที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับเอาละครับเวลาในขณะนี้ทุ่ม40นาทีนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของ Econbiz กันครับ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุหรือว่าระบบออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียของเราติดตามกันได้เป็นประจำกันนะครับและก็สัญญาณคืนนี้ก็จะเป็นการซื้อขายของวันศุกร์ตามเวลาในอเมริกานะครับดูสัญญาณใสเหมือนกันนะฮะถ้าเปิดทำการในขณะนี้ดัชนีโลกหน้าของดาวโจนส์เนี่ยแต่ 5,690 จุดเลยนะครับจะขึ้นถึง314จุดS&P 500นะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็จะพุ่ง26จุดอยู่ที่ 7,493 จุดครับส่วน Nasdaq Future ร่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก114จุดจะอยู่ที่ 29,561 จุดนะครับราคาน้ำมันนะฮะกลับมาขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent เป็นเทรดเดอร์ซื้อขายที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะขึ้นมา91เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่103เหรียญ49เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐนะครับอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยขึ้นบางๆครับ17เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับอยู่ที่96เหรียญ52เซนต์ต่อบาร์เรลครับส่วนทางด้านของราคาทองคำนะครับแหมนี่ทำท่าทำทางเนี่ยจะส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยสีแดงนะครับตอนนี้ทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับลดลง23เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์นะครับอยู่ที่ 4,519 เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์ครับนี่เป็นสัญญาณของทางด้านต่างประเทศกันนะครับสดๆกันเลยนะฮะอ่ะมาดูกันครับวันนี้ส่งท้ายกันวันศุกร์ก็ขาวแน่นๆนะฮะดูค่าไฟกันหน่อยนะครับกกพ.นะเขาเปิด4ทางเลือกค่าไฟใหม่นะฮะคือยังไงเนี่ยไอ้200หน่วยแรกเนี่ยเขาก็ย้ำชัดว่าไม่เกิน3บาทแต่พอไอ้201ขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า401หน่วยขึ้นไปนะฮะจ่ายเพิ่มนะฮะ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์นะครับเรื่องนี้เลยขาธิการสำนักงานกกพ.ครับคุณภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์แล้วก็ยังเป็นโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเรกูเลเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟนะครับซึ่งมีการจัดทำถึง4กรณีด้วยกันนะครับสำหรับทั้ง4กรณีเนี่ยหลักการดูแลค่าไฟเบื้องต้นนะก็คือใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเนี่ยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับอันนี้ไปตามมติกปช.นะครับแต่ในกรณีที่มันเกินขึ้นไปล่ะนะครับทั้ง4กรณีเนี่ยนะฮะแกก็บอกงี้ว่ามาดูกรณีที่1กับกรณีที่2เนี่ยนะครับอัตราค่าไฟฟ้านี่นะครับสำหรับประเภทบ้านที่อยู่อาศัยย้ำนะฮะบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปนี่นะครับสูงกว่าระดับปัจจุบันนะครับในขณะเดียวกันกรณีศึกษาที่3กับ4นะครับจะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับคนใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยนะครับที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต่อเดือนสูงกว่าระดับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นพูดภาษาง่ายๆคือมันจะต้องจ่ายกันเนี่ยนะฮะทั้ง4กรณีเนี่ยมันมาตุ้มกันเรียบร้อยนี่นะครับตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปก็จะขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่4.96 ถึง 5.45 บาทต่อหน่วยนี่บทสรุปมันอยู่ตรงนี้แสดงว่าขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเฉียด5บาทครับสูงสุดเนี่ย5บาทเกือบกว่าเลยนะฮะ 5.45 บาทต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวครับเพราะว่าอันเนี้ยทั้ง4กรณีศึกษาแล้วเขาก็จะต้องไปโพสต์ในเว็บของทางด้านกกพ.เขาเพื่อที่จะลองทำรอแสดงความคิดเห็นอะไรก็แล้วไปนี่นะครับแต่บอกได้อย่างเดียวครับแพงแน่นอนนะฮะในขณะที่สงครามอิหร่านก็ไม่จบราคาน้ำมันก็แพงราคาพลังงานก็แพงนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้อย่างจำกัดจำเขี่ยแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีการโจมตีกันต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นแพงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมาถึงเรื่องของพอดีพูดถึงเรื่องตะวันออกกลางใช่ไหมครับกลายเป็นว่าตอนนี้ด้วยเหตุของความวุ่นวายในตะวันออกกลางกับสงครามอิหร่านซึ่งเหลืออีกประมาณ 7-8 วันก็จะครบ3เดือนเนี่ยนะครับมันทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะฮะในเดือนเมษายนเนี่ยโอ้สูงสุดในรอบ44เดือน44เดือนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับคุณนันทพงษ์เจียระเลิศพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.เนี่ยนะครับก็มาแถลงเรื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านไปนี่แหละครับถ้าเอาแค่เฉพาะค่าดัชนีนะ112.4 ทียบกับเมษายนในปีที่แล้วโอ้โหขึ้นมาตั้ง 6% เนี่ยนะฮะเลยทำสถิติสูงสุดในรอบ44เดือนนะฮะ12/4/48วันนี้เกือบ4ปีเลยนี่นะครับเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางเนี่ยไม่จบนะครับราคาน้ำมันพลังงานต่างๆตอนนี้ขึ้นสูงค้างไม่ลงนะครับถ้าแยกออกมาเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างก็ขึ้นเยอะนะหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นี่ก็ขึ้นมา 1% นี่นะครับจากการสูงขึ้นของไม้แบบนะไม้โครงข้าวบานประตูสารพัดจะขึ้นนะครับปูนซีเมนต์ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะฮะหมวดปูนซีเมนต์เนี่ยราคาขึ้นมา 2.8% นะครับก็เป็นผลมาจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ผสมปูนซีเมนต์สำเร็จรูปเนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้ต้นทุนพลังงานไงคือถ่านหินกับก๊าซธรรมชาติที่เอาไปผลิตปูนตรงนี้นะมันขึ้นนะครับส่งผลให้หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตโอ้โหก็ขึ้นมาเลยฮะ 5.6% นะครับต่อมาครับเหล็กผลิตภัณฑ์เหล็กโอ้โหนี่ขึ้น 6.2% นะครับเป็นเพราะว่าเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยนะครับแล้วก็เหล็กเส้นกลมผิวเรียบท่อเหล็กดำชีพายเหล็กโอ้โหนี่ขึ้นหมดเลยนี่นะครับต้นทุนค่าขนส่งก็แพงต่างหากนะครับเพราะเหล็กมันหนักแล้วต้องใช้การขนส่งเยอะเนี่ยนะครับหมวดกระเบื้องนะหมวดกระเบื้องนี่ก็ขึ้นมา 1.3% นะครับเนื่องจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคานะครับแผ่นหลังคาโปร่งแสงกระเบื้องเคลือบปูพื้นนะฮะเนื่องจากก๊าซธรรมชาติและก็สารเคลือบพวกแร่ซิลิก้าแพงยกแผงนะครับเอามาดูฉาบผิวหน่อยนะฮะหมวดวัสดุฉาบผิวเนี่ยขึ้นมาเออนี่ไม่ถึง 1% ครับขึ้นมา 0.7% เป็นเพราะว่าสีเคลือบน้ำมันสีน้ำอะคริลิกสีทาภายในสีทาภายนอกขึ้นตามวัตถุดิบเพราะไอ้พวกสีเนี่ยมันใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและสารทำละลายโซเวนเนี่ยนะฮะมาทำนะครับสุขภัณฑ์ขึ้นไหมสุขภัณฑ์ขึ้นมันไม่ขึ้นนะฮะหมวดสุขภัณฑ์นี่กลับลดลง 1.2% นะครับเนื่องจากว่าอ่างล้างหน้าเซรามิกโถส้วมชักโครกนะแล้วก็ที่ใส่กระดาษชำระก็ชะลอตัวอ๋อนี่ไงมันมีผลจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาเห็นไหมครับเพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของการจะไปสร้างพัฒนาโครงการใหม่โอ้เดี๋ยวนี้ก็สต็อกบานเบิร์ดถูกไหมฮะมันเขาก็ไม่สั่งของกันเลยครับพวกของเก่าเนี่ยขายไม่ได้เลยนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือว่านะก็กู้ไม่ผ่านกันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ทั้งคนพัฒนาโครงการหรือว่าคนอยากจะซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ไม่มีการสั่งของนี่ไงก็เลยทำให้หมวดสุขภัณฑ์เนี่ยดัชนีราคามันก็เลยลงมานะครับหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาโอ้นี่ขึ้นเกือบ 5% นะ 4.9% เนี่ยนะมันเป็นผลจากสายเคเบิลก็ดีสายส่งกำลังไฟฟ้าก็ดีนะฮะสายไฟตามถนนเนี่ยขึ้นหมดเลยรู้ไหมทำไมขึ้นทองแดงอลูมิเนียมเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตพวกสายเสริมพวกนี้นี่นะครับขึ้นหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยใครจะสร้างบ้านเนี่ยนะครับมือก่ายแทบหักไปเลยครับมันขึ้นยกแผงหมดไม่มีตัวไหนไม่ขึ้นเลยนะฮะถ้าได้อ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นหมดดินหมดทรายนะฮะเห็นแต่ของหนักๆขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้พอของขึ้นอะไรต่างๆขึ้นหมดเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหตัวเลขเนี่ยคือฮากันตลอดทั้งวันนี้เลยคือตัวเลขปิดโรงงานในประเทศไทยมากกว่าเปิดโรงงานในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีครึ่งน่าห่วงนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขเนี้ยมาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เขาพูดถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมไตรมาสที่1ของประเทศไทยในปีนี้บอกว่าอันเนี้ยมันน่ากังวลนะมันเป็นสัญญาณเศรษฐกิจน่ากังวลเพราะเขาดูจากจำนวนโรงงานที่ปิดกิจการนะฮะสูงขึ้นมากกว่าจำนวนโรงงานที่เปิดใหม่เป็นครั้งแรกใน10ไตรมาสหรือ2ปีครึ่งคือเมื่อ2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้ยอดเปิดเนี่ยนะครับมันแซงยอดปิดนะแต่อยู่ดีกลายเป็นตอนนี้ยอดปิดมันแซงยอดเปิดเนี่ยนะครับข้อมูลอย่างนี้เนี่ยสะท้อนได้ชัดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับคือโรงงานเลิกกิจการทั้งหมดมันมี156แห่งไอ้จำนวนเลิกกิจการนี่ก็ดันเพิ่มขึ้นทั้ง 11% ในขณะที่โรงงานที่เปิดกิจการเนี่ยมันเปิดเพิ่ม139แห่งแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เปิดเพิ่ม139แห่งเนี่ยพอไปเทียบช่วงเดียวกันเนี่ยกลายเป็นตัวเลขที่มันลดลงมากถึง 63.9% อันนี้น่าห่วงแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าสถานการณ์แบบนี้และโรงงานนี่คืออะไรรู้ไหมฮะก็เป็นที่มีเครื่องจักรมีคนงานนะครับมีพนักงานนะมันเกี่ยวข้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ชมคิดดูปิดโรงงานมันก็สะเทือนถึงอะไรฮะลูกจ้างพนักงานนะครับโอ้โหสารพัดสารเพกันเลยเนี่ยนะครับทำให้สภาพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตามแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับแล้วทางสภาพัฒน์เขาก็ยอมรับนะครับว่าไอ้ที่เขาแถลงไปเมื่อตอนบรรจันที่ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยโต 2.8% เนี่ยมันเป็นการกระจายตัวหรือว่าเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจแบบกระจุกแบบไม่กระจายทีนี้พอมันกระจุกอยู่ในวงจำกัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบไซส์ของโรงงานเนี่ยนะครับโรงงานขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันโตนะแต่โรงงานขนาดกลางโรงเล็กเนี่ย มันแย่นะนะฮะจากตัวเลขที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้คงเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะธุรกิจโรงงานของ SME ไซส์ขนาดเล็กที่มีการจ้างงานไม่เกิน50คนนะครับอันนี้แหละครับเป็นตัวกลุ่มที่น่ากังวลต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีการปัดฝุ่นนะครับ GDP กันจากอีกหนึ่งสำนักครับก็คือศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะอ้อมบอกงี้ครับว่าเศรษฐกิจปีมาไป69เนี่ยนะฮะเขาปรับตัวเลขขึ้นนะเห็นไหมคือเดิมทีเนี่ยเขาก็มองดูนะครับว่าไอการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยจากค่ายของ SCB EIC เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยมันจะต่ำกว่า 1.7% แต่ในที่สุดปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเขาตัดสินใจปรับขึ้นนะฮะโดยคิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปี69จะโต 1.7% มันได้อานิสงส์มาจากไตรมาสที่1ไงที่มันได้ GDP โต 2.8% มาเป็นตัวตุนเอาไว้นี่นะครับแต่อย่าลืมนะฮะถึงต่อให้ SBE IC เขาจะปรับเป็น 1.7% เนี่ยนะแต่ถ้าท่านผู้ชมไปเทียบเศรษฐกิจในช่วง3ปีติดกันนะฮะ67 68และสมมุติ69นี้โต 1.7 ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยชะลอตัวหนักถึง2ปีติดเลยนะครับเพราะว่าปี67เนี่ยเราโต 2.9% นะปี68เนี่ยหดมาเหลือ 2.4% และถ้าสมมุติว่าปี69มันจบที่ 1.7% เนี่ยนะครับก็คือมันลง2ปีติดถูกไหมฮะและที่มันน่าสนใจคือมันลงจากปี2568กับ2569เนี่ยมันลงมากกว่าช่วงปี68กับ67ซะด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะจาก 2.4 นะลงมาเหลือ 1.7 ไอตอน 67 68 เนี่ยมันยัง 2.9 มา 2.4 มันยังไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเปราะบางเลยแหละนะมันบางมากๆสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่มานานนับวันมันก็ยิ่งบางๆมันไม่เหมือนต่างประเทศเพราะนั้นเขายิ่งแข็งแกร่งเขายิ่งหนาขึ้นนะไอเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเงินเฟ้อทั่วไปปี 69 อันนี้แรงแน่นะครับทางด้าน SBEIC บอกว่าทั้งปีนี้นะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไปเคาะ 3.6% นะฮะในขณะที่ปีที่แล้วเงินเฟ้อประเทศไทยติดลบ 0.1% นะฮะท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าเป็นคนชาวบ้านชาวช่องทั่วไปเนี่ยนะมันจะปรับตัวไงครับจากของเคยแบบว่าถูกไม่มีซื้อจนกระทั่งอยู่ดีมันพุ่งแพงเอาซะดื้อๆเงี้ยนะครับ SBE EIC ก็ยังบอกต่อไปเลยนะครับว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเงินเฟ้อนี่แหละนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเมษายนเนี่ยตกอกตกใจกันแล้วเนี่ยนะฮะว่ามันขึ้นไปถึง 2.9% ที่สูงสุดในรอบ3ปีกันเลยเนี่ยนะครับก็จะได้เจอเงินเฟ้อที่ขึ้นแพงกว่านี้ต่อไปอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับ SBEIC เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ธุรกิจปิดกิจการเพิ่มขึ้นในช่วง4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆนะครับความเชื่อมั่นภาคธุรกิจผู้บริโภคเองก็ลดลงนะภาคการท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติก็ติดลบ 7% ในเมษายนเสร็จแล้วก็ลดลงอีก 3% ใน17วันแรกของพฤษภาคมนะภาคส่งออกแม้ว่าเดือนมีนาจะโตตั้งโอ้โห 18.7% แต่เป็นการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มก้อนเดียวเป็นหลักนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกันนะครับส่วนเงินกู้4แสนล้านนะครับ SBEIC แกก็บอกว่าอันนี้มันจะช่วยให้ GDP ประเทศไทยเนี่ยนะครับโตเพิ่มได้อีกประมาณ 0.6% นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่นะต้อง

0: คุณสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับสั่งให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยนะฮะไปปรับปรุงลดเป้าต่างชาติเที่ยวไทยปีนี้ได้ละมันต่ำกว่า33ล้านคนแน่นะครับถ้าสงครามยืดเยื้อเกินไตรมาสที่2เพราะเป้าเดิมของการท่องเที่ยวนู่นนะ 36.7 ล้านคนนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดครับสำหรับอีคอนบิสในวันศุกร์นะครับวันนี้พิเศษมาจัดแทนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุ่มถึง2ทุ่มกับผมบัญชาชุนชัยเวชจันทร์ถึงพฤหัสนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกลุ่มคนทำงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกยืนยันเป็นทีมอิสระพร้อมสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมที่มีอุดมการตรงกันวันนี้ที่โรงงานยาสูบนายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองหัวหน้าทีมคนทำงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกของกลุ่ม26คนโดยกล่าวว่าทีมคนทำงานคือคนกรุงเทพที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพมารวมตัวกันมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำงานแบบอิสระให้แก่คนกรุงเทพโดยจะเริ่มจากการทำสิ่งที่ดีที่สุดคือการวางระบบและแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้ตอบโจทย์ความต้องการของชาวกรุงเทพส่วนจะสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมคนใดนั้นได้คุยกันในกลุ่มว่าพร้อมจะสนับสนุนคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเมืองเพื่อคนกรุงเทพอย่างแท้จริงสำหรับสัญลักษณ์สีเขียวที่ใช้นั้นมาจากใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสีเขียวที่ใช้มีความใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์หรือไม่นายดวงฤทธิ์ย้อนถามว่าใกล้หรือไม่แต่ตนว่าสีนี้เป็นเอกลักษณ์และสวยดีต่อกรณีที่นายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคสมัยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวว่านายต่อศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่มาช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานในกทม.ให้กับทีมสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นตั้งใจทำถ้าคนกรุงเทพเห็นเป็นเรื่องดีคงพร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าหรือใครก็ตามที่อยากสนับสนุนให้การทำงานของทีมสำเร็จทางนี้ขอยืนยันทีมไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นทีมอิสระรถกระบะชนประสานงารถปิกอัพที่ชุมพรเสียชีวิตรวม6ศพตำรวจสภ.นาสักเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถถนนสายเขาปีบเขาทะลุหมู่13ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุแบบมีคอกภายในรถพบนายยศวัตรรอดบุญมาอายุ22ปีคนขับและมีนางสาวพิมพ์กนกเรืองคงอายุ24ปีภรรยานั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคันเป็นรถกระบะมิตซูบิชิตกอยู่ในคูข้างทางภายในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายบรรจงยืนนานอายุ65ปีคนขับและนางจิรวรรณยืนนานอายุ60ปีนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งโดยสารมากับรถกระบะอีซูซุแบบมีคอกประกอบด้วยผู้บาดเจ็บ1คนคือนายสมพงศ์ศักดิ์อ่อนดีอายุ18ปีขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต4คนคือนางสาวสุมินตราเรืองคงอายุ23ปีเด็กหญิงนรินทร์นิภารอดบุญมาอายุ2ขวบลูกสาวของนายยศวัฒน์คนขับรถกระบะนางสาวประภาวรินทร์นุ้งตังอายุ18ปีและนายณัฐชัยรอดบุญมาอายุ22ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขับรถตามรถกระบะอีซูซูมาห่างๆอยู่ๆมีรถยนต์กระบะแบบมีคอกซึ่งขับสวนทางมาเกิดเสียหลักหมุนคว้างพุ่งประสานงาอย่างแรงกับรถกระบะอีซูซูขณะที่การสอบสวนทราบว่านายยศวัฒน์มีหน้าที่คนขับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกมีภรรยานั่งมาด้วยพร้อมลูกสาวส่วนญาติอีก4คนนั่งและยืนอยู่กระบะ

0: หลังกลับจากการไปช่วยตัดทุเรียนให้กับญาติในพื้นที่เขาทะลุจนมาถึงที่เกิดเหตุนายยศวัฒน์น่าจะเร่งฝ่าสายฝนเพื่อให้คนด้านหลังไม่เปียกประกอบกับบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวานายยศวัฒน์ขับมาด้วยความเร็วทำให้รถเกิดเสียหลักหมุนก่อนไปชนรถที่สวนทางมาฮ่องกงเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2การท่าอากาศยานฮ่องกงเตรียมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่2อย่างเป็นทางการในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยอาคารหลังใหม่นี้เพียบพร้อมด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน108จุดเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ68จุดพร้อมรองรับบริการโหลดกระเป๋าด่วนผ่านระบบมือถือซึ่งในระยะแรกจะมีสายการบิน15สายทยอยเข้าไปให้บริการในเฟสแรกนี้อาคารผู้โดยสารหลังที่2คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้30ล้านคนต่อปีและเมื่อรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่1ที่รองรับได้70ล้านคนต่อปีจะส่งผลให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารรวมได้สูงสุดถึง100ล้านคนต่อปีในอนาคตและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับในวันเสาร์ที่23นะครับเปิดด้วยเพลงแรกนะครับเพลงนี้ที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ VR The World เอ้ยเดี๋ยวก่อน
1: อะไรครับ
0: ลืมอ
1: ะไร
0: ลืมไม่นี่แนะนำรายการครับวินเทจทอล์กนะครับกับผมจอห์นวินเทจแล้วก็พี่อ้นเมธีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับจอห์นครับ
0: ต่อ VR The World นะครับเป็นเพลงของไมเคิลแจ็กสันที่หลายคนรู้จักนะครับแต่จริงๆไม่ได้ร้องแค่คนเดียวครับคนร้องนี่เยอะมากนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปพูดถึงเพลงนี้ครับเราพูดถึงไมเคิลแจ็กสันหน่อยดีกว่าเพราะว่าพี่อ้นชอบใช่ไหม
1: ชอบ
0: ครับ
1: คือไมเคิลเป็นศิลปินที่เป็นมากกว่าศิลปิน
0: ครับ
1: เป็นผู้แบบว่าเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางดนตรีโดยเฉพาะฝั่งแบบป๊อปอ่ะก็เขาก็แรกๆอ่ะที่แบบเผยแพร่เรื่องของป๊อปแล้วก็ไอ้ท่าเต้นจริงๆหลายๆอย่างก็
0: ครับ
1: นาปรับมาเนาะจะมันเป็นสไตล์เขาแบบว่ามูนวอล์กใช่ไหม
0: ท่า180องศาเฮ้ยหรือ90นะแล้วก็ถ้ารูปเป้าอะไรพวกนี
1: ้ก็แล้วแต่คนไทยก็จะเข้าใจว่าร ู้จักในไมเคิลคือแบบถ้าเต้นรูปเป้า
0: ครับแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายๆอย่าง บนคอนเสิร์ตเนี่ยการแต่งตัวที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ
1: ์เฉพาะตัวก็โชว์แต่ละโชว์มันดูแบบทรงพลังไปซะหมดเลยแล้วก็กว่าเรื่องของความอ่อนหวานบางในบางโชว
0: ์ใน
1: บางเพลงก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนอันนี้เราเป็นนักวิจารณ์ดนตรีเนี่ย ผมนะฮะในฐานะที่เป็นนักวิชาดนตรีคร่ำบอดกว่าวงการมาประมาณ10ปี
0: มั่วหรือมั่ว
1: จริงๆก็เป็นต้นแบบของใครหลายคนเลยนะเอาง่ายถ้าเป็นสายเต้นสายแดนเซอร์ก็จะส่วนใหญ่ก็เคยจะต้องแบบหัดเต้นจากเพลงของไมเคิล
0: ครับ
1: อย่างสมัยก่อนนะยุคนู้นก็จะเป็นยุคก่อนตอนเราวัยขบเพาะนะฮะ
0: ขบเพาะ
1: 7-8ขวบ
0: และศัพท์มันศัพท์ที่ค่อนข้างจะโบราณ
1: มากแต่ศิลปินไทยก็พิติชิโร่เนี่ย
0: ครับใช่ใน
1: อัตูดิเรก
0: ครับในเรื่องของการเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์นะแล้วก็จะมีท่าเต้นอะไร
1: ท่าเต้นเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลจากไมเคิลเพราะผมบอกว่าเขาไม่ใช่แค่ศิลปินเขาเป็นเหมือนอิทธิพลทางวัฒนธรรม
0: เขาก็เลยเรียกกันว่า King of Pop
1: ใช่
0: น
1: ั่
0: นเองนะครับกลับมาที่เพลงเมื่อกี้นะ Via the World
1: ครับ
0: Via the World นี่ก็เป็นเพลงในปี1985
1: ครับ
0: นะครับหลายๆคนก็อาจจะยังวัยรุ่นอยู
1: ่คุณผู้ฟังเราก็ยังเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วนะครับ
0: มะพร้าวโอ้โหต้องมีศัพท์โบราณตลอดเลยนะคือในตอนนู้นนะครับเพลงนี้นะครับเขาก็ร้องเพลงเพื่อเป็นเหมือนกับการกุศลให้แอฟริกาแล้วก็ศิลปินที่มาร้องนี่เยอะมากนะครับคือเป็นเพลงที่ไมเคิลแจ็คสันนี่เขียนขึ้นมานะครับก็บางคนก็อยู่แล้วบางคนไอ้บางคนก็ไม่อยู่แล้วบางคนก็ยังอยู่ในวงการเพลงอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นมีเคนนี่โรเจอร
1: ์
0: นะครับสตีวี่วันเดอร
1: ์หรือโนริชี่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือศิลปินหลายคนผู้ฟังรู้จักจริงๆมันก็มี
0: นี่ขานชื่ออะไรก็ได
1: ้หลายชื่อเยอะมากแต่ว่าขอสารภาพตรง
0: ๆ
1: เน็ตไม่ไป
0: เน็ตไม่ไป
1: มันลากไปเอ๊ะชื่อศิลปินไปไหนหมดแต่ว่าเอาไว้คราวที่พอจะรู้จักคุณผู้ฟังรู้จักก
0: ็มี
1: โนริชี่อ่ะ
0: ทีน่าเทอร์เนอร์
1: รู้จักคุณผู้ฟังรู้จักแน่นอน
0: ซินดี้ลัมเปอร
1: ์
0: นะครับตอนนั้นนี่ผมเคยได้ดูเป็นฟุตเทจเบื้องหลังในการอัดเพลงนี
1: ้
0: นะครับไอ้ MV ที่เราเคยดูก็คือเขาอัดสดนะเขาไม่ได้แยก
1: ไม่ได้แยกหรอ
0: ไม่ได้แยก
1: ก็คือพร้อมเลย
0: backing track มาแล้วก
1: ็ไปเลย
0: ร้องกันเลยไปเลยนะครับ
1: เทคเดียวผ่าน
0: มีคนที่เทคเดียวไม่ผ่านนี่ก็คือซินดี้ลัมเปอร์นี่จะหลายเทคหน่อยนึงเพราะว่าในตอนนั้นน่ะปี85เขาก็เพิ่งจะยังไงอ่ะเข้าวงการแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีประสบการณ์เยอะในตอนนั้นก็จะโดนโปรดิวเซอร์บอกหลายเทคอยู่เหมือนกันบอกว่าเอ้ยร้องอย่างนี้สิร้องขอโน้ตนี้ได้ไหมบางโน้ตผ่านแต่ว่ามันยังมีเสียงซอยกุ้งกิ้งที่เขาห้อย แล้วมันดังเข้าไปในไมค์อะไรพวกเนี้ยนะครับเบื้องหลังนี่ก็คือหลายเทคอยู่อ่ะคือทำให้แบบรู้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะพิถีพิถันมากๆในการที่ทำเพลงนั้นออกมา
1: โอ้แต่ละคนนี่ก็ศิลปินตัวท็อปของระดับอเมริกาเลยนะ
0: ครับ
1: พูดง่ายๆก็คนที่อยู่ในนั้นอ่ะผมว่าก็มีเก่งกันบ้างแหละบางคนอ่ะ
0: ครับใช่ในตอนนั้นก็ถ้ารุ่นใหญ่ๆเลยนะแล้ววันนี้ก็ยังอยู่นะครับก็อย่างเช่นบ๊อบดีแลนนะบ๊อบดีแลนนี่จะ
1: อยู่ใช่ไหม
0: บ๊อบดีแลนจะมาท่อนท้าย
1: ๆ
0: แล้วก็คุณปู่วิลลี่เนลสัน
1: คุณปู่วิลลี่เนี่ย
0: นะครับ
1: แต่กลายคุณปู่ไปแล้วนะ
0: กลายเป็นคุณปู่
1: จากสมัยก่อนคุณพี่นะ
0: คุณพี่คุณลุงตอนนี้เป็นคุณปู่ไปแล้วนะครับ
1: คุณปู่ไปแล้วนะ
0: นะครับก็เป็นเพลงแรกนะครับที่เอามาเปิดกันแล้วก็จริงๆเขาก็มีเพลงดังมันแบบมันเยอะมากจนแบบว่าเปิดกันไม่ไหว
1: เอาเพลงระดับแบบว่าดังแล้วไปได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดสาขาที่แบบที่ไม่น่าเกี่ยวข้องอ่ะอย่างบางเพลงจำชื่อไหมน่าจะเป็นบิทอิดป่ะที่ไปได้แกรมมี่อวอร์ดแต่เป็นล็อกนะ
0: ครับ
1: ฝั่งภาคล็อกซึ่งบางคนบอกเอ้ยมันก็เป็นเพลงป๊อปนะมันไม่น่าจะใช่แต่ว่า
0: แต่ว่า
1: หลงลืมไปหรือเปล่า
0: ท่อนบางท่อนไม่ใช่บางท่อนสิท่อนโซโล่กีตาร์เน
1: ี่
0: ยเขาให้ใครมาโซโล่ล่ะนะครับเขาให้แวนเฮเลนมาโซโล่กีตาร์ให้
1: เป็นเสียงกีตาร์ของแวนเฮเลนใช่ไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยเนี่ยเกี่ยวไหมล่ะที่เอาแวนเฮเลนมาโซโล่มันก็เลยแบบได้รางวัลเลย
0: ก็ไม่แน่
1: เพราะว่าจริงๆคนที่ทำงานร่วมกับไมเคิลเนี่ยโอ้โหเป็นแบบเรียกว่าเบอร์หนึ่งเพชรน้ำงามของวงการในสาขาแต่ละนั้นนะ
0: แล้วเขาก็ได้มาร่วมงานเพลงหนึ่งนะครับกับคนที่เขาก็ดังมากเหมือนกัน
1: ครับ
0: นั่นก็คือพอแมคคาร์ทนี่
1: อ๋อสู้พอ
0: ครับนี่มีเพลงหนึ่งนะครับ Girl Is Mine แต่เราไม่ได้มาเปิดกันมันเป็นเพลงแบบว่าไมเคิลแจ็คสันกับพอแมคคาร์ทนี่เขาร้องแล้วแบบว่าร้องแบบแย่งผู้หญิงกันนะไว้คนนั้นน่ะของฉันไม่สิคนนั้นน่ะของเรา
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเพลงที่น่ารักเพราะว่าเขาก็แบบพูดต่อกันแบบว่าเหมือนกับล้อกันเนี่ย Girl Is Mine นะครับเป็นเพลงที่แบบว่าเล่นง่ายแล้วก็มีแค่2คอร์ดจำได้เวลาที่แบบไปเล่นที่ร้านอะไรเงี้ยบางทีคิดเล่นไม่ออกเล่นเพลงนี้เพราะมันง่ายดี
1: เขามีคนขออยู่นะเรื่อยๆนะ
0: เพลงพวกนี้อาจจะลึกไปคนอาจจะไม่ค่อยขอแต่ว่าเราแบบว่านำเหนือไง
1: นำเสนอ
0: ครับใช่
1: บางคนอาจจะลื
0: ม
1: ว่าเคยมีเพลงนี้หรือว่าเมื่อก่อนเคยชอบเพลงนี้จอนพูดขึ้นมาก็อ๋อนึกขึ้นได
0: ้
1: ติงแว็บติงแว็บอ๋อเคยชอบเพลงนี้เพลงนี้เคยร้องกับเพื่อนอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ครับก็ตอนนี้มีหนังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ใช่ไหม
1: ใช่เป็นเหมือนเป็นชีวประวัติอ่ะธรรมดานะแบบว่าศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนสำคัญของโลกหรือคนสำคัญของระดับประเทศเนี่ยเวลาที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ครับ
1: มันก็จะมีเนี่ย
0: ภาพ
1: ยนตร์พวกเนี้ย
0: เดี๋ยวผมนึกก่อนนะล่าสุดนี่ก็ก่อนหน้านี้นะจะเป็นหนังของบ๊อบมาเร่ป่ะ
1: จำไม่แน่ใจแต่ว่าจริงที่ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบก็คือของวงควีน
0: อ่ะวงควีน
1: โบฮีเมียนแรปโซดี
0: ้ครับ
1: คือผมว่าโอเคตรงนี้มันออกผมไม่ได้ดูที่โรงภาพยนตร์แต่ผมไปดูหลังจากที่เขาลงสตรีมมิ่งปรากฏว่ามันก็ให้อารมณ์แบบเราได้ดูหนังจริงๆนะบางทีสารคดีในหลายๆครั้งเนี่ยมันดูแล้วมันก็ออกเรียบๆแบนๆมันไม่ได้ดึงดูดอารมณ์แบบไม่ได้จูงอารมณ์เราไปในทุกมิติอ่ะเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าพอเป็นภาพเดี๋ยวสมัยเนี้ยภาพยนตร์สารคดีอ่ะมันสามารถจูงปลุกเร้าเราให้ตื่นเต้นทำให้เราเศร้าได
0: ้ใน
1: หลายโมเมนต
0: ์ก็เป็นหนังที่แบบว่าเขาสร้างมาให้กับศิลปินที่ดวงรับแล้วค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าบางเรื่องนี้ก็คือไม่จำเป็นที่จะให้ศิลปินต้องแบบว่าพาส
1: เ
0: วย์แต่ว่าเขาสร้างเป็นหนังได้ก็อย่างเรื่องนึงที่ผมชอบก็คือเรื่อง Rocket Man นะครับ Elton John นั่นแหละอันนั้นผมดูแล้วผมสนุก
1: สนุกนะ
0: ใช่
1: ก็แล้วบางซีนบางฉากเป็นฟุตภาพคุณอาจจะเคยเห็นฟุตภาพเหล่านั้น
0: อ
1: ะในอดีตแล้วก็จำได้แม่นก็ได
0: ้
1: อย่างของวงควีนก็ที่แสดงคอนเสิร์ตเอ็ดโลก
0: ไลฟ์เอ็ด
1: ก็คือจะเป็นขาวตีมขาวหมด
0: ครับ
1: ทั้งภาพที่เป็นสวิตตอนที่
0: เอาภาพบนคอนเสิร์ตกับภาพในหนังนี่ก็คือ
1: ใกล้เคียงกันเกือบร้อย
0: ช่ครับ
1: คือเป๊ะเลยอ่ะ
0: ขนาด
1: เขาแกะแกะหมดเลยนะ
0: กล้องเลยเออต้องแกะนะต้องแกะมุมกล้อง
1: อ
0: ่ะทางโปรดิวเซอร์นี่ก็ทำงานกันอย่างเมามันเลย
1: เปียโนบนเปียโนเนี่ยมีอะไรวางไว้มีแก้วเครื่องดื่มอะไรวางไว้อะไรเขาเก็บรายละเอียดกันหมด
0: ครับ
1: อาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คนได้ดูอ่ะที่เคยดูภาพนี้มาแล้วผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทีวี
0: อ
1: ่ะมันวิ่งเข้ามาหา
0: ครับ
1: ในยุคปัจจุบันเลยมันคือความทรงจำที่คุณลืมไปแล้วหรือว่าความทรงจำที่มันเส้นสีจาง
0: ๆครับไอ้เพลงนี้มันชื่อคุณคุณนะ
1: อันนี้ชื่อเพลงแต่พอคุณดูภาพยนตร์แล้วโอ้ยมันขนลุกนะ
0: ครับ
1: คนที่เคยดูเคยเห็นอ่ะ
0: มีผมนึกถึงหนังเรื่องนึง
1: ครับ
0: แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศิลปินอะไรมากมายนะถ้าเกี่ยวสิเกี่ยวกับวง The Beatles นะครับ
1: ครับ
0: เป็นหนังใหม่อ่ะแหละก็ไม่หมายมากน่าจะเกือบ10ปีแล้วชื่อว่า Yesterday ที่แบบว่าคนทั่วโลกเขาลืมเพลงของ The Beatles ไปแล้วแต่ก็มีคนหนึ่งอ่ะเขาจำเป็นคนจำได้คนเดียวในโลกแล้วเขาก็แต่งเพลงนี
1: ้
0: ขึ้นมาแบบไม่ใช่แต่งเพลงนี้เอาเพลงนี้มาเล่นคัฟเวอร์แล้วคนก็แบบว่าเฮ้ยทำไมเพราะจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าผมเป็นคนแต่งเองครับจริงเพลงของ The Beatles มาหนังเรื่องนี้มันมีฉากหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าพระเอกเนี่ยเขาเดินทางไปหาผู้ชายคนหนึ่งบนหุบเขาอะไรสักอย่างตอนแรกก็ไม่รู้หรอกผู้ชายมันคือใคร
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าพอมันเปิดตู้บ้านเข้ามาผู้ชายในหนังนั่นก็คือจอห์นเลนนอนแต่เป็นจอห์นเลนนอนที่เขาทำให้ดูมีอายุขึ้นอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขายังอยู่นะวันนี้เขาน่าจะหน้าตาเป็นอย่างนั้นหน้าตาก็เหมือนเลยอ่ะคือแบบเปิดประตูมาปุ๊บแล้วแบบผมรู้สึกใจฟูเลยเฮ้ยว้าวเลยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งจอร์แดนนอนยังไม่ตายต้องหน้าตาอย่างนี
1: ้
0: เออครับ
1: ถ้ามองในมุมของทฤษฎีสมคบคิดเรื่องของเส้นเวลาก็อีกเส้นเวลาหนึ่งจอร์แดนนอนก็อาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้โอ้แล้วพอถ้าได้ดูผมนึกภาพตามนะว่าเอ้ยอันดับแรกเลยคืออารมณ์เราคือมันคงแบบปรับอารมณ์เราให้แบบอยู่ในโทนที่แบบมันอบอวยไปด้วยทั้งมีความเศร้าปนความแบบโหยหาสมมุติบางคนชอบจอร์แดนนอนมาก
0: ครับ
1: ชอบผลงานเขามากชอบทุกอย่างไม่ว่าคุณชอบอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับจอร์แดนนอน
0: อ
1: ่ะถ้าได้เห็นภาพที่จอห์นบอกก็อาจจะอันดับแรกคือคิดถึงเขาก่อนคิดถึงเขาก่อนแต่จะมุมไหนไม่รู
0: ้
1: อาจจะแบบคิดถึงปนเศร้าคิดถึงจนแบบคิดตามว่าถ้าวันหนึ่งเขาอยู่เขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะ
0: ใช่
1: ถ้าวันหนึ่งที่จอนอยู่ใน50ปีข้างหน้า
0: ครับ
1: น่าจะเป็นอย่างนี้นะอยู่ไหมอยู่ไหม50ปีข้างหน้าอยู่ไหม
0: อยู่สิ
1: อยู่นะ
0: ครับเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อน
1: ครับ
0: นะครับเวลาเราพอมีไหม
1: ได้ก็ขอสักสรุปโอ้นี่มีเรามีแบบเป็นแพทเทิร์นนะเปิดรายการแล้วแบบคุยแบบโอ้ยวันนี้มีท็อปบิกที่แบบเหมือนมืออาชีพมากเลยนะสรุปท้ายนะฮะช่วง3ทีสุดท้ายเจอคุณจอนครับ
0: เอ้ยเหมือนกับแบบสรุปอะไรผลฟุตบอลอะไรงั้นนะ
1: สรุปไปได้ไงประเด็นข่าวประเด็นข่าวในช่วงนี
0: ้ไม่มีตอนไม่มีประเด็นข่าว
1: นะ
0: ครับวันนี้เราลืมบอกไปว่าเราก็มานั่งคุยกัน2คนนี่เรียกว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วนะปกติเราคุยกับแขกใช่มั้ยก่อนหน้าเนี้ย
1: ใช่เราคุยกับแขกเรามีแบบคนเดินมาหาเราเยอะไม่แย่มากมายเลยเราไม่ได้เดินหานะแต่คุณไปเล

0: ข้ามา
1: ไปชวน
0: ไปขอเข้ามา
1: ชวนเพื่อนๆแก๊งนักดนตรีมานะครับก็มาเล่นเพลงพูดคุยกันในรายการนะครับก็เป็นเวลาหลายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้ติดภารกิจนะครับก็เลยว่าชวนเพื่อนมาไม่ทันก็เลยไม่เป็นไรคุยกันสองคนได้อยู่นะครับ อาทิตย์ถัดไปนะครับก็จะพาเพื่อนมาเล่นดนตรีกันนะครับแต่ว่ากว่าจะชวนคนมาได้นี่ยากนะเพราะว่ากว่าเวลาจะว่างตรงกันแล้ววงไหนถ้าเกิดว่าเขามีสมาชิกเยอะถ้าเกิดว่าแบบ
0: แค่เซตอัพคือดนตรีนี้ก็ปาไปหลักชั่วโมงแล้วนะยังไม่แบบถ่ายทอดสดนะยังไม่อัดรายการนะ
1: ครับ
0: ไหนจอนจะชวนคุยเรื่องอะไรไม่รู้เซตเพลย์ให้อีก20นาทีอีกใช่ไหม
1: เล่นผิดบิดขอคีย์บอร์ดไปแจมกับเขามั่วอีกก็มีนะสนุกดีนะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะพักเบรกนะครับทิ้งไว้2เพลงนะครับ The Animal นะครับเพลงนี้ The How of the Rising Sun นะครับแล้วก็อีกอันนึง Jim Croce นะครับเด็กหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: กับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage

0: ในช่วงที่2นะครับกับ Vintage Talk นะครับบอกเล่าเก้าหัวข้อช่วง Vintage Talk นะครับก็เจอกับเต่านะครับทุกวันเสาร์3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับก็วันนี้ก็คุยกันถึงเรื่อง King of Pop นะครับอะไรอ่ะไมเคิลแจ็คสันนะครับแล้วก็พยายามจะเปิดเพลงที่แบบว่าเป็นศิลปินที่เขาเคยทำงานร่วมกับไมเคิลแจ็
1: ค
0: สันนะครับก็เพลงเมื่อกี้เลยนะครับที่เราเปิดไปนะครับก็ Lionel Richie นะครับซึ่งเขาก็ไปร้องเพลง We Are The World เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็เปิดเพลง Hello นะครับก็เป็นเพลงที่อารมณ์แบบดาร์กๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผมชอบเสียงอินโทรของมันนะครับแบบกดคอร์ดคีย์บอร์ดอะกดแบบว่าตึงตึงใช่กดแบบยืดๆช้าๆแต่จริงๆมันเป็นคอร์ดที่มันจะมีส่วนประกอบแล้วก็ด้วยซาวของมันนะครับคือมันเป็นคอร์ดง่ายๆแต่เวลาเราไปเล่นเป็นโนจริงๆแกะจริงๆอ่ะเล่นให้น้ำหนักไดนามิกเหมือนกับในเพลงเนี่ยโอ้โหทำยากมากนะครับแต่แน่นอนว่าเรนอนิชิเขาก็เป็นเซียนเป็นโนอยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งนะครับก็เป็นเพลงแรกนะครับในเบรกที่สองนะครับก็ยังคุยไม่จบเนาะไมเคิลแจ็คสัน
1: คุยกันยาวแหละก็พอดีพอเรื่องจริงๆแล้วมันเรื่องของไมเคิลแจ็คสันถ้าคนที่เป็นแฟนเขาที่ชอบผลงานเขาก็อาจจะตามหรือดูผลงานก็อย่างเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าไอตัวอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าฟังก์ชันที่เปิดใหม่ใช่ไห
0: ม
1: เวลาที่เราคุยหรือเวลาที่เราเซิร์ชหรือหาอะไรแล้วแต่มันจะวนความสนใจต่างๆที่เราสนใจอ่ะไอ้พวกไอ้คอนเทนต์เหล่านั้นจะโชว์มาตลอด
0: ครับ
1: อย่างตอนนี้มีกระแสเรื่องไมเคิลเพราะว่าภาพยนตร์สารคดีแล้วก็ยังฉายอยู
0: ่
1: มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับไมเคิลมีก็ไปเห็นฟุตภาพตอนที่ไมเคิลมาแสดงสดที่ประเทศไทย
0: ครับ
1: เป็นภาพข่าวของสำนักข่าวช่องหนึ่งของเราก็มีนะสมทเราก็ไปถ่ายนะว่าบรรยากาศที่สนามสุพัชราสายนี่เป็นยังไงพอเห็นข่าวนี้ตกใจเพิ่งรู้ว่าเมื่อก่อนไม่เป็นวันเวย
0: ์ตอนไหนเป็นวันเวย
1: ์หน้าสนามสุ
0: สนามสุเป็นวันเวย์ใช่ไหม
1: วันเวย์เลย
0: อ่าฮะอ่าฮะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่วันเวย์ใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่ใช
1: ่วันเวย์
0: นั่นเป็นบอลดี้เป็นทางวันเวย์ใช่ไหม
1: เป็นทางวันเวย์ครับสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็ด้วยความที่มีข้างบนมี
0: รถไฟฟ้า
1: BTS เขาก็จะแบ่งเลน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยโอ้แล้วก็บรรยากาศฟุตข่าวตอนนั้นเป็นฝนตกโปรยปลายแบบว่าฝรั่งเรียกว่า shower like a shower
0: ฝนตกแบบอังกฤษอ่ะ
1: ถ้าฝนตกแบบอเมริกาเนี่ย
0: ฮะทอร์นาโด
1: ห้องทอร์นาโดก็แบบว่าเป็นภาพข่าวที่คนมาต่อแถวต่อคิวกันเต้มไปหมดซึ่งเรานึกย้อนไปก็ปี3เท่าไหร่นะจำไม่ค่อยจะได้นะฮะไมเคิลมาแสดงที่ไทย
0: นะครับผมคิดว่าน่าจะให้ผมเดานะ38
1: ถูกไหมเฮ้ยใกล้เคียงนะ
0: เอาเหตุเป็นเท่าไหร
1: ่36
0: 36
1: ครั้งแรกก็คือ Dangerous World Tour
0: ครับ
1: Dangerous Dangerous อันนี้คือ36History World Tour
0: ครับ
1: 39ก็ผ่าทัดมาไม่เกิน3ปีเรานั้นนะฮะ
0: ผมจำได้หรอกตอนนั้นบัตรเท่าไหร
1: ่โอ้บัตรหลักพัน
0: หลักพัน
1: แต่รีเซลทะลุไปมากกว่านั้นซึ่งหลักพันเนี่ยกับตอนนั้นนี่ทองน่าจะประมาณ 7,000 8,000 ซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับค่าของชีพมันสูงมาก
0: ครับแต่ว่าด้วยความที่เขาซุปเปอร์สตาร์ระดับเนี้ยนะแล้วก็โอ้โหใครๆก็อยากมาดู
1: แล้วโชว์ทุกรอบหมดทุกรอบแล้วก็เพิ่งเราก็คิดอยู่ไอการรีเซลเนี่ยมันคงจะมีแค่ช่วง55ปี10ปีนี้ที่ไหนไม่ได้การรีเซลอุปกรณ์บัตรหรือตั๋วอะไรต่างๆอ่ะมันมีมาตั้งแต่สมัยเก่าแล้วตั้งแต่เรายังเด็กๆก็โอ้โหตกใจในเรื่องของข้อนี้ว่าโอเคพวกวงการรีเซลเขามีมานานแล้ว
0: ผมเคยไปดูเป็นฟุตภาพอันนึงนะครั
1: บ
0: ที่ไมเคิลแจ็คสันเดินช้อปปิ้งในห้าง
1: ครับ
0: คือเขาปิดร้านนั่นเลยปิดชั้นนั่นเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีภาพหนึ่งเขาเข้าไปในห้องที่ไปร้านที่เขาขายของเก่าของวินเทจของสะสมอะของอันทีกอะ
1: ครับ
0: ไปกับผู้จัดการคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเซลเดินตามมาคนหนึ่ง
1: ครับ
0: คือผมอยากเป็นแบบไมเคิลบ้างนะ
1: ทำไ
0: มเดินเข้ามาในร้านผมเอาอันนี้อันหนึ่งเฮ้ยลูกปั้นนี้ผมเอาอันหนึ่ง
1: เออโห
0: ไอ้เก้าอี้สวยผมเอาอันนี้ผมเอาอันนู้นเออแบบโอ้โหรวยขนาดนั้นจน
1: วอดิตวอดิตไอ้วอดิต
0: เออใช่ใช่ใช่แล้วก็จนผู้จัดการเขาเดินมาบอกว่าเมื่ออันนี้ที่บ้านมีแล้วโอ้เยอะเกิน
1: ก็คือว่าเขาซื้อจนเขาไม่รู้อ่ะ
0: เออเออเออ
1: โหมันเยอะคืออย่างว่าแหละคือไมเคิลทำงานหนักมากสิ่งเดียวที่มันเป็นสิ่งที่จะเหมือนกับทำให้แบบมีความสุขบ้างก็คือเรื่องของเนี้ยการจะจับจ่ายใช้สอยอะไรเงี้ยก็คุณดูว่าเขาต้องกินยาเกี่ยวกับระงับปวดหรืออะไรเงี้ยบ่อย
0: ๆ
1: เพราะว่าอะไรพักผ่อนน้
0: อ
1: ยงานนี่คือทำกันทุกวันทุกคืน
0: ครับ
1: ซึ่งก็ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆแค่ทันสันไฟเนาะจนมาเป็นไมเคิลแจ็คสันที่คนรู้จักไปทั่วโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ามีความว่างของตัวเองเลยเออก็ไม่แปลกแต่ว่าบนพื้นฐานแล้วเนี่ยไมเคิลอยู่ภายใต้บทบาทของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นคนที่รักในดนตรีอย่างแท้จริง
0: ครับ
1: ถ้าไม่รักจริงๆก็อยู่ไม่ได้เนาะถูกไหมคือบางคนอาจจะล้มเลิกอาจจะคุณไม่ใช่ศิลปินระดับไมเคิลอ่ะคุณชอบดนตรีคุณเล่นดนตรีไปถึงจุดหนึ่งเบื่อไม่ทำแล้ว
0: ก็มันก็อย่างนี้นะครับเวลาเหลือไหม
1: ไม่เหลือแล้วเหลือเห็นไหมผมบอกแล้วเวลาน้อยคุณไปเบียร์ก็หมด
0: เอางี้ดีกว่านะครับเปิดเพลงนึงแล้วกันนะครับทิ้งท้ายนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมอยากจะให้ได้ฟิลแบบว่าเล่นสดเล่นสดนิดนึงนะครับก็เอาเวอร์ชันนี้แล้วกันเวอร์ชันของวงเพื่อนๆผมนะครับชื่อว่าวงฮอลลีวูดโซแบนนะครับที่ผมเป็นคนไทยคนเดียวในวงนะครับแต่ว่าอัดมาในห้องซ้อมนะครับเสียงอาจจะไม่ได้ชัดแต่มันได้ฟิลนะครับ What's going on นะครับแล้วก็วีคหน้านะครับวันเสาร์นะครับมาเจอกันใหม่อาจจะพาเพื่อนๆศิลปินนะครับมาเล่นดนตรีร้องเพลงกันในรายการนะครับติดตามกันนะครับวันนี้ผมจอห์นวินเฮดแล้วก็พี่อ้นเมธีลากันไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: อ้าว
0: ใครเหยียบเท้า

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็ม

0: เกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect นะฮะอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะครับผู้อำนวยการสถาบัน IMC และผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI นะครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
3: ไอ้เรื่องผู้ว่ากทม.เนี่ยก็แปลกนะคือดร.ชัดชาติเนี่ยแกก็ไม่ได้เป็นคนมาบอกว่าแกทำรายได้มากกว่ารายจ่ายนะเนี่ยแต่ก็มีคนเอามาพูดอะไรเงี้ยนะแล้วก็แกก็จ่ายหนี้ BTS ใช่มั้ย 60,000 ล้านนะ 60,000 กว่าล้านเนี่ยซึ่งก็โดนทวงมาจนก็โดนฟ้องศาลเนี่ยทีนี้เนี่ยลูกคุณอัศวินเนี่ยแกก็ต้องดีเฟนต์พ่อแกใช่มั้ยเรื่องพ่อแกเป็นอดีตผู้ว่ากทม.แล้วแกตอนนี้แกน่าจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องส่งส.ส.ด้วยส่งผู้ว่าด้วยใช่มั้ยกับสกอด้วยไอ้แกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีเงินนะเขาก็มีเงินสะสมอยู่ 7.4 หมื่นล้านนะมีแต่ว่าบางปีเงินมันน้อยเนี่ยเพราะว่าช่วงโควิดมันก็เก็บภาษีที่ดินไม่ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้คนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่จ่ายอันนี้อ่ะไม่จ่าย BTS อ่ะใช่ไหมจนกระทั่งไอ้ BTS มันต้องมาทวงอ่ะแล้วทำไมถ้ามันมีเงินเยอะทำไมเหลือ 9.4 ล้านที่ให้ใช้ได้อ่ะในไอ้วันที่อาจารย์ชัดชาติแกเข้ามารับอะตำแหน่งอะใช่ไหมแต่นี่คนที่มาตอบต่อไปคือพรรคประชาชนเว้ยชื่อสุพนัทสุพนัทก็มาบอกว่าเออเนี่ยนะไอการที่ผู้ว่าเนี่ยทำรายได้มากกว่ารายจ่ายเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นดีฟอลต์มันเป็นหลักการเหมือนเขาตั้งเอาไว้เลยคือใครมานายกอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยอาจารย์ธนชาติไปอาจารย์ก็ทำแบบนี้ได้ธัญวัฒน์ก็ทำแบบนี้ได้นะผู้ว่าคนไหนเข้ามาก็ทำได
4: ้คือมันก็ไม่ง่าย
3: ความหมายคือว่าธนชาติไอ้คุณชัดชาติเนี่ยแกไม่ได้เก่งหรอกการก็ทำได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้พูดหมายถึงว่าไอ้สุพนัทไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่คนตีความได้คนตีความได้เอาเหมือนอย่างเงี้ยอาจารย์ธนชาติบอกเฮ้ยผมเนี่ย IMC ผมเนี่ยผมใช้คนน้อยลงผมได้มากขึ้นเนี่ยผมบอกที่อาจารย์ธนชาติทำเนี่ยใครๆก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นน่ะเขาก็ใช้คนน้อยลงก็ได้ productivity เพิ่มขึ้นแต่มันยุ่ง AI อ่ะก็แสดงว่าอาจารย์ธนชาติไม่ได้เก่งเลยนะโดยที่ผมไม่ต้องบอกนะผมพูดแค่นี้ใช่ไหม
4: มันก็ไม่เสมอไปไม่ใช่ไง
3: คือไปพูดไปด้อยค่า
4: ถูก
3: ก็มันคือตอนนี้ก็ถามแล้วก็มีคนเขาก็ถามเขาก็มาตอบคำถามโดยที่ลูกอัศวินไม่ได้ตอบนะแต่สุพนัทพรรคประชาชนมาตอบบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่จ่ายไอ้นี่ไอ้ BTS อ่ะอ้าว BTS นี่มันขึ้นในเรื่องมาถึงศาลแล้วมันต้องรอศาลไอ้บอกให้จ่ายก่อนพอดีเนี่ยมาจ่ายในช่วงชัดชาติพูดง่ายๆถ้าเกิดในช่วงผู้ว่าคนเก่าจ่ายก็ต้องจ่ายแล้วพูดง่ายๆมันเป็นช่วงเวลาบังเอิญช่วงนี้ใช่ไหมแต่นี่ประเด็นผมที่น่าสนใจที่ผมสนใจคือว่าแล้วถ้าประเด็นคือเรื่อง BTS เนี่ยผู้ว่าคนเก่าเนี่ยเขาต้องการต่อสัญญากับไฟเขียวไอ้รถไฟฟ้าสีเขียวใช่ไหมจำได้ไหมที่มีการประชุมกันใช่ไหม นะและยังไม่ลงตัวไงยังได้ไม่ลงตัวเพราะว่าถ้าเกิดต่อสัญญากับสายสีเขียวปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเลยนี่ที่ติดอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นสัมปทานไงมันเป็นค่าสัมปทานไงใช่ไหมเขาถึงไม่จ่ายหรือเปล่า
4: เ
3: ขาถึงไม่จ่ายหรือเปล่าหรือไม่มีเงินหรือว่ามีปัญหาเรื่องแคชโฟลว์หรือเปล่าเพราะว่าบางทีของเราบางทีตามบัญชีมันมีกำไรแต่เหมือนอาจารย์บางทีบัญชีกำไรไม่มีแคชโฟลว์นะในบัญชีนี่กำไรเต็มเลยแต่ว่าเงินสดไม่มีใช่ป่ะเออสองก็คือว่าอันนี้เนี่ยเหมือนสุพนัทเนี่ยช่วยคุณอัศวินนะ
4: ก็ผมว่ามันก็ชัดอาจารย์ตอนนี้เขาถือว่าคู่แข่งโดยตรงอ่ะอาจารย์นึกภาพมา
3: ก็ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าคุณสุพนัทโพสต์แบบนี้ช่วยคุณอัศวินทางอ้อมนะใช่ไหม
4: ก็เพราะว่าตอนนี้แกก็เล่นอะไรอ่ะคุณชัดชาติเต็มที่แหละถูกไหมเพราะว่าถือเป็นคู่แข่ง
3: เพราะว่าพูดง่ายๆคือทำให้ชัดชาติกลายเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาการเป็นคนธรรมดาพอคนธรรมดาปุ๊บเนี่ยก็มีคนที่เก่งพร้อมเนี่ยพร้อมมาอีกคนหนึ่งเนี่ยเราก็ลองเลือกดูก็แล้วกันดร.โจเนี่ยจบจากญี่ปุ่นด้วยอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้ประเด็นของผมก็คือว่ามันเหมือนอะไรรู้ไหมผมนึกอะไรรู้ไหมก็เหมือนพรรคประชาชนเนี่ยคนเลือกพรรคประชาชนแล้วไปยกมือให้คุณอนุทินไง
4: ผม
3: อันนี้ก็เหมือนกันนี่โพสต์ออกมาแล้วปรากฏว่าไปเหมือนไปดีเฟนต์ให้คุณรัฐบุญไงทั้งๆที่โอเคพีทต้องการทำให้คุณทัชชาติเป็นคนธรรมดานะพูดตรงๆนะว่าไม่ใช่คนเก่งอะไรมากแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะมันอยู่ที่ฟีลลิ่งเว้ยอยู่ที่ฟีลลิ่งคนเหมือนพูดผมชอบอาจารย์ธนชาติเนี่ยนะแล้วมีคนบอกว่าอาจารย์ธนชาติมันมีอะไรแล้วธรรมดาแต่ผมชอบอาจารย์ธนชาติอ่ะผมไม่ได้ชอบว่าแกเป็นคนเก่งอ่ะแต่ผมว่าอาจารย์ธนชาติดีกว่าคนที่เป็น MD คนเก่าอ่ะใช่มั้ยเนี่ยคนชอบคุณชัดชาติไม่ใช่ว่าแกเก่งอะไรมากนะแต่ก็ดีกว่าคนเก่าที่เวลาน้ำมันท่วมเนี่ยแกก็เอาไหลแกไม่ได้ป้องกันน้ำท่วมได้นะแต่แกน้ำไหลลงเร็ว แกไม่ได้ทำให้น้ำท่วมไม่ได้นะแต่น้ำท่วมสมัยแกลงเร็วหรืออย่างผมไปวิ่งเนี้ยเออยุคก่อนน่ะไฟมันไม่มีงานที่สวนน่ะ ผมก็ ผมก็ไปวิ่งใกล้ๆชาผมกลัวตัวเงินตัวทอง แต่พอยุคแกเนี่ยมันมีไฟผมแล้วสวนมันเปิดเร็วขึ้นเมื่อก่อนเปิดตีห้าเปิดตีสี่ครึ่งใช่ไหมแล้วมันก็มีไฟมีอะไรพวกนี้แล้วเวลาไปอย่างคอนโดผมข้างหน้าเนี่ยมันก็โอ้โหข้ามถนนยากมากเลยมันไม่มีเกาะกลางถนนผมก็ต้องสวดมนต์เลยกูจะโดนชนไหมกูต้องรอให้คน 4-5 คนมาข้ามแต่มึงชนพร้อมกันแล้วก็ตายพร้อมกันไปเลยอะไรเงี้ยมันก็มีไฟแดงไงใช่ไหมมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆใช่ไหมรวมกันในคนมันโอเคไงโอเคเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยธนชาติชาติเนี่ยไม่ได้แก้เรื่องคอร์รัปชันความรับชาติมันยากที่จะแก้
4: ผมเนี่ยอยากจะถามอาจารย์กับสมมุติอาจารย์อย่างผมนะเรื่องเงินเหลือหรือว่าอะไรใช้ที่ผมบอกตรงผมไม่สนใจเลยอ
3: ่
4: ะค
3: ิ
4: ดอาจารย์นะเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่เชิงบัญชีอะไรสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเฮ้ยอยากได้ผู้ว่าสักคนนึงเฮ้ยเขาทำให้ชีวิตเราเนี่ยความเป็นอยู่บางส่วนเราดีขึ้นไหมถ้าเราแฮปปี้เราก็โอเคแล้วถูกไหมผมว่า
3: เทียบคนเก่าอ่ะพูดง่ายๆเทียบคนเก่าอ่ะหรือว่าหลักๆก็คือไอ้ทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยมันช่วยเยอะเพราะว่าเรามีที่ระบายเว้ยเรามีที่ฟ้องเว้ยแล้วเราคนฟ้องมันไม่โดนด้วยใช่ป่ะเช่นสมมุติว่าไอ้เนี้ยไอ้เก้าอี้ที่สวนสาธารณะเนี่ยโอ้โหมันเก่ามากเลยจันนั่งไปเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นลาแล้วก็เด็กตรงนี้มันก็ขึ้นสนิมวางไปนี่กูสุขภาพนี่กูไม่กล้านั่งเลยก็ไปแจ้งเขาก็มาเปลี่ยนใหม่อะไรพวกนี้เออมันเรื่องเล็กๆนะแต่เหมือนกับว่าเหมือนเวลาเราไม่รู้จะไปฟ้องใครเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนคอนโดผมอย่างเงี้ยผมจะเปลี่ยนในเนี้ยเปลี่ยนไอ้สะดืออ่างแล้วก็เปลี่ยนไอ้น้ำมันไหลไม่ลงผมก็ถือว่า10กว่าปีแล้วเปลี่ยนเลยนะอ้าวช่างคอนโดเนี่ยมานี่ก็ประเภทแก้ก็ไม่ได้แล้วบอกผมว่าเอามีนี้เปล่าเอาคุณมีนี้เปล่าไอ้เจลเอาไอ้เจลยิงกูจะมีได้ไงมึงก็ต้องมีแต่มึงเป็นช่างคอนโดมึงต้องมีกูต้องซื้อเจลซื้อกาวจระเข้มัน
4: เ
3: นอะ
4: แล้วคุณมีได้ไงใครจะเก็บไว
3: ้เออแล้วผมใช้ครั้งเดียวผมมีทำไมล่ะผมมีต้องเยอะแยะผมใช้แค่ประมาณ 2% ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าต้องตัดท่ออะไรผมซื้อมาเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันคอตโต้ดูไม่เก่งเลยแล้วถอดของเก่าออกมาเอาใส่ข้องใหม่ไม่ได้นะเ ผมก็ต้องไปจ้างช่างโฮมโปรมา
4: อ
3: ะไรพวกนี้ใช่ไหมเหมือนแบบไม่มีที่ระบายก็เหมือนอาจารย์น่ะอ่ะไอคนที่จะส่งให้จะอ่ะมันส่งเอาของชำรุดมาให้แล้วส่งมาบอก
4: ถูก
3: เอาของที่บอกมีชำรุดนะมีตำหนิมาให้อาจารย์นะจะรับไหมอันบ้าแล้วกูจะไปซื้อทำไมแล้วของมีตำหนิมึงก็ไปเปลี่ยนของไม่มีตำหนิกูที่จริงเปล่าถ้าอาจารย์ไม่มีถ้าอาจารย์ไม่มีเฟซบุ๊กอาจารย์จะไปพูดไงอ่ะ
4: ถูกเราไปที่ระบาย
3: อ้าวแล้วเนี่ยรถนี่อาจารย์ซื้อรถอย่างเงี้ยแม่งกูเข้าไปเนี่ยกูแต่งตัวไม่ดีมึงก็มาให้กูนั่งบอกนั่งไม่ได้เบาขาวอ่ะกูถามอะไรมึงก็ไม่ตอบนะอย่างก็กูจะไม่มีเงินซื้อดูกูเป็นคนแก่ไม่มีเงินซื้อแล้วกูไปซื้ออีกคนนึงมันเอารถมาให้กูขับเลยเงี้ยถ้าไม่มี Facebook อาจารย์จะคุยกับใครคุยที่บ้านบ่นกับเพื่อน
4: แกบอกว่า
3: ที่ส่วน
4: ระบายได้เยอะถูกป่ะ
3: เราที่ต้องดูไม่ใช่มีที่ระบายมันมีคนทำให้เป็นจริงด้วยนะและทำไปต้องล้าน
4: เรื่องนะแอปนั่นแหละ
3: เออมันทำไปต้องแต่ไหนแก้ไปต้องเกือบล้านเรื่องอะไรเงี้ย
4: ใช่งั้นก็โอเคเลยผมว่ามันก็เป็นไอเดียดีนะฮะแล้วก็ผมว่าช่วยได้เยอะจริงๆเนี่ยต่างประเทศเขามีเงี้ยแล้วผมพอเราจำลองมาเนี่ยมันช่วยได้เยอะพอสมควรคือผมก็เชื่อว่ามันคงแก้ปัญหาไม่ได้หมดทุกเรื่องอ่ะแต่มันมีที่ระบายอย่างที่อาจารย์ว่า
3: แล้วผมกำลังบอกว่าสุพนัทเนี่ยคุณเหมือนดิสเครดิตชาติชาติทางอ้อมแต่คุณบอกว่าคุณไม่ได้ดิสเครดิตนะคุณให้ข้อได้จริงข้อได้จริงนั้นมันเป็นดิสเครดิตไงแต่ตอนนี้ผมก็จะบอกเขาว่าคุณต้องดูว่าคนที่คุณไอ้นั่นน่ะเป้าคุณน่ะคนเขาฟินกูหรือเปล่า
4: คือผมว่าเล่น
3: ฟินกูนะถ้าเป็นผมอะคนผมอะถ้าเป็นผมอะผมจะเน้นไปที่ให้ได้สกมากสุด
4: แต่เขาก็หวังเป็นผู้ว่าแหละอาจารย์
3: อาจารย์คิดว่าหวังนะอาจารย์คิดว่าหวังได้เวลา
4: ก็เหนื่อย
3: ยากยากยากแล้วอาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกเหมือนนุ่นเนี่ยใครไปยิงแกโจมตีแกมันก็เป็นยิงนุ่นน่ะมันก็ไม่มีเป้าให้ยิงไงแกก็ไม่ได้พูดเองนะไอ้ทั้งหลายทั้งปวงนี่คนอื่นพูดทั้งนั้นไอ้ใช่นี่ BTS แกก็มาแถลงข่าวหรืออะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมคือคนไทยมันไม่ชอบคนที่แบบไปโจมตีคนอื่นเรื่องของเรื่องอะไรทำนอง
4: คือจังหวะเนี่ยผมว่ามันอะไรกลยุทธ์ในการหาเสียงอ่ะต้องคมกว่านี้ผมใช้คำนี้เลย
3: ใช่ไหม
4: ยังคมสมผมถ้า
3: เป็นผมนะเป็นผมอ่ะผมมองไว้ที่สมัยหน้าชัดๆอาจจะไม่ลงแล้ว
4: อ้าวยังไงก็คงไม่แล้ว
3: ไม่ลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนี้ต้องเอาสกให้มากสุดพูดง่ายๆเป็นสสไปคุมรัฐบาล
4: แต่จริงจริงอาจารย์ก็พูดถูกโอกาสได้สกเยอะแต่มีเยอะมาก
3: ใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าคุณจะไม่ร่วมกับชาติชาติถือว่าแล้วถ้าสกไปปัดแข้งปัดขาชาติชาติเนี่ยแกก็ทำงานอะไรไม่ได้ไงอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ย
4: แกก็
3: จะทำอะไรไม่ได้เพราะแกไม่มีสกนะ
4: แกไม่มีสก
3: เพราะว่าพรรคขนาดพรรคที่แกเคยเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมมือแกนะ
4: ใ
3: ช่ไหมเอออะไรแต่เนี้ยแล้วตอนเนี้ยอีกมุ่งพักประชาชนจะมาคิดได้ง่ายว่าเออสสบัญชีรายชื่อเขาเลือกเราเยอะอ๋อก็เปลี่ยนมาเป็นก็เลือกสสเลือกสสด้วยสิในเมื่อคุณเลือกปาร์ตี้ลิสต์คุณก็เลือกสสเขตมันไม่ง่ายแบบนั้นไงมันไม่ใช่มันหยัดระยาง
4: ผมว่ามันระบบมันต่างกันด้วยจันสมมติเราสกเนี่ยเทียบกันนะผมอยู่เขตผมเนี่ยมันต้องเข้าถึงชาวบ้านเยอะกว่าหน่อยนะเพราะมันจะมีปัญหาท้องถิ่นเยอะเดี๋ยวไหมงั้นจริงๆเนี่ยวิธีการหาเสียงเนี่ยผมไม่ทราบนะผมก็ไม่ใช่นักการเมืองหรอกนะแต่ผมว่าเป็นชาวบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยมุมมันต่างกันเยอะเลยนะสมัยผมเนี่ยในหมู่บ้านผมเนี่ยนะคือสกเนี่ยมันต้องเขาต้องเข้ามาลงดูในพื้นที่น้ำท่วมอะไรเงี้ย
3: บ้านอาจารย์รวยบ้านอาจารย์หมู่บ้านคนรวยใครจะไปกล้าเขาไม่ต้องดูหรอกเขาอยู่แล้วหลังหลายสิบล้านใครจะมาดูแล้วคนจีนเพียบ
4: ไม่ใช่ไอ้ที่ผมหมายถึงบ้านเก่าจ้ะเดี๋ยว
3: บ
4: ้
3: าน
4: ก่
3: อ
4: นดิ
3: บ้านเก่าขอนแก่นอยู่ขอนแก่น
4: ไม่อยู่แต่ก่อนผมอยู่ประเวศจ้ะแต่ก่อน
3: ประเวศหมู่บ้านอะไร
4: ย้ายไปอยู่ลำกำแพง
3: เ
4: ออเกิดไปสมัยก่อนเนี่ยหมู่บ้านผมเนี่ยนะจะมีพวกสกเก่าอ่ะนะสมัยก่อนเขาก็จะต้องเข้ามาดูพื้นที่เฮ้ยน้ำท่วมทีนึงก็จะมาช่วยบริการประชาชนบางทีนี่คือสไตล์แล้วมันก็จะมีชุมชนอยู่แถวๆนั้นด้วยอาจารย์เขาก็จะต้องเข้ามาในพื้นที่คนเป็นสก
3: นะเสร็จอาจารย์ชาติหมดเพราะว่าอาจารย์ชาติแกก่อนลงเข้าชุมชนต้อง2ปี
4: ก็ถูก
3: ใช่ไหมแกเข้าไปทุกชุมชน2ปีอ่ะใช่ไหมแล้วแกทำงานความหมายทำงานใครว่าอะไรกูก็ไม่เป็นไรหรอกผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ผมบอกท่านผู้ฟังว่าทำไมพูดผมอ่านหนังสือ what the next conversation ว่าไอ้ wording หรือคำที่เราใช้อ่ะมันจะมีผลต่อคนอื่น

0: เนี่ยมาอ่านได้เล่มเนี้ยเนี่ย
1: นั่
0: อ
1: น
0: ะ
1: แ
0: ไ
1: ห
0: ร
1: ละ
0: ดีเลยเนี่ย The Next Conversation เนี่ย
1: โ
0: อ argue less talk more คือ argue ให้ less argue ให้น้อยลงนะอันนี้มันอันนี้มันคือการโยนไปแล้วทำให้เกิด argument ไงใช่ไหมไม่มีอะไรอ่ะเราก็เกินเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดเรื่องอะไรที่มันมันไม่พูดเรื่องอะไรที่มันเป็นกระแสเลยเพราะว่ากระแสผู้ว่ากทม.กำลังมาใช่ไหม
1: แต่จริงยังไม่จบนะอาจารย์ยังเปิดตัวไม่ครบเห็นบอกประชา
0: ชนจะเปิดพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้หรอกคือพูดตรงๆนะกลยุทธ์น่ะไปเน้นสกดีกว่าแล้วถ้าแต่เน้นน่ะไปสมัยหน้าเลยเพราะสมัยหน้าอาจารย์ชาติแกคงไปดูลูกกันละคิดบ้านะ
1: เฮ้ยไม่แน่อาจจะไปเล่นล้ำตีไปทำอะไรต่อผมไม่ทราบ
0: แกคงไม่เล่นการเมืองใหญ่หรอกแกดูแล้วแกไม่เล่นการเมืองใหญ่เพราะคนเนี่ยชอบมาคิดเองว่าเป็นผู้ว่านครคือผู้ว่านครหลวงเนี่ยมันขึ้นเป็นประธานาธิบดีหรือนายกหลายประเทศนะ
1: อินโดนีเซียไงจ๊ะ
0: อินโดนีเซียหรือว่าจอห์นสันเนี่ยบริจอห์นสันอะไรเนี่ยหรือว่าฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยฟิลิปปินส์คนที่แล้วเนี่ยก็เคยเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าเมืองมานะ
1: ใช่ไหม
0: หรือว่าคุณจำ
1: ก็เคยเป็นเอ้ยคนปัจจุบันเป็นซีเนเตอร์ใช่ไหมลูกมาคอส
0: มาคอสจูเนียร์ลูกมาคอสอันนั้นคนที่แล้วอ่ะดูอาเต้เคยเป็นผู้ว่าผู้ว่าเมืองอะไรไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็มีหลายเมืองเลยอ่ะคนที่อาร์เจนตินาอะไรอะไรพวกนี้มันเป็นผู้ว่าเมืองมาก่อนไง
1: แต่เมืองไทยมันคนละแบบผมว่า
0: ก็คุณจำลองแกก็คิดว่าแกก็จะเป็นนายกไงสมัยก่อนจำได้ไหมตอนที่แกเป็นผู้ว่าแล้วก็จะผู้ว่าแล้วให้คุณกฤษดาแทนไงแล้วแกก็ไปตั้งพรรคไงใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ใช่พรรคนะแกเป็นกลุ่มรวมพลังไม่ใช่กลุ่มรวมพลังก่อนกลุ่มรวมพลัง
1: ตอนนั้นเป็นผู้ว่ารวมพลัง
0: แล้วแกคิดว่ามันต้องเป็นระดับประเทศไงแกก็ขึ้นไงใช่ไหมแกไปเป็นหัวหน้าพรรคไงใช่ไหมแต่ไทยยังทำไม่ได้และในไทยนี่ก็คือผู้ว่าไอ้พรรคที่เป็นรัฐบาลเขาไม่เลือกพรรคนั้นเป็นผู้ว่านะไอ้พรรคไทยรักไทยพรรคอะไรเนี่ยต้องเยอะแยะเขาไม่เลือกนะ
1: จริงๆสมัยไทยรักไทยก็ได้ประชาปักถูกไหมผมจำได้เลย
0: พูดง่ายๆพรรคที่คุมเป็นคนคุมรัฐบาลเนี่ยไม่เคยได้เป็นผู้ว่ากทมเลยนะ
1: จริง
0: ใช่
1: ไหมมีครั้งไหนไหมยากมากเลย
0: ไม่มีเลยคุณธรรมนูญเทียนเงินตอนนั้นก็ผมก็ยังจำไม่ได้นะคุณธรรมนูญเทียนเงินตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าหม่อมเสนีเป็นนายกหรือเปล่าอาจจะเป็นมีสมัยเดียวมั้งใช่ป่ะ
1: ใช่แต่ก็ใกล้ๆท้ายๆหม่อมเสนีแล้วช่วงนั้นน่ะจริงๆแล้ว
0: แต่หมออาจารย์เสนีก็เป็นนายกแป๊บเดียวเองไม่ได้นาน
1: เสร็จแล้วอาจารย์นั้นก็เกิดไอ้อะไรอ่ะไอ้2519อ่ะถูกไหมคณะปฏิรูป
0: เข้ามาอาจารย์เสนียุค2นะท่านรู้ฟังไม่ใช่ยุคแรกยุคแรกผมจำไม่ได้แล้วนะยุคแรกหลังคดีข่าววิหารใช่ไหม
1: ยุคแรกที่สมัยต่อจากคุณทวีบุญยเขต
0: ก็ที่พูดนี่เรายังไม่เกิดทั้งคู่นะไอ้ธรรมะแล้วก็อาจารย์จะคุยเรื่องจ็อบดีดีไซน์ต่อไหม
1: เอาอีกต่อนิดนึงต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็อาจจะคุยกันนิดนึงผมอยากไปคุยกับอาจารย์ก็โอเคอาจารย์ก็คุยกับผมเยอะนะบอกเฮ้ยว่าผมก็บอกว่าหลายอย่างไอ้อะไรนะ AI มันก็เก่งขึ้นนะแต่บางทีผมว่าบางครั้งมันก็ไฮนะบางเรื่องคนพยายามจะบอกว่าเฮ้ย AI มันเขียนโค้ดได้ผมไม่เถียงนะมันเขียนโค้ดได้ระดับนึงแต่ผมว่ายังมีความรู้สึกไอ้ AGI ที่บอกมันจะมาแทนถึงขนาดเขียนโค้ดดิ้งทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่รู้สึกยังไม่เกิดโดยเร็วแต่อาจจะเกิดนะแต่งานโค้ดง่ายๆเนี่ยพอไปได้งั้นงานหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันโพสต์กันเยอะนะผมเองก็โพสต์นะบอกว่าทำนู่นทำนี่แต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ามันจะไปแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดอ่ะผมยังเห็นความผิดพลาดมันเยอะอย่างวันก่อนเนี่ยจันผมให้มันไปสรุปข่าวกีฬาเลยไปสรุปข่าวกีฬามันก็เอาข่าวกีฬามาทั่วโลกนะเสร็จแล้วผมก็ไปให้ทำอินโฟกราฟิกต่อซึ่งจริงๆผมว่าเนี่ยมันน่าจะซิมเปิลมากนะไปกวาดข่าวหนังสือพิมพ์มาสักพักนึงผมไปสปอตเห็นนั่นหนึ่งเฮ้ยมันไม่รู้มันทำอีท่าไหนนะตอนที่จีโน่อาจารย์เป็นเรือลำดับหนึ่งแล้วโดนลงเป็นลำดับสองอ่ะมันไปพาดหัวข่าวว่าใครนั่นผมจำไม่ได้ที่ได้ขึ้นมาเป็นลำหนึ่งแซงหน้าอันดับสองที่กลายเป็นคนจีนซึ่งมันลงผิดเลยนะถ้าไปสปอตดีๆเนี่ยบางทีผมยังมีความรู้สึกว่ามันก็ยังผิดพลาดอยู่เยอะคือไอ้ผิดพลาดเรื่องนึงนะอันที่สองเนี่ยผมยังคิดว่ามันยังไม่ได้แทนคนได้ทั้งหมดแต่ผมว่าวันนี้ราคาคุยก็เยอะเหมือนกันอาจารย์อย่างเช่นมาบอกว่าโหเอเจนต์มันมาเสร็จปั๊บจะตอบคำถามได้อัตโนมัติอะไรเงี้ยผมยังคิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้น 100% แต่มันก็ทำงานได้เยอะขึ้นนะผมใช้คำนี้แต่ผมไ ไม่ค่อยเชื่อว่าเฮ้ยใครจะทำแล้วโดยที่อะไรไม่ได้ไตร่ตรองด้วยตัวเองไม่ได้ดูด้วยตัวเองแล้วมอบหมายให้มันทำทำท้าซึ่งง่ายบางอย่างง่ายได้แต่บางอย่างก็ไม่กล้าละอาจารย์กล้าให้มันตอบอีเมลอาจารย์ไม่เอาดีกว่า
2: ผมไม่ได้ให้ดูอีเมลเลย
1: เ
2: พราะว่ามันมีเรื่องมันอะไรเยอะผมไม่ให้ดูเลย
1: เนี่ยฮะเราก็จะมีหลายอย่างที่ผมคิดว่าบางทีเนี่ยนะตอบเป็นแชทบอทตอบคำถามลูกค้าก็ได้บางทีเราก็ยังไม่กล้าให้มันตอบ 100% น่ะคือมันตอนนี้ผมว่าเกมของ AI เนี่ยนะสิ่งสำคัญเนี่ยเขาใช้คำนี้มันต้องมี human in the loop คือคนมันต้องเข้ามา interfere ในระดับหนึ่งในเรื่องของการตัดสินใจงั้นผมเนี่ยจะตอบคำถามอาจารย์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่าเฮ้ยที่บอกว่าแหละ job redesign ทำไมต้องใช้คำว่า job redesign คือผมยังไม่คิดว่า AI เนี่ยมันทำงานแทนคนได้หมดทุกเรื่องแต่แน่นอนอ่ะสิ่งที่เราจะได้จากการที่เอา AI เข้ามาเนี่ยคือเพิ่มประสิทธิภาพคนในการทำงานนะฮะแล้วก็อาจจะอะไรอาจจะสมมติจะเอาใครออกเนี่ยแน่นอนแหละก็มันจะเป็นกลุ่มคนที่มันตามไม่ทันแหละนะคนที่อาจจะเฮ้ยวันนี้ประสิทธิภาพไม่ดีละอันนี้ก็เป็นไปได้
2: คือผมฟังคนที่ชื่อคุณเล้งเนี่ยนะ
1: คุณเล้งศิริวัฒน
2: ์ Mtech เนี่ยนะ IT ใหญ่เลยเนี่ยนะก็คือผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Rewire
1: โอเค
2: ของ McKinsey เขาบอกว่า edition 1เนี่ยเขาพูดในบทเปิดเลยว่า CEO เนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยี transform องค์กร for the rest of his career
1: โอเค
2: คือหมายถึงว่าถ้าคุณยังเป็น CEO อยู่เนี่ยตลอดช่วงชีวิตที่คุณอยู่ในตำแหน่งนี้นะคุณจะต้องทรานส์ฟอร์มองค์กรคุณตลอด
1: ถูกมันเป็นเจอร์นี่การทรานส์ฟอร์เมชั่นมันเป็นเจอร์นี่เส้นทางตลอดทาง
2: ทีนี้ผมฟังคุณเล้งแกบอกว่าเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีเนี่ยแกก็ทรานส์ฟอร์มไปทิ้งแล้วไอ้พวกที
1: ่เป็น
2: เดดบงเดดบูดอะไรพวกนี้เอาออกไปหมดเลยนะเฮ้ยเดดบูดกลับมาอีกแล
1: ้
2: วไม่กี่ปีเองแม่งเดินหมู่ก็มาอีกแล้ว
1: เพราะนะไม่ตอบเทคโนโลยีหรือเปล่า
2: รายละเอียดเนี่ยไม่รู้อะนะเพราะว่าผมไม่ขอเข้าว่าได้บอกว่ามี AI อะไรหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้เหมือนอย่างนิ้วกลมเนี่ยเคยทำไอตัว AI กลืนคุ้มอะไรเงี้ยที่เขาเล่าเกเบิลเนี่ยนะก็มีอยู่เรื่องนึงที่คนพูดว่าก็มีคนจะพูดแช็กว่าปรับตัวคุณต้องปรับตัวคุณต้องรีสกิลอัพสกิลนะครับ
1: ไอ้นั่นซอฟ
2: ไอ้นั่นเขาบอกโอ้โหนี่กูก็ปรับตัวจนไม่ไหวนะไม่ใช่กูไม่ปรับตัวนะกูก็ปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วจนกูจะบ้าอยู่แล้วนะคืออันเนี้ยมันแล้วก็เนี่ยคนทำงานในองค์กรในไทยเนี่ยมันจะมีความขี้เกียจอยู่นะคือหมายถึงว่าถ้าแบบนายจ้างเนี่ยไม่ลงมาไม่ลงมาดู KPI หรือว่าลงคือไม่เอาตัวเลขมาวัดอ่ะว่าการทำงานของคุณเนี่ยเช่น
1: ได้ดู
2: ในองค์กรเราเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยรายได้เท่าไหร่แล้วตัวบุคคลหารไปดินะหารไปปุ๊บเนี่ยเอางั้นเอาเฉพาะแผนกนี้เลยแผนกเนี้ยมันเจเนเรตรายได้เท่าไหร่แล้วคนในหารไปดินะแล้วดูซิว่าแต่ละปีเนี่ยมันขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับทั้งอุตสาหกรรม
1: ถูก
2: นะถ้าดูแบบนี้ปุ๊บอ้าวมึงแย่ลงคนอื่นเอา AI เข้ามานะแล้วก็ใช้คนน้อยลงลูกค้ามากขึ้นรายได้มากขึ้นมาจิ้นมากขึ้นอ้าวของเรานี่ลดลงเว้ยคนเนี่ยมันมีก็เรียก idleness อยู่มีความขี้เกียจอยู่ในองค์กรใช่ไหมแต่เนี้ยหน้าที่ของคนที่เป็น CEO อ่ะจะต้องสปอตไอ้คนพวกนี้ออกมา
1: ถูก
2: นะแกอย่างเงี้ยยังไอ้มันมีคนนึงอ่ะที่ในไลฟ์ของนิ้วกลมอ่ะมีหน้าที่อย่างนี้เลยนะ
1: เอาคนจะไปดูว่าจะเอาใครเหรอฮะ
2: เอาคนไหนออกอันไหนที่ AI ทําได้ AI ทําได้คนนี้ทําได้ไอ้คนนี้ทําแล้วบวก AI ดีขึ้นมั้ยหรือ AI เฉยๆเนี่ยดีกว่ามึงบวก AI อีกเอาออก
1: ผมว่ามันมี2มุมอาจารย์อันนี้เห็นด้วยเลยนะคนไหนที่มันเป็นเดสฟูดจริงๆอ่ะคงต้องไปแต่ขนาดเดียวก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าแบบเราจะอะไรจิ้มพยายามออกเยอะจนเกินไปเนี่ย ขวัญกำลังใจอะไรทีมงานก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังสองมุม
2: นี่ไม่นี่ไงบริษัทบริษัทอะไรไม่รู้ที่อดีตผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์เขาไปทำอ่ะเขาออกเลยนะประมาณเขาออกเลยนะ 40% แต่มีคนถามบอกอ้าวแล้วมันไม่ค่อยเอาออกแล้วออกทีละ10 20อะไรก็ได้นี่ทำไมเอาออกไปเลยเนี่ย40เขาบอกไอ้ที่เหลือเนี่ยมันก็วันๆอยู่ไงเพราะมึงจะเอาหัวออกเมื่อไหร่ไม่ต้องทำงานทำการกันแล้ว
1: ก็หนีไปหมดอ่ะถูกไหม
2: อันนี้ก็เอาออกไปทีเดียวเลยแล้วที่เหลือนี่ก็เต็มที่มึงอยู่กันไปพูดง่ายๆเราเอาไขมันออกไปหมดแล้วที่เหลือเป็นกล้ามเนื้อนะมัสเซิลนะ
1: มั่นใจเหรอ
2: พอมัสเซิลคุณต้องทำตัวมัสเซิลนะ
1: โอเค
2: ถ้าคุณผมมองคุณมัสเซิลคุณต้อง act as a muscle นะ
1: โอ้ตัวกะ
2: คุณไม่ใช่ act as fat นะ act as fat คือทำตัวเป็นไขมันนะคือมันนอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วมึงเสือเป็นโทษต่อองค์กรเนี่ยมึงก็ไป
1: ผมก็มีมุมมองไอ้ตัวแต่ก็ต้องระวังหลายๆเรื่องแหละอาจารย์อย่างที่บอกแต
2: ่ไม่แล้วก็ไม่องค์กรไอทีเนี่ยมันจะเป็นเอ็กโคแชมเบอร์นะคือมึงทำกูทำมึงไม่ทำกูล้าหลังกูทำมึงไล่กูไล่แล้วกูไล่ช้ากว่ามึงเนี่ยคอร์สกูสูงกว่ากูก็คอร์สแอดแวนเทจอยู่ไม่ได้หมดเวลาพอดีเป็นช่วงนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
8: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 น.ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน
9: นใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
11: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับอยู่กับเทพ IT นะครับคนดีคนเดิมคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์สวัสดีครับผม
12: สวัสดีครับผมมีหลายฉายามากเลยนะฮะอันนี้รับไม่รับจริงๆคือ IT ผมไม่ใช่คนมันต้องไอทีจริงๆนะครับ
11: ครับ
12: วันนี้มา
11: เป็นคนข้างใครในการติดตามข่าวสารแล้วก็เฟ้นหาความรู้ดีๆมาอัปเดตให้พวกเราฟังในเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเสมอครับ
12: จะเรียกว่าข้างใครเนี่ยคือภาษาอังกฤษเรียกแพชชั่นเน
11: า
12: ะ
11: แพชชั่น
12: ตรงดีแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับมันเป็นวิชาชีพของผมที่จะต้องอัปเดตนะถามว่าอ่านแล้วสนุกมั้ยผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมสนุกกับการดูพวกนี้มากกว่าข่าวพวกแบบใครฆ่าใครข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ดูข่าวนะดูแต่ผมรู้สึกสนุกโอ้ยแล้วเมื่อคืนนี้สนุกวันนี้คนก็แชร
11: ์ผมว่าไม่ได้ดูสดครับตื่นมาตามไล่อ่านบีบแต่คนที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นกับหลายๆตัวที่ Google เปิดตัวมากครับพี่พศ
12: ถูกต้องผมอ่ะผมเป็นคนที่ชอบดูจากซอสมันจริงๆก็คือดู YouTube เขาแต่ไหนครับ
11: ดูสด
12: ดูไปแล้วดูไม่สดครับผมก็ตื่นวันนี้ตื่นตีห้าตื่นมาเนี่ยสมมติว่าหลายท่านก็จะบอกว่าเอาเวลาที่ไหนไปดูนะผมก็บอกเอาเวลาเข้าห้องน้ำเอาเรียนตามตรง เวลาเข้าห้องน้ำเวลาอยู่ในรถหรือเวลาที่เราเบื่อกับการประชุมแล้วเราก็เอาหูมาฟังซะ
11: ครับ
12: บางทีเราก็เข้าเวลาเหมือนแต่ก่อนเราอะไรนั่งอ่านขายหัวเราะมหาสนุกนั่งเปิดหนังสือพิมพ์นั่งเปิด
11: อะไรนะครับขายหัวล้อมาสนุกนี่ทำไมผมไม่ทัน
12: แน่หลายท่านก็ฟังแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมวันนี้ที่คอมมิตกับโค้ชโปไว้นะครับแบบส่วนตัวก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ผมว่าผมไม่เคยพูดเคสเนี้ยในรายการใน FM 90.5 เลยเคสที่ผมจะเลี่ยงเพราะอะไรผมไม่ได้ใช้เองไม่ใช่อะไรคือเราติดตามข่าวตลอดนั่นคือตัวของตัวครอสแล้วก็ตอนนี้มีโคเวิร์กซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือจริงๆอย่างงานผมมันมีการใช้บ้างก็คือทีมเดเวลอปเปอร์ก็ไปใช้คัสตอมไมซ์อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าใครรู้จักผมจะรับถูกเราผมจะพูดแต่ผมมากกว่าผมใช้ตัว Google Workspace Gemini ตอนนี้เป็น Gemini Enterprise Agent Platform ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ Salesforce อื่นๆเนี่ยใช้นิดๆหน่อยๆปะปายแต่ไม่ได้แบบรู้ลึกนะครับผมในฐานะ user ทีเนี้ยมันมีงานเนี่ยอย่างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่าทำไมวันนี้พูดถึงคอร์สแต่ขอพูดสั้นๆก่อน
11: ครับ
12: คือไม่พูดไม่ได้คืออย่างนี้เดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพ
11: ครับ
12: นะครับไปพร้อมๆกันในไลฟ์ใครไม่ได้ดูไลฟ์เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะฟังได้เดี๋ยวผมกับโค้ชโอเนี่ยจะพยายามพูดให้เห็นเป็นภาพ
11: หรือถ้าใครกำลังขับรถอยู่นะครับก็กดแชร์เอาไว้ที่ Facebook ส่วนตัวเราจะได้กลับมาดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าในรายการเราทางช่องFacebook กับ YouTube เนี่ยมันจะตัดเป็นช่วงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คลิปไหนคอนเทนต์ไหนเนี่ยสามารถแชร์เก็บเอาไว้ได้ครับผม
12: ใช่ผมแชร์แล้วคือสัปดาห์ที่แล้วมีอย่างนี้ Cross เนี่ยเปิดตัว Cross for Small Business
11: ว้าวน่าสนใจมากครับ
12: อันนี้มาแสดงเขามาจัดเต็มเลยนะ Cross for Small Business ประมาณอย่างนี้ฮะโดยคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยโดยสรุปเลยนะผมไปทางเพราะรายการเรามีเวลามีน้อยเนี่ยโดยสรุปคือต่อไป Small Business เขาไม่ใช่ SME นะ Small เลยSmall Business จะเป็นธุรกิจ1คนหรือไม่กี่คนเนี่ยนะครับตอนนี้สามารถมี AI Business OS ของธุรกิจตัวเองได้
11: อ
12: ันนี้แหละตัวคีย์คำนี้เลย AI Business OS แต่ก่อนคืออะไรไม่ต้องแต่ก่อนปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือธุรกิจเนี่ยต้องมีระบบปฏิบัติการไม่มากก็น้อย
11: ครับ
12: เห็นไหมครับอย่างน้อยก็ต้องมี Microsoft Office อ่ะ Microsoft 365มี Google Workspace ใช่ไหมครับมีตัว Google Gemini ผมแนะนำหลายคนแล้วบอกว่าเฮ้ยงานของเขาเรียกว่างานขององค์กรน่ะคุณอย่าใช้ แอคเคาท์ส่วนตัวนะ ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยให้ใช้ตัว Gemini Enterprise นะครับหรือตัว Claude นี่ก็คือใช้ Claude สำหรับ Business มันจะมีว่าไม่เอาข้อมูลไปเทรนหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนใช้จะไม่ผิด PDPA
13: เ
12: รื่องนี้แหละแต่ข้ามไปก่อนพอมีเรื่องนี้มาเนี่ยบอกว่าโอ้โหอันนี้ต้องมาละเพราะถ้าเดี๋ยวลิงก์เนี่ยลิงก์มันเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปแปะไว้ให้นะ
13: คร
12: ับ Cross for Small Business อ่ะโดยสรุปเนี่ยถ้าดูวิดีโอของเขาก่อนเขาบอกว่าครอบคลุมฟังก์ชันหลักหรือการใช้งานหลักของ Small Business อ่ะ15ฟังก์ชันที่ทำแบบซ้ำๆซักๆครอบคลุม15ฟังก์ชันหลักแต่ยังไม่พอนะไอ้15ฟังก์ชันหลักเนี่ยถามว่าโดนใครบ้างโดนแทบทุกคนฮะ HR การเงินบัญชีการตลาดจัดซื้อโรงงานงานที่มันซ้ำๆต้องทราบอ่ะมี15ฟังก์ชันงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาเล่านะแต่ว่ายังไม่พอฮะ15ฟังก์ชันงานเนี้ยคลอสเขาเอามาเพิ่มฮะให้สกิลมาด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถรันธุรกิจแบบออโตเมชันแบบอัตโนมัติได้โดยที่มีทักษะระดับโลก15สกิลและมีทีมงานที่สามารถทำงานช่วยต้องบอกว่าช่วยนะช่วยสมอลเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยได้ทันทีนะครับ15ฟังก์ชันงานนะสุดท้ายเนี่ยอาจจะมาเถียงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้อมูลนั่นนี่เดี๋ยวผมมีชีทมาให้นี่ที่มาเหลือส้มท่านเห็นหน้าเนี่ยหน้าเมือกมาไม่ใช่อะไรตรวจงานก่อนว่าตกลงให้ดูได้หรือยังนะครับเพื่อชีทสำหรับทุกท่านนะครับ
13: แจกมีของแท้ของจริงเอามาให้ดูกันเลย
12: เอามาให้ดู
13: ผม
12: นะครับแต่ให้ดู
13: ผมพยายามถามอาจารย์พจน์มาหลายรอบแล้วครับอาจารย์พจน์ครับมีตัวอย่างขออนุญาตขอตัวอย่างมาดูของแท้กันหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเขาจะได้ความเป็นคอนซัลท์เนาะเป็นคอนซัลท์มีงานที่ทำกับ
12: องค์กรหลายองค์กรต้องบอกว่างานขององค์กรมีไหมมันมีแต่มันให้ดูไม่ได้มันเล่าได้อะ
13: ครับ
12: เพราะว่าอย่างนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันคือข้อมูลดิบของลูกค้าจริงนะขององค์กรจริงๆอ่ะดังนั้นบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปเคลียร์ data ปิดนู่นปิดนี่นะว่ามันมีอะไรยังไงเนี่ยมันก็เลยสุ่มเสี่ยงมากแต่อันนี้เอาคอนเซ็ปต์นี้ก่อนพอคอนเซ็ปต์นี้เสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเขามี15 ready to run agentic workflow ให้เลยนะต้องอย่างนี้ท่านผู้ฟังต้องอย่างงงก่อนหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดไม่ได้บอกทุกคนเข้าใจผิดแต่อธิบายอย่างนี้ก่อนวันนี้ที่เราบอกว่าใช้ทำไมคนตื่นเต้นกับคอร์สโคเวิร์กนะครับหรือใช้ตัว Gemini Agent นะครับหรือใช้ Microsoft Agent จะเห็นไหมฮะมันมีคำว่า Agent ดังนั้นหมายความว่าอะไรที่เราถาม ChatGPT ถาม Copilot ถาม Gemini เนี่ยถามมาตอบไปถามตอบถามปุ๊บตอบปั๊บครับตอบปั๊บอย่างเงี้ยมันคือเขาเรียกโคไพลอตมันคือการถามอับดุลแต่อับดุลนั้นมันไม่สามารถมาทำงานบนเวิร์กโฟลหรือกระบวนการทำงานของเราได้จริงมันต้องมีคนเข้าไปทำงานแทนเวิร์กโฟลแต่วันนี้เรามี AI agent ของคอร์สจะเรียกว่าคอร์สโคเวิร์กถ้าคุณถามว่าตอบถามแล้วตอบเรียกว่าคอร์สแชทโอเคนะดังนั้นวันนี้คอร์สโคเวิร์กแตกมาบอกมี15 ready to run เลยนะถามว่า 100% มั้ยไม่ 100% นะครับคุณจะต้องคอนฟิกคุณจะต้องเซตอัพให้เข้ากับบริบทและกระบวนการการทำงานในองค์กรของคุณก่อนยังไม่พอฮะมี15สกิลบิวอินมาให้เลยโอ้โหมันโหดมากเลยนะนั่นหมายความว่าอะไรคุณมีองค์ความรู้ระดับโลกแล้วถามว่าถ้ามาใช้จริงในไทยเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ก็ไม่ 100% แต่อย่างน้อย 80-20 อ่ะ80เนี่ยคุณมีกระบวนการมาตรฐาน20เนี่ยคุณมาปรับเข้ากับบริบทกับองค์กรแล้วกระบวนการมาตรฐานทางบัญชีให้มันถูกต้องนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่มันออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างผมเนี่ยก็เลยบอกว่าทำไมวันนี้อยากพูดยิ่งวันนี้เมื่อคืนเนี่ยมันมีงานของ Google I/O ใช่ไหมครับคนตื่นเต้นผมบอกว่าผมตื่นเต้นกับอะไรไอ้ที่เซอร์ไพรส์ก่อนนะเอาเซอร์ไพรส์นะที่รู้สึกว่าอุ๊ยมาสักทีคือไอ้แว่นตา
13: จาวิส
12: แว่นตาแบบที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบเมตตานะที่อุ้ยแพงจังหรือเป็นเควสอ่ะแล้วมันรู้สึกมันใช้งานจริงไม่ได้มันดูเหมือนเป็นการโชว์ออฟอ่ะหรือของ Apple ที่เป็น Vision Pro เนาะที่มันรู้สึกว่าเฮ้ย มันขาด
13: เกินไป
12: มันแพงมันหนักมันใช้งานจริงไม่ค่อยได้แต่ Google ออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นแว่นตาธรรมดา
13: ครับ
12: และที่สำคัญคือวันนี้สิ่งที่ผมว่านะ Google รอเนี่ยคือ

0: รอตัว AI ที่ฉลาดมากๆฉลาดคืออะไร AI มองเห็น AI ได้ยินและ AI สามารถอะไรฮะประมวลผลเพื่อออกเอาต์พุตจะเป็นภาพก็ได้แว่นตาปกติของคนมันไม่ได้แว่นใหญ่ใช่ไหมฮะเขาออกแบบมาเป็นภาพสำหรับให้ดูในแว่นตาแล้วมันเวลาสวมใส่มันจะเห็นพอดีซึ่งผมไม่ได้รอนะว่ามันเห็นได้พอดีจริงๆหรือเปล่าแต่ที่รู้สึกว้าวเนี่ยเฮ้ยมันมาละคือเป็นแว่นตาที่อะไรฮะสามารถฟังแล้วก็พูดกับเราได้ขาแว่นเนี่ยขาแว่นเราไม่ต้องใส่หูฟังเลยนะเท่าที่ผมดูนะและที่ยังไม่พอที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ได้จริงคือนอกจากตาเห็นแสดงภาพได้ใช่ไหมครับ AI พูดกับฟังกับเราได้แล้วเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยยังไม่พอฮะมันเชื่อมต่อกับไม่ว่าจะเป็น Android iOS มือถือหรือสมาร์ทวอทช์แล้วด้วยอันนี้คือต้องโดนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะของมันต้องมีละอันนี้คือตื่นเต้นในฐานะยูเซอร์แต่ในฐานะของสมมุติว่าคนทำงานตื่นเต้นกับอะไรที่สุดตื่นเต้นกับ Google Spark
1: ตัวใหม่เอเจนต์ตัวใหม
0: ่เอเจนต์ตัวใหม่อย่างงี้ฮะเวลาเราทำเอเจนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเอเจนต์สำหรับอ่ะใช้สำหรับส่วนตัวแต่ก็ใช้แต่ต่างคนต่างใช้นะมันไม่ได้หลอมรวมเข้ากับชีวิตการทำงานจริงกับ2คือเป็นเอเจนต์ระดับ Enterprise นั่นหมายความว่าเอเจนต์ระดับ Enterprise เนี่ยก็ต้องไปใช้แพลตฟอร์มใหญ่ๆเช่นเนี่ยของ Google ก็จะเป็น Gemini Enterprise Agent Platform ใช่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนมันคือตัวของVertex AI กับ Google AI Studioวันนี้คือไอ้ตัวจะมีในเอเจนต์แต่สำหรับส่วนตัวสมมติสมมติอย่างโค้ชโอหรือเรียกผมเนี่ยเฮ้ยเราทำงานเนี่ยเพื่อจัดการชีวิตประจำวันจัดการทำงานส่วนตัวที่เราซัพพอร์ตกับลูกค้าที่เป็นองค์กรนะเพราะเราเป็นที่ปรึกษาหรือบางคนเนี่ยบอกว่าฉันเป็นลูกของบริษัทเป็นลูกหลานบริษัทหรือเป็นเลขาของผู้บริหารหรือผู้บริหารอยากมีผู้ช่วยที่แบบมีเลขาสามคนยังไม่พออย่างเงี้ยวันนี้มันเลยออกมาในชื่อของตัว Google ตัว Gemini Spark
1: ครับ
0: เป็น AI Personal Assistant ดังนั้นผมอ่ะจริงฮะมันไม่ได้มีเวลาอะไรเยอะเนาะผมก็อ่านแล้วก็ตื่นเต้นให้ทุกท่านดูแล้ววันนี้ทุกคนแชร์เยอะอยู่แล้วเราก็กลับมาพูดเรื่องเดิมเรื่องของคอร์สอย่างเงี้ยคอร์ส for small business ทำไมตื่นเต้นมันเอามาใช้เป็นเราสามารถจ้างพนักงานเป็น AI ได้จริงนะ
1: ครับ
0: ให้มันทำงานแทนเราแล้วมาเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ด้วยทำให้มนุษย์เนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับผมว่าจะถูกใจใครหนึ่งถูกใจเจ้าของธุรกิจแน่นอน
1: ครับ
0: ถูกใจ small business แน่นอนเพราะอย่างนี้ผมก็จะบอกว่ารีดเอามาใช้ยังไงผมก็เลยบอกโอ้โหเคสมันเต็มไปหมดเลยผมเลยอัดเข้าไปใน1คืออัดเข้าไป ChatGPT 2 Notebook LLM 3ไปสร้างชีท1โดยใช้ตัว Gemini Canvas เดี๋ยวเอามาให้ทุกท่านดูแต่ผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนผมรู้สึกว่าทุกท่านบอกว่าเฮ้ยมันจะใกล้ตัวอะไรขนาดนั้นสัปดาห์ที่แล้วผมไปงานนึงมาผมขออนุญาตเปิด Facebook เนาะเพราะว่าเตรียมไม่ทันจริงๆใครไปเจอหน้าใครขออภัยนะก็เป็นถือว่าเป็นคนรู้จักกันใน Facebook แล้วกันผมไปพูดในงานของสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีนักบัญชีมาตอนไลฟ์เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่บอกฟังเนี่ยตอนไลฟ์มีประมาณ 3-400 คนเลยนะแล้วตอนนี้พุ่งไปน่าจะเป็นพันคนนั่นคือผู้ประกอบผู้นักบัญชีขององค์กรต่าง
1: ๆ
0: ทีนี้ประเด็นก็คือว่าระหว่างแลกเปลี่ยนเนี่ยผมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทั้งสองท่านที่อยู่ในแวดวงบัญชีกลายเป็นว่านักบัญชีเนี่ยไม่ได้บอกว่าส่วนใหญ่นะแต่รู้เลยว่ามีนักบัญชีที่ใช้คอร์สเยอะมากอาจารย์ราชิตผมเผยชื่อไปคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอาจารย์ราชิตบอกว่า
1: ดังครับตอนนี้เขาเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์บัญชีใช่ไหมพี
0: คเอ็นจิ้นเขาบอกว่าเดือนนึงอ่ะจ่ายให้คอร์สอ่ะค่าทบเช่นอ่ะหลายหมื่น
1: ครับ
0: หลายหมื่นดังนั้นหมายความว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ราชิตใช้แบบใช้เยอะเลยแล้วแกก็บอกว่าไม่ต้องจ้างแกก็ได้แกบอกใครก็ใช้ไปผมถ้าจะใช้ทำแบบงานบัญชีแกนั้นนำคอร์ส
1: ใช้คอร์ส
0: ผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ได้ยุ่งงานกับบัญชีกับการเงินเยอะผมดูไซต์กับการตลาดเยอะผมก็เลยไปแค่ถามเนี่ยจากคน

0: แต่ว่าใช้เยอะจริงไหมใช้เยอะจริงแต่บางคนนะเพราะบางคนใช้ไม่เป็นใช่ไหมครับและทีนี้มัน
1: มีคนแนะนําผมหลายคนครับแล้วผมไม่ได้ลองใช้ดูคือในเรื่องของการคํานวณการวิเคราะห์เกี่ยวกับบัญชีตัวเลขหรือผมเอายอดขายของธุรกิจของผมเนี่ยเอาเข้าไปในการอ่านและการเชื่อมโยงความรู้เหมือนคล้ายๆเป็นคนที่เมื่อก่อนเราต้องมีทีมหนึ่งที่เป็น Data เนาะทำเพย์วอลข้อมูลให้หน่อยทำนู่นทำนี่หน่อยเฮ้ยคอร์สเก่งมากครับเรื่องนี้เก่งกว่าทุกอันผมใช้มาหมดละทั้ง Gemini ทั้ง GPT เนี่ยคอร์สเนี่ยให้ความรู้ในเชิงลึกเข้าใจธุรกิจมากกว่า
0: ใช่ครับทีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องหนึ่งเอาที่ในประเทศก่อนเนาะแต่นี้ชัวร์ละบัญชีการเงินใช้จริงจริงจังๆใช้เยอะแค่ไหนเราไม่รู้ตัวเลขแต่มีคนในวงการใช้เยอะทั้งการเงินบัญชีใช้พอสมควรแหละแล้วก็จะมีข่าวหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เลยมาทำกรณีศึกษา KPMG เป็นทั้งบัญชีเป็นทั้งที่ปรึกษาระดับโลกเนี่ยเป็น Big 4เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขาใช้เนี่ย AI agent แล้วนะครับใน34ประเทศกับที่ปรึกษาทั่วโลกเนี่ย 3,000 กว่าคนเพื่อมาเป็นผู้ช่วยของที่ปรึกษาเนี่ยนั่นจะเป็นนักการเงินนักบัญชีนักธุรกิจกลยุทธ์ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วช่วยลดค่าสูญเสียโอกาสละกัน 4,000 ล้านบาทอันนี้คือเคสจริงนะของ KPMG ที่ทำอีกเคสหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหูอยากจะเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่ามันจะมันเหมือนรถอะไรนะมันเหมือนรถรถ EV จีนน่ะคืออย่างนี้รถ EV จีนเนี่ยคือเฮ้ยโห EV บ้านเราจะมาจำได้ไหมฮะ3ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: หลังโควิดEV บ้านเราอุ้ยอีกนานโธ่เราใช้รถญี่ปุ่นมานานเป็นไงครับแป๊บๆ EV ไปเลยผมว่ามันจะเร่งกว่านั้นน่ะแล้วผมยิ่งกว่าช่วงโควิดอีกทีนี้มีอันหนึ่งที่บอกว่านอกจาก Microsoft 365มี Agent Google มี Gemini Enterprise Agent เนี่ยใช่ไหมครับนี่คือ KPMG ใช้ตัว AI Agent PwC ฮะประกาศจับมือกับ Anthropic ก็คือเจ้าของ Claudeบอกฉันจะมาใช้เนี่ยเพื่อให้พนักงานของ PwC ก็คืออีก Big 4เจ้าหนึ่งเนาะ Global Consultant ระดับโลกเนี่ย 30,000 คนในการใช้คลอสฮะและคีย์เวิร์ดสำคัญคนที่เป็นบัญชีการเงินฮะอันนี้คือคีย์เลยสิ่งที่ความร่วมมือของ PwC กับ Anthropic เจ้าของคลอสเนี่ยนะครับคือจะสร้าง The Office of Finance ฮะโดยขับเคลื่อนด้วยคลอสโอ้โหต้องแบบไม่รู้จะยังไงละดังนั้นคนตกงานผมบอกว่าไอ้คำตกงานผมว่าเลิกคุยละผมแชร์ไปเยอะแล้วว่างานงานคนตกงานมีไหมมีแน่นอนแต่คนที่ได้รับงานใหม่ๆหรือคนที่ปรับตัวสกิลใหม่ๆมันจะมีงานใหม่เสมอและมีมากกว่าและมีมูลค่ามากกว่างานที่หายไปด้วยซ้ำอ่ะผมไม่เถียงเรื่องนี้นะเรามาเหลือ8นาทีเองผมเลยจัดทำตัวนี้ให้ฮะตัวผมเรียกมันว่า AI Business OS for SME ครับ
1: โอ้โห
0: ชี้ for SME เลยสรุปมาให้ละ
1: ฮะ
0: ลิงก์เนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวใครไม่รู้ลิงก์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใน Facebook ที่เราไลฟ์นะครับหรือใครจะมาอินบ็อกซ์ขอก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับว่าเฮ้ยลิงก์ไหนนะผมเคยทำลิงก์มาอย่างนี้คำถามเดียวกัน
1: ถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวแอดไลน์เข้าไปที่ add thinking radio นะครับ
0: แอดมาได้เลย
1: ครับผม
0: ส่งลิงก์ไปให้ประเด็นมาอย่างนี้ไอ้ที่มันเทพโอ้โหระบบล้ำนั่นนู่นเนี่ยมันตัดไปเถอะครับช่างมันเถอะคำถามเดียวสำหรับธุรกิจครับใช้แล้วคุ้มไหมถูกไหมไม่ต้องการความเทพไอ้ระบบเทพเนี่ยนะครับทุกค่ายเทพหมดถ้าใช้เป็นดังนั้นประเด็นสำคัญนะผมเลยบอกว่าวันนี้คุณจะใช้เนี่ยถ้าคุณจะเอา AI มาใช้ business เนี่ยคุณต้องบอกว่าวันนี้ระบบปฏิบัติการในออฟฟิศของคุณที่เดิมเป็นระบบ ERP เป็นระบบเนี่ยคุณขับเคลื่อนด้วย AI แล้วหรือยังเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเดิมสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างที่บอกครับหลายธุรกิจในไทยไม่ต้องในไทยทั้งโลกเนี่ยใช้อะไรฮะใช้ระบบ ERP เดิมอยู่แล้วใช้ระบบ Microsoft Officeใช้ Google Workspace อยู่แล้วคำถามคือแล้วใครล่ะจะมาใช้คอร์ส Cowork คอร์ส Cowork เลยออกตัวอะไรฮะคอร์ส for small business ที่มันครบเครื่องจบเรื่องงานซ้ำๆซากๆของทุกธุรกิจอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน ทีเนี้ยประเด็นก็คือใช้แล้วคุ้มไหมเอาอย่างแรกก่อนนะใช้แล้วเนี่ยสามารถลดเวลาลดคนเพิ่มประสิทธิภาพ human error waste หรืออะไรก็แล้วแต่ productivity เนี่ย 20% อีกขานึงฮะจะเพิ่มศักยภาพในการสร้างโอกาสใหม่ๆบางเคสเนี่ยสูงขึ้นถึง10เท่าดังนั้นไม่ต้องคิดว่า10เท่าฮะเอา 10-20% เนี่ยเก่งแล้วดังนั้นคีย์อันนึงต่อใช้แล้วคุ้มไหมนะโอเคยูสเคสแต่เขาก็ต้องมีแหละว่าโอ้ใช้แล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมประเด็นก็คือลงทุนเยอะไหมดังนั้นนะผมเลยเอาตัวเลขมาให้แชร์เลยเพราะว่าจากที่ผมพยายามเอาที่ผมเคยทำมาช่วงปีนึงเนี่ยกับพยายามคุยกับคนอื่นแล้วว่าเอาตัวเลขที่มันพอที่ S&P จะเริ่มได้มันไม่สามารถเริ่มเป็นหลักล้านได้หรอครับดังนั้นผมเลยบอกว่าการลงทุนเนี่ยต้องเท่ากับใครฮะพนักงานเริ่มต้นพวก first jobber junior แค่1คนคุณตั้งบัดเจ็ตแค่นั้นพอแค่นั้นคุณก็เริ่มได้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณสามารถจ้างพนักงานใหม่ได้คุณสามารถจ้าง first jobber ได้ในเดือนนึงเนี่ยประมาณเดือนละ 2-3 หมื่นบาทดังนั้นคุณสามารถเป็น AI business ได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราไปไล่ดูเนี่ยประเด็นก็คือว่างานซ้ำๆอ่ะเราสามารถเอา AI มาช่วยในเวิร์กโฟลว์นั้นได้หมดเลยได้หมดเลยทุกกรณีเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะมันคือเราสามารถนะงานซ้ำแมนนวลทับถมที่บอกว่า SME ไม่มีเวลาหรองานซ้ำๆซักซ้านนั่นแหละครับเหมาะกับ AI ที่สุดคุณเอาเวลาเนี่ยจะต้องมาเสียเวลาด่าลูกน้องขออภัยเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยคุณเอาเรื่องพวกนี้ให้ AI ดำเนินการแล้วคุณทำอะไรฮะแค่ตรวจงานอนุมัติแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแต่ถามว่าทำแล้วโอ้โหใช้ระบบมา subscribe เสร็จติดตั้งระบบเสร็จแล้วมันทำได้ทำไม่ได้นะคุณต้องไปคอนฟิกก็คือ set up ให้เข้ากับบริบทของคุณก่อนทีเนี้ยดูอย่างแรกลดงานแมนนวล 20-30% เป็นอย่างน้อยอันนี้เรื่องจริงบางที่ได้ 2-300% เลยนะครับเราต้องเอาโปรเซสเดิมอ่ะนะครับแล้วทำเหมือนโปรเซสแบบปิ้งอ่ะแล้วก็บอกว่าเราจะปรับปรุงพัฒนากระบวนการอย่างไรบ้างอ่ะเมื่อเอามาใช้แล้วสปีดทำงานเร็วขึ้นปิดลีดลูกค้ามาแล้วเราปิดไม่ได้พนักงานเราไม่ตอบคำถามแชทลูกค้าพนักงานเราไม่ follow up contact นั่นนี่สปีดตามนี่ได้ปล่อยแคมเปญเร็วขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลเร็วขึ้น10เท่านะครับอันนึงฮะที่ผู้บริหารชอบคืออะไรฮะส่งข้อมูลแบบเดียวทามหรือทุกเช้าให้หน่อยได้ไหม6โมงเช้าเนี่ยจะได้รู้ว่าวันนี้จะต้องอะไรก่อนพาร์ตี้อะไรก่อนจะให้รอรีพอร์ต
1: มอนิเตอร์
0: ใช่ไม่มีแล้วใครจะต้องมานั่งทำอะไรตอนตีห้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือคีย์แล้วธุรกิจแบบไหนคนใช้ ผมเลยบอกอย่างนี้ฮะถ้าธุรกิจของคุณเนี่ยใช้ Google อยู่แล้วใช้ Microsoft Office อยู่แล้วนะครับเหมาะมากเลยครับเหมาะมากๆหมายความว่าเหมาะมากๆที่จะสร้างตัว AI Business OS แต่ควรจะใช้ของ Cost-Cover หรือใช้ของเจ้าไหนใช้ของ Copilot หรือใช้ของ Google อันนี้คุณต้องไปดูแลดูความต้องการว่าคุณต้องการท่าไหนแล้วค่อยเลือกว่าคุณจะใช้เจ้าไหนบางอันนะฮะเฟรมโฟลว์แบบปกติอ่ะคุณไปใช้ตัวฟีเจอร์ของ Microsoft เขาก็มีอยู่ฟีเจอร์ของ Google เขาก็มีอยู่เยอะแต่ถ้าต้องการความฉลาดใช่ไหมมอร์นิ่งบีฟทุกวันมาตั้งนู่นนี่แล้วทำแบบออโตเมชันเหมือนมีเวิร์กสเตชัน24ชั่วโมง7วันน่ะนะครับแบบนั้นน่ะถึงจะเหมาะที่คุณจะต่อเชื่อมด้วยคอร์สโคเวอร์ปลั๊กอินและบางเคสครับการที่จะไปพัฒนาต่อจาก Google กับ Microsoft อันนี้บางเคสนะบางท่านที่ต้องมาบอกว่าอุ๊ยอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องนึงรู้เรื่องหมดแล้วครับแต่มันบางเคสมันไม่เหมือนกันบางเคสอ่ะต้องจ่ายไลเซนส์เพิ่มบางเคสเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับเจ้าใดซอฟต์แวร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งแบบนี้มันก็อาจจะมีความเสี่ยงเนาะนะครับหรือบางทีเราใช้คอร์สโคเวอร์แค่บางฟังก์ชันงานทั้งหมดเช่นระดับ C level ทุกคนจะสามารถมีคอร์สโคเวิร์กได้แต่จะมีอะไรฮะเหมือนผู้จัดการคอร์สโคเวิร์กหนึ่งคนมาช่วยดังนั้นหมดเวลาละดังนั้นผมก็เลยบอกว่าสรุปให้ได้ไหมนะครับ ว่าทุกธุรกิจควรมีไหมควรมีแต่มีแบบไหนจะใช้คอสโคเวิร์กหรือไม่ใช้คอสโคเวิร์ก

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้คุยกับอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยอาจารย์วสินของเราครับมาแลกพูดคุยกันสวัสดีครับอาจารย์เชียงครับ
3: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับยินดีกับอาร์เซนอลของคุณด้วยครับ
3: โอ้โหแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับโ
2: อ้ยินดีกับแฟนอาร์เซนอลทุกคน
3: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นยามนะ
2: ครับ
3: ยามเฝ้าถ้วยใช่ไหมตอนนี้คือมาเป็นแชมป์แล้วตื่นมาเป็นแชมป์เฉยเลยนะผลบุญนี้ทำให้ลิเวอร์พูลก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับเนี่ย
2: ฮะไปด้วยกันมาด้วยกันนะครับมีความสุขมีความสุขเพราะว่าเขาได้แชมป์ไปแล้วเขาก็เอาโควต้าไปแล้วเนาะ
3: เออได้วันนี้ก็น่าจะได้ลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะลิเวอร์พูลเนี่ย
2: ครับผมถ้าเขาไม่พยายามไล่ผู้จัดการทีมต่อไปนะครับ
3: นี่แฟนลิเวอร์พูลก็จะมีความสุขนิดนึงนะครับ
2: เน
3: ี่
2: ย
3: อันนี้สล็อตยังอยู่นะ
2: คุณพูดถึงใครผมไม่รู้จักใคร
3: ก็ยินดีกับแฟนปืนใหญ่ด้วยนะครับทุกคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับใครที่แบบเฝ้ารอมา22ปีนะครับก็ปีนี้สมหวังแล้วนะหลังจากที่เป็นรองแชมป์ก็จริงๆก็ถือว่าอดทนมากเลยนะ
2: ครับผมก็แฟนอาร์เซนอลนะครับผม
3: พี่แฟนลิเวอร์พูลครับ
2: อ๋อเหรอครับ
3: แฟนลิเวอร์พูลครับก็ถือว่าแบบคือก็แสดงให้เห็นถึงว่าความพยายามมันก็

0: สำลิดผลได้นะเป็นรองแชมป์ที่จะรองแชมป์ที่คะแนนสูงที่สุดมา3 ปีอ่ะ
1: ใช่ใช่เขาเรียกว่าความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดเป็นคนดีต้องดีอย่างสม่ำเสมอ
0: แล้ว
1: แถวไ
0: ป
1: ม่
0: ี
1: ได้
0: นี้นี่นำมาตลอดทางไปสะดุดเดือนเมษาสะดุดเดือนเมษาแล้วก็คำพูดของกัปตันทีมดีแคนไลท์เป็นไง It's not done It's not done โอ้โหเป็นประโยคคลาสสิกเลยอ่ะประโยคคลาสสิกทำให้มาถึงตอนนี้เลยมันประมาณว่าทุกอย่างมันยังไม่จบนะต้องสู้ต่อ
1: ดีนะเขาพูด it's not done นะเขาไม่พูดว่า you know me a little go
0: คุณชนฉันน้อยไปใช่ไหม
1: โอเครายการเราไม่ใช่ในการการเมืองนะครับเราพูดถึงการบริหารในเชิงการบริหารในยุคของนักธุรกิจยุคใหม่เนี่ยเราต้องมีความหลากหลายติดตามข่าวสารทุกเรื่องนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ายินดีครับอาร์เซนอลด้วยใจจริงนะครับภาวะผู้นำในแบบอาร์เซนอลนี้น่าสนใจนะฮะเมื่อเทียบกับผู้นำในแบบลิเวอร์พูล
0: ก็อาร์เตต้าเขาเก่งอยู่เขาแบบโอ้โหวางแผนจากแบบเล่นสวยงามมาวางแผนแบบปีนี้เขามาดีปีนี้เขามาวางแผนเป็นแบบก็จะเห็นว่ากลยุทธ์สำคัญคือเขาวางแผนเป็นกลยุทธ์นะเขาไม่ได้แบบบุกเหมือนสมัยก่อนเขาพิสูจน์มาแล้วว่า3 ปีเขาบุกมาตลอดเนี่ยมันไม่สำเร็จปีนี้เขาเลยแบบบุกบ้างรับบ้างรักษาสกอร์บ้างก็เลยทำให้มันเป็นผลว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปบุกตลอดทุกครั้งก็ได้บางทีเราเล่นเน้นเกมถ้าได้เปรียบอยู่ก็เน้นเกมรับเพื่อที่จะเป็นแชมป์รักษาเพื่อเป็นแชมป์ไม่ได
1: ้
0: รับเพื่อแค่ชนะแค่ครั้งเดียวแต่การยืนระยะยาวที่ทำให้เราสามารถคว้าแชมป์ได้
1: นี่คุณไม่ได้กำลังบูลลี่แบบอะไรนะฟุตบอลแบบเฮฟวี่เมนทัลใช่ไหม
0: ผมไม่บูลลี่ครับซื้อตัวมาตั้ง400 ล้านทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: พูดอะไรไม่ออกครับได้แต่ยินดีกับอาร์เซนอลยินดีด้วยจริงๆนะครับ ผมเชื่อว่าความสม่ำเสมอของทีมนี้น่าสนใจมากนะ 2-3 ปีมานี้นี่คือเขาไม่เคยหลุดท็อป4เลยนะ
0: ใช่อาร์เตต้าทำดีมากอาร์เตต้าแล้วก็ได้แชมป์ FA Cup ด้วยแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วเป็นลุ้นแชมป์ลีกด้วยนะปีนี้
1: ใช่นี่ไม่ธรรมดา3แชมป์แบบลิเวอร์พูลเดี๋ยวทำได้นะ
0: ครับก็2 แชมป์ไม่3แชมป์เอง
1: ครับ
0: ก็ยินดีกับอาร์เซนอลด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ข่าวกระแสหน่อยไหมสักนิดนึง
1: พอมาพูดถึงเนี่ยเรื่องการดีต้องดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็คิดถึงเรื่องบางเรื่องขึ้นมานะอาจารย์เชียง
0: ก็โอ้โหเป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์ค่อนข้างเยอะนะครับพูดถึงสิ่งที่ออกมาในตอนนี้เนี่ย
1: ก็ย้อนเล่าปูแบ็คกราวด์ให้ท่านผู้ฟังบางท่านครับเผื่อไม่ได้ติดตามข่าวสารในโซเชียล
0: มากนะจริงๆน้องชายสก็อตนะครับชายสก็อตกับพี่ชายนะแต่ว่าไม่แตะเรื่องนั้นนะก็คือเรามาดูถึงเรื่องของการ PR ภาพลักษณ์นะครับคือก็โอ้โหแคมเปญทุกอย่างที่เคยสื่อสารมาเนี่ยกลายเป็นว่าย้อนกลับมาหมดเลยโฆษณากลับมาบ้านเราตอนแรกที่มีพี่โอได้เห็นว่ารูปภาพที่แบบติดตามป้ายทางด่วนอะไรเงี้ยแบบสุขใดไม่เท่าเข้าบ้านเราเงี้ยโอ้โหคนแชร์กันลื
1: ม
0: คนแชร์ลืมเลยแล้วก็มีทั้งแบบโปรเจกต์ที่แบบสนับสนุนโครงการกีฬาแต่ว่าแบบในบ้านไม่ได้โอ้โหโปรเจกต์นี้มีผลเยอะมากเลยนะครับเรื่องของภาพลักษณ์ในการสื่อสารเนี่ยผลกระทบเนี่ยใหญ่แล้วตอนเนี้ยความสำคัญคือสื่อเนี่ยต่างประเทศขยายไปด้วยนะพี่โออ
1: ืม
0: ล่าสุดไปลงข่าวในถ้าจำไม่ผิดคือประเทศอังกฤษแหละเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยออกมากระทบแบบภาพลักษณ์เยอะมากเลยทีนี้ต้องมาดูแล้ววิธีการที่จะแก้แล้วก็หาทางออกเรื่องเนี้ยจะทำยังไงท
1: ุ
0: กอย่างมีผลกระทบหมดเลยครับรักนี่หายสิ่งที่ก็ต้องอาจจะช่วงนี้นะครับช่วงนี้แต่ว่าเพราะว่าเขาก็คือบางคนก็จะให้รีบออกมาแต่ก
1: ็
0: ด้วยความเป็นองค์กรใหญ่ระดับแบบแสนล้าน
1: อ
0: ่ะทุกอย่างมัน ม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วมันเป็นทั้งองค์กรทั้งครอบครัวทั้งหุ้นส่วนทุกอย่างออกมาหมดเลย
2: ครับมันมีข่าวในระหว่างทางมีข่าวกระแสบางกระแสที่มีการพูดถึงการใช้เรื่องกลยุทธ์ PR เนาะในการ PR มันมีทั้ง2ฝั่งเนาะสร้างข่าวไปในทางบวกกับสร้างข่าวไปในทางลบหรือสร้างข่าวเพื่อให้ร้ายใครบางคนในเชิงกลยุทธ์ผมไม่เชื่อว่ามีการไม่ในกลส่วนตัวนะครับไม่เชื่อว่ามีการใช้ PR ในทางลบในทางที่แบบไปทำให้ดิสเครดิตอีกฝั่งหนึ่งโดยใช้ทีม PR ของคอร์ปอเรทในฐานะที่ไม่เชื่อแต่เราชวนมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในหลายๆกรณีนะครับในหลายกรณีที่เรามีการต่อสู้กันทางคดีแล้วต้องการสร้างกระแสสังคมให้ไปในทิศทางใดก็ตามเนี่ยเรื่อง PR มีผลมากพอสมควรครับ
0: แล้วเรื่องของ crisis management เนี่ยผมว่าทุกองค์กรทุกสื่อคือต้องวางแผนกันดีๆเพราะว่าการกระทำแค่ขนาดโพสต์เรื่องลาออกกับไม่ลาออกเนี่ยคือก็ดู
2: อ่านกันทีละบรรทัดเลยนะวิเคราะห์ทีละบรรทัด
0: นั่งไล่แล้วก็ทั้งลายเซ็นแล้วก็ไม่ลายเซ็นอ่ะนั่งไล่กันทีละบรรทัดอ่ะคือทุกอย่างที่โพสต์อ่ะมีผลกระทบทั้งหมดเลยมีผลอิมแพคต่อไฮซิสที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเราจะเห็นว่าองค์กรหลายๆองค์กรอ่ะมีไฮซิสกันแบบเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตแล้วกันนะผมสังเกตว่าเวลามีใครสิทธิ์อันดับแรกคือการรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นมาคือจะไม่ต้องโทษใครเลยไม่ต้องโทษใครก่อนเนี่ยใครสิทธิ์มาคือรับผิดชอบอ่ะคืออันเนี้ยผมว่าผู้ว่าชาติชาติเนี่ยเก่งมากผู้ว่าชาติชาตินี่คือผมก็จะอวยก็อวยแหละเพราะเราคนกรุงเทพเนาะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเขามีใครสิทธิ์อะไรนะเขาไม่โทษใครเลยนะรับฟังรับผิดชอบแก้ปัญหาแค่นั้นอ่ะ
2: ครับ
0: รับฟังรับผิดชอบแล้วก็แก้ปัญหาอันไหนที่เราสามารถทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็หาคนทำแล้วก็แก้ปัญหาเวลามีใครสิทธิ์เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมเรื่องรถไฟเรื่องอะไรอ่ะแล้วไม่โทษใครเลยนะไม่เบมใครเลยไม่เคยออกตำบาก4ปีเนี่ยไม่เคยแบบรู้จักว่าน้อยเกินไปไม่มี
2: ในการทำเนี่ยพอเรามีฐานของสร้างฐานแฟนที่เป็นทั้งเรียลแฟนเนาะที่เป็นแบบแฟนจริงๆคอยติดตามคอยรู้จักกันคนรักกันในพื้นที่กับเรียลแฟนที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันมีผลทันทีเนี่ยต่อในการที่เราจะเป็นอะไรบับเบิ้ลมันเหมือนเป็นเบาะรองนุ่มเวลาในการเกิดกระแสรุนแรงแล้วก็คอยอุ้มจุดเราได้ถ้าเราไปอย่างถูกมันก็คือกลับมาได้อย่างบางเคสของดราม่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้คนมองได้หลายทางแฟนคลับก็บางคนก็อุ้มจูคนที่เขารักทำให้มีความเจ็บปวดที่น้อยลงนะมีกระแสขึ้นมาช่วยเป็นแรงหนุนได้ครับ
0: ก็ถ้าเป็นคนความดีอ่ะจะเป็นเกราะป้องกันเราเองอ่ะความดีความสิ่งที่เราทำดีๆมาตลอดเนี่ยแล้วเราทำแบบทำผิดพลาดครั้งนึงแต่ความดีที่เคยทำมามันถ้าแบบมีสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าตอนนี้เขาเรียกชนเผ่ากันนะครับเดี๋ยวนี้เขาแบบเป็นชนเผ่ากันถ้าเรามีคอมมูนิตี้หรือสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีมีคนที่รักเรานะความดีพวกเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นนะแต่มันสักวันนึงผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเกราะป้องกันเราขึ้นมาผมก็เชื่อว่าสิ่งเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็กลับมาได้ครับเดี๋ยวก็กลับมาได้เพราะว่ามันก็เขาก็สร้างสิ่งดีๆให้กับคนเยอะมากนะตั้งชมรมสิงทุกอย่างกีฬากีฬาผ่านสิงหมดเลยลูกสาวผมก็เรียนสิงติดจากการสิงเนี่ยก็คือแบบเนี่ยโอเคแบบทุกอย่างมันก็ผ่านโครงการดีๆแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของความผิดพลาดส่วนครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็แยกส่วนกันแต่ก็คือสิ่งหนึ่งก็คือก็ต้องรับผิดชอบมันออกมาแล้วฐานแฟนเนี่ยจะเป็นตัวสร้างเกราะป้องกันให้กับเรามันก็ย้อนมาถึงแบบการสร้างฐานแฟนในส่วนแบบส่วนบุคคลคือ personal branding หรือจะเป็น brand branding ที่เราสร้างขึ้นมาผ ุกคนน่ะจะมีฐานแฟนเป็นของตัวเองอ่ะสิ่งนึงอ่ะที่ผมอ่ะเวลาผมทำคอนเทนต์นะผมจะมันก็จะมีดราม่าของนักข่าวนะปอนออนนิวที่แบบตอนล่าสุดที่โดนมาพี่โอได้ตามไหมคือไปเอาคลิปข่าว
2: เอาข่าวมาเล่ามาอีกทีนึง
0: เล่าแล้วก็สร้างยอดขายเนี่ยปีนึง33 ล้านอ่ะเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวที่อ่านอยู่ในห้องคือคนที่เน็บกันนะบอลออนนิวก็คือก็คือเป็นนักข่าวที่เอาข่าวตัดข่าวจากล่าสุดคือที่โดนดราม่าล่าสุดก็คือข่าวจาก ASP ไปสัมภาษณ์เนวินนะครับคุณเนวินแล้วก็เอาตัดข่าวจากช่องเขามาทำเป็นบทสัมภาษณ์เองนักข่าวภาคสนามเขาก็เลยวุ่นวายนะครับก็เลยวุ่นวายว่าแบบเอ๊ะทำไมคุณไม่ลงทุนเลยไม่ลงภาคสนามเลยแล้วมาทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ง่ายๆแบบเนี้ยมาเหมือนแบบขโมยงานคนอื่นและก็แค่มาเล่าข่าวในห้องส่งนะซึ่งทำอย่างเงี้ยเขาทำจริงๆอ่ะเขาทำมาตั้งแต่ TikTok เริ่มต้นมา 4-5 ปีแล้วแล้วปีล่าสุดเนี่ยทำเงินไปทั้งหมด33 ล้าน
2: โอ้โห
0: 33 ล้านรู้ไหมว่ากำไรเท่าไหร่พี่โอ16
2: จากการเอาข่าวมาเล่า
0: จากการเอาข่าวมาเล่านะครับโมเดลรายได้ก็มาจากรับงานรีวิวนะครับ
2: ครับ
0: ก็1คลิปก็ว่าไป 50,000 แสนนึงนะเพราะว่าทราฟฟิกเขาดีการเล่าข่าวเขาสนุกสนานกันเล่าข่าวกันอ่านรีวิวตื่นเต้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยผลกระทบใครสิทธิ์เยอะมากเพราะว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันไปกระทบกับนักข่าวที่เงินเดือนเขาน้อย
2: ครับ
0: นักข่าวสนามเนี่ยเงินเดือนที่เขาแชร์กันนะ 15,000 20,000 นะทำข่าวตั้งแต่ตี5ยันกี่โมงไม่รู้ต้องมานั่งเฝ้าอย่างผมไปตามเนตตี้ข่าวสดอ่ะ
2: ทำงานหนักนะทำงานหนัก
0: โอ้ยเวลา
2: ไม่ใช่เบาเลยนะ
0: สมมติคุณทักษิณออกจากคุกมาใช่ไหมออกจากห้องขังมาต้องไปเฝ้าตั้งแต่ตีสี
2: ่อ๋อจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเขาเฝ้าตั้งแต่เมื่อวาน
0: ใช่
2: ก่อนออก
0: เฝ้าตั้งแต่เมื่อวานเผื่อมีข่าวเผื่อมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปนั่งเฝ้านักข่าวอ่ะเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่อินฟูตอนเนี้ยโอ้เป็นกระแสเยอะมากนะอินฟูที่ตัดคลิปแล้วเอาไปใช้โดยไม่ได้ขอจากต้นสังกัดหรือไม่ได้ขอเลยอ่ะระวังนะครับโดนฟ้องได้นะ
2: ก็มีกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปัจจุบันนี้รวมตัวกันชื่อว่าสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็ได้ออกแถลงการเลือกแถลงการเรื่องนี้เพราะว่าสมาคมนี้จดตั้งเป็นสมาคมที่ถูกต้องทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็มีบทบาทในการช่วยพัฒนาวงการครีเอเตอร์ไทยเนี่ยออกแถลงการสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างนี้ครับจากกรณีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการนำเนื้อหาภาพและเสียงไปเผยแพร่ซ้ำบนข่าวออนไลน์สมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหารือเบื้องต้นกับผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อหาแนวทางสร้างมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าทั้งสองวิชาชีพสามารถเติบโตและอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศสื่อดิจิตอลได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเข้าใจและการเคารพผลงานซึ่งกันและกันเส้นนี้สำคัญมากนะครับโดยมีเป้าหมายร่วมในการกำหนดแนวทางการอ้างอิงและการให้เครดิตและการใช้เนื้อหาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งจะมีการสื่อสารรายละเอียดร่วมกันต่อไปสมาคมยืนยันไม่มีการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบและเห็นว่าการขออนุญาตหรือให้เครดิตอย่างถูกต้องเป็นทั้งมารยาทวิชาชีพและเรื่องสำคัญทางกฎหมายสมาคมเชื่อมั่นว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และสื่อมวลชนต่างมีบทบาทสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยโดยเชื่อว่าการทำงานร่วมกันกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานที่ดีร่วมกันในอุตสาหกรรมสื่อไทยโดยสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับคือผมว่าเชื่อว่าเนี่ยพอเกิดปัญหาเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีบทบาทสื่อสารซึ่งกันและกันควบคุมซึ่งกันและกัน
0: ซึ่งแต่ก่อนไม่มีสมาคมนะแต่ก่อนคือจริงๆเขาเพิ่งตั้งมาไม่นานนะที่ผมเห็นนะประมาณ2 เดือนเดือน2 เดือนเองนะครับก็คือพี่โอเนี่ยแหละ
2: ใหม่กลิกครับใหม่กลิก
0: น้องพี่โอชื่อพี่กระจร
2: คุณกระจรเจริญพานิช
0: น้องพี่โอเนี่ยแหละเป็นประธานสมาคมคือมันมีปัญหามานานแล้วเรื่องครีเอเตอร์ครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ Facebook หรือ YouTube อ่ะเขาให้เงินตั้งแต่ YouTube แล้วแหละ YouTube ที่แบบทำคอนเทนต์กินเกียนทำคอนเทนต์แบบแกล้งคนอะไรเงี้ยแล้วได้เงินนะหรือ Facebook ที่ได้เงินมาก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบในภาษาออนไลน์เขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะหรือแบบคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่แบบทำให้คนเขารู้สึกไม่ดีอ่ะแล้วได้เงินคนทำคอนเทนต์ได้เงินก็กลายเป็นว่าเอ้าก็ไม่เห็นจะต้องทำดีเลยพี่น้องพี่โอชื่ออะไรนะพี
2: ่ขจรคุณเอ็ม
0: พี่เอ็มพี่เอ็มก็พี่เอ็มเขาเลยโอเคต้องมันต้องมีสมาคมเพื่อมาช่วยดูแลกำกับไม่ให้การทำคอนเทนต์เนี่ยมันถูกมันไปแบบไม่มีจรรยาบรรณในการทำคอนเทนต
2: ์
0: มันไม่มีกรอบในการทำคอนเทนต์ไม่งั้นน่ะเด็กสมัยใหม่เขาก็จะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้เพราะเขาได้เงิน
2: เ
0: ขาจะทำคอนเทนต์เกียนแกล้งพี่โอแกล้งคนอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะเรียก engagement เพราะ engagement น่ะกลายเป็นความสำเร็จในยุคนี
2: ้ใช่ใช่เพราะว่าการทำ engagement เนี่ยมันส่งต่อได้ทั้งหลายเรื่องคือถ้าต่อนะอาจารย์เคยสอนด้วยว่าต่อให้พูดคือพูดเราต้องมีทางไปสักถุดสุดสักทางหนึ่งเพื่อให้อีกทางหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์
0: ก็คือการคิดไหนเลือกสร้างเลือกข้างคือคอนเทนต์อ่ะถ้าเราทำช่องนะแล้วเราอยู่สายกลางนะมันจะไม่ค่อยตื่นเต้น
2: มันจะเหงา
0: เป็นเกียรติมันจะไม่มันจะเหงาถ้าคุณเทคไซส์เลือกข้างนะถ้าคืออยู่ฝั่งไหนถ้าคุณรู้ว่าลมจะไปทางไหนคุณก็ไปทางนั้นคุณก็โอเคคุณละลอยแต่จะเห็นว่าอย่างล่าสุดข่าวของคุณชายเงี้ยมันก็จะมีสายสวนสายสวนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตั้งใจสวนหรือไม่ตั้งใจตั้งใจสวนเนี่ยมาเพื่อ engagement ไหมเพราะว่าถ้าเราเทคไซส์เทคไซส์ก็คือเลือกข้างถ้าทำออนไลน์แล้วเราเลือกข้างมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งมาโต้แย้งทันที
2: นี่โมเดลได้ของเมื่อกี้ที่อาจารย์เชียงบอกว่า engagement มันสร้างรายได้เนี่ยจากอะไรครับอาจารย์เชียง
0: ตอนนี้ Facebook เขาให้ engagement ค่อนข้างเยอะนะให้เงินค่อนข้างเยอะอย่างผมอะผมทำไป1ล้านลิชเงี้ยก็ได้ประมาณ40เหรียญ1ล้านลิชนะ1ล้านลิชก็ได้แบบในโพสต์รูปธรรมดานะได้40เหรียญแล้วนะไม่การที่แบบไปแปะลิงก์เพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นของใน Shopee ด้วยนะไม่รวมนะแต่ถ้าเราได้ประมาณอันนี้ไม่ได้ทุกคนนะครับต้องบอกก่อนนะในการทำ Facebook ซึ่งตอนเนี้ยระหว่าง Facebook กับ YouTube Facebook จะได้เยอะกว่าคนเลยหันมาทำเพราะว่า Facebook เขาเสียฐานแฟนไปให้ TikTok แล้วเขาก็เลยตั้งแต่ TikTok ออกมาไม่กี่ปีเขาก็เลยให้เงินคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กลายเป็นว่าตอนนี้โพสอะไรที่มันมีเรียกแขกเรียก engagement เขาก็ให้อ่านโพสกันเพื่อที่จะได้เงินจากการโพสแต่ว่าถ้าใน TikTok เนี่ย engagement เนี่ยจะไม่ได้เงินแต่จะได้เรื่องของการเป็นมีชื่อเสียงมากกว่าได้แบรนดิ้งได้ engagement เพื่อเอาไปต่อยอดในการไลฟ์สดขายของอย่างเงี้ยหรือเอาไปทำปาตก้าขายของหรือโมเดลก็คือถ้าโมเดลครีเอเตอร์ครับเขาจะทำอะไรได้บ้างหนึ่งคือรับงานรีวิวอย่างPoint on Newเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรับงานรีวิวสองคือปาตก้าขายของถ้าปาตก้าแล้วแบรนด์ยิงแอดให้ใน TikTok ก็สามารถรับรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นได้สามก็คือต่อยอดแบรนด์ตัวเองขายแบรนด์ตัวเองได้แล้วก็4ก็คือไปไลฟ์สดเพื่อรับงานรีวิวด้วยแล้วก็ปักตะกร้าเพื่อได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนี่คือใน TikTok นะ TikTok จะไม่ได้เงิน TikTok จะได้เป็นอีกอันนึงที่ TikTok ได้คือของขวัญ
2: ถ้าไลฟ์ก็ได้ของขวัญด้วย
0: ถ้าเป็นพวกสายเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายเอนเตอร์เทนสายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คืออย่างบางคนก็จะมาร้องเพลงบางคนก็จะมาทำเล่นเกมมี FC แต่ก่อนนี้ก็เนชชาลีกับที่เป็นสาวเกาหลีชื่ออะไรนะ ที่เขาเล่นเกมด้วยกันแล้วก็มาจิ้นกันนะครับนั่นแหละ
2: กลับไปละ
0: โอ้กลับไปละแล้วก็ได้เงินเยอะมากนะ
2: ครับ
0: ได้เงินมีเยอะมากรับของขวัญนี่ก็ได้เงินเยอะแล้วนะแค่รับของขวัญก็ได้เยอะแล้วนะมารับงานได้อีกมารับงานนี่โอ้โหหลายล้าน
2: ครับนี่คือทำให้คนเนี่ยเข้ามาสู่วงการครีเอเตอร์เยอะสร้างคอนเทนต์เยอะสร้างคอนเทนต์เยอะก็จึงมีการควบคุมกันนี่ถามจริงครับในแนวทางในปีเนี้ยช่วงสุดท้ายเนี่ยมีแนวทางในการทำคอนเทนต์แบบไหนที่จะแนะนำท่านผู้ฟังบ้างครับในช่วงนี้
0: คือตอนเนี้ยจะบอกว่าใครที่มีความสเปเชียลิสต์ด้านเฉพาะทางจริงๆนะผมว่าเกิด
2: ครับ
0: ว่าด้วยอัลกอริทึมอะครับอย่าง2 3อาทิตย์ที่ผ่านมาผมโพสต์เรื่องลูกไปทำยิมนาสติกใช่ไหมไปเล่นยิมนาสติกไปแข่งยิมนาสติกอะกลายเป็นว่าคนที่ส่งลูกยิมเรียนยิมนาสติกก็จะเห็นผมด้วยนี่ขนาดแบบยิมนาสติกเนี่ยไม่เคยอยู่ในสายตาผมเลยนะไม่เคยอยู่ในไมเซ็ตผมเลยไม่เคยอยู่ในวงการนี้เลยแล้วผมไปโพสต์เรื่องยิมนาสติกกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมเห็นคนที่พ่อแม่ที่ส่งยิมนาสติกค่อนข้างเยอะมาอยู่ในฟีดผมกายก็เลยบอกว่าสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือถ้าเรามีนิชหรือสเปเชียลิสต์หรืออะไรที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องน้อย คิดว่าอุ๊ยกลุ่มเล็กจังเลยจะมีคนดูหรือเปล่าคือถ้าเราชอบถ้าเราเล่นถ้าเราอยู่กับมันผมว่ามันจะมีกลุ่มคนกลุ่มนั้นน่ะที่จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะทำให้สเปเชียลิสต์ด้านนั้นหรือนิชด้านนั้นๆน่ะมันกระจายตัวมากขึ้นและเราก็จะเป็นจ่าฝูงของชนเผ่านี้ความสำคัญของการทำตอนนี้คือการสร้างคอมมูนิตี้ของครีเอเตอร์ของตัวเองนะเพื่อให้มันเป็นกลุ่มเราเป็นจ่าฝูงอ่ะของกลุ่มคนเนี่ยสมมติผมจะเป็นจ่าฝูงด้านTikTok หรือตอนนี้ผมกำลังสร้างฐานแฟนกลุ่มจ่าฝูงด้านพ่อแม่เพื่อที่จะมีคนที่มาติดตามนะแล้วเราก็จะเป็นจุดเด่นด้านนี
2: ้
0: ไม่ใช่แค่ลูกนะเราอาจจะเป็นลูกที่เล่นยิมนาสติกเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะคือเราบางคนก็เป็นคุณหมอก็จะคุณหมอสายแมสก็เป็นแบบคุณหมอด้านจิตวิทยาเด็กด้านโรงเรียนผมเห็นนั้นมีด้านโรงเรียนนะผมตามอยู่นะก็แบบไปเรียนโรงเรียนไหนดีค่าเทอมเท่าไหร่เนี่ยคือเป็นจ่าฝูงนั่นลูกนะที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เก็ตป่ะอย่างผมอาจจะเป็นด้านลูกที่เรียนยิมนาสติกหรือเล่นกีฬาก็ได้อันนี้ก็คือจบเป็นนิชอินเทรส
2: ก็คือลงลึกที่มีกลุ่มแฟนมีโอกาสสร้างกลุ่มแฟนได้โดยใช้ออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขยายสื่อสารให้คนไปถึงโดยอาศัยอัลกอริทึมของทุกแพลตฟอร์ม
0: ตอนนี้อัลกอริทึมของทุกแพลตฟอร์มเป็นแบบนี้หมดเลยพี่โอคือแบบซึ่งเราเจาะนิชไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งนำส่งไปหากลุ่มแฟนที่เป็นกลุ่มเดียวกัน
2: ครับ
0: เข้ามาหาเรา
2: ผมก็ย้อนกลับไปนะมันก็คือการหานิชสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราพูดเรื่องนั้นซ้ำๆย้ำๆจนแพลตฟอร์มเขาจำเราได้ว่าเราอยู่ในเรื่องราวนี้อยู
0: ่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบเดี๋ยวผมเลี้ยงลูกไม่ใช่แค่การเลี้ยงลูกนะแต่เป็นการเลี้ยงลูกเพื่อเป็นนักกีฬายิมนาสติกอย่างเงี้ยสมมตินะคือแล้วกลายเป็นว่าพ่อแม่สมมติใครจะอยากเรียนยิมนาสติกก็อาจจะแบบเห็นผมก่อนเพื่อที่จะเป็นกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยอยากจะส่งลูกเรียนยิมนาสติกปรึกษาผมหน่อยคนทำผมมากเลยนะ ผมไม่ได้เป็นสายนี้ผมแค่แบบส่งลูกไปเรียนอะไรเงี้ยมันทำเยอะมาก
2: ครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชียมอย่างสุดครับที่มารวบแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนเรื่องราวข่าวสารแล้วเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์เชียงได้ใหม่ในอีก2สัปดาห์นะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์แล้วก็อาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยอาจารย์วสินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบ
2: คุณอาจารย์เชียงครับสวัสดีครับ
0: พี่โอครับสวัสดีครับ
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับเชิญเรากูรูผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ SME เจ้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรื่องเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจแล้ววันนี้ครับแม้เพิ่งเปิดตัว Google I/O ไป Google งาน Google I/O ล่าสุดเนี่ยคืองานโชว์นวัตกรรมที่ผมว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือครั้งที่เกิดกระแสที่แรงมากแล้วก็มีคนเอามาพูดถึงเยอะมากว่านี่คือการขยับครั้งใหญ่พอมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นครับคนแรกคนเดียวที่ผมนึกถึงเลยคืออาจารย์เบนซ์แห่ง Benzio Thailand นะครับสวัสดีครับอาจารย์เบนซ์ครับ
10: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์โอวิลาครับตรงนี้สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งทุกท่านด้วยครับ
2: ใช่ครับอาจารย์เบนซ์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ AI ในการสร้างธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจนะครับมีอะไรปุ๊บมาถึงเนี่ยมาก่อนเลยผมจำได้ครับเชิญอาจารย์เบนซ์ไปสอนที่ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปีที่แล้วใช่อาจารย์เบนซ์ปีที่แล้วเนาะคือ Google เปิดตัว Google VO ครั้งแรกนะครับอาจารย์เบนซ์มุดไปอเมริกาไปร่ำไปเรียนไปทดลองใช้จนได้ประสบความสำเร็จปุ๊บเอามาผมลากเชิญอาจารย์เบนซ์คนแรกสอนคนแรกเป็นการสอนครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่นเลยนะ okay. แต่แป๊บเดียวนะมันเปลี่ยนเร็วมาก
10: ใช่ครับทุกอย่างมันเชนเปลี่ยนไปด้วยความฉลาดเขาเรียกการพัฒนาการมันการก้าวกระโดดดีกว่าทุกที่มีการแข่งขันตรงนี้มันเอาว่าง่ายประโยชน์ของการแข่งขันคือ user ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับ
2: เขาแข่งกันเยอะมากแล้วก็ด้วยตามทฤษฎีของมัวนะฮะเทคโนโลยีจะเติบโต1เท่าทุกๆ2ปีซึ่งสปีดณตอนนี้เวลามันเติบโต1เท่ามันเร็วมากใช่ไหมฮะความสามารถของคอมพิวเตอร์มันสามารถพัฒนาได้เร็วมากเป็นเท่าๆตัวเลยนะครับอาจารย์เบนซ์ครับ Google เปิดตัวอะไรมาบ้างแล้ว SME เราควรจะรู้จักตัวไหนบ้างเรียนรู้ตัวไหนมาใช้ได้บ้างครับผม
10: โอเคขอมากครับครับอาจารย์อวยละแน่นอนครับท่านผู้ฟังในเมื่อไม่นานน่าจะไม่กี่วันที่เราได้คุยกันเนี่ยฮะ Google ได้เปิดตัวหลายอย่างครับ Google I/O ของปี2026นี้ครับโดยไฮไลท์สำคัญครับเขาได้มีการคุยเรื่องของ Gemini 3.5Gemini Omni Gemini Spark และก็ Google Ultra ในแพลนใหม่โอ้มีข้อมูลอะไรที่อัปเดตกันจริงๆไอ้ข้อที่น่าสนใจสุดอันหนึ่งคือตอนเนี้ยมันมีคนใช้ Gemini App เนี่ยทะลุเกิน900ล้านคนภายใน1ปี
2: 1ปี
10: มีคนเนี่ย
2: มีคนใช้900ล้าน
10: ใช่แล้วก็ล้านคนกับที่มีการใช้งานอยู่ คือมหาศาลมากบอกเลยว่าในต่อเดือนต่อเดือนนี่หมายความว่า Gemini เนี่ยคือดูเหมือนจะเอาว่าง่ายเหมือนแบบการวางตำแหน่งของ ChatGPT กับ Gemini จะต่างกัน Gemini นี่อาจจะเน้นในเรื่องของในทางไปทางของ Business Corporate มากกว่าดังนั้นในส่วนความสำคัญที่สุดก็คือว่าอย่างของตัว Gemini เนี่ยถามว่าเมื่ออัปเดตใหม่แล้วอาจารย์มันมีอะไรที่น่าสนใจเอาว่ากันง่ายๆครับก็คือจะเป็นตระกูลของ 3.5 คือ Gemini 3.5 ตอนล่าสุดที่เราเมื่อวันก่อนเราคุยกันเนี่ยมันมี 3.1 ตอนเนี้ยกระโดดมาอีก 0.4 ให้เป็น 3.5 ทันทีความหมายคือแล้ว 3.5 มันดีตรงไหนก็คือในการตอบที่เร็วขึ้นและฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมคือทุกๆครั้งมีการอัปเดตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว AI ตัวไหนเขาก็จะเน้นว่าชั้น1 fast ชั้นตอบเร็ว2แล้วฉลาดมากกว่าเดิม
2: ครับ
10: ถ้าสังเกตง่ายๆคือเวลา AI ตัวใหม่ออกมาปุ๊บชั้นเร็วชั้นฉลาดคือเร็วที่สุดฉลาดที่สุดวินาทีนั้นคือเขาจะแข่งกันลักษณะนี้มาตลอดดังนั้นก็คืออย่างของในอย่างเนี้ยการเขียนคอนเทนต์การเขียนข้อมูลการเขียนแอปเขียนพวกอย่างเนี้ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ความฉลาดแต่ก่อนเนี้ยอย่าง 3.1 เนี้ยอาจจะต้องคุยหลายช็อตแต่ 3.5 เนี้ยคุยแค่1หรือ2ช็อตนี่คือได้งานแล้วนั่นคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือหมายความว่าคือเขาเข้าใจบริบทของงานมากขึ้นเข้าใจในดีเทลของงานมากขึ้นแต่ก่อนเนี้ยคือคุยเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าเขาว่าง่ายเวลาป้อนคำสั่งเข้าไปเนี้ยบางทีการเข้าใจคอนเทนต์บริบทของงานเนี้ยอาจจะเข้าใจแค่60-70ถึงต้องคุยต่อเนื่องแต่เมื่อมีความฉลาดมากขึ้นถึงแม้เราใช้ตัวฟีเจอร์การอ่านบริบทเนี่ยก็จะออกอาจจะเพิ่มจาก70เป็น80อ่านเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตอบได้ชัดเจนมากขึ้น
2: ผมได้ประสบการณ์กันใช้อย่างเงี้ยตอนที่ ChatGPT อัปเดตตัวหลังๆล่าสุดเนาะ ChatGPT ตอนหลังล่าสุดเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอก ChatGPT ทำรูปแบบห่วยแตกมากโอ้ขออะไรครับใช้คำพูดเป็นสุภาพแต่มันเป็นอย่างจริงคือทำออกมาติดเหลืองฟอนต์ประหลาดภาษาไทยเพี้ยนอะไรเงี้ยตอนหลังๆมาเนี่ยผมก็แค่โยนแบบภาพตัวอย่างมาแล้วผมก็พิมพ์คำสั่งง่ายๆช่วยขอคอนเซ็ปต์ขอคอนเทนต์ตรงนี้เอาไปแทรกธีมแบบอาร์ตเวิร์คตัวนี้มันออกมาให้เลยหรือเอาสินค้าวางไปสักตัวนึงถ่ายบอกว่าทำวิดีโอทำรูปโปสเตอร์แนะนำสินค้าตัวนี้ให้คนสูงอายุดูมันออกมาแบบดีมากเข้าใจทุกอย่างคือพอมันฉลาด AI มันฉลาดพอเราไม่ต้องสั่งมันละเอียดมากขอให้สั่งให้ครบถ้วนตามความต้องการที่เราอยากได้จริง
10: ใช่ครับถูกต้องจริงๆก็คือในอนาคตอันใกล้แต่ก่อนในเอาว่าเอาว่ายุคแรกกันยุคแรกของการสั่งงาน
2: คำว่าแต่ก่อนนี่คือหลักเดือนนะฮะ
10: ไม่ใช่แบบ10-20 ปีคือจริงๆเอาว่า ChatGPT ตอนเกิดเขาเกิดพฤศจิกายน2022นะ2022คือหมายว่าตอนนี้ปี2026กี่ปีอ่ะ4ปีนะ
2: ครับ
10: ที่ทุกอย่างมันเชนเปลี่ยนแต่ก่อนในการเขียนคำสั่งเขียนตัวพร้อมพวกเหล่านี้ทั้งฟังทั้งคือในแต่ก่อนในการเขียนพร้อมคำสั่งนึงเนี่ยถ้าเราเขียนสั้นๆนะไม่ได้งานเลยบอกได้เลยไม่ได้งานเพราะตัว AI ยังไม่มีความเข้าใจบริบทของเกี่ยวกับคอนเทกต์งานเท่าไหร่เราต้องสั่งแบบคำสั่งยาวๆถึงจะสามารถให้ทำงานได้แบบครอบคลุมทั้งหมดแต่เมื่อในระยะเวลาเริ่มผ่านไปเรื่อยๆก็คือผ่านมาจนถึงในปี2026ที่เราคุยกันวินาทีเนี่ยการสั่งเนี่ยมันก็ไม่ต้องยาวเป็นแบบพารากราฟ Excel แต่ก่อนสั่งเกือบเป็นกระดาษ Excel จริงนะเพื่อให้ครอบคลุมบริบทการทำงานแต่ตอนนี้มันถูกย่อมาเหลือน้อยอย่างน้อยๆคือ 50% แล้วมันคือเขียนว่ามันจะครึ่งหน้าหรืออาจจะต่ำกว่าครึ่งหน้าเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันมีดีความเข้าใจมากขึ้นลึกขึ้นและแน่นอนในอนาคตเราอาจจะไม่เป็นต้องเขียนในคำสั่งที่อาจจะต้องแบบครึ่งหน้าละอาจจะเหลือเพียงแค่1พารากราฟแล้วมันสามารถทำให้กับเราได้เลยเหมือนกันดังนั้นเหมือนกันกับ Gemini 3.5 ที่มันเกิดขึ้นคือมันก็คืออ่านเข้าใจพวกอย่างแต่ก่อนต้องเขียนกระดาษ A4 มาเหลือครึ่งหน้าละคือเราเขียนครึ่งหน้าปุ๊บเขาทำงานได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วก็สิ่งที่ตัวเขาเรียกว่าเชนเขาเรียกว่าเหมือนว่าทางของผู้บริหารเนี่ยเขาก็ประกาศในตรงของงานว่านี่คือตัวเขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่จะเปลี่ยนแปลงโลกก็คือ Google Omni
2: ครับ
10: OMni หรือมันสะกดได้หลายแบบเหมือนก
2: ั
10: น
2: Omni
10: ซึ่ง Omni ซึ่ง Omni เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่เพราะว่ากันง่ายๆคือเปิดมาเพื่อสู้กับโซลาร์แต่โซลาร์ไปแล้วโซลาร์นี่ไปก่อนแล้วก็คือลักษณะการทำงานของตัวถามว่าไอ้ Omni เนี่ยคือต่างกับตัวของ VO3 รุ่นเก่ายังไงอย่างของ Google VO3 รุ่นเก่าเนี่ยก็คือมันยังมีความเป็น AI สูงมากยังมีความที่แบบว่าการขยับปากการขยับตัวยังมีความเป็น AI อยู่แต่จริงๆในตอนยุคแรกที่มันมาเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ดูมันเลียวสุดแล้วแล้วพออัปเกรดมาถึงในวันนี้คือมันเลียวยิ่งกว่าถามว่าเร็วยิ่งกว่าไงก็คืออย่างของอย่างของอาจารย์โอรัสพูดเมื่อสักครู่ครับเรื่องของการแบบว่าโยนภาพเข้าไปให้ชัดจีวีเนี่ยทำการสร้างภาพยอมรับว่าวินาทีเนี้ยเรื่องของภาพเนี่ยชัดจีวีเนี่ยค่อนข้างจะเด่นที่สุดในเรื่องของการทำงานได้แบบง่ายๆ ตอนนี้ระดับเขาว่าเป็นเบอร์ต้นๆหรือเบอร์หนึ่งของโลกเลยวินาทีเรื่องของการนำภาพนะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของตัวอย่างของเอแต่ว่าเรื่องของวิดีโอเนี่ยChatGPT คงต้องกลับไปพัฒนากันต่อเพราะว่าตัวเขาปิดไปแล้วเขาจะพัฒนาเวอร์ชันของเขาต่อไปแต่คราวนี้ในเรื่องของวิดีโอเนี่ยตอนนี้ต้องยกให้ Google Mini Omniq ในวินาทีนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมีอีกตัวนึงที่เปรียบเทียบกันOmniq เนี่ยหลักๆถ้าเกิดอย่างของอาจารย์โอเวลัมโยนตัวของอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวของอยากจะเป็นกากเนี่ยน้ำพุน้ำพริกกากหมูพวกเหล่านี้เราโยนไปเสร็จปุ๊บวางบริบทว่าให้สร้างวิดีโอโฆษณาและมีบทพูดภาษาไทยมันก็จะสร้างโมเดลที่ถือสินค้าแบบเนียนๆแล้ววิดีโอนั้นพูดมาเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าเอาไว้แต่ก่อนเนี่ยวิดีโอสารจะมีเรื่องปัญหาของปากไม่ตรงอันนี้ปาก
2: ภาษาไทยได้ไหมจ๊ะภาษาไทย
10: ภาษาไทยมันขึ้นประมาณ90%
2: โอ้ดีมากเลย
10: แล้วก็มีเทคตอนแรกวีโอ3เนี่ยเทคเนี่ยภาษาไทยขึ้นอ่ะมันจะเป็นแบบอักขระแบบอะไรก็ไม่รู
2: ้ครับ
10: แต่ตอนนี้คือเทคขึ้นเป็นภาษาไทยชัดเจนแล้ว
2: แรกเปลี่ยนแปลงกันจะเป็นผมดูวีโอตอนที่เขานำเสนอเขาบอกว่าคำว่าออมนี้มันคือส่งแบบมีเดียแบบไหนก็ได้จะเป็นเทคจะเป็นรูปจะเป็นวิดีโอหรือจะเป็นอะไรนะแค่ข้อความเนาะแล้วออกอ่ะต้องการให้ออกเป็นแบบเป็นเทคเป็นรูปเป็นวิดีโออะไรก็ได้มันคือคำว่าอันนี้คือหลากหลายใช่ไหมเพราะสมมติว่าเราเอาวิดีโอเข้าไปตัวหนึ่งแล้วมันอยากให้ทำเป็นรูปมันก็ทำได้หรือเอาเป็นรูปไปทำให้เป็นวิดีโอมันก็ทำได้
10: ใช่ครับตรงนี้จริงๆ in case ของ Google Omniq เนี่ยถ้าเกิดใครได้เข้าไปใช้แต่งหออาจารย์ได้มาลองเล่นเมื่อวานเต็มที่ละ
2: โอ้โหทำไมได้เล่นแล้วว่าอิจฉา
10: อ้าวก็มันมีอะไรที่ทุกคนใช้ได้แล้วทุกคนใช้ได้แต่ว่าต้องเก็บโตไม่เก็บโตในขั้นต่ำ
2: มันไม่ใช่บัญชีอเมริกาเท่านั้นถึงใช้ได้นะครับอาจารย
10: ์ไม่ตอนนี้ทุกคนใช้ได้ครับคือมันโกลบอลแล้วครับ
2: โอเคเพราะตอนแถลงข่าวเขาบอกว่าเฉพาะอเมริกาผมก็เลยไม่ลองใช้อ
10: ย่างโอมินี่คือตอนนี้ที่ผมเช็คทั้งตัวโปรในของไทยแล้วก็อัลต้าที่ของอาจารย์ใช้อยู่ก็คือสามารถใช้โอมินี่ได้ละ
2: เอาแล้วผมนี่โปรนะฮะนี่ท่านฟังผมมีการใช้ตุ้งสตางค์กับ Google นะฮะผมเป็นโปรเดี๋ยวผมจะลองใช้ดู
10: ลองเทสดูครับนั่งฟังข้างฟังคนไหนที่ใช้ Google ของแบบจ่ายแพ็กเกจแบบระดับโปรเนี่ยลองไปเข้าในจริงๆมันอยู่ในไอ้คำว่าไอ้อมนี้คือ Google อมนี้เนี่ยอยู่ตัวไหนอยู่ใน Google Form อยู่ใน Google Form นั้นทุกท่านนี่ครับ
2: เข้า Gmail จะไม่เจ
10: อGmail ก็เจอแหละแต่เพียงแค่มันจะเป็นฟังก์ชันเหมือนสร้างวิดีโอแต่จะไม่เห็นเป็นเรียกไม่เห็นตัวเป็นเครื่องมือแบบชัดเจนเท่ากับตัวของใน Google Form Google Form จะเป็นเครื่องมือเลยครับ
2: เป็
10: นเครื่องมือเลย
2: คนที่สมัคร Googleโปรไว้แต่จะใช้ไอตัว Google Omni ใช่ไหมเขาเรียก Omni ใช่ไหม
10: Omni ก็ได้มันก็เรียกหลายแบบครับ
2: ก็คือต้องไปที่Flow ใช่ไหมครับ
10: Flow
2: คร
10: ับ
2: Flow
10: ถูกต้องจริงๆที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งของตัว Google Flow ในโลกเวอร์ชันของ Omni เนี่ยก็คือมันมีคำว่า Agent มันมีคำว่า Agent อยู่ไอ Agent ตัวนี้คืออะไรก็คือว่าตามปกติเนี่ยก็คือในพาร์ทเขาเรียกว่าในพาร์ทของการทำงานของการทำภาพไปสู่วิดีโอเนี่ยเราก็ต้องแปะทีละอันแบบแปะเสร็จปุ๊บวางพร้อมแปะเสร็จปุ๊บวางพร้อมแต่ว่าในพาร์ทของเอเจนต์ในตัวของโอมนิกเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นแชทบอทตัวหนึ่งที่เราคุยเลยว่าอ่ะเนี่ยฉันอยากจะได้ภาพประกอบตัวนี้มาปุ๊บมันก็จะเอาชุดคำสั่งเราเนี่ยไปสร้างภาพให้เราเลยพอสร้างภาพเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอ่ะอยากร้องการอยากเอาภาพนี้ไปทำวิดีโอต่ออ่ะได้ครับผมจะเอาทำวิดีโอนี้ภาพนี้ทำวิดีโอต่อตึ๊ดๆๆแล้วพร้อมเขียนเขียนพร้อมมาให้หมดแล้วก็ทำวิดีโอให้เราเลยก็คือจบแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าเราจะทำเอาไว้ง่ายในก่อนที่จะมีOmniqการที่เราจะทำคลิปวิดีโอหรือภาพนึงเราต้องมีพร้อมก่อนใช่ไหมอย่างของอาจารย์โอวิลาเรามีพร้อมข้างนอกก่อนแล้วก็มาแปะแต่รอบนี้Omniqก็คือเอเจนต์คุณคุยขอพร้อมในการทำภาพบางภาพไปเลยหรือวางภาพเข้าไปเอาโหลดเข้าไปปุ๊บเราสามารถคุยได้ว่าให้สร้างวิดีโอโฆษณาตัวนี้ออกมาแบบบทพูดภาษาไทย CTA นี้ได้หมดเลย
2: โอเคแสดงว่า
10: เดี๋ยวจะให้ได้ดูกันนิดนึงครับ
2: ดีครับอาจารย์ช่วยแชร์ท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับตอนนี้อาจารย์เบนกำลังจะเปิดหน้าจอแชร์ขึ้นมาที่ช่องของเราในทั้ง YouTube ทั้งFacebook นะครับสามารถเข้าไปดูได้นี่คือตัวอย่างของ
10: Omniq
2: ก็คือไปที่ Google Form คือ labs.google.
10: มันเป็น lab มันไม่
2: lab Google lab ใช่ไหม
10: ต้องเป็น Google Form ครับคุณเข้า Google Form ปกติ
2: ครับ
10: คือใน
2: ขั้นตอนการทำงานทำยังไงฮะ
10: มันจะมีเนี่ยมันจะมีคำว่าเอเจนต์ขึ้นมาครับ
2: มีเอเจนต์ขึ้นมาครับ
10: เอเจนต์ขึ้นมาถ้าเราสังเกตตามปกติเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยการทำคลิปวิดีโอของ Google Video เมื่อเอาว่าก่อนที่อัปเดตเนี่ยมันได้แค่8วิแต่ตอนเนี้ยได้10วิแล้วได้10วิแล้วคือขยายมาอีก2วิ
2: แล้วเครดิตเท่าเดิมไหมฮะ
10: เครดิตใช้ก็ไม่เท่าเดิมครับมีการห้าอมนี้ก็จะแพงหน่อยเนี่ย10วิก็ได้ใช้ประมาณ30เครดิตได้
2: แต่ถ้าเป็นอัลต้าก็คือไม่เสีย
10: อัลต้าเสียเหมือนเดิมครับเครดิตตอนนี้อัลต้าเขาให้คิดเลยฮะก
2: ็
10: คือออมนิกเนี่ยคือยังเสียเครดิตจะไม่มีแบบเป็นโลเขาเรียกโลควอลิตี้คือแบบฟรีไม่มี
2: อ๋อไม่เหมือนตอนก่อนหน้านี้ที่เราใช้ Google Flow แล้วสร้างวิดีโอสมมติว่าเราเป็นอัลต้าเนี่ยเราเจนวิดีโอได้แบบไม่เสียเครดิตถ้าเราใช้เป็น low quality
10: ใช่เพราะมันไอตัวนั้นคือเป็น VO 3.1 อาจจะเป็น fast หรือ light พวกเราเนี้ยถึงใช้ได้แต่ว่า Omnic จะไม่เกี่ยวข้องซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีตรงเนี้ยเขาจะมีให้เราเลือกถ้าเราซูมเข้าไปนี่ฮะจะมี Omnic Fat VO 3.1 ซึ่ง Omnic ตัวอนาคตน่าจะมี quality แน่นอน
2: ครับ
10: แต่อันนี้ค
2: ือเป็นต้องโชว์ของแล้วแหละลองสร้างดูสิเราทำอะไรกันดี
10: อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเลยกว่าเดี๋ยวจะให้แบบเดี๋ยว
2: มันรันนานเน
10: า
2: ะ
10: ใช่ดังนั้นก็คือถ้าเราดูอยู่ตรงนี้อาจารย์กดปุ่มเอเจนต์ก่อน
2: ครับ
10: กดเอเจนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยคำสั่งสับเอเจนต์กดเข้าไปอ่ะเนี่ยไม่ใช่สิเมื่อกี้มันหน้าจอหายไปไหนวะนี่อ๋อโอเคเนี่ยอยากให้คนได้เห็นกันก็คือด้านขวาของอาจารย์เนี่ยมันเป็นเหมือนการแชทพูดคุยอย่างตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนอาจารย์ก็จะมีภาพโฆษณาหนึ่งครับอาจจะเป็นตัวของอาหารเสริมตัวนี้ครับอาจารย์ก็แค่บอกว่าสร้างโฆษณาดีโอสินค้าชิ้นนี้ให้ดูน่าสนใจมีผู้พูดภาษาไทยมี CTA ไปที่ TikTok ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าตัวของเอเจนต์ของตัว Omnic เนี่ยก็คือจะทำสตอรี่บอร์ดทำวิชวลทำทุกอย่างเขาวางโครงสร้างไว้ให้หมดเลยเนี่ยจะมีวิธีการคนพูดยังไงเฟรมตอบมาคุยอะไรพวกเหล่านี้จริงๆพวกเหล่านี้เราสามารถแก้ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณสามารถให้ตัวของ Omnic เนี่ยคือออกแบบไปเลยแล้วจริงๆในตัวเอเจนต์เนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าโอเคคุณต้องการอยากให้เราสร้างตัววิดีโอเลยไหมซึ่งอาจารย์บอกว่า approve ปุ๊บเนี่ยเราจะได้คลิปมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยข้างในก็จะเป็นคลิปประมาณนี
2: ้อ๋อเสียงไม่มาทางนี้อาจารย์เบนขออภัยเสียงไม่ได้เปิดแชร
10: ์เสียงไม่มาใช่ไหมตรงนี้
2: ครับอาจารย์เป็นต้องแชร์สกรีนแล้วก็เลือกแชร์เสียงจากจออาจารย์ด้วย
10: อ๋อโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเรากดแชร์กันรอบหนึ่งกดแชร์ปุ๊บapp to share audio เชื่อมันกดยังไงapp share audio share tab ได้ไหม
2: ได้ลองดูครับ
10: เดี๋ยวลองดูคร่าวๆก่อนอันนี้ให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆก่อนอันนี้จริงๆมันจะมีเสียงไทยได้หรือเปล่าเอ่ยชิปเดี๋ยวลองดูหน่อยสิออกเสียงหายเลย เดี๋ยวรีเฟรชก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นในบริบทการคร่าวๆว่าเราสามารถให้เอเจนต์น่ะคือคุยได้เลย
2: เสียงไม่ออกโอเคไม่เป็นไร
10: แต
2: ่พอเห็นภาพแล้วว่า
10: คือเดี๋ยวนะเห็นฟอนต์ไ
2: ทยแล้วผู้หญิงกับเด็กมายังไงฮะเขาสร้างขึ้นมาเองเลย
10: ใช่ก็คือเขาสร้างขึ้นมาเองจะเห็นว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เราเกิดกันเนอะเขียนว่าคลิปเนี่ยเห็นฟอนต์ไทยไหม
2: ครับ
10: ลูกทานง่ายสบายทองทุกวัน
2: คือเป็นฟอนต์อยู่บนวิดีโอเนาะเป็นฟอนต์ขึ้นฟอนต์เป็นแบบเหมือนเป็นเฮดเดอร
10: ์ของ
2: แต่ละช่วงในวิดีโอนี้ให้เป็นคีย์ที่ให้คนอ่านตามคือพอเราบอกว่าวิดีโอนี้เป็นเล่นที่ TikTok มันเข้าใจบริบทของ TikTok ครับว่า TikTok มันก็มีคนที่ไม่เปิดเสียงมันก็มีเทคขึ้นเป็นช่วงๆเพื่อให้กระตุ้นความสนใจคนได้แล้วก็ใครที่ดูฟังวิดีโอผมขออนุญาตอธิบายภาพคือว่าอาจารย์เบนเนี่ยใส่ภาพไปหนึ่งภาพแล้วขอให้เขาคิดขอพร้อมเมื่อกี้สักทีได้ไหมอาจารย์เบน
10: ฮะขอพร้อมใช่ไหม
2: ขอโชว์พร้อมเมื่อกี้ว่าสั่งยาวแค่ไหน
10: มันก็ไม่ได้ยาว
2: อาจารย์เบนสั่งไปว่า
10: เนี่ยเดี๋ยวสร้างโฆษณาเนี่ยสร้างโฆษณาวิดีโอสินค้าชิ้นนี้ให้ดูน่าสนใจมีบทพูดภาษาไทยมี CTA หรือเรียกกันว่า Call to Action ไปที่ TikTok
2: นี่คือนี่คือพร้อมให้เขาไปคิดต่อว่าเนี่ยฉันให้โจทย์เธอนะเธอไปสร้างวิดีโอสำหรับสินค้าตัวนี้เลยไม่ได้ให้ description สินค้าด้วยไม่ให้ดีโทรสินค้าด้วย
10: ไม่มี
2: เขาก็จะไปทำการวิเคราะห์สินค้านี้เองว่าสินค้านี้เป็นยังไงเคยมีใครทำคอนเทนต์อะไรมาแล้วก็มีโฆษณาของเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ขาก็ดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ผลิตเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมา1คลิปแล้วก็มีการแบบเร่งตอนท้ายด้วยนะ CTA call to action
10: ด้วยคือมันเหมาะกับคนที่เริ่มต้นใหม่แล้วอยากจะทำวิดีโอได้แบบทันทีโดยที่ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้มีทักษะเรื่องของการเขียนพร้อมมากแต่อยากทำวิดีโอได้เลยก็สามารถให้เอเจนต์ของตัวอมนิกเนี่ยช่วยได
2: ้ซึ่งก็ถือว่าทำงานแทนงานจ้างโปรดักชันอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้องมีหลักพันใช่ไหมฮะจ้างคนถือสินค้ารีวิวเนี่ยแล้วอาจจะเลือกหน้าตาไม่ได
10: ้ก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึง
2: ครับผม
10: แล้วก็คืออันเนี้ยผมจะมีหนึ่งสินค้าอันเนี้ยเนี่ยตัวของเนี่ยไอแชมพูรถผมไอผมงอกเนี่ยคือจะมีข้อมูลเนี่ยทั้งหมดเลยผมก็เพียงแค่ก๊อปปี้จากในแพลตฟอร์มของ Shopee มาเนี่ยสินค้าตัวนี้มาปุ๊บแปะไปผมก็บอกว่าสร้างโฆษณาวิดีโอจากภาพบทพูดไทยน้มน้าวปิดการขาย call to action ไปที่ TikTok Shop ความน่าสนใจคือแชมพูคือหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันจะทำโฆษณาขายแชมพูนี่หมายว่าตัวของ VO มันก็ต้องมีคนที่แบบสักหัวนะดูตัวนี้กันครับ
2: เป็นรูปผู้หญิงผมยาวนะตอนนี้ใช้แชมพูแล้วเอาโอ้โหเริ่มใช้จริง
10: เอาก็จะมีเป็น call to action โปรพิเศษช็อปเลยที่ TikTok Shop นี้เป็นต้นคือมันก็จะมีโมเดลที่บอกว่าเพราะอย่างที่ผมยาวสรุปต่างๆทั้งหมดเนี่ยคือชัดเจนมากว่าเขาเข้าใจบริบทของสินค้าว่าเราควรจะนำเสนอไงโมเดลทุกอันเขาเรียกว่าตัวละครที่อยู่ใน AI VO ทุกอันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับตัวสินค้านั้นด้วย
2: สมมติเราเลือกกลุ่มเป้าหมายใหม่เขาจะสามารถทำให้ใหม่ได้ไหมครับอาจารย์สมมติเราบอกกลุ่มหมายว่าให้กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอย่างเช่นผู้ชาย
10: ก็ได้ก็ได้เหมือนกันก็ไม่ต่างกันก็คือเราอาจจะต้องไปเขียนในตัวพร้อมสมมติว่าเกิดตัวผมก็จะทำเนอะอันนี้ผมว่าเอาตัวพร้อมกันสร้างวิดีโอโฆษณาสินค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายผู้ชายนะCTA ไปที่ TikTok สอบเดินโดดเด่นดึงดูด
2: นี่ฮะ
10: ผู้ชายค่ะเดี๋ยวลองดูนี่อันนี้เหมือนกันแชมพูนะ
2: เนี่ยเนี่ยทาร์เก็ตแบบผมเนี่ยจะตอนแรกจะยกตัวอย่างจางเบนไม่ได้แล้วยกตัวอย่างตัวเองเลย ผู้ชายมีอายุเพราะมันต้านร่วงต้านงอก
10: อายุประมาณ50ปีประมาณนี้เอาทาร์เก็ต50ปีขึ้นไป
2: ครับ
10: เอาประมาณนี้ครับเอาให้เน้นๆเลยครับลองกดเข้าไปตอนนี้พอกดไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
2: ขั้นตอนการทำงานของเขาเขาจะคิดให้เราดูว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะ
10: เงื่อนไขแรกนะก็คือทุกคนท่านผู้ฟังก็คือจะมีตัวของภาพสินค้าต้องแนบเข้าไปก่อนภาพสินค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพิมพ์แล้วมันนั่นนะจริงๆมันก็สร้างได้แต่สุดท้ายมันจะขอรูปภาพคุณ
2: ทางของตัวจะเอาสินค้าตัวไหนมาเป็นตัวอย่างเนาะ
10: ใช่ลักษณะนั้นก็เนี่ยคืออันนี้เป็นคำสั่งแบบง่ายๆนะเนี่ยเพื่อให้โฆษณาโดนใจวัยรุ่นวัย50ว่าสุดคุณต้องการเน้นจุดเด่นด้านไหนพิเศษครับนี่เห็นไหมเขามีการถามกลับด้วยน้ำกัดด้วยนะตอนนี้สมมติว่าเอาร
2: ถล่วงต้านงอกนี่แหละรถ
10: ผมล่วง
2: รถผมล่วงต้านผม
10: คือตอนนี้เขากำลังจะคุยเราแล้วว่าเราเข้าใจกลุ่มแล้วนะคุณอยากได้เน้นวิดีโอจุดไหน
2: ครับ
10: เนี่ยมันมีการคือในแต่ก่อนของ Google VO ที่เราจะเล่นกันเนี่ยไม่มีถามนะครับมายังไงคือมาอย่างนั้นเลย
2: คือเขาอะไรนะคิดน้อยคือไม่พยายามคือใช้สมองน้อยสุดคือสั่งเท่าไหร่ฉันก็ทำเท่านั้น
10: ก็คือว่าคุณวางมายังไงฉันก็ไปอย่างนั้นจะไม่มีการแบบว่ารีเช็คเพื่อคุณภาพผลลัพธ์ดีสุดไหมเขาก็บอกคุณมายังไงฉันก็มาอย่างนั้นเลย
2: คือเขาประดับบัตรตัวเหมือนพวกเราทำกับภรรยาเวลาภรรยาสั่งอะไรแล้วก็แค่ทำตามใช่ไหมไม่ต้องถามช้อนไม่ต้องถามตรวจว่าเธอซื้อไปทำอะไรอะไรเงี้ย
10: ทำยอมไม่ได้ทำยอมไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเข้าไปไม่ได้
2: ไปซื้อน้ำปลาให้หน่อยอย่าถามว่ายี่ห้ออะไรเอายี่ห้อต้องจำให้ได้ถ้าจำไม่ได้ให้แอบดูหลังครัว
10: บันเทิงจัดเลยทีนี้อันนี้อาจจะต้องใช้เวลากันแป๊บหนึ่งครับอย่างนี้ก็ได้เห็นได้ทุกคนได้ไม่เห็น
2: ระหว่างรอครับอาจารย์เว้นนอกจากตัวนี้มีอะไรอัปเดตของ Google ป่ะครับที่มีการอัปเดต
10: จริงๆถ้าเกิดในพาร์ทอัปเดตนะจริงๆตอนนี้เกิดใครสายของไวท์โคดดิ้งกันสายโคดดิ้งเกิดท่านผู้ฟังคนไหนที่แบบกำลังสนใจการเขียนโค้ดแบบโนโค้ดแบบอยากแค่เขียนพร้อมแล้วทำเว็บไซต์ได้เขียนแอปในเบื้องต้นได้หรือโปรแกรมเบื้องต้นได้ผมแนะนำครับ Google Anti-Gravity ของตัวใหม่ล่าสุด 2.0 เพ อตัวนี้เป็นส่วนพาร์ทนึงที่ Google อัปเดตมาเขาบอกเลยว่าจะเป็นหนึ่งตัวที่เขาจะมีเอเจนต์ด้านหลังเนี่ยประมาณเกือบ90กว่าตัวอยู่ด้านหลังในการทำเว็บอันนึงเลยหมายความว่าคือแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องอยู่ในเขาเรียกว่าคุณต้องอยู่ในส่วนของพาร์ทเขาเรียกคุณอยู่ส่วนในพาร์ทที่ต้องจ่ายรายเดือนหน่อยถึงจะใช้คุ้ม
2: ครับ
10: ดังนั้นคือในสาย Google Antiquity เนี่ยเกิดใครที่สนใจผมแนะนำในพาร์ทนี้นะครับอ่ะนี่ของอาจารย์โอวิระมาแล
2: ้วโอ้ยเร็วมากนี่คือผมนับรวมแล้วนาทีเดียว
10: ดูหน่อยสิ
2: 1นาทีอาจารย์ต้องพากให้ผมแล้วนะเสียงไม่ออก
10: น่าเห็นไหม
2: เฮ้ยเขาทำได้ดีมากเลยอาจารย์วินขอดูสคริปต์เขาหน่อยครับเขาคิดสคริปต์มายังไงบ้างคือเนื่องจากตอนนี้เสียงไม่ออกทางวิทยุนะครับ
10: คือเขาก็เพียงแค่เขียนเนี่ยเขาบอกว่า going create storyboard อันนี้แสดงวิธีคิดนี่เขาก็คิดเสร็จปุ๊บเขาสร้างเลยครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะโฟกัสเขียนดึ๊ดแอดของวิดีโอมากกว่า30-50ปีขึ้นไปก็คือหมายความว่าในตัวพร้อมเอาว่าง่ายเกิดเราเป็นเริ่มต้นที่พร้อมก่อนพร้อมของอาจารย์คือมี1รูปภาพเกี่ยวกับแชมพูเป็นรูปภาพของแชมพูสำหรับผมกล้ามป้องกันผมร่วงหรือผมงอกนี่แหละเราเขียนแค่ว่าสร้างวิดีโอโฆษณาสินค้าโดดเด่นดึงดูดกลุ่มเป้าหมายผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไป CTA ไปที่ TikTok Shop ด้วยพร้อมนี้เสร็จปุ๊บทางของตัวอมนิกเขามีการถามกลับมาว่าโอเคต้องการเน้นกลุ่มไหนซึ่งเขาก็จะมีถามว่าช่วยผมดูหนังขึ้นไหมลดผมขาดหรือร่วงไหมหรือการดูในหนังศีรษะซึ่งแน่นอนว่าตัวทางตัวผมกับอาจารย์วราก็เลยเลือกคำว่าลดผมขาดหรือร่วงกันตัวของโปรแกรมของอมนิกครับก็มีการคิดก็คือเขาบอกเนี่ยฉันจะคิดนะเขาออกแบบพร้อมครับก็คือจะสร้างตัวของโฆษณาตัวของแชมพูเนี่ยที่มีกลุ่มเป้าหมายอายุ50ปีขึ้นไปโดยเป้าหมายคือต้องการเน้นคนที่ต้องการลดผมขาดหลุดร่วงเนี่ยก็มี call to action คือบอกด้วยว่าต้องไปซื้อที่ไหนอันนี้จะเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษหลังจากนั้นพอเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์เสร็จปุ๊บเขาก็เอาตัวพร้อมเนี่ยไปทำการสร้างตามที่เราได้เห็นในจากในวิดีโอนี้ได้เห็นเลย
2: แต่เมื่อกี้คือเสียงเป็นภาษาอังกฤษ
10: ภาษาไทย
2: ภาษาไทยอ๋อ
10: นี่ภาษาไทย
2: คือตอนนี้เสียงไม่ออกทางยังไม่ออกทางวิทยุก็เลยยังไม่มีใครได้อินเตอร์แต่ภาพนี้ที่ไปภาพว่านี่คือเอาภาพผู้ชายครับผู้ชายใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวผู้ชายหุ่นดีหน้าตาดีวัย50ผมขาวแล้วนะครับดูละเนี่ยวัยมัน50ปีแล้วก็ชี้สินค้าแล้วก็เล่าว่ามันมีปัญหายังไงแล้วเขาใช้ตัวนี้แก้ยังไงนะครับโอ้โหนี่สมบูรณ์มากเลยนะนี่คือใช้เขาเรียกอะไรเอาไปใช้ปากตะกร้าได้จริงเลย
10: ใช่ครับถูกต้องตอนนี้คนเอาไปปักตะกร้าที่ TikTok กับ Shopee กันว่าเล่นวินาทีนี้นะ
2: จนนาทีนี้ครับ Shopee ต้องออกมากำหนดจำนวนสูงสุดต่อวันของ
10: วงคลิป
2: ทำคลิปนะมีประกาศออกมาแล้วของ Shopee ว่าจะส่งคลิปได้วันนึงไม่เกินกี่คลิปเพราะตอนนี้ใช้ AI เจนกันกระหน่ำมากนะครับปักตะกร้ากันอย่างสุขสนานนะฮะ
10: ใช่เลยครับ
2: ในระหว่างที่เรานั่งทำงานอยู่เนี่ยทุกคนก็ใช้ AI agent ผลิตคลิปแล้วก็บางท่านใช้ระบบออโต้ด้วยนะออโต้โพส
10: ครับนี่
2: แหละครับคือการใช้ตัวนี้ในการทำเงินหนึ่งที่สุดท้ายครับอาจารย์เบนอยากสรุปของ Google ครั้งนี้ครับกับ SME เราได้เรียนรู้อะไรกับมันแล้วควรจะต้องทำอะไรกันต่อ
10: ในครั้งนี้จริงของผู้ประกอบการไทยทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยสนใจเรื่องของ AI ของ Google ตัวใหม่เนี่ยอาจารย์แนะนำครับอยากให้ทุกคนลองเล่นของตัว Google Omnis ที่เราคุยกับอาจารย์เวลาเมื่อสักครู่การทำวิดีโอจริงๆตัวฟรีก็สามารถทำได้แล้วก็ตัวจ่ายเงินเริ่มต้นก็ทำได้เหมือนกันค่อนข้างเขามีเครดิตให้เราทดสอบกันดังนั้นคืออยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสประสบการณ์ความฉลาดของตัวนี้ในการว่าเฮ้ยแต่ก่อนการทำวิดีโอ1อันหมายว่าเราจะรีวิวสินค้าตัวหนึ่งของเรา1ตัวเนี่ยเราต้องไปจ้างอินฟูเราต้องไปโปรดักชันในอินติงแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันถูกเล่นเขาเรียกว่ามีความฉลาดที่สามารถทำตัวคลิปรีวิวสินค้าตัวคุณได้แล้วดังนั้นถ้าประกอบการท่านใดที่มีสินค้าหรือว่าแบบอยากจะแบบหาตัว AI ตัวไหนที่สามารถทำโฆษณาได้ตอนนี้ครับตัวหมายสุดของ Google อมนี้ไม่อยากให้พลาดครับ
2: ครับผมต้องขอบคุณอาจารย์เบนซ์เป็นอย่างสูงครับใครอยากติดตามความรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับติดตามอาจารย์เบนซ์ได้ที่เพจไหนครับตอนนี
10: ้ก็ที่เพจครับก็คืออาจารย์เบนซ์สอนใช้ AI สำหรับธุรกิจหรือไม่ก็เท่าที่ตัว Facebook ครับพิมพ์คำว่าเบนซ์ไทยแลนด์นะครับพิมพ์ว่า Bezo Thailand นะครับ BNZIO นะครับ Thailand ก็จะเจอกับอาจารย์เป็นติดตามข่าวสารอัปเดตแล้วก็ข้อมูลคำสั่งใหม่ๆให้ตลอดทุกวันครับ
2: สำหรับผู้ฟังที่ฟังอยู่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ลองพิมพ์ว่าสนใจอยากเรียนนะครับถ้าเยอะๆเดี๋ยวเราชวนจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับกับผู้ฟังทาง Thinking Radio ของเรานะครับอาจจะเป็นออนไลน์เจอกันเรียนทางออนไลน์อย่างนี้ถ้าสนใจนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจอยากเรียนนะครับถ้าเยอะๆพอเราจะเปิดอบรมให้กับทุกท่านดีมั้ยครับอาจารย์
10: ดีครับยินดีครับ
2: โอเคครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับ แล้วพบกับข่าวสารดีๆของ Thinking Radio ได้ในช่วงต่อไปครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชกับอาจารย์เบนซ์รัตนชัยขอลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
1: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
6: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับทำหน้าที่แทนน้องปลากมลเนตร1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
7: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังทุกท่านครับวีรศักดิ์วันนี้เราจัดรายการในวันเสาร์เนี่ยอากาศเลยที่ผมอยู่กบินบุรีนะวันนี้ฝนตกไปรอบนึงแล้วนี่ก็ยังรุ่งอยู่เลยกรุงเทพเห็นก็บอกว่าจะมีฝนด้วยนะไม่แน่ใจนะคุณเวสับวันนี้กรุงเทพเป็นไงบ้างสภาพอากาศนนทบุรีกรุงเทพ
6: ตอนนี้ฝนตกไม่ตกนะแต่เมื่อคืนตกหนักมากคุณวิเชษฐ์เมื่อคืนที่บ้านนี่ตกหนักและตกแรงมากๆที่แถบประชาชื่นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ยังครึ้มๆอยู่ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนจะฝนตกหรือเปล่าแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปปราจีนมานะคุณวิเชษฐ์วันเสาร์ผมไปทัวร์สวนทุเรียนมาที่ปราจีนบุรีบอกเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้บอกเต็มปากเต็มคำเลยนะทุเรียนปราจีนอร่อยมากผมเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์คุณวิเชษฐ์ผมชอบกินทุเรียนผมไปลุยสวนทุเรียนมาหลายๆสวนแต่ทีเนี้ยถามว่าเมืองจันอร่อยไหมจันก็อร่อยระยองก็อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากได้เนื้อทุเรียนแบบคือจริงๆอ่ะผมแนะนำปราจีนบุรีเลยนะคุณวิเชษฐ์ที่ผมหอบกลับมาเป็น10ลูกเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคุณวิเชษฐ์แล้วมันจะค่อยๆทยอยสุกแล้วเขาแบบเราบอกเขาเลยแบบเขาจะยังไม่ตัดอ่ะจนกว่าเราจะไปว่าเอ้ยเนี่ยพร้อมจะตัดแล้วนะแต่ทีนี้เขาจะมาตัดตอนเราไปแล้วอะไรเงี้ยตัดให้เห็นอะไรแบบนี้คุณวิเชษฐ์ผมบอกเลยว่าทุเรียนปลาจีนเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะเนื้อละเอียดเนียนผมเอามาหลายพันมากๆนะเขามีหลายพันชนีก็อร่อยหมอนทองเขาก็อร่อยแล้วยังมีบางขุนนนนี่ทุเรียนหากินยากนะคุณวิเชษฐ์เขาตัดหน้าสวนเนี่ยโลละ300เลยนะสำหรับบางขุนนนเนี่ยแล้วอะไรเม็ดในใยปรางเหรอผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
7: อ๋อเม็ดในใยปราง
6: อันนี้ก
7: ็นนทบุรีครับ
6: ใช่อันนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันแต่เนื้อมันจะละเอียดมันจะแบบอาจจะแบบ
7: ขึ้นบนดิน
6: แล้วเละหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็อร่อยแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะหนักไปทางหมอนทองกับชะนีไงแต่บอกเลยนะใครมีโอกาสลองชิมนะคุณวิเชษฐ์ทุเรียนปราจีนบุรีเนี่ยสุดยอด
7: อันนี้ผมก็เคยสมัยก่อนเนี่ยผมมาร่วมงานประจำนะคุณเดือด
6: ศัก
7: ดิ์งานเกษตรเขาจัดกันที่สารกลางจังหวัดปราจีนบุรีเก่าอ่ะโอ้โหทุเรียนเยอะมากเลยแล้วก็ วันก่อน

0: ตอนนี้ผมก็ขับรถแวะผ่านไปนะพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนเยอะก็คือที่หนองจวงเรียกหนองจวงขับรถก็ไปแล้วเจอแต่สวนทุเรียนนั้นเลยแล้วก็
1: ม
0: ีตัดมาขายหน้าสวนก็มีก็เรียกว่าเขาเป็นเมืองทุเรียนอีกแห่งกันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเหมือนระยองหรือจันทบุรีเงี้ยอันนั้นปลูกเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือทุเรียนเขามีคุณภาพใช่ไหม
1: ใช่แล้วอย่างหนึ่งคุณวิเชษที่เห็นก็คือว่าผมไปหลายสวนไปมัน4สวนนะแต่ละสวนเนี่ยไม่ตัดส่งลงเลยสักสวนบอกว่าขายเองหน้าสวนก็ขายได้แล้วมีคนมาเรื่อยๆแล้วมีคนมีคนมาซื้อเองคือตัดลงมากรอขายตัดลงมารอขายแม้ว่าสวนเขาจะเยอะนะ45ไร่50ไร่นะแต่เขาบอกเขาไม่ส่งลงอ่ะเพราะว่าทุเรียนเขาตัดได้ไม่พร้อมกันไงเขาก็ทยอยตัดไปอะไรอย่างเงี้ยคุณวิเชษมันก็เลยทำให้ราคาคือเขาขายได้ด้วยตัวเองที่หน้าสวนของตัวเองไงมันเลยไม่ต้องผ่านลงก็เลยอ่ะช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกมาเยอะแล้วมีตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาเตือนมิจฉาชีพตอนนี้มิจฉาชีพอ่ะไลฟ์สดขายทุเรียนเยอะถูกกันเตือนเลยด้วยกันคือไลฟ์สดขายทุเรียนเยอะมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือเวลาซื้อเราสั่งซื้อตอนนี้กดตะกร้าแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยปักตะกร้าเรียบร้อยเนี่ยต้องรอว่าเขาจะมาส่งเราวันไหนแล้วทุเรียนปลายทางที่เราจะได้รับจะเป็นเนื้ออย่างไรเพราะว่าน้องที่สถานีที่ NBT เนี่ยเขาก็เจอเหมือนกันเขาก็เลยโวยเข้าไปให้ดาวเดียวแล้วสุดท้ายเขากลับมาถามว่าทำไมให้ดาวเดียวแล้วบอกว่าทุเรียนไม่ได้คุณภาพไปอย่างงี้เขาเลยส่งลูกใหม่มาให้แต่ว่ามันก็ไม่อย่างงี้ทุกคนไงสำหรับผู้ขายแต่ถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยหนักเลยนะคือได้เงินไปแล้วจบเลยเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของทุเรียนออนไลน์นิดนึงไม่ได้บอกว่าไม่ให้ซื้อแต่ว่าต้องดูให้ดีสำหรับคนขายกันหน่อยนะคุณวิเชษว่าคนขายเนี่ยน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนและผลผลิตที่ได้เนี่ยจะตรงตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่า
0: ได้ดีก็ซื้อสดอันนี้ที่สุดแหละ
1: นะ
0: ไปที่แพ้แล้วก็ซ
1: ื
0: ้อตรงนั้นเลยใช่ไหมเอามาดูเนื้อเลยอย่างเงี้ยต้องเป็นก็สะดวกแต่ออนไลน์ต้องมีความเสี่ยงอย่างนี้แหละไปกว่าทำมาแล้วก็ทะเลาะกันเยอะแต่คนขายออนไลน์กับลูกค้าเนี่ยทะเลาะกันออกจาก ออกซื้อเรื่องทุเรียนนี่นะพูดเรื่องทุเรียนเรื่องปาจีนแล้วเนี่ยก็งั้นก็ข้ามไปดูวันนี้ดูข่าวนี้เลยก็จากประจีนก็มาสั่งแก้วก็กัมพูชาอยู่แล้ววันนี้มีข่าวเล่ามาจากทางฝั่งกัมพูชานะคุณเบียร์ศักดิ์ว่าชาการรับข้อริเริ่มของไทยในการจัดเจรจาปัญหาชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีของเมืองที่มีอยู่แล้วอะอันนี้เป็นสื่อเขมรรายงานนะเขมรไทม์รายงานบอกว่าพลเอกเทียเซฮาในรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกัมพูชาเนี่ยให้ความเห็นต่อข้อริเริ่มของไทยเรื่องการเจรจาชายแดนบอกว่ากัมพูชายินดีกับความคิดริเริ่มของไทยในการจัดประชุมทวิภาคีด้านชายแดนผ่านกลไกเดิมที่มีอยู่แล้วนะรวมทั้งการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศนะซึ่งการตอบรับดังกล่าวเนี่ยมันมีขึ้นนะสื่อกัมพูชารายงานมีขึ้นหลังจากที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยบอกว่ากรุงเทพพร้อมเดินหน้ากลไกทวิภาคีด้านชายแดนนะหากสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชามีการคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมของไทยบอกว่าไทยมีแผนจะใช้กลไกทวิภาคีรวมถึงคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับหรือว่า GBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะหรือว่า RBC และยังบอกด้วยว่าการประชุม GBC ในระดับกระทรวงกลาโหมสามารถเดินหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องรอการประชุม JBC นะนี่ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กัมพูชาก็ออกมานะแต่อย่างไรก็ตามเราต้องรอดูนะคุณเบญศักดิ์เพราะว่าตอนนี้นี่ผมดูข่าวล่าสุดนะยังมีการลักลอบนะข้ามไปข้ามมาอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่และล่าสุดนี่มีการจับกุม8คนไทยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะก็มาจากปอยเป็ดอ่ะนะบอกว่าไปทำงานสแกมเมอร์กลับมาทางพรมแดนธรรมชาติบริษัทรับแล้วโดนจับได้โดนทหารไทยฝ่ายกองทัพจับได้ปั๊บพอจับได้ทันทีแน่นอนก็ต้องเช็คประวัติแล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายก็สะท้อนภาพไปเห็นในบริษัทว่าแม้จะมีการปิดด่านก็จริงนะแต่ว่าไอ้ช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะเราก็จะเห็นมีการจับกลุ่มในแถวจันทบุรีแถวเนี้ยจันทบุรีแถวสระแก้วเนี่ยนะก็จะมีชาวกัมพูชาชาวจีนเนี่ยนะเล็ดลอบข้ามแดนในธรรมชาติเนี่ยถ้าอย่างประเทศไทยอยู่ตลอดเป็นช่วงๆนั้นเราก็ไม่รู้นะคุณเบญศักดิ์ว่าที่ผ่านมาไอ้ที่จับได้ก็จับได้นะแต่ที่จับไม่ได้แล้วเล็ดลอดข้ามมาเข้าเมืองไทยเนี่ยนะที่ผ่านมาผ่านไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ารอดไปได้เท่าไหร่

0: อาจจะมีคนรอบก็ได้นะเกวียนสัตว์ที่ไม่โดนเจ้าหน้าที่จับกุมอ่ะเพราะพรมแดนมันยาวแล้วมันกว้างไม่มีทางที่บางทีเราจะต้องทหารหรือตำรวจจะไปดักอยู่ตามแนวชายแดนจับได้หมดอ่ะโชคดีก็เจอจับได้แต่ถ้าโชคไม่ดีก็เล็ดรอดข้ามมาได้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นข่าวอยู่ทุกวันแม้เราจะมีการปิดในชายแดนตามด่านก็ตามแต่ว่าในพรมแดนธรรมชาติก็ยังมีการลักลอบข้ามไปข้ามมาอยู่ข่าวก็ออกมาตลอดเป็นช่วงๆ
1: ครับคุณวิเชษยังอยู่ภาคตะวันออกนะเมื่อสักครู่พูดทุเรียนเห็นปราจีนคุณวิเชษขยับมาสระแก้วผมขยับไปนิดนึงกันไปที่ตราดตราดตอนนี้เขาประสบปัญหาถ้าผลผลิตทางการเกษตรเงาะสีทองคุณวิเชษเงาะสีทองตอนนี้ทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วคุณวิเชษเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเขาบอกร้องเรียนผ่านสื่อมาว่าราคาเงาะสีทองเนี่ยปรับตัวลดลงเหลือประมาณแค่กิโลกรัมละ15บาทเท่านั้นเขาบอกว่าตอนนี้กรมการค้าภายในเนี่ยรับทราบปัญหาแล้วมีการเร่งประสานพาณิชย์จังหวัดตราดให้เข้าไปในการที่จะเขาบอกเบื้องต้นเตรียมในการรับซื้อผลผลิตคือ100ตันภายในเวลา1สัปดาห์ให้ได้นะครับเพื่อจะให้เป็นราคานำตลาดให้ได้ถ้าดูในภาพรวมของสถานการณ์เงาะจังหวัดตราดปี69เนี่ยผลผลิตที่ออกมาทั้งเงาะสีทองและเงาะโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าราวๆ 45,657 ไร่ผลผลิตรวมก็คือ 106,000 กว่าตันเพิ่มขึ้น 50% แล้วตอนนี้เงาะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 50% นะครับต้นทุนการผลิตเงาะสีทองอยู่ที่ 13.86 บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมในช่วงต้นฤดูเนี่ยเงาะสีทองราคาค่อนข้างดีแต่พอถือตอนนี้ราคามันปรับตัวลดลงค่อนข้างจะมาก15บาทเนี่ยไม่แน่ใจว่าซื้อที่หน้าสวนหรือว่า15บาทเอามาขายเรากำลังพยายามที่จะเช็คราคาอยู่เหมือนกันแต่พอราคามันใกล้เคียงแบบเนี้ยเขาบอกสาเหตุมาจากอะไรไหมท่านผู้ชมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจัยราคาเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะน้อยลงเนี่ยตลาดเวียดนามเขาเป็นตลาดหลักเนี่ยชะลอการรับซื้อเงาะของเราด้วยคุณวิเชษเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตลาดผลไม้นะขณะนี้ผลไม้ออกสู่ตลาดเยอะมากทีเดียวมังคุดก็มาเงาะก็มีลองกองก็ตามมาด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เงาะประเทศที่เป็นที่นิยมอย่างเวียดนามก็เลยมีการลดการนำเข้าไปนะครับก็อย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรเขาก็เลยบอกว่าโอ้ช่วยหน่อยเถอะถ้าต้นทุน13บาทกว่าเกือบ14บาทต่อกิโลกรัมแล้วขายได้15บาทอันนี้ถ้าเกิดยังไม่รวมการตลาดด้วยนะคุณวิเชษเหมือนขาดทุนไปแล้วเรียบร้อยอ่ะ
0: แน่นอนเงาะเป็นพืชที่น้ำหนักมันเบาไงด้วยสัตว
1: ์หายไวด้วยเนาะมันสุกง่าย
0: แล้วเงาะเนี่ยมันก็ตับเปียมันก็หมดนะมันก็เขียวละมันก็ยากนั่นก็ปลูกเวลาก็ปลูกเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะบอกว่าให้ปลูกอะไรที่หนักๆเข้าไว้ที่น้ำหนักเยอะๆเข้าไว
1: ้
0: ที่ชนกิโลกันเนี่ยนะเงาะเนี่ยก็เป็นอะไรที่น้ำหนักมันเบา1กิโลมันไม่ได้เยอะนะบริษัทแล้วต้นทุนในการผลิตก็มันก็สูงนะมันเหมือนทุเรียนนั่นแหละมันก็ต้องมีปุ๋ยมีโน่นมีนี่เหมือนกันล่ะโอ้โหถ้าออกจากสวนมาเนี่ย15บาทเลยนะปัญญามันก็ขาดทุนเนี่ยบริษัทอันนี้ก็น่าเห็นใจเลยนะเดี๋ยวนี้เงาะมันก็เลยต้องค่อยๆลดความนิยมของการของคนลงนะเห็นบ้างสมมติคุณเรียนสาวสังเกตดูสิคนไม่ค่อยขาดเงาะหรือเปล่าก็ไม่รู้หันมาทานทุเรียนมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าข่าวคราวเรื่องของเงาะปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยค่อยๆหายไปอย่างวันนี้คุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์เนี่ยรองประธานสภาอุตสาหกรรมออกมาพูดเรื่องของคือแกพูดภาพรวมทั้งหมดนี่แหละครับพูดภาพรวมทั้งหมดแต่ว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นแตะเรื่องของเกษตรน
1: ี่ครับ
0: โดยคุณสุรพงษ์บอกว่าเรื่องของการยกระดับรายได้เกษตรกรไทยแม้ว่าแนวคิดเรื่องน้ำบนดินที่คุณพันนินคุณท่านนินเจรวดนเสนอเนี่ยนะมันถูกพูดมาหลายสิบปีแล้วก็คือเรื่องของการใช้ทางเกษตรนะก็คือไทยเราจะเป็นครัวโลกอะไรเงี้ยเรามีจุดแข็งเรื่องของเรื่องเกษตรนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณสุพงศ์บอกว่าเกษตรกรไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาสำคัญยังอยู่ที่โครงสร้างราคาสินค้าเกษตรและบทบาทของพ่อค้าคนกลางนี่ไงมาแล้วเนี่ยพ่อค้าคนกลางลงเรื่องอะไรกันนะรวมถึงโรงงานแปรรูปที่เข้ามาอยู่ในห่วงโซ่การค้าทำให้รายได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กระจายไปถึงเกษตรกรนี่นะต้นน้ำแม้ราคาสินค้าเกษตรในระดับโลกจะปรับตัวสูงขึ้นเนี่ย

0: ไหมสภาพอุปโภคราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยแต่มันก็นำมาสู่คำถามว่าทำไมเกษตรกรคนปลูกอ่ะเนี่ยปลูกก็อย่างเงี้ยรายได้มันนิดเดียวแถมขาดทุนเนี่ยใช่ไหมแต่คนที่จะได้ประโยชน์จากตัวนี้คือคนกลางและผู้คนโง่ถูกไหมล่ะเออนี่มันชัดเจนอย่างมากอยู่แล้วเนี่ยว่าอย่างเงี้ยเพราะงั้นที่คุณสรุปพูดเนี่ยก็พูดถูกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนปลูกหรือเกษตรกรเนี่ยมันมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าในปัจจุบันใช่ว่าเพราะปัจจุบันในคนที่ได้ประโยชน์คือคนกลางกับคนส่งออก
1: เออใช่
0: ใช่ป่ะนี่ก็พูดตรงจุดนะผมว่ารัฐบาลก็ต้องไปคิดตรงนี้ไงเพราะว่าเนี่ยพอเห็นราคาเนาะเนื้อสีทองนี่คุณบริษัทพูดถึงเนี่ย
1: ครับ
0: นะหรือต่อไปเดี๋ยวอยู่ไปอาจจะต่ำกว่า10บาทด้วยหลังจากนี
1: ้มีสิ
0: ทธิ์เคยเห็นมาแล้วบางคุดต่ำกว่า10บาทอ่ะหรือเงาะราคาต่ำกว่า10บาทต่อกิโลแล้วคนปลูกจะอยู่ได้ไงอ่ะคุณบริษัทเราไปเห็นโอ้โหไปขายในห้างสรรพสินค้าไปขายในนะไอ้บรรดาแล้วไอ้พวกประเภทแบบมาทั้งหลายอ่ะใช่ไหมเออที่คนชาวบ้านทั่วไปก็เงาะเราไปเจอโรแล้วถึง70บาทเวียดนาม
1: จริงจริงจริงเลยฮะ60 70ได้อยู่เออแต่ทำไมพี่น้องเกษตรกรขายโร15
0: บาทก็มาถึง5บาทมันก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้ตรงกลางกับข้างบนนั่นแหละก็คือที่เอาไปมาร์กอัพราคาขึ้นไปถูกไหมล่ะมันก็เลยไปขายแพงคนได้ประโยชน์การเป็นว่าอย่างที่สภาพูดก็คือคนได้ประโยชน์คือคนกลางเนี่ยแล้วก็คนส่งคนขายแล้วก็คนส่งออกแต่คนที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือเกษตรกรเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันสูงไงนี่ก็พูดถูกเพราะว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องมาดูแลเรื่องปัจจัยที่จะช่วยเกษตรกรทำให้ทำไงให้เกษตรกรได้ราคาที่มันเหมาะสมกว่านี้ถูกไหมล่ะนี่ก็บอกว่าที่อย่างเนี้ยทุเรียนจีนเนี่ยยังมีความต้องการในตลาดในตลาดจีนทุเรียนไทยมีความต้องการในตลาดจีนสูงจีนรับซื้อทุเรียนไทยในสัดส่วนกว่า 80% ของงานส่งออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยว่าทุเรียนมันก็ไปได้ดีอยู่ในภาวะตอนนี้แต่ว่าอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะดีเดียวบอกก็ตอนนี้มีคนปลูกเยอะเนี่ยผมผ่านมาก่อนจะมาถึงก็มีทุเรียนนะพื้นที่2ข้างทางถนน3สาย309อ่ะมาจากเขาหินซ้อนใช่มั้ยที่จะไปสระแก้วอ่ะเมื่อก่อนไม่มีสวนทุเรียนเวสักแต่ตอนนี้ผมเห็นสวนทุเรียน1สวนสวนแรกเริ่มจะออกลูกแล้วแล้วก็มีสวนที่2สวนที่3สวนที่4ตามมาเห็นมีการขุดสระขนาดใหญ่แล้วก็ผมทุเรียนขึ้นมานะยกโคกขึ้นมาเลยนะข้างเต็มเลยก็สะท้อนว่าเดี๋ยวอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยทุเรียนจะเยอะกว่านี้งั้นราคาทุเรียนเนี่ยอาจจะมาจะไม่เป็นอย่างปัจจุบันนี้ก็ได้มีปัญหาเราเห็นอยู่แล้วว่าไอ้พื้นที่ที่เราคิดว่าไม่น่าจะปลูกทุเรียนได้นะแต่มืออาชีพด้านการปลูกทุเรียนน่ะก็ทำจนได้บริษัทเออก็ปลูกได้ก็ย้ายมาจากจันทบุรีมาจากระยองน่ะปลูกแถวๆนี้แล้วก็เนี่ยแถวปราจีนบุรีเพิ่มขึ้นแล้วผมเห็นหลายสวนเกิดขึ้นแล้วบนถนนสาย359เนี่ยสวนทุเรียนก็เป็นอะไรที่สะท้อนว่าคนก็อาจจะเห็นว่าทุเรียนยังไปได้ดีไงแต่เราไม่รู้ถ้าทุเรียนมันออกมามากขึ้นมันล้นตลาดมากขึ้นปุ๊บราคามันอาจจะต้องลงได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์อีกแล้วถูกไหมไม่ต้องลงอีก 4-5 ปีก็น่าคนปลูกทุเรียนอาจจะบอกว่าราคาอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แหละอะไรเป็นต้นแต่ต้องช่วยเหลือเกษตรกรคนปลูก
1: ครับก็อย่างที่บอกไปพอเริ่มปลูกแล้วเนี่ยมันกว่าจะได้ผลผลิตไงคุณวิเชษฐ
0: ์
1: 4-5ปีแล้วยาต้องถึงน้ำต้องถึงป
0: ุ๋
1: ยต้องถึงแล้วตอนนี้โอ้ปุ๋ยก็แพงเลยนะคุณวิเชษฐ์พี่น้องเกษตรกรนี่จะอยู่ไม่ได้เอานะถ้าเป็นแบบนี้
0: ใช่นะก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มันโยงกันได้นะเรื่องของผลผลการเกษตรเรื่องของทุเรียนในเรื่องของเงาะ
1: ครับ
0: เนี่ยแต่ว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งถ้าลงไปดูทางใต้เนี่ยตอนนี้เรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยโยงไปสู่เรื่องแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าทางใต้ชุมพรนี่ก็ตะปายเนี่ยเยอะเหมือนกันแถวปักโต๊ะเนี่ยนะอำเภอพระโต๊ะทางนั้นเนี่ยทุเรียนโอ้แล้วทุเรียนชุมพรก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าคุณภาพดีแต่นี่ถ้าเราไปดูแหล่งปลูกทุเรียนของทางชุมพรเราเห็นว่าจะอยู่ที่แถวแถวหลังสวนนะแถวพระโต๊ะเนี่ยจะเยอะที่สุดเนี่ยนี่ต่อไปโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันไม่ได้ต้องผ่านเนี่ยนั่นแหละแต่ถ้าสมมติเกิดขึ้นนะมันก็ต้องผ่านแถวพระโต๊ะนั่นแหละแหล่งปลูกทุเรียนเยอะแถวพระโต๊ะนี่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ปลูกบนเขาไม่รู้ว่าอาจจะกระทบขนาดไหนอย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้มีข่าวมาในคุณเบียร์ศักดิ์ว่าคุณเอกนิติที่ทำประพาสรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกรรมการศึกษาในทางกับเรื่องโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละก็มีการลงนามตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา

0: สามชุดละเออนะเพื่อหน่อยนะว่าปียนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์มีเลขาสภาพัฒน์เป็นประธานนะมีลูกอาจารย์สุรเกียรตินะสันติธานเสถียรชัยเนี่ยเป็นอนุกรรมการชุดนี้อยู่ด้วยนะแล้วก็มีบุคคลต่างๆอีกหลายคนเลยทีเดียวนะเป็นอนุชุดนี้ชุดที่สองเป็นอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการนี้มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานแล้วก็อนุชุดที่สามเนี่ยอนุกรรมการพิจารณาขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานผมไปดูในรายละเอียดของอนุแต่ละชุดแล้วเนี่ยมันเสียดายนะมันไม่เคยมีตัวแทนของชาวบ้าน
1: ไม่มีคุณวิเชษคือ
0: ภาคประชาชนก็ไปอยู่ตรงนี้เลย
1: ภาคประชาสังคม
0: สื่อบนทงสื่อบนชนชุดสามมันมีรู้สึกจะมีกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละเดี๋ยวไปดูนะคุณเรศักดิ์สื่อสารสาธารณะเนี่ยรู้สึกจะมีนะเดี๋ยวนะผมไปดูนะชุดนี้มีผู้ว่ามีรู้สึกจะมีหน่วยงานที่เป็นก็รู้สึกของกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละชุดสื่อสารเนี่ยนะอยู่ในชุดนี้ด้วยนะคุณเรศักดิ์แต่ดูแล้วเนี่ยไม่เห็นสื่อมวลชนที่อันนี้ไงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทนนี่ของชุดสื่อสารสาธารณะนะจะไม่มีสื่อมวลชนที่ทำงานทั่วไปที่ไม่ใช่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วไม่มีภาคประชาชนเข้าไปนั่งอยู่นี้เท่าไหร่อันนี้เสียดายเลยเห็นชื่อบุคคลแล้วผมเห็นแล้วถ้ามีก็คือเป็นบุคคลที่อาจจะทำงานกับประชาชนทำงานกับสิ่งแวดล้อมเป็นนักวิชาการแต่ที่เป็นภาคประชาชนจริงๆเนี่ยนะไม่ค่อยมีอ่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงก็จะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าหรือก็จะอาจจะไม่เอาจริงอ่ะก็ตั้งกันไปทำตามนี้ศึกษากันไปแล้วกันไปเพราะว่าเสียงค้านเยอะจังเลยสัก
1: ไม่คือคุณวิเชษฐ์ถ้าลองไปดูกรรมการชุดแรกเลยเนี่ยที่ตั้งคุณนิติเป็นประธานมาเนี่ย30กว่าคนจะเป็นปลัดกระทรวงจะเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องปลัดกระทรวงอะไรต่างๆมากันครบมีตัวแทนภาคประชาชนเขาเขียนไว้เลยไม่เกิน3คน
0: ใช่
1: ระบุไว้เลยชุดใหญ่เนี่ยคือไม่เกิน3คนพอเป็นแบบเนี้ยโหภาครัฐทั้งนั้นเลยอ่ะมันหลายละคนเขาก็กลัวว่าเอ๊ะภาครัฐแบบนี้แล้วตัวแทนภาคประชาชนเขาบอกภาคเอกชนก็มีนะอย่างเช่นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมอะไรแบบเนี้ยแต่แล้วก็มีภาคตัวแทนภาคประชาชนไม่เกิน3คนวงเล็บเอาไว้แต่ทีนี้หลายคนว่าเอ๊ะมันจะสะท้อนในความเป็นจริงได้มั้ยอ่ะเพราะในเมื่อตัวแทนที่ออกมาต่างๆที่ประชุมกันเนี่ยปลัดกระทรวงเอ่ยอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคมนาคมเรื่องของปกครองอะไรเนี่ยเป็นคนของรัฐหมดเลยเขาเลยกลัวว่าเอ๊แล้วผลสุดท้าย90วันที่เสนอกันไปเนี่ยมันจะได้ผลออกมาในแนวไหนจะให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันแลนด์บริดจ์เลยไหมมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามในประเด็นตรงนี้เหมือนกันไงเหมือนคุณวิเชษฐ์เริ่มถามหาว่าอ้าวแล้วภาคประชาสังค
0: ม
1: ที่จะเข้ามามีบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วมันจะครบรอบด้านในส่วนของความต้องการของพี่น้องในพื้นที่จริงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าของแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเขาบอกคล้ายๆกับ copy และ paste ของ EEC อ่ะมันจะมีพรบของเขา EEC คือ EEC Eastern Economic Corridor พอมาเป็นแลนด์บริดจ์มันก็จะเป็นพวก Southern คือ SEC Southern Economic Corridor อาจจะ copy และ paste ออกมาตอนนี้หลายๆคนก็เลยถามลองบอกย้อนกลับไปดู EEC มันประสบความสำเร็จนะเรื่องของเงินเรื่องของการจ้างงานแต่ลองไปดูว่าการจ้างงานจริงๆเป็นคนในท้องที่ไหมส่วนมากจะเป็นของคนจากพื้นที่อื่นๆที่ระดมกันเข้ามาแรงงานต่างด้าวก็มีถูกไหมคุณวิเชษฐ์แล้วก็คนในพื้นที่อื่นๆเขาเลยถามว่าเออแล้วคนในพื้นที่จริงๆได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าจะเอา copy แล้ว paste แล้วมาถึง SEC ที่เป็นของ Lambridge เนี่ยมันจะลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าสุดท้ายแล้วชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ตามที่หลายๆคนคาดการเอาไว้ไหมอย่างเขาบอกว่าตัวเลขว่าโอ้สวยหรูมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราสร้างเสร็จเนี่ยแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าอันนั้นในกรณีที่เรือทุกลำจะหันหัวมาจากมาละกาเพื่อที่จะมาแลนด์บริดจ์ของเราและถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันจะมีเคส worst case ขนาดไหนที่จะเป็นซีนาริโออะไรบ้างที่จะบอกได้ว่า1 2 3เนี่ยมันจะเป็นไปตามเป้าและคุ้มการลงทุนหรือเปล่ามันต้องมีข้อมูลอันนี้มาสนับสนุนไงคุณวิเชษ
0: ฐ์ใช่เนี่ยผมดูอย่างชุดเนี้ย ชุดที่3ที่มีชื่อสำคัญเลยเนี่ยตั้งดูอยู่อนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะคือฟังแล้วมันโอเคนะการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะนั่นหมายความว่าต้องมาทำหน้าที่ในการระดมความคิดเห็นและให้ ให้คนมีส่วนร่วมมากที่สุดต่อเรื่องการตัดสินใจเรื่องนี้ผมทั้งเรื่องการสื่อสารคนได้รู้เนี่ยปรากฏประธานคือปลัดกระทรวงคมนาคมรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานเลขาสภาพัฒน์หรือผู้แทนเป็นรองเป็นอนุกรรมการแล้วก็ไล่มานั้นเป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเลยแต่บริษัทจริงๆนะผมสิ่งที่มันควรจะต้องมีอยู่ในชุดนี้นะเพราะว่าหลายหน้าที่เดียววางกำหนดแนวทางกลยุทธ์และแผนการสื่อสารรวมทั้งประเมินรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในโครงการด้วยความโปร่งใสมันมีอยู่นะอันนี้ที่หนึ่งแล้วสองส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดกระบวนการรับฟังความเห็นอันนี้ใช่เลยนะเช่นทำประชาอภิจารณ์หรือจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงโดยจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างและเพื่อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเห็นไหมและอันที่สามก็เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เป็นเรื่องปกติของการตั้งอนุกรรมการผมก็เคยตั้งแบบนี้สี่รายงานผลการดำเนินการให้ทราบทุกระยะหรืออย่างน้อยทุกหนึ่งเดือนโอ้ทุกหนึ่งเดือนนี่ถือว่าขี่มากนะคุณเรียนศักดิ์เนี่ยพอไปดูบทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ทุกอย่างนะไอตัวองค์ประกอบของอนุกรรมการเนี่ยมันควรจะต้องมีใครอย่างน้อยตัวแทนของท้องถิ่นเนี่ยเนี่ยบริษัทคุณจะต้องอยู่ในชุดนี้ด้วยอนุกรรมการเนี่ยเช่นอะไรนายกอบจของระนองอย่างเงี้ยใช่ไหมนายกอบจของชุมพรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นนายกเทศมนตรีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโครงการเนี่ยมันต้องผ่านพื้นที่นั้นอ่ะอย่างยกตัวอย่างนี้เป็นต้นมันต้องละเอียดไงเวลาตั้งแล้วอนุกรรมการขึ้นมานี่ปรากฏว่ามันเป็นหน่วยงานภาครัฐเกือบทั้งหมดเลยอ่ะใช่ไหมท้องถิ่นไม่เห็นซึ่งจริงๆท้องถิ่นก็สำคัญนะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะบริษัทตัวแทนของประเทศแบบในจังหวัดอ่ะใช่ไหมอันนี้ผู้ว่าการจังหวัดหรือผู้แทนแต่เราไม่เห็นภาพธุรกิจของจังหวัดเนี่ยอยู่ในนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะหรือไม่เห็นองค์กรภาคประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นอ่ะคุณวิศักดิ์ที่เขาทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมทำงานเรื่องเงี้ยนี่ฝากคุณเอกที่ติดไปเนี่ยนะว่าเทดายนั่นคืออนุกรรมการตั้งมาแล้วเรียบร้อยแล้วมันชื่อการกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะความจริงตรงนี้ต้องเพิ่มอนุชุดนี้นะถ้าเพิ่มชื่อไปในคุณวิศักดิ์ในล็อกบทบาทหน้าที่มันต้องเรื่องของการรับฟังความเห็นใช่ไหมคุณวิศักดิ์อนุกรรมการพิจารณาขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและการสื่อสารสาธารณะอย่างเงี้ยมันเป๊ะเลยผมเคยเป็นอนุแบบเนี้ยและผมก็เคยตั้งอย่างเงี้ยเวลาจะต้องรับฟังความเห็นมันต้องมีคำอยู่ในอนุกรรมการนะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะรวมทั้งการมีการมีส่วนร่วมและสื่อสารสาธารณะอย่างเงี้ยนี่คือไม่รู้ใครเป็นคนร่างคำสั่งไม่รู้นะแต่คุณเอกนิติเป็นประธานชุดใหญ่มากแต่บางทีเรื่องราวเหล่านี้มันต้องคนคิดคนชงอ่ะมันต้องชงรายชื่อต่างๆเข้าไปให้มันรอบด้านเนี่ยชุดที่สามนี่สำคัญที่สุดเลยนะคือชุดเนี้ยถ้าทำไม่ดีนะปั๊บเดี๋ยวถ้าเจอทำไม่ดีรับฟังความเห็นไม่ดีนะมีปัญหาทะเลาะกันตายเลยถูกไหมแล้วก็อาจจะคนก็ไม่ยอมรับไงพอถึงที่สุดสรุปมาเขาบอกก็สรุปมาเข้าข้างตัวเองคนก็ไม่ยอมรับเนี่ยจะเกิดปัญหาเพราะชุดที่สามเนี่ยเป็นชุดที่สำคัญที่สุดแต่ความจริงเนี่ยแต่เสียดายที่ไม่ค่อยมีตัวแทนจากภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนจากภาคประชาคมที่อยู่ในจังหวัดอ่ะนะคุณเวสักที่ก็ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตด้านโน้นด้านนี้อยู่นะควรจะต้องเข้ามาอยู่ในอนุกรรมการชุดนี้เยอะๆหน่อยนะเสียงต้านมันจะได้น้อยลงนะโดยที่ผมเนี่ยคุยกับหลายฝ่ายแล้วคุณเวสักเขาเตรียมไม่เอาโครงการนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะภาคประชาคมและจีโอทั้งหลายเนี่ยก็เตรียมแล้วเตรียมถล่มโครงการนี้เต็มที่ว่างั้นเถอะว่าจะไม่เอาอ่ะเนี่ยพอมาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่ามันเป็นเหตุผลเพียงพอที่กลุ่มที่ฝ่ายต่อต้านฝ่ายที่ไม่เอานะก็จะบอกว่าคุณตั้งอนุกรรมการ3ชุดไม่เห็นมีตัวแทนทั้งประชาชนไม่เห็นมีตัวแทนชาวบ้านไม่เห็นมีตัวแทนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาร่วมเลยอ่ะเนี่ยเห็นปัญหามองอยู่ข้างหน้าแล้วคุณเรศักดิ์มีฟันธงได้เลยนะเพราะผมคุยกับคนที่ก็ทำงานด้านนี้อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเตรียมแผนเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่เอาโครงการนี้จะต้านอย่างเต็มที่ด้วย
1: ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสรุปออกมายังไงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ตอนที่ตั้งคุณเอกนิติใหม่ๆคุณนิติก็บอกเลยโอ้โหเวลาเนี่ยไม่แน่ใจว่าตามกรอบเวลาที่ให้ไว้เนี่ยสุดท้ายจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คือทุกอย่าง มันจะพุ่งเป้าไปมุ่งไปที่ในส่วนของโครงการตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการใหญ่เป็นเมกะโปรเจกต์อีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์เหมือนกันคุณวิเชษทีนี้อยากจะชวนคุยกันต่อพอพูดถึงการลงทุนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะไฟฟ้าคุณวิเชษเมื่อวานเนี้ยกกพ.ออกมา4กรณีโอ้โหเสียงคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าคนใช้ไฟทุกคนรอบๆข้างเนี่ยเสียงเดียวกันเลยนะว่าอ้าวแล้วเราผิดอะไรคุณวิเชษที่เราต้องมาแบกรับภาระในส่วนของการที่จะช่วยค่าไฟของคนที่เรายอมรับนะว่าคนใช้ไฟเยอะที่สุดในประเทศคือคนใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยอันนี้เป็นผู้ใช้ไฟที่เยอะที่สุดใช่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเอาดูคนใช้ไฟหน่อยละกันเขาว่า200หน่วยเนี่ยไม่เกิน200หน่วยเนี่ยถึง
0: 67%
1: คุณวิเชษ 67% เลยนะของคนประชากรทั้งประเทศแล้วก็201ถึง400หน่วยเนี่ย 19% นะครับส่วน 4% เนี่ยก็คือคนใช้ไฟเนี่ยก็คือ401ถึง500หน่วยแล้วก็ตั้งแต่501หน่วยขึ้นไปเนี่ย 9% เท่านั้นแต่ทีเนี้ยจากสิ่งที่กกพ.เขาเสนอมาเมื่อวานเนี่ยเขามีให้ไปแสดงความคิดเห็นนะคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังไปแสดงความคิดเห็นด้วยนะเพราะว่าเขาจะเอาความเห็นของเรานี่แหละไปพิจารณาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะเขาเปิดรับฟังความคิดเห็น15วันจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ว่าเขาเสนอ4ทางเลือก4แนวทางในกรณีศึกษามาว่าถ้าราคาค่าไฟเป็นแบบนี้คุณอยากจะให้เป็นแบบไหนหลายๆคนบอกเลยว่าโอเคสิ่งที่เขาให้แน่ๆคือคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเนี่ยจะได้ค่าไฟที่ถูกมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ไฟตั้งแต่400หน่วยขึ้นไปหรือโดยเฉพาะคนที่ใช้ไฟ500หน่วยขึ้นไปเนี่ยคือ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปแต่เดือนณขณะนี้เนี่ยจะต้องแบกรับภาระในส่วนของค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นคำถามกลับมาไงคุณวิเชษว่าอ้าวแล้วทำไมคนที่ใช้ไฟเยอะต้องไปรับภาระสำหรับในส่วนอุ้มกับคนกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยจริงอยู่ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้คนที่จะเราจะช่วยเหลือเขาเพราะเขาใช้ไฟน้อยเขาอาจจะเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่มันควรเป็นหน้าที่ของทุกคนไหมของรัฐบาลหรือเปล่าไงไม่ใช่เอาคนที่ใช้ไฟเยอะไปเอามาดูนะเขายังไงกันบ้างโดยทางด้านของกกพ.เขาเหตุผลแบบนี้ครับสำหรับในส่วนของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ดร.ภูริพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบแบบนี้คุณวิเชษถ้าเราซื้อส้มในราคากิโลกรัมละ40บาท
0: ครับ
1: เมื่อซื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยเวลาซื้อเพิ่มขึ้นของมันก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเขาเลยบอกว่าก็เหมือนกับเราใช้ไฟอ่ะถ้าเราใช้ไฟมากขึ้นเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นหรออะไรถามแบบนี้เอามาดูว่าข้อเสนอตอนนี้ที่เขามีมติออกมาแล้วจะนำเสนอกันต่อไปเนี่ยมี4กรณีด้วยกันที่เขานำเสนอแนวทางเป็นกรณีศึกษาว่าให้คนเนี่ยไปโหวตหน่อยซิว่าตกลงเนี่ยคุณเห็นชอบในกรณีแบบไหนแนวทางแรกเลยนะกรณีที่1เป็นแนวทางคือปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าช่วงที่เกิน3บาทให้ลงมาอยู่3บาทนะในช่วงตรงนี้คือเขาบอกว่าจะเป็นช่วงของคนที่กลุ่มคือใช้ไฟต่ำกว่า200หน่วยอันนี้จะได้รับแน่ๆคุณวิเชษต่ำกว่า200หน่วยกรณีศึกษาเขาคืออย่างง่ายๆคือ0หน่วยจนถึง150หน่วยเนี่ยกรณีศึกษาคือ3บาทถ้าใช้151หน่วยถึง200หน่วยเนี่ยอันนี้ก็ยัง3บาทเหมือนกันนะสำหรับคนกลุ่มนี้คือถ้าไม่เกิน200หน่วยเนี่ยทุกกรณีเลย1 2 3 4เนี่ยคิดราคา3บาทต่อหน่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน200หน่วยขึ้นไปคุณวิเชษ200หน่วย1ถึง400หน่วยคนใช้ไฟกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากรณีศึกษาแรกเนี่ยค่าไฟคุณจะอยู่ที่4บาท22สตางค์โดยประมาณกรณีที่2ก็4บาท22สตางค์แต่ถ้าเป็นกรณีที่3เนี่ยคุณจะอยู่ที่4บาท76สตางค์ถ้าเป็นกรณีที่4คุณอยู่ที่4บาท71สตางค์ถือว่าแพงทีเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นกรณีที่ตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปจนถึง500หน่วยและ500หน่วย1หน่วยขึ้นไปเนี่ยค่าไฟคุณนะปัจจุบันจะอยู่ที่ตอนนี้คือ4บาท42สตางค์นะมันจะปรับกระโดดขึ้นไปเป็น5บาท44สตางค์กันเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่1กรณีที่2เนี่ย5บาท45สตางค์กรณีที่3คือ4บาท96สตางค์และกรณีที่4คือ5บาท98สตางค์คือพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพอค่าไฟเนี่ย มันเวลาที่เราใช้ไฟสูงขึ้นเรื่อยๆเกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยทุกคนได้รับผลกระทบแต่จะมากแต่จะน้อยแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราใช้ไฟเกิน500หน่วยขึ้นไปหน่วยที่501ขึ้นไปเนี่ยค่าไฟเราจะตกไป5บาทกว่าทีเนี้ยหลายๆคนบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็โอกาสที่ถามว่าคนคนนึงพี่วิเชษฐ์บ้านนึงที่อยู่กันหลายคนบ้านผมอยู่กัน4คนอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอยู่กัน4คนเป็นมนุษย์เงินเดือนทุกคนกลับมาจากงานเหนื่อยๆเราอยากจะเปิดแอร์นอนสบายๆไหมคุณวิเชษฐ์เราอยากจะอาบน้ำเปิดแอร์นอนสบายๆดูทีวีพักผ่อนหย่อนใจจะดูซีรีส์อะไรก็ตามทีแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ไปว่ากันเนี่ยแต่ว่ามันก็คือแบบความสุขแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าค่าไฟมันแพงขึ้นโอเคมีคนบอกว่าค่าพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันสูงขึ้นก็จริงแต่ทีเนี้ยการที่จะเอากลุ่มในกลุ่มหนึ่งมารับภาระให้คนอีกกลุ่มหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคุณวิเชษฐ์แม้ว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่ม60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตามทีก็เลยมีคนตั้งคำถามตัวโลกโซเชียลเยอะมากว่าเอ๊ะแล้วโรงไฟฟ้าที่เขาไม่ได้ผลิตไฟแต่เรายังต้องจ่ายขึ้นจะจ่ายเงินเขาอยู่แบบเนี้ยทำไมไม่ไปคิดส่วนนี้สุดท้ายนะขณะนี้ยังไม่มีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างแท้จริงนะคุณวิเชษฐ์รัฐบาลไหนมาก็ยังไม่เคยที่จะปรับได้เลยนะมีแต่ย้ายกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวากันอยู่นะขณะนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นกันอยู่ก็เลยมีการตั้งคำถามเหมือนกันคุณวิเชษ
0: ฐ์แต่อย่างนี้ก็ต้องมีแสดงความเห็นกันเยอะเนี่ยคุณวิเชษฐ
1: ์ใช่
0: สี่แนวทางที่ว่าเนี่ยนะที่ก็เปิดตั้งแต่22พฤษภาใช่ไหมจนถึงวันที่5มิถุนายนเนี่ยแล้วได้รับฟังความเห็นเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเข้าคอตพอชุดใหญ่อะแล้วก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในรอบบินเดือนรอบเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยแต่ทีนี้ไอ้ช่องทางการเข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าไปนะคุณเกียรติศักดิ์เวลาก็แสดงความเห็นกันทุกครั้งแล้วในฐานะที่จริงๆผมก็เคยเป็นอนุกรรมการของกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่นะอีกชุดหนึ่งอะที่เกี่ยวข้องเรื่องการสื่อสารทั้งหมดอะผมก็ได้เห็นตัวเลขเห็นเรื่องต่างๆไปเยอะถึงนั้นแหละแต่ว่ากระบวนการการทำงานก็ทำงานกันแบบไหนอย่างไรแต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี่ทำยังไงให้ช่องทางการแสดงความเห็นในบริษัทมันเปิดกว้างมากๆแล้วก็ให้ชาวบ้านได้รู้ได้มากที่สุดเลยได้แสดงความเห็นมากที่สุดเลยเพราะบางทีพอบอกเปิดรับฟังความเห็นระหว่างคนที่ตั้งถึงปุ๊บหลังจากนั้นปั๊บสรุปแล้วว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้เราก็ไม่รู้หรือปั๊บบริษัทว่าจำนวนคนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้มันเท่าไหร่ยังไงแล้วจะบอกเปิดเผยให้คนได้รู้ช่องทางในการที่จะแสดงความเห็นเยอะๆก็ดีเหมือนกันแล้วก็พอสรุปการรับฟังความเห็นมาแล้วก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในรอบฟิวต่างๆเนี่ยนะปปช.ก็บอกตัวเลขต่างๆนะกระบวนการในการรับฟังความเห็นอะไรเงี้ยให้รู้บ้างก็ดีเหมือนกันนะคุณเรียนศักดิ์ความจริงมีผลนะบางทีชาวบ้านจะสงสัยทำไมคนส่วนใหญ่เลือกแนวทางนี้ผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะผมเลือกแนวทางนี้หน่อยแต่ถ้ามาออกเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็มีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรื่องการบริการรับฟังความเห็นมันเหมือนกับหลายๆครั้งอ่ะโครงการต่างๆอ่ะไม่กับโปรเจกต์ทั้งหลายว่ะหรือว่าแม้แต่กฎหมายอ่ะพอกฎหมายเปิดช่องบอกให้รับฟังความเห็นผ่านออนไลน์ได้ปึ้งบางทีนะคุณเรศักดิ์ที่ผมเจอมาแล้วนะปรากฏว่าฝ่ายที่เห็นด้วยหรือฝ่ายรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมคนอ่ะแล้วตรงคนในการแสดงความเห็นก็ไปโลกออนไลน์อ่ะเข้าไปเป็นปุ๊บจนว่าตอนหลังเนี่ยเขาเลยออกมาบอกว่า1คนนี่คิดว่าเป็น1ความเห็นเท่านั้นไม่ใช่1คนแสดงความเห็นเยอะๆซ้ำๆแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาเหล่านี้ด้วยนะ
1: แต่ยิ่งมาดูตัวเลขนะคุณวิเชษฐ์ที่เขามีการเปิดเผยว่าทำไมต้องมีการคิดราคาและเป็นแบบก้าวหน้าแบบนี
0: ้
1: เขาบอกว่าเอกสารการฟังความคิดเห็นของกฟน.และกฟผ.คือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบุว่าการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกอย่างที่มันจะต่ำอยู่ที่ราคาไม่เกิน3บาทอ่ะถูกไหมคุณวิเชษฐ์กลุ่มนี้ 67% ของประชากรทั้งประเทศเขาบอกจะทำให้รายได้ของการไฟฟ้าหายไปประมาณ 1,296 ล้านบาทต่อเดือนหรือว่า 15,500 กว่าล้านบาทต่อปีจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อเกิดการรักษาสถานะการเงินของการไฟฟ้าให้สมดุล
0: อันนี้
1: พอเห็นแบบเนี้ยในบางกรณีศึกษาแล้วเนี่ยคุณวิเชษฐ์มันก็ทำให้แบบโอ้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า มันคนที่ใช้ไฟสูงเนี่ยถ้าเกิดเกิน500หน่วยหรือว่าตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเนี่ยเขาเฉลี่ยเลยนะค่าไฟจะอยู่ที่ตั้งแต่4บาท96สตางค์ไปจนถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยนะคุณวิเชษคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงเลยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือค่าไฟคนที่ใช้เกิน500หน่วยขึ้นไปหรือ400

0: ยขึ้นไปเนี่ย400หน่วยถึง500หน่วยยังพอประมาณนะแต่ตั้งแต่500หน่วยขึ้นไปที่ตั้งแต่ใช้ไฟเกิน 2,400 บาทต่อเดือนบ้านคุณวิเชษฐ์ถึงไหม 2,400 บาง
1: ไม่ถึง
0: ไม่ถึงใช่ไหมอ่ะอ่ะไม่ถึงก็ใกล้เคียงแต่บ้านผมเนี่ยอยู่กัน4คนยังไงก็ถึงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปอย่างแน่นอนเขาก็เลยบอกว่าอ่ะก็ประเมินว่าระยะยาวอาจเกิดพฤติกรรมใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้านะเช่นติดโซลารูฟท็อปเพื่อเลี่ยงค่าไฟที่มันสูงขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่บางบ้านที่จะติดได้นะคุณวิเชษฐ
1: ์
0: ต้องไปเขามาดูก่อนนะว่าหลังคาบ้านปลอดภัยโครงสร้างดีหรือเปล่าแล้วกำลังการผลิตที่จะติดตอนนี้นะมันยังสูงอยู่เลยนะ 200,000 300,000 ในการติดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางออกในการที่จะรณรงค์ให้มีการติดถูกไหมเราก็เลยรู้เอ๊ะที่200,000 ล้านใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ที่เปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดที่กู้เงินกันมา400,000ล้านบาทจะเอามาช่วยในการสนับสนุนมันจะมีตรงนี้หรือเปล่าไงเราก็พยายามที่จะมองว่าณขณะนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ลองไปให้ความคิดเห็นมาเขารับฟังความคิดเห็น15วันเนี่ยแนวทางทั้ง4แนวทางเลยคุณผู้ฟังจะเลือกเอาแนวทางไหนเพราะว่าแนวทางที่มันจะต่างกันก็คือ400หน่วยขึ้นไปเนี่ยอาจจะเท่าไหร่500หน่วยขึ้นไปจะเท่าไหร่กรณีศึกษาต่างๆเนี่ยที่เขาไปดูอ่ะแล้วแต่คุณผู้ฟังจะเป็นคนเลือกเลยเพราะสุดท้ายเขาก็จะสรุปถูกมั้ยในที่คุณวิเชษฐ์บอกสรุปออกมาเป็นแนวทางเพื่อที่จะบินรอบต่อไปก็คือเดือนกรกฎาคมจะใช้ในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี่แหละคุณวิเชษฐ์มันก็เลยน่าสนใจที่ว่าคือตอนนี้คือประชาชนน่ะบางกลุ่มอาจจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: ครับพักก่อนไหมคุณวิศักด
0: ิ์ครับพักก่อนฮะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
6: ์กลับมาคุยกันต่อนะครับกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีระศักดิ์ขอบเขตนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันคุณวิเชษฐ์

0: เทศก็ส่งมาทักทายกันนะครับ
1: ครับ
0: คุณ
1: คร
0: ช
1: ับ
0: วนันท์ก็สวัสดีมาทั้งจากทางFacebook แล้วก็ YouTube นะครับคุณสมประสงค์ทักมาจากฝรั่งเศสนะครับบอกว่าที่นั่นวันนี้28องศา
1: โอ้
0: คุณเหมือนซับนะครับบอกไปซื้อส้มที่ไหนยิ่งซื้อเยอะจะยิ่งถูกลงไม่ใช่หรือที่เลขากกพ.เขาบอกไงฮะเหมือนกับซื้อส้ม40กิโลกรัมละ40บาทซื้อเยอะมันก็ต้องแพงขึ้นก็เลยบอกว่าคุณผู้ฟังเลยถามว่าเอ๊ะแล้วเขาไปซื้อส้มกันที่ไหนคุณซีควินคุณซีควินบอกขอกู้ออมสินติดโซลาร์เซลล์ต้องจ่ายเงินดาว 20% ไม่ได้จูงใจเลยเป็นอุปสรรคมากกว่ากู้ 200,000 ต้องดาวไปถึง 40,000
1: โอ้อันนี้กู้ติดโซลาร์เซลล์ด้วยนะ
0: กู้ติดโซลาร์เซลล์เขาบอกคุณซีควินคุณผู้ฟังเราบอกอย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังเขาเป็น4แนวทาง4กรณีศึกษาลองเข้าไปดูแล้วก็ไปให้ความเห็นเขาเยอะๆว่าเขาจะสรุปจะเคาะออกมาแบบไหนแต่ณตอนนี้ที่เคาะออกมาอย่างที่แน่ๆเลยนะเขาบอกว่าสูตร1สูตร2เนี่ยเขาบอกว่าคนใช้น้อยกว่า400เนี่ยจะถูกลง 6% แต่คนใช้เกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยราคาแพงขึ้นแน่สูตร3เนี่ยมีคนสรุปออกมาแบบนี้ว่า201หน่วยถึง400หน่วยเนี่ยจะค่าไฟแพงขึ้น 1% แต่คนใช้ไฟเกิน400เนี่ยอาจจะแพงขึ้นก็จริงแต่แพงไม่มากแต่ถ้าเป็นสูตรที่4เนี่ยคนที่ใช้201หน่วยถึง400หน่วยเนี่ยเสมอตัวแต่คนใช้เกินเนี่ย499หน่วยขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเตรียมตัวเลยอ่ะก็ลองดูแล้วกันว่าลองไปเลือกดูว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคุณวิเชษฐ์แนวทางที่คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก่อนวันที่5มิถุนายนเนี่ยมันจะสะท้อนในส่วนของสิ่งที่คณะกรรมการเขาจะเอามาพิจารณามากน้อยแค่ไหนด้วยและสุดท้ายเขาก็จะเคาะค่าไฟแบบขั้นบันไดแบบนี้จะเคาะแบบไหนก็อย่างที่บอกไปจริงอยู่คนที่ใช้ไฟเยอะ200หน่วยน่าเห็นใจแต่มันก็ไม่ควรเอาคนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยมาอุ้มในส่วนของคนเนี้ยคนจะเป็นภาพรวมของภาครัฐในการจัดการมากกว่าหรือเปล่า
1: อืมนะมีความรู้เติมไหมคุณวิเชษฐ
0: ์หมดแล้วครับเชิญเลยครับคุณวิเชษ
1: ฐ์แต่งั้นไปดูความเห็นของนักการเมืองฝ่ายค้านหน่อยคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคไว้ปรับเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานหรอกวันนี้แหละให้สัมภาษณ์เรื่องของหลายๆเรื่องเลยแหละทั้งเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเอาไว้วินิจฉัยประกอบกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะคุณวีศักดิ์ผมไม่ไอ้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มองเรื่องการเมืองนะแต่พยายามทำงานเนี่ยเตือนรัฐบาลเรื่องการบริหารเศรษฐกิจบริหารประเทศในด้านหนึ่งเรื่องพรก.ไม่เห็นได้ชัดว่ามีแนวคิดที่แปลกใหม่แต่ตนก็มั่นใจนะว่าเหตุผลที่ประยุทธ์และฝ่ายค้านพยายามเรียกร้องไปยังรัฐบาลเป็นสิ่งที่รัฐบาลน่าจะรับฟังมากขึ้นทั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมานายกเองก็ไม่จะพูดว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงจะไปกู้เงินออกมาเพื่อแจกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านทำได้เลยเรายืนยันว่าคือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงนี่นะวันนี้น่าเสียดายที่ท่านพีว่าการกระทรวงการปฏิเสธเรื่องนี้คุณวิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นทั้งที่ตนได้อธิบายแล้วว่ารายได้จากการสูญเสียน้ำมันก็น้อยกว่ากันเยอะในขณะที่เราสามารถแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้และไม่ต้องไปก่อนที่เดี๋ยวไม่จำเป็นคุณวิสิทธิ์ว่าอย่างนั้นนะและบอกก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตดูในกระทรวงคลังเนี่ยโอ้เอาจริงเอาจังบอกว่าจะจัดการเรื่องค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติแล้วอ้างว่าราคาเลิกอิงกับน้ำมันสิงคโปร์เดือนที่แล้วบอกว่า3บาทที่ไปขอเข้ามาก็เพิ่มเป็น5บาทแต่พอสังคมไม่ได้จับจ้องอยู
0: ่
1: ปรากฏว่าเอาแล้ว
0: เท่าไหร
1: ่ก็คงไปสู่ของเดิ
0: ม
1: นะอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้พยายามตึงราคาหน้าปั๊มแล้วก็โยนภาระกลับไปที่ตรงน้ำมันเนี่ยเท่ากับว่าคนใช้น้ำมันก็ต้องมีภาระในอนาคตแน่นอนพิสิทธิ์ไปอย่างนั้นอันเนี้ยตรงข้ามกับคำพูดคำว่าสุดซอยเลยตอนหลังเราเห็นนะเวสัตตอนนี้คุณขิงนี่บอกมาขึงขังเยอะนะ
0: ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นหน้านี้ตอนนี้สื่อไม่เห็นเลยนะ
1: ชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าคุณขิงโดนใครไปบอกว่าให้ปล่องเผาบ้างว่าหรือให้หยุดบ้างก็ไม่รู้เลยพักหลังเนี่ยคุณเวสัตสังเกตที่ผมสังเกตนะตอนแรกคุณขิงออกมาเจ้าจริงจังเรื่องนี้มากไหมเรื่องค่าการตัดค่าการตลาดเรื่องโน้นเรื่องนี้หลายเรื่องเลยแต่พักหลังเนี่ยคุณขิงหายไปเงียบไปเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งคำถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ชัดเรื่องโครงการแลนด์บิดที่เราคุยกันนี่แหละซึ่งต้องใช้เงินเกือบล้านบาทด้วยเงินจำนวนเดียวกันนี่คุณอภิสิทธิ์บอกคนใต้สามารถมีมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพไปถึงชายแดนได้เลยมีรถไฟรางคู่ที่เป็นระบบไฟฟ้าเชื่อมมาเลเซียได้เลยสามารถพัฒนาท่าเรือระมึกที่

0: รับรองได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายค้านเองก็ดูจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบรนด์บิดแต่ว่าเอาไปทำเรื่องนี้ดีกว่าทำมอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์นะเที่ยวไปทางใต้เลยนะแล้วก็ทำรถไฟทางคู่ให้เร็วกว่านี้เลยมันไปไม่หมดเลยแค่นี้อ่ะคุณสิทธิ์ก็บอกว่าน่าจะพอแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรพี่ก็ได้ข่าวได้เห็นต่างกันอยู่นะจากฝ่ายซ้ายกับฝ่าย
1: โอ้พูดถึงเรื่องโปร่งกลั่นเงียบคุณเอกนัทเงียบจริงๆเนาะช่วงนี้ช่วงแล้วก็ครึ่งขังมาอักโปร่งกลั่นให้ลดราคาค่าการกลั่นไปแต่สุดท้ายตอนนี้ก็กลับมาเงียบๆที่คุณอภิสิทธิ์บอกคือกลับมาราคาเดิมน้ำมันตอนนี้โอ้คุณผู้ฟังผมเติมมาเมื่อวาน44บาทกว่าๆนะสำหรับโซฮอล์95ขึ้นมาเยอะมากทีเดียวนะปรับขึ้นมาแบบเงียบๆแต่ปรับมาแบบเรื่อยๆแล้วคุณวิเชษดูเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโรงกลั่นประกาศผลประกอบการเป็นยังไงมีโรงไหนขาดทุนไหมไม่มีสักโรงกำไรมหาศาลกันทั้งนั้นถูกไหมคุณวิเชษกี่โรงกลั่นที่ประกาศออกมาเนี่ยโอ้กำไรกันทั่วหน้าคุณวิเชษแล้วกำไรกันเยอะด้วยอ
0: ่
1: ะอ
0: ย่าหุ้นโรงกลั่นนะของแล้วเป็นบริษัทลูกนะของบริษัทปตท.อย่างเนี้ยผมพูดได้เลยอย่างพอบแบบหุ้นขึ้นพุ่งฉิวเลย
1: โอ้ทีนี้มาดูเงินใช่เงินกู้400ล้านที่เราเคยคุยกันจำได้ว่าวันนั้นผมจัดรายการคุณอรวรรณในช่วงเช้าคุยกับคุณวิเชษว่าเนี่ยเขาจะขอตั้งกรรมธิการในการตรวจสอบการใช้เงินกู้400ล้านนะว่าจะเอาเข้าสภาแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประธานสภาคือโสพลสารัมเบรกไว้ก่อนบอกว่ายัตติเนี้ยเนี่ยยังไม่เร่งด่วนคุณวิเชษยังไม่เร่งด่วนวันนี้ก็เลยมีเสียงออกมาจากฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยนะรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์แบบนี้ว่าประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลางหยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอนุมัติเงินกู้ไปแล้วก็คือ 170,000 ล้านบาทที่เขาบอกไปว่าคือพรก.พระราชกำหนดมันมีผลแล้วดังนั้นไม่มีผลแต่อย่างใดดังนั้นณขณะนี้แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องเอาไว้ก็ตามทีแต่มันมีผลแล้วแล้วก็ 170,000 ล้านบาทที่อนุมัติไปคืออะไรอย่างที่เราคุยไปวงเงินในการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่จะเริ่มวันจันทร์นี้นะคุณวิเชษนะวันจันทร์นี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเตรียมลงทะเบียนสำหรับใครที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็ไปยืนยันสิทธิ์ส่วนใครยังไม่เคยใช้ก็ลงทะเบียนบรรดาร้านค้าต่างๆ delivery ต่างๆเดี๋ยวก็จะมีวันกำหนดตามมาแต่ที่แน่ๆคือ1มิถุนายนเนี้ยเริ่มใช้อย่างแน่นอนดังนั้นคุณสิริกัญญาบอกว่าเงินกู้อนุมัติไปแล้ว 170,000 ล้านบาทนะครับแล้วกำลังจะถึงมือประชาชนคือวันที่1มิถุนายนนี้โดยยังไม่ได้มีการซักถามแต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้อธิบายกับสังคมว่ากู้ไปแล้วแจกไปแล้วจะช่วยประชาชนได้แค่ไหนเป้าหมายอย่างไร4เดือนเงินเยียวยาจะหมดแล้วจะทำยังไงต่ออ ่ะและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคุณสิริกัญญาบอกว่ามีการลักไก่นะเอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิ์ปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยัตติด่วนอย่างไรนะครับจะให้สภาเนี้ยเข้ามาตรวจสอบผ่านกรรมาธิการวิสามัญได้ตอนไหนเมื่อไม่เป็นยัตติด่วนก็ต้องไปต่อคิวยัตติปกติซึ่งมีเป็น10ยัตติแล้วประธานสภาอ้างแบบนี้คุณสิริกัญญาบอกนะครับว่ารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนนะเราเคยคุยกันคุยเชษคุยเชษบอกว่าควรจะมีใช่ไหมมันจะได้มีการตรวจสอบการใช้เงินกันไปเงินกู้400ล้านเนี่ย
0: ใช่คือผมก็เห็นว่าที่สภาสามารถตั้งคณะกรรมการวิสามัญได้อยู่แล้วคุณเอกสังไอ้สามัญมี35ชุดอันนั้นตามกฎหมายอยู่แล้วแต่วิสามัญเนี่ยนะมันตั้งได้อยู่แล้วตั้งจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะเพื่อจะมาศึกษาอะไรที่มันพิเศษนะใช่ไหมเรื่องกำกับติดตามอะไรก็ตั้งแต่ละทีนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะถ้าสภาเห็นด้วยมันก็ตั้งได้อยู่แล้วเสนอยติแต่นี่อยู่ที่รัฐบาลไงรัฐบาลเสียงมากกว่านะเห็นแต่รัฐบาลบอกไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันต้องไม่ได้มีอย่างเดียวคือก็ตั้งข้างนอกกันอะไรเงี้ยตรวจสอบของหนุ่มอันนั้นคือทางที่ทำได
1: ้ก็ประธานสภาบอกไม่ใช่ยติไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนี่คุณวิเชษ
0: นั่นแหละอันนี้ก็ไปแต่ฝ่ายค้านมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนชาวบ้านอาจจะมองเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ได้อะไรเงี้ยเอาเรื่องตั้งผู้ว่ากทมกับสกกันหน่อยนักเรียนสันนิษฐานกทมนะเผยแพร่หนังสือประกาศผู้ในการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นรู้แต่บางก่อนแล้วนะครับเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและประกาศผู้ในการอำนวยการเลือกตั้งประจำถิ่นอาจจะท้องถิ่นกทมเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามโดยปลัดกทมนะครับคุณณรงค์เรืองศรีระบุวันเลือกตั้งแล้วชัดเจนนะครับ28พฤศจิกายน2569

0: นะครับระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งตั้งแต่28พฤษภาคมไปถึง1มิถุนายนนะครับ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะสมัครกันที่ห้องบางกอกอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทมดินแดง2นะครับนะแล้วก็การเลือกตั้งนั้นถือเขตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตเป็นเขตเลือกตั้งตอนนี้เราก็เลยได้เห็นในบริษัทเริ่มมีการลงพื้นที่หาเสียงกันแล้วนะแต่ทางอาจารย์ชัดชาติก็นะพร้อมทีมงานตอนนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงในล่าสุดเห็นภาพคุณอภิสิทธิ์พร้อมคุณอนุชาบุรพาภัยชัยศรีนะผู้ว่าผู้ว่าพรรคเลขาก็ลงหาเสียงกันแล้วลงพื้นที่กันแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าคนกรุงเทพจะคึกคักขนาดไหนเนี่ยดูตอนนี้มันยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะก็หวังว่าจะคึกคักมากกว่านี้คุณเดชศักดิ
1: ์คือไม่คึกคักมุมหนึ่งที่เราเคยเล่าแล้วก็รายงานเรื่องของผลโพลไงคุณวิเชษฐ์เขาบอกว่ายังไงก็เชื่อว่าคุณชัดชาติชนะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่คึกคักหรือเปล่าคุณวิเชษฐ์เพราะไม่ว่าจะโพลสำนักไหนก็ตามทีเนี่ยเกิน 50% มั่นใจว่าคุณชัดชาติกลับมานั่งในตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างแน่นอนมันก็เลยบอกว่าแล้วคุณชัยวัฒน์ดร.โจจากพรรคประชาชนคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์มีคุณเต้มงคลกิจนะที่กรุงเทพบินได้เขาก็เปิดตัวผู้สมัครมาเหมือนกันคือก็เปิดตัวกันก็เยอะแต่ทีเนี้ยถามว่าพอลองดูบรรยากาศอ้าวก็จะเป็นอาจารย์ชัดชาติกลับมาเหมือนเดิมไหมเขาก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เลยแบบอ้าว28มิถุนายนนี้ยังไงแต่ทีเนี้ยดูแค่ว่าตอนเนี้ยจะคะแนนถล่มทลายเหมือนคราวที่แล้ว1,300,000คะแนนหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณวิเชษฐ
0: ์ก็อาจจะมีผลอยู่กันนะคุณวิศักดิ์โพลที่ออกมาเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนที่คิดจะสมัครดูแล้วโอ้โหถ้าลงไปบางทีอาจจะเสีย1เหนื่อย2เสียเงินเปล่าเพราะว่าเวลาลงผู้ว่ามันก็ต้องมีการหาเสียงด้วยคุณวิศักดิ์ต้องมีการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยทีนี้เนี่ยพอเห็นโพลออกมาอาจารย์ชัดชาติดูเหมือนว่าจะมาแบบทิ้งขาดแบบนี้หลายคนจะเปลี่ยนใจแล้วไว้เอาดีกว่านะก็แล้วแต่จะคิดแต่ว่าจะลงไม่ลงแต่ว่าผมคิดว่ายังไงเนี่ยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพเป็นชาวกรุงเทพก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะเพราะว่าสกปในเขตของท่านก็สำคัญนะครับสกปจะไปดูแลเรื่องผลประโยชน์ของท่านในเขตได้เยอะทีเดียวละแต่ส่วนผู้ว่าก็สำคัญในยุคนี้แต่ชาติต้องยอมรับความจริงว่าในช่วงแรกนะครึ่งเทอมแรกอ่ะดูตกถูวิจารณ์เยอะนะคุณเวียสักในเรื่องการทำงานแต่ต้องก็ยอมรับอีกว่าพอครึ่งเทอมหลังเนี่ย2ปีหลังมาเนี่ยโอ้โหผลงานบอกโอ้โหกรุงเทพดูเปลี่ยนไปเยอะเลยทำอะไรต่างที่สนใจมากเลยอย่างนี้เรื่องของสีเขียวเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะเรื่องทางเท้าก็ดูมีพื้นที่ดูสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยนะทางเท้าก็กว้างขวางนะมีโน่นมีนี่เกิดขึ้นมากมายในช่วงครึ่งเทอมหลังการจัดท่าอ่ะก็เลยมีผลเนี่ยเวลาพอถามโพออกมาปั๊บชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอาของประชาชาติเป็นว่าต่อยตรงไหนแล้วการแต่งงั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างจริงๆนะคุณรุ่งศักดิ์
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ไม่ต้องไปโฟกัสหรอกผู้ว่าน่าจะเป็นคุณชาติชาติเหมือนเดิมให้โฟกัสการแข่งของการเลือกสกสมาชิกสภากทมมากกว่าคุณวิเชษอันนี้แต่ละคนเขาบอกว่าพยายามเกาะคุณชาติชาติบ้างแหละนะเพราะว่าสกในกลุ่มเดิมของเพื่อไทยที่การเลือกคราวนี้เขาไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการเราเป็นแบบนี้ก็เลยต้องพยายามที่จะไปเกาะคุณชาติชาติไหมหรือจะเป็นอิสระหรือเปล่าหรือจะเป็นทางพรรคประชาชนเขาบอกว่าให้จับตาดูสกมากกว่าที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนของกทมเพราะว่างบประมาณแต่ละอย่างจะออกมาต้องผ่านสภาของกทมนะสภากทมก็มาจากสกเหล่านี้แหละนะครับ50คน50เขตก็เลยบอกว่าจับตาดูดีกว่าว่าสกเนี่ยพรรคไหนหรือว่าฝั่งไหนจะมามากกว่ากันที่มันจะช่วยให้การทำงานของกทมเนี่ยผู้ว่าสมัยใหม่เนี่ยจะราบรื่นมากหน่อยแค่ไหนนั่นเองคุณวิเชษฐ์หมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด็กสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับติดตามชมติดตามฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุหรือแม้แต่ที่ทางบ้านแม้แต่ระบบออนไลน์นะฮะ Facebook ของ 96.5 MHz หรือแอปพลิเคชัน mcot.net เสียงคมชัดเจนเลยนะครับแสดงความคิดเห็นได้ตามประเด็นพูดคุยหรือกระแสข่าวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำกันนะครับและวันนี้ครับซึ่งเป็นวันที่คนไทยได้รู้นะครับว่า3เดือนแรกเศรษฐกิจประเทศไทยนี่นะครับมันโตเท่าไหร่ออกมาโต 2.8% นะครับถ้าเอากันแบบกระชับสั้นๆก็โตจาก3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วขึ้นมา 0.7%เพราะว่า3เดือนสุดท้ายปีที่แล้วใน 2.5 นะครับเสร็จแล้วของเรา 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าถามท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนก็ใจทุ่มๆต่อมๆถูกไหมฮะเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยมันจะคล่อมเดือนมีนาคมซึ่งเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยสงครามอิหร่านนะครับสู้กันแบบยับเลยเนี่ยนะฮะแต่ตรงเนี้ยพอดูจากตัวเลขที่วันนี้มีการแถลง 2.8%เอาแบบว่าไส้ในนะที่เป็นเครื่องจักรแรงๆเนี่ยเราจะเห็นอยู่2ตัวที่เตะตามากคือส่งออกเนี่ยโต 12.6% นะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยโตตั้ง 9.9% ลงทุนนี่คือตัวรวมนะฮะเดี๋ยวมันจะแยกเป็นออกเอกชนแล้วก็รัฐบาลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็มีหลายสำนักด้วยนะครับบอกว่าไอ้ที่โตได้ไตรมาสถึงเนี่ยฮะอันนี้สงส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้400,000,000,000 บาทเนี่ยนะครับเอ้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าคุยครับเพราะกระแสล่าสุดเห็นบอกว่าการยื่นนะครับให้ศาลพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้400,000,000,000 บาทชักจะมีประเด็นขึ้นแล้วนะครับอยู่ในสายพูดคุยกับท่านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณธีรชัยภูวนาถนราธิบาลสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับเอาคำถามแรกก่อนเลยฮะเราโต 2.8% ใน3เดือนแรกปีนี้ความคิดเห็นส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเกินคาดไหมฮะ
3: คือต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราเข้าไปดูตัวเลขเนี่ยนะฮะมันโตเนี่ยจาก2รายการใหญ่นะคือรายการที่1เนี่ยคือจากการส่งออกนะฮะแล้วก็รายการที่2เนี่ยคือจากการลงทุนแต่นี่ในการส่งออกเนี่ยในถ้าดูในแถลงข่าวเนี่ยนะฮะมันเป็นการส่งออกพวกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีอัตราการขยายตัวนี่สูงส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือว่าเดิมนั่นนะฮะมันมีปัญหาในเรื่องของการเก็บภาษีนำเข้าขาเข้าเนี่ยของทางสหรัฐเนี่ยของทางทรัมป์เนี่ยนะฮะซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะพอมันคลายตัวลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขส่งออกเนี่ยของทั่วโลกเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ต้องเรียนคุณบัญชาอย่างนี้นะฮะคือผมคิดว่าถึงเวลาเนี่ยถึงยุคเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนละเปลี่ยนยุคสมัยละเราไม่ควรจะต้องไปวุ่นวายเนี่ยนะฮะหมกมุ่นอยู่กับตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขส่งออกถ้าหากว่ามันเป็นในเรื่องของส่งออกพวกสินค้าแบบไฮเทคโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวโรงงานก็เป็นต่างชาตินะฮะแล้วก็ในเรื่องของไอ้ตัว value add เนี่ยจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่เป็นการคิดเพิ่มมูลค่าเนี่ยนะฮะจากการอะไรใช้สมองภายในประเทศของเราเองเนี่ยอาจจะไม่มากเนี่ยนะฮะลักษณะอย่างนี้นะฮะนะเราต้องเข้าใจนะว่าไอ้ตัวเลขการโตขึ้นมาเนี่ยของ GDP นะฮะที่มันเป็นเกิดจากการส่งออกทำนองนี้นะฮะเจ้าของ GDP คือเงินที่มันงอกออกมาเนี่ยนะฮะไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าของมันไม่ใช่คนไทยนะ
2: ใช่คร
3: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถูกโอเคเราเข้าใจแหละนะฮะว่าตัวเลข GDP มันสูงขึ้นนะฮะแต่ว่ามันจะสูงขึ้นเนี่ยมันอยู่ในมือของต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยนะฮะที่เราจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราจะมีวิธีการเนี่ยนะฮะบริหารประเทศอย่างไรที่จะทำให้ไอ้ตัวการเรียกว่าเขาเรียกเพิ่มมูลค่าการเพิ่ม value add เนี่ยนะฮะ ในการส่งออกอะไรของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเรียกว่า1สมอง2มือของเราเนี่ยนะฮะให้มันมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทำในเรื่องของสินค้าเกษตรให้มันพลิกแพลงให้มันมีมูลค่าความน่ากินน่าใช้อะไรต่างๆนี่สูงขึ้นผมว่าไอ้ตรงนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพอตัวเลขมันสูงขึ้นในด้านนั้นเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียกว่าดีอกดีใจเนี่ยมากกว่า ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะในเรื่องของไอ้ตัวเลขการลงทุนเนี่ยผมเองไม่ทราบว่าตัวเลขการลงทุนเนี่ยนะฮะมันไปครอบคลุมถึงในส่วนของที่เขาเรียกว่า data center เนี่ยเท่าไหร
2: ่
3: คือยิ่งให้คุณประชาการลงทุน data center เนี่ยนะฮะถ้าเราเข้าไปดูแล้วเราจะเห็นเลยมันใช้แรงงานภายในประเทศของเราเนี่ยน้อยคือมันเป็นการลงทุนเนี่ยโดยอาศัยไอ้พวกเอาละอาจจะมีการก่อสร้างไอ้ตัวโรงเหมือนกับเป็นโรงเก็บโรงงานอะไรเนี่ยนะฮะอยู่ในประเทศเนี่ยแต่ว่าตัวอุปกรณ์ตัวชิปตัวที่มันเป็นหัวใจจริงๆในการบริหาร data center เนี่ยมันคือนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วตัวเลขเบ้อเล่อเท่อท่าเลยก็จริงเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันทำให้มันเกิดผลประโยชน์เนี่ยต่อคนในประเทศจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดในแง่ที่ว่าเราได้ใช้AI เราได้ใช้การสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคล่องตัวขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้โครงการแบบนี้เนี่ยมันกินไฟเยอะกินไฟฟ้าเยอะนะฮะแล้วก็มันก็ทำให้เกิดไอ้เนี่ยการใช้น้ำในการที่จะต้องทำให้เกิดการหล่อเย็นเนี่ยนะฮะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยนะฮะผมว่าก่อนที่เราจะเรียกว่าสรุปนะฮะว่าไอ้ตัวเลขของ GDP ที่มันโตขึ้นมาเนี่ยในไตรมาสแรกนั้นเนี่ยนะฮะแล้วมันสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าจะพอใจหรือไม่เนี่ยผมว่าต้องเข้าเจาะลึกเข้าไปเนี่ยดูในรายละเอียดซะหน่อย
2: ครับที่อาจารย์พูดในภาพรวมเมื่อสักครู่ก็คือส่งออกกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะทีนี้พอเราดูตัวเลขลงมาเจาะนิดนึงก็คือไอ้ตัวส่งออกเนี่ยครับอาจารย์ปรากฏว่าถ้าดูมันก็ต้องดูทั้งขาเข้าขาออกถูกไหมฮะปรากฏว่าตัวเลขนำเข้าเนี่ยตู้งานนี้กลับเยอะขึ้นเมื่อไปหักกลบลบหนี้กับส่งออกเนี่ยกลายเป็นว่าเราเริ่มนำเข้ามากกว่าส่งออกอันนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
3: ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าขณะนี้นะมันเกิดปัญหาในเรื่องของไอ้ตัว supply chain นะที่มันออกมาจากสินค้าบางอย่างเนี่ยนะฮะที่ควรจะต้องออกมาจากไอ้ตะวันออกกลางมันไม่ออกนะฮะมันอาจจะทำให้เกิดการขยับไอ้ตัว supply chain มีการนำเข้าจากแหล่งโน้นแหล่งนี้อะไรเนี่ยซึ่งมันแตกต่างไปจากแนวเดิมเนี่ยได้แล้วมันอาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าไอ้พวกพลังงานด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้การที่มันจะเหลื่อมกันเนี่ยนะฮะระหว่างตัวเลขส่งออกกับตัวเลขนำเข้าเนี่ยนะฮะซึ่งปกติเดิมมันจะไปด้วยกันเพราะว่าเราใช้วิธีว่าส่งออกของเราในส่วนใหญ่มันก็คือการนำเข้าชิ้นส่วนเนี่ยนะฮะมาจากต่างประเทศแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าเข้าไปในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขส่งออกและนำเข้าในอดีตก็คือมันจะล้อกันไปเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในสภาวะที่มันมีความตึงเครียดปัญหาเรื่อง supply chain เนี่ยอย่างขณะนี้นะฮะก็ไม่แน่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้
2: ครับแล้วทีเนี้ยมันมีตัวที่เชื่อมกันระหว่างนำเข้ากับส่งออกอยู่จุดหนึ่งที่เขาแถลงในวันนี้นะฮะคือนำเข้าชิ้นส่วนมาแล้วปรากฏว่าส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งไอ้ตัวเลขตัวนี้บวมขึ้นมากในไตรมาสที่1มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ
3: ไอ้ตัวนี้หมายความว่านำเข้าสมมติเกิดนำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศอาเซียนด้วยกันหรืออาจจากประเทศจีนแล้วเวลาส่งออกก็คือส่งออกไปประเทศที่3ก็หมายถึงไปส่งออกไปที่อเมริกาใช่ไหมฮะ
2: ไปครับ
3: แบบนี้แล้วแต่นี่เรามันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานอยู่แล้วนี่ผมดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม
2: ่ครับฮะก็อาจจะเข้าข่ายว่าเป็น transshipment อย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
3: ผมว่าถ้าเป็น transshipment เนี่ยนะฮะไอตัวมาดูตัวเลขเรียกว่าแบบโดดๆเลยเนี่ยดูตัวเลขนำเข้าดูตัวเลขส่งออกอย่างเดียวเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่ามันเป็น transshipment คือพูดง่ายว่าเอาสินค้าต่างชาติเข้ามาแล้วมาสวมสิทธิ์นะฮะทำทีว่าเป็นสินค้าไทยเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยแค่ดูตัวเลขนำเข้าส่งออกแบบโดดๆอย่างเงี้ยดูไม่ได้หรอกแต่ผมคิดว่าขณะนี้นะฮะหลังจากเรามีการเจรจาในเรื่องของภาษีกับทางอเมริกามาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเวลานี้ทางศาลสูงสุดในของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของการเก็บภาษีนำเข้าของทรัมป์เนี่ยนะฮะในอดีตนั้นเนี่ยทำไม่ได้ก็จริงเนี่ยแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องของความจำเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเข้าไปกำกับดูแลนะป้องกันไม่ให้มีการทำทรานชิปเมนต์นะฮะ เอาสินค้าของต่างชาติเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วมาสวมสิทธิ์เนี่ยเป็นสินค้าไทยเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสนใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการเราเนี่ยนะฮะถูกเพ่งเล็งซะเปล่า
2: ครับซึ่งเป็นปมที่ต้องตามแก้กันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
3: ครับ
2: ทีนี้พอมาถึงอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโอ้ตัวเลขการลงทุนภาพรวมที่สภาพัฒน์แถลงอีก 9.9 อัตราตีสมัครเสร็จเปอร์เซ็นต์นะครับมันแบ่งเป็นออกเป็นเอกชนลงทุนกับรัฐลงทุนปรากฏว่าเอกชนลงทุนเนี่ยถึง 10% มากกว่ารัฐอีกอันนี้เป็นสัญญาณที่ฟังดูก็ดีนะฮะอาจารย์
3: ผมคิดว่าดีประการแรกที่ผมย้ำเมื่อกี้คือนะฮะเราต้องแยกไอ้ตัวเลขการลงทุนทำ data center เนี่ยออกไปนะฮะเพราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันตัวเลขมันมูลค่ามันสูงแต่ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ถึงกับมากแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะฮะว่าเรามีกระบวนการในการกระตุ้นเนี่ยนะฮะในเรื่องของการผลิตไอ้รถไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโปรแกรมที่จะต้องมีการลงทุนโรงงานผลิตโรงงานประกอบเนี่ยรถไฟฟ้าในไทยอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีมากอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนที่มันมีผลเนี่ยอยู่พอสมควรอีกประการนึงเนี่ยนะฮะผมดูแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะฮะทางถ้าเราสามารถที่จะจัดทำกระบวนการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนจีนเนี่ยนะฮะพวกธุรกิจจีนเนี่ยนะฮะให้มาแล้วมายึดหัวหาดเนี่ยมามีโรงงานประกอบหรือโรงงานผลิตอะไรต่างๆเนี่ยในไทยนี่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้นี่ฮะในแง่ของขั้นตอนนะฮะในแง่ของกระบวนการในการค้าขายเนี่ยของจีนเนี่ยที่จะไปโดยตรงกับทางสหรัฐเนี่ยนะฮะแล้วอาจจะโดนเพ่งเล็งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามาผ่านประเทศไทยมากขึ้นไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายได้
2: ครับมันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นส่วนที่ดีที่ได้เห็นการลงทุนเพราะว่าพอเวลาเกิดการลงทุนเนี่ยมันก็เกิดการจ้างงานเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะอาจารย์ครับที่นี่ที่น่าสนใจตัวต่อไปที่เราเห็นกันชัดเนี่ยคือถ้าถามชาวบ้านชาวช่องนะเขารู้ครับว่าสงครามมันเกิดเดือนมีนาคมแล้วมีนาคมเนี่ยมันเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่1แต่ทำไมอยู่ดีๆเนี่ยถึงได้ออกมาโตทั้ง 2.8 ทั้งที่เกิดสงครามแล้วรุนแรงด้วยนะในเดือนแรกนะครับอาจารย์
3: คือสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผลที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันหลังจากนั้นอีกพักหนึ่งนะเพราะว่าในแง่ของพลังงานเนี่ยนะฮะที่ถึงแม้ว่ามีการเรียกว่าสู้รบกันแล้วนะฮะกว่าไอ้ตัวพลังงานจะขาดคือที่เขาเรียกกันหลุมอากาศเนี่ยนะฮะเพราะว่าเรือลำสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่ออกจากช่องแคบโฮมูสออกมาได้เนี่ยก่อนที่เขาจะมีการรบกันเนี่ยนะฮะกว่าเรือลำสุดท้ายนั่นน่ะจะมาถึงประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะมันถึงจะหลังจากนั้นมันถึงจะเกิดอาการเรียกว่าต้นทุนพลังงานสูงขึ้นอะไรต่างๆในส่วนเนี้ยมันภายในเดือนมีนาอาจจะยังไม่ได้เกิดเต็มที่หรอกนะฮะมันจะปรากฏชัดขึ้นมาจริงๆคือไตรมาส2
2: ครับมีนาเหรอครับอาจารย์ถึงมีคนบอกว่ามันยังเป็นปรากฏการณ์หรือผลกระทบที่มาช้าถูกไหมครับ
3: ครับครับ
2: โอ้มันก็แสดงว่าไตรมาสที่2เนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนที่แท้จริงใช่ไหมครับจากผลกระทบของสงคราม
3: ผมคิดว่าในแง่ของผลกระทบจากสงครามเนี่ยไตรมาส2 3จะเกิดเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะเกิดการคลายตัวของไอ้นี่ฮะสงครามเนี่ยได้เมื่อไหร่ผมเองเดานะนะฮะดูจากอาการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยนะฮะผมเดาว่าภายในน่าจะอีกสักไม่เกินสัก2สัปดาห์อย่างมากนะฮะการเจรจาคือภายในเดือนนี้นะฮะการเจรจาและหาทางออกเนี่ยอย่างน้อยเพื่อที่จะมีการพักรบระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทุกอย่างก็จะเริ่มค่อยๆ คลายตัวแต่อย่างว่าละนะฮะในเมื่อมันมีเหมือนกับช่องว่างนะฮะไอ้น้ำมันก๊าซแล้วก็พวกซัพพลายเชนปุ๋ยไอ้ก๊าซซีเลียมอลูมิเนียมซัลเฟอร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ออกมาเนี่ยพักใหญ่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรยังไงมันก็จะเกิดปัญหาต่อไอ้นี่ฮะค่าของชีพเกิดปัญหาต่อไอ้ตัวต้นทุนของซัพพลายเชนในทั่วโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยของทั่วโลกนะฮะในไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยจะแผ่วลง
2: ครับมันเป็นไตรมาสที่ต้องหน้าตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าโอ้เศรษฐกิจ3เดือนแรกแย่แน่ๆเลยสงครามเกิดแต่ว่าพอจะเข้าใจนะฮะว่าผลกระทบที่มันจะส่งต่อมาไตรมาสที่2แต่วันนี้ไอ้ที่เราโต 2.8% เนี่ยนะอาจารย์ครับจากกันทั้งหมดในอาเซียนนะเรากลายเป็นว่าเราโตเสมอฟิลิปปินส์คือเท่ากันเลย 2.8 แต่ที่มันหนักไปกว่านั้นก็คือกลายเป็น2ประเทศเนี้ยลัง6ชาติอาเซียนคืออยู่สุดท้ายใน6ชาติอาเซียนอันนี้อาจารย์คิดว่ายังไงอ่ะ
3: คือไอ้การที่ประเทศเราเนี่ยนะคือพูดง่ายเราเคยชินเนี่ยกับการที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะเรียกว่าป้อนนะฮะคือใช้นโยบายที่ผมใช้คำว่าการกุศลนิยมนะฮะ คือชอบกู้เงินมาแล้วก็มาป้อนให้กับประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดง่ายเวลาเนี้ยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ท่านเลขาสภพัฒน์ก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันไม่มีพระราชกำหนด4ฉบับไอ้4แสนล้านเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ตัวเลข GDP มันน้อยลงนะฮะแล้วก็มันจะทำให้ไม่สามารถจะรัฐบาลไม่สามารถจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะฮะการกู้มาแล้วก็มาแจกเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งที่ผมมองอย่างโครงการเรียกอะไรไทยช่วยไทยแล้วถ้าหากว่าออกมาแล้วเป็นการแจกแบบเทกระจาดนะฮะไม่ได้เน้นแต่เฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มันมีความเดือดร้อนจริงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยนะฮะเรียกว่าไม่ได้สนใจความสามารถในการแข่งขันนะคือสนใจแค่ตัวเลข GDP เป็นรายไตรมาสสนใจแค่ทำให้ทุกอย่างมันดูดีผ่านไปทีละไตรมาสทีละไตรมาสไอ้อย่างเงี้ยนะฮะเราจะหวังให้เรามีความสามารถในการแข่งขันสูงนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเลขขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมีความก้าวหน้าเนี่ยคงยากเพราะว่าเราไปสอนประชาชนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเลข GDP ซื้อได้นะเราก็ไปกู้นี่มาแล้วก็แจกละเลงไปนะฮะละลายแม่น้ำไปตัวเลข GDP ก็ขึ้นนะฮะแต่วันนี้เราก็ขึ้นไปด้วยเนี่ยนะแบบเนี้ยเราไม่ได้กระตุ้นเลยบอกประชาชนเลยบอกโอ้ยเราจะต้องทำเศรษฐกิจของเราให้มันก้าวหน้าทุกคนจะต้องเหนื่อยยากนะขยันแข็งนะนะฮะแล้วก็คิดอ่านทำอะไรให้มันแหวกแนวขึ้นมากว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าหวังรัฐบาลแจกอย่างเดียวนะเราจะต้องเงินรัฐบาลไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปทำให้มันงอกรัฐบาลจ่ายออกไปร้อยหนึ่งคุณจะต้องไปทำให้มันงอกออกมาเป็นร้อยสองร้อยห้าอะไรเงี้ยนะฮะเราไม่ได้มีการฝึกประชาชนแบบนั้นเราก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยงอมืองอเท้ากันไปหมดอย่างเงี้ยจะหวังให้ตัวเลขเราเนี่ยนะฮะขยายตัวได้มากมายเนี่ยเป็นไปไม่ได
2: ้ครับเพราะว่านะนี่ขนาดทุกประเทศเจอสงครามเหมือนกันในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะเราเองก็อุตส่าห์แม้มาได้แบบ 2.8 นะดีกว่า3เดือนสุดท้ายปีของปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่พ้นบ่วงของการรั้งสุดท้ายนะอาจารย์ครับ
3: ครับ
2: ทีนี้เมื่ออาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่คือเรื่อง4แสนล้านพรบ.เงินกู้แล้ววันนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ4แสนล้านบาทไว้วินิจฉัยนะฮะแล้วก็สั่งให้คณะรัฐมนตรีครม.เนี่ยทำคำชี้แจงส่งศาลภายใน7วันด้วยตรงนี้แหละครับมันเกิดผลทางจิตวิทยามั้ยครับอาจารย์ครับ
3: มันก็เป็นเรื่องขั้นตอนปกตินะเพราะว่าเพื่อมีทางผู้แทนราษฎรนะฮะเกินกว่าจำนวนที่รัฐมนูญกำหนดไว้อ่ะคือเกินกว่า1ใน5เข้าชื่อกันแล้วก็ร้องเรียนไปที่ประธานสภานะฮะประธานสภาก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อส่งมาเนี่ยผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไงก็ต้องรับเรื่องเอาไว้นะฮะพอรับเรื่องแล้วขั้นตอนปกติก็คือว่าศาลก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจงเหตุผลอันนี้เป็นทุกอย่างเป็นขั้นตอนปกติของขั้นตอนในการดำเนินการในศาลนะครับ
2: ครับจะฟังดูแล้วมันจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์
3: คือผมคิดว่าในความเห็นผมนะฮะผมคิดว่าลักษณะของการกู้ไอ้พรก. 4แสนล้านอันนี้ในความเห็นผมเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะฮะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเห็นของนักกฎหมายหรือนักวิเคราะห์การเมืองบางคนเนี่ยแต่ในความเห็นผมคิดว่ามันไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพราะว่าไอ้การที่จะเอามาเนี่ยนะฮะแล้วมาเหมือนกับฝึกอบรมนะฮะให้คนเนี่ยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้ยอันนี้มันไม่ใช่งานด่วนนะฮะการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตก็ดีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ดีพวกนี้มันเป็นงานแบบต้องใช้เวลาค่อยๆทำอะฮะ เพราะฉะนั้นมันในความเห็นผมมันไม่รีบด่วนแค่เอ่ยชื่อมาอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการ10ปีนะฮะแต่ละเรื่องนะฮะเสร็จแล้วด้วยอย่างนี้เนี่ยนะในความเห็นผมเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมันก็ต้องไม่ออกเป็นพระราชกำหนดและในความเห็นผมเนี่ยมันสามารถหาแหล่งเงินอื่นคือความเดือดร้อนมันเกิดจากเรื่องของปัญหาพลังงานราคาพลังงานแพงใช่ไหมฮะแล้วก็รัฐบาลก็ต้องหาทางที่จะแก้ปัญหาพลังงานมันไม่ใช่ลักษณะของเกิดวิกฤตน้ำท่วมใช่ไหมฮะและเกิดความเสียหายอันนั้นเนี่ยไม่รู้จะหาเงินจากแหล่งไหนแต่ว่าวิกฤตที่มันเกิดจากความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยที่เกิดจากพลังงานในความเห็นผมนะฮะมันแก้โดยวิธีเข้าไปรื้อไอ้นี่ฮะปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจกำไรเนี่ยของธุรกิจพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซหรือไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะลดค่าครองชีพลดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องกู้คือพูดง่ายๆว่านะฮะเราทำให้มันเกิดเม็ดเงินเนี่ยเข้าไปในมือประชาชนเนี่ยเข้าไปในมือของเศรษฐกิจเนี่ยได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะแนวคิดเนี่ยนะฮะในเรื่องของการอาจจะพยายามกระตุ้นเนี่ยให้เขามีการติดไอโซล่าลูฟท็อปนะฮะแผงโซล่าไปติดตามมันแล้วค่ะก็ไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้ให้ประชาชนเป็นหนี้ทั้งประเทศนะฮะแต่ว่าเอาระบบแบงค์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์รัฐหรือแบงค์พาณิชย์เข้ามาแล้วก็ให้กู้กับบ้านใดที่ต้องการจะติดแต่ว่าเสร็จแล้วก็ให้การไฟฟ้าเนี่ยแหละฮะเป็นคนคุมบอกว่าไอ้เงินที่ประหยัดได้นะฮะขอให้แบ่งครึ่งนึงก็ไปใช้คืนหนี้แบงค์นะฮะอีกครึ่งนึงก็ให้เป็นประโยชน์กับครัวเรือนไปไม่กี่ปีก็ใช้หนี้หมดละแล้วมันก็ผลประโยชน์ก็จะตกเป็นของประชาชนไปเลยโดยตรงเลยออกแนวเนี้ยนะฮะก็คือไม่จำเป็นจะต้องออกพระราชกำหนดนะฮะเพื่อที่จะกู้เงินใช้เงินจากระบบแบงค์เนี่ยนะฮะเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเกิดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้เลยยังมีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของอย่างรถไฟฟ้านะฮะที่ว่าถ้าจะสนับสนุนเนี่ยคือเราต้องระวังเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเอาเงินไปช่วยโรงงานประกอบรถยนต์เพราะว่าไอ้โรงงานพวกนี้นะฮะมันเป็นของต่างชาติทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีว่าประชาชนเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยซื้อรถไฟฟ้าตามคุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนดนะฮะไม่แพงเกินไปประหยัดไฟฟ้าได้ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะฮะก็ให้เอาไปหักภาษีจำนวนหนึ่งไปหักภาษีเมื่อตอนคุณเสียภาษีเงินได้สิ้นปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะสามารถหาแหล่งเงินเข้ามาก็คือเอาแหล่งเงินมาจากรายได้รัฐบาลอนาคตได้ง่ายเลยไม่จำเป็นต้องไปออกไอ้พระราชกำหนดเพื่อจะกู้เงินเพราะฉะนั้นในความเห็นผมนะครับมันพอมันบอกว่ามันมีแหล่งเงินเพื่อจะมาแก้ปัญหาเฉพาะไอ้ตรงนี้นะฮะมันมีแหล่งเงินอื่นที่สามารถหาได้โดยรัฐบาลก็มีอำนาจนะฮะมีความสามารถจะไปหาได้อยู่แล้วมันก็ทำให้การหาเงินกู้โดยใช้วิธีตราพระราชกำหนดเนี่ยหลีกเลี่ยงได้มันก็มันเข้าตามไอ้เนี่ยฮะตามรัฐธรรมนูญแต่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะ
2: โอ้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าก้อนแรกกับก้อนสองคือก้อนสองนี่ก็ว่ากันด้วยเรื่องของระยะยาวแต่บังเอิญสองก้อนเนี่ยมันอยู่ในร่มเดียวกันก็คือพรก.เงินกู้ใช่ไหมครับอาจารย
3: ์ถูกต้องครับ
2: ตรงนี้แหละมันก็เลยมีการมองน้ำหนักในเรื่องของด่วนจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จำเป็นเร่งด่วนสองข้อที่ออกมาเนี่ยนะครับทีนี้ศาลท่านก็คงใช้เวลาในการให้รัฐบาลทำคำอธิบายไปภายใน7วันแล้วตรงนี้เราจะไม่รู้นะครับว่าจะหมู่หรือจ่านะฮะแต่ว่าเราคิดกันออกมาในทางที่ว่าถ้าไม่ประสบปัญหาเลยไปต่อได้อันนี้อาจารย์มองไงครับ
3: คือถ้าเกิดศาลวินิจฉัยว่าอันนี้ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะฮะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการไประหว่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ทางรัฐบาลก็สามารถทำได้แต่ว่ามันต้องระวังนะฮะว่าถ้าหากว่าไปทำแล้วเนี่ยนะฮะมันสอบไปในทางผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะในบางด้านเนี่ยนะมันก็จะเกิดความเสี่ยงเดี๋ยวกลายเป็นรัฐบาลจะต้องไปรับผิดชอบส่วนตัวกันเองนอกจากนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าเกิดศาลวินิจฉัยว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เดี๋ยวคงจะมีคนไปร้องปปช.นะฮะแล้วทางคณะรัฐมนตรีก็คงจะต้องไปอธิบายต่อปปช.ว่าทำอันนี้นะฮะมันฝ่าฝืนกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่อะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้เหรอครับมันก็ไปทางด้านแนวอารมณ์การเมืองเยอะขึ้นถูกไหมครับเนี่ย
3: ถูกต้องครับ
2: โอ้ครับแต่ถ้าในกรณีสมมติอันนี้สมมตินะฮะเกิดออกมาแล้วมันไม่ใช่ก็ไปอย่างที่ว่าต้องชี้แจงกันแล้วก็คนที่ทำมาก็ไม่มีผลกระทบอะไรถูกไหมครับ
3: ค ือถ้าออกมาแล้วเนี่ยแล้วบอกแล้วศาลบอกว่าอันนี้ผ่านได้นะฮะก็เป็นนั้นว่าจบ
2: โอ้ครับแม้มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ไอ้ตรงนี้ที่ผมคิดว่าเราต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าคืออย่างนี้ฮะประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะทุกประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมให้รัฐบาลเนี่ยไปใช้เงินอยู่ฝ่ายเดียวพิจารณาตัดสินใจอะไรกันอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเขาบอกว่าการใช้เงินเนี่ยรัฐบาลต้องทำโครงการนั้นเนี่ยก็คือออกมาเป็นเอกสารงบประมาณนะฮะแล้วก็เอาไปเสนอต่อรัฐสภาพิจารณากันหลายฝ่ายใช่ไหมฮะแล้วไอ้กระบวนการงบประมาณเนี่ยของไทยเนี่ยโอ้โหทำเอาไว้ยอดเยี่ยมนะมีกฎหมายคุมทั้งหมดใน4ฉบับนะแล้วก็มีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลตรวจสอบอะไรต่างๆนี่โดยเฉพาะเลยนะฮะคือเขาเป็นอาชีพของเขาเลยนะสำนักงบประมาณอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่พอใช้วิธีกู้เนี่ยโดยตราเป็นพระราชกำหนดเนี่ยก็หมายความว่าวิธีการใช้เงินมันก็หลบออกไปจากกระบวนการงบประมาณโดยสิ้นเชิงเลยตรงนี้เขาเรียกภาษาง่ายๆเขาถือว่าอ้อมหลังแต่นี่การอ้อมหลังเนี่ยนะฮะมันก็เท่ากับว่ากระบวนการกำกับดูแลทวงดุลเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยนะฮะที่มันควรจะต้องมีเนี่ยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยระหว่างสองฝ่ายเนี่ยนะฮะที่จะต้องทวงดุลแล้วดูกันก่อนที่จะมีการใช้เงินเนี่ยนะฮะมันก็ทำไม่ได้ก็กลายเป็นว่าถ้ายอมให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอีกหน่อยเนี่ยกระบวนการงบประมาณของเรามันก็การจะกลายเป็นหมันไปซะ
2: โอ้เหรอฮะครับโอ้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูอีก7วันข้างหน้านะฮะอาจารย์ครับทีนี้ถ้าสมมติเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเข้ามาเสริมในช่วงไตรมาสที่2ถูกไหมครับมันก็จะมีผลช่วยชดเชยภาวะไตรมาสที่2ที่เรากำลังกลัวผลกระทบจากราคาน้ำมันกับสงครามได้บ้างนะครับ
3: คืออย่างนี้การที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะไปกู้มาแล้วก็มาแจกเนี่ยนะฮะคือมันก็ไม่ต่างจากพ่อคุณพ่อใจดีแล้วก็เห็นลูกๆนะฮะไม่ทำงานแต่ว่าไม่มีมันอยากจะให้เขากินหรูอยู่สบายคุณพ่อก็เลยไปรูดการ์ดรูดนะฮะแล้วก็เอามาแจกให้ลูกนะฮะลูกก็สบายไม่ต้องทำงานกินหรูอยู่สบายได้แบบนี้มันเป็นนโยบายเศรษฐกิจซึ่งมันไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยนะฮะเราบอกว่ารัฐบาลกู้มีหนี้สาธารณะเข้าไปเป็นไรแต่ขบวนการในการใช้เนี่ยนะฮะใช้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเพิ่มขึ้นคือพูดง่ายนะฮะใช้ไปแล้วเนี่ยนะฮะ GDP ของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ความสามารถในการหารายได้ของชุมชนของประเทศเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นแวบเดียวนะไม่ใช่ไฟไหม้ฟางนะคือพูดง่ายว่าถ้าบอกว่าเราแจกแล้วเอามากินมาใช้ประจำวันเนี่ยนะฮะตัวเลขขึ้นเหมือนกันแต่มันขึ้นแค่แวบเดียวนะฮะไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกเอาเงินมาแล้วมาซื้อตัวเลข GDP แต่ถ้าไปแล้วเนี่ยเราไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเนี่ยทักษะของแรงงานก็ดีนะฮะความเข้าอกเข้าใจเนี่ยนะฮะของผู้ประกอบการ SME ก็ดีนะฮะหรือไม่ก็เอาไปแล้วจัดการนะฮะทำไอ้นี่ฮะลดไอ้เรื่องของการผูกขาดนะฮะเข้าไปลื้อในเรื่องอะไรต่างทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าทำได้จริงแล้วเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มความสามารถในการทำมาหากินของประเทศระยะยาวอันนี้มันจะยั่งยืนถ้าเป็นแบบนี้นะฮะกู้เท่าไหร่ก็ได้ผมว่าต่อให้บรรทะลุ 70% ผมก็คิดว่าไม่ได้อันตราย
2: โอ้ครับหรืออาจจะต้องไปปรับสัดส่วนระหว่าง2ก้อนนี้ไหมฮะ
3: ก็ไม่ฮะผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยพยายามจะกู้เพื่อจะแจกเอาไปกินเอาไปใช้เนี่ยให้น้อยจริงๆแล้วอย่าแจกกินใช้เลยเนี่ยจะดีที่สุดอ่ะคือแจกออกไปแล้วเนี่ยนะฮะเอาใช้เงินออกไปแล้วเนี่ยออกมาในลักษณะว่าให้มันเป็นการลงทุนให้มันเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่ระดับเล็กระดับนาโนระดับไมโครอะไรเนี่ยนะฮะให้มันติดไว้กับชุมชนเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเคยเสนอไอเดียนะฮะทำออกมาเนี่ยเป็นเขาเรียกผมเรียกเงินผันชุมชนลงไปเลยนะฮะแจกลงไปเลยแต่ว่าต้องบังคับว่าคุณจะต้องเอาไปคิดนะฮะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะคุณจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเนี่ยได้อย่างไรหรือไปลด นะฮะลดค่าใช้จ่ายของในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ชุมชนได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะฮะว่าที่ผมเคยไปคุยเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยบอกเอ้ยถ้าได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปจับมือกันแล้วก็ดัดแปลงบางเกษตรกรบางรายเนี่ยนะฮะบางระแวกจากเกษตรกรเคมีจากเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วที่มันจะทำได้มาต้องมีเงินก้อนเพราะว่าภายในสู้สองปีแรกเนี่ยนะฮะไอตัวต้นไม้มันจะไม่ออกดอกออกผลนะอย่างเงี้ยนะฮะหรืออย่างบางแห่งเขาบอกว่าเอาไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทำเครื่องมือเกษตรชุมชนนะฮะไปซื้อมาแล้วก็บริหารจัดการเครื่องอัดฟางก็ดีอะไรหรือลดสัดอ้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องเผาอ้อยอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปแล้วเนี่ยมันทำให้มันเกิด productivity เพิ่มขึ้นในประเทศในระดับชุมชนเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ผมว่าขับเคลื่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะออกเป็นพระราชกำหนดผมก็จะไม่ว่า
4: ครับเพราะถือว่ามันเห็นผลและชัดเจนนะฮะครับมาอาจารย์ครับที่สุดแล้วเศรษฐกิจไทยปีนี้ในมุมมองอาจารย์นะฮะผ่านไปละหนึ่งไตรมาสรออีก3ไตรมาสแล้วก็กระบวนการต่างๆในเรื่องของทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรายังคงโตได้เกิน 2% มั้ยครับปีนี้
3: ตัวนี้ผมเรียนนำตรงว่าผมไม่ได้มีทีมงานที่จะคอยตามตัวเลขนะแต่ผมอยากจะย้ำอย่างนี้นะฮะว่าถ้ามันโตเนี่ยจากการที่เราเนี่ยนะฮะในระดับชุมชนเนี่ยนะขยันขันแข็งขึ้นนะฮะเป็นพลเมืองที่เรียกว่าช่วยกันคนละไม้ละมือนะในการที่จะพัฒนาทำมาหากินนะฮะอย่างเงี้ยนะผมว่ามันเป็นตัวเลขต่อให้มันเป็นตัวเลขที่เล็กนะมันจะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วมันจะโตขึ้นไปได้ในอนาคตแต่ถ้าเราเรียกว่าเอากู้มาแล้วก็มาแจกแล้วก็เอามากินใช้ประจำวันกินใช้แล้วก็หมดไปเราจะหวังให้เรามีความสามารถในการขยายตัวในอนาคตเนี่ยมันก็จะยากมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ต้องหวังเลยเนี่ยฮะตัวเลขปลอมๆจากการลงทุนจากต่างประเทศพวกไฮเทคทั้งหลายซึ่งเอาจริงเข้าแล้วเนี่ยการทำงานที่มันเพิ่มมูลค่า value add ในเมืองไทยไม่ถึงกับเยอะนะฮะเรียกว่าการใช้สมองไม่ได้เกิดในประเทศไทยเท่าไหร่เลยนะฮะมีแต่ใช้แรงงานอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่ดีเรื่องของการลงทุนที่ออกไปแล้วเนี่ยนะฮะเราไปดีอกดีใจกับตัวเลขการลงทุนที่มันใช่แต่ตัวเลข import อย่างเช่นพวก data center อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะไปดีใจมากเกินไปก็ไม่ดีก็เรียกว่าต้องพยายามเน้นนะฮะว่าทำอย่างไรแล้วเนี่ยนะฮะคนของเราเนี่ยจะกระตือร้นเนี่ยนะฮะในการที่จะทุ่มเทยอมเหนื่อยนะฮะในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาเนี่ยให้มากขึ้นรัฐบาลก็ต้องเปิดช่องนะฮะเพื่อที่จะให้เขามีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น
4: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิรชัยภูวนาถนราดุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์จิรชัยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับพ.ร.ก. 400,000 ล้านหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องในการที่จะต้องให้ทางรัฐบาลทำคำชี้แจงกลับไปภายใน7วันนะครับรวมถึงวันนี้ที่เราได้คุยกันว่าโอ้นี่ขนาดมีสงครามอิหร่านนะฮะเป็นการแบบกระทบกระทั่งเปลี่ยนแปลงรุนแรงตั้งแต่เกิดสมัยปฏิวัติอิหร่านเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้ถือว่าคลอดไตรมาสที่1ได้ครบเกือบทั่วทุกมุมโลกแล้วนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าไทยเราโตมาถึงได้ 2.8%โตเพิ่มจาก3เดือนสุดท้ายปีที่แล้วอีก 0.7% นะครับแล้วก็ 2.8 นี่คือเทียบกับไตรมาส1ในปีที่แล้วด้วยแล้วเราก็แกะไส้ในกันออกมานั้นความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับว่าผลกระทบจริงๆของราคาน้ำมันเนี่ยที่ขึ้นกันแพงๆดุดันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ขึ้นแล้วก็ยังไม่ลงเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในไตรมาสที่2ซึ่งไตรมาสที่2เนี่ยตอนที่สงครามมันจะเข้าเดือนที่3มาแล้วล่ะมันก็จะประมาณแถวต้นเมษาแล้วก็มาถึงประมาณสัปดาห์แรกของพฤษภานะครับถ้าทุกอย่างมันลงตัวอย่างเหมือนเมื่อสักครู่ที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดนะครับว่ามันอาจจะไม่มีการลบกันต่อหรือว่าซื้อเวลาหยุดยิงต่อไปจนกระทั่งถึงสิ้นไตรมาสที่2เนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงต่อไปของ Econbiz ครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
5: ก้าว 6.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับติดตามกันได้ทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดกันนะครับแล้ววันนี้ทองคำนะฮะแม่วันแรกของสัปดาห์ก็ออกอาการเรียกได้ว่าโรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะท่านผู้ชมเคยนั่งไหมฮะรถไฟหอตีลังกานั่นแหละครับ31รอบวันนี้ฮะสุดที่ลงครับ150บาทนะครับเอาต้องกำแท่งรถซื้อ 70,050 บาทโอ้โหนี่ราคานี่เกือบจะหลุด 70,000 แล้วนะฮะแล้วก็ขายออกใน 7,250 บาทครับรูปพรรณรับซื้อ 68,644 บาท48สตางค์นะครับขายออก 71,050 บาทนะครับโอ้วันนี้เงินบาทของเราเนี่ยลงไปลึกสุดเนี่ยถึง 32.74 บาท74สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วดูจากตรงนี้เองเนี่ยครับกลายเป็นว่าราคาทองคำวันนี้ที่ปิดเนี่ยเป็นราคาต่ำสุดในรอบประมาณ1เดือนครึ่งนี่ถ้าพรุ่งนี้และอาการทองคำคืนนี้ที่นิวยอร์กออกเป๋ๆอีกนะฮะพรุ่งนี้มีสิทธิ์ครับหลุดปิดต่ำ6หลุดปิดต่ำ 70,000 เป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนครึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับสำหรับหุ้นไทยวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนี่ยเหมือนนักลงทุนยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะฮะ 0.21 จุดเนี่ยเป็นดัชนีปิดนะครับแล้วก็อยู่ที่ 1,517 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิวันนี้มาแค่ 56,000 ล้านไม่ถึง 60,000 ล้านบาทนะครับส่วนสัญญาณการลงทุนนะครับที่จะเกิดขึ้นของตลาดนิวยอร์กสหรัฐในอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนี่ยนะครับดูก็ยังออกอาการไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่นะครับดาวโจนส์นะครับแต่ชนีโลกหน้าดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้จะลบ163จุดนะครับดัชนีโลกหน้า S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก23จุดนะครับแล้วก็ Nasdaq Future ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตกไป37จุดส่วนน้ำมันตอนนี้ราคาสวนทางครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ซื้อขายที่กรุงลอนดอนนะฮะขึ้นแผ่วๆ13เซนต์ตอนนั้นก็ยังเหนือ100ดอลลาร์อยู่ดีครับ109เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐนะครับอีก45นาทีเปิดทำการเนี่ยตอนนี้หล่นไปถึง41เซนต์นะฮะวิ่งอยู่ที่104เหรียญ99เซนต์นี่ก็แสดงว่ายังเกินร้อยอยู่นะครับส่วนราคาทองคำล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์นะครับแผ่วๆนะลงก็ไม่มากนะครับ2เหรียญ80เซนต์ครับอยู่ที่ 4,558 เหรียญ90เซนต์ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาโพสต์นะครับตามเวลาประเทศไทยก็เกือบแถวตอนเที่ยงคืนของเมื่อคืนวานนี้เนี่ยนะครับบอกว่าอิหร่านเวลาคุณหมดแล้วนะฮะคุณต้องรีบเจรจาเท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นการโจมตีที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ทรัมป์เขาชอบจะใช้ประโยคอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเป็นแผ่นเสียงตกล่องมานานพอสมควรแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับแต่ก็มีรายงานนะครับว่าในค่ำคืนวันนี้เนี่ยซึ่งมันจะตรงกับวันจันทร์ของอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะนั่งเป็นประธานการประชุมที่เรียกว่า situation room นะครับหมายถึงเป็นการประชุมของพวกคณะปฏิบัติการทางด้านทางทหารของสหรัฐอเมริการวมกับทุกๆฝ่ายเราเรียกว่า situation room นะครับนั้นเรื่องนี้น่าจับตามองครับว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นต่อไปนะครับที่พูดถึงเบรกแรกไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยว่าทำไปทำมาไตรมาสที่หนึ่งถึงว่าจะแกร่งขึ้นมาเลยนะฮะ 2.8% เนี่ยขาดอีกนิดเดียวก็จะแตะ3เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปจับอันดับทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยนะฮะเรามาเป็นอันดับที่7ร่วมกับฟิลิปปินส์รังทายนะครับอันดับ1รู้ไหมครับประเทศไหนไม่น่าทายยากนะโตเร็วโตแรงโตแบบครองแชมป์มาตลอดเครื่องไม่ผ่อนเลยนะฮะขนาดเจอสงครามอิหร่านก็ลงมานิดหน่อยนะครับอันดับ1เวียดนามครับ 7.83% อันดับ2อินโดนีเซีย 5.61% อินโดนีเซียเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1นะฮะอันดับ3เนี่ยมาเลเซียครับพรมแดนติดกับเราเนี่ยนะโต 5.4% สิงคโปร์ครับเนี่ยพรมแดนจอติดกับมาเลเซียโต 4.6% นะครับก่อนถึงสิงคโปร์โทษทีครับมีอยู่ประเทศนึงเนี่ยนะครับซึ่งเขาโตได้ถึงอันดับที่3ของรอบนี้ดูครับประเทศอะไรรู้ไหมฮะสปป.ลาวหรือเชื่อสปป.ลาวโต 5.5% ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนกันเนี่ยนะฮะอันดับ1เวียดนาม 7.83 อันดับ2อินโดนีเซีย 5.61 อันดับ3อีสปป.ลาว 5.5 นะฮะอันดับ4นี่มาเลเซีย 5.4% อันดับที่5นี่สิงคโปร์ 4.68% และมาอันดับที่7เนี่ยคือกอดคอพร้อมกันเลยเพราะมันเท่ากันเนี่ยฟิลิปปินส์กับประเทศไทย 2.8% นี่คือโตอันดับร่วมรังท้ายใน7ชาติอาเซียนนะครับแต่อย่าไปเทียบกับเอเชียเลยนะถ้าเทียบกับเอเชียเนี่ยโอ้โหอย่างไต้หวันเนี่ย 14% อย่างเงี้ยก็โตได้ไงก็ไม่รู้ว่าไตรมาสที่1เนี่ยนะฮะก็เป็นการเห็นแล้วครับว่าเศรษฐกิจไทยทำผลงานในไตรมาสที่1ออกมานะครับซึ่งทั่วโลกก็เจอปัญหาเรื่องของสงครามอิหร่านเหมือนกันเลยนะฮะอ่ะต่อสำหรับข่าวสารวันนี้ที่เก็บมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันนะครับเนี่ยครับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมือนเหรียญ2ด้านหัวหรือก้อยนะครับมีผลกระทบทั้งบวกแล้วก็ลบตอนนี้ที่ออกมาแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นภาพที่นายกรัฐมนตรีกับคุณพุ่มพวงแล้วก็มีคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งช้อนท้ายนะฮะรถพุ่มพวงที่เป็นรถพุ่มพวงที่ว่าเป็นซาเล้งสามล้อพ่วงข้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าเริ่มมีผลกระทบแล้วนะฮะแม่ค้าขายผักสดในต่างจังหวัดตอนนี้ออกมาบอกเลยนะฮะน้ำมันก็แพงแถมไม่ลงแถมเนี่ยเพิ่งจะขึ้น2ครั้ง2วันติดต่อกันครั้งล่าสุดนี่นะครับแล้วแม่ค้าตลาดสดบนเนี่ยมีคาราวานรถพุ่มพวงขายผักถึงหน้าบ้านลูกค้าเพราะฉะนั้นคนเลยไม่ออกมาเดินตลาดสดเพราะว่าถ้าคนจะออกมาเดินตลาดสดสตาร์ทเครื่องปั๊บคิดถึงราคาน้ำมันทันทีนี่นะครับเรื่องนี้ครับนางคำอายุ69ปีนะครับอยู่ที่ตำบลพลับอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะฮะบอกว่าลูกค้าที่ออกมาซื้อของเนี่ยเขาซื้อจากรถพุ่มพวงเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้รถพุ่มพวงเนี่ยเข้าไปขายผักขายสินค้าอื่นๆที่เป็นพวกวัตถุดิบเครื่องปรุงนู่นนี่นั่นเนี่ยถึงบ้านของผู้บริโภคซึ่งก็ทราบมาดีนะฮะว่าบ้านผู้บริโภคเนี่ยก็จะอยู่ตามแต่ตรอกซอกซอยตำบลชุมชนไปต่างๆนี่นะครับถามว่าเป็นเรื่องดีไหมดีนะครับแต่เพราะว่ามันสะดวกสบายไงนะครับหรือไม่ต้องขับรถสตาร์ทหรือตีรถเหมานั่งกันเข้ามาในเมืองกันนี่นะฮะมันก็ประหยัดทั้งน้ำมันนะครับประหยัดทั้งข้าวเสียเวลาก็ไม่ต้องออกจากบ้านนี่นะครับแถมตอนนี้เองเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าสังคมของผู้สูงอายุตามชนบทเยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องออกไปนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับพอไปดูในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล1ของเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะครับไปสำรวจมาบอกว่าเอ้านี่นะครับนี่คือสิ่งที่เจอนะฮะอย่างคนหนึ่งที่เป็นแผงขายผักอยู่ในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะครับบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเดินตลาดสดน้อยมากเลยไม่ค่อยมีคนมาเดินตลาดแล้วนะถามว่าลูกค้าไปไหนหมดแกก็ตอบไม่ได้อะคือแกบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าหมู่บ้านรอบนอกตอนนี้รถพุ่มพวงเนี่ยเข้าไปถึงขายถึงหน้าบ้านเลยนะฮะแถมลูกค้าก็ไม่ต้องออกนอกพ้นรั้วบ้านก็ซื้อกันตรงหน้าบ้านนั้นการที่จะเหมารถตีรถเข้าเมืองมาเนี่ยนะครับก็ไม่ลำบากนะครับแถมนะครับมาซื้อในตลาดแป๊บเดียวคนก็หมดแล้วนะครับแล้วแกบอกว่าบางวันนี่นะฮะนอนรอลูกค้าเพราะว่าไม่มีคนเลยเนี่ยครับแต่ว่าไอ้ถามว่าจะต้องขายทั้งที่ไม่มีคนก็ต้องมาเพราะว่าอยู่เฉยๆที่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ออกมาแล้วก็ปรากฏว่ารายได้ก็มีรายจ่ายแพงเหมือนมันก็มีมาเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ตอนเนี้ยกำลังเกิดระบบเหรียญ2ด้านในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยพอเราดูสำรวจของหมวกราคาผงราคาผักช่วงนี้เป็นไงฮะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับพอเริ่มเข้าหน้าฝนด้วยแล้วก็ค่าน้ำมันก็แพงค่าพลังงานก็แพงนี่นะครับการดูราคาของพืชผักสวนครัวต่างๆตามต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีราคาน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยนะครับส่งผลมาถึงราคาผักที่รับมาจากพวกตลาดใหญ่ๆแล้วก็มาขายต่อเขาบอกว่าบางวันเนี่ยนะฮะตั้งราคาขายไม่ถูกเลยเพราะว่ามันขึ้นลงๆเนี่ยประมาณ10-20บาทต่อวันนะครับแล้วแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผักที่ออกมามีมากมีน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบทางด้านของพ่อค้าแม่ขายนะครับบรรดาที่อยู่ในตลาดสดกันนะครับอันนี้เป็นเศรษฐกิจกลุ่มระดับล่างนะครับขณะเดียวกันผมมาดูกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นระดับกลางที่มาเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับยอมรับเลยนะต้นทุนในการผลิตแพ็คเกจจิ้งตอนนี้เริ่มพุ่งแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเยื่อกระดาษโอ้โหราคาขึ้นมา 15% นะครับคุณปิยวงศ์ศรีแสงงามเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปหรือว่า TFPA นะครับเอาบอกงี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีตอนนี้ตีราคาขึ้นมาแพงตั้งแต่ตอนที่ปัญหาของเรือที่ไม่สามารถ ออกมาจากช่องแคบฮอร์มุสได้นี่นะครับซึ่งอันนี้เราทราบกันดีมาแล้วพักหนึ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าตอนนี้ต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งนี่นะครับตอนนี้หาก็ไม่ได้ไอ้หาได้ก็จ่ายแพงกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องไปหาแหล่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะซื้อจากจีนนี่นะครับเพราะว่าโอเคระยะทางมันใกล้ใช่ไหมปัญหาในการขนส่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าจีนมาไทยก็ไม่ต้องไปอ้อมอะไรกับตะวันออกกลางเขาเนี่ยนะครับที่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับพอคนอยากได้ของช่วงนี้เยอะก็เป็นธรรมดาการค้าการขายครับก็ต้องมีการขึ้นราคากันบ้างพวกของมันขายได้เพราะราคาต้องรับซื้อแพงถูกไหมครับตรงนี้เองครับนี่ก็เลยทำให้ต้นทุนในการผลิตตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นทีนี้พอคนปลายทางถ้าสมมติว่าจะชดเชยกับราคาในการสั่งวัตถุดิบมาผลิตเช่นแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ต้องซื้อจำนวนเยอะถูกไหมฮะก็ต้องเล่นโวลูมและเดี๋ยวผมคิดสารตาแล้วเนี่ยอาจจะเท่ากับราคาที่เคยซื้อปกติแต่สิ่งที่ต้องแบกเกิดฮะสต็อกวัตถุดิบที่สูงในจำนวนปริมาณมากๆนะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นปมประเด็นของคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งนะฮะตรงนี้เองครับแพคเกจจิ้งไทยก็เลยต้องปรับตัวกันนะครับเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบมาสูง 10-15% นะครับและที่สำคัญถ้ามันมีต้นทุนที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันจะไปกระทบกับหลายๆด้านด้วยกันนะครับขณะเดียวกันอุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตสับปะรดนะครับนางสาวกรกฎบุตรอากาศเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องเนี่ยนะอยู่ในช่วงการประเมินสถานการณ์ครับประเมินตรงไหนต้นทุนสถานการณ์ต้นทุนโดยเฉพาะไตรมาส3กับ4นะครับเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สับปะรดเนี่ยท่านผู้ชมคงนึกภาพออกใช่ไหมสับปะรดกระป๋องและกระป๋องเนี่ยมันทำมาจากแผ่นเหล็กซึ่งเป็นต้นทุนประมาณ 40% ของต้นทุนสับปะรดบรรจุกระป๋องนะฮะอันนี้ปกติเนี่ยคนที่ก็ทำไอ้เรื่องสำหรับกระป๋องเนี่ยนะครับเขาก็จะเจรจาพูดคุยสั่งซื้อล่วงหน้ากับลูกค้าที่เขาผลิตเนี่ยนะครับตีซะว่า3เดือนถึงครึ่งปีนะฮะโดยคำสั่งซื้อไตรมาสที่3เนี่ยนะครับตกลงราคาไปแล้วล็อกราคาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาที่นี่เรายุ่งนะฮะเช่นสมมติว่าสงครามจบสงบโอ้โหที่นี่ราคาดิ่งแต่ล็อกราคาไปแล้วนี่นะราคาที่ล็อกแพงด้วยแต่ถ้าสมมติในทางตรงกันข้ามสงครามจะไปต่อแล้วยังมีการใช้ปฏิบัติการทางการทหารรุนแรงต่อล็อกราคาประเดี๋ยวนี้หน้าก็น่าจะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนตรงนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าผู้ผลิตบรรดาแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าแผ่นเหล็กอลูมิเนียมตอนนี้ปวดหัวนะครับอันนี้ก็เป็นภาคเศรษฐกิจของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูอีกภาคนึงเนี่ยนะครับก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์โอ้โหชลบุรีนะฮะโดยเฉพาะมีพัทยามีสัตหีบมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวติดระดับโลกซึ่งไม่ได้ต่างไปจากกรุงเทพนะภูเก็ตสมุยอะไรก็เลยเนี่ยนะครับแล้วอสังหาริมทรัพย์มันน่าจะไปได้ดีถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดอสังหาเมืองชลบุรีตอนนี้สต็อกท่วมตลาดนะเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้คุณโสภณพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยนะครับเอาบอกงี้ครับว่าตอนนี้ชลบุรีเนี่ยมีโครงการที่อยู่อาศัยมากที่สุดเป็นรองก็เพียงแค่กรุงเทพกับเขตปริมณฑลเท่านั้นเรียกได้ว่าพอท่านผู้ชมขับรถออกจากปริมณฑลเสร็จปั๊บเนี่ยเมืองที่มีอสังหารองมีรองลงมาแล้วก็มากเป็นระดับ2รองจากกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคือชลบุรีนะฮะไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ภูเก็ตนะครับเมืองหรือว่าไม่ใช่ต่างจังหวัดทางอีสานเช่นขอนแก่นนครราชสีมาไม่ใช่เลยนะครับทีนี้คุณโสภณบอกอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในเมืองชนเนี่ยนะฮะมีโครงการอสังหาหมด 1,842 โครงการถ้าตีเป็นยูนิตก็ 3,400 ยูนิตถ้าตีเป็นเงินก็ 952,000 ล้านที่กำลังอยู่การขายสิ้นปีเมื่อสิ้นปีที่แล้วแต่มันขายไม่ออกก็มีการต้องยกการขายเข้ามาข้ามในปีนี้นะครับปรากฏว่าเจ้าโครงการทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ 1,800 กว่าโครงการเนี่ยนะครับอยู่กระจุกอยู่ในเมืองเนี่ยอำเภอเมืองชลบุรีเนี่ย426โครงการตาเข้ามาแล้ว 120,000 กว่าล้านมีตั้ง 61,000 กว่ายูนิตนะครับอำเภอที่2รองลงมาเนี่ยคือบางแสน247โครงการกว่า 29,000 ยูนิตนะฮะตีเป็นเงินก็ 91,000 กว่าล้านอันดับที่3นี่คือศรีราชาเนาะเมืองที่เรียกว่าลิตเติ้ลโตเกียวใช่มั้ยเพราะว่าคนญี่ปุ่นไปอยู่เยอะนะครับอย่างที่ศรีราชาเนี่ย222โครงการตีเป็นยูนิตก็ 37,000 ยูนิตมูลค่าก็ 150,000 ล้านบาทนะครับอันดับ4ที่แหลมฉบัง91โครงการนะครับตีเป็นยูนิตก็13,000 กว่ายูนิตนะฮะแล้วก็ 26,000 กว่าล้านบอวินเนี่ยบริคมเนี่ยชอบไปตั้งกัน150โครงการนะครับปรากฏว่าพัทยาเนี่ยเอาเข้าจริงนะฮะพัทยาเอาเข้าจริงเนี่ยมาเป็นอันดับเนี่ยถ้าผมไล่ดูนะก็มีอำเภอเมืองบางแสนศรีราชาแหลมฉบังถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็บอวินเนี่ยพัทยาเนี่ยมาอันดับ6นะพัทยาฝั่งติดทะเลเนี่ย284โครงการ แต่มูลค่านี้เยอะ 380,000 กว่าล้านบาท 94,000 หน่วยนะครับอันดับที่7เนี่ยนะพื้นที่อันดับ7คือพัทยาฝั่งเนินเขา303โครงการมูลค่าสูงนะเกินแสนล้านนะครับ 121,000 กว่าล้านก็จะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะของโครงการจำนวนยูนิตในแต่ละอำเภอที่ของเมืองชลบุรีนะครับปรากฏว่าสต็อกมันเหลือเยอะที่สุดเลยที่อำเภอเมืองปากนะอำเภอเมืองนี่สต็อกโครงการอสังหาริมทรัพย์เหลือเยอะที่สุดเลยนะครับและการเป็นว่ากว่าจะปิดการขายได้จะต้องใช้เวลา58เดือนเกือบ5ปีนี่เคลียร์หมดนะครับถามว่าทำไมมันเหลือบานเบิกขนาดนี้นี่นะครับเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโรงงานใหญ่ย้ายตัวออกไปประเทศอื่นไม่ได้ย้ายข้ามจังหวัดนะฮะไม่ได้ย้ายไปอยู่นิคมใหม่ในประเทศไทยนะแต่ออกนอกประเทศไทยไปเลยนะครับย้ายไปคือพูดง่ายย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศออกไปประเทศอื่นเลยนะครับทำให้คนตกงานขณะเดียวกันปัจจัยที่2คือแม้จะมีโรงงานจีนเกิดขึ้นก็จริงแต่ปรากฏว่าอย่างที่ทราบกันดีครับศูนย์เหรียญแบบสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการจ้างคนไทยมาทำงานมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวพัทยาตอนนี้ถ้าถามว่าฟื้นไหมก็ยังไม่ฟื้นกลับมาเต็มที่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าตอนนี้ปวดหัวกับเรื่องของสต็อกของอสังหาเมืองชลบุรีนะครับเหลือขายบ้านเบื่อเลยเพราะฉะนั้นเกือบ6ปีกว่าจะเคลียร์สต็อกทุกอย่างหมดเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับพอพูดถึงอสังหาเนี่ยมันซ้ำเนี่ยมันมีหลายแบบถูกไหมอสังหาแบบก็จริงๆเลยอสังหาเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่หรือเพื่อการลงทุนอสังหาเชิงพวกภาคอุตสาหกรรมเช่นนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมครับที่มันมีอสังหาทางด้านพวกโรงแรมนะครับปรากฏว่าเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับท่องเที่ยวอัตราการเข้าพักโรงแรมเมษายนตอนนี้ลบ 62% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคาดว่าไตรมาสที่2ที่ตอนนี้เราอยู่เนี่ยนะครับลูกค้าต่างชาติน่าจะลดลงเป็นผลจากสงครามอิหร่านราคาน้ำมันแพงตั๋วเดินทางแพงและเที่ยวบินถูกตัดหั่นลดหมดเพราะว่าสายการบินเขาไม่รับความเสี่ยงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากสมาคมโรงแรมไทย THA ไปสำรวจความเชื่อมั่นของเจ้าของโรงแรมในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตรงเนี้ยอัตราการเข้าพักตอนนี้นะพอผลสงการมาเนี่ย อยู่ที่ 62% มันชะลอหรือเปล่า 62% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับและก็ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นกังวลว่าในช่วงที่เหลืออีกครึ่งสุดท้ายเนี่ยนะฮะต่างชาติจะเดินทางมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่ปัจจัยที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ซึ่งมันจะมีผลอยู่นะครับแล้วก็มาปิดท้ายก็ตรงนี้ครับท่านผู้ชมรู้จัก Buy Now Pay Later นะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะแต่ถ้าภาษาไทยก็คือซื้อก่อนผ่อนทีหลังปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณวรชัตรลักษณาโรจน์นะฮะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท PC2P by and Tom นะครับก็เป็นเกี่ยวกับทางด้านของพวกฟินเทคนะครับ Financial Technology เนี่ยเขาเปิดผลสำรวจออกมาล่าสุดปรากฏว่าภายในปี2572ตอนนี้เรา2569ถูกไหมครับกลยุทธ์การเงินที่เราซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยมาแรงมากและตรงเนี้ยมันจะเติบโตถึง 174% คือเป็นมูลค่า600ล้านบาทแต่ท่านผู้ชมครับเนี่ยนะครับถึงได้บอกว่าไอ้ภาวะหนี้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่สิ้นสุดจริงๆนะฮะก็กลายเป็นว่าความต้องการการใช้เงินของคนเนี่ยนะครับมันเยอะจริงๆนะฮะแต่ว่าใช้แล้วก็ต้องมีวินัยในการจ่ายหนี้คืนนะครับถึงจะเรียกได้ว่าไม่สร้างภาระทางการเงินหรือหนี้ที่ตอนนี้คนไทยทุกหัวระแหงกำลังเผชิญอยู่กับภาระหนี้และประเด็นที่สุดกำลังซื้อมันก็ไม่โตสักทีนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับอีคอนเวย์ของเรานะฮะก็มาติดตามกันได้ใหม่นะครับกับผมบัญชาชุนชัยเวททาง 90.5 ไม่เกินครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ก้าวโจ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth

0: แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าว

0: ทุกน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกมลชนกทีฆกุล
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะช่วงนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันไหมว่าทำไมเอตัวเลขเศรษฐกิจไทยดูเหมือนว่ายังพอเดินหน้าไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เราจะเห็นนะคะว่าตัวเลข GDP ไทยก็โต 2.8% แต่ว่าเอ๊ะทำไมบรรยากาศการลงทุนนะคะโดยเฉพาะตลาดทุนยังเงียบเหงาไม่คึกคักอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราเห็นตัวเลขแล้วว่ามันขยายตัวนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบัน TDRI ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: อาจารย์คะวันนี้เราก็เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยโตมา 2.8% แต่ว่าเอ๊ะทำไมตลาดทุนยังกลับไม่ตอบรับในเชิงบวกอาจารย์มองว่าวันนี้ตลาดทุนกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยคะอาจารย์คะ
4: คือจริงๆตัวตลาดทุนเนี่ยซึ่งน่าจะหมายถึงตลาดหุ้นนะ
3: ครับ
4: ปีนี้เนี่ยจริงๆโตดีนะนะครับถ้านับจากต้นปีเป็นต้นมาแล้วเนี่ยน่าจะโตเกือบ 20% นะฮะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียเนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆนะครับอาจจะสู้ที่อื่นบางที่ไม่ได้เช่นสู้เกาหลีใต้ไม่ได้สู้ญี่ปุ่นไม่ได้อะไรต่างๆในบางช่วงแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโตดีแต่ว่าถ้าเกิดเรามองไกลกว่านั้นถอยหลังไปนะครับถอยหลังไปสัก5ปีทั้งนั้นแหละแย่แน่นะฮะมันก็จะเป็นภาพอย่างที่คุณกมลชนกพูดถึงก็ว่ามันไปทางซบเซาเอาง่ายๆแล้วกันก่อนหน้าปีเนี้ยก่อนหน้าปี2526เนี่ย3ปีก่อนหน้านะคือปี23 24 25เนี่ยตลาดหุ้นไทยติดลบต่อเนื่องทั้ง3ปีเลยนะฮะซึ่งในที่ตลาดอื่นๆเนี่ยเอาแถวอาเซียนละกันน่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยเขาบวกไปเรื่อยๆนะครับของเราเนี่ยติดลบ3ปีซ้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าพนักแย่ก็ยังก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่มันปีนี้มันขึ้นมาดูดีเนี่ยในช่วงประมาณสักสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามันดีจากฐานที่มันต่ำมากนะเพราะมันตกไปก่อนแล้วตกไปเยอะมากนะพอมาถึงจุดที่แบบคนแบบไหนลองกลับเข้ามาตลาดหุ้นไทยหน่อยสินะมันตกไปเยอะแล้วมันถูกแล้วว่างั้นเถอะภาษาชาวบ้านมันถูกแล้วก็ลองเข้ามาซื้อๆหน่อยละกันก็จะเป็นคนมองแบบนั้นนะครับซึ่งทางนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับไปประเด็นที่คุณกมลชนกพูดตอนต้นว่าก็ต้องโยงไปเรื่องของภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งถ้าภาพเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไปดูเรื่องตัวเลข GDP ไตรมาส1ที่โต 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีก่อนหน้านะครับแล้วก็โตขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็คือไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับก็ต้องถือว่าจริงๆแล้วเนี่ย 2.8 ถือว่าดีไหมนะมันก็ดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอว่ามันภาพมันไม่ได้ขนาดนี้นะแล้วที่มันดูดีทำให้คน

0: เริ่มรู้สึกมองโลกในแง่ดีคือว่ามันดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้วด้วยหรือไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยก็ 2.5% นะครับแล้วก็จะมีหลายตัวเนี่ยข้อมูลใช้ในหลายตัวนี้ก็ดูดีนะครับแล้วมันก็ดูมันจะดีต่อเนื่องมาถึงไตรมาส1ปีนี้ด้วยตัวที่เด่นมากนี่คือเรื่องการลงทุนนะการลงทุนทั้งการลงทุนภาครัฐแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนอันนี้ดีมากนะครับซึ่งคำว่าดีมากเนี่ยหมายความว่าเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดีกว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมาเลยนะตัวเว้นช่วงแย่มานานมากแล้วก็มาโปรดีในของไตรมาสติดกันนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้คนหลายคนเนี่ยเริ่มสนใจเริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเศรษฐกิจไทยที่ดูท่ามันจะซบเซาต่อเนื่องกันเป็นคนป่วยทางเอเชียเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มออกจากห้อง ICU หรือยังนะมันเริ่มสุขภาพดีหรือเปล่านะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าการลงทุนเป็นตัวนำนะเป็นตัวนำการฟื้นตัวอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการฟื้นตัวที่น่าจะยั่งยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนจริงๆถ้าย้อนไปดูเนี่ยตอนขึ้นปีนี้ใหม่ๆนะปี26ใหม่ๆเนี่ยมีบางคนซึ่งเห็นตัวเลขที่มัน 2.5 ของไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังต้องข้อสังเกตว่าไอ้ปีนี้ไตรมาส1มันจะแย่ไหมอ่ะเพราะว่าจะมีเรื่องว่าไตรมาส4ปีแล้วมันมีเรื่องของคนละครึ่งจำได้ไหมฮะคนละครึ่งรอบแรกอ่ะที่รัฐบาลรักษาการเข้ามาแล้วก็มีคนละครึ่งชนะซึ่งก็ทำให้มันคึกคักหรืออยู่ช่วงหนึ่งคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่มีคนละครึ่งแล้วเนี่ยไตรมาส1ของปีนี้มันจะแย่ไปแต่นี่พอตัวเลขออกมาปุ๊บมันก็เหมือนกับทำให้สบายใจเพราะว่ามันไม่ได้พึ่งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนอย่างเดียวละมันไปเรื่องของการลงทุนอย่างที่ว่านะอีกตัวนึงนะที่ทำให้ภาพมันดูดีด้วยคือเรื่องของการส่งออกนะการส่งออกของปีนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าดีแล้วก็ไส้ในมันก็น่าสนใจด้วยคือว่าเป็นการส่งออกในสินค้าซึ่งเหมือนกับเป็นกระแสใหญ่ของโลกอ่ะคือเรื่องของ AI นะครับ AI เป็นกระแสใหญ่ของโลกแน่นอนนะแล้วก็เคยมีคนบอกเราเนี่ยน่าจะตกกระบวน AI นะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเรื่องนวัตกรรมเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีอย่างเดียวคือมี data center มาลงทุนในเมืองไทยเยอะซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันก็แค่มาตั้งโรงงานในไทยอ่ะนะมาใช้ไฟใช้น้ำของไทยแต่ว่าจะไม่ได้สร้าง GDP มากนักนะครับซึ่งก็ยังอาจจะจริงอยู่นะก็อาจจะจริงอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของการส่งออกเนี่ยเราก็ก่อกระแสเหมือนกันนะเพราะไปดูไส้ในการส่งออกเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มันใช้ใน AI เนี่ยพอสมควรนะอย่างเช่นเรื่องของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะไทยเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนเป็นเจ้าของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มานานแล้วนะแล้วเคยมีข้อสังเกตมีข้อกังวลอยู่ช่วงนึงว่าเอ๊ะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มันเข้าสู่ช่วงขาลงนะเพราะมันเขาจะมุ่งไปทำเรื่องของ solid state อะไรก็ว่าไปนะแต่พอ AI มันบูม data center มันบูมเนี่ยพวกนี้มันมี demand เพิ่มขึ้นก็เลยทำไปเข้าใจว่าเป็นส่วนที่ทำให้เราส่งออกในเรื่องพวกนี้ดีขึ้นนะก็ว่าเราอยู่ใน supply chain ของตรงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อยู่ในหัวขบวนก็ว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ดีไซน์เรื่องของซอฟต์แวร์เราไม่ได้ทำเรื่องของ AI ที่ไหนต่างพวกนั้นเราทำไม่เป็นนะครับแต่ว่าเราก็จะมีส่วนร่วมบ้างนะเป็นกลางๆกระบวนท้ายกระบวนนิดนึงนะซึ่งทั้งปวงเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่คำถามว่าไอ้มันดูดีจริงแต่มันดียาวไหมอ่ะแต่มันดีชั่วคราวนะอย่างที่บอกลงทุนมันดีเนี่ยมันดีแวกสองใจมากติดต่อกันละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของไอ้ data center ไหมอ่ะซึ่งถ้ามันเดือดซับภาพมันก็จะซาไปจะมามันโครงสร้าง data center ไปโครงครามอยู่ตลอดเวลาคงไม่ใช่อ่ะถึงสุดจุดนึงมันก็จะเริ่มชะลอลงใช่ไหมฮะผนวกกับอย่าลืมว่ามันมีเรื่องของน้ำมันแพงนะครับซึ่งอย่าลืมว่าข้อมูลไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยมัน2เดือนแรกเนี่ยมันมีเรื่องน้ำมันแพงเพราะว่าอเมริกาเนี่ยโจมตีอิหร่านเนี่ยวันที่28กุมภาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลน้ำมันแพงเนี่ยมันเห็นแค่ถึงมีนาคมปีเดียวของไตรมาส1นะครับมันก็เลยทำให้อาจจะได้ผลลบเนี่ยมันดูยังไม่โชว์ในตัวเลขคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดไตรมาส2ล่ะซึ่งหลายสัก 3-4 เดือนเนี่ยตัวเลขไตรมาส2ออกเนี่ยมันอาจจะแย่นะแล้วก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพัฒน์ที่เขาแถลงตัวเลขเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ไตรมาส1จะดูที่ 2.8 แต่ว่าตัวเลขทั้งปีเขาไม่ได้ให้สูงนะฮะเขาก็ให้แค่ประมาณ 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงสอดคล้องกับเรื่องหลายคนมองว่าไตรมาส 2-3-4 เนี่ยจะไม่ดี นะเพราะว่าเรื่องของน้ำมันแพงนะครับก็โดยรวมๆคือกลับมาคำถามคือย้อนไปย้อนมาที่ผู้ย้อนไปย้อนมาเนี่ยเพราะว่าตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจจะมีความสัมพันธ์กันนะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันไปได้ดีเรื่อยๆสมมติว่าเราโชคดีมันยั่งยืนนะฮะเช่นสงครามมันจบเร็วกว่านี้นะราคาน้ำมันยืนประมาณนี้ก็จริงแต่ว่าโลกเริ่มปรับตัวได้อะไรต่างๆเป็นต้นใช่ไหมฮะแล้วภาพของเศรษฐกิจไทยมันดูดีขึ้นนักลงทุนเริ่มมาอะไรก็ว่าไปนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่มันขึ้นมาประมาณ 20% ของไตรมาส1เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นต่อได้นะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่แน่นอนในทางกลับกันคือถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยมันไม่ไปเพราะฉะนั้นหุ้นไทยที่มันขึ้นมาขึ้นมาจากจุดที่มันก็ตั้งต่ำแล้วมันราคาถูกใช่ไหมพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนบอกมันไม่ถูกแล้วนี่พอมันขึ้นมา 20% แล้วใช่ไหมสุดท้ายคนก็จะเริ่มไม่มาละถอนเงินออกมันก็จะนิ่งละจริงๆหุ้นไทยก็ต้องถือว่านิ่งมาเกือบเดือนแล้วนะคือที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันขึ้นมาสัก 3-4 เดือนแรกพอมันเดือนสุดท้ายมันก็เริ่มนิ่งละนะเพราะฉะนั้นมันนิ่งไปเรื่อยๆแล้วถ้าสภาพมันไม่ขึ้นละเกิดมีข่าวร้ายเข้ามาอีกนู่นนี่ต่างๆก็จะเป็นขาลงก็ได้นะเพราะโดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่าสรุปอีกทีนะฮะก็คือว่าตัวที่มันตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยมันอาจจะชั่วคราวยังไม่แน่ใจว่าชั่วคราวหรือไม่นะก็ต้องภาวนาว่ามันไม่ชั่วคราวแต่ถ้าดูย้อนหลังไกลๆเนี่ยนะฮะ 4-5 ปีเนี่ยยังไงก็ต้องถือว่าเข้าขายซบเซานะครับซึ่งเสริมสั้นๆที่เดียวคือมีการวิเคราะห์เพิ่มแต่ว่าที่4-5ปีซบเซาเนี่ยเพราะมีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายเรื่องซึ่งดูแล้วก็ยังคงจะเป็นปัญหาต่อไปไม่ใช่เป็นเรื่องของสังคมสูงวัยเราแก่เร็วมากนะฮะประชากรลดลงคนวัยแรงงานลดลงเรื่องของปัจจัยเชิงโครงสร้างปัจจัยเชิงสถาบันคอร์รัปชันอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะประสิทธิภาพภาครัฐก็ยังไม่ได้ดีขึ้นพวกนี้สุดท้ายมันก็จะเป็นปัญหาที่มันจะย้อนกลับมากัดกร่อนทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของตลาดทุนไทยไปอีกในระยะยาวครับ
1: ค่ะอาจารย์แปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดทุนไทยก็ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเป็นหลักถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยไปต่อได้นักลงทุนก็พร้อมที่จะกลับมาแต่ว่าถ้าพื้นฐานเศรษฐกิจไม่แข็งแรงต่อให้หุ้นจะถูกตลาดก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดเงินลงทุนมากขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับคืออาจจะเข้ามาแวบหนึ่งตอนนี้มันถูกมากเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมก็เข้ามาแล้วก็ไล่ราคาขึ้นมา 20% พอขึ้น 20% เนี่ยมันก็เริ่มเป็นคำถามว่าอาจจะไม่ได้ถูกแล้วเพราะราคามันขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัจจัยเรื่องปัญหาพื้นฐานปัจจัยโครงสร้างเนี่ยหรือเรื่องตัววัฏจักรไม่ได้เอื้อนะฮะทั้งนั้นมันก็อาจจะฉุดขึ้นนะครับปัญหาพื้นฐานเนี่ยคงแก้ไม่ได้ง่ายๆหรอกถูกท่าแล้วนะเรื่องประชากรสูงวัยเนี่ยมันทำเป็นมันไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะเรื่องของการเมืองเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลดูมีศักยภาพอันนี้ก็จะเป็นภาพบวกนะแต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องการศึกษาคุณภาพก็ยังไม่ดีเรื่องอัพซิลรีซิลก็ยังไม่มีนโยบายที่เป็นชัดเจนในต่างเป็นต้นนะพวกนี้ถ้ามันไม่แก้เนี่ยมันก็คงจะเป็นแรงหนุนไม่ได้นะที่หวังได้อย่างเดียวเรื่องของวัฏจักรแต่วัฏจักรอาจจะเข้าสู่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงขาขึ้นไปสัก6เดือนปีนึงอันนี้ก็ต้องวัดดวงดูว่าเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ายังเฉลี่ยตลาดหุ้นไทยขึ้นอาจจะไม่ได้แรงนะฮะขึ้นไม่ได้แรงเพราะว่าปัจจัยโครงสร้างมันยังไม่ได้แก้แต่ว่าถ้าปัจจัยวัฏจักรมันเข้ามาช่วยเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้บ้างนะครับไม่แรงนักแต่ว่าแต่อย่างน้อยก็จะไม่ลงนะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในมุมของอาจารย์วันนี้อะไรคือเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะทำให้นักลงทุนกลับมาเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้1-2ตัวอย่างนะคะอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยค่ะ
0: ครับก็มี2เรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องความเชื่อมั่นนะมันแตกขนาดเป็น2เรื่องนะคนจะเชื่อมั่นก็ต่อคนก็แต่เมื่อคนเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยก่อนนะซึ่งตอนนั้นก็ย้อนไปที่ที่พูดไปแล้วว่ารัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต้องมีนโยบายที่มันใช่นะฮะไม่ใช่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวเอางบประมาณไปทำน้ำพริกละลายแม่น้ำเรื่องหลายเรื่องที่ต้องมีการจัดการนะฮะซึ่งคุณเอกนิติก็พยายามทำอยู่นะก็เอาใจช่วยนะฮะแต่ว่าคุณเอกนิติคนเดียวก็จะไม่ไหวอะนะครับคือถ้าเกิดว่าองค์การพยพอื่นของภาครัฐไม่ช่วยนะอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้พูดเลยเรื่องความเชื่อมั่นในเรื่องของกลไกการกำกับตัวตลาดทุนเองนะครับคืออันหนึ่งที่เป็นปัญหาทำให้ตลาดหุ้นไทยมันไปไม่ไหนในไปไม่ถึงไหนในช่วง 4-5 ปีเนี่ยเพราะว่าคนไม่เชื่อมั่นในเรื่องของธรรมาภิบาลของตลาดทุนนะครับคุณกมลชนกช จำคงจะยินข่าวเรื่องที่ว่ามันมีเรื่องหุ้นปั่นบ้างมันมีเรื่องของการโกงการทุจริตนะฮะอะไรต่างๆหุ้นต่างๆที่รู้ได้ยินกันไม่ว่าจะเป็นหุ้นสตาร์คบอีเออะไรต่างๆเนี่ยมันมีภาพข่าว JKN นะฮะท้าวแก่น้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีภาพว่าพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บมันเหมือนกับกลไกภาครัฐเนี่ยตามไม่ทันนะนะตามไม่ทันคนผิดก็เอามาลงโทษไม่ได้นะฮะอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งผมทำวิจัยเรื่องนี้อยู่มันมีดีเทลที่คุยกันได้ยาวเป็นชั่วโมงเลยนะว่ามันมีเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วควรจะแก้ไปไหนเยอะเลยเอายกตัวอย่างสั้นสักสองสามเรื่องแล้วกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของความตื่นตัวของภาครัฐเองนะครับอาจจะเป็นแง่มุมกฎหมายนะก็อย่างเช่นมันก็จะมีเคสบอกว่าทำไมไม่ป้องกันหรือไม่ก็เวลาการตรวจสอบคนผิดเนี่ยถ้ามีเหตุชวนสงสัยเนี่ยมันควรจะเข้าไปป้องกันแม้มันเกิดขึ้นแต่ในนั่นเนิ่นหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องควบคุมให้ความเสียหายมันลุกลามออกไปนะซึ่งเรื่องนี้พอยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นกลต.หรือว่าตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะกลต.เนี่ยก็จะบอกว่ากฎหมายไม่อำนาจเขานะมันจะต้องบอกว่าผู้กระทำผิดจะต้องกระทำผิดไปเรียบร้อยแล้วเช่นหนีไปเรียบร้อยแล้วนะถึงจะตามจับได้ท่านที่คนก็สงสัยว่าทำไมคุณไม่ไปจับก่อนเขาหนีล่ะอะไรเป็นต้นนะซึ่งมันเป็นอาการตีความที่คนทำวิจัยเป็นอาการตีความกฎหมายว่าเขาไปตีความแบบเพลย์เซฟเกินไปจริงๆจะไปจับก่อนเขาหนีก็ได้นะถ้ามีเหตุผลให้สงสัยแต่ว่าก็เพลย์เซฟก็ไม่ยอมนะไม่ไปจับอะไรเป็นต้นก็เลยเกิดการหนีพอหนีปุ๊บก็ตามคนทำผิดมาลงโทษไม่ได้คนก็ขาดความเชื่อมั่นนะหรือเรื่องอื่นเนี่ยหลักคิดที่เป็นหลักใหญ่ๆเลยนะนะมันมีหลักคิดอันหนึ่งก็คือว่าเราจะให้เลกูเลเตอร์เช่นกลต.ตลาดทรัพย์เนี่ยเป็นคนมาคอยควบคุมเรื่องประเภทนี้รายเดียวนะหรือจริงๆเราควรจะใช้นักลงทุนเองไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยเนี่ยมาทำการกำกับเรื่องของการทุจริตการป้องกันยกระดับธรรมาภิบาลเองนะมันเป็นแนวคิดใหญ่นะซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้แนวคิดแบบหลังมากขึ้นก็คือว่าไม่ให้ขึ้นกับหน่วยงานกำกับอย่างเดียวเช่นกลต.อย่างเดียวซึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติเยอะมากนะฮะกับมีเรื่องธรรมาภิบาลเยอะมากซึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าต่างประเทศก็จะบอกว่าก็ให้นักลงทุนเนี่ยมาทำการตรวจสอบรูปตรวจสอบแต่ว่าจะทำอย่างนั้นได้กฎหมายต้องเอื้อนะกฎหมายต้องเอื้อนะปรากฏกฎหมายไทยก็ไม่เอื้อยกตัวอย่างเช่นนะกฎหมายไทยเนี่ยบอกว่านักลงทุนเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าผู้บริหารของบริษัทเนี่ยกระทำอะไรที่มันดูไม่ชอบมาพากลเนี่ยสามารถที่จะยื่นวาระเข้าไปในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือกระทั่งไปฟ้องร้องได้แต่กฎหมายไทยระบุไว้ว่าจะต้องรวมเสียงให้ได้สัก 5% นะครับซึ่งมันมีประเด็นว่า 5% มันทีรวมยากนะนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนที่ร่วมในการโกงเสียเองรายได้รวมมา 5% นี่ยากนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยอย่างเกาหลีใต้เนี่ยมัน 1% ขอโทษที OECD เนี่ยแนะนํา 1% แต่เกาหลีใต้เนี่ย 0.1% นะก็คือสามารถ เริ่มกระบวนการตั้งกระทู้ตั้งวาระในการประชุมได้ไปฟ้องร้องได้นู่นนี่ต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าทําแบบนี้เนี่ยภาระที่อยู่กับกลต.มันจะลดลงนะซึ่งกลต.เนี่ยก็ถ้าผู้ทำตรงก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะในเมื่อไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็สู้เอาแบ่งเรื่องของการกำกับดูแลให้กับผู้เล่นรายอื่นในตลาดโดยเฉพาะนักลงทุนเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกเยอะซึ่งเป็นปัญหาที่คนจะทำอย่างเช่นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างละกันกรณีสตาร์ทได้ชัดเจนสตาร์ทเนี่ยผู้เสียหายเยอะมากนะแล้วก็เป็นรายย่อยเยอะมากนะอีกอันนึงที่เป็นกลไกซึ่งในตลาดทุนต่างประเทศเขาทำกันเนี่ยคือเขาจะมีเอื้อให้มีการสั่งทำสิ่งที่ว่าการฟ้องหมู่นะการคือรวมตัวกันแล้วก็ฟ้องภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า class action นะคือผู้ลงทุนเนี่ยสามารถรวมตัวกันรายย่อยนะรวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันฟ้องข้อดีคือมันประหยัดต้นทุนนะไม่ต้องแต่ละคนแยกกันฟ้องเนี่ยมันแพงนะแล้วมันไม่คุ้มแต่ถ้ารวมตัวกันปุ๊บเนี่ยซึ่งกฎหมายไทยก็อนุญาตนะแต่ว่าอนุญาตแบบเหมือนกับ เสียไม่ได้อะไม่ได้เอื้อจริงจังนะอย่างเช่นค่าทนายก็จะแพงเกินไปเป็นต้นนะการรวบรวมข้อมูลนี้ก็ยากเหลือเกินเป็นต้นนะซึ่งเรื่องเหล่านี้หรือตัวศาลเองเนี่ยศาลไทยเองเนี่ยผู้พิพากษาที่มีความรู้ในเรื่องของการพิพากษาในฐานทุนก็มีน้อยเกินไปไม่มีการอบรมเรื่องประเภทนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมีเยอะไปหมดแต่ตรงไหนก็เป็นปัญหาโดยรวมก็คือว่ามันทำให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของธรรมาภิบาลประสิทธิภาพของตลาดทุนไทยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผนวกรวมกับที่ว่าเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้โตมากจากปัจจัยที่หนึ่งนะพอรวมปัจจัยที่หนึ่งกับสองเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดทุนไทยตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูไม่เป็นที่น่าพิสมัยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ขึ้นไปยาวๆเนี่ยเฟื่องฟูตลาดหุ้นเฉลี่ยยาวก็ต้องแก้สองเรื่องนี้ด้วยแต่พร้อมๆกันครับ
1: ค่ะอาจารย์คะโมเดลที่อาจารย์พูดถึงก็กำลังสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการกำกับดูแลตลาดทุนก็ไม่ควรที่จะฝากเอาไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังถ้าอย่างนั้นไทยควรจะออกแบบการตรวจสอบถ่วงดุลแบบไหนคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุนมากขึ้นแล้วนักลงทุนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์
1: ช่วยขยายความหน่อยค่ะ
0: ได้ครับเรื่องแรกก็ว่าต้องเพิ่มอำนาจให้กับนักลงทุนอำนาจทางกฎหมายกรณีเรื่องที่ว่า 5% 1% ที่พูดไปเมื่อสักครู่นั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เอื้อได้ด้วยก็คือว่ามันจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะมีการเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการของบริษัทต่างๆนะวาระการประชุมนะข้อสรุปในการประชุมใครพูดอะไรในที่ประชุมนะต่างๆเป็นต้นการเอื้อให้รายย่อยในเข้าร่วมประชุมได้ต่างๆเป็นต้นนะข้อมูลอะไรที่เปิดเผยได้หรือสมมติว่ามันมีหุ้นกู้เนี่ยไปทำเรื่องไฟลิ่งที่ก.ล.ต.ขอออกหุ้นกู้นะไอ้ข้อมูลเรื่องที่การขอออกหุ้นกู้ที่ว่าเนี่ยก็ต้องเปิดเผยมากกว่าที่เปิดเผยปัจจุบันนะเป็นต้นซึ่งหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันเปิดเผยได้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยจริงจังการเปิดเผยนี่สำคัญเพราะว่าถ้ามีข้อมูลที่มันกระจายไปทั่วๆเนี่ยใครๆก็เข้าถึงได้นักลงทุนเข้าถึงได้ด้วยได้ด้วยเนี่ยเราเข้าสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับเราก็สามารถเริ่มกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนะตรงเนี้ยจะทำให้เป็นการภาษาอังกฤษคือ empower คือเพิ่มพลังนะคือเพิ่มพลังทางด้านกฎหมายเพิ่มพลังทางด้านข้อมูลให้กับตัวนักลงทุนถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระที่ตกกับก.ล.ต.เนี่ยน้อยลงนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะทีนี้แปลว่าความโปร่งใสก็คือหัวใจสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของตลาดทุนไทยเลยเพราะว่าถ้าข้อมูลเข้าถึงได้จริงนักลงทุนรายย่อยก็จะมีพลังในการตรวจสอบมากขึ้นสิ่งที่กำลังชี้ให้เห็นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นมันอาจจะไม่ได้เกิดแค่เรื่องของการจะเอาเม็ดเงินการจะไปกระตุ้นตลาดทุนยังไงแต่คือนักลงทุนเขาก็ต้องรู้สึกถึงข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับครับจริงๆมันมีเรื่องอื่นที่เป็นประเด็นล่าๆเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวมาเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของการฟอกเงินนะเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของทุนเทาซึ่งมันก็มีภาพว่ามันเริ่มมีทุนเทามีการฟอกเงินเนี่ยลามเข้ามาในตลาดทุนไทยในตลาดหุ้นไทยนะอันนี้คงพูดได้เพราะเป็นข้อมูลสาธารณะอย่างเช่นเรื่องของการเข้ามาถือหุ้นบางจากนะการเข้ามาถือหุ้นอีก 2-3 บริษัทจดทะเบียนนะซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยดูน่าสงสัยนะเพราะมันมีการเชื่อมโยงกับเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของทุนเทาการส่งคนเข้ามาเป็นกรรมการด้วยซ้ำนะซึ่งของคนที่ก็มีการอภิปรายในสภาอยู่นะคุณกรณ์ก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นต้นนะซึ่งก็ดูการชี้แจงการตอบคำถามของฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยน่าพอใจถ้าต้องพูดตรงๆนะซึ่งตรงนี้มันทำให้คนที่เฝ้ามองอยู่นักลงทุนที่เฝ้ามองอยู่ไม่จะเป็นนักลงทุนไทยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็จะรู้สึกลังเลละนะคุณกำมันชวก็ความคิดดูว่าถ้าคุณเราต้องมาซื้อหุ้นซึ่งหุ้นที่ว่านี้ดันมีทุนไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยเราจะแน่ใจได้ไงว่าเขาจะทำอะไรกับหุ้นตัวนี้ใช่ไหมฮะก็จะปั่นขึ้นก็จะทุบลงไอ้นี่ไม่รู้เลยใช่ไหมฮะแล้วการที่เขาเป็นทุนที่มันไม่ได้สะอาดอย่างเงี้ยมันทำให้ชวนสงสัยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยากกันนั้นเลยฉันก็อยากเข้ามาตลาดทุนไทยเลยแล้วกันเพราะยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยมันมีอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือเป็นข่าวนี่ก็พอจะรู้ว่าหุ้นตัวไหนไอ้ที่ไม่เป็นข่าวก็ไม่รู้เป็นตัวไหนเลยใช่ไหมฮะแล้วโอ้จะมานั่งตามสื่อคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวอ่ะนะฮะมันก็ไม่คุ้มอ่ะก็สู้ไปลงทุนประเทศอื่นดีกว่ามันก็เลย ทำให้เกิดภาพประเภทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความโปร่งใสอะไรต่างเนี่ยมันต้องกินขอบเขตที่มันกว้างขึ้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์งั้นในภาวะแบบนี้หน่วยงานกำกับดูแลควรจะสื่อสารกับตลาดหรือว่านักลงทุนยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐตามปัญหาไม่ทันรวมถึงในมุมของอาจารย์เองการป้องกันทุนเทาในตลาดทุนมันต้องอาศัยแค่กฎหมายที่มันเข้มข้นจริงๆไหมหรือว่ามันต้องเปลี่ยนทั้งระบบยังไงบ้างคะอาจารย์
0: คือเขาต้องทำหลายเรื่องนะครับเรื่องสื่อสารก็ต้องทำแต่ว่าสื่อสารอย่างเดียวคงไม่ได้สื่อสารแล้วต้องทำด้วยนะเพราะถ้าสื่อสารพูดดียังไงบอกจะทำมีความอะไรนะจะพยายามป้องกันให้เต็มที่เลยพูดอย่างนี้มันพูดได้นะแต่ว่าถึงเวลาทำปุ๊บไม่ได้ทำหรือทำแล้วมันแบบเหมือนกับไม่ไปไม่สุดอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงก็จะ question mark ได้นะดังการสื่อสารต่อพูดต่อไปก็จะเริ่มไม่เชื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แน่นอนก็ต้องเริ่มจากการสื่อสารก่อนแสดงความมุ่งมั่นให้เห็นว่าเนี่ยรู้ถึงปัญหานี้นะแล้วก็จะทำทุกทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาแล้วต่อด้วยการกระทำจริงๆการกระทำที่ว่านี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายที่มันเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางอยู่แต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือการแสดงให้เห็นนะว่าทุ่มเทในเรื่องของเอฟฟอร์ตจริงๆในการทำนะฮะซึ่งตัวนี้มันยังไม่เห็นนะครับส่วนเรื่องของทุนเทาเนี่ยมันก็อยู่ในล็อกอยู่ในกรอบเดียวกันก็คือว่าก็จะเริ่มจากเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลก่อนนะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนว่าใครถือหุ้นอะไรยังไงคือมันมีประเด็นที่คุณกมลชนกคงเคยที่ว่าคุณไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยอยู่เนี่ยบางทีมันไม่พอนะบางทีมันหลอกนะคือบางทีมันมีการถือหุ้นแทนนะครับเป็นนอมินีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีหลักอันนึงที่ตลาดทุนที่เป็นระดับสากลเขาใช้กันคือเขาจะเปิดเผยที่เขาเรียกว่าเป็น ultimatum beneficiary คือคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงนะถ้าภาษาชาวบ้านนะก็ว่าในกอถือหุ้นให้กับในขอนะแล้วข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยเห็นแต่ว่าในกอถือหุ้นนะแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆเจ้าของตัวจริงคือในขอนะถ้าเป็นตลาดหุ้นที่ตลาดทุนที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะเปิดเผยเลยว่าในขอคือใครนะในกอถือแต่ในขอนะในขอคือใครไอ้อย่างประเภทเนี้ยเนี่ยมันต้องทำนะคือถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้คนมั่นใจมากขึ้นว่าจะได้รู้ว่าในกอซึ่งอาจจะดูสะอาดใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยถือหุ้นแต่ในขอซึ่งเป็นทุนเทานะการที่รู้ว่าในขอคือใครเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเทาหรือไม่นะตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่เปิดเผยไม่รู้ในขอคือใครปุ๊บเห็นแต่ในกอเนี่ยมันก็ไม่มั่นใจไงใช่ไหมไม่รู้ในกอนี่ถือหุ้นใดใครก็ไม่รู้นะไอ้ถือหุ้นมันเป็นทุนเทาหรือเปล่าไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยคนก็แบบไม่เสี่ยงอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการแก้กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนนะฮะแล้วการลงมือทำอย่างจริงจังว่าเฮ้ยมันทำตามที่พูดนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้ามองภายใต้วันนี้เศรษฐกิจก็เหมือนจะดูดีแต่ว่าตลาดทุนก็อาจจะสวนทางกันอาจารย์ฝากอะไรถึงภาครัฐนักลงทุนและคนที่กำลังติดตามเศรษฐกิจไทยว่าอะไรคือทางออกสำคัญที่จะทำให้ตลาดทุนไทยกลับมาแข็งแรงอย่างยั่งยืนแล้วก็น่าเชื่อมั่นอีกครั้งค่ะอาจารย
0: ์ครับไปถึงเรื่องเศรษฐกิจก่อนละกันนะภาครัฐที่ผลักดันเศรษฐกิจอยู่นะผมว่านะก็ต้องพยายามแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหลายแหล่นะการยกระดับคุณภาพคนเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องของสกิลนะเพราะเรียนหนังสือมาไม่มากแล้วก็แก่ตัวแล้วนะเทคโนโลยีมาเร็ว AI มาต่างๆเนี่ยคนไทยเริ่มทำไม่ได้เป็นดังนั้นการทำ up skill re skill ขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะพร้อมๆกับการส่งเสริมการลงทุนนะซึ่งการส่งเสริมการยกระดับความโปร่งใสของตลาดทุนที่พูดไปเนี่ยมันก็ส่งเสริมการลงทุนได้ด้วยนะนะและมีเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นที่คุณนิติทำเรื่องของ Thailand Fast Pass นะที่ทำให้เรื่องของธุรกิจที่มาขอ F อะไรนะ BOI เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยขอแล้วไม่ได้ลงทุนเนี่ยเพราะติดเรื่องนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยทำ Thailand Fast Pass แก้ปัญหาตรงนั้นอันนี้ดีนะเข้าใจว่า เห็นผลแล้วล่ะอันนี้เขาก็จะต้องทำต่อไปนะแต่ว่าต้องยกระดับภาพว่าต้องยกระดับเรื่องของให้มันมีบริษัทใหม่ๆเข้ามาในตลาดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจและเข้ามาในตลาดทุนไทยด้วยนะครับบริษัทที่เป็นเรื่องของมีความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะ AI ต่างๆเนี่ยพยายามส่งเสริมที่เป็น AI ประเทศไทยนะสตาร์ทอัพเนี่ยส่งเสริมให้ดีซะนะครับแล้วก็ตัวตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ต้องมีเกณฑ์ที่ดึงสตาร์ทอัพที่มันมีแววอ่ะเข้ามาเร็วขึ้นนะ อาจจะเข้ามา MAI อะไรต่างๆก็ว่าไปนะจริงๆเขาพยายามทำอยู่นะหลายปีพยายามทำเนี่ยมันมีตลาดนึงจำชื่อไม่ได้ละที่เอาพวกที่มันมีแววเข้ามาแต่ว่าเหมือนกับสุดท้ายมันไม่เวิร์กอะนะผมจำชื่อไม่ได้ต้องขอบคุณโทษแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์เขารู้เขาทำแต่ว่าเขาทำแล้วไม่สำเร็จอันนั้นก็ต้องไปถอดบทเลยว่าทำไมจะไม่สำเร็จนะแล้วก็ทำมันจะทำให้มีสินค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในตลาดนะทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะมานะแล้วก็แน่นอนเรื่องการเพิ่มความโปร่งใสการป้องกันทุนทางต่างเนี่ยก็คงต้องทำซึ่งรายละเอียดเรื่องของไม่พูดซ้ำพันนั้นพูดไปแล้วครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็ชัดเจนนะคะว่าอาจารย์ก็สะท้อนให้เห็นว่าการที่เราจะฟื้นความเชื่อมั่นตลาดทุนไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ว่ามันต้องแก้ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจเลยพัฒนาคน up skill re skill นะคะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆเอาบริษัทใหม่ๆเข้ามานะคะรวมถึงยกระดับเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดทุนจะกลับมาแข็งแกร่งได้มันไม่ใช่แค่เรื่องสั้นๆว่าเราจะคิดแค่ว่าอาจจะมีเงินทุนจะมีโฟลว์จากต่างประเทศไหลเข้ามาเท่านั้นเองแต่ว่ามันต้องทำให้เศรษฐกิจไทยมันมีอนาคตด้วยนะคะเขาถึงจะเชื่อมั่นว่าระบบของเราเนี่ยมันไปต่อได้มันโปร่งใสมันตรวจสอบได้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ได้มาวิเคราะห์ให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจกันต่อนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกมลชนกทีฆากุล
3: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
4: ้เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกำมลชนกทีฆกุล
9: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ บางคนบางฝ่ายก็ยังบอกว่าเอ๊ยยังฟื้นไม่เต็มที่นะคะวันนี้มันก็มีหลายสัญญาณที่เราจะต้องจับตาดูนะคะทั้งเรื่องของกำลังซื้อของประชาชนหนี้ครัวเรือนทิศทางของสินเชื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงความกังวลด้านพลังงานจากสถานการณ์โลกเหมือนกันนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนเป็นภาพเดียวกันเลยว่าเศรษฐกิจไทยในเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆนะคะเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกซึ่งมันก็สะท้อนนะคะเรื่องของเศรษฐกิจไทยในเวลานี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็คือที่ทางแบงก์ชาตินะคะออกมาบอกว่าภาพรวมของแบงก์พาณิชย์ใน Q1 นะคะปีนี้เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพนะคะมีเงินกองทุนเงินสำรองนะคะแล้วก็สภาพคล่องในระดับสูงในแง่ของการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งตัวสินเชื่อเนี่ยขยายตัวนะคะได้เล็กน้อย 0.2% จากระยะเดียวกันในปีก่อนนะคะมาจากก็มาเรื่องของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ก็กลับมาขยายตัวได้ส่วนหนึ่งจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะคะที่เพิ่มขึ้นตามเรื่องของต้นทุนพลังงานนะคะตามราคาวัตถุดิบของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะจากสงครามตะวันออกกลางนะคะส่วนสินเชื่อ SME นะคะแล้วก็สินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยอันเนี้ยกำลังหดตัวอย่างต่อเนื่องมันก็มาจากความเสี่ยงเรื่องของเครดิตที่มันยังอยู่ในเลเวลที่มันสูงนะคะคุณภาพของสินเชื่อที่มันเป็น NPL นะคะใน Q1 เนี่ยทรงตัวส่วนไอ้ตัวnew NPL เนี่ยชะลอลงในทุกพอร์ตเลยแล้วก็สัดส่วนของ NPL ต่อสินเชื่อรวมก็ทรงตัวเหมือนกันนะคะโดยหลักๆเนี่ยก็คือมาจากลูกหนี้ที่เคยถูกจัดชั้นที่มีคุณภาพก็ได้รับการจัดชั้นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลูกหนี้บางส่วนเนี่ยก็กลับมาชำระหนี้ได้โดยแบงก์พาณิชย์เนี่ยก็ยังให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเชิงของการป้องกันตั้งแต่เราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าลูกหนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการชำระหนี้นะคะสินเชื่อ SME ครัวเรือนเนี่ยจะเห็นการหดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมันค่อนข้างที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจก็คือว่าคือตัวเครดิตที่มันมีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงขึ้นทำให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยก็เลยยังต้องระวังเรื่องการปล่อยสินเชื่อใน2เซกเตอร์นี้นะคะส่วนผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบแบงก์พาณิชย์เนี่ยก็ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่มันลดลงนะคะตามเรื่องของมีการปรับลดดอกเบี้ยเนาะให้กับลูกหนี้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็การช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการคุณสู้เราช่วยนะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของที่ทางแบงก์พาณิชย์บางแห่งเนี่ยเขาก็มีการกันสำรองเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ของสงครามตะวันออกกลางในระยะต่อไปทีนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมันก็มีความไม่แน่นอนนะคะเราจะเห็นแล้วแหละมันสงครามเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีความไม่แน่นอนนะคะทุกวันเลยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนเนี่ยมีความเปราะบางมากขึ้นนะคะจากรายได้ที่ลดลงจากต้นทุนที่มันสูงขึ้นด้วยก็เลยทำให้ความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็คุณภาพสินทรัพย์ของแบงก์พาณิชย์เนี่ยก็จะต้องติดตามภาวะทางการเงินที่มันตึงตัวต่อเนื่องแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ SME แล้วก็ครัวเรือนด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะนี่ก็คือเศรษฐกิจฐานรากนะคะที่กำลังได้รับผลกระทบนะคะมาตรการลดภาระหนี้ของทางการแล้วก็การสนับสนุนสภาพคล่องจากสถาบันการเงินเนี่ยมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนเปราะบางนะคะหนี้ครัวเรือน GDP Q4 ของปีที่แล้วเนี่ย รับเพิ่มขึ้นมันนิดหนึ่งจากปัจจัยชั่วคราวนะคะทั้งเรื่องของการเร่งจ่ายใช้จ่ายในกลุ่มของสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็เร่งปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในช่วงปลายปีนะคะทีนี้พอเราพูดถึงภาระหนี้ของประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กำลังจับตากันอยู่แบงก์ชาติเองก็จับตาก็คือพฤติกรรมการใช้จ่ายรูปแบบจะเรียกว่ารูปแบบใหม่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้ใหม่นะคะเพราะว่ารูปแบบนี้เนี่ยเราก็ได้ยินกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะคะสิ่งนี้แบงก์ก็กำลังจับตากันอยู่นะคะเพราะว่าตัวสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นนะมันคือสินเชื่อประเภทนี้เนี่ยมันมาจากการที่มีการพัฒนาเรื่องของการเงินนะคะที่จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามันมาพร้อมกับแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะคะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เราเข้าไปนี่แหละนะคะมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหรือว่าแม้แต่อีคอมเมิร์ซต่างๆมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงการบริโภคได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันก็มีทั้งประโยชน์นะคะแล้วก็มันก็มีทั้งความเสี่ยงด้วยประโยชน์เนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะรองรับความจำเป็นนะคะในช่วงระยะสั้นๆได้อันเนี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ช่วยปิดช่องว่างในการเข้าถึงสินเชื่อได้แต่ว่าถ้าเราใช้การบริโภคเกินจำเป็นนะคะคือความจำเป็นเนี่ยเราใช้ได้แต่ว่าถ้ามันใช้เยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกินความจำเป็นเกินความพอดีเกินความสามารถในการชำระหนี้มันก็เป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะรวมถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ภาระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางแบงก์ชาตินะคะเขาก็อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องนี้อยู่และก็คาดว่าภายในปีนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าสินเชื่อเนี่ยซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะคะควรที่จะจะต้องถูกกำกับดูแลไหมนะคะแล้วก็ถ้าเราจะไปกำกับดูแลเนี่ยมันจะต้องกำกับในระดับไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติและผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับการดูแลของแบงก์ชาติด้วยนะคะก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงเนี่ยว่าจะจัดการยังไงนะคะขนาดตลาดและก็ผลกระทบเชิงระบบเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างการศึกษานะคะแล้วก็ต้องประเมินความเหมาะสมในการที่จะไปกำกับดูแลนะคะเพราะว่าจริงๆก็ยอมรับแหละว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะผู้บริโภคเองก็อาจจะมีผลได้รับผลกระทบเหมือนกันก็จะต้องพยายามเอาตัวรอดแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่มันเป็นผลกระทบตามมามันก็คือเรื่องนี่คือเรื่องดอกเบี้ยที่มันตามมาซึ่งในระยะยาวเนี่ยมันก็ไปส่งผลกระทบต่อภาพรวมเหมือนกันก็คือหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในระดับที่สูงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องเข้าไปแก้เลยนะคะก็เป็นห่วงในเรื่องของบรรดาFirst Jobber ต่างๆนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นหนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะกลุ่มนี้นะคะขณะที่ภาคการเงินเขาก็กำลังกังวลเรื่องของกำลังซื้อนะคะแล้วก็เรื่องของหนี้ของประชาชนซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางฝั่งรัฐเองเนี่ยก็มีการออกมาตรการใหม่ๆนะคะหวังที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็พยุงเศรษฐกิจฐานรากเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ครม.วันนี้เพื่อที่จะเรียกว่ายังไงดีฝ่าวิกฤตไปด้วยกันไหมนะคะใช้คำนี้ได้ไหมนะคะโครงการนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์นะคะที่จะช่วยเหลือค่าของชีพของประชาชนนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้เนาะเราจริงๆเศรษฐกิจไทยก็ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เราก็เจอปัญหามากมายในประเทศเนี่ยเราก็มีปัญหาเชิงโครงสร้าง นะคะแต่ว่าเราก็มาเจอปัญหาภายนอกก็คือเรื่องของสงครามเข้าไปอีกมันเลยกลายเป็นวิกฤตที่เราก็จะต้องมาช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าวิกฤตพลังงานที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเจอมันเป็นวิกฤตหลายระรอกนะคะเริ่มจากวิกฤตพลังงานซึ่งมันก็มาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะวันนี้วิกฤตมาสู่ระลอก2แล้วก็คือเรื่องต้นทุนนะคะเริ่มเห็นต้นทุนสูงขึ้นนะคะก็เลยมีการออกมาตรการชะลอผลกระทบในการชะลอเรื่องของผลกระทบนะคะผ่านการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่เป็นเกษตรกรขนส่งรถบรรทุกนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการแก้วิกฤตต้นทุนตั้งแต่ช่วงกลางๆเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะวันนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่ากำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3ก็คือของแพงนะคะมันก็สะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนเมษายนที่มันขยับไป 2.9% มีโอกาสเงินเฟ้อสูงขึ้นอีกนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบอกว่ามันมีโอกาสที่จะสูงขึ้นอีกถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดวิกฤตได้มันก็จะไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปก็คือกำลังซื้อคือค่าของชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ในกระเป๋าของคนในกระเป๋าของเราเนี่ยนะคะลดลงแล้วก็ธุรกิจก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นผลกระทบที่จะกระทบมากก็คือคนทั่วไปแบบเราเนี่ยแหละค่ะรัฐบอกแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยคนที่เขาอาจจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางนะคะรายได้น้อยด้วยไม่พอก็ไม่มีเงินออมรองรับแรงกระแทกธุรกิจ SME ขนาดเล็กๆที่ก็พยายามดิ้นรนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีกำไรสะสมมากซึ่งรัฐเองเนี่ยบอกว่าถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้สิ่งที่มันจะตามมาก็คือธุรกิจปิดตัวจริงๆช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวเรื่องของธุรกิจปิดตัวกันมาต่อเนื่องนะคะไม่ได้เป็นประเด็นที่ใหม่เลยเราได้ยินกันตลอดเลยว่าปิดตัวกันตลอดนะคะรวมไปถึงเรื่องคนตกงานเศรษฐกิจจะซึมยาวด้วยนะคะบอกว่ามันเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มันจำเป็นที่จะต้องมีการออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็เลยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยประคับประคองประชาชนแล้วก็ธุรกิจรายย่อยนะคะเพื่อที่จะรองรับผลกระทบค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลไม่ให้กำลังซื้อมันหดตัวไปมากกว่านี้นะคะจนทำให้ธุรกิจจะต้องปิดตัวหรือว่าคนตกงานเราตกงานกันมากขึ้นนะคะหลักคิดบอกว่าช่วยเหลือ3กลุ่มก็คือเปราะบางคนกลุ่มเปราะบางจากสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ตอนนี้บ้านเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ 13.2 ล้านคนนะคะจากเดิมที่เขาจะได้รับอยู่ที่300บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มให้อีก700บาทก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 56,000 ล้านบาทเป้าหมายก็คืออยากจะให้คนกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะรับมือกับค่าของชีพที่มันสูงขึ้นนอกจากนี้เนี่ยครม.ก็มีมติให้กระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ร่วมกับกระทรวงการคลังเนี่ยปรับปรุงข้อมูลเพื่อที่จะทำฐานข้อมูลใหม่ให้มันแม่นยำมากขึ้นเรื่องของการทำข้อมูลเนี่ยเรื่องข้อมูลเนี่ยเป็นปัญหามากๆเลยนะคะของบ้านเรานะคะนกคุยกับนักวิชาการต่างๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลตัวเลขของข้อมูลด้านเศรษฐกิจเท่านั้นมันเป็นข้อมูลทุกอย่างเลยที่มันเป็นปัญหามากนะคะซึ่งถ้าเราสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลเพื่อเราจะทำให้ข้อมูลมันแม่นยำมากขึ้นอันนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำและไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจทุกข้อมูลนะคะเขาบอกว่าต้องปรับปรุงข้อมูลให้แม่นยำให้คนที่ไม่อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาได้มีโอกาสนะคะมาอยู่ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีระยะในการใช้สิทธิ์ 1มิถุนายนถึง30กันยายนปีนี้นะคะสำหรับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนก็จะสามารถใช้วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะบัตรสวัสดิการเบี้ยพิการเพิ่มเติม200บาทต่อเดือนนะคะก็คือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มที่2นะคะช่วยคนชั้นกลางนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือน30ล้านคนหลักคิดคือว่าให้คนที่เขามีกำลังซื้อน้อยนะคะคือหลักคิดคือให้คนที่มีกำลังซื้อน้อยประชาชนจ่าย 40% รัฐช่วยจ่าย 60% นะคะอันนี้เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนๆนะคะก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะช่วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะก็เติมเงิน 1,000 บาท4เดือนนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มลงทะเบียนกันนะคะในช่วงวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มอันนี้ใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็คนทั่วไปนะคะที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ30ล้านคนเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือ60 40นะคะวงเงิน 1,000 ต่อคนต่อเดือน4เดือนนะคะก็อ่ะคุณสมบัติต่างๆคุณผู้ฟังก็อาจจะเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบกันได้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนเงื่อนไขก็ต้องไปดูกันอีกทีนะคะกลุ่มที่3อันนี้เป็นการช่วยต่อลมหายใจร้านค้ารายเล็กรายน้อยนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยได้มีสภาพคล่องมากขึ้นนะคะให้ร้านเนี่ยอยู่ได้นะคะโครงการก็ชื่อไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยธุรกิจรายย่อยก็เรียกว่าอาจจะถ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะช่วยต่อลมหายใจของคนที่กำลังจะหมดลมแล้วนะคะได้ทั่วประเทศก็เป็นการเติมสภาพคล่องเข้าไปนะคะเติมเขาเรียกว่าเติมสายป่านให้กับธุรกิจรายเล็กๆนะคะก็เป็นสิ่งที่รัฐก็ทำอยู่ในเวลานี้นะคะก็เป็นการช่วยกันฝ่าวิกฤตนะคะคือวิกฤตนี้เนี่ยมันต่างจากทุกครั้งที่มันผ่านมาเพราะว่ามันเป็นวิกฤตค่าของชีพด้วยมันกระทบคนส่วนมากกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยแบบเรานะคะมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่ได้มีอะไรที่จะรองรับนะคะเราก็จะจริงๆก็ต้องประคองเศรษฐกิจเพื่อที่จะช่วย3กลุ่มเนี้ยให้เขาผ่านไปได้นะคะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเป็นการช่วยเฉพาะเจาะจงนะคะเอาเงินมาช่วยเฉพาะแบบนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ถือว่าก็ดีนะคะไม่ใช่ช่วยหวานไปเนี่ยมันจะต้องไม่ได้อันนี้ก็มันก็อาจจะไปเป็นเรื่องของภาระทางการคลังก็ว่ากันไปนะคะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของสถานการณ์ของพลังงานนะคะจากเรื่องสงครามตะวันออกกลางที่มันก็เริ่มส่งผลส่งเรื่องของความกังวลด้านพลังงานนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งผู้ประกอบการโรงกลั่นของไทยนะคะก็คือไทยออยล์ได้ออกมาแถลงการนะคะชี้แจงกรณีการตรวจสอบการจัดสรรแล้วก็การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่หน่วยงานรัฐเนี่ยเดินหน้าตรวจสอบประเด็นน้ำมันมันเป็นประเด็นที่ขาดแคลนรุนแรงนะคะในสถานีบริการน้ำมันบางพื้นที่ซึ่งไทยออยล์เนี่ยออกมายืนยันว่าทางบริษัทเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเต็มที่นะคะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเอกสารนะคะรายละเอียดต่างๆเพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะบริษัทเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นของไทยออยมีระบบควบคุมตรวจสอบบันทึกข้อมูลการผลิตการจัดเก็บการส่งมอบเข้มงวดตามมาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่า บริษัทก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินการโปร่งใสรอบคอบนะคะแล้วก็ยึดหลักของธรรมาภิบาลมาโดยตลอดในช่วงวิกฤตด้านพลังงานนะคะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยก็ยืนยันว่าโรงกลั่นนะคะก็ยังคงเดินเครื่องแล้วก็ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรองรับความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะคะต่อเนื่องเลยกับทั้งกระทรวงพลังงานนะคะ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เชื่อมั่นเรื่องของการตรวจสอบของภาครัฐที่จะเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะคะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมานะคะมันมีเรื่องของการเราก็ต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าช่วงวิกฤตแบบนี้มันกระทบกับทุกคนในประเทศเลยนะคะแล้วก็บริษัทก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงานนะคะก็ต้องมีความโปร่งใสนะคะไม่งั้นเนี่ยมันขาดความเชื่อมั่นอย่างที่ช่วงต้นในช่วงแรกเราพูดถึงเรื่องของตลาดทุนนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเรื่องของความโปร่งใสถ้าคุณไม่โปร่งใสเนี่ยนักลงทุนก็ไม่เข้ามานะคะเงินทุนต่างชาติเขาก็ไหลออกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนนะคะทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ Econbit ปากท้องต้องคิดนำมาอัปเดตคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
7: Econbit ปากท้องต้องคิดก่อติดเศรษฐกิจไทยโดยกมลชนกทีฆกุล
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02 114 3990

0: ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
3: น. Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงเป็นคุณอย่างนี้นะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราเจอและพบกันที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าจะท่านจะฟังตามหน้าปัดวิทยุในรถหรือที่บ้านหรือแม้แต่เป็นระบบออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียเช่น Facebook 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึง M.Content Application ของทางอสมทเสียงคมชัดเจนทุกอย่างเลยครับและวันนี้เป็นกลางสัปดาห์ที่ความไม่ชัดเจนในเรื่องของสงครามจะยุติไม่ยุตินะครับการพบกันของสีจิ้นผิงกับทางด้านของปูติน2วันเสร็จสับเรียบร้อยเพิ่งได้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ยินว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยถึงกับออกมาบอกว่าสงครามควรจะยุติอย่างสมบูรณ์แบบและการหยุดยิงก็ควรจะมีขึ้นปกติเราจะเห็นแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่โพสต์ก็ให้สัมภาษณ์แต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการกล่าวในช่วงการหารือกับปูตินนะฮะและในขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่าเทกระจาดกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทองน้ำมันนะฮะรวมไปถึงหุ้นและโดยเฉพาะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยพุ่งขึ้นสูงสุดชนิดที่น่ากลัวจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยทำให้ทองคำไทยต้องเรียกว่าสายเซ็งกันเลยนะฮะ35รอบสุทธิปรากฏว่าทองคำแท่งเนี่ยทั้งรับซื้อและขายออกรุ่น 70,000 รุ่นลุยหมดเลยนะครับรับซื้อเหลือ 69,300 ขายออกเหลือ 69,500 รูปพรรณรับซื้อเหลือ 67,916 บาท 80 สตางค์ขายออกเนี่ยยังไหวอยู่ฮะยังเกิน 70,000 แต่ก็ไม่แน่นะฮะปิดวันนี้ 70,300 สำหรับขายออกของทองรูปพรรณกันนะครับวันนี้ก็เลยทำให้ต้องคุยกันเรื่องนี้นะฮะเรื่องของราคาทองคำกับตอนนี้สถานการณ์ของมันเนี่ยจะเปราะบางก้อนแน่นแบบไหนอย่างไรนี่นะครับเพราะว่าผมเองก็ไปเก็บสถิติมานะฮะท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าถ้าใครซื้อทองคำตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันนี้ปิดตลาดเนี่ยวันที่20พฤษภาคมเนี่ยนะฮะบวกแค่ 4,550 บาทนะบวกแค่ 7% จำได้ไหมครับว่าทองคำบ้านเราตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเคยมีสูงสุดบวกตั้ง 25% ตอนนี้เหลือบวก 7% นะครับแล้วถ้าว่าใครติดดอย 81,500 บาทท่านผู้ชมต้องฟังรู้ไหมครับว่าตอนเนี้ยคุณติดลบไป 12,000 บาทหายไป 14.7% เมื่อเทียบกับราคานิวไฮถ้าตามพวกลงทุนทองคำเขาเรียกว่าปรับฐานสมบูรณ์แบบเพราะมันตกเกิน 10% ใช่ไหมครับงั้นอาการอย่างนี้แบบอย่างนี้เนี่ยนะครับเห็นทีต้องคุยกับท่านนี้เนี่ยนะครับนายแพทย์กิจรัตน์ฮิรัญจสิริประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขจำกัด นะครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ครับ
5: สวัสดีครับคุณบัญชีคุณบัญชาโชติกับท่านผู้ฟังครับ
4: ครับผมนะไม่เป็นไรครับ
5: เพราะว่าเดี๋ยว
4: ซื้อทองลงทุนทองคำต้องเก็บเข้าบัญชีกันนะฮะไม่เก็บบัญชีเดี๋ยวไม่รู้เรื่องผลตอบแทนไม่ได้กันเลยนะครับคุณหมอฮะโอ้ยมันเกิดอะไรครับตอนเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยทองคำมันน่าจะหลุด 4,500 ดอลลาร์ด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับตอนนี้ต้องบอกว่า3วันนี้เนี่ยทองคำเริ่มหลุดเสียทรงนะฮะเพิ่งจะ3วันนี้ในช่วงที่ทรัมป์เนี่ยไปพบกับสีจิ้นผิงเนี่ยทุกคนก็ยังคาดหวังว่ามันต้องได้บ้างไม่บวกก็น้อยไม่บวกก็ไม่น้อยก็มากนะครับเพราะว่าราคาทองคำมันขึ้นไปยืนรอที่ 4,720 เหรียญเมื่อ4วัน5วันตอนช่วงที่ทรัมป์กำลังจะไปอยู
4: ่
5: ปรากฏว่าพอไปพบแล้วตลาดผิดหวังครับเพราะว่าตลาดคาดว่าคงจะช่วยให้หยุดการเปิดฮอร์มูสหยุดการปิดเลิกลบกันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มากก็น้อยอย่างที่เรียนแล้วปรากฏว่ามันไม่มีเลยหลายคนวิเคราะห์ว่าการไปพบกับสีจิ้นผิงครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ยมันคะแนนตกอะนะฮะไม่ได้คะแนนเลยน้อยมากแล้วพอไปเน้นการค้าก็ไม่ได้เท่าไหร่ก็พูดง่ายว่าพอผิดหวังเนี่ยตั้งแต่คืนวันศุกร์ ราคาทองคำก็

เริ่มร่วงแล้ว100เหรียญจาก 4,700 ลงมาเพราะว่าพอมันไม่ได้ผลอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเบรนท์ก็มายืนเหนือ100แล้วก็เริ่มทะลุ100ขึ้นมาที่110 115แล้วตรงนี้ครับมันกดดันราคาทองคำในทิศทางขาลงเพราะว่าตลาดก็คาดการณ์หรือเกินว่าน้ำมันมันจะต้องถึงเวลาลงแล้วเพราะถ้าเปิดช่องแคบก็ลงในเมื่อไม่เปิดก็ขึ้นแล้วตอนนี้ความไม่ชัดเจนตรงนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลักกะปิดเดี๋ยวลักกะเปิดนิดๆหน่อยๆไม่แน่ไม่นอนตอนนี้ก็เป็นภาพรวมที่ดูแล้วจะยังไม่เปิดหรือยังจะยืดเยื้อของน้ำมันก็ขึ้นมาในช่วง4วันมานี้ตอนนี้มายืนแถวๆเบรนท์แล้วมาแถว111เหรียญแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง3วันนี้ทองก็ร่วงจาก 4,700 ลงมาที่ 4,520 คราวนี้ในช่วงวัน2วันมานี้สิ่งที่เกิดขึ้นหนักๆตามมาเลยก็คือบอนด์ของสหรัฐอเมริกาถูกเทขายอย่างหนักแล้วก็ทำให้บอนด์ยิลด์ทั้ง10ปี2ปี10ปี30ปีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์30ปีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 5.19 หรือ 5.2 เนี่ยจนเรียกว่าสูงสุดในรอบ19ปีก็ว่าได้ซึ่งการที่บอนด์ของสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นมันมี 2-3 นัยยะขึ้น1มันแสดงว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเริ่มพุ่งขึ้นเยอะขึ้นอีกเพราะว่าเงินเฟ้อหลังจากมีสงครามเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาโดยตามลำดับแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ออกมาที่ 3.8 แล้วพอเงินเฟ้อพอน้ำมันเนี่ยมันไม่ลงมาตามที่เราคาดกันเนี่ยแล้วมันยังอยู่ในระดับเกินร้อยขึ้นไปเนี่ยแน่นอนเงินเฟ้อก็จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและจะทำให้เฟดที่เคยมีแนวความคิดว่าอาจจะลดดอกเบี้ยหรือจะทรงดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ตลาดเริ่มคาดว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยถ้าเงินเฟ้อเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ในที่นี้คือเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ 3.8 เขาคาดการว่าเดือนหน้าเนี่ยมันอาจจะ4กว่าๆไม่รู้กว่าแค่ไหนแต่ถ้าเงินเฟ้อขึ้นไปเหนือ5เนี่ยมันจะต้องทำให้เฟดจะต้องมีมาตรการทางการเงินที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งแนวโน้มหรือทิศทางการเปลี่ยนของแนวความคิดของเฟดในการลดไม่ลดแล้วจะเป็นขึ้นเนี่ยมันจะกดดันทำให้เกิดการโยกเม็ดเงินแล้วการขายก็จะเทขายทองคำลงมาดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เลยแกะแรงเทขายทั้งหุ้นทั้งทองคำลงมาทำให้ทองคำหลุด 4,500 เหรียญเมื่อวันนี้เป็นวันที่3วันที่4แล้วเพราะว่า 4,500 เหรียญเนี่ยเคยถูกเทสอยู่2ครั้งแล้วรับอยู่แล้วก็เด้งขึ้นรับอยู่ก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นไปถึง 2-300 เหรียญด้วยปรากฏว่าวันนี้ก็ลงมา200เหรียญในช่วง3วันแล้วก็หลุด4,500 ลงมาเมื่อเช้าจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังอยู่ต่ำกว่า 4,500 คือบริเวณ 4,500 เนี่ยสำคัญอย่างไรต้องบอกว่าในเชิงแนวโน้มหรือทางเทคนิคอลอนาลิซิสเนี่ยบริเวณ 4,500 เหรียญต้องถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่เคยรับอยู่ในช่วงของสงครามเนี้ย 3-4 ครั้งแล้วแล้วนอกจากรับอยู่แล้วมันเด้งกลับขึ้นไปทำท่าจะทะลุ 4,700 4,800 ด้วยหมายความว่าทำท่าจะกลับเป็นทิศทางขาขึ้นเอาแต่พอตลาดผิดหวังตรงนี้มันทุกอย่างมันกลับด้านใหม่เป็นลักกะปิดลักกะเปิดตามช่องแคบโฮมูสตอนนี้หลุด 4,500 ลงมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้าลงไปถึง 4,970 เหรียญซึ่งถือว่าการหลุดครั้งนี้เนี่ยเป็นการหลุดที่ดูแล้วไม่ดีเพราะว่าทุกครั้งที่หลุดเนี่ยมันจะหลุดเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับหลุดเดี๋ยวเดียวก็กลับหมายความว่าเด้งขึ้นดังนั้นการที่ถ้าคืนนี้เราวิเคราะห์ว่าไม่สามารถกลับขึ้นมาเหนือ 4,500 ได้โอกาสที่ทองจะลงต่อมีสูงมากครับหมายความว่าในระยะสั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าทองเป็นขาลงละในระยะสั้นแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นมายืนเหนือ 4,500 แล้วยังหลุดลงไปโดยเฉพาะหลุด 4,970 ที่เป็นโลเมื่อเช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทรงมันจะเสียไปแล้วก็มีโอกาสลงต่อนะมีโอกาสลงต่อคือแนวโน้มระยะสั้นตอนนี้มันต้องบอกว่าเป็นขาลงได้ดังนั้นในเชิงของคำแนะนำการลงทุนในทองคำตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า

0: ถ้าเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นต้องเป็นกลยุทธ์ Wait and See หรือถ้ายังติดดอยอยู่ในระดับสูงถ้าเป็นนักเก็งกำไรและโดยเฉพาะใช้เงินกู้มาก็คือเงิน Margin หรือเงิน Leverage นะครับแนะนำให้ลดสถานะลงหรือควบคุมความเสี่ยงให้ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับยังไม่ต้องรีบช้อนซื้อเพราะว่ามันมีโอกาสครับที่จะลงต่อดังนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างสูงณขณะนี้ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ดูระดับ 4,970 ซึ่งเสียมา3วันเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามันจะลงต่อแบบโหชนิดที่ขาลงเลยนะคือต่ำ 4,970 เนี่ยได้อีกสักกี่วันครับ
0: ผมวิเคราะห์ว่าภายในวัน2วันนี้ถ้ามันไม่กลับขึ้นมาเหนือ 4,500 ได้เนี่ยสภาวะกดดันของบอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาที่ขึ้นมาโดยตลอดแล้วถ้ายังขึ้นต่อตรงนี้ทั้งน้ำมันและบอนด์เนี่ยนะครับถ้ายังขึ้นต่อเนี่ยมันจะกดดันทำให้ทองคำมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะหลุด 4,970 ลงมาแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ทีหนึ่งผมว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆอาจจะมี2 อย่างคือไหลลงปึ๊ดลงไป1ปึ๊ดนึงก็อาจจะ 5-60 เหรียญหรืออาจจะค่อยๆซึมลงมาก็ได้แต่โอกาสที่จะพื้นลงไปเนี่ยมีสูงกว่าแนวรับถัดไปถ้าหลุด4970เนี่ยก็จะเป็นแถวๆ 4,360 4,360 เนี่ยมันมาจากไหนมาจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันของนักลงทุนเดลี่เป็นนักลงทุนรายวันดังนั้นตรงนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงแล้วกันถ้าเรื่องของน้ำมันช่องแคมเพอร์มูสยังไม่เปิดภายในสิ้นเดือนนี้ภาวะตรงนี้มันจะกดดันค่อนข้างมากทำให้ภาพรวมของทองคำยังคงเป็นขาลงอยู่ครับ
1: ถ้าสิ้นเดือนนี้มันก็จะครบ3เดือนพอดีของการทำสงครามเลยนะครับ
0: ใช่ถามว่าทำไมเพราะว่ายิ่งน้ำมันทรงอยู่ในระยะยาวเนี่ยหมายความว่ามันก็จะส่งถ่ายภาวะต้นทุนที่ทำให้เกิดคอสต์ฟูดอินเฟลชันไปสู่สภาวะที่เงินเฟ้อเกิดขึ้นทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลายๆแห่งก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยและสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดก็คือเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่าไม่ได้ให้ผลตอบแทนเหมือนอย่างสินทรัพย์อื่นดังนั้นทองคำจะกลัวในสภาวะที่ดอกเบี้ยขึ้นซึ่งการสงครามครั้งนี้ทุกคนถามว่าเอ๊ะมีสงครามมันทำไมดอกทองมันลงสงครามมันต้องทองขึ้นสิก็บอกว่าสงครามงวดนี้มันมาลบกันที่ตะวันออกกลางแล้วมันก็มีการทำให้น้ำมันเนี่ยมันต้องขึ้นแล้วน้ำมันที่ขึ้นยาวนานอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อแต่แล้วตอนนี้สภาวะของทองก็เลยเป็นสภาวะที่ต้องยอมรับว่ากดดันเหมือนช่วงปี22ที่รัสเซียบุกยูเครนในปีแรกพอบุกยูเครนในปีแรกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือภาวะที่เกิดช็อตเตชของเอเนอร์จีแล้วก็สภาวะของเงินเฟ้อเกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกาอย่างรวดเร็วถ้าเราจำกันได้ก็เลยทำให้ปี22ที่ผ่านมา 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเฟดเปลี่ยนนโยบายจากลดดอกเบี้ยเป็นขึ้นดอกเบี้ยทันทีเพราะว่าเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาพุ่งไป 19% ดังนั้นในปี22ทั้งปีเนี่ยเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยมาจนถึง 5.5 เนี่ยในช่วงปลายปีก็เลยกดดันทำให้เดือนปีนั้นเนี่ยทั้งที่มีสงครามรัสเซียยูเครนแล้วช่วงต้นเนี่ยทองคำขึ้นแต่ช่วงหลังจากปลายมีนามาทองก็ร่วงปีหักลงมาเลยทำให้ปี22เนี่ยคงให้ผลตอบแทนเป็นติดลบ 0.27% แต่พอภาวะดอกเบี้ยเริ่มกลับมาเป็นทิศทางขาลงในปี 2-3 คือปีถัดมาเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทองคำปี 2-3 ขึ้น 13% 2-4 ขึ้น 35% แล้วก็ 2-5 ที่ผ่านมาขึ้นอีก 65% แต่ตอนนี้ภาวะดอกเบี้ยที่ปีที่แล้วอยู่ในเส้นขาลงปีที่แล้วตอนนี้ก็ตอนต้นปีมกราก็ยังคิดว่ามันต้องลงอีกสักที2ทีนะเพราะว่าทำเองก็อยากกดดันให้ดอกเบี้ยลงปรากฏว่าเกิดสงคราม เกิดสงครามปุ๊บภาวะตรงนี้มันก็เลยกลับทิศกลับด้านกันไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถึงความผันผวนของสงครามในทิศทางขาลงอยู่ครับ
1: ซึ่งก็หลายคนฟังก็จะเข้าใจได้ชัดเจนนะครับว่าทำไมสงครามมันต่างปีกันแต่ว่าทองคำมันคนละหนังคนละม้วนกันเลยเนี่ยนะฮะ
0: ทีนี้มันทองคำเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับหลายๆสินทรัพย์แล้วก็เกี่ยวพันกับสภาวะการเงินเกี่ยวพันกับเรื่องดอกเบี้ยเกี่ยวพันกับค่าเงินดอลลาร์มันพันกันหลายที่เราเรียกว่าเป็น multifactorial มันก็เลยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะพอไอ้ตรงนี้จบเอาจะขึ้นเอาโดนตรงนี้อีกแล้วพอจะขึ้นเอาโดนบอลสหรัฐอีกแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลุ่มเล้ากับทองคำนะขณะนี้ค่อนข้างมากครับ
1: ซึ่งตอนนี้คุณหมอมองได้ภาพได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของดอกเบี้ยไซเคิลขาขึ้นแต่ตอนที่ยูเครนกับรัสเซียพอลบปีแรกเข้าปี2เนี่ยมันเป็นไซเคิลของการลงดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยชัดเจนเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับทีนี้ตอนนี้ก็คำแนะนำหลักก็ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าภาพหลักๆของภาวะการเงินโลกยังอยู่ในช่วงของความสุ่มเสี่ยงหลายๆประเด็นจากการที่พอน้ำมันยังขึ้นอยู่เนี่ยผมว่าตลาดโลกตอนนี้ก็กังวลจนกระทั่งตอนนี้ในช่วงเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นาโต้ก็เริ่มออกมาเหมือนกับว่าจะต้องเข้ามาเล่นด้วยแล้วถ้าคุณยังไม่จบเรื่องเนี่ยนะครับนาโต้เองก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะกระทบกันไปหมดแล้วกระทบมากขึ้นนั่นเองครับ
1: ก็ใช่เพราะนาโต้ก็เริ่มมีฮึ่มๆเหมือนกันที่แสดงว่าเขาทนได้แค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะถ้ามันจะเดือนที่3มันก็จะยากกันแล้วท
0: ีนี้เนี่ยเพราะว่าต้องอย่าลืมครับคุณบัญชาท่านฟังก็คือเศรษฐกิจเนี่ยทุกวันนี้มันยังไม่ได้ฟื้นตัวมันกำลังจะฟื้นแต่อยู่ในสภาวะที่ยังไม่ค่อยดีทุกคนก็ยังแย่อยู่แล้วมาซ้ำเติมด้วยสงครามขนาดเป็นสงครามนอกถิ่นเนี่ยปรากฏว่ามาบีบกันที่ราคาน้ำมันมันก็เลยทำใหทุกคนก็อยู่ในสภาวะที่ยูเครนกับรัสเซียมันก็แย่อยู่แล้วยังไม่ได้ฟื้นเลยนะฮะแต่อยู่ในสภาวะที่ยอมแย่ก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยทุกคนก็เริ่มทนไม่ค่อยไหวละนาโต้ก็บอกเฮ้ยวันที่หนึ่งเนี่ยฉันจะต้องออกแถลงการที่จะคุมเรือออกมาบ้างหรือเปล่าหรือจะต้องมาร่วมว่าจะลบด้วยหรือจะคุมกันยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตาค่อนข้างมาก
1: ครับนี่ถ้ามองทางการเมืองเนี่ยเข้าทางทั้มเลยนะครับเพราะทั้มก็อุตส่าห์บีบล่อนาโต้ตั้งหลายนานนะฮะไปมาที่จะเข้าร่วมด้วยไม่รู้ทางใดกับทางหนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับ ก็จะเห็นได้ว่าในสภาพแบบนี้เนี่ย ในทิศทางของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยก็ย้ำว่านักลงทุนก็จะต้องwait and see หรือใช้กลยุทธ์ของการเฝ้าดูนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนไม่คิดว่าสงครามมันจะลามขนาดนี้และไม่คิดว่าจะยาวหรือไม่ได้คิดว่าเฮ้ยปิดฮอร์โมสแล้วนึกว่าเป็นชั่วคราวปรากฏว่าปิดฮอร์โมสกันมาเป็นเดือนก็ตายกันหมดทีอย่างเงี้ยนะคือเอาเศรษฐกิจของโลกหรือเอาราคาน้ำมันเนี่ยมาบีบคอคือตอนนี้มันก็คือใครทนกว่าใครหรือใครจะอยู่ได้นะกับใครมันใครหายใจได้กั้นหายใจได้นานกว่ากันน่ะตอนนี้มันยุ่งทั้งโลกเลยนะมันไม่ได้ยุ่งแค่คุณลบกัน2คนแล้วจริงๆทั้งโลกก็บอกคุณจะลบก็ลบไปคุณก็เปิดฮอร์โมนมาแล้วผมก็ไม่สนใจแล้วคุณจะทะเลาะกันยังไงก็เรื่องของคุณน่ะนะแต่ตอนนี้อิหร่านก็บอกว่าในเมื่อฉันสู้ไม่ได้ฉันก็ต้องใช้ฮอร์โมนเป็นตัวประกัน
1: ครับซึ่งมันเป็นเวทีการเมืองในยุคนึงที่แบบว่างงจริงๆนะครับเพราะมันไม่จบจริงๆแต่ว่าไอ้สิ่งนึงที่ตอนนี้มันเห็นชัดแล้วครับคุณหมอก็คือว่าเมื่อประเทศออสเตรเลียแบงค์ชาติออสเตรเลียเป็นประเทศแรกนะในโอเชียเนียที่ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเสร็จแล้ววันนี้ถ้าจำไม่ผิดแบงค์ชาติอินโดนีเซียขึ้นดอกเบี้ยอีกคุณหมอครับนี่คือ2สัญญาณที่กำลังตีล้อมเข้ามาแล้วใช่ไหมครับว่าดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าภาวะน้ำมันเนี่ยมันทำให้น้ำมันเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หลายๆหมวดนะฮะ มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตลาดน้ำมันอย่างเดียวสินทรัพย์ทุกเรื่องเนี่ยการขนส่งพลาสติกอะไรต่ออะไรการก่อสร้างยังขึ้นเลยฉะนั้นมันเงินเฟ้อก็เลยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยมันก็เก ็เป็นสภาวะที่ทำให้มันโดดล็อ

0: ทั้งโลกอ่ะเดิมทีอย่างรัสเซียยูเครนเนี่ยคุณจะลบมาลบไปน้ำมันขึ้นก็แค่ช่วงยุโรปแล้วชั่วคราวแล้วก็น้ำมันก็กลับลงมาดังนั้นก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครก็สนใจอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้กระทบแบบเป็นลูกชิ่งเงินขนาดนี้นี่ลบกันมันไปลบพอดีไปโดนใจกลางของตะวันออกกลางใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกคนมันต้องหันมาดูหรือหันมาคุยกันว่าเอ้ยคุณต้องเปิดนะช่องแคบเฮอร์มูสแต่คุณไม่เปิดมันไม่ได้คุณเล่นทำอย่างนี้มันก็เดือดร้อนกันมากๆแล้วก็อยู่กันไม่ได้หรอกครับมันต้องหาวิธีเปิดทางใดทางหนึ่งก็เท่านั้นเองซึ่งมันดูแล้วคล้ายจะง่ายแต่มันไม่ง่ายไงฮะหลานเองก็บอกว่าเอาถ้าจะทำกับฉันอีกฉันจะปิดอีกหนึ่งช่องแคบชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ยังจะตัดสายเคเบิล7 เส้นที่เป็นอินเทอร์เน็ตอีกโอ้โหตายเลยอย่างนี้มันก็จะวุ่นวายกันทั้งโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าการที่มีสงครามเนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์กที่กระทบแบบเป็นเน็ตเวิร์กมากเพราะน้ำมันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของปัจจัยของอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันคุมกันไม่อยู่เงินเฟ้อขึ้นมาตอนนี้มาจ่อ 3.8 ซึ่งโอกาสที่เดือนหน้าสหรัฐจะขึ้นไปถึง 4.5 หรือมากกว่า5เนี่ยก็มีสูงนะครับเพราะว่าน้ำมันเดือนนี้มันส่งมาที่100เนี่ยทั้งเดือนดังนั้นตรงนี้ก็แน่นอนมันก็ในที่สุดก็มากระทบทองคำนะกระทบตลาดหุ้นนะมันก็จะเป็นลูกระนาดแล้วล่ะครับเพราะว่าบอนพอบอนมีปัญหาเนี่ยเราเห็นว่ามันจะเป็นภาวะวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริกาอีกอันหนึ่งเลยซึ่งปัญหาเนี้ยมันเกิดเมื่อเป็นเกือบจะ100ปีก่อน1932อะไรนะฮะแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซึ่งอันนี้อันตรายมากสำหรับโลกครับ
1: ซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้ครับคุณหมอว่าที่เราคุยกันถึงปัจจัยที่รวมวิเคราะห์กันเนี่ยคือทุกอย่างมันขาลงชัดแต่ทำไมน่าถึงจนจุดนี้นะฮะทั้งที่ตกหลุดไป3วัน 4,000 กว่าบาทที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่มีสถาบันการเงินธนาคารชื่อดังแห่งไหนเลยเนี่ยลดเป้าทองคำสิ้นปีทุกคนก็ยังมองเป้าเดิม
0: อย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนก็งงนะครับก็อย่างเรียนท่านผู้ฟังกับคุณบัญชาก็คือสิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะสั้นกับระยะกลางหมายความว่าระยะสั้นกับระยะกลางคือมันเกิดเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะกระทบแค่ประมาณ 3-5 เดือนไม่น่าเกินกว่านี้แล้วก็จะกลับที่เก่าเพราะว่ามันเป็นเงินเฟ้อที่มาจากสภาวะของน้ำมันไม่ได้เป็นเงินเฟ้อที่เป็นเรื่องของเรื่องอื่นๆดังนั้นเมื่อไหร่น้ำมันลงเงินเฟ้อก็จะกลับดังนั้นเขาถึงมองว่าเอ้ยเรื่องนี้มันน่าจะจบภายในประมาณไม่เกิน 5-6 เดือนข้างหน้าหมายความว่าเขามองว่าภาวะอินเฟลชันเนี่ยมาเป็นแค่ชั่วคราวคราวนี้พอมันจบเนี่ยสิ่งที่จะเกิดคือน้ำมันลงพอน้ำมันลงเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าไอ้สงครามครั้งนี้ที่สหรัฐอเมริกาไปทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือในดอลลาร
1: ์
0: ซึ่งพอมันเกิดความไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราเรียกว่าหลายๆประเทศในโลกที่เคยค้าขายด้วยดอลลาร์หรือถือครองบอนด์สหรัฐอเมริกาเยอะๆเขาก็จะไม่กลับมาซื้อคุณเพราะว่าคุณพอมีปัญหากับใครคุณก็ยึดเงินเขาคุณก็เซ็นชั่นเขาแล้วจะลืมว่าผู้ถือครองบอนด์หรือผู้ที่มีอำนาจการซื้อใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ในตะวันออกกลางเยอะนะครับถ้าตรงนี้มันคือไม่ใช่ค่าตอนนี้ทุกคนมันมีเปลี่ยนแนวความคิดว่าจะลดการถือครองบอนด์สหรัฐอเมริกาลงนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่สงครามหยุดนะเขาลดการถือครองลงก็จะเกิดการไหลเข้ามาทองคำเพราะเมื่อไหร่ดอลลาร์เนี่ยหมดสภาพเนี่ยนักลงทุนจะวิ่งหาทองคำทันทีซึ่งตอนนี้เราเห็นได้ว่าที่เราคุยกันอะไอ้เงินสหรัฐอเมริกาหรือดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อช่วงลบกันใหม่ๆมันอยู่97แล้วก็ขึ้นมาที่98ตอนนี้อยู่ที่ 99.2 แต่ว่าทุกคนก็ยังวิเคราะห์ว่าบอนด์ในระยะยาวกับ ค่าเงินดอลลาร์

0: ระยะยาวเนี่ยมันจะตกลงเพราะว่ามันเกิดการเสื่อมค่าของดอลลาร์เสื่อมความเชื่อถือดอลลาร์แนวโน้มที่ธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลกก็จะลดการถือครองดอลลาร์ลงฉะนั้นตรงนี้จึงนำมาสู่การวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คือ JP Morgan หรือธนาคารขนาดใหญ่ของทุกแห่งในโลกเลยนะมองว่าทองคำในปีหน้าหรือปลายปีจะเห็นตั้งแต่ 5,000 5,500 หรือ 6,000 ดังนั้นในเชิงของการลงทุนระยะยาวกลับกันแล้วนะฮะก็ยังคงแนะนำให้เข้าซื้อเก็บถ้าเป็นระยะยาวแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดทั้งหมดมันเป็นระยะสั้นนะคือเรากำลังบอกว่าเอ้ยตลาดตอนนี้ในระยะสั้นมันเกิดภาวะวิกฤตเกิดสภาวะเข้ามากระทบตรงนี้ตรงนั้นแล้วราคามันก็จะตกซึ่งมันจะตกอย่างน้อยที่สุดอาจจะมี 2-3 เดือนหรือเคลื่อนตัวไปในทิศทางไซด์เวย์ดาวเนี่ยอีก 2-3 เดือนเพราะว่าสภาพกราฟมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าระยะยาวเขาก็ยังมองว่าทองคำมันจะไปที่แสนหมายความว่าอาจจะใช้เวลาสักปีครึ่งหรือ2ปีแล้วปลายปีหน้าเขาก็ยังวิเคราะห์กันอยู่ที่ 5,000-6,000 ครับ
1: อ๋อครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้คนถามกันเยอะว่าทำไมหลายสถาบันยังคงมองก็ชัดเจนว่าเป็นการมองระยะยาวไปทีนี้ถ้าเราคุยกันตรงระยะสั้นกับกลางที่เราจะเห็นว่าอีก 2-3 เดือนที่คุณหมอให้ไซด์เวย์เนี่ยถ้ารับได้แบบต่ำสุดใน 2-3 เดือนเนี่ยแล้วรอมุมมองที่เขาวิเคราะห์ 5,000 กว่าเนี่ยอันนี้ควรไหม
0: ใช่ครับคือต้องถามตัวเองก่อนว่าพอร์ตตัวเราเนี่ยมันเป็นพอร์ตแบบสั้นกลางยาวสองเรายังมีเงินเหลือที่จะมาลงทุนไหมโดยไม่ต้องกู
1: ้
0: ถ้าเราเป็นเงินเย็นๆแนะนำให้ทยอยเข้าซื้อเก็บตามจุดแนวรับหลัก
1: ๆ
0: ยิ่งตกยิ่งเก็บแต่ต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวเงินเย็นมีพอร์ตฟิลิโอเหลืออยู
1: ่
0: ว่างอยู่ที่จะกระจายความเสี่ยงมาที่นี่จุดแบบนี้คือจุดวิกฤตและเป็นโอกาสวิกฤตของนักลงทุนระยะสั้นแต่เป็นโอกาสของนักลงทุนระยะยาวมีหรือไม่ตอนนี้โลกมันจะเป็นเหมือนกับแบ่งเป็นขั้วแบ่งเป็นทามมิ่งอะไรของมันเนี่ยไปเยอะนะฮะซึ่งหลายคนก็มองว่าหลังจากจบสงครามเนี่ยถ้ารัฐบาลลำบากแน่จะเอาเงินมาจากไหน เงินลบไปเนี่ยใช้ไปมันไม่ได้กลับมาใช้ไปแล้วประมาณล้าน1ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันจะได้จากกลับมาตรงไหนจากความผิดคาดของการคำนวณว่าจะยึดอิหร่านมาได้เงินได้ทรัพย์สมบัติเข้ามาพอมันไม่ได้แล้วจะทำยังไงต่อตอนนี้ยุ่งละนั่นคือสาเหตุที่ทำให้สหรัฐอเมริกาจะถอยก็ลำบากจะเดินหน้าก็ไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกึกกักกึกกักกันอยู่ก็เลยทำให้โลกยุ่งไปหมดเลยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถอดตัวเลขเมื่อสักครู่ของดอลลาร์ที่ว่าจะลงอีกสักไซด์เวย์2เดือนแล้วก็ระดับต่ำสุดเนี่ยนะฮะมันจะกลายมาเป็นในรูปบาทต่อบาททองคำเนี่ยเคลื่อนไหวลงขาลงเนี่ยไปแช่อยู่แถวไหนครับ
0: คือบริเวณ 4,000 อันที่1ก่อนทุกๆ100บาทที่ตกเนี่ยได้100เหรียญต่อออนซ์ที่ตกลงมาเนี่ยมันมีโอกาสกดดันให้ทองคำไทยตกลงประมาณ 1,200 บาทอันนี้ผมดิสเขาโอกาสที่ราคาเงินบาทจะอ่อนขึ้นด้วยนะเพราะเมื่อไหร่ทองตกเนี่ยเงินบาทจะต้องอ่อนอยู่แล้วเพราะการทองตกเนี่ยดอลลาร์จะแข็งบาทจะอ่อนนะสภาวะนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้สักระยะหนึ่งแล้วก็สมมติว่าถ้าตกไปถึง140เหรียญจากตรงนี้ทองก็มีโอกาสลงได้อีกประมาณและเซฟว่าประมาณ 1,500 บาทต่อบาททองคำดังนั้นแนวรับระยะสั้นอันแรกที่สำคัญคือ 68,500 บาทคือตามจากนี้ประมาณ 1,500 อันนี้คือในกรณีที่ราคาทองตกแล้วหลุดไปอยู่ที่ 4,360 4,360 ทองไทยมีโอกาสจะลงไปที่ 68,500นะฮะมีโอกาสก็คือตามตัวเลขแต่ถ้าเกิด 4,360 หลุดอีกหมายความว่าใน worst case scenario คือลบกันไม่รู้เรื่องไม่ยอมเปิดโฮมุสนัวเนียกันน้ำมันนัวเนียไปจนถึงเดือน7เดือน8อย่างเงี้ยนะโอกาสที่ทองจะลงไปถึง 4,100 ที่เป็นโลเดิมก็สูง 4,100 คือลงจากตรงนี้ประมาณถ้า 4,100 นะฮะตอนนี้ 4,490 มันมีโอกาสลงไปได้อีก 380-390 ก็หมายความว่าทองไทยอาจจะลงได้อีกประมาณ 4,000 บาทบวกลบกว่าบาททองคำนะฮะแต่ว่านี้ต้องย้ำว่ามันเป็น worst case scenario ที่จะเกิดแล้วก็ทองร่วงลงไปนะฮะลึกๆที่ 4,100 นะฮะก็ทองไทยก็มีโอกาสแถวประมาณ 65,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสลืม 60,000 มีไหมผมว่ายากมากนะยากมาก
1: เลยฮะนี่ขนาดผมตีตัวเลขคู่ที่หมอวิเคราะห์ไปด้วยนี่นะฮะก็ถ้าสมมติกรณีเลวร้ายที่สุดคือลง 4,000 เนี่ยแล้วเทียบกับราคาทองต้นปีเนี่ยอุ้ยเหลือแค่550บาทจากต้นปีนะครับ
0: ก็คือต้องยอมรับว่าเหมือนเหตุการณ์เหมือนปี22ที่ผมเรียนแล้วตลาดทองคำในช่วงต้นปีก็ขึ้นประมาณเกือบ 10% แต่ว่าเสร็จแล้วจบปลายปีก็ติดลบไป 0.27 แต่พอระยะยาวๆพอปี23มันตีกลับหมดเลยมันบวกมา 13% แล้วก็24มันก็บวกอีก35ฉะนั้นมันเหมือนกันฮะคือเราต้องคิดว่าดอกเบี้ยในที่สุดอ่ะมันขึ้นอ่ะมันขึ้นได้ไม่ยาวหรอกแต่ว่าในช่วงที่มันขึ้น
1: อ
0: ่ะมันกดดันคุณมากมันจะกดดันคุณมากเลยก็มันก็จะเป็นกินระยะเวลาประมาณไม่ใช่ว่าประมาณสัก6-8 เดือนหมายความว่ามันอาจจะกดดันจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะบวกลบนะฮะทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันต้องขึ้นกับไอ้สงครามกับการเปิดฮอร์โมนคือถ้าเกิดกลับกันถ้าเกิดสมมติว่าอยู่คุยได้แล้ว อเมริกายอมถอยแล้วฮอร์มุซเปิดแน่นอนน้ำมันก็ร่วงทองก็ดีดเลยครับดังนั้นสภาวะตรงนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังว่ามันไม่ใช่สภาวะปกติดังนั้นในเชิงของการวิเคราะห์ท่านก็จะเห็นได้ว่ามันผันผวนมากเป็นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดตลอดทุกๆ2-3 วันเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์หรือคุยกันก็คือกรณีที่ไม่มีการเปิดฮอร์โมนและน้ำมันยังคงสูงไปอีก1 เดือนจนถึงปลายมิถุนาอย่างเงี้ยจะเกิดสภาวะที่วิกฤตของการเงินแล้วก็ของโลกทีเดียวถ้าน้ำมันยังมากกว่า110-100แบบเนี้ยนะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนหน้าเนี่ยโหก็ยากละเหนื่อยละเพราะพอน้ำมันสูงยาวเนี่ยมันก็จะผักภาระทั้งหมดมันก็ตามกันมาเป็นซีรีส์เลยมันแล้วตอนนี้มันเริ่มแล้วเพราะว่ามันเกิดมาอย่างเงี้ยมาเข้าเดือนที่3นะฮะแต่ว่าในทางกลับกันน่ะถ้าเมื่อไหร่คุยกันรู้เรื่องแล้วจบแล้วก็หยุดแล้วคุณก็ไปตีกันหลังบ้านเปิดฮอร์มุซซะแล้วมันก็จะจบเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันตอนนี้มันก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีสงครามมันอยู่ในสภาวะล้นตลาดลดตลาดจนโอเปกเองก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยช่วยลดกำลังการผลิตแต่ตอนนี้ยิ่งคุณสงครามรับปิดอย่างเงี้ยไอ้คนที่ขายดีผลิตได้ดีก็สบายเลยซาอุซาเอออะไรก็โอ้โหจากที่อันกันไว้ก็ผลิตกันเต็มที่เลยได้เงินเยอะด้วยเพราะราคาน้ำมันแพงนะฮะบางฝ่ายก็อาจจะยินดีเพราะเป็นผู้ขายแต่ยังผู้ซื้อโดยส่วนใหญ่ของเอเชียนี่ก็หน้าเหลืองหน้าเขียวกันเต็มไปหมดจีนก็อาจจะเดือดร้อนบ้างนิดหน่อยไม่มากเพราะว่ามีเพื่อนซีอยู่ขายน้ำมันให้ราคาถูกใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นสภาวะที่ค่อนข้างกดดันพวกประเทศอื่นๆที่ได้รับผลกระทบตามมาไปเรื่อยๆครับ
1: ครับคุณหมอครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือว่าทองคำก่อนจะถึงปีนี้2026เนี่ยมันบวกมา3ปีติดแล้วบวกสวยบวกแรงด้วยตอนนี้นะถ้าถามนะฮะโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนทองคำปีนี้จะติดลบเนี่ยคุณหมอตั้งไว้สักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ผมเทียบเหมือนอย่างปี22โอกาสจะติดลบเนี่ยผมคิดว่ามีประมาณสัก20-30ไม่เกิน 30% หมายความว่าผมยังคิดว่ามันจะต้องน้ำมันลงมาภายในเดือน7เดือน8แล้วเงินเฟ้อน่าจะยาวไปถึงแค่ประมาณเดือน9หรือเดือน10แล้วจบนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งแล้วจบ หมายความว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นสภาวะก่อนเกือบจะปกติอ่ะในราวเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเพราะว่าเมื่อไหร่มันกลับเนี่ยมันจะดีดแรงมากก็เลยคิดว่าถ้าโอกาสลบเลยเนี่ยแค่30แต่ว่ายังคิดว่าโอกาสบวกยังมีสูงกว่าแล้วก็เวลาบวกจะบวกได้ถึง 5,000 ทีเดียวครับ
1: โอ้ครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนนะครับสำหรับคอทองคำและสายลงทุนของทองคำคณะครับต้องขอขอบคุณนายแพทย์กฤชรัตน์ ธีรัญจสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขจำกัดนะครับขอบคุณครับคุณหมอกฤชรัตน์ครับ
0: ยินดีครับคุณปัญชาสวัสดีและขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะเนี่ยพูดกันมานานๆนะฮะเรื่องทองคำก็ต้องติดตามกันต่อไปวันนี้เราให้เห็นมุมมองที่ชัดเจนแต่ละฝ่ายไปเลยนะครับพูดไปพูดมานะฮะเนี่ยทะลงนนร้อนในนะเป็นแผลในปากไปคอหรือว่าไปกัดกระพุ้งแก้มเนี่ยอาการร้อนในชัดๆนะฮะถึงจะเข้าหน้าฝนแล้วก็เหอะนะครับเพราะอะไรฮะโอ้เราใช้พลังกันเยอะนะออกกำลังกายอะไรต่างๆแล้วดื่มน้ำน้อยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการพวกนี้มาเลยร้อนในแผลในปากนะจะพูดจะจาจะทานจะจิบจะดื่มอุ้ยนะครับไม่อร่อยแถมยังแสบเจ็บปวดร้อนไปด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับขาวละออเมาส์เจลนะฮะเป็นยาทารักษาแผลในปากของขาวละออนะครับคือเนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้านนะฮะสรรพคุณเขาชัดเจนนะฮะใช้ในการรักษาบรรเทาอาการแผลในปากนะพวกระคายเคืองในปากโอ้แล้วทำให้แผลในปากมันดีขึ้นนะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นนะครับใช้ง่ายฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเจลถูกไหมครับก็แตะปั๊บทาไปที่ตรงบริเวณแผลนะครับสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากเนี่ยนะครับยาทารักษาแผลในปากขาวละอ่อนเนี่ยนะครับถามว่าทำมาจากอะไรเนี่ยโอ้นี่สารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่มีสารสเตียรอยฮะเพราะยังหายห่วงนะครับเนื้อยาก็ทาง่ายนะครับไม่มีเหนียวนะฮะและเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอ้นี่ขนาดยาไทยนะไปได้รางวัลจากเมืองนอกถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามร้อนในแผลในปากนึกเลยนะฮะยาทารักษาปากแผลในยาทารักษาแผลในปากขาวละอ่อนนะครับซื้อได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายมากนะฮะร้านขายยาร้านสะดวกซื้อถ้าแบบเอาง่ายๆนะปลายนิ้วเลยนะฮะ LINE official นะครับแอดนะขาวละอ่อนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์028197991-5นะครับก็ยังก็ตามนะครับก่อนที่จะใช้นะก็อ่านคำเตือนในฉลากให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าขาวละออก็ใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณนะฮะและอย่าลืมนะฮะดื่มน้ำเยอะๆและถ้าว่าเป็นแผลในปากก็นึกถึงตรงนี้นะยาทารักษาแผลในปากขาวละออนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปของ Econbiz ครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง
3: ่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
4: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
9: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
8: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
9: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
10: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
14: กลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดของอสมทกันนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณเรื่องของทองคำซึ่งต้องจับจ้องมองตากันไปให้ดีถึงแม้ว่าบรรยากาศจะไม่ค่อยเอื้อกันเท่าไหร่ช่วงนี้ดูเหมือนจะทองขาลงชัดนะครับแต่ขาขึ้นเลยนะฮะคือหุ้นไทยครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้บวก 11.74 จุดนะฮะปิด 1,528 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 59,217 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณการลงทุนของบ้านเราในช่วงของวันนี้กลางสัปดาห์กันนะครับไปดูการลงทุนทางด้านต่างประเทศนะฮะถ้าจะเปิดการซื้อขายตอนนี้กับดัชนีล่วงหน้าเนี่ยรู้สึกสัญญาณมันกลับมาบวกนะฮะก็คือดาวโจนส์เนี่ยนะครับถ้าเปิดการซื้อขายทันทีตอนนี้เนี่ยดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์จะขึ้นตั้ง229จุดนะครับมาอยู่ที่ 49,690 จุดครับส่วน S&P 500เนี่ยดัชนีล่วงหน้าบอกว่าจะขึ้น36จุดนะฮะอยู่ที่ 7,414 จุดแล้วก็ Nasdaq เนี่ยดัชนีหุ้นล่วงหน้าจะขึ้นถึง235จุดครับอยู่ที่29,165จุดนะครับแสดงว่าสัญญาณค่อนข้างจะดีพอสมควรนะเพราะว่าราคาน้ำมันลดนั่นเองนะครับช่วงนี้นะฮะเบรนท์อังกฤษเทรดเหนือซื้อขายที่ลอนดอนเนี่ยนะฮะ107เหรียญ70เซนต์หายไปตั้ง3เหรียญ58เซนต์ 3.22% นะครับส่วนในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐที่จะเปิดทำการในอีก45นาทีข้างหน้านะฮะตอนนี้เนี่ยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าลงมา3เหรียญ21เซนต์3% เศษนะครับอยู่ที่100เหรียญ81เซนต์ต่อบาร์เรลมีลุ้นกันว่าจะต่ำ100หรือไม่นะครับส่วนทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์นี่นะครับตอนนี้ลงมา4เหรียญ10

เซนบางๆนะฮะ 4,507 เหรียญ10เซนก็ยังแข็งอยู่นะครับสำหรับโกลด์ฟิวเจอร์ก็คือไม่หลุด 4,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับกลับเข้ามาดูเกี่ยวกับข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยนะฮะก็พาไป EEC กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะ EEC นี่ก็เป็นพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เขาไปลงทุนสร้างพวกอุตสาหกรรม New S คง S Curve อะไรกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับทุนจีนนะฮะอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกทุนเทาหรือทุนไม่เทาหรืออะไรก็แต่แต่บอกทุนจีนเนี่ยทุนจีนเนี่ยไปดันราคาที่ดินกับค่าเช่าเนี่ยนะใน3จังหวัดภูมิภาคตะวันออกกลาง EEC เนี่ยพุ่งดุเดือดเลยนะฮะราคาที่ดินชลบุรีระยองเนี่ยขึ้นตั้ง 30% ใน2ปีนี่นะฮะคุณพงพันธ์พลอยเพชรครับหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกและอุตสาหกรรมของบริษัทคุชมันแอนด์เวกฟิลด์ประเทศไทยจำกัดก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนายหน้าโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ไปจับสถิติ2ปีผ่านมาเนี่ยราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองเนี่ยขึ้นขั้นต่ำนะ 20% สูงสุดที่ 30% เนี่ยนะครับถามว่าทำไมราคามันถีบขนาดนั้นเนี่ยก็ว่ากลุ่มทุนจีนที่กำลังกว้านซื้อทั้งในซื้อทั้งนอกอุตสาหกรรมนานิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจนกระทั่งไตรมาสที่1ของปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆเนี่ยประเทศไทยมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งหมดเนี่ย 222,388 ไร่เพิ่มขึ้นจากปี68ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นตั้ง600ไร่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการเปิดขายนิคมในจังหวัดชลบุรีล้วนๆนะฮะทีนี้ไอ้จุดที่น่าจับตามองก็คืออัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมนะฮะตอนนี้ลดลงมาเหลือ 6.2% จากไตรมาส4ปีที่แล้วอยู่ที่ 6.52% แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าที่ขายได้นะฮะความต้องการจะซื้อที่ดินทำโรงงานมันมีนะครับแม้ว่าจะเจอไอ้เนี่ยเรื่องสงครามอิหร่งอิหร่านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับทีนี้พอหันมาดูราคาที่ดินเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะฮะทรงตัวอยู่ที่ 8.31 ล้านบาทต่อไร่อันนี้คือทั่วประเทศนะฮะเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเจาะเฉพาะ3จังหวัดภาคตะวันออก EEC โอ้โหราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ดินทั้งประเทศครับชลบุรีเนี่ยราคาสูงสุดเฉลี่ย 9.5 ล้านบาทต่อไร่โทษนะฮะแฟนๆ 96.5 ถ้ามีที่อยู่แถวชลบุรีเนี่ยโอ้โหท่านนี้เศรษฐีย่อมๆเลยนะฮะชะเชิงเซานี่ก็ไม่น้อยหน้านะ 7.75 ล้านบาทต่อไร่อันเนี้ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของราคาที่ดินทั่วประเทศนะครับแล้วต่อมาระยองก็จะเหลือ 7.5 ล้านบาทต่อไร่ก็ยังเศรษฐีอยู่ละนะฮะตกลงแล้วชลบุรีเนี่ยนะที่เหลือก็มีน้อยนะฮะแถมราคาที่ดินเฉลี่ยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ดินของทั้งประเทศอีกต่างหากนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปที่เขารายงานกันต่อนี่นะครับก็คือราคาอย่างเงี้ยส่งตัวสูงแน่ก็ประมาณว่าแพงต่อสูงแน่นี่นะครับถามว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการปล่อยขายที่ดินมือ2แล้วก็โรงงานมือ2เข้าสู่ตลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยยิ่งมีของมือ2เข้ามาเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าไปกดดันราคาตลาดของที่ดินที่อยู่ในราคาตลาดที่เราถามหากันนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะไอ้ความต้องการโรงงานสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะก็มีนะครับแต่ว่าตลาดทำโรงงานมาเพื่อเป็นคลังสินค้าหรือเป็นโกดัง warehouse เนี่ยชะลอตัวชัดเจนนะครับข้อมูลไตรมาสที่1นี่บอกเลยว่าพื้นที่คลังสินค้าสำเร็จรูปทั่วประเทศพวก warehouse โกดังนี่นะฮะทั่วประเทศเลยนะไตรมาส1นะ 6.05 ล้านตารางเมตรใกล้เคียงปีก่อนแต่อัตราว่างของพวกโรงงานคลังสำเร็จรูปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับ 15.54% เนี่ยจาก 15.23% อัตราการว่างเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่อัตราการว่างลดลงนะไอ้อัตราการว่างลดลงนั่นคือที่ดินแต่อัตราการว่างเพิ่มขึ้นของแวร์เฮาส์แสดงว่ามันชักฝืดๆพอสมควรสำหรับใครที่ซื้อที่ทางมาแล้วก็จะทำอสังหาริมทรัพย์แบบว่าจะเป็นพวกโกดังแวร์เฮาส์กันนะครับเพราะจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการซื้อของคนโดยเฉพาะผู้บริโภคของคนไทยนะครับอย่างวันจันทร์เพิ่งผ่านไปใช่ไหมสภาพัฒน์ก็แถลงออกมาว่าเศรษฐกิจของพี่ไทยเราเนี่ยโตตั้ง 2.8% นะเรียกว่าหักปากกาเซียนเหนือความคาดหมายนะแต่ว่า2เครื่องยนต์หลักเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของงบประมาณรัฐบาลกับเรื่องของการลงทุนภาพรวมใช่ไหมฮะไม่ได้มาจากเรื่องของกำลังซื้อเลยโดยเฉพาะกำลังซื้อบริโภคของคนไทยซึ่งก็ทราบดีกันอยู่นะครับนะนี่ก็เยอะรายได้ก็ไม่แน่นอนนะครับนี่เสียเองก็มาเนี่ยนะฮะจนทำให้ธปท.นี่นะครับบอกว่าจะคุมสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังชัดเจนแน่ปีนี้นะครับคุณสมชายเลิศลาภวสินนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อที่เรียกว่า BNPL อันนี้เป็นภาษาอังกฤษตัวย่อนะฮะชื่อเต็มมันคือ Buy Now Pay Laterนะถ้าภาษาไทยก็ซื้อก่อนจดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนจ่ายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอาการเขาก็บอกว่าไอ้การเกิดขึ้นสินเชื่อประเภทนี้เนี่ยนะมันก็มาจากพัฒนาการเทคโนโลยีของทางการเงินนั่นแหละครับถามว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกฮะแต่มันมาพร้อมชิ้นที่แบบว่ากู้ติดนิ้วนะกู้ติดนิ้วลูดติดมือนะฮะ

นะกูดติดนิ้วรูดติดมือเนี่ยมันมาพร้อมกับพวกนี้ฮะแล้วเครื่องมือเครื่องไม้พวกเนี้ยเจนไหนใช้เยอะเจนซีเนี่ยเด็กๆนี่แหละเจนซีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของผู้บริหารแบงค์ชาติท่านนี้ก็บอกว่ามันก็มีประโยชน์นะไอ้ด้านนึงมันมีความเสี่ยงนะไอ้ด้านประโยชน์เนี่ยก็หมายความว่าโอ้โหถ้าใครร้อนเงินระยะสั้นแล้วก็นี่แหละตอบโจทย์นะฮะพอเดินเข้าโรงรับจำนำเดินเข้าร้านทองหรือว่าจะเดินเข้าไปหาแบงค์นี่นะครับท่านท่องไปเถอะวันนี้ก็ไม่ได้อนุมัติเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ามองในด้านเสียเนี่ยโอ้โหนี่ก็คือใช้เงินอนาคตแบบมือเติบก็เลยเนี่ยนะครับวันในที่สุดเนี่ยนะฮะแบงก์ชาติเองก็เลยส่งสัญญาณครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งเงินมาได้ง่ายนะให้เอาไปใช้ก่อนได้ง่ายชนิดที่รูดปืดปืดปาดเนี่ยดอกเบี้ยมันต้องสูงหน่อยนะฮะนี่แหละครับกลายเป็นสิ่งที่ BNPL เนี่ยกำลังถูกจับตามองนะครับซึ่งแบงก์ชาติก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องของกรอบแนวทางในการกำกับดูแลเนี่ยเสร็จสิ้นภายในปีนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะออกมาทันเหตุการณ์กันไหมเพราะว่าสถานการณ์ของการเป็นหนี้เป็นสินของคนไทยทุกเจเนเรชันโดยเฉพาะเจนรุ่นใหม่ไฟแรงเจนซีเนี่ยนะครับเรียกกันว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยเป็นหนี้เร็วเหลือเกินนะฮะเรียกว่า25 ปี 30 ปีก็ถือว่านะมีเครดิตกันซะละคือมีหนี้ติดตัวมาซะละสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกว่าจะเป็นออกบัตรเครดิตได้โอ้โหต้องทำงาน first jobber ยังไม่ได้ได้บัตรกันเลยนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยไอ้เรื่องหนี้น่าสนใจนะครับอันนั้นเป็นหนี้ประชาชนเป็นหนี้ที่ทางการเพื่อจะเข้าไปดูแลแต่อันนี้เป็นหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่นะฮะโอ้แล้วเชื่อไหมฮะว่าสักวันหนึ่งจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นกับ RS เนี่ย RS เนี่ยผิดนัดชำระหนี้ทั้ง317 ล้านบาทเนี่ยนะฮะคุณวิทวัฒน์เวชบุตรสปอนนะครับเป็นทางกรรมการเป็นท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินว่า CFOของ RS จำกัดมหาชนหรือว่า RS ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ชี้แจงนะต่อตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ไปขึ้นเครื่องหมาย CB ย่อมาจาก Caution Business นะฮะบนหลักทรัพย์ของบริษัท RS นี่แหละขึ้นเครื่องหมายวันที่18 พฤษภาคมนะฮะเหตุผลทำไมตลาดหลักทรัพย์ต้องขึ้นก็เพราะว่ารายงานงบประจำรายงานงบการเงินรวมประจำไตรมาส1 ปี 69เนี่ยพบว่าบริษัท RS เนี่ยผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินที่ไปกู้ยืมมานะครับทีนี้สาเหตุในการผิดนัดชำระหนี้เนี่ย CFO คนนี้เขาก็ชี้แจงนะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยแหละครับมันชะลอตัวนะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเลยนะฮะก็เลยทำให้กลุ่มบริษัท RS เนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวนะครับแล้วทำให้เกิดการผิดนัดชำระตัวสัญญาใช้ไม่ทันตามครบเมื่อถึงวันที่ต้องจ่ายนะครับเรียกว่าตัว PN นะฮะ317.37 ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้นี่นะครับกับทางด้านสถาบันการเงินที่ตอนนี้ก็จ่ายไม่ทันนะครับทีนี้เท่าที่ตรงนี้เขาชี้แจงไปเนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันอย่างนี้นะครับว่าไม่กระทบการดำเนินธุรกิจของ RS นะครับก็บริษัทย่อยก็เปิดดำเนินกิจการตามปกตินะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้ากับคู่ค้าแต่อย่างใดนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจริงๆไอ้เรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมถอยไปเมื่อ2 ปีที่แล้วบานเบิกเลยโดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มแล้วก็กลุ่มสื่ออะไรนี้ต่างๆเนี่ยนะฮะมันเห็นได้ชัดจากเรื่องของสภาวะการบีบรัดทางด้านของสภาพคล่องอย่างชัดเจนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดโฆษณาในประเทศไทยนั้นหดตัวลงอย่างชนิดที่รุนแรงกันจริงๆนะครับอ่ะไม่ว่ากันครับเป็นกำลังใจกันต่อไปนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะสมัยตอนผมหนุ่มๆเนี่ยนะฮะตอนที่เราหนุ่มใหญ่แล้วนะฮะเพราะสมัยตอนหนุ่มๆเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งเขาบอกอะไรนะรายได้อะไรนะรายได้สูงเดี๋ยวรสนิยมสูงรายได้ต่ำโอ้คำนี้นี่มาแล้วเจ็บปวดมากนะเมื่อ30 ปีแล้วนะรายได้รสนิยมสูงรายได้ต่ำแต่ตอนนี้ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนรู้ไหมฮะอยู่ในกลุ่มแรงงานทักษะสูงแต่โอกาสทำงานต่ำเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะฮาบิบนัสเซอร์นะผู้จัดการแผนกด้านความมั่งคั่งประจำกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องที่ในหัวข้อที่ว่า a sharp data driven framing of the 200อะไรเนี่ย210 billion job gap นะครับฟังยาวนิดหนึ่งนะฮะคือจริงๆเป็นรายงานที่พูดถึงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับช่องว่างของการทำงานของมนุษย์ต่างๆเนี่ยตั้ง210 ล้านคนเนี่ยนะครับในภูมิภาคของตะวันออกเอเชียแปซิฟิกเขาบอกว่ามันจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านตลาดแรงงานนะ10 ปีจากนี้ไปเนี่ยครับประชากรวัยทำงานประมาณ15-65 ปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง320 ล้านคนโอ้ก็ถือว่ามีแรงงานเข้ามาในระบบเยอะถูกไหมครับทีนี้การมีแรงงานเข้ามาในระบบเยอะเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนต่างๆเช่นงานดีเงินมันก็มาแต่งานไม่ดีเงินมันก็ไม่ได้เป็นที่พอใจนะครับแต่

0: ทั้งหมดก็จะอยู่ในช่วงของภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆซึ่งมันจะต้องมีการปรับตัวและฟื้นตัวกันแตกต่างกันออกไปนะครับปรากฏว่าที่น่าสนใจตรงนี้นี่นะครับคือรายงานดังกล่าวมีการวิเคราะห์ในแต่ละรายประเทศจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยนี่นะฮะจากรายงานตรงนี้เนี่ยเขาสรุปเอาไว้แบบเป็นคำพูดที่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศแสดงว่ามีประเทศอื่นร่วมด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีแรงงานเนี่ยมีทักษะสูงนะแต่โอกาสทำงานต่ำและน้อยแล้วทำไมมันเป็นงั้นมึงนะคือถ้าคนเรามีทักษะสูงเนี่ยโอกาสมันต้องดีแล้วมันต้องไปต่อได้นะคนมันต้องเห็นนะแมวมองมันต้องเจอถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยย้ายออกจากภาคการเกษตรกรรมเนี่ยมักจะเข้าสู่ภาคบริการที่ใช้ทักษะต่ำในเขตเมืองและเป็นงานที่ให้ผลตอบแทนน้อยนะฮะทำยังไงมูลค่ามันก็ไม่เพิ่มเยอะนะครับส่วนแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าจะทำยังไงได้ก็ต้องไปปรับโครงสร้างแรงงานการจ้างงานเนี่ยนะครับต่อจนเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่นะครับมันถึงจะไปต่อได้นะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยช่วงเนี้ยเขากำลังพูดถึงหลายๆเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของที่มนุษย์เงินเดือนตกลงตกงานที่อยู่ในสายที่เรียกกันว่าไอ้นะมนุษย์ MBA ทำงานแบงค์เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะนี่ข่าวใหญ่โตมากเลยนะช่วงนี้เป็นสัปดาห์ที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยพากันปลดพนักงานกันไม่ต่ำกว่า 2-3 แบงค์นะฮะเริ่มจากธนาคารเนี่ยใหญ่สุดในยุโรปก็ HSBC เนี่ยธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร173ปี Standard Chartered อย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันยังมีธนาคารล่าสุดเนี่ย BNP ปาริบาฝรั่งเศสเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเชื่อมั้ยครับพร้อมใจกันประกาศปลดพนักงานในสัปดาห์เนี่ย 2-3 แห่งนะครับอย่างเช่น HSBC เนี่ยปลดพนักงาน 20,000 คนนะแล้วก็ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เนี่ยปลดพนักงาน 15% 7,000 กว่าทั้ง2ธนาคารนั้นเหตุผลตรงกันครับเอา AI มาทำงานแทนคนเนี่ยเห็นไหมครับนาทีนี้เนี่ยครับมันลามไปทุกอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครจะแบบว่าต่อไปนี้จบมาแล้วใส่สูตรผูกไทยทำงานในมนุษย์เงินเดือนสายธนาคารเรียนจบ MBA ข้างกายแล้วจะไปต่อมันไม่สวยแล้วนะครับนะฮะเอาปิดทิ้งท้ายกันตรงนี้พูดถึงเรื่องธนาคารกันเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยมีธนาคารที่เขาได้รับใบอนุญาตแล้วก็วันนี้ก็ไปรับเอกสารจากแบงก์ชาติเป็นทางการพร้อมจะเปิดให้บริการมิถุนายนเดือนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับคือธนาคารที่มีชื่อว่าคลิกนะจะด่าอะไรคลิก X อะไรประมาณนั้นคลิก X ก็คือธนาคารคลิกจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็ไปรับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารไร้สาขาฟังแล้วงงไหมฮะธนาคารไร้สาขาหรือเวอร์ชวลแบงก์จากแบงก์ชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายเดียวที่ได้รับใบอนุญาตส่วนที่2รายก็ขอผ่อนผันนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ธนาคารไร้สาขาถามว่าไม่มีสาขาได้เป็นธนาคารได้ไงก็ทุกวันนี้มันอยู่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ iPad ของทุกท่านอยู่แล้วทั้งต่อไปนี้คำว่าสาขาใหญ่จะโตไม่มีครับนี่คือการก้าวหน้าของเรื่องของเทคนิคการเงินแล้วก็กฎหมายที่แบงก์ชาติเขาออกมาเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เรียกว่าธนาคารไร้สาขาโดยชั่วแบงก์นะครับอ่ะเวลาหมดครับสำหรับวันนี้นะครับพบกันได้ใหม่นะฮะสปีคอนบิสกับผมบัญชาชุนชัยเวททาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณ

0: กันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
1: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz นะครับ 96.5 MHz ทางอสมทครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฟังทางหน้าปัดวิทยุหรือตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตรงไหนก็แล้วแต่นะครับตามจังหวัดด้วยก็ได้นะฮะนอกจากนี้แล้วหลายท่านที่ฟังผ่านระบบออนไลน์ของอสมทครับไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 MHz แล้วก็แอปพลิเคชัน mcot.net เนี่ยนะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นส่งความคิดเห็นของท่านเนี่ยเข้ามาได้กันตามปกติกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมแล้วนะฮะเรียกว่า3สัปดาห์ของพฤษภาคมเข้าไปแล้วส่วนสงครามอิหร่านตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเหลืออีกประมาณสัก 7-8 วันจะครบ3เดือนเต็มๆนะครับซึ่งการลงทุนต่างๆตอนนี้ก็ผันผวนไปตามสิ่งที่เขารอคอยกันว่าตกลงจะคุยแล้วจะหมูหรือจะจ่ากันเนี่ยนะฮะวันนี้ทองคำนะครับเรียกว่า3วันดี4วันไข้วันนี้ปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาได้500บาทนะครับโดยทองคำแท่งเนี่ยนะครับปิดที่ 69,800 ประคับซื้อนะฮะส่วนขายออกแตะ 70,000 พอดีเลยครับรูปพรรณรับซื้อ 68,401 บาท92สตางค์ขายออก 70,800 บาทนะครับโดยทั้งหมดวันนี้ปรับไปพอของปากของคอครับ21รอบด้วยกันนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้นะครับบวก 4.24 จุดนะ 1,532.67 เป็นจุดที่ปิดนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายประมาณ 57,000 โทษครับ 54,734 ล้านบาทนะครับก็เป็นประจำนะครับทุกวันพระสวัสดีเราก็จะมีอาจารย์ที่เข้ามาพูดคุยกันเป็นประจำกับเราทุกวันพฤหัสบดีและก็วันนี้เป็นเรื่องราวที่โอ้น่าสนใจนะครับเรื่องราวที่เรากำลังบอกตรงนี้รู้ไหมครับว่าเรื่องอะไรรู้ไหมฮะไอ้เรื่องการประกันสังคมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะที่มันมีหลายแง่มุมมากแต่วันนี้แง่มุมที่น่าพูดคุยที่สุดเลยเนี่ยคือสิทธิการรักษาพยาบาลเงินชราภาพมันมีศัพท์คำนี้ด้วยนะครับกับเงินกองทุนที่มันจะไม่พอจ่ายใน30ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะและผนวกกับอะไรรู้ไหมฮะแรงงานนอกระบบอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าขนาดสถาบันการเงินต่างประเทศจะบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนอกระบบเนี่ยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณเฉลี่ยไอพูดคุยกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณบัญชาฮะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นอย่างที่คุณบัญชาเกริ่นนำเอาไว้แต่ก่อนอื่นขออนุญาตไปพูดเรื่องเก่าประวัติศาสตร์กำเนิดประกันสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นพระราชบัญญัติมันตราขึ้นมาในเดือนกันยา2533นะฮะสมัยพลเอกเปรมนะฮะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องคนไม่เคยรู้จักละคนเดียวนี้ลืมละผมโชคดีผมเคยเรียนหนังสือกับท่านท่านอาจารย์นิคมจันทรวิทูลเคยเป็นอธิบดีกรมแรงงานสมัยเก่านะท่านเป็นคนบุคคลสำคัญที่ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยจอมพลป.ทศวรรษ2490ตอนเรียนหนังสือท่านก็เล่าให้ฟังเพราะดีตอนที่ผมเรียนหนังสืออาจารย์ปุ๋ยไปเชิญอาจารย์ที่คมมาสอนหนังสือด้วยนะก็เราโชคดีทีนี้ก่อนเกิดไอ้พรบฉบับเนี้ยนะมันมีก่อนที่จะเกิดพรบประกันสังคมมันเกิดกองทุนเงินทดแทนก่อนกองทุนเงินทดแทนนี่มันสำหรับคนที่เจ็บป่วยใช่ไหมฮะระหว่างทำงานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานนะในอดีตผมเคยเป็นกรรมการกองทุนทดแทนอยู่พักหนึ่งนะในประกันสังคมเนี่ยก่อนหน้าหลังจากประกันสังคม5533เนี่ยมันมีประกันสังคมฉบับสำคัญอีกครั้งหนึ่งตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งคุณบัญชาดาวได้ไหมครับว่าหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งมันมีการมีระบบประกันสังคมที่สำคัญเรื่องใหม่ขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมฮะ
4: โอ้โหนานมากเลยอาจารย์
5: นานมากอ่ะ2544 41
4: อ๋อจำไม่ได้

0: การว่างงานโอ้เดิมมันไม่มีประกันการว่างงานนะ
1: เออนั่นสิ
0: เนี่ย
1: ฮะ
0: พอ2544เป็นมันคนตกงานเยอะอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยทางการเมืองก็เห็นความจำเป็นว่าจะต้องทำระบบประกันสังคมปัจจุบันมันมีกรรมการใหญ่สองคณะ
1: ครับ
0: กรรมการประกันสังคมซึ่งมาจาก3ฝ่ายแล้วก็รู้อยู่แล้วฝ่ายรัฐฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างนะฝ่ายเข้าใจว่าฝ่ายละ7คนนะฮะแล้วก็มีกรรมการการแพทย์กรรมการการแพทย์เนี่ยกำกับสิทธิประโยชน์ทางด้านการแพทย์แล้วก็มีคณะอนุกรรมการต่างๆนะซึ่งจะไม่ลงรายละเอียดอนุสำคัญมันก็อย่างเช่นอนุลงทุนอะไรเงี้ยนะค่อนข้างสำคัญเราได้ยินข่าวสม่ำเสมอเรื่องการลงทุนผิดพลาดไปอะไรต่างๆนะฮะแล้วตอนหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือมีการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเราแก้ไขพรบประกันสังคมเนี่ยในปี2558มันเริ่มปี33แล้วมาแก้ไขปี58หวังว่าจะมีการเลือกตั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีการเลือกตั้งกว่าจะมีระเบียบในการเลือกตั้งก็2564สมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็เลือกตั้งจริงเดือนธันวา2566แต่น่าผิดหวังมากเพราะว่ามีคนมาลงคะแนนเสียงคือแค่950,000คนเองผมประกันตนตอนนั้นเนี่ยเกือบประมาณเกือบ25ล้านคนนะ
1: โอ้โห
0: คุณเป็นชายคิดดูเกือบ25ล้านคนมาลงคะแนนเสียงไม่ถึง1ล้านคน
1: โอ้โหหายไปไหนเนี่ย
0: ไม่มีใครสนใจ
1: โอ้ตาย
0: นี่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ประกันตนเป็นคนจ่ายเงินนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็นายจ้างก็จ่ายเงินคือทั้งนายจ้างก็ต้องมาลงคะแนนแล้วก็ทั้งลูกจ้างก็ต้องมาลงคะแนนทีนี้สิ่งที่คนปัจจุบันไม่เคยรู้ว่าอะไรคือปรัชญาประกันสังคม
1: ครับ
0: คุณบัญชารู้ไหมอะไรเป็นปรัชญาสำคัญคุณบัญชาเข้ากองทุนประกันสังคมป่ะ
1: โอ้แน่นอนครับ
0: ต้องเข้าผมก็เข้าแต่ตอนนี้วันนี้ผมเพิ่งออกมาแล้วกำลังรอรับบำนาญยังไม่รู้จะได้กี่เดือนจะได้ปรัชญาสำคัญคืออะไรครับท่านผู้ฟังนึกออกไหมปรัชญาสำคัญของกองทุนประกันสังคมมันเกิดขึ้นในยุโรป
1: โอ
0: ้นะมันมีปรัชญาตามมาอยู่เบื้องหลังปรัชญาคือเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเคยได้ยินไหมฮะเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ไม่ได้ยินแล้วนะไม่รู้จักละ
1: คือจะเคยได้ยินสมัยโบราณอาจารย์เขามีสุขร่วมทุกข์มีอะไรมีสุขร่วมเสพ
0: นี่แหละเบื้องหลังของมันนี่แหละมันก็เกิดไอ้ตัวเนี้ย3ฝ่ายคือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน3ฝ่ายใช่ไหมรัฐก็จ่ายนายจ้างก็จ่ายลูกจ้างก็จ่ายเพื่อเป็นหลักประกันว่ารองรับความเสี่ยงถูกไหมความเสี่ยงจากการที่ดำรงชีวิตจากการเจ็บป่วยจากการต้องตกงานเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานชราภาพนี่เป็นความเสี่ยงและชราภาพอาจจะไม่เสี่ยงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องชรา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมแต่มันมีความเสี่ยงนะบางคนไม่ชอบเก็บเงินเอาไว้ตอนยามชรา
1: โอ้
0: มันก็ประกันสังคมมันก็มาช่วยตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้คนถ้าสมมติว่าคนไหนไม่เก็บเงินเอาไว้ยามชราเนี่ยเสร็จแล้วมันเป็นภาระใครอ่ะมันก็เกิดกลายเป็นภาระสังคมภาระลูกหลานใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ระบบมันถึงได้เกิดขึ้นไงว่าจะต้องมีกองทุนบำนาญกองทุนในชราภาพ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องสำคัญเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขมันช่วยกันสามฝ่ายแล้วก็คุ้มครองตลอดชีวิตเรียกว่าจากประตูโรงงานถึงเชิงตะกอนถูกไหมคือมันเริ่มเข้าทำงานไงเดินเข้าประตูบริษัทประตูโรงงานจนถึงเชิงตะกอนนะแล้วก็หลักอันต่อไปก็คือความเท่าเทียมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
1: ์
0: นี่คือปรัชญาเบื้องหลังของมันนะเพราะว่าคนจะคือหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจนไม่ว่ารวยต้องเท่าเทียมกันสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสิทธิ์ในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเวลาชรานะไม่ถูกทอดทิ้ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปรัชญาสำคัญ3ปรัชญาเนี่ยเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขคุ้มครองตลอดชีวิตแล้วก็ความเท่าเทียมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานสำคัญที่อยู่เบื้องหลังกองทุนประกันสังคม ผมไม่แน่ใจว่าคนรุ่นนี้เข้าใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่า
1: เข้าใจยากจ้ะ
0: นะเรื่องสำคัญคือว่าเวลาเนี้ยกองทุนมันมีระเบิดเวลา
1: เอาเลย
0: ที่มันมีระเบิดเวลามันจะมีระเบิดเวลาว่าใน 30-40 ปีข้างหน้ามันจะเจ๊งอ่ะ
1: โอ้ยน่ากลัวแล้วครับตอนนี
0: ้อันนี้น่ากลัวทีนี้ที่มันจะเจ๊งส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าตัวระบบของมันระบบของมันขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะแปลให้ฟัง
1: ค
0: ือ pay as you go pay as you go หมายถึงว่าระบบมันจัดเก็บเงินสมทบจากผู้เอาประกันตนในวัยทำงานนะฮะกับเก็บจากนายจ้างแล้วเอาไปจ่ายให้กับผู้รับสิทธิ์ในปัจจุบันทีนี้ผู้รับสิทธิ์ในปัจจุบันทันทีทันใดเนี่ยรวมทั้งผู้ที่เกษียณเพราะฉะนั้นคนทำงานปัจจุบันออกเงินช่วยกับคนรุ่นก่อนถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้แหละที่เป็นตัวสำคัญนะฮะเพราะว่าไอ้คือมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าคนรุ่นปัจจุบันผู้ประกันตนในวัยทำงานนำไปจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับผู้รับสิทธิ์ในปัจจุบันทันทีโดยไม่มีการสะสมเป็นก้อนเป็นเงินก้อนระยะยาวสำหรับผู้จ่ายเงินแต่ละคนคือคุณบัญชาเข้า Provident Fund หรือเปล่า
1: เข้าครับ
0: Provident Fund เนี่ยคุณเป็นคนจ่ายเข้าถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วเขาก็สะสมเงินของคุณทุกไตรมาสเขาก็จะส่งบัญชีมาว่าคุณสะสมเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: อันเนี้ยเป็นระบบการไอสะสมกองทุนของเราในระยะยาวแต่ว่าไอ Pay As You Go ไม่เป็นอย่างนี้
1: อ๋อเหรอ
0: มันไม่เขาแบ่งบางส่วนไปเท่านั้นเองเอาไปใช้ลงทุนนะเขาเอามาใช้ซะส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลมันไม่ใช่เป็นว่าเราจ่ายไป10บาทบวกดอกเบี้ย2บาทปลายปีได้102ไม่ใช่เขาไม่ได้ดูบัญชีแบบนี้เป็นรายๆใช
1: ่
0: ไหมฮะเพราะว่าหลักการอย่าลืมนะมันเป็นหลักการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขตั้งแต่ต้นที่กล่าวมาแล้วมันก็เป็นระบบ pay as you go แต่เผอิญมันไม่ใช่เป็น fully funded fully funded ก็คืออย่างเมื่อกี้นี่แหละ provident fund เป็น fully funded เพราะนั้นข้อเสียของมันก็คือพอประชากรเนี่ยโครงสร้างประชากรเข้าสู่สูงวัยสัดส่วนแรงงานก็ลดลงทุกวันน่ะคนทำงานปัจจุบันน่ะคนจ่ายเงินน่ะลดลงแต่คนที่พอสูงวัยเนี่ยคนที่แก่แล้วอะเกษียณแล้วมันจำนวนมากกว่ารุ่นก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันอัตราการเกิดมัน 3% 3% กว่าใช่ไหม 3.3% ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ แต่ปัจจุบันนี้มันโตไม่ถึง 1.2% ต่ำมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนทำงานรุ่นปัจจุบันมีน้อยกว่าคนเกษียณเตี้ยอุ้มคอมเสีย
1: โอ้โห
0: คนแก่ก็แก่ตัวก็รับบำนาญเพราะฉะนั้นคนรุ่นปัจจุบันจ่ายเงินให้กับคนที่รับบำนาญนี่คือเหตุผลที่มันเสี่ยงจะเจ๊งใน 30-40 ปี
1: ครับ
0: TDI ทำเรื่องนี้มาตั้งนานและตั้งแต่ปี2550พยากรณ์เรื่องนี้มาแล้วก็ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรมีการพยายามต่อหลังเนี่ยระยะปี2ปีหลังนี่เนื่องจากว่าพรรคก้าวหน้าพรรคประชาชนเขาแอคทีฟเรื่องนี้ก็ต้องมีการพูดกันเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขกันอย่างจริงๆจังๆนะฮะมันก็เป็นระเบิดเวลาว่ากองทุนมันจะล้มละลายเพราะว่าโครงสร้างประชากรสูงวัยนะแต่ข้อดีมันมีนะระบบ Pay As You Go เนี่ยมันเป็นยืดหยุ่นต่อสภาวะเงินเฟ้อข้อเสียก็คือว่าเนี่ยโครงสร้างประชากรกับเงินไม่พอเนี่ยพอเงินไม่พอรัฐบาลต้องเพิ่มอัตราสมทบเรื่องนี้เวลานี้กำลังเถียงกันใช่ไหมเงินยืดอายุใช่ไหมแทนที่จะให้เกษียณอายุ55จะเริ่มให้เกษียณอายุ60ใช่ไหม
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสก็พยายามทำเรื่องนี้จาก60 65โอ้มาครองนี่โดนประท้วงอย่างรุนแรงคนไม่ยอมปรับอัตราสมทบด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ถูกประท้วงแล้วจนป่านนี้จนแล้วจนรอดเมืองไทยก็ยังไม่ได้แก้ไขโชคดีเมืองไทยเป็นระบบผสมผสมผสานก็คือว่าเราก็ เก็บเงินบางส่วนเนี่ยนะฮะเอาไปลงทุนนะเงินสะสมในปัจจุบันนี้เงินกองทุนประกันสังคมมันมีอยู่ทักคุณแบงค์ชาทราบไหมฮะบอกโหล้านเลย 2.3 ล้านล้านบาทนะแต่ทีนี้ที่มันจะเสี่ยงอีกข้อหนึ่งรู้ไหมครับคุณแบงค์ชาถ้าไม่มีคนเบี้ยว
1: อ
0: ายุมันจะยืดไป
1: อ๋อใช่
0: แต่มันมีคนเบี้ยว
1: ได
0: ้เบี้ยวรู้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ลูกจ้างเบี้ยวได้ไหม
1: โอ้ลูกจ้างเหรอฮะโอ้ยอยากจะได
0: ้ถ้าเบี้ยวโดนเบี้ยวโดนปรับฮะ 2%
1: ถูก
0: นายจ้างก็เบี้ยวไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: 2% เพราะฉะนั้นใครเบี้ยวฮะ
1: เหลืออยู่คนปาร์ตี้เดียวแล้วล่ะครับตอนนี
0: ้รัฐบาลรัฐบาลเบี้ยวนะสมัยเมื่อ20ปี10กว่าปีที่แล้วนะตั้งแต่ตอนที่เกิดวิกฤตไอ้สัก20ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลค้างเงินปีนึงเนี่ยหลายพันล้านบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยค้างเงินจ่ายสมทบปีนึง 6-7,000 ล้านบาท 70,000 ล้านบาทไม่ใช่สมัยก่อน 40,000 ล้านเดี๋ยวนี้ 6-7,000 ล้านบาทปีนึงคุณปัญญาคิดดูท่านรัฐบาลไม่ค้างเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ครับ
0: เงินมันจะเข้ากองทุนเยอะขึ้น
1: ถูก
0: เงินเข้ากองทุนเยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาก็เอาไปลงทุนได้
1: ใช
0: ่มันก็เพิ่มดอกผล
1: ครับ
0: ประมาณการว่าถ้าเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะเพิ่มดอกผลเนี่ยไอ้จาก 6-7 หมื่นล้านเนี่ยปีมึงหนึ่งมันได้อีก 2,000 ล้านบาทแล้วไอ้ 2,000 ล้านบาทมันก็จะไปสะสมเดิมสะสมอีก
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: มันก็จะแก้ปัญหาเรื่องระเบิดเวลาได้ส่วนหนึ่งมันแก้ได้ไม่หมดแต่แก้ได้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราเถียงกันเรื่องพวกนี้ทำไมไม่มีการเรียกร้องว่ารัฐบาลกรุณาจ่ายให้ครบนะฮะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งถ้าจ่ายครบเนี่ยคงจะยืดเวลาได้ระยะหนึ่งนี่มันมีปัญหาเนี่ยคือเวลาลงทุนเราก็รู้ว่ามันมีปัญหาการลงทุนไปซื้อตึกซื้ออะไรต่างๆแล้วทำปฏิทินแจกอะไรต่างๆโอ้ค่าใช้จ่ายปีนึง 5,000 ล้านบาทนะแต่ว่าไอ้นั่นค่าใช้จ่ายนั้นส่วนหนึ่งนะคือแต่ส่วนที่กรรมการอนุกรรมการลงทุนเนี่ยเรื่องใหญ่การตัดสินใจลงทุนมันต้องเป็นมืออาชีพ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีการเมืองแทรกแซงการลงทุนก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกถูกไหมฮะคือหนึ่งรัฐบาลไม่เบี้ยว
1: คือ
0: เราจะพยายามแก้ปัญหาเรื่องระเบิดเวลากองทุนล้มละลายเอาเริ่มต้นก่อนรัฐบาลไม่เบี้ยวแล้วก็ปฏิรูปไอ้คณะกรรมการอนุกรรมการลงทุนกับไอ้คณะกรรมการไอ้คณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้ฝ่ายที่มาจากราชการเนี่ยตัวกลางเพราะว่าการเมืองเขาตั้งมันตามตำแหน่งนะตรงนี้ต้องให้มีการบริหารการลงทุนอย่างมืออาชีพเพราะถ้าบริหารการลงทุนอย่างมืออาชีพรายได้ก็เพิ่มขึ้นอีกเหมือนเมื่อกี้นี
1: ้
0: ไม่ใช่เอาไปซีซัวลงทุน
1: ครับ
0: อ่ามาเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาได้ทีนี้สเต็ปขั้นต่อไปขยายอายุการรับบำนาญ
1: ครับ
0: 55เป็น60ค่อยๆขยายขึ้นได้ยังไม่ต้องไป65แต่จะขยายขึ้นคนจะค้านนะเพราะว่าคนคือถ้าจะขยายเนี่ยมันต้องไม่ใช้กับคนรุ่นที่สมมติว่าเขามาทำงานตั้ง 20-30 ปีแล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำงานอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอายุ55เขาจะเกษียณถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ถ้าไม่ใช้กับคนกลุ่มนี้ต้องใช้กับคนกลุ่มใหม
1: ่
0: ถูกไหมคนที่เข้ามาใหม่อาจจะ5ปีที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน5ปีที่ผ่านมาแล้วแค่นั้นไม่พอถ้าจะขยายไปแล้วเนี่ยคือให้เขาทำงานหนักขึ้นนะไอ้เงินบำนาญเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มตาม
1: ใช
0: ่เห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณสมมติว่าเดิมเขาอยากวางแผนทำงาน20ปีแล้วจะเกษียณแล้วเราจะขยายให้เขาทำ25ปีอ่ะ
1: ก
0: ็ไอ้เงินบำนาญแล้วก็ต้องเพิ่มให้เขาว่าเพราะเขาทำงานมากขึ้นนะนานเงินสะสมของเขามันเพิ่มขึ้นอ่ะ แต่อย่างว่ามันไม่ใช่เป็น fully funded อย่างที่เรียนเหมือนไอ้ provident fund อย่างที่เราว่าแต่มันก็ต้องใช้หลักการนั้น

0: นะ
1: ถูกครับ
0: นะครับโอเคเพราะฉะนั้นขยายอายุนะฮะอ TDI เสนอเรื่องนี้มาไม่มีการทำอะไรกันเลยนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าแก้ได้นะฮะขยายอายุกับเมื่อกี้นี้อีก2มาตรการรัฐบาลไม่เบี้ยวแล้วก็คณะกรรมการอนุคณะกรรมการลงอนุกรรมการลงทุนและกรรมการลงทุนตัดสินใจลงทุนอย่างมืออาชีพแล้วตรวจสอบได
1: ้
0: มันก็จะไม่ทำให้กองทุนล้มละลายมันแก้ปัญหาได้แต่เราก็รอว่าเมื่อไหร่จะแก
1: ้
0: เรื่องต่อไปคือเรื่องการให้สวัสดิการรักษาพยาบาลกับผู้ประกันตนเรารู้อยู่แล้วคุณบัญชาคุณบัญชาเนี่ยที่ประกันตนเนี่ยได้รับสิทธิ์น้อยกว่าบัตรทองอ่ะ
1: โอ้แน่นอนเลย
0: บัตรทองเกิดที่หลังน่ะ
1: ใช่ครับมาแรงกว่า
0: บัตรทองมาที่หลังมาแรงกว่ามาปี452545ประกันสังคม2533เราพอแรงกว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำยังไงฮะคนไม่จ่ายเงินได้สิทธิ์มากกว่าคนจ่ายเงิน
1: นั่นสิครับ
0: โลกนี้มันตลกถูกไหมไอ้ระบบประกันสุขภาพเนี่ยต้องขอบคุณคือพวกหมอเขาเก่งอะกระทรวงสาธารณสุขพวกหมอนี่เก่งมาก
1: ครับ
0: เขาขยายสิทธิประโยชน์ต่างๆของหลักประกันสุขภาพรวดเร็วจนแซงหน้าประกันสังคมคือถ้าเอาประกันทั้งหมดไปอยู่กับหมอนะผมว่ามันจะดีกว่านี้เยอะ
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: มาอยู่กับสาธารณสุขอยู่รายการมันเลยไม่ค่อยไปไหนนะนะแล้วแถมเขาดีตรงไหนฮะบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยมันไปหาหมอที่ไหนก็ได
1: ้ครับ
0: โอ้โหคุณบัญชาประกันทั้งหมดจะย้ายโรงพยาบาลยากเย็นแสนเข็ญ
1: ขับใจ
0: สองปีมั้งปีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ลดเวลาลดมาเหลือกี่ปี
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นทำไมไม่เริ่มว่าคนที่ประกันตนเนี่ยที่จ่ายเงินสมทบเนี่ย มันต้องได้สิทธิ์อะไรที่พิเศษมากกว่าคนที่ได้บัตรทอง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะเขาจ่ายเงินนายจ้างก็จ่ายตัวเขาและนายจ้างจ่าย
1: ถูก
0: ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นประกันสังคมเนี่ยมันควรจะไปใช้ห้องพิเศษได้นะมีท็อปอัพค่ายานอกบัญชีนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการบริหารจัดการของกองทุน
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อกี้ผมเอ่ยแล้วปีหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่5,000 ล้านบาทมันมีความปัญหาความไม่โปร่งใสซื้อปฏิทินอะไรต่างๆอ่ะปฏิทินมันก็มีใครดูกันแล้วไอ้ปฏิทินเดี๋ยวนี้ธนาคารก็แทบจะเลิกพิมพ์แจกละน้อยมาก
1: ใช่ครับ
0: มันไม่มีใครใช้อ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ดูทางมือถือดูทางอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็อันนี้เรื่องเล็กๆนะยังมีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เงินมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่าลืมนะอันนี้มันไม่ใช่เงินราชการนะมันเงินแรงงานหรือเงินนายจ้างนะเพราะนั้นการตัดสินใจของคณะกรรมการประกันสังคมเรื่องสำคัญนี่มันต้องเปิดเผย
1: จริง
0: ต้องเปิดหมดไม่มีความลับให้ผู้ประกันรับทราบต่อเนื่องมีวาระอะไรใครพูดอะไรต้องเปิดเผยครับ
1: ครับ
0: แล้วเวลานี้ไอทีเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากใช่ไหมการเปิดเผยมันจะป้องกันการทุจริตได้บอกว่าฝ่ายนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้นายกพูดอย่างนั้นนายกนายขอเสนออย่างนั้นเนี่ยมันเห็นลิ้นไก่ได้เลย
1: จริง
0: ถูกไหม
1: อ
0: ันนี้จะป้องกันการทุจริตได้แล้วทำให้มีประสิทธิภาพเพราะเราจะเห็นว่าคนที่เข้าไปเป็นกรรมการใครมันเข้าท่าใครไม่เข้าท่าเห็นเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สามเรื่องแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เรื่องต่อไปแรงงานนอกระบบ
1: โอ้นี่แหละ
0: โอ้นี่แรงงานนอกระบบนี
1: ่
0: เราเยอะมากมากเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหอันนี้แรงงานนอกระบบของเรานี่มีเท่าไหร่นะฮะเรามีจดทะเบียนเนี่ย25 ล้านคนใช่ไหมฮะ
1: ร
0: เรามีแรงงานนอกระบบเนี่ยคือมาตรา

0: ตรามาตรา40เนี่ยที่มาเข้าในระบบเนี่ยมีเพียงแค่ 5-6 ล้านคนเองแต่เรามีแรงงานนอกระบบทั้งสิ้นเนี่ยคือเรามีตลาดแรงงานของเรามีคน 37.4 ล้านคนมีแรงงานทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: แรงงานทั่วประเทศ30จะง่ายๆ37ล้านคนมีแรงงานนอกระบบ20ล้านคนนะ
1: มันทำไมเยอะเงี้ย
0: เยอะมากครับเยอะมากแล้วใน20ล้านคนเนี่ยมันมีแรงงานนอกระบบ2ประเภทประเภทดั้งเดิม
1: ครับ
0: กับประเภทใหม
1: ่แน
0: ่รูปแบบใหม่เขาเรียกกิ๊กเวิร์กเกอร
1: ์อ๋อกิ๊ก
0: กิ๊กเวิร์กเกอร์คุณอาจารย์รู้จักกิ๊กเวิร์กเกอร์ไหม
1: กิ๊กแบบนี้แหละรับกิ๊กฟรีแล้ว
0: GIG นี่แหละฮะ
1: ครับเศรษฐกิจกิ๊กเนี่ย
0: นี่แหละก็อะไรฮะขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรพวกนี้นะฮะส่งของนี่แหละกิ๊กเวิร์กเกอร์ถูกไหมเป็นรูปแบบใหม่ของการทำงานพวกกิ๊กเวิร์กเกอร์มีรายได้แน่น
1: อ
0: นแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยทำงานอิสระใช่ไหมฮะเช่นฟรีแลนซ์ถ้าสูงขึ้นไปหน่อยพวกฟรีแลนซ์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แรงงานแพลตฟอร์
1: ม
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกเลย
0: เป็นแรงงานรูปแบบใหม่แตกต่างจากแรงงานรูปแบบเก่าแต่ที่ไม่ต่างกันคือรายได้ไม่แน่นอนแต่รายได้เขาสูงกว่าพวกฟรีแลนซ์พวกแพลตฟอร์มนี่รายได้ไม่น้อยนะแต่เขาต้องรับความเสี่ยงในชีวิตและการทำงานโอ้โหยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์แพลตฟอร์มเนี่ยความเสี่ยงอุบัติเหตุต้องส่งเร็ว
1: ถูกต้อง
0: ต้องส่งของเร็วเจ็บป่วยใช่ไหมแล้วระบบประกันสังคมเราไม่สามารถขยายความครอบคลุมไปสู่แรงงานนอกระบบทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ได
1: ้เข้าใจเลย
0: หลายเหตุหลายอย่างส่วนใหญ่แรงงานพวกนี้หนุ่มสาว
1: ใช
0: ่คนรุ่นใหม่นะกิ๊กอลุ่นเลยกิ๊กเวิร์กเกอร์พวกนี้ตอนหนุ่มสาวยังมีแรงไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยก็ไม่อยากเข้าประกันนะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งมีไอ้บัตรทองด้วยเข้าไปทำไมเข้าไปแล้วมันได้สิทธิ์น้อยกว่าบัตรทองก็ไปเข้า
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้แรงจูงใจสิทธิประโยชน์มันไม่พออ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย TDI ก็ไปศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะเขามีข้อเสนอแนะว่าคือเขาทำวิจัยได้ค่อนข้างดีไออันนี้ผมเห็นแล้วโอ้เข้าท่ามากวิธีการวิจัยอะไรต่างๆนะแล้วเชิญแรงงานเนี่ยเข้ามาคือเขาใช้ไอ้ดีไซน์ thinking ในการออกแบบและมีการทดลองด้วยนะทดลองวิเคราะห์หาทางเลือกให้เกษตรให้แรงงานต่างๆมาหาทางเลือกพวก gig worker ว่าทางเลือกของการไอ้ประกันสังคมแบบไหนที่เขาชอบที่สุดนะฮะข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับปรุงสิทธิเพื่อจูงใจแรงงานนอกระบบพวกกิ๊กเวิร์กเกอร์รุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาก็คือให้สิทธิปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างเช่นสิทธิประโยชน์อย่างเช่นเวลาที่เจ็บป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยสิทธิมันได้นะได้วันหนึ่ง300 บาทเขาก็บอกว่ามันคงจะต้องขึ้นไปถึง600 บาทละมั้งนะหรือว่าถ้าไป OPD วันไหนขาดคือไม่ได้เข้ารักษาพยาบาลแต่ไปรักษา OPD คนป่วยนอกผู้ป่วยนอกก็เพิ่มจากวันละ200เป็นวันละ400อะไรเป็นต้นนะอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังไปดูไปอ่านดูข้อเสนอแนะต่างๆว่าทาง TDI เสนออะไรผมก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องต่างๆนะจริงๆผมหมดเวลาแล้วจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างในเรื่องธรรมาภิบาลนะเรื่องหนึ่งเรื่องต่อไปเรื่องคือมันต้องปรับปรุงขนาดใหญ่ละนะฮะเรื่องการจะอะไรฮะจะขยายอายุอะไรต่างๆต้องค่อยทำค่อยไปปรับสูตรในการคำนวณบำนาญอะไรต่างๆมันมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องทำแต่เรื่องใหญ่เนี่ยมันต้องบูรณาการกับระบบสวัสดิการในภาพใหญ
1: ่
0: มองแต่ระบบประกันสังคมไม่ได้มันก็ต้องไปมองกับประกันไอ้บัตรทองร่วมกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือระบบอันนี้เขาเรียกว่าระบบประกันสังคมในกรอบที่เรียกว่ามัลติพิลล่าของแต่ละประเทศ ระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมเนี่ยมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายช่วงหลายพิวล่
1: าน
0: ะฮะพิวล่าแรกเนี่ยนะเขาเรียกว่าซีโร่พิวล่าเนี่ยคือคนจนคนจนเนี่ยยังต้องใช้เงินภาษีอย่างเช่นชราภาพแล้วคนแก่ชราภาพเนี่ยเราก็ต้องให้เงิน
1: อ
0: ันนี้มาจากเงินภาษีประชาชนแท้ๆเป็นซีโร่พิวล่าในระบบที่เราพูดกันประกันสังคมคือ first พิวล่านะฮะแล้วก็ต่อไปก็ระบบที่คุณบัญชามีคือ second พิวล่าของพี่เล่นฝั่งกองทุนบำเหน็จบำนาญอะไรทั้งหลายแหละนะฮะแล้วต่อไปอันนั้นก็ยังเป็นภาคบังคับถูกไหมฮะไอ้ second พิวล่า third พิวล่าจะเป็นภาคสมัครใจการออมกองทุนการออมสมัครใจการออมแห่งชาติเรามีพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติปี2554จะยังเล็กมากอันเนี้ยต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ประชาชนมีการออมโดยสมัครใจเพราะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนที่ช่วยเหลือตัวเองถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ออมสมัครใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะไอ้ RMF LTF เนี่ยแรงงานนอกระบบรุ่นใหม่หวังว่าจะมีระบบไอ้ LTF RMF ที่จูงใจพอ ESG ต่างๆนะก็ฟิลล่าสุดท้ายฟิลล่าที่4ก็คือพวกระบบไอ้การช่วยเหลือในครอบครัวการช่วยเหลือของคนในสังคมช่วยเหลือกันแบบจิตกุศลคือรู้สุดท้ายเพราะนั้นอันเนี้ยเราต้องมองว่าจะประกันจะปฏิรูประบบสังคมต้องมองให้มันครบทุกผิวล่าพวกนี้แล้วเราก็จะสร้างระบบที่สังคมมีสุขนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเท่าเทียมได้ครับ
1: เปล่าละครับชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ บัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI ด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับครับเอาละครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อว่าแตะเรื่องที่กำลังนะกระแสไม่ตกประเทนไม่หายนะครับเกี่ยวกับเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภาคอุตสาหกรรมไทยแล้วก็ธุรกิจของคนไทยนะฮะเมื่อเจอนะฮะผลสำรวจจากกกร.เรื่องของปัญหาคอร์รัปชันในไทยนะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามมาต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชสำหรับเบรกที่2นะครับวันนี้เดี๋ยวเราให้ไปเรื่องของผลสำรวจจากภาคเอกชนและโดยเฉพาะ3สถาบันเอกชนก็คือกปร.ซึ่งก็ได้เปิดเผยผลสำรวจผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทราบกันดีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลสำรวจตรงนี้กลุ่มการสำรวจนะครับและพวกองค์กรต่างๆหรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่มีตัวเลขเรื่องของคอร์รัปชันขึ้นมาแต่หลังจากที่ผลสำรวจนี้ออกไปก็ถือว่าคือฮากันทีเดียวสำหรับองค์กรในประเทศไทยโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองต่อไปก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบ้านเราเนี่ยนะฮะบนต้นทุนของคอร์รัปชันซึ่งเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมานานมากมากตัวเลขก็มีมาเยอะมากนะฮะเราจะดูแนวโน้มตรงนี้ว่าจะเกิดขึ้นยังไงกันต่อไปนะครับอยู่ในการพูดคุยกับเราวันนี้นะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้คือดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT นะครับสวัสดีครับดร.มานะครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับผลสำรวจกกร.ที่เปิดเผยไปเนี่ยคือฮาทีเดียวนะครับดร.มานะครับ
4: ครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นถึงตรง
4: ครับผม
3: เชิญครับเชิญ
4: อ๋อมันคือฮาเพราะมันสร้างผลกระทบโดยตรงแล้วก็มันเป็นเรื่องที่คนไทยพูดกันมานานนักธุรกิจก็พูดกันมานานครับรู้กันอยู่ต้องทำกันอยู่เพียงแต่ว่าพูดออกมาในที่แจ้งไม่ได้เพราะพูดไปแล้วก็อาจจะโดนฟ้องหรือโดนปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหนนะครับไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหนก็เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะได้รับการดูแลครับคุณบัญชา
3: จนกระทั่งขณะนี้ก็มีการที่กลายเป็นกระแสออกมาต่อต้านจากทางฝั่งของหน่วยงานรัฐบางแห่งนี่นะฮะถึงตรงนี้เนี่ยดร.มานะมองยังไงครับว่าคือเขาก็มีตั้งคำถามเกิดขึ้นถึงเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลสำรวจนะ
4: ครับผลสำรวจเนี่ยมันเป็นการเอาความจริงขึ้นมาพูดกันในรูปของตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกครับสิ่งที่หน่วยงานรัฐบางแห่งออกมาปฏิเสธแล้วก็รัฐมนตรีบางคนออกมาพูดเนี่ยเป็นการพูดที่ครึ่งเดียวครับอย่างเช่นกรณีของกรมป้องกันมลพิษนะครับ ควบคุมมลพิษนะครับที่เขาบอกว่าไม่มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติมันจะมีการจ่ายสินบนกันได้ยังไงนะครับอันนี้ฟังดูเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับมันใช่แต่ในความจริงเนี่ยเรื่องของการจ่ายสินบนนะครับบางครั้งผู้ประกอบการก็จ่ายเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งนะครับเช่นยื่นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเขาดึงเรื่องของเราไม่ผ่านไม่ส่งเรื่องต่อนะครับ2เดือนเราก็เจ๊งละคนทำโรงงานลงทุน 3,000 ล้าน 4,000 ล้านถ้าถูกดึงไปเนี่ยแต่ละวันดอกเบี้ยมันมากมายก่ายกองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอำนาจอนุญาตอนุมัติก็จริงแต่ถ้ามีอำนาจให้คุณให้โทษกับเอกชนได้นั่นคือปัจจัยให้เกิดการเรียกรับสินบนที่ชัดเจนครับ
3: อ๋อเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคืออำนาจให้คุณให้โทษใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องว่าองค์กรนี้หน่วยงานนี้ไม่มีหลักการกฎหมายไม่ได้ให้เรื่องการอนุมัติอำนาจเนี่ยโอเคอันนั้นอาจจะใช่แต่นี่คืออำนาจให้คุณให้โทษนะฮะ
4: ครับถูกต้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เอกชนกลัวนะครับแล้วก็มันไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือปกป้องได้ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการต่างชาตินะครับที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยก็ยกคณะมาพูดคุยกับผู้ใหญ่ในองค์กรเนี่ยทุกคนก็เล่าปัญหาครับไปร้องเรียนที่ไหนมันก็ไม่มีใครสามารถจัดการแก้ไขได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่หมักหมมกันมานะครับหน่วยงานรัฐเวลานักธุรกิจพูดเขาก็จะบอกว่าคุณก็ร้องเรียนมาสิร้องเรียนมาสิแต่มันจะเป็นปัจจัยเหมือนกันเลยก็คือคุณไปหาหลักฐานมาสิเอาใบเสร็จมาหรือระบุตัวตนมาซึ่งคนต่างชาติอ่ะเขาไม่กล้าครับเพราะถ้าถูกเล่นงานถูกกันแกล้งเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นคดีมาเนี่ยบริษัทแม่ของเขาหรือตัวเขาเองเนี่ยจะได้รับความยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันพูดกันแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากฝั่งประเทศไทยครับ
3: ผมสงสัยอยู่อย่างนึงว่าที่เราทำผลสำรวจในครั้งนี้เนี่ยนะครับ เป็นเฉพาะบริษัทสัญชาติไทยหรือมีบริษัทสัญชาติต่างประเทศร่วมอยู่ในผลสำรวจด้วย
4: โดยรวมเลยนะครับมันเป็นการเฉลี่ยกันไปทั้งหมด401บริษัทเป็นบริษัทเล็กกลางและก็ใหญ่ผสมผสานกันไปนะครับและไม่ใช่เป็นการกรอกข้อมูลออนไลน์ไม่ได้ใช้ Google Form เป็นการไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเลยครับคุณบัญชาครับ
3: โอ้ฮะเพราะฉะนั้นวิธีการได้มาของข้อมูลคือการสัมภาษณ์แบบบุกโดยตรงนะครับ
4: ถูกต้องครับมีความชัดเจนมากครับ
3: ซึ่งตรงนี้ไงครับถึงได้สงสัยว่ามันมีบริษัทที่เป็นสัญชาติต่างชาติเนี่ยอยู่ในผลสำรวจนี้ด้วยไหมครับ
4: จากที่ผมเช็คข้อมูลดูนะครับผมยังไม่เห็นข้อมูลว่าเป็นบริษัทต่างชาติในเฉพาะในการสำรวจนะครับอันนี้ไม่เห็นครับแต่ทุกทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสำหรับครั้งต่อไปนะฮะถ้าได้สามารถสัมภาษณ์บริษัทสัญชาติต่างประเทศอันเนี้ยเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันชัดขึ้นในมุมมองต่างประเทศกันนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาตรงนี้ตอนนี้เราเห็นหมดแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของเอ้าแล้วต้นทุนในการทำธุรกิจนะเป็นต้นทุนทางภาคอุตสาหกรรมเป็นต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นผ่อนคลายลงเลยหรือครับกับปัญหาคอร์รัปชันของไทย
4: คือถ้าเราฟังนะในแบบสอบถามมีอยู่ข้อหนึ่งถามว่าเรื่องการจ่ายสินบนเนี่ยเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจหรือไม่ 58% บอกว่าเป็นปัญหามากถึงมากที่สุดนะครับมีเพียง 0.3% เท่านั้นที่บอกว่าไม่เป็นปัญหาเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณบัญชาครับคือถ้าเราดูตัวเลขการคอร์รัปชันในบ้านเราเนี่ยเบื้องต้นเราประเมินได้ว่ามีความสูญเสียจากคอร์รัปชันปีหนึ่งรวมทุกประเภทแล้วจะอยู่ที่500,000 ล้านบาทหากดูข้อมูลนะครับจาก OECD ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเมืองไทยมาบรรยายแล้วก็บอกกับเราก็คือว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยดึงความเป็นนิติรัฐกลับมาได้ทำให้คอร์รัปชันมันหายไปเราจะสามารถเพิ่ม GDP ได้ถึง 3% ซ
3: ึ่
4: งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ500,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามูลค่าเท่าไหร่มันก็คงอยู่ตรงกรอบตรงนี้ครับแต่ที่แน่ๆและเรายังไม่เห็นก็คือว่า ผลข้างเคียงจากคอร์รัปชันนะครับ ยังมีหลายอย่างเช่นการลงทุนการเข้ามาลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนไทยเนี่ย เรื่องคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงทางนโยบายของรัฐคอร์รัปชันเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นและอาจจะแปรเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่นักธุรกิจยากจะคาดการได้เพราะฉะนั้นทุกคนกลัวครับและมันก็เกิดความกังวลนะว่ามาเมืองไทยคุณต้องเตรียมเงินเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้อยู่นะครับคุณส่งคนมาเข้ามาทำงานนะครับมาเป็นผู้บริหารหรือมาเป็นวิศวกรก็แล้วแต่การขอ work permit มันต้องมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ถูกวิเคราะห์ขึ้นมาครับคุณบัญชา
3: โอ้นี่ถ้าวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ขึ้นมาตัวเลขก็คงไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเนี่ย
4: ครับ
3: อย่าง500,000 ล้านปีละ500,000 ล้านเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตไอ้ค่าคอร์รัปชันรายปีของบ้านเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเน
4: ี่ยอัตราการเติบโตคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยเท่าที่ประเมินกันนะครับในหมู่นักวิชาการประเมินกันเนี่ยคอร์รัปชันบ้านเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยโดยอัตราโดยเปอร์เซ็นต์และก็โดยรูปแบบนะครับเอาจากนักธุรกิจเนี่ยถ้าเราในแบบสอบถามเขาว่าคุณมองว่าการเรียกรับสินบนเป็นยังไงบ้างคนส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณ 48% 58% บอกว่าเหมือนเดิมเคยเรียกยังไงก็เรียกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเรียกในอัตราที่สูงขึ้นและก็มีวิธีการเรียกรับที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ว่ามันไม่ได้แตกต่างครับแต่ว่าตัววงเงินน่ะเนื่องจากงบประมาณของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างและลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการลงทุนของรัฐวิสาหกิจการลงทุนแบบ PPP ร่วมรัฐร่วมเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้มันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนครับการเรียกรับสินบนที่เอกชนโดนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันชัดเจนก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามีอำนาจนะครับแล้วคนที่เคยเรียกอ่ะทุกวันนี้เขาไม่แคร์หรอกครับและเขาไม่หายใครด้วยมันถึงมีนักรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งออกมาบอกว่าเฮ้ยเงินสินบนทุกวันนี้มันเป็นการเสนอให้ของพ่อค้าไม่ใช่ข้าราชการเรียกท่านพูดจริงเลยแต่ไม่ว่าจะเรียก หรือจะรับหรือจะเป็นฝ่ายรีดไถเองมันคือเงินบาปครับมันคือความเป็นเงินบาปที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นครับคุณบัญชา
3: โอ้ครับฮะหรือจะรับเงียบๆไม่แสดงก็ผิดกฎหมายเหมือนกันถูกไหม
4: ครับครับ
3: นี่ตรงนี้มันน่าสนใจอย่างที่ดร.มนาพูดไงครับว่าถ้าเมื่อไหร่งบประมาณในการลงทุนของภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณในภาพรวมเนี่ยซึ่งแต่ละปีเขาก็จะพยายามจะมีงบลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเปอร์เซ็นต์เติบโตเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็จะไปสะท้อนที่วงเงินของคอร์รัปชันทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วยถูกไหมครับ
4: แน่นอนเลยครับอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเปอร์เซ็นต์ตามกันไปนะครับเมื่อเช้ามันมีตัวเลขงานวิจัยของสมาคมธนาคารนะที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจนอกระบบอยู่48.7% มูลค่า47ของ GDP ด้วยปีนึงมันปาเข้าไปเท่าไหร่อ่ะ
3: โอ้
4: นะครับ89ล้านบาทใช่ไหมถ้าเป็นตรงนั้นนะครับเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยคือถ้าเป็นหาบเล่แผงลอยเป็นแม่ค้าเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นหวยบ่อนซ่องยาเสพติดพวกพนันออนไลน์พวกแก๊งสแกมเมอร์ทุนเทาสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ได้ในสังคมไทยอ่ะมันอยู่ได้ขยายตัวได้และมันหลุดลอดไปเนี่ยเพราะมีคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจรัฐในระดับต่างๆเราไม่มีใครตอบได้ครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าอีกเท่าไหร่ครับคุณบัญชา
3: ครับตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับบรรดาบริษัทหรือและนักธุรกิจจากต่างประเทศที่เขามองสถานการณ์หรือภาวะของคอร์รัปชันรายงานชิ้นนี้ที่ออกมาไปในทิศทางไหนครับ
4: มันแย่มากกกต.เขาถึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันทนไม่ได้แล้วมันแย่แล้วมันเกินกว่าที่เราจะต้องจำยอมอันอย่างนี้ต่อไปทุกวันนี้มันป้นกันกลางวันแสกๆเลยมันเอากันดื้อๆแล้วก็ไม่ต้องอายใครนะครับคนผิดอ่ะถึงเวลาก็ลอยนวลนะครับการค้าในบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่การค้าที่เสรีอย่างแท้จริงไม่ใช่การค้าที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงยิ่งถ้าคุณเข้าไปทำงานกับภาครัฐสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขครับเพราะฉะนั้นกกต.ถึงบอกว่าเราไม่ทนครับแล้วถ้าเราหยุดคอร์รัปชันไม่ได้ความเสียหายเราจะมากกว่านี้เนี่ยประเทศไทยกำลังจะเข้า OECD ถ้าเราหยุดคอร์รัปชันไม่ได้ดึงความเป็นนิติรัฐกลับมาไม่ได้สิทธิมนุษยชนในบ้านเรายังถูกละเมิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางหรอกครับที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของเขาได้เดี๋ยวเดือนตุลา World Bank กับ IMF จะมาประชุมในประเทศไทยนะครับเชื่อว่าเขาจะมีเวทีหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับปัญหา Governance ในประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ
3: โอ้ถึงกับว่าการประชุมระดับโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเป็นการประชุมในไทยด้วยนะฮะ
4: ครับ
3: โอ้เอาถ้าถามตรงๆเลยนะนาทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์คอร์รัปชันไทยเนี่ยถือว่ามันยังไงมันตกต่ำมาเลวร้ายในรอบเท่าไหร่กันดีอ่ะเนี่ย
4: คือถ้าเราดูจากที่ต่างชาติก็มองเรานะผ่านไอ้ Corruption Perception Index นะครับไอ้คะแนนเราอ่ะเหมือนเดิมเหมือนกับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าสถานการณ์เราเหมือนเดิมมันทรงตัวอยู่อย่างเงี้ยมันแย่อยู่อย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าอันดับโลกของไทยอ่ะมันตกต่ำไปเรื่อยๆเหมือนกับประเทศไทยกำลังเดินลงเหวอ่ะปีที่แล้วเราอยู่101อยู่107ของโลกปีนี้เรามาอยู่ที่116ของโลกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะตกต่ำไปอย่างนี้เรื่อยๆครับโดยรวมเนี่ยในอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เรียกว่า Transparency International หรือ World Bank มาทำการประเมินมันก็แย่ครับในการประเมินของ IF สถาบัน AMD นะครับคุณบัญชาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นอันหนึ่งน่าสนใจมากว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมุมมองทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจเนี่ยนะครับไปเชิงบวก positive แต่มุมมองในทางภาครัฐเนี่ยเป็น negative ครับมันลบครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเรียกว่าเป็น world competitiveness ขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากดัชนีตรงนั้นมันแปลว่าภาครัฐกำลังเป็นตัวถ่วงของสังคมครับในทางเศรษฐกิจ
3: โอ้จากเปเปอร์ของฝรั่งโดยเฉพาะของไทยทาง world economic forum เขาทำไว้ใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: อืมครับเราเอาความจริงนะ500,000 ล้านของ GDP ซึ่งกลายเป็นต้นทุนของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยอันนี้จริงๆมันอาจจะมากกว่านี้ตามที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยพอเราไปเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาก็คงมีปัญหาคอร์รัปชันเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนกันครับ
4: เอาง่ายๆท่านที่มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจแล้วเดินทางทำการค้ากับสิงคโปร์เวียดนามนะครับมันมีคอร์รัปชันเหมือนกันแต่มันจะเป็นคอร์รัปชันในหมู่ภาคธุรกิจครับภาครัฐเขาไม่โกงเพราะฉะนั้นประชาชนมีความเชื่อมั่นภาครัฐเขาว่าพูดอะไรทำอะไรเนี่ยเขารู้เขาเห็นนะ แต่ถ้าเราไปทางอย่างทางมาเลเซียหรือทางเวียดนามเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากไทยชัดเจนก็คือว่าที่ของไทยเนี่ยมันโกงแล้วมันไม่จบนะแล้วเป็นการโกงเงินเป็นการโกงเป็นการรีดไถกันแบบเป็นระบบมากเลยนะครับสิ่งนี้มันทำให้ต่างชาติมองว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันไร้มาตรฐานหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไทยอ่ะขาดสัญญาณบวกนะครับจากภาครัฐสัญญาณบวกให้เห็นว่าเรากำลังพยายามปราบปรามคอร์รัปชันจับปลาตัวใหญ่จับคนโกงนะครับจับรัฐมนตรีจับข้าราชการระดับสูงประเทศไทยเนี่ยในแต่ละปีโดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีข้าราชการนะครับระดับกลางระดับล่างถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดคอร์รัปชันนะครับปีนึงประมาณสัก 2,700 คนแต่เป็นข้าราชการระดับ40 41หรือเป็นนักการเมืองอ่ะปีนึงไม่ถึง10คนนะครับทั้งที่ความเสียหายจากการคอร์รัปชันแต่ละครั้งมันเป็นข้าราชการระดับสูงคอร์รัปชันที่เชื่อมโยงและสร้างความเสียหายให้ประเทศมากๆคือนักการเมืองแต่คนเหล่านั้นลอยนวลครับท่านเขาเลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยความเป็นนิติรัฐของเราอ่ะมันอ่อนด้อยมีความสามารถในการบังคับกฎหมายในการเอาผิดเอาคนผิดมาลงโทษของเราอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอครับ
3: เนี่ยแล้วพอไปเทียบกับเพื่อนบ้านก็จะเห็นเรื่องความแตกต่างในความแข็งแกร่งในการบังคับใช้ทางกฎหมายหรือว่านิติรัฐใช่ไหมครับครับดรมานะครับ
4: ครับผม
3: นั่นคือความแตกต่างในเรื่องหลักนิติรัฐและความแข็งแกร่งของหลักนิติรัฐของประเทศเพื่อนบ้านกับเราถูกไหมครับ
4: ใช่ครับถ้าสิ่งเหล่านั้นอ่ะเราเข้มแข็งดีพอนะคอร์รัปชันบ้านเราอ่ะมันจะไม่ใช่เป็นปัญหาทุกหย่อมย่าเหมือนกับที่เราเห็นณวันนี้ครับ
3: ปัญหาเนี่ยนะรู้อยู่ว่าต้องเอาหลักนิติรัฐกลับมามันจะบรรเทาเบาบางลงได้ไหมครับในช่วงระยะกลางระยะสั้นนี
4: ้วันนี้เราพูดขึ้นมาจุดประเด็นครั้งใหญ่นะให้เอกชนเนี่ยได้ตระหนักให้ประชาชนได้รู้นะครับแล้วภาครัฐเนี่ยได้เห็นได้เจอสักครั้งหนึ่งน่ะว่าประชาชนกล้าพูดแล้วเอกชนเขากล้าพูดแล้วต่อไปพวกคุณจะระมัดระวังตัวมากกว่านี้ไหมรู้จักเหนียมอายมากกว่านี้ไหมนะครับจะโกงกันน้อยลงรีดไถกันน้อยลงไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดครับแต่สำคัญกว่านั้นคือ จากนี้ไปเนี่ยภาครัฐน่ะจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการปฏิบัติในหน่วยงานของตัวเองท่านนายกรัฐมนตรีท่านแถลงในรัฐสภานะครับท่านบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างซึ่งไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนพูดประโยคนี้นะถ้าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเองเนี่ยจริงๆนะมันจะหยุดคอร์รัปชันได้เยอะครับมันจะไม่เกิดการโกงซ้ำๆโกงซ้ำๆแล้วโกงกันแบบโฉงคลื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทำให้หน่วยงานภาครัฐน่ะมีบริการที่ดีขึ้นเปิดเผยโปร่งใสเอาระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้นะครับเราได้ยินว่ามีความพยายามผลักดันให้ออกพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำได้นะครับเวลาคนพูดหรือคนร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชันนักธุรกิจร้องเรียนเขาต้องได้รับการปกป้องและต้องได้รับการแก้ไขนะครับมีตัวอย่างอันนึงอย่างเช่นเรื่องที่เราพยายามเข้าเป็นสมาชิก OECD นะถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆนะครับมันแปลว่าเราจะต้องพัฒนาระบบราชการให้ดีกว่านี้อีกหลายเท่านะครับให้ดีกว่านี้ขึ้นอีกมากเลยนะครับเงื่อนไขอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นช่องทางให้เรียกรับสินบนน่ะอย่างเช่นการที่หลายหน่วยงานนะครับมีอำนาจในการรับเงินรางวัลนำจับทุกวันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด147รายการนะครับซึ่งไอ้อันเนี้ยมันเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่อ่ะย่ามใจจะเลือกรับรางวัลนำจับก็ได้หรือจะตบทรัพย์เอกชนก็ได้เพราะฉะนั้นทาง EU อ่ะที่เขากำลังเจรจา FTA กับไทยเขาบอกว่าประเทศของเขาอ่ะเขาเลิกแล้วเงินรางวัลนำจับประเทศไทยต้องเลิกด้วย พราะฉะนั้นถ้าเราจะเจรจากับเขาต้องเลิกรางวัลนำจับด้วยเห็นไหมครับตัวอย่างที่ผมยกมาหลายอย่างอ่ะถ้าเราทำกันจริงจังนะมันคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับและมันจะลดคอร์รัปชันได้อย่างชัดเจนครับคุณบัญชา
3: ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาเชิงโครงสร้างแก้ได้ตรงนี้ปั๊บขีดความสามารถในการแข่งขันเราจะดูดีนะครับดีขึ้นมากเลยล่ะในเวทีโลก
4: การยอมรับในศักดิ์ศรีของประเทศไทยมันจะมาอย่างแน่นอนครับคุณบัญชา
3: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลนะฮะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT นะครับขอบคุณครับดร.มานะครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ถือว่าครบครันนะฮะสำหรับหลายๆเรื่องที่เรานำมาทั้งหมด2เบรกด้วยกันครับโอ้เวลาหมดซะแล้วนะฮะพบกันใหม่ๆนะครับสำหรับ Econ Base นะครับทาง 96.5 MHz นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณ

0: ว่าขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะครับเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ผมชาเนตบัวหันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับตอนนี้ก็รับฟังได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสัญญาณการรับฟังหรือว่าแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้หรือว่าจะแลกเปลี่ยนประเด็นที่มีการนําเสนอที่พูดคุยกันในทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ก็

0: ได้นะครับเช้าวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากดร.บัวนะครับดร.บัวรศิชาเสริมสุขสกุลชัยนะครับดร.บัวเนี่ยก็เป็นผู้เขียน14เคล็ดลับการพัฒนาสติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะครับไม่ได้เชิญมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผ่านมาก็หลายๆประเด็นหลายๆหัวข้อนะฮะก็ได้เชิญดร.บัวมานะครับนะฮะแวะเวียนมาให้ความรู้ความเข้าใจกันสัปดาห์นี้คุยกันถึงเรื่องของหนี้กรรมนะฮะหนี้กรรมนะฮะคำนี้เนี่ยดูฟังดูขลังและน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าทั้งรายละเอียดแล้วก็ลึกๆที่อยากจะนำเสนอในเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะก็ไปถอดรหัสกันกับดร.บัวตอนนี้อยู่ในซูมแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอยแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ดีใจได้กลับมาเจอกันอีกรอบ
0: ครับ
1: ในหัวข้อใหม่ๆ ในหัวข้อ
0: มีห
1: ให
0: ั
1: ม
0: ว
1: ่
0: ข้อเปลี่ยนไปแล้วก็มีหัวข้อให้คุยอยู่เรื่อยๆเนา
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: นะอยู่ที่โจ
1: ก็
0: ทย
1: หั
0: ์
1: ว
0: แต่ละสัปดาห์แต่ละบ้านเมืองแต่ละเหตุการณ์ด้วยนะว่าชวนที่จะให้เราคิดและคุยกันเรื่องอะไรใช่ไหม
1: ก็เป็นหัวข้อที่สะท้อนสังคมปัจจุบันหนี้กรรมปลดล็อกกรรมคิดว่าทุกท่านน่าจะสนใจเพราะว่าใครๆก็พูดถึงเรื่องกรรมใครๆก็
0: ครับ
1: อยากจะเรียกว่าอะไรอะล้างกรรมเก่าลบกรรมอดีตมีชีวิตที่ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: แก้กรรม
1: อันนี้ก็เป็นค
0: โอ้
1: ำยอด
0: มั
1: ฮ
0: น
1: ิต
0: คือใช่ไหมอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตสิ่งไหนที่จะเป็นตัวกำหนดว่าการกระทำของเราถูกเรียกว่ากรรมได้นะครับนะอันเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหาคำตอบกันแล้วกรรมมีจริงไหมชีวิตเราเนี่ยถูกกำหนดด้วยดวงชะตาหรือการกระทำของเราเองกันแน่ทำไมบางคนทำดีแต่ชีวิตยังทุกข์ทำไมบางเหตุการณ์เหมือนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่การแก้กรรมช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอนะฮะอันนี้มาหาคำตอบกันขอเริ่มที่ว่านิยามของคำว่ากรรมเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยถูกจำกัดไว้ในหลายมิติถ้ายึดโยงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันยุคสมัยเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วก็มันจะหมายถึงอะไรได้บ้างครับดร.บัว
1: จริงๆกรรมนี่คือการกระทำอะนะคะแต่
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี
0: ับ
1: นี้มันแบ่งไปได้หลายแง่มุมมากถ้ามองในแง่ของการกระทำก็จะมีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเอาเป็นว่าเราจะพยายามถอดศัพท์ยากๆออกก็คือการกระทำทางกายวาจาใจหรือจะแบ่งออกเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมเป็นกลางๆก็ได้หรือ
0: ครั
1: จ
0: บ
1: ะแบ่งออกเป็นกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันกรรมที่ให้ผลชาติหน้ากรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆไปหรือกรรมที่เป็นอโหสิกรรมไม่มีผลอีกต่อไป
0: ครับ
1: บางทีเราก็แบ่งในหมวดที่ว่าเป็นกรรมที่แบ่งตามหน้าที่ของการทํางานอย่างเช่นกรรมทําหน้าที่นําไปเกิดกรรมที่สนับสนุนกรรมอื่นกรรมที่บีบคั้นขัดขวางหรือกรรมตัดรอนมันมีมากมาย
0: ครับ
1: แต่ก็พยายามจะไม่ใช้ศัพท์เฉพาะเนาะจะได้ฟังกันง่ายๆค่ะ
0: ศัพท์
1: แต
0: เฉ
1: ่ว
0: พ
1: ่
0: า
1: า
0: ะ
1: พ
0: เนี
1: อ
0: ่ยบางทีบางคำเราก็ต้องขีดเส้นใต้จะต้องถูกนำมาใช้บ้างใช่ไหมเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยอะไรนะ
1: อยากจะเข้าใจถ้าอ
0: เ
1: ย
0: ก
1: า
0: ิ
1: ก
0: ด
1: เข้า
0: คว
1: ใจ
0: ามเข้าใจ
1: ทฤษฎี
0: อ่า
1: ได
0: ค
1: ้
0: รับ
1: ถ้าอยากจะเข้าใจทฤษฎีก็จะมีการพูดศัพท์เฉพาะบ้างค่ะแต่บอกว่าอาจจะฟังง่ายข
0: อ
1: ึ้นคือพูดคําภาษาธรรมดาแต่พอพูดเรื่องถึงหนี้กรรมปุ๊บมันดูเหมือนเราติดหนี้เจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมนายเวรหรือเปรียบเหมือนคล้ายๆเหมือนระบบลงโทษจากจักรวาลแต่จริงๆกรรมอยู่ภายใต้ของกฎเหตุและผลก็คือการกระทําของตัวเราเองนี่แหละค่ะซึ่งมีจริง
0: ครับ
1: แต่ว่าบัวอยากจะอธิบายในแง่ของความหมายที่ว่าทุกการกระทำเนี่ยมันทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจและชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมเนี่ยมันคือ
0: โอ
1: ก
0: ้
1: า
0: โ
1: ร
0: หฟังแค่ฟังเริ่มต้นอย่างเงี้ยมัน
1: ฟัง
0: บาดลึกถึงในใจมากเลยทิ้งร่องรอยเข้าไว้ในอะไรนะทิ้งร
1: ท
0: ่อ
1: ิ
0: ง
1: ้ง
0: รอย
1: ร่
0: ไ
1: อ
0: ว้
1: งรอยไว้ในจิตใจและชีวิตของเราซึ่งก็คือการกระทำของตัวเราเองนั่น
0: โอ
1: แ
0: ้
1: หละที่ทิ้งรอยไว้
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ควรจะใช้ในบริบทที่ทําให้คนกลัวอย่างเช่นเป็นหนี้กรรมแต่ควรจะทําให้คนตื่นรู้ไม่ใช่ว่าเราจะมองแต่ว่าชาติที่แล้วคุณหรือเราทําอะไรมาบ้างแต่มันควรจะมองว่าตอนเนี้ยคุณกําลังสร้างอะไรอยู่เนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นกรรมปัจจุบันด้วยเหมือนกันบางคนน่ะเราเชื่อเรื่อง
0: ค
1: หน
0: ร
1: ี้
0: ับ
1: กรรมจนเราแบบหมดพลังชีวิตอะพี่บอยเรารู้สึกเหมือนเราถูกสาปถูกกําหนดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้เราจะพูดเรื่องกรรมแต่เราสั่งยังถูกสอนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่นักโทษของอดีต100%เรายังมีสติมีปัญญามีทางเลือกใหม่มีการกระทำใหม่ๆที่จะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตได้เพราะฉะนั้นข้อคิดที่น่าสนใจอะค่ะที่บอกว่าเราแบบควรจะสนใจแทนที่จะสนใจว่าเราติดหนี้กรรมอะไรบางทีคำถามที่มันทรงพลังมากกว่ามันคือวันนี้ฉันกำลังสร้างกรรมแบบไหนให้ชีวิตของตัวเราเองและคนรอบข้าง
0: น่า
1: เพรา
0: ค
1: ะ
0: ิ
1: ว
0: ด
1: ่าม
0: าก
1: เห็นไหมประเด็นเปิดประเด็นน่าสนใจถึงแม
0: ใช
1: ้
0: ่
1: จะเป็
0: น่
1: น
0: า
1: หัว
0: คิด
1: ข้อ
0: มาก
1: ถึงแม้จะเป็นหัวข้อเก่าที่คนเนี่ยพูดมาเยอะแล้วแต่เราจะลองคุยกันในมิติเปิดโลกใหม่ๆ
0: นี่เท่ากับว่าเป็นการเฉลยเลยนะว่านี่กรรมเนี่ยมีจริงไหมคือมีนะ
1: มีค่ะ
0: แล้วก็เป็นเพียงผลของการกระทำและจิตใจของเราเองหรือเปล่า
1: ก็
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ัน
0: ไหม
1: เกิดจากความคิดการตัดสินใจการกระทำซ้ำๆของเราในทุกๆวัน
0: ครับแล้วคำถามต่อมาว่าเราทุกคนเนี่ยต้องชดใช้กรรมเก่าทุกอย่างจริงหรือเปล่าครับดร.บัว
1: ก่อนที่จะตอบคำถามนี้จะมีเรื่องเล่าเพื่อทำให
0: ฮ
1: ้
0: ะ
1: มันเรียกว่าอะไรเรื่องเล่าบางทีมันตอบคำถามได้ดีมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยใกล้ปรินิพพาน
0: คร
1: เร
0: ั
1: า
0: บ
1: กำลังจะเดินทางไปที่เมืองกุสินาราท่านเนี่ยเสวยภัตตาหารมื้อสุดท้ายเนาะแล้วก็ปวดท้องขออนุญาตเอาศัพท์ภาษาศัพท์
0: ค
1: อ
0: รั
1: อก
0: บ
1: เนาะจะได้ฟังง่าย
0: ป
1: ๆ
0: ั
1: แล
0: ่
1: ้
0: น
1: วก็กระหายน้ำมากท่านจึงเหน็ดเหนื่อยระหว่างการเดินทางก็เลยไปพักอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็บอกพระอานนท์ว่าท่านน่ะหิวน้ำให้เอาบาตรไปตักน้ำให้หน่อย
0: ครับ
1: พระอานนท์ก็เดินไปที่ลำธารแล้วก็พอไปถึงปุ๊บรู้สึกว่าน้ำมันขุ่นก็เลยตัดสินใจไม่เอามาให้
0: ค
1: พ
0: ร
1: ร
0: ั
1: ะ
0: บ
1: พุทธองค์แล้วก็เดินกลับมาก็บอกว่าน้ำมันขุ่นมากเลยเพราะว่ามีเกวียนจำนวน500 เล่มเพิ่งแล่นผ่านไปก็เลยยังกินเ
0: ค
1: หมื
0: ร
1: อน
0: ั
1: ย
0: บ
1: ังฉันไม่ได้เลยไม่ได้เอามาให้พระพุทธองค์กระหายน้ำมากก็เดินก็ยังบอกว่าอานนท์ไปเอาน้ำมาให้เราท่านอานนท์ก็เดินไปที่ลำธารอีกรอบ
0: ลำธาร
1: น้ำก็ยังขุ่นเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาด้วยบาดเปล่าเหมือนเดิมพระองค์ก็ตรัสครั้งที่สามว่าอานนท์ไปเอาน้ำมาให้เราด้วยพุทธานุภาพครั้งที่สามน้ำจึงสะอาดบริสุทธิ์และตักกลับมาใ
0: ค
1: ห้
0: รับ
1: พระองค์ทรงดื่มได้พระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงเรียกว่าไงก็ทรงส่องด้วยฉายพระญาณของพระองค์ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราอยากได้น้ำแล้วมันถึงไม่ได้ก็เลยไปเห็นว่าพระองค์เองเนี่ยเคยเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนแล้วเคยไล่ไป
0: อ๋อ
1: ต้อนฝูงโคไม่ให้ดื่มน้ําจากลําธารที่มันขุ่นเนื่องจากต้องการให้ด้วยความปรารถนาดีอ่ะอยากจะให้วัวโคเนี่ยได้ดื่มน้ําที่ใสสะอาดจึงห้ามไม่ให้ดื่มผลกรรมเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยในชาติสุดท้ายที่พระพุทธองค์เป็นพุทธเจ้ายังต้องชดใช้กรรมเลยเพราะฉะนั้นคําตอบของคำถามนี้คือมนุษย์ต้องชดใช้กรรมเก่าทุกอย่างแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าค่ะก็ยังต้องชดใช้กรรมในชาติสุดท้ายแม้จะเป็นเศษกรรมแต่ท่านไม่ได้สอนว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าเท่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมนุษย์ก็จะไม่มีอิสระหรือไม่มีความรับผิดชอบต่อปัจจุบันขณะเนาะแต่พระองค์เนี่ยสอนว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันกรรม
0: ครั
1: เ
0: บ
1: ก่ากรรมปัจจุบันสิ่งแวดล้อมการศึกษาผู้คนรอบตัวและการใช้สติปัญญาของเราในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้น
0: คร
1: กร
0: ั
1: ร
0: บ
1: มเก่ามีผลค่ะแต่ไม่ใช่คำพิพากษาตลอดชีวิตบางคนเติบโตมาในครอบครัวที่เจ็บปวดก็อาจจะเป็นผลของแบบปัจจัยเดิมที่เราเคยทำมาแต่หลังจากนั้นเขาเลือกได้ว่าเขาจะจมอยู่กับความเจ็บปวดหรือว่าใช้ความทุกข์ในการพัฒนาตนเองเพราะ
0: ค
1: ฉ
0: ระ ัน บ
1: ั้นเราจะเห็นหลายๆเคสค่ะที่แบบคนสองคนเกิดมามีอดีตคล้ายกันแต่อนาคตต่างกันมากแปลว่าปัจจุบันกรรมมีพลังมหาศาล
0: ครับ
1: และอีกประเด็นที่น่าสนใจคือในทางสายพุทธเนี่ยกรรมใดที่ให้ผลแล้วกรรมนั้นอ่ะจบลงส่วนหนึ่งแล้วและกรรมใหม่กําลังถูกสร้างตลอดเวลาพูดง่ายๆคือมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีแค่บัญชีหนี้เก่าแต่
0: ครับ
1: มีสิทธิ์ที่จะสร้างอนาคตใหม่ด้วย
0: นะ
1: ประมา
0: เห
1: ณ
0: มือน
1: ต่อไปพี่
0: ค
1: บอ
0: ื
1: ย
0: อ
1: ค
0: เ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: มือนคือเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างบางคนเนี่ยทำความผิดใหญ่มากนะแล้วถูกพิพากษาให้จำคุกแล้วนะ
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ันนี้เขาได้รับอิสรภาพอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเขาชดใช้หนี้กรรมเรียบ
1: ก
0: ร้อ
1: ็
0: ย
1: ถ
0: แ
1: ้
0: ล
1: า
0: ้
1: เ
0: ว
1: ป็น
0: ใช่หรือไม่
1: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าใช้กรรมเก่าไปแล้วแล้วเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท
0: เ
1: ุ
0: ร
1: ก
0: ิ่ม
1: ค
0: ต้
1: น
0: นใหม่
1: แบบ
0: ได
1: ไป
0: ้เส
1: ต
0: ม
1: ิด
0: อใ
1: ก
0: ช่
1: ั
0: ไ
1: บ
0: หม
1: อดีตที่มันจบไปแล้วบาง
0: อ่า
1: ใช่ปัจจุบันก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการกำหนดอนาคต
0: ครับบางทีอ่ะบางทีอ่ะดร.บัวคือเราอ่ะเป็นปุถุชนธรรมดาเนาะไม่ได้แบบบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างพระพุทธองค์พระพุทธองค์สามารถมองขายพยานว่าเอออดีตชาติเราเคยทำอะไรไว้นะฮะซึ่งได้รับผลก็คือเศษกรรมจากสิ่งที่พระอานนท์เนี่ยกว่าจะนำน้ำนะฮะมาให้ได้เนี่ยถึง3 ครั้งด้วยกันพระองค์ใช้กายพยานแต่เราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาเราจะรู้ได้ไงว่ากรรมที่เราได้ทำไปใช่ไหมได้ทำไปเนี่ยมันมาจากผลที่เราเนี่ยเคยทำไว้ในอดีตชาติแบบข้ามภพข้ามชาติอ่ะซึ่งเราอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยเนาะ
1: มันไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเราอาศัยศรัทธาในการเชื่อว่าทำดีได้ดีอันนี้
0: ออ ื
1: าจ
0: ม
1: จะเป็นความหวังหรือแรงผลักดันในชีวิตให้ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างเชื่อมั่นในความดีแ
0: อ
1: ล
0: ่
1: ะ
0: า
1: อย่าไปหมกมุ่นกับอดีตว่าทำอะไรมามากเพราะจริง
0: เอ
1: ๆ
0: อ
1: กรรมที่มันสำคัญมันคือกรรมปัจจุบันในปัจจุบัน
0: ค
1: ท
0: รับ
1: ี่มันจะส่งผลกับอนาคต
0: อืมอืมอืมถ้ากรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดชีวิตและอิสรภาพของมนุษย์อยู่ตรงไหนอันนี้เป็นคำถามใหญ่มากนะ
1: อันนี้เป็นคําถามระดับปรัชญาที่ลึกมาก
0: ใช่คำถาม
1: เพ
0: ให
1: ร
0: ญ
1: า
0: ่
1: ะว่
0: ม
1: า
0: าก
1: กรรมเนี่ยกําหนดถ้าเราคิดว่ากรรมกําหนดทุกอย่างมันก็เหมือนมนุษย์เป็นหุ่นยนต์เนี่ยที่โปรแกรม
0: อื
1: ไว้
0: ม
1: แล้ว
0: อืมอืม
1: แต่ถ้ามนุษย์มีอิสรภาพเต็มร้อยมันก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมบางคนเกิดมาในเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกันมาก
0: ครับ
1: พระพุทธศาสนาค่ะจึงเสนอทางสายกลางที่น่าสนใจมาก
0: อ
1: ค
0: ื
1: ือ
0: ม
1: ชีวิตเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่ถูกส่งต่อมาก็คือกรรมและสิ่งที่เราเลือกตอบสนอง
0: ครับ
1: เหมือนกับว่ากรรมเนี่ยค่ะเปรียบเทียบนะคะเหมือนจะอาจกําหนดไพ่ที่เราได้รับในมืออ แต
0: ื
1: ่
0: ม
1: ไม่ได้กําหนดว่าเราจะเล่นไพ่อย่างไรบางค
0: อ
1: น
0: ื
1: เก
0: ม
1: ิดมาลําบากแต่กลายเป็นคนที่มีความเมตตาและเข้มแข็งบางคนเกิดมาพร้อมทุกอย่างแต่กลับทําลายชีวิตตัวเองแปลว่าเงื่อนไขชีวิตมีผลแต่การตัดสินใจก็มีผลเช่นกัน
0: ครับ
1: ในทางพุทธอะค่ะคำว่ากรรมจริงๆแปลว่าการกระทําแต่มันไม่ใช่โชคชะตาตายตัวเพราะว่าจุดสําคัญมันคือทุกๆขณะของชีวิตเนี่ยทุกๆวันเนี่ยมนุษย์สร้างกรรมใหม่เสมอ
0: ใช่จริง
1: หมายความว่าอดีตอะถึงมันจะส่งผลนะแต่ปัจจุบันมันยังเปิดพื้นที่ให้เราเลือกได้
0: อืมอืม
1: เลื
0: ค
1: อก
0: รั
1: ว
0: บ
1: ่าจะตอบโต้กับความโกรธด้วยสติหรือความรุนแรงเลือกว่
0: ค
1: าร จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ใช้ความเจ็บปวดทําร้ายคนอื่นหรือพัฒนาตัวเอง
0: อืม
1: เลือกว่าจะจมอยู่กับอดีตหรือเราจะเรียนรู้จากมันตรงเนี้ยค่ะคืออิสรภาพแต่ไม่ใช่อิสรภาพที่เราจะสามารถควบคุมโลกได้ทั้งหมด
0: เหมื
1: แต
0: อน
1: ่
0: ค
1: เป
0: ื
1: ็
0: อ
1: น
0: อิสรภาพที่เราเลือกได้ใช่ไหม
1: ใช่เป็นอิสรภาพที่เราเลือกท่าทีต่อการใช้ชีวิต
0: ครับ
1: เป็นอิสรภาพที่อยู่ระหว่างอยู่ตรงเป็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิธีที่เราเลือกตอบสนองต่อมันนะคะ
0: ครับอื
1: และ
0: มก็
1: บอกว่าแล้วบอกว
0: ค
1: ่
0: รา ับ
1: บาง
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ั้งอะค่ะชีวิตคนเราอะมันไม่ได้เปลี่ยนโชคชะตาในทันทีแต่มันเปลี่ยนเมื่อเขาเลือกตอบสนองความทุกข์อย่างมีสติ
0: อืม
1: วิธีกรรมมันจะเริ่มเปลี่ยน
0: อืมอืมอืมอืมอันนี้ก็จริงคืออันนี้เป็นหลักการเลยนะเป็นหลักการที่ยึดเป็นแนวทางได้นะกับคำถามที่ว่ามักจะเจอบ่อยๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือใจเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะใจเราเนี่ยมันมีความยึดติดถือมั่นต่อความทุกข์จากการถูกกระทำของคนอื่นทำไมบางคนเนี่ยทำดีแต่ชีวิตกลับเต็มไปด้วยความทุกข์แต่คนนั้นเนี่ยทำไม่ดีมาตลอดนะฮะคอร์รัปชันมาตลอดเนาะแต่ทำไมเขายังไม่ได้รับผลกรรมที่เขาได้กระทำยังไม่ได้รับความทุกข์ที่เขากระทำไม่ดีเป็นเพราะอะไรอ่ะดร.บัว
1: บอกว่าอันนี้มันเป็นคําถามแบบที่หลายคนเขาสงสัยมากๆเนาะบางคน
0: ใ
1: ท
0: ช
1: ํา
0: ่
1: ดีแล้วก็ท้อแท้หลายคนสงสัยว่าทําไมเป็นคนดีซื่อสัตย์ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ชีวิตกลับเหนื่อยเจ
0: ค
1: อ
0: รั
1: ป
0: บ
1: ัญหาเจ็บปวดผิดหวังตลอด
0: อืม
1: ถ้าตอบไม่ดีนี่หมดศรัทธาในความดีเลยนะคะพี่บอย
0: อืม
1: แต่ในมุมพุทธศาสน
0: ก
1: า
0: ็ใช
1: เน
0: ่
1: ี่ย
0: นะครับ
1: พระเจ้าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าทําดีแล้วชีวิตจะไม่มีปัญหานะคะ เพราะชี
0: ควริ ั
1: ต
0: บ
1: จริงอ่ะมันไม่ใช่มีแค่ปัจจัยเดียวมันมีทั้งสุขและทุกข์มันเป็นผลรวมของหลายเหตุปัจจัยออ
0: ื
1: ดี
0: ม
1: ตที่เคยทำมาสิ่งแวดล้อมคนรอบตัวการตัดสินใจวิธีคิดของเขาบางคนเป็นคนดีแต่ไม่ดูแลใจตัวเองไม่กล้าป
0: อื
1: ฏิ
0: ม
1: เสธคนยอมทุกอย่างสุดท้ายก็เหนื่อยบางคนทำดีแต่ไปอยู่ในสังคมที่เห็นแก่ตัวอาจจะถูกเอาเปรี
0: อ
1: ย
0: ื
1: บ
0: ม
1: แต่ไม่ได้แปลว่าความดีมันไม่มีค่าค่ะ
0: คร
1: แต
0: ับ
1: ่ความดีมันต้องเดินคู่กับปัญญามีอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือสุขทุกข์มันอยู่ที่มุมมองโลกด้วยค่ะพี่บอย
0: ครับ
1: คนส่วนใหญ่มองว่าชีวิตดีคือรวยมีชื่อเสียงสําเร็จแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราเห็นหลายคนที่มีทุกอย่างแบบนั้นก็ยังไม่มีความสุข
0: อืม
1: ในขณะที่ชีวิตธรรมดาแต่ใจเราสงบนอนหลับได้อย่างเงี้ยหรือมีคนรักเราจริงๆบางทีมันเป็นความสําเร็จอีกแบบที่โลกมักจะมองไม่เห็นแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากคุณภาพของจิตใจดังนั้นถ้าถามว่าทําไมคนดีจึงยังทุกข์คําตอบคือคนเราอ่ะมันไม่ได้ทุกข์เพราะความดีแต่คนเราทุกข์เพราะความคิดเพราะฉะ
0: อ
1: น
0: ื
1: ั้น
0: ม
1: ฝึกคิดดีพูดดีทำดีชีวิตมีความสุขแน่นอน
0: อืมหลายครั้งนะที่บางทีเราเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นโมเดลให้เราดำเนินชีวิตได้แต่ว่าบางทีถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันยิ่งมาทำให้เราเกิดทุกข์มากยิ่งขึ้นนะว่าเราทำไปขนาดนี้แล้วลงทุนขนาดนี้แล้วทำไมคนนั้นเขาสำเร็จเรากลับไม่สำเร็จตามวิถีทางที่เขาบอกมันมีหลายปัจจัยใช่ไหมฮะ
1: โมว่าทุกชีวิต
0: ท
1: มั
0: ี
1: น
0: ่
1: ม
0: ม
1: ี
0: ัน
1: เง
0: ไ
1: ื
0: ม
1: ่
0: ่
1: อน
0: ได้
1: ไข
0: เกิดขึ้นมี
1: เง
0: เ
1: ื
0: ง
1: ่
0: ือ
1: น
0: ่อน
1: ไข
0: ไข
1: ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบแบบเปรียบเทียบทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วแหละเปรียบเทียบตัวเราเองเมื่อวาน
0: คร
1: ก
0: ั
1: ับ
0: บ
1: วันนี้ดีกว่าเรา
0: อ
1: ไม
0: ื
1: ่ต้
0: ม
1: องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าเรามีเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกันมีกรรมที่ทํามาก็ต่างกัน
0: อืมยกตัวอย่างเช่นบางทีครอบครัวของคนที่เขาเกิดคลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดใช่ไหมครับลูกแฝดก็คือได้ลูกชายสองคนนะสมมตินะอันนี้สมมตินะได้ลูกชาย
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: องคนเกิดวันเวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะชื่อกอกับชื่อขอกอเนี่ยโอ้โหเส้นทางนี่คือเห็นชัดว่าประสบความสำเร็จมากแต่ขอเนี่ยกลับไม่ประสบความสำเร็จจึงมีแต่ความทุกข์ทั้งที่เกิดวันเวลาเกิดวันเดือนปีเดียวกันวันเวลาเดียวกันเนี่ยก็เลยบางทีอาจจะมองถูกมองในเชิงเปรียบเทียบได้เหมือนกันนั่นเ
1: ค
0: ป็น
1: ่ะ
0: เพราะเรื่องราวระหว่างทางใช่ไหมครับ
1: โบว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่ทํามาและสิ่งแว
0: อั
1: ด
0: นน
1: ล
0: ี
1: ้
0: ้
1: อม
0: ด้
1: ใน
0: วย
1: การเลี้ยงดูด้วยมันเคย
0: อื
1: มีเรื่องเล่าม ค่ะที่มีเด็กสองคนจําเนื้อหาละเอียดไม่ค่อยได้แต่คนนึงไปถูกโจรเลี้ยงกับอีกคนนึงไปถูกเศรษฐีเลี้ยงเกิดมาก็เป็นลูกโจรกับอีกคนนึงเป็นลูกเศรษฐีเพราะฉะ
0: ค
1: น
0: ร
1: ั้
0: ัน บ
1: มันคือสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูกรรมปัจจุบันที่มันส่งผลด้วยก็ไม่ใช่เป็นเพราะกรรมเก่าซะทีเดียว
0: อ๋อครับ
1: ค่ะ
0: อืม
1: ก็มีหลาย
0: อื
1: เหต
0: ม
1: ุผลนะเนาะพี่บอย
0: มีหลายเหตุผลเนาะอืม
1: ใช่
0: แล้วการแก้กรรมสะเดาะเคราะห์หรือว่าพิธีต่างๆนี้มันช่วยได้จริงหรือเปล่านะซึ่งบาง
1: น่
0: ท
1: า
0: ีคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่พบบ่อยมากนะ
1: น่าคิดตามเอาเป็นว่าประสบการณ์และความเห็นของบัวคิดว่ากรรมเก่าที่ทําไปแล้วอ่ะมันแก้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่
0: ค
1: เป็
0: รัน บ
1: อดีตที่มันผ่านไปแล้ว
0: อืม
1: ทําไปแล้วยังไงก็ต้องได้รับผลแต่ข่าวดีคือผลของกรรมที่เรากําลังรับอยู่ขณะเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนวิถีได้ถ้าเราเปลี่ยนวิธีเพราะถ้าเราทํากรรมใหม่ที่มีผลม
0: เป
1: า
0: ลี่
1: ก
0: ยนวิธีได้ถ้าเราเปลี่ยนวิธี
1: ถ้าเราทํากรรมใหม่ที่มีผลมากกระทําซ้ําๆมีพลังมากพอกรรมอาจจะเปลี่ยน
0: คร
1: ว
0: ั
1: ิ
0: บ
1: ถีในการที่เราได้รับผลของกรรมดีนั้นได้บางคนเสวยความทุกข์อยู่ในช่วงนี้เนาะอยากจะเปลี่ยนชีวิตให้ชีวิตดีขึ้นมันสั่งสมกรรมใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความสม่ําเสมอกรรมอาจจะเปลี่ยนวิถีได้ที่บอกด้วยวิธีการที่เรา
0: อื
1: ก็
0: ม
1: รู้ๆกันอยู่อย่างคิดดีพูดดีทําดีมันสะสมความดีซึ่งความดีทําได้หลายอย่างมากกับคนรอบตัวไม่จําเป็นต้องไปที่วัดหรือที่ไหนเริ่มต้นคิดดีกับตัวเองคิดดีกับผู้อื่นไม่ทําร้ายตนเองไม่ทําร้ายผู้อื่นพูดจาดีๆกับคนที่ทํางานทําให้ทุกคนมีความสุขคนรอบข้างแบ่งปัน
0: อื
1: ช่ว
0: ม
1: ยเหลือก็
0: คร
1: อ
0: ั
1: ับ นเนี้ยเป็
0: ย
1: น
0: กตัวอย่างคล้าย
1: ก็เลยว่า
0: อย่าง
1: แก้กรรม
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าแก้กรรมจริงๆคือถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนที่ตัวเราเองเป
0: ค
1: ล
0: ร
1: ี่
0: ั
1: ย
0: บ
1: นวิถีของกรรมด้วย
0: อ
1: ตั
0: ื
1: วเร
0: ม
1: าเอง
0: ครับแล้
1: แ
0: ว
1: ต่
0: พิธีก
1: คร ํ
0: ร
1: าม
0: ต่างๆที่เราเห็นว่าบางสำนักมีการเปิดให้คนไปสะเดาะเคราะห์ทำพิธีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันสำเร็จ
1: มั
0: ได
1: น
0: ้
1: มี
0: จริง
1: ม
0: หรา ือเปล่าม
1: าตั้งแต่สมัยโบราณกาลเนาะซึ่งจริงๆมันมีมานานนานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำบอกว่าที่มันมีตั้งแต่หมอผีหมออ
0: ื
1: ชาวบ้านหมออะไรอย่างนี้มากมายมีวิชามากมายอะแต่
0: ครับ
1: ถ้าถามว่ามีจริงไหมวิชาพวกนี้มันก็คงมีจริงแต่ที่พระองค์เรียกว่าเป็นอวิชานะแต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงๆอะที่บอกว่าให้ลุ
0: ไ
1: ก
0: ส
1: ขึ้น
0: ย
1: มาเป
0: ศ
1: ลี่ย
0: าน สต
1: ตั
0: ร
1: ว
0: ์
1: เ
0: ออย่าง งนั้นเหรอ
1: ขึ้นอยู่กับเราพูดถึงอาจารย์คนไหนมันก็มีมากมายเต็มไปหมดนะคะพี่บอยแต่แค่ว่า
0: ฮะ
1: ถ้าเราไม่อยากมองว่าสิ่งประเด็นสําคัญคือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราไม่ต้องไปรอให้อาจารย์มาเป่ามาเสกหรือมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ควรจะไปมอบอํานาจ
0: อื
1: ให้
0: ม
1: คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราควรจะ
0: อ
1: ล
0: ื
1: ุก
0: ม
1: ขึ้นมาตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตเองเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตค่ะว่าจิตมีพลังมากจิตมนุษย์ทุกคนมีความเป็นพุทธะสามารถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถเป็นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็ได้ถ้าเรา
0: คร
1: ต
0: ั
1: ั้
0: บ
1: งใจและมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราเองปลุกพลังในตัวเองให้มันตื่นขึ้นด้วยสติสมาธิปัญญาทำบุญทำดีอย่างถูกวิธีเป็นวิธีการแก้กรรมที่ยั่งยืนที่สุดมากกว่าการไปให้ครูบาอาจารย์บางท่านสะเดาะเคราะห์เพราะในเคสปัจจุบันน่ะอย่างที่เราเห็นมันก็มีมากมายที่เขา
0: อืม
1: หลอกลวงอะเนาะเพราะบางทีมันก็เป็นอาชีพไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลไหนนะคะเพราะว่าบางท่านเขาก็อยากจะช่วยด้วยภูมิความรู้ภูมิธรรมของท่านเหล่านั้น
0: อ
1: ซ
0: ื
1: ึ่ง
0: ม
1: ช่วยได้จริงหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: อืมคือการเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากในอดีตที่เราเคยทำไม่ดีในหลายสิ่งหลายอย่างนะมาจนถึง
1: มัว
0: เราได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าเออนะที่ผ่านมา
1: โบ
0: เรา
1: ว
0: ทำ
1: ่
0: ไม
1: า
0: ่ยกตัวอย่างเช่นองคุลิมานใช่ไหมครับ
1: ในมุมไหนคะพี่บอย
0: องคุลิมานเนี่ยแม้ว่าในอดีตเนี่ยคือเขาจะหลงผิดไปเชื่อครูบาอาจารย์นะ
1: ตัดนิ้วคน
0: ตัดนิ้วคนใช่แล้วสุดท้ายโชคดีที่มาเจอพระพุทธองค์นะครับ
1: ค่ะ
0: พระพุทธองค์ทำให้เกิดตาสว่างขึ้นมารู้ผิดชอบชั่วดีแม้ว่าจะหันเหชีวิตตัวเองกลับมาในเส้นทางที่ดีนะฮะมาบวชในบวรพุทธศาสนาแต่ใช่ว่ากรรมในอดีตเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อเขาจากสิ่งที่เคยทำใช่ไหมถูกไหมนั่นหมายความ
1: ก
0: ว่า
1: ็
0: ต่อให้วันนี้คุณกลับใจทำความดีแต่ใช่ว่ากรรมเก่าในอดีตจะไม่ตามมาให้ผลถูกไหมครับ
1: ท่านบรรลุเป็นอรหันต์สุดท้ายชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายของท่านแต่ท่านยังได้เจอเศษกรรมก็คือว่าใน
0: คร
1: ร
0: ั
1: ะ
0: บ
1: หว่างที่บวชก็ยังเจอคน
0: บวช
1: เหมือนรังเกียจอะปาเข้าของใส่อะไรเงี้ยมีเรื่องเล่าอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเศษกรรมที่ท่านได้รับแต่สุดท้ายท่านทํากรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการบรรลุธรรมท่านก็ไม่ต้องไปเสวยกรรมในนรก
0: ครับอืม
1: ค่ะ
0: อันนั้นนะเป็นตัวอย่างขององคุลิมาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยอดีตเนี่ยอย่างผมสมมุติว่าผมเนี่ยมาขโมยเงินดร.บัว100บาทหยิบ
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: ผมอ่ะผมอ่ะสำนึกได้แต่ก็ยังไม่ได้คืนนะเนี่ยความผิดมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมผลกร
1: เ
0: ร
1: ก
0: ม
1: ิด
0: มัน
1: ขึ
0: ใ
1: ้
0: ห
1: น
0: ้แล้วเพราะว่าดร.บัวเนี่ยเงินหายหาไม่เจอไม่รู้ใครเอาไปแต่ผมรู้อยู่แก่ใจนะแล้วก็ในระหว่างเนี่ยในระหว่างทางข้างหน้าเนี่ยผมอ่ะสำนึกได้ผมพยายามไปทำบุญที่อื่นเนาะทำความดีปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดกรรมดีเนี่ยมันแซงหน้ากรรมไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีเนี่ยมันจะยังให้ผลอีกไหมถ้าในเมื่อเราทำกรรมดีเยอะขนาดเนี้ย
1: ถ้าตามหลักการมันให้ผลเพราะว่าบุญกับบาปแยกกันนะคะพี่บอยทําบุญไม่สามารถไปล้าง
0: บุ
1: บ
0: ญ
1: าปที่ทําได้
0: ครับ โอเค
1: บาปที่ทำไปแล้วก็คือมีส่งผลแต่ถ้าเราทำ
0: ครับ
1: บุญใหม่ที่ใหญ่กว่ามันอาจจะมาส่งผลเร็วกว่าแต่ว
0: อ
1: ่
0: ื
1: าม บาปนั้นก็ยังรอส่งผลอยู่ดี
0: หมายความว่าบุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมมันแทนกันไม่ได้
1: ใช่มาล้างกันไม่ได้
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นการกระทำในทุกขณะจิตที่มันจบลงไปแล้ว
0: อืมครับแล้วอย่างบางทีหมอดูสามารถที่จะมองเห็นอนาคตได้เหล่านี้จริงๆอ่ะมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงความน่าจะเป็นนะเขาใช้
1: โ
0: ก
1: บ
0: ารคาด
1: ว่
0: เด
1: า
0: าหรือเปล่า
1: ในมิติของญาณรู้เนี่ยเรื่องหมอดูหรือผู้สัมผัสมีพลังสัมผัสพิเศษอ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆมีอยู่จริงเพราะจริงๆจิตมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดฝึกละเอียดมากพอเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการรับรู้บางสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็น
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีในคัมภีร์เนาะในพระไตรปิฎกก็มีว่าได้บรรลุญาณเห็นอดีตเห็นอนาคตกําหนดรู้จิตผู้อื่นได้ในทางพุทธเนี่ยเราเรียกว่าญาณหรือความรู้ที่เกิดจากจิตที่นิ่งละเอียดและมีกําลังมีพลัง
0: อ
1: ส
0: ื
1: ัม
0: ม
1: ผัสมีพลังสัมผัสทางอารมณ์แนวโน้มของการรับรู้เหตุการณ์บางอย่าง
0: ครับ
1: แต่สิ่งสําคัญคือบางครั้งอ่ะอนาคตน่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนได้ไอ้ตัวที่เราไปที่หมอดูเขาไปรู้ไปเห็นน่ะมันอาจจะเป็นทางเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นทางลางๆที่มันอาจจะเกิดขึ้น
0: อื
1: แต
0: ม
1: ่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบันที่เราทําเหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาเห็นมันคือเป็นกระแสของเหตุปัจจัยเหมือน
0: ค
1: เ
0: ร
1: ป็
0: ัน บ
1: เมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะเติบโตถ้าเกิดเรายังทําวิถีกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะ
0: อ
1: เ
0: ื
1: ติบ
0: ม
1: โตไปในทางเนี้ยน่าจะออกด
0: ออื
1: ก
0: ม
1: มาทางนี้
0: อืม
1: แต่ว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนวิธีกรรมปัจจุบันวิถีกรรมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ทีนี้ถ้าถามว่าหมอดูมีจริงไหมมีผู้ที่มีญาณรู้จริงมีผู้ที่มีเซนส์บางส่วนมีผู้ที่ใช้จิตวิทยาการสังเกตหรือการชักจูงดูด้วยส
0: ครั
1: ม
0: บ
1: องนะไม่ได้ดูที่จิตที่เป็นแบ
0: อื
1: บ
0: ม
1: จ
0: อ
1: ิ
0: ื
1: ต
0: ม
1: รู้หรือญาณรู้
0: อืม
1: แล้วก็มีผู้ที่มั่วด้วยค่ะมั่วคือทักเอาตามความปรุงแต่งทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเจอแบบไหน
0: อยู่ที่
1: เนาก ะ
0: รรม
1: ถ้าเราไปเจอคนที่มีญาณจริงอ่ะเขาอาจจะรู้ทักอะไรถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่เขาเรียนรู้แต่มันไม่ได้เป็นญาณรู้เนาะแต่
0: คว ร
1: ่า
0: ับ
1: ทําเป็นอาชีพบางทีก็อาจจะถูกบ้างแม่นบ้างไม่ถูกบ้าง
0: แต่โหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์อะดร.บัวคือมันมีอยู่ในวิช
1: เรา าไ
0: ก
1: ม่
0: า
1: ได
0: ร
1: ้เราไม่ได้บอกว่าโหราศาสตร์ไม่มีโหราศาสตร์มี
0: อ๋อ
1: แน่
0: โอ
1: น
0: เค
1: อน
0: ครับ
1: ในสมัยพุทธกาลค่ะการทำนายทายทักการดูฤกษ์มีตั้งแต่สมัยสังคมอินเดียโบราณเหมือนหล
0: อ
1: าย
0: ื
1: ๆส
0: ม
1: ังคมในโลกที่มีความเชื่อเรื่องดวงชะตา
0: ครับ
1: ไม่ได้พูดลอยๆเราต้องมีหลักฐานทางคัมภีร์ก็คือว่า
0: อืม
1: ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยมีพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในการทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะมาทำนายพระองค์8คนหนึ่ง
0: ค
1: ใน
0: รับ
1: นั้นคือพราหมณ์ที่ชื่อโกฏัญญะที่มองเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี้ยโตขึ้นจะต้องไปเป็นพระศาสดาอย่างแน่นอนแต่อีกเจ
0: ค
1: ็
0: ร
1: ด
0: ับ
1: คนทํานายไว้สองทางคื
0: ออ ื
1: หน
0: ม
1: ึ่งไม่เป็นพระมหาจักรพรรดิก็เป็น
0: อื
1: พระ
0: ม
1: ศาสดา
0: อ
1: เป
0: ื
1: ็นศ
0: ม
1: าสดาเอกของโลกทีนี้พราหมณ์โกฏัญญะเนี่ยเห็นแบบนั้นก็เลยเรียกว่าอะไรติดตามรอเจ้
0: ค
1: าร
0: ั
1: ช
0: บ
1: ายสิทธัตถะออกบวช
0: ครั
1: พ
0: บ
1: อออกบวชตรัสรู้แล้วท่านเลยได้กลายมาเป็นบุคคลคนแรกที่ดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยสาวกองค์แรกของโลกก็คือพระอัญญาโกฏัญญะ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ยเรื่องเนี้ยมันจึงตอบว่าการดูดวงทํานายทายทักมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งโหราศาสตร์มันมีจริงๆไม
0: ค
1: ่
0: ร
1: ใช
0: ั
1: ่
0: บ
1: ไม่มีแต่
0: อ
1: แค
0: ืม
1: ่ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้สอนให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ร
0: อื
1: ู
0: ม
1: ้แต่สอนให้เราอ่ะเติบโตพัฒนาเชื่อในศักยภาพของปัญญาจนหลุดพ้น
0: ครับ
1: การรู้อนาคตอ่ะไม่ใช่จุดสูงสุดของชีวิตนะคะแต่การ
0: คร ร
1: ู
0: ั
1: ้
0: บ
1: ความจริงของทุกตังหาคือปัญญาที่แท้จริง
0: อืม
1: ก็ประมาณนี้พระพุทธเจ้าเหมือนไม่ได้ปฏิเสธอะว่าโลกนี้มันอาจจะมีผู้เห็นเหตุการณ์อนาคตบางอย่างได้แต่ถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับการทํานายอะจนลืมพัฒนาจิตใจตัวเองมันก็จะไปอยู่กับความกลัวอนาคตนะว่าฉันจะรวยไหมฉันจะมีคู่ไหมฉันจะหมดเคราะห์ไหม
0: อืม
1: ต่อให้รู้อนาคตทั้งหมดแต่ถ้าใจคุณอะยังเต็มไปด้วยความอยากโลภโกรธหลงมันก็ยังทุกข์อยู่ดีเพราะ
0: ค
1: ฉ
0: ระ ัน บ
1: ั้นในทางพุทธนะคะเราจึงไม่ได้บอกว่าการทํานายเป็นเรื่องผิดแต่สิ
0: อ
1: ่ง
0: ื
1: ส
0: ม
1: ำคัญกว่าคือเราอ่ะใช้มันยังไงใช
0: อ
1: ้
0: ื
1: ม
0: ม
1: ันเพื่อเตือนสติสร้างกรรมดีมีสติไม่ประมาทก็อาจจะมีประโยชน์เนาะแต่ถ้าเราใช้มันจนแบบยึดติดหวาดกลัวจนหมกมุ่นอยู่กับอดีตและอนาคตมันก็เกิดโทษได้เหมือนกัน
0: ครับ คือจะบอกว่าเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าเรื่องหมอดูทํานายทายทักเนี่ยบุคคลในสมัยพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างได้ดีเลยนะก็คือทัตอัญญาโกณฑัญญะนี่แหละครับทํา
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ม
1: ่
0: รู้
1: เพร
0: ไ
1: า
0: หม
1: ะว่าท่านเป็นพร
0: ใ
1: า
0: ช่
1: ม
0: ไหมเห็นไหม
1: ทำไมท่านเป็นพรามใช่ท่านเป็นพรามมาก่อน
0: ท่านเป็นพราหมณ์และเป็นบุคคลเดียวท่านเป็นพราหมณ์และเป็นบุคคลเดียวที่ชี้เลยว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะได้เป็น
1: พระ
0: พ
1: ศ
0: รา ะบ
1: ส
0: ร
1: ดาม อย่างแน่นอน
0: มหาศาสดาถูกไหม
1: ค่ะใ
0: พ
1: ช
0: ระ
1: ่
0: ศาสดาอย่างแน่นอนแล้วท่านเนี่ยก็ใช้หลักกายของท่านเดินตามดูเจ้าชายสิทธัตถะแล้วดูดูการพัฒนาจิตของเจ้าชายสิทธัตถะจนกระทั่งบรรลุใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วจากบรรลุนะ
1: าน
0: ท่า
1: ไ
0: น
1: ด้ท่าน
0: พ
1: ได
0: ร
1: ้
0: าม
1: ติดตามก็เลยได้
0: โกณ
1: ฟ
0: ฑั
1: ั
0: ญ
1: ง
0: ญะเนี่
1: ก
0: ย
1: ็เลย
0: ก็มาบวชในพุทธศาสนา
1: เหมือนท่านได้ติดตามเป็นหนึ่งในปัญ
0: ใ
1: จ
0: ช่ไหม
1: วัค
0: ได
1: ค
0: ้ด
1: ี
0: วงตาเห็นธรรม
1: เสร็
0: แ
1: จ
0: ล้
1: แล
0: ว
1: ้ว
0: ก็
1: ก็
0: ไ
1: ไ
0: ด
1: ด
0: ้
1: ้อ
0: เ
1: ง
0: ป็
1: ไ
0: น
1: ปแสดงธรรมก็เลยได้ดว
0: ถ
1: งต
0: ู
1: าก เห็นธร
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ม
0: ่ใช่แล้วแล้วท่านก็ได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาถูกไหมครับแล้วท่านก็ได้เป็นเอตทัคคะใช่ไหมครับแบบพระหูสูตรแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็นิพพาน
1: ก็เป็นอริยส
0: เป
1: า
0: ็น
1: วก
0: ตัว
1: อง
0: อย่
1: ค
0: าง
1: ์
0: ที
1: แ
0: ่
1: ร
0: ดี
1: ก
0: มากใช่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะฮะขอบ
1: ท
0: คุ
1: ำ
0: ณ
1: ให้
0: หล
1: เรา
0: วง
1: เห็นเรื่องทำให้เราเห็นเรื่องดวงว่ามันมีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสุดท้ายอะค่ะการที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอะมันอาจจะทำให้เราทึ่งแต่การที่เรารู้เท่าทันกิเลสในใจตัวเองอะมันทำให้เราหลุดพ้น
0: อ
1: โ
0: ับ นนี้
1: คิด
0: คว ื
1: ่
0: อ
1: าเร
0: แ
1: ื
0: ก
1: ่อ
0: ่
1: ง
0: นผมเข้าใจ
1: ใช่มันโบคิดว่าเรื่องเนี้ย
0: ใช่
1: น่าสนใจ
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องแก่นที่ทิ้งไม่ได้นะครับแล้วการทำนายทายทักเนี่ยเมื่อกี้ดร.บัวได้ยกตัวอย่างพร้อมกับเล่าเป็นกรณีศึกษาให้เห็นแล้วว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงมองเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับแล้วดวงเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนความคิดและการกระทำของเราแล้วอ่ะ
1: โบว่าดวงในสายตาของคนส่วนใหญ่ค่ะมักจะถูกมองว่าเป็นชะตาที่ถูกเขียนไว้แล้วแต่ในมุมมองของพุทธอะค่ะดวงมันไม่ใช่คําตัดสินตายตัวมันคือแนวโน้มของชีวิตที่เกิดจากเหตุปัจจัยจํานวนมากทั้งกรรมเก่านิสัยความคิดการตัดสินใจสิ่งแวดล้อมและการกระทําในปัจจุบันเราจึงพูดได้ว่าดวงเนี่ยมีผลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตและดวงเปลี่ยนได้เมื่อเหตุเปลี่ยนยกตัวอย่างเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องพระโมคคัลลานะเป็น
0: คร
1: ตั
0: ั
1: ว
0: บ
1: อย่างที่ดีของเรื่องนี้พระโมคค
0: ค
1: ั
0: ร
1: ล
0: ั
1: ล
0: บ
1: านะเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าที่เป็นเลิศทางด้านฤทธิ์ในอดีตท่านเคยทํากรรมหนักค่ะคือการฆ่าบิดามารดาของตนเองส่งผลในชาติสุดท้ายก่อนที่จะสําเร็จเป็นอรหันต์เนี่ยท่านต้องถูกโจรทุบตีจนเสียชีวิตเพื่อชดใช้เศษกรรมไม่แน่ใจพี่บอยเคยได้ยิน
0: คร
1: เ
0: ั
1: รื
0: บ
1: ่องนี้ไหมน่าจะเล่าหลายรอบนะที่บอกว่าท่านเคยเกิดเป็นลูกชายที่รักภรรยามากและหลงเชื่อภรรยาจึงลวงเอาพ่อแม่ไปปลอมว่าตัวเองเป็นโจรพ่อแม่ตาบอดแล้วก็ไปทิ้งทุบตีแล้วทิ้งลงเหวด้วยผล
0: อัน
1: ข
0: นี
1: อ
0: ้
1: ง
0: ยัก ง
1: ร
0: ไ
1: ร
0: ม
1: ม
0: ่เค
1: นั้
0: ย
1: นน
0: เล
1: ่
0: ่
1: ะ
0: า
1: ท่าน
0: น
1: เละ ยไปตกนรกเอาเหรอ
0: คร
1: เ
0: ั
1: อ
0: บ
1: ๊ะรู้สึกเหมือนเคยเล่าแล้วนะแล้วผลของกรรมนั้นทำให้ท่านตกนรกขุมที่ลึกที่สุดได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นานมากแต่หลังจากนั้นท่านก็เกิดมาสร้างบุญบารมีและบรรลุเป็นอรหันต์ในชาติสุดท้ายแต่ด้วยกฎของกฎแห่งกรรมเนี่ยและเศษกรรมที่ต้องทดใช้อ่ะท่านเลยโดนโจรทําร้ายทุบกระดูกจนละเอียดจนตายแต่ท่านมีฤทธิ์ใช่ไหมท่านก็รวมประสาทร่างขึ้นมาใหม่แล้วก็โดนทุบจนตายอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วท่านก็ส่องด้วยญาณว่าเอ้านี่เป็นเศษกรรมเราที่เราเคยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาตินานนานมาแล้วยังต้องชดใช้
0: ค
1: ท
0: ร
1: ่า
0: ัน บ
1: ก็เลยโอเคงั้นเราไม่ฝืนชะตากรรมรวมร่างเสร็จไปทูลลานิพพานกับพระพุทธองค์หลังจากนั้นก็มายอมให้โจรทุบจนละเอียดแล้วก็นิพพานไปเพราะฉะนั้นตัวอย่างเนี้ยค่ะจะบอกว่าดวงเราเปลี่ยนได้ด้วยมีตัวอย่างของชีวิตของพระโมคคัลลานะให้เห็นเคยทำกรรมหนักแม้กระทั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่สุดท้ายสำนึกผิดมันสั่งสมบุญบารมียังสามารถกลายมาเป็นอัครสาวกได้เลยแต่สุดท้ายก็ยังต้องชดใช้เศษกรรม
0: บุญก็ บุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมนะแทนกันไม่ได้จริงๆ
1: ก็แต่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอไม่ว่าจะทำผิดอะไรในอดีตหรือมีนิกรรมอะไรในอดีตสามารถเริ่มต้นใหม่ทำชีวิตให้ดีได้ใหม่ด้วยตัวเราเองค่ะ
0: ในพระคัมภีร์หรือว่าในพระไตรปิฎกหรือแม้แต่ในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตัวอย่างเรื่องของกรรมให้เห็นหลายกรณีหลายเคสมากเลยเนาะ
1: เอาเย
0: ท
1: อะ
0: ี่
1: มากเลยค่ะ
0: ที่ดร.บัวยกตัวอย่างมาแต่ละเคสแต่ละเคสเนี่ยคือมันเป็นวิถีของมนุษย์จริงๆนะที่จะต้องเจอความทุกข์
1: จะบอกว่าพอเวลาไปอ่านไปเรื่อยๆนะคุณจะเข้าใจเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับคือกรรมที่คุณทํามาเองเหมือนพอไปอ่านเยอะๆอะพี่บอยเราจะรู้สึกว่ามันมีเวอร์ชั่นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามแต่บางทีเรามาเกิดในชีวิตเนี้ยเราเห็นแต่ชีวิตเราในภาคปัจจุบันแ
0: ค
1: ล้
0: ร
1: ว
0: ั
1: เ
0: บ
1: ราก็โกรธบางคนที่ทําอย่างนี้กับเราเราเกลียดบางคนที่ทําอย่างนี้กับเราแต่ถ้าคุณไปดูภาคก่อนหน้าคุณอาจจะเข้าใจทุกคนเลยก็ได้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นสิ่งที่เราทํามาเองทั้งหมด
0: หัวใจสำคัญจะอยู่ในคำถามสุดท้ายนะ
1: ค่ะ
0: จะอยู่ในคำถามสุดท้ายเพราะว่าสิ่งเนี้ยเหมือนเมื่อกี้ดร.บัวได้เกริ่นไว้แล้วด้วยนะครับเรื่องของมรรคเนาะมรรคมีองค์แปดแต่ว่าในคำว่ามรรคมีองค์แปดเนี่ยคือมันก็ต้องถูกซ่อนด้วยไตรสิกขานะตามหลักพุทธศาสนานะสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ปลดล็อกได้หรือไม่หรือแม้หรือว่าในระหว่างทางของการปฏิบัติให้เข้าถึงตามหลักไตรสิกขาเนี่ยบางทีก็อาจจะมีกรรมหรือว่ามีสิ่งมาทําให้เกิดความยั่วยุให้ใจเนี่ยเกิดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะนะเดี๋ยวคําถามเนี่ยเดี๋ยวขอทิ้งท้ายไว้ในช่วงหน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ได้ค่ะ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
0: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ผมคุยกับดร.บัวนะครับรัศิชาเสริมสุขสกุลชัยนะครับผู้เขียนหนังสือ14เคล็ดลับการพัฒนาสติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะวันนี้คุยกันออกรถมากแล้วก็มีเรียกว่าหลายกรณีศึกษานะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรรม เพราะว่าหัวข้อที่คุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของหนี้กรรมนะครับเรื่องของหนี้กรรมนะฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับก็เรียกว่ากรรมทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าจะเป็นกรรมขาวหรือกรรมดำนะฮะผมพูดแบบนี้คงไม่ต้องแปลอีกนะครับคุณผู้ฟังว่ากรรมขาวหรือกรรมดำนะฮะในช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากขอความรู้ดร.บัวเกี่ยวกับเรื่องของวิธีปลดล็อกกรรมที่แท้จริงตามหลักพุทธว่าคืออะไรสามารถทำได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ในมุมมองของพุทธนะคะการปลดล็อกกรรมที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การหนีกรรมไม่ใช่การลบอดีตและไม่ใช่การทำพิธีเพื่อให้ชีวิตรอดจากผลการกระทำทั้งหมดในอดีตที่เราทำมาแต่มันคือการหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่และค่อยๆเปลี่ยนจิตค่ะที่เคยถูกครอบงำด้วยความหลงเพราะกรรมในทางพุทธเนี่ยมันไม่ใช่คำสาปแต่มันเป็นพลังของเจตนาที่สะสมอยู่ในชีวิตเราเหมือนที่บอกพี่บอยในตอนต้นรายการว่ามันเป็นสิ่งที่มันทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจและชีวิตที่มันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองเนี่ยแหละ
0: โอ้มันจำได้ตลอดสิ่งที่ปลด
1: สิ่งที่ปลดล็อกได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการตื่นรู้พุทธเจ้าค่ะสอนว่าต่อให้เราได้เคยทำผิดพลาดหรือทำกรรมหนักแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเราเห็นผิดเป็นผิดเห็นผิด
0: เป็นผิดเป็นผิด
1: คือเห็นผิดว่ามันคือความผิดจริงๆและสำนึกผิดและเริ่มสร้างเหตุใหม่ชีวิตย่อมเปลี่ยนได้ดังนั้นวิธีการปลดล็อกตามหลักพุทธมีแก่นสำคัญอยู่สรุปให้5เรื่อง
0: 5เรื่องครับ
1: หยุดสร้างกรรมเดิมซ้ำกรรมที่ไม่ดีถ้าเรายังคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมทำแบบเดิมชีวิตก็จะวนอยู่ในวงจรเดิมๆคนจำนวนมากอยากพ้นทุกข์แต่เรายังใช้อารมณ์เหมือนเดิมทำร้ายคนอื่นเหมือนเดิมหลอกตัวเองในแบบเดิมๆการหยุดเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนกรรมอันที่สองนะคะคือสร้างกรรมใหม่ที่มีกุศลมีความเมตตาซื่อสัตย์ให้อภัยดูแลพ่อแม่ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่ได้บุญแต่ว่ามันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างทางภายในของจิตใจเรากรรมใหม่ที่ทำเนี่ยต่อเนื่องแล้วจะค่อยเปลี่ยนทิศทางของชีวิตข้อสามค่ะคือยอมรับผลของกรรมอย่างมีสติพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธผลของการกระทำทำบางอย่างไปแล้วผลยังไงมันก็ต้องเกิดแต่เราสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีปัญญาคนที่ทุกข์ที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนมีกรรมแต่คือคนที่เราไม่ได้เรียนรู้จากกรรมที่เรากระทำเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการตอบสนองค่ะต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอในชีวิตก็คือการยอมรับผลกรรมอย่างมีสติข้อ4ฝึกสติค่ะจนไม่ถูกกิเลสลากไปรากของกรรมจำนวนมากเกิดจากจิตที่ไม่มีสติโกรธแล้วพูดไม่ดีอยากได้แล้วแย่งกลัวแล้วกล้าทำผิดหลงแล้วทำร้ายตัวเองและคนอื่นเมื่อเรามีสติค่ะเราจะเริ่มเห็นก่อนจะทำและอันนั้นแหละคือจุดที่กรรมใหม่มันจะเริ่มเปลี่ยนเหมือนที่โบบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวิถีกรรมเราต้องเปลี่ยนวิธีในการตอบสนองกับมันสุดท้ายค่ะคือการเห็นความจริงของชีวิตชนใจของเราเนี่ยค่อยๆเป็นอิสระการปลดล็อกกรรมขั้นลึกที่สุดไม่ใช่การทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาเลยแต่คือการที่ใจเนี่ยไม่ถูกครอบงำเหมือนเดิมโลกยังมีความไม่แน่นอนแต่ใจเราไม่จมเหมือนเดิมแล้วนี่คือสิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยสอนและค้นพบสุดท้ายกรรมมันไม่ใช่โซ่ตรวนถาวรแต่มันเป็นครูที่กำลังสอนบางอย่างกับเราบางครั้งค่ะการปลดล็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน่ะอาจจะไม่ใช่การเหมือนทำให้ชีวิตเราสมหวังทุกเรื่องแต่มันคือการเปลี่ยนจากคนที่ถูกอดีตไล่ล่ากลายเป็นคนที่ตื่นขึ้นและใช้สติและปัญญาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณวสรุปให้5ข้อที่เป็นวิธีในการปลดล็อกได้อย่างยั่งยืนที่สุด
0: ครับนะฮะ1คือหยุดทำกรรมเดิมซ้ำๆคือกรรมไม่ดีนะ
1: ค่ะ
0: 2ก็คือสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกุศลถูกไหมครับ
1: ถูกค่ะ
0: 3ก็คือยอมรับผลของกรรมอย่างมีสติ
1: ค่ะไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์แก้กรรมเสียตังค์แพงๆ แบบ ไม่งั้นเราก็อาจจะเจอเรียกว่าอะไรมันมีข่าวมากมายเนาะที่แบบอาจารย์แก้กรรมอะไรเยอะแยะมากมายเรายอมรับอย่างมีสติ
0: งั้นถามแทนคนฟังหน่อยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูดวงหรือว่าไม่ได้ไปให้ใครทำนายจากการที่ใช้วิธีการนั่งทางจิตแต่เขาใช้วิธีการเปิดไพ่ทาโร่ไพ่อะไรเหล่านี้เป็นสื่อกลางที่ใช้ทำนาย
1: ถึงบอกว่าผู้มีญาณรู้การดูดวงมีมานานแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ผลของการทำนายนั้นอย่างไรถ้าเราใช้ทำให้มาเตือนใจให้เรามีสติไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตมันสั่งสมความดีมันก็มีประโยชน์นะพี่บอยแต่ถ้าเราฟังแล้วทำให้เราถูกใจกับอดีตที่ผ่านมากังวลกับอนาคตจนเราหลงลืมสภาวะปัจจุบันมันก็เกิดโทษเหมือนกันก็มันเลยเป็นบทสรุปว่าการดูดวงการทำนายฤกษ์ยามมีจริงแต่ว่าพระพุทธองค์จึงไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ขอให้เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าเราเปลี่ยนได้ด้วยกรรมปัจจุบัน
0: นะ
1: อะไรประมาณนี้
0: ตรงที่สุดแล้วนะ ใช่แล้วก็สี่คือฝึกสติเพื่อไม่ให้กิเลสลากไป
1: เพื่อใช่เพื่อเราจะได้ไม่เผลอไปทำเวลามีสติเราก็จะมีการคิดถึงประโยชน์และโทษของการกระทำยิ่งเรารู้เยอะเรื่องกรรมและผลของกรรมเรายิ่งระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกการตอบสนองที่ไม่เป็นโทษกับตนเองและคนอื่นบางทีที่เขาบอกว่าทางสบายทางไปสวรรค์มักจะสบายเอ้ยไม่ใช่ทางไปนรกสบายทางไปสวรรค์ลำบากอะไรเดียวกันเนี่ยพี่บอยดีดีลงไปจุดนั้นได้ไงอะ
0: การฝึกสติมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องง่ายเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนแล้วก็กรรมในอดีตมันมีผลในการฝึกสติด้วยไหมว่าคนไหนไปเร็วหรือไปช้าม
1: ันก็เกี่ยวนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องบางทีที่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมีพระภิกษุในอดีตที่บางคนที่ทำเท่าไหร่ก็ติดขัดแล้วก็ต้องไปถามพระเจ้าก็ขึ้นอยู่กับกรรมเหมือนกันอย่างพระโมคคัลลานะที่ท่านนั่งเท่าไหร่ท่านก็ง่วงนอนพอท่านติดสมาเรียกว่าอะไรสามารถเข้าฌานลึกอ่ะพระพุทธองค์ก็ให้ไปเดินจงกรมบ้างให้ไปล้างหน้าบ้างถ้าง่วงมากก็นอนเลยแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจริตคือสิ่งที่เราสะสมมาเนาะซึ่งแต่ละคนก็แตกต่าง
0: ครับ
1: บางคนจะบรรลุธรรมต้องไปพับดอกบัวอย่างที่พี่บอยอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าก็มีหลายอย่างบางคนฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้เลยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสั่งสมบุญกรรมในอดีตเช่นกัน
0: ครับนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ดร.บัวสรุปมาให้คือการเห็นความจริงของชีวิต
1: อันนี้บอกว่าเป็นแก่นของธรรมเลยว่าสุดท้ายเวลาเราเจอทุกข์บัวมักจะไปพูดในหลายเรียกว่าหลายเวิร์กช็อปหลายคลาสที่บัวไปสอนว่าความลำบากสร้างคนคนเราส่วนใหญ่เติบโตทางจิตวิญญาณผ่านความทุกข์บวกไปเข้ากรรมฐานกับไซรอพนัตตาบิโรจนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเจอเวทนาพี่บอยคือมันทรมานมันร้อนมันอึดอัดท่านก็จะถามว่าอยากไปนิพพานไหมเวทนาเป็นความรู้สึกท่านก็จะถามว่าอยากไปนิพพานไหมทุกคนจะบอกว่าอยากถ้าอยากก็อย่ากลัวเวทนาอย่ากลัวความทุกข์เพราะมันเป็นบันไดไปสู่นิพพานมันเป็นบันไดไปสู่ความหลุดพ้นมันเป็นบันไดไปสู่ความเติบโตทางจิตวิญญาณทำให้เราเรียนรู้เปรียบเทียบเหมือนแบบคำสุภาษิตที่เขาบอกว่าแพ้เป็นผ่านผ่านเป็นเพชรอ่ะเหมือนกว่าคุณจะเป็นเพชรเจียระไรเป็นประกายมันต้องผ่านการแบบความทุกข์ความลำบากความอุปสรรคใช่ถูกค่ะการการหล่อหลอมเพราะฉะนั้นเวลาเจอความทุกข์บางทีถ้าเกิดเรามองในแง่ดีมันเป็นอุปกรณ์ในการรับคมปัญญาปัญหาเนี่ยทำให้เราฉลาดขึ้นถ้าเกิดเรามองในแง่ดีแล้วก็รู้สึกว่ารับคมปัญญาจะแก้มันยังไงเพื่ออาจจะทำให้ชีวิตมีสีสันและสนุกกับมันมากขึ้นดีกว่ามานั่งทุกข์ใจเนาะยังไงก็ต้องเจออ
0: ครับอ่ะวันนี้คุยกันแบบสนุกสนานนะครับคุยกันผมไม่รู้ว่าเบาไหมนะฮะแต่ในความรู้สึกของผมที่วันนี้ได้ชวนดร.บัวมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมหรือว่านี่กรรมเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะเลี่ยงศัพท์ยากๆในทางพุทธศาสนานะก็พยายามที่จะคุยกันแบบให้เข้าใจแล้วก็เข้าใจแบบง่ายๆนะครับแบบเราคุยกันนะครับก็คิดว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยช ไม่น้อยจากการฟังในเช้าวันนี้นะครับถ้าหากมีคำใดหรือว่ามีวรรคตอนไหนที่ไปพาดพิงหรือว่าพูดอะไรแล้วอาจไม่ถูกต้องก็ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังสบายเรื่องเบาๆในบรรยากาศเช้าๆนะครับในช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปในเช้าวันนี้ก็อยากจะให้ดร.บัวฝากข้อคิดคติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของนิกรรมสัก1นาทีนะครับเชิญครับ
1: ค่ะก็บางคนค่ะโทษกรรมทุกครั้งที่ชีวิตเราเจอความทุกข์แต่บางครั้งเราไม่ได้เราลืมอ่ะย้อนมองดูว่าวันนี้ตัวเราเองกำลังสร้างกรรมใหม่แบบไหนอยู
0: ่ครับ
1: เพราะต้นตอของกรรมหลายๆอย่างค่ะมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่มันอยู่ที่ความคิดคำพูดการกระทำของตัวเราเองในทุกๆวันถ้าเรายังคิดร้ายทำร้ายพูดร้ายต่อให้ทำบุญมากแค่ไหนใจเราก็ยังหนักเหมือนเดิ
0: ม
1: คำว่าปลดล็อกกรรมอะค่ะมันไม่ใช่ว่าการไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อลบอดีตให้หมดแต่มันคือการที่เรากล้าจะเปลี่ยนใจของเราเองเมื่อใดก็ตามที่ใจเราเริ่มสะอาดขึ้นเมื่อนั้นชีวิตมันจะเริ่มเบาตอนนี้ค่ะถ้าใครยังรู้สึกแบกความทุกข์ไว้ในใจลองวางลงทีละเรื่องให้อภัยทีละคนเมตตาตัวเองมากขึ้นบางครั้งเวลาเรารู้สึกว่าปลดล็อกกรรมที่แท้จริงอะมันไม่ใช่การเปลี่ยนโชคชะตาแต่มันคือการเปลี่ยนใจเราจนกรรมเดิมอ่ะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตอีกต่อไปก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณมากครับเป็นวรรคทองที่สามารถสรุปได้ตลอดทั้งชั่วโมงที่คุยกันในเช้าวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะผมกับดร.บัวนะก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วไว้ถ้ามีโอกาสจะเชิญดร.บัวมาคุยกันใหม่
1: ยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับครับผมกับดร.บัวก็ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: ก้าวถูกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่

0: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์24 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับแล้ววันนี้ประเด็นที่จะได้คุยกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและที่สำคัญท่านเป็นประธานมูลนิธิทันไทยแลนด์ด้วยนะครับเป็นผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าเป็นคำถามหรือว่าเป็นการที่จะสะท้อนถึงความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะกดดันเพราะว่าพอพูดถึงการทำงานหลายคนก็หมดไฟแต่ถ้าเกิดจะไม่อยากทำงานจะออกไปก็หมดตัวเพราะอย่างนั้นคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ผู
2: ้ฟังรายการ Human Talk เช้าๆนี้ครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่เป็นจุดเจ็บปวดนะครับของคนทำงานตอนนี้ครับคุณวิชัย
1: ใช่ครับมันก็เป็นการตัดสินใจที่สำคัญนะครับอาจารย์เพราะว่าบางคนนี่เรียกว่าเบิร์นแล้วเบิร์นอีกครับอาจารย์ฮะนะฮะจะออกจากงานนี้อันนี้ก็เรื่องหนักกว่าคิดที่จะเดินหน้าอะไรต่อไปด้วยซ้ำไปนะอาจารย์
2: ใช่คืองานเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคุณวิชัยคือ เรื่องการเปลี่ยนงานเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับ
1: ใช่
2: นะเราจุดเริ่มต้นของมนุษย์เนี่ยเรื่องการศึกษาเรื่องการมีครอบครัวเรื่องการทำงานนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนงานตอนนี้มันเป็นจุดตัดสินใจครั้งสำคัญของคนทำงานคุณวิชัย
1: จริง
2: นะซึ่งตอนนี้การเปลี่ยนงานก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับว่างานใหม่เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าค่าเฉลี่ยของคนทำงานโดยเฉพาะเด็กนิวเจนเนี่ยครับจะเห็นว่าเปลี่ยนงานบ่อยนะครับคุณวิชัย
1: ใช่ครับ
2: การเปลี่ยนงานเฉลี่ยเนี่ยประมาณสักปีครึ่งนี้ถือว่าสูงอ่ะอยู่กับองค์กรนานๆปีครึ่งเนี่ยถือว่าสูงอ่ะนะแต่ในช่วงเวลาแบบนี้ครับคุณวิชัยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังอ่ะนะเราก็เห็นภาวะธุรกิจตอนนี้เองเนี่ยการเปลี่ยนงานเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะดีขึ้นนะคุณวิชัย
1: ใช่เลยอาจารย์จริง
2: ใช่ไหมที่ใหม่เนี่ยบางทีความมั่นคงในการทำงานเนี่ยมันอาจจะยากลำบากมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ครับว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้คนตกงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ตัวเลขตกงานเนี่ยนะฮะอัตราการว่างงานเนี่ยเดือนละ40,000 คนเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันสะท้อนความจริงอะไรครับคุณวิชัยมันสะท้อนความจริงว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจมันกำลังเหนื่อยนะ
1: มาก
2: ธ
1: ุ
2: รกิจมันเหนื่อยคุณวิชัยการทำธุรกิจมันยากลำบากอ่ะสังเกตเห็นว่าแต่ละที่เนี่ยนะครับperformance ของธุรกิจมันก็ตกลงไปเรื่อยๆเราก็ดูตามข่าวใช่ไหมครับว่าขนาดบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรื่องของปัญหาเรื่องของการดีเลย์หุ้นกู้การผิดนัดชำระก็เห็นปรากฏการณ์ที่มันมากขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยมันสะท้อนว่าธุรกิจเองเนี่ยมันเหมือนฉลามไล่งับนะครับแล้วก็บางทีมันจะวิ่งเนี่ยมันเหนื่อยจนกระทั่งจะเดินจะคลานอยู่แล้วพอธุรกิจเหนื่อยคนมันก็เหนื่อยใช่ไหม
1: ถูกครับมันเป็นอย่างนั้นเลย
2: เป้าในการทำงาน KPI มันก็เร่งขึ้นนะครับนะฮะในขณะเดียวกันเองเนี่ยการจ้างงานก็ไม่ง่ายเพราะต้นทุนการจ้างงานของแต่ละคนก็สูงไง
1: จริง
2: ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ครับว่าพอการจ้างงานตลาดมันไม่ง่ายเนี่ยอย่าลืมนะครับอยากออกมันก็ไม่ง่ายตอนนี้ครับเพราะว่าคำถามสำคัญที่สุดอ่ะคุณวิชัยเวลาคนที่จะออกจากงานเนี่ยเงินสำรองคุณกี่เดือนแล้วครับตอนนี้
1: ฮะ
2: ลบนะฮะเงินสำรองกี่เดือนแล้วที่สำคัญคืองานใหม่ที่เราไปหาเนี่ยองค์กรใหม่ที่เราไปทำเนี่ยอย่าลืมนะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของการทำงานมันเปลี่ยนไปเยอะครับคุณวิชัยนะมันเปลี่ยนเร็วมากอ่ะคือประสบการณ์ที่เรามีอยู่มันใช้ได้นานหรือเปล่าล่ะ
1: ได้สิครับ
2: ไม่ใช้กับที่ใหม่ได้หรือเปล่าล่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวสำคัญครับคุณวิชัยว่ามันไม่ง่ายนะเวลาแบบอยากจะทำงานเนี่ยมันก็ทับมันก็บางทีมันเกิดอาการก็เรียกอะไรครับเบิร์นเอาท์แหละที่เราคุ้นกันเนี่ย
1: ใช่
2: ไปหมดไฟนะครับแต่ออกไปมันก็จะหมดตัวง่ายๆคุณวิชัย
1: นั่นเลยครับทีนี้ประเด็นที่อยากจะเรียนถามอาจารย์คือว่าหลายๆคนที่ยังทำงานอยู่แล้วยังมีความมั่นใจว่าเอ๊ะความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เขามีอยู่นี้นั้นมันน่าจะทำให้เขาทำงานต่อได้ในความเป็นจริงความรู้มันก็จะเริ่มล้าสมัยใช่ไหมครับอาจารย์ประสบการณ์ที่มีจากอดีตอาจจะใช้ไม่ได้หมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
2: ใช่ครับคุณวิชัยคือ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักนะแล้วเราต้องไม่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนอ่ะคือทักษะประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันใช้อยู่มันใช้ได้กับโลกเดิมๆด้วยซ้ำไปนะคุณวิชัย
1: ใช่เลย
2: ความรู้เนี่ยมันมีวันหมดอายุแล้วตอนนี้มันวันหมดอายุมันเร็วมากอ่ะ

0: นี่เป็นไงครับเราอยู่กับโลกการทำงานที่เราไม่คุ้นมาก่อนจริงไหม
1: จริง
0: เราต้องใช้ AI ในการทำงานนะบางทีคนทำงานเนี่ยถูกฟอร์สว่าสกิลที่ต้องมีคุณต้องใช้ AI agent เนี่ยทำ work for automation ในการทำงานคุณเป็นนะหรือบางทีโลกของการทำงานตอนนี้เองเนี่ยความรู้ทักษะประสบการณ์เนี่ยมันไม่พอมันต้องได้ result ด้วย performance คุณเป็นยังไงนะฮะคุณมีต่อให้คุณมีทักษะคุณมีความเก่งขนาดไหนอ่ะแต่คุณไม่สามารถสร้างผลงานได้ที่เป็นรูปธรรมสร้างรายได้ได้เนี่ยเมื่อวานนั่งคุยกับเด็กนะก็เล่าให้ฟังเลยเนี่ยโอ้โหขนาดการจ้างงานในสกิลระดับสูงนะสกิลระดับวิชาชีพเนี่ยจะบอกว่าโอ้สามสี่เดือนเขาบอกว่าเขาไม่พ้นทดลองงานเนี่ยนะฮะหลายคนเลยครับอัตราส่วนสูงมากที่ไม่พ้นทดลองงาน
1: ครับ
0: ตัวนี้มันสะท้อนให้เห็นไงว่าธุรกิจเองเนี่ยต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงเวลาแบบนี้มันยากแบบนี้ไม่แปลกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนทำงานนะคนทำงานที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็พูดด้วยความเข้าใจอ่ะนะว่าบางทีมันก็ล้าเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่บางทีคุณวิชัยลาออกมันก็กลัวอยู่ต่อมันก็ล้านะครับบางทีมันเหมือนก็หยุดไม่ได้อ่ะนะจะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะของการทำงานถ้าจะพูดแบบแรงๆอ่ะนะสำหรับคนทำงานเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเบิร์นเอาท์อีโคโนมีหรือเปล่า
1: เป็นไปได้เลยครับ
0: ขับเคลื่อนด้วยความและการวิ่งสปรินต์กันตลอดเวลานะบางทีมันก็โอ้ไม่ง่ายเลยนะคุณวิชัย
1: ที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้ทุกคนหมดกำลังใจนะครับแต่กำลังจะบอกว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันจะดูโหดร้ายกว่าที่คุณคิดนะครับไอ้สิ่งที่เราเจอนี่คือพื้นฐานใช่ไหมครับอาจารย์นี่คือการปรับตัวในขั้นต้นว่าโลกมันกำลังบีบมันกำลังกดดันเราว่าเราต้องรู้เรื่องนั้นเราต้องเก่งเรื่องนี้เราต้องอดทนมากๆถ้าจริงนี้ต่อไปมันจะหนักกว่านี้ไหมครับอาจารย
0: ์มันคือจริงๆมันเป็นเรื่องวิธีคิดเนาะบางทีเป็นเรื่องเลนในการมองโลกเนี่ยวันนี้ผมชวนคุยเรื่องของเลนในการมองโลกให้ไปต่อแล้วไปต่อยังมีความสุขอ่ะนะแล้วเราอยู่กับมันได้ไงนะครับคือผมเรียนคุณวิชัยเรียนผู้ฟังครับว่าบางทีเราชวนตั้งคำถามนะรายการเรา Human Talk ตอนเช้าๆ
1: เราตั้ง
0: เคยตั้งคำถามไหมว่าเราหมดไฟเพราะอะไรเรารู้สึกแบบนะหมดพลังเนี่ยไม่อยากแบบเรากลัววันจันทร์นะบางที
1: หลายคนกลัววันจัน
0: ทร
1: ์
0: ถ้ากลัววันจันทร์เนี่ยแสดงว่าเกิดอาการเนี่ยแหละเกิดอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยอยู่ต่อหมดไฟเนี่ยถามว่าบางทีอ่ะเราหมดไฟเพราะอะไรครับความไม่แน่นอนในการทำงานหรือเปล่านะงานมาเป็นละลอกละลอกเลยนะเพราะว่าอะไรโลกมันเปลี่ยนเร็วไง
1: ใช่
0: ครับภารกิจของการทำงานเป้าในการทำงานมันขยับตลอดนะหรือบางทีเป็นเรื่องของความไม่สุขในการทำงานรู้สึกมันล้าเนี่ยเป็นเรื่องของเอ๊ะแฟร์ไม่แฟร์นะองค์กรเป็นการเปรียบเทียบนะเป็นการเปรียบเทียบในการทำงานเอ๊ะตรงนี้ทำไมคนนี้มันทำแบบนี้เอ๊ะทำไมเราได้แค่นี้โบนัสแบบนี
1: ้
0: นะหรือบางทีอย่างที่คุยกันฮะเรื่องของไอ้ภารกิจมามันก็ KPI มันก็ตามมานะฮะมันไม่เคยจบไม่เคยสิ้นสักทีนะฮะหรือบางทีเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยในองค์กรนะสัมพันธภาพนะฮะคอนฟลิกต์กับนายนะฮะรู้สึกเพื่อนเขาไม่ชอบหน้ามันท็อกซิกนะฮะนะไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนทำงานหมดไฟ
1: ใช่
0: แล้วก็ตั้งคำถามครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราไงนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นจริงๆแล้วทางรอดแรกเลยเนี่ยคือจะบอกว่าพยายามรักษาการจ้างงานรักษางานให้มากที่สุดแหละคุณวิชัย
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยจุดเริ่มต้นคือมันต้องเริ่มต้นด้วยการปรับวิธีคิดนะครับ
1: นั่นสิครับอาจารย์
0: เริ่มต้นด้วยการทางรอดคือปรับวิธีคิดอ่ะ
1: ใช่สิ่งที่อาจารย์เล่ามาผมเชื่อว่าหลายๆคนเจออยู่นะครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะปัญหาที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากคนอื่นหรือเกิดจากตัวเราแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดจากคนอื่นหรือเกิดจากตัวเรายังไงเราก็ต้องปรับตัวถูกต้องไหมครับอะไรยอมได้ก็ต้องหยวนกันไปนิดนึงอะไรทำได้ก็ต้องขยันมากกว่าเดิมนิดนึงคืออย่างนี้ถึงจะไปต่อได้ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่คือเราต้องอยู่เราต้องตั้งคำถามว่าอะไรเราคุมได้ไงคุณพี่ชัย
1: ใช่อ
0: ะไรที่เราคุมไม่ได้อะไรอยู่ในวงกลมที่มันเราคุมได้คุมได้คือก็เปลี่ยนมุมมองวิธีคิดเราอ่ะใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการทำงานเราใช่ไหมนะเราดูว่าเราจะจัดเอฟฟอร์ตปรับวิธีการของตัวเราเองยังไงบ้างประเมินผลกระทบแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆไอ้จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เราคุมได้ครับวิธีการคุยกับคนวิธีการทำงานที่ต้องปรับใหม่นะฮะวิธีการสร้างผลงานต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการกับตัวเราเองได้อะไรที่เราเซลฟ์ไดเรคเต็ด

0: ได้นั่นน่ะคือตัวเราแต่บางทีเนี่ยเรื่องที่มันคุมไม่ได้คุณจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมนายต้องแบบโอ้นาย resolve แบบสุดๆสปีดเร็วเป็นนายที่แบบตรงไปตรงมาจะไปบอกให้พี่โพไลท์บ้างสิครับพี่เล่นกับผมบ้างไม่เป็นทางการบ้างนะฮะพี่ไม่ต้องลงทูดีเทลแบบไมโครแมเนจเมนต์คือบางทีอ่ะสไตล์มนุษย์เนี่ยมันไม่ง่ายในการเปลี่ยนนะคุณวิชัย
1: ใช่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือเราก็ต้องรู้อ่ะต้องประเมินตัวเองได้ว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้นะอย่าลืมนะครับว่าคือเราเองบางทีเนี่ยคนทำงานเนี่ยตอนเนี้ยคุณวิชัยเรื่องของการที่จะออกเนี่ยมันง่ายนะไม่ว่าจะลาออกหรือเขาจ้างออกนะ
1: ใช่ครับง่ายมากครับใช่คร
0: ับ พอทำงานมานานมาสักระยะหนึ่งมันมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจริงไหมพอทำงานมาสักระยะหนึ่งยิ่งนานไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งมีถ้าจะออกมันก็ต้องมีโกลเด้นเช็คแฮนด์มีเงินค่าเฉยๆพวกเนี้ยโอ้บางคนโลกสวยนะคุณวิชัย
1: ครับ
0: โลกสวยมากโอ้เรามีเงิน 4-5 ล้านนะบางคนได้เป็นแพ็กเกจไงมีคน2,000-2,000,000เนี่ยนะฮะบางทีหรือโอ้ยผมมีค่าเฉยๆเนี่ยผมอยู่ได้อีก6 เดือนผมอยู่ได้อีก8 เดือนผมอยู่ได้อีก10 เดือนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปลงทุนเปิดร้านกาแฟดีกว่าผมไปเห็นเพื่อนขายทางออนไลน์นะเขาทำได้สำเร็จเนี่ยผมไปเป็นอินฟลูมากกว่าเนี่ยเป็นอินฟลูน่าจะรายได้ดีกว่าแต่อย่าลืมนะมันหมดตัวง่ายๆนะคุณวิชัย
1: นั่นสิครับนั่นสิครับเพราะว่าหลายๆอย่างตัวอย่างที่เราเห็นแล้วคิดว่าดีเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนั้นครับโดยเฉพาะอย่างตัวเราเองถ้าว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่เราว่าชงกาแฟไม่เป็นเลยนะครับเราถนัดเป็นผู้ซื้ออยู่ๆเราต้องเป็นผู้ขายเลยเป็นคนที่ทำทุกอย่างมันไม่ง่ายจริงๆนะครับอาจารย์ผมเห็นมาหลายคนละ
0: คือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกันนะบางทีเขาบอกว่าอะไรอ่ะเราโลกสวยไงเราเห็นคนสำเร็จมันก็คิดว่าง่ายเนี่ยพอมาดูกระบวนการจริงมันมีความซับซ้อนอะไรมากมายอ่ะร้านอาหารนี่ก็เป็นตัวดีนะเพราะอะไรครับมันเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ง่ายมากนะคุณวิช
1: ั
0: ย
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ barrier to entry มันไม่มีอ่ะไม่แปลกที่เขาบอกว่าโอ้โหภายในไม่ถึงปีอ่ะครับนะฮะไอคนที่เข้าสู่ในธุรกิจอาหารเนี่ย 50% มันเจ๊งอ่ะ
1: นั่นแหละครับ
0: 50% มันเจ๊งแน่อยู่ได้เกินปีที่1ปีที่2เนี่ยนะฮะเหลือสุดท้ายเหลือไม่ถึง 5% น่ะที่รอดตายอ
1: ่
0: ะที่เหลือนี่มันคือล้มหายตายจากไประหว่างทางมันเป็นตัวสะท้อนไงคุณวิชัยว่าโอ้ยออกไปนี่มันหมดตัวได้ง่ายๆนะแล
1: ้
0: วบางทีมันไม่ใช่ออกไปเพราะหมดตัวเรื่องอะไรหรอกคุณวิชัย
1: ครับ
0: ผมอันนี้ผมรีมายอย่างประสบการณ์นะหลายคนเนี่ยพี่เนี่ยอายุ55 60เนี่ยนะฮะไปปลายทางเนี่ยพอเกษียณเนี่ยเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันล่อแหลมต่อการที่เราจะหมดตัวมันเยอะนะคุณวิชัย
1: เยอะเยอะมาก
0: สแกมเมอร์เต็มไปหมดจริงไหม
1: ใช่ครับ
0: ถูกครับใช่ไหมสแกมเมอร์ยังไม่พอบางทีหลอกไปลงทุนนะฮะมีเงิน5 ล้าน 6 ล้านมีเงิน10 ล้านเนี่ยโอ้มีเงินเยอะแยะเนี่ยพี่ไปลงทุนตรงนี้ดีกว่าไปลงทุนกับผมเนี่ยไปซื้อหุ้นกู้บ้างไปเล่นนู่นเล่นนี่อะไรก็ตามแต่โอ้ดอกเบี้ยดีกว่าฝากแบงก์อีกเนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันโลกมันไม่ง่ายนะคุณวิชัยยิ่งภาวะแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่มันขาลงแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยรอบตัวไปหมดนะครับคุณวิชัย
1: ครับผม
0: ว
1: ่
0: ารักษาการจ้างงานเยอะๆ
1: ใช่เลยครับอาจารย์ผมว่าณวันนี้เนี่ยใครที่อาจจะมีความพร้อมในระดับหนึ่งเนี่ยยิ่งต้องใช้ความว่าระมัดระวังในความคิดระมัดระวังในความอยากจะได้แล้วก็ระมัดระวังเงินที่จะต้องจ่ายเวลาออกมาปุ๊บอาจารย์ครับมันมีรายจ่ายเต็มไปหมดเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านผมก็เคยฮะเวลาออกจากงานครับอาจารย์บางทีวู่วามนะครับอาจารย์ครับไม่ได้มีเงินสำรองเลยพอออกปุ๊บเหนื่อยนะครับเพราะว่าเรามีรายจ่ายที่ฟิกบ้างไม่ฟิกบ้างแบบนี้ครับอาจารย
0: ์ใช่คุณวิชัยคือการที่จะออกไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่อยากให้คนที่จะเปลี่ยนโอกาสในชีวิตนะแต่สิ่งหนึ่งสำหรับคนที่มีความรู้สึกอึดอัดกับการทำงานเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยอ่ะว่าทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดโอ้โหมันมีการเปรียบเทียบมันไม่แฟร์ตอนนี้คอนฟลิกต์กับนายเพื่อนร่วมงานอะไรก็เยอะแยะไปหมดแล้วผมออกดีกว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนนะครับคือก่อนตัดสินใจเรื่องนี
1: ้
0: สิ่งหนึ่งที่ทำให้การลาออกเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีในชีวิตนี่ก็คือการลาออกเพราะว่าโอกาสครับคุณวิชัย
1: ต้องอย่างนั้น
0: ไม่ใช่ลาออกเพราะปัญหาครับคือผมเห็นเนี่ยร้อยละร้อยเนี่ยการออกเพราะปัญหาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยชีวิตเนี่ยก็คือไปไม่สุดอ่ะคุณวิชัย
1: จริง
0: เห็นไม่เยอะเลยนะเห็นไม่เยอะจริงๆครับพอออกเพราะปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกระบวนการคิดเนี่ยมันจะถูกฝังไมเซ็ตไงว่าถ้าเราเจอปัญหาเราก็หนีนะเจอปัญหาเราก็หนีอย่าลืมนะครับคุณวิชัยว่า ทุกองค์กรเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาหมดนั่นแหละ
1: ถูก
0: ใช่ไหมฮะเขาจ้างคนทำงานมาเพื่อแก้ปัญหาด้วยนะ
1: ใช่
0: แต่ปัญหามันมีปัญหาหลายแบบจริงไหมปัญหาที่มันนะเรื่องคนเรื่องฮาร์ดไซต์เรื่องระบบหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่การตัดสินใจที่จะออกเนี่ยต้องตั้งคำถามกับตัวเองดีๆ
1: ครับ
0: ว่าไอ้สิ่งที่มันจะไปเนี่ยเราจะไปงานใหม่ไปองค์กรใหม่เนี่ยมันเป็นเพราะโอกาสที่ดีกว่าไห
1: ม
0: นะเป็นโอกาสที่เออเราเห็นความก้าวหน้าในการทำงานเป็นเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวโพซิชันที่มันทำให้แคริเออร์มันเปิดนะได้ประสบการณ์งานใหม่ๆได้ทำงานที่มันท้าทายงานที่สร้างให้เราได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพตัวเราเองเราเห็นว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งโอกาสนะอยู่ต่อได้นานนะครับ
1: คร
0: ับ แต่บางทีมันก็มีข้อน่ากังวล นะคุณวิชัยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมนุษย์ทำงานเนี่ยเวลาที่มันมีแรงผลักจากข้างในเยอะเนี่ยไอ้ที่ใหม่เป็นไงไม่รู้หรอกผมไปก่อนละใช่ไหมนะที่ใหม่มันเนี่ยโอเคคนเก่าแฟนเก่ามันว่ามีปัญหาเยอะแยะไอ้คนใหม่มาเนี่ยเรารู้จักกันผิวๆนะนะเดือน2เดือนไอ้คนใหม่มันน่าจะดีกว่านะแต่ที่ไหนได้นะฮะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเลยก็มี
1: จริงพูดถึงตอนนี้เราจะต้องคิดว่าระหว่างเสือกับจระเข้ครับเราจะไปเจอทั้ง2อย่างหรือว่าเจอแค่อย่างเดียวมาก่อนนะฮะมันกับเกณฑ์อะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับองค์กรใหม่ปัญหาใหม่ไปไม่ได้ไหมครับอาจารย์
0: เป็นไปได้คุณวิชัยคือองค์กรใหม่เนี่ยปัญหาอาจจะเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมหรือซ้ำไปใช่ไหมล่ะปัญหาเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องภาวะผู้นำนายอาจจะบอสซี่กว่าเดิมอีกไดนิซอมากกว่าเดิมอีกหรือนายดีดีแต่เพื่อนร่วมงานโอ้โหนะไซโลแบ่งค่ายแบ่งพักแบ่งพวกโปรเซสในการทำงานโอ้หาโซลูชันยากไปหมดเลยจะแก้ปัญหาเนี่ยมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็มไปหมดเลยฮะ
1: ใช่
0: บางทีการทำธุรกิจเองด้วยโมเดลธุรกิจมันก็ยากอ่ะนะเพราะมันเป็นธุรกิจเก่าๆนะครับนะไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมก็เรียนว่ามันเป็นความเป็นจริงที่เจอนะคือพอถึงจุดหนึ่งผมย้อนกลับมาครับว่าวิธีคิดของคนทำงานเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มต้นวิธีคิดว่าถ้าเราตัดสินใจออกเพราะปัญหาเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่น่ากังวล นะครับแต่ถ้าออกเพราะโอกาสนะครับ
1: ครับ
0: นะมันเป็นสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้ที่การตัดสินใจออกจากงานเนี่ยมันไม่ทำให้เราเติบโตอ่ะมันไม่ได้ไม่เราหมดตัวครับคุณพิชัย
1: ครับเพราะฉะนั้นทางสองแพร่งตรงนี้ระหว่างออกเพราะปัญหากับออกเพราะโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่จำเป็นต้องออกจริงๆให้เลือกออกที่โอกาสนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกได้ว่ายังไงก็ยังอุ่นใจกว่าใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะแล้วก็ยังมีเห็นความหวังเห็นเป้าหมายว่าออกไปปุ๊บองค์กรใหม่งานใหม่หลายๆอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราเฟรชขึ้นใหม่ครั้งไปไม่ได้ไหมฮะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอายุ40กว่าแล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่อายุ40กว่าเนี่ยนะครับคือ middle management ที่ถ้าสมมตินะฮะถ้าเราอยากจะตัดสินใจเปลี่ยนเนี่ยมันต้อง preparing for change อ่ะต้องวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงจริงไหม
1: ใช่
0: คือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆนะฉุกละหุกกระทันหันมีนะเห็นว่ามันเป็นโอกาสแต่มันไม่ได้ study ให้ลึกหรือบางทีมีปัญหาก็โจนออกไปเลยผมไม่ตายเอาดาบหน้าดีกว่าเน
1: ี่
0: ยบางทีมันต้องวางแผนไว้ก่อนไงคุณที่ใช่จริงไหมสมมติถ้าคุณอยากจะไปทำธุรกิจทำกิจการเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของการทำงานที่มันเป็นอะไรฮะเป็นงานที่มันสามารถสำรองได้จริงไหมครับ
1: จริงคร
0: ับ ทำคู่ขนานไปก่อนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: คุณอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ทดลองไปก่อนก็ได้ให้รู้ว่าตัวกระบวนการเนี่ยนะครับปัญหาหน้างานอยู่ตรงไหนอะไรไงบ้างลองผิดลองถูกมันไปก่อนนะพอถึงคู่ขนานแล้วคิดว่ายางอะไรมันแข็งแรงเนี่ยนะครับจะเดินออกมาเพราะมันเป็นโอกาสตรงนี้ก็ไม่ว่ากันทั้งที่ในช่วงเวลาแบบนี้มันก็ไม่ง่ายนะคุณวิชัยบางทีมันอาจจะสำเร็จแค่ 3-4 เดือนเนี่ยพอเดือนที่5ที่6เศรษฐกิจมันร่วงมันอิมแพคแรงเลยเราก็เห็นมาเยอะไงคุณวิช
1: ั
0: ย
1: ใช่เลยนะครับอาจารย์ครับพอพูดถึงเรื่องของช่วงอายุของคนทำงานเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเมืองไทยเรายังค่อนข้างที่จะไม่กดดันหนักเท่ากับเมืองจีนนะครับเมืองจีนมันจะมีเรื่องของคำสาป35อาจารย์เคยได้ยินตรงนี้ใช่ไหมครับว่าพออายุ35ปุ๊บเนี่ยเสี่ยงเลยนะครับอาจารย์ฮะว่าจะอยู่ต่อหรือจะต้องออกจากงานเนี่ยโอ้อันนี้เขาหนักหนากว่าเราเยอะเลยครับอาจารย์
0: ใช่คือไอ้คำสาป35เนี่ยนะจุดเปลี่ยนเนี่ยคือจะบอกว่าบางทีมันเป็นอะไรฮะมันเป็นทั้งตัวคือ35มันคือช่วง middle management ไงไ
1: ม่ใช่ครับผม
0: นะจะอยู่ต่อไปต่อแล้วโตในองค์กรเฮ้ยหรือไปโตในองค์กรอื่นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่า พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามไงว่าการที่เราจะไปต่อได้เนี่ยพื้นฐานนะคุณวิชัยคือผมเรียนนี้ครับว่าทางรอดของมนุษย์เงินเดือนน่ะตอนนี้นะโดยเฉพาะคนที่นะ 3-5 ลอยต่อเลยนะครับคุณวิชัยมันรอดด้วยอะไรครับคุณวิชัยนะรอดด้วยอะไรนะจะไปต่อทำให้องค์กรเขาแบบรักเราโปรโมทเราอยู่ก้าวหน้าเนี่ยคือทางรอดคืออันแรกเลยครับทางรอดแรกคือสกิลครับคุณวิชัย
1: ครับ
0: ทางรอดของมนุษย์เงินเดือนให้อยู่ต่อนะครับแล้วอยู่ระรุ่งด้วยเนี่ยคือต้องรอดด้วยสกิลครับเราต้องยกระดับทักษะของตัวเราเองตลอดเวลาคุณวิชัยทักษะของตัวเองตลอดอย่าไปคิดว่าไอ้ทักษะประสบการณ์ที่มันมีอยู่มันใช้ได้ตลอดมันเอาเด็ดแล้วอ่ะ
1: น
0: ั่
1: นส
0: ิ
1: คร
0: ับ
1: จริงอาจารย์
0: คุณต้องเปลี่ยนอ่ะคือก็อย่างที่เรียนอ่ะยุคนี้มันไม่น่าเชื่อ AI อะไรก็ AI คุณใช้ AI อะไรเป็นบ้างอ่ะเนาะใช้กี่ตัวบ้างเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ตัวสำคัญครับนะฮะตัวที่สองเวลาที่เราจะอยู่รอดได้เนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้นะฮะมาตลอดก็คือเราอยู่รอดได้สุขภาพจิตนะครับคุณวิชัย
1: โอ้นี่สำคัญใหญ่เลย
0: คือวิธีคิดของเราอ่ะใช่ไหมนะฮะวิธีคิดของเราจะอยู่ต่อนะฮะมันอยู่ได้ด้วยสุขภาพจิตบางทีเจอกับความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเจอกับอะไรการเปรียบเทียบนะฮะในที่ทำงานไอ้คนนั้นโปรโมทไม่โปรโมทเจอกับเรื่องของตัว KPI ที่มันทับตลอดเลยมันสเตรสมันโยนเป้าที่มันท้าทายขึ้น
1: oh.
0: เจอกับคนทำงานที่แบบนะดูไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสดูนะนินทาว่าอะไรกับเราอะไรก็ตามแต่เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการปรับวิธีคิดนะครับนะฮะ
1: mm-hmm.
0: คือผมชอบประโยคนึงนะของดัมเบิลดอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ครับไม่ใช่ก็บอกว่าความสุขเนี่ยมันสามารถเกิดได้เสมอแม้ในยามที่มันมืดที่สุดนะครับคุณวิชัย
1: เห็นด้วยเลย
0: มืดที่สุดก็มีความสุขได้ครับถ
1: ้
0: าเราไม่ลืมเปิดไฟไง
1: ถูกอ่ะตั้งอย่าง
0: นั้นถ้าเราไม่ลืมเปิดไฟบางทีเนี่ยเวลาเราเจอกับความมืดมิดในที่ทำงานอ่ะ
1: ครับ
0: เราลืมเปิดไฟไง
1: ใช่คร
0: ับไอ้เปิดไฟก็คือลองเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดเนาะนะไอ้งานที่มันสเตรส KPI ที่มันยากๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้เราพิสูจน์ฝีมือเนาะนะได้โอกาสให้มันทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนได้มีโอกาสโชว์ฝีมือให้กับนายก็รู้เจอเพื่อนที่ยากๆเจอนายที่บอสซี่หน่อยนะมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะเรียนรู้อะไรในการที่จะปรับตัวเข้ากับการทำงานกับท่านนะครับเซิร์ฟคนยากๆได้สำเร็จนี่มันดีออกนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการรอดได้ด้วยสุขภาพจิตนะครับคุณวิชัย
1: ครับผม
0: แล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญนะอีกตัวนึงเนี่ยนะฮะผมฝากไว้ครับนี่ฝากไว้ทางรอดของมนุษย์เงินเดือนนะนะอยู่รอดเนี่ยสำคัญมากนะคุณวิชัยคืออยู่รอดด้วยเงิน
1: ด้วยเงินถูกต้องเลย
0: อยู่รอดด้วยเงินนะคือบางทีเวลาเราอยู่รอดเนี่ยสกิลนะฮะเรื่องการเปลี่ยนมุมมองไม่พอหรอก
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยไม่รู้จะทันหรือเปล่านะแต่ก็ต้องทำตั้งแต่วันนี้ให้ฟังรายการเราอะเงินสำรองเราเป็นยังไงคุณวิชัย
1: ครับ
0: เงินสำรองตอนนี้เก็บไว้เยอะๆนะ
1: เก็บด้วยครับ
0: เก็บไว้เยอะๆนะครับลดค่าใช้จ่ายเยอะๆลดฟิกคอสเยอะๆนะหรือบางทีก็ต้องหารายได้ที่สองอ่ะนะต้องหารายได้ที่สองอันนี้คือแบบต้องเป็นอะไรอ่ะต้องเป็นตัวสำรองอ่ะนะฮะที่สำคัญนะครับไอ้เรื่องพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่รอดได้อ่ะครับคุณวิชัยแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายจริงๆนะครับคืออยู่รอดได้ด้วยการหาคุณค่าในงานที่เราทำอ่ะคุณวิชัยคือก็ต้องหาให้เจอให้ได้ถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้ผมว่าเอาหน้าทำงานเนี่ยมันก็รอดได้นะครับหรือบางทีถ้าออกไปเอาหน้ามันก็ยังมีวิธีคิดที่มันสามารถอยู่กับการที่มันเพรสเชอร์แบบนี้ได้แหละคุณวิชัย
1: ใช่ครับสำคัญเลยไหมครับว่าณวันนี้เนี่ยเราอยู่ในจุดไหนที่เราเห็นอะไรเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าที่เขาปรับตัวเขาอยู่รอดแล้วเขาไปไกลเพราะเขาเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตบางคนเห็นปุ๊บก็ปรับตัวในการที่จะรับมือกับปัญหาบางคนเห็นปุ๊บก็ปรับตัวเพื่อจะคว้าโอกาสจากปัญหาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ mindset ถูกต้องไหมครับถ้า growth mindset เราก็จะมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไม่ burn out แล้วก็ไม่ต้องออกไปแล้วโมโหตัวอาจารย์เห็นด้วยไหมครับ
0: เห็นด้วยอย่างที่สุดครับคือวิธีคิดที่ใช่เท่านั้นจริงๆนะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับคุณวิชัยคือมันไม่ใช่เรื่องของความเก่งเรื่อง IQ แต่มันเป็นเรื่องของตัววิธีคิดนะครับแล้วก็เรื่องตรงนี้เนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับในช่วงเวลาที่มันไม่ง่ายเลยอ่ะก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่รายการเราอ่ะเวลาเราพูดเรื่องคนเนี่ยคนทำงานเจอเรื่องที่ยากลำบากที่มันคุมไม่ได้อย่างเศรษฐกิจตอนเนี้ยสิ่งที่เราคุมได้คืออะไรครับวิธีคิดตัวเราเอง ทำยังไงที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นปัญหารอบตัวไปหมดเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสนะครับเพราะนั้นก็คืออะไรที่เราคุมได้ครับอะไรที่เราเซลล์ไดเรกเรากำกับตัวเองจัดการตัวเองได้เนี่ยผมว่าเรื่องนั้นก็ต้องทำนะครับอย่างที่บอกอะพัฒนาทักษะตัวเองเยอะๆนะเปลี่ยนเลนมุมมองนะครับรอดได้ด้วยสุขภาพจิตรอดได้ด้วยตุนเงินไว้เยอะๆด้วยนะครับเรื่องพวกนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปต่อได้ครับคุณชัย
1: ครับทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผมอยากจะให้พวกเราทุกคนอย่าลืมรู้จักตัวเราเองให้เพิ่มมากขึ้นนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องขอบคุณว่าเออเราฝ่าหลายๆอย่างปัญหาเยอะแยะไปหมดจนถึงทุกวันนี้ได้เราเก่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างชนิดไม่หยุดยั้งหาเวลาสำรวจตรวจสอบครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราต้องฝ่าฟันกับพายุเศรษฐกิจสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันถาโถมเข้ามาต้องผ่านไปให้ได้อาจารย์มีอะไรจะทิ้งท้ายสักนิดไหมครับ
0: ก็คือเรียนผู้ฟัง Human Talk ครับเรามีศักยภาพมากมายนะเรามีศักยภาพมากมายไม่ว่าเราจะอยู่ในองค์กรหรือเราจะออกมาทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มองว่าเป็นโอกาสในชีวิตครับแล้วก็โลกนี้มันไม่มีอะไรได้มันฟรีหรอก
1: จริง
0: นะฮะก็ never give up ครับนะไม่ยอมแพ้มันไม่ว่าเจอปัญหาอะไรในองค์กรเจองานยากๆเจอคนยากๆอย่ายอมแพ้นะเราเป็นคนดีอ่ะ whatever you are be a good man
1: อ่
0: ะอะไรก็ตามเราเป็นคนดีชนะได้ทุกเรื่องนะฮะคนดีคืออะไรครับคิดดีทำดีนะฮะคิดดีทำดีครับแบบนี้แหละครับก็จะทำให้เราสามารถรอดได้ครับในช่วงเวลาที่เราต้องรอดครับ
1: ครับแล้วเราจะเป็นคนเก่งก็เรามาอยู่ในกลุ่มของ Talent Thailand กันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามอาจารย์กันนะครับเดี๋ยว 8:00 นเช้าวันอาทิตย์จะได้ไปติดตามในเพจของบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยผู้ฟังรายการนี้เป็นทองครับสวัสดีครับ
1: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับดร.ดนัยจันทร์เจ้าชายครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกรดเล็กเกรดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
11: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
12: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
13: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
14: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
1: กลับเข้ามาสู่ Human Talk กันต่อครับวันนี้เช้าวันที่24พฤษภาคม2569ครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่รอกันอยู่ทุกๆวันอาทิตย์ในเบรกที่2จะได้ฟังเรื่องราวมุมมองนะครับโดยเฉพาะการที่จะทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นพัฒนาทั้งกายทั้งจิตนะครับแล้วพัฒนาชีวิตให้ดีกว่าเดิมดังนั้นเราก็ต้องคุยกันครับกับท่านดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
17: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการฮิวแมนช็อคที่รักทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับผมวันนี้ก็ยังเดินสายทำความดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะ
17: ซึ่งปรากฏว่าผมกับคุณวิชัยอยู่ที่เดียวกันนะ
1: ธรรมะจัดสรร
17: แต่ก็ยังไม่ได้เจอกัน
1: ยังฮะเดี๋ยวหาเวลาเจอกัน
17: คุณวิชัยอยู่ไหนฮะอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
1: ผมอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
17: Oh.
1: ไม่ได้ไปกินโรตีสายไหมนะครับก็มาช่วยสภาการสื่อมวลชนนะฮะในเรื่องของการที่จะยกระดับพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับบรรดาสื่อมวลชนเพราะว่าวันนี้เนี่ยโลกแห่งโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าวันต่อวันเลยครับคุณดนัยนะฮะ
17: ดีจัง
1: แล้วคุณดนัยครับ
17: ผมก็อยู่อยุธยาเหมือนกันครับคุณชัยทีนี้เนี่ยก็เลยมีข่าวดีครับอยากจะบอกทุกท่านว่าหลายคนมาอยุธยาแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าเรามีสมบัติของแผ่นดินอยู่ที่นี่ครับนะฮะก็เลยอยากจะขอเชิญชวนนะคุณวิชัยแล้วก็เนี่ยคณะของคุณวิชัยที่กำลังจัดกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับหรือท่านใดก็ตามนะครับอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเดียว
1: ใช่
17: เรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจเป็นความรักของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะครับซึ่งจะมีอาคารเรียนรู้เรื่องโขนฮะทั้งหมดที่เกี่ยวกับโขนเก็บรักษาไว้ที่นี่ทั้งหมดตั้งแต่การประดิษฐ์นะฮะแต่ละชิ้นเนี่ยนะฮะจะเป็นแมสหรือว่าจะเป็นชุดเครื่องประดับต่างๆรวมถึงฉากการแสดงทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับแล้วนอกจากอาคารเรียนรู้เรื่องโขนแล้วครับคุณวิชัยนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน นะฮะงานศิลป์ของแผ่นดินนะครับอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะเมื่อวานเรามีโอกาสได้มาจัดโครงการตามรอยพระราชาครั้งที่64ครับคุณวิชัยปรากฏว่าหลายท่านไม่เคยมาหลายท่านไม่เคยมาหลายท่านบอกว่าอ้าวมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นคุณวิชัยต้องไม่พลาดครับต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อน
1: เพราะฉะนั้นอยุธยามีของดีมากมายทีเดียวนะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวผมมองว่าที่นี่เป็นจังหวัดแห่งวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมนะฮะแล้วเรานึกถึงยุคของความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาปุ๊บเนี่ยภาพจากละครทีวีหรือจากไหนต่างๆโอ้โหออกมาแล้วอลังการมากนะฮะ
17: ถูกต้องแล้วก็หลายท่านนะที่มีโอกาสไปเดินชมพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศทั่วโลกครับคุณชัยเมื่อวานมาในคณะตามรอยพระราชาของเราด้วยนะปรากฏท่านบอกว่านี่คือที่สุดแล้วครับอยากจะมาดูอะไรก็ตามแล้วที่สำคัญเนี่ยเราไปดูผลงานของที่อื่นเนี่ยจะเป็นศิลปินเอกของเขาในการรังสรรค์ปณิสินขึ้นมาแต่ของเราเนี่ยเป็นฝีมือของลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่มีฐานะยากจนและไม่มีความรู้ด้านศิลปะฮะแต่ปรากฏสร้างออกมาแล้วทุกคนตะลึงบอกว่าโอ
1: ้ใช
17: ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นและมีเรื่องราวมีที่มาที่ไปมีแรงบันดาลใจมากมายครับไม่ใช่
1: ครับต้องมาครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฮะในวันหยุดใดๆก็ตามแต่มีเวลาพูดจากกรุงเทพโดยเฉพาะที่อยู่กรุงเทพนะมาที่อยุธยาครับเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็หิวก็มีกุ้งแม่น้ำโอ้หลายอย่าง
17: ถูกต้อง แต่ว่าอย่ามาวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็นวันปิดของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกปิดวันจันทร์และวันอังคารนะครับเดี๋ยวท่านมาแล้วท่านจะปิดวัน
1: ก็มาวันอื่นนะฮะมาวันอื่นนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้กันแสดงว่าเรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องสำคัญของการใช้ชีวิตในสังคมนั้นทราบมาว่าก็มีข่าวดีๆมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกับกิจกรรมกันก่อนนะฮะ
17: ครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมงานบุญของมูลนิธิทำดีครับคุณชัยนะครับในช่วงนี้นะฮะช่วงพฤษภาคมมิถุนายนใกล้ๆนี้นะครับก็ขอเรียนว่าวันที่26ถึง28พฤษภาคมนะครับจะมีพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์โดยการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับและถวายมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลหลวงปู่อว่านเขมโกวัดป่านาคนิมิตจังหวัดสกลนครครับคุณชัยท่านใดอยู่แถวนั้นหรือท่านใดสนใจจะไปนะฮะ26ถึง28พฤษภาคมวัดป่านาคนิมิตสกลนครหลวงปู่อว่านนะครับแล้วก็วันวิสาขบูชาที่กำลังเข้ามาถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนท่านใดอยู่ภาคใต้นะฮะเราก็จะมีงานในการแห่พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากศรีลังกานะครับที่วัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็ไปไหว้หนองพระศรีมหาโพธิ์ด้วยนะครับวันที่30พฤษภาถึง1มิถุนายน
1: คร
17: ับ พระธาตุไร้เงานะครับนครศรีธรรมราชนะครับและอีกหนึ่งงานที่สำคัญครับวันที่2ถึง3มิถุนายนนะครับมูลนิธิธรรมดีจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายความอาลัยแด่หลวงปู่บัวเกตปทุมชิโรนะฮะท่านได้ลาสังขารแล้วนะครับเราเป็นเจ้าภาพนะครับคุณชัยท่านใดจะร่วมนะฮะเป็นเจ้าภาพด้วยกันเชิญนะครับที่วัดป่าดาราพิรมนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณชัยครับ
1: ครับผมนะฮะกิจกรรมต่างๆคุณฟังติดตามได้ถ้าหากว่าวันนี้ใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์นะครับก็จะมีแอดไซน์ดีฟาวเดชั่นนะครับงานบุญกิจกรรมดีๆที่คุณฟังมีส่วนร่วมได้ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับนะครับ
17: ครับ
1: แล้วครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะเข้าไปเรื่องสำคัญก็ผมฟังแล้วผมกรี๊ดมาก
17: วันนี้เอาเท่าเรื่องเลยคุณวิชัยอยากจะคุยกันนะฮะเรื่องอะไรดีครับ
1: มันเป็นเรื่องมารยาทที่ดีในสังคมนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าหลายแต่หลายคนพยายามเข้าสู่อำนาจแต่ด้วยวิธีการใดๆถูกต้องไม่ถูกต้องก็ตามแต่เพื่อที่จะเสวยอำนาจนั้นแล้วพอเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นได้โอกาสจากสังคมก็ปรากฏว่าลืมตัวตนว่าเราก็เป็นคนปกตินะเพียงแต่ว่าสวมหัวโขนนะครับ แล้วจะไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรคุณนายฮะไปเจอมาเองเหรอฮะ
17: เป็นครั้งแรกที่เจอด้วยคุณวิชัยเป็นครั้งแรกคือต้องเรียนว่าตามรอยพระราชาจัดมา64ครั้งนะฮะแล้วทุกครั้งเนี่ยเราได้รับเกียรติ ได้รับความสำคัญนะฮะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาตลอดเวลาครับคุณวิชัยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายราชการนะครับก็คือหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยผมต้องขอขอบคุณเลยมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์นะฮะมาครบถ้วนเลยทั้งฝ่ายราชการฝ่ายการเมืองก็มานะครับแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็มีมาด้วยนะครับแล้วก็คือทุกคนก็มาด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีนะต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแต่ครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสนะฮะก็มีผู้ใหญ่นะที่ทำหน้าที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเขาเนี่ยไม่เอ่ยองค์กรแล้วกันนะครับ ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมากันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันนะจะมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นน่ะที่ทำให้เรียกว่าเสียหมดเลยองค์กรท่านเสียแล้วทำให้การจัดงานเนี่ยเสียไปหมดแล้วครับคุณชัย
1: โอ้โหเอาจริงๆนะครับคือคำว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีคำหนึ่งกำกับก็คือคำว่าวุฒิภาวะใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งบางทีเราก็ปวดแปลกใจไหมว่าคนรุ่นใหม่ๆบางคนกลับมีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่สูงอายุอีกนะฮะมันก็สวนทางกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดไม่มีตรงนี้เนี่ยก็มักจะทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมใช่ไหมฮะก็ไม่ทำอะไรครับคุณนาย
17: คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปในตรงนี้ครับพิพิธภัณฑ์อาคารเรียนรู้เรื่องโขนเนี่ยท่านคุณพิชัยครับเมื่อวานเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาจากทั่วสารทิศเลยคุณพิชัยครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษามีครูอาจารย์นะครับเดินทางกันมาผู้ใหญ่บางท่านบินมาจากต่างจังหวัดมาจากขอนแก่นท่านก็เป็นระดับนายกสภามหาวิทยาลัยมานะครับแต่ทุกท่านมาก็ด้วยความน่ารักด้วยความเป็นกันเองนะด้วยความคือคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยคือท่านจะมีวุฒิภาวะที่สูงนะ
1: ฮะใช่
17: นะฮะแต่คนที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องอันนี้ก็พูดกันตรงๆวุฒิภาวะต่ำมากนะฮะก็ปรากฏว่าด้วยเราอาจจะแบบคือคนมาเยอะมากเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเก้าอี้VIP เนี่ย
1: คร
17: ับ คือมันไม่สามารถจะให้ทุกท่านนั่งบนเก้าอี้ VIP ได้หมดครบ
1: นั่นสิครับ
17: ทุกท่านนะคร
1: ับ อยากนั่งไปเอง
17: อ่
1: ะ
17: แล้วจริงๆแต่ที่นั่ง VIP เนี่ยนั่งไม่ดีครับคุณวิชัยจริงๆ
1: แล้ว
17: ที่นั่งปกติที่เราจัดไว้ให้เนี่ยดีที่สุดมากๆเลยแล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจนะครับบอกว่าตรงนี้คือมันเนื่องจากจะมีการแสดงโขนด้วยนะวันนี้ก็นั่งอยู่ข้างหน้าสุดเลยในการฉลบแสดงได้อย่างเต็มที่ต่างๆเหล่านี้แต่ปรากฏโอ้โหท่านนะครับออกฤทธิ์ออกเดชนะโวยวายนะครับโอ้แล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะลุกขึ้นหมดเลยคุณวิชัยเป็นเหตุการณ์ที่ก็ไม่เคยเจอไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท่านถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วโดยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นครับว่าท่านเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเราก็มองด้วยความสงสารนะมองด้วยความสงสารและด้วยความเห็นใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้วันนี้ก็เลยจะชวนคุณวิชัยมาคุยกันนะครับในเรื่องของสมบัติผู้ดีครับในศตวรรษที่21นี้ใช่ดี
1: ครับดีมากคำว่าสมบัติผู้ดีคุณฟังครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีทรัพย์สินคานะภาษาโบราณนะต้องมีทรัพย์สินนู่นนี่อะไรเยอะไอ้คุณสมบัติส่วนตัวของเราอะพฤติกรรมความคิดหลายๆอย่างนั่นคือการที่เราจะได้มาซึ่งสมบัติผู้ดีหรือไม่อันนี้ผมเข้าใจถูกไหม
17: ถูกต้องฮะหรือถ้าเราจะพูดให้มันนุ่มนวลหน่อยก็คือมารยาททาง
1: มารยาท
17: นะฮะแล้วจริงๆแล้วมันก็คือสะท้อนถึงภาวะผู้นำ
1: จริง
17: คุณชัยว่าคนนั้นเนี่ยเขามีภาวะผู้นำแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการวางตัว
1: ถูกครับ
17: นะครับในเรื่องการเข้าสังคมนะฮะแล้วจริงๆผู้ใหญ่คุณชัยผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่เยอะมากผู้ใหญ่จริงๆไม่วุ่นวายเลย
1: ใช่เลย
17: ไม่เรื่องมากเลยนะท่านมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนท่านมีความเป็นมิตรเป็นมิตรกับทุกคนและสิ่งแวดล้อมท่านไม่เคยทำลายบรรยากาศใดๆท่านมีความเกรงอกเกรงใจว่าณขณะนั้นนั่นขณะนั้นนั้นเนี่ยท่านจะต้องวางตัวอย่างท่านมีความเกรงใจทุกคนหมดเลยจะไม่ทำอะไรใดๆที่เป็นการเสียบรรยากาศนะฮะหรือว่าไม่รู้จักกาลเทศะไม่มีครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะต่อให้มีอำนาจต่อให้มีบทบาททางสังคมที่ยอมรับก็จะไม่เอ่ยปากทำอะไรที่ทำให้บางคนเขารู้สึกลำบากใจหรือว่าทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ โอ้โหมารยาทนี้มันเป็นอะไรที่มันต้องได้มาด้วยจิตสำนึกที่ดีนะครับคุณนาย
17: ครับมันจะต้องมาจากครอบครัวเลยฮะ
1: โอ้โหลึกมาก
17: มันจริงครับมันจริงจริงครับอันนี้เราเห็นเลยนะว่าเรามองไปถึงไม่ใช่แค่บุคคลคนนั้นน่ะเรามองไปถึงตระกูลเขาเลยนะครับคือมีคำพูดที่แรงมากเลยผมเหมือนกับว่าท่านถูกลากมาประจานอยู่ตรงนั้นมาประจานอยู่ตรงนั้นเลยจริงๆต้องบอกว่าเราต้องระมัดระวังนะคุณวิชัยการเข้าสังคมการมีมารยาทเนี่ยการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
1: ใช่
17: เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็แปลว่าทำอะไรผิดพลาดไปแล้วที่สุดแล้วเขารู้ตัวไหมครับคุณได้ไหน
17: ผมคิดว่าเขารู้ตัวครับเพราะว่ามีท่านผู้อื่นที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมาด้วยกันมากันหลายท่านไงฮะแต่ว่ามีปัญหาอยู่แค่คนเดียวนะฮะปรากฏว่าท่านอื่นเดินมาปุ๊บเนี่ยยกมือขอโทษผมเลยบอกว่าขอโทษคุณดนัยนะจริงๆอยู่ตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหาท่านไม่ได้มีปัญหาแล้วท่านก็ตกใจที่นะฮะเพื่อนของท่านเป็นมีอาการแบบนี้นะคร
1: ับ ผมพวกนี้นะก่อนมางานสำคัญนี่นะครับไม่รู้ว่าทำจิตใจเป็นยังไงนะครับพอมาถึงเนี้ยทำให้งานเขาปวดเนี่ยมันน่าอายนะแล้วมันกลายเป็นว่าโอ้โหพอมีตำแหน่งแห่งหนครับมันเสียชื่อถึงสถาบันเสียชื่อถึงองค์กรของเขาอะค่ะแบบนั้น
17: ค่ะคุณวิชัยการให้เกียรติคนในทุกระดับเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการมีมารยาทนะฮะในสังคมหรือว่าในเรื่องของสมบัติผู้ดีนั่นแหละครับ
1: ใช่
17: เลยครับไม่ใช่ครับคนเราจะดูว่าคนนั้นเนี่ยเขามีภาวะผู้นำแค่ไหนเนี่ยเราดูในวิธีการปฏิบัติของเขานะฮะไม่ใช่ต่อผู้บังคับบัญชานะ
1: ครับ
17: เพราะว่าท่าแท้ของคนเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเขาเนี่ยมีกิริยามารยาทต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
1: โอ้นี่ชัดเจน
17: เราจะสังเกตเลยว่าเขาเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่ายกตนข่มท่านใช้วาจาที่แบบแสดงถึงความมีอำนาจแสดงว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีอำนาจแสวงหาอำนาจนะแล้วต้องการแสงนะฮะไปอยู่ที่ไหนแล้วเสียงดังคนเหล่านี้เขาจะเสียงดังคือเขาต้องการจะเป็นจุดสนใจของคน
1: ครับแล้วเขาเอาตัวเขาเองมาอยู่ท่ามกลางที่แจ้งเพราะฉะนั้นคนรอบๆก็จะเห็นเขานะครับแล้วก็จะไปสืบตื้นลึกหนาบางว่าเป็นใคร
17: โอ้โหคุณวิชัยชาวเน็ตคนประวัติ
1: เลยใช่ไหม
17: ชาวเน็ตคนประวัติทันทีว่าเป็นใคร
1: โอ้โห
17: อย่างนั้นเลยนะฮะ
1: ครับผมที่ผมจะเรียนปรึกษาต่อไปก็คือว่าในสังคมเราอ่ะโดยเฉพาะสังคมไทยทุกวันนี้มีหลายคนมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับคือเราใช้ภาษาอังกฤษจนฟุ้งเลยคำว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับจะโดยตำแหน่งหน้าที่วิธีคิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้หลายคนสนใจเพราะฉะนั้นอินฟลูดีๆมีเยอะครับแต่ว่าอินฟลูที่อยู่ในแต่ละแวดวงไม่ว่าจะเป็นสังคมโดยเฉพาะไอ้พวกการเมืองเนี่ยนี่คือแสบมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีตัวเขาเองอยู่ในที่แจ้งแล้วเขาเลอะไปทั้งตัวครับคุณนายนึกออกไหมฮะไอ้นั่นก็โอ้โหเอาคนเลวๆมาเป็นตัวแทนเอาพฤติกรรมแย่ๆแล้วมันก็มีรายวันเลยนะแล้วเดินไปวิพากษ์วิจารณ์คือบางทีโอ้โหมันไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนบางคนแบบนั้นเนี่ยสังคมไทยเรานี่ให้โอกาสเขาแก้ตัวเยอะมากนะครับคุณนายมันก็มีพวกนี้โผล่มานะฮะปากนี่ไม่มีหูรูดอุ้ยปากนี่ไม่มีการระมัดระวังเลยครับแบบนั้นเลยเห็นไหมคือ
17: เห็นอยู่ครับก็มันก็จะมีเรื่องราวนะครับคุณวิชัยในสังคมของเราที่แบบเรามันก็เลยชวนคิดบอกว่าวันนี้ทำไมเรื่องของมารยาทในการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยการเคารพในศักดิ์ศรีเนี่ยถึงแม้ว่าบางคนก็อาจจะดูว่าตำแหน่งแห่งขนคุณวิชัยไม่ได้ใหญ่เท่ากับตนเองหรอกแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันเป็นเพียงหัวโขนนะคุณไม่ได้อยู่คุณไม่ได้ตายไปกับพร้อมกับตำแหน่งนี้นะครับคุณได้มาชั่วคราวเท่านั้นเองนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นคุณก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆคุณต้องให้เกียรติต่อตนเองก่อน การให้เกียรติต่อตนเองสำคัญนะครับการให้เกียรติต่อตำแหน่งที่เราได้รับมาสำคัญมากแล้วการให้เกียรติกับองค์กรที่เราอยู่ด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำแบบนั้นมันเสียหมดเลยนะนะปลาตัวเดียวนี่คือปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคล้องเลยคือแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เลยนะเพราะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่จริงๆคุณชัยจะไม่ยกตัวเองจะไม่พูดถึงตัวเองจะไม่บอกเล่าเรื่องราวตัวเองผมเองเชื่อเร็วแล้วเมื่อวานที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณชัยครับมีตำแหน่งมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าคนคนนี
1: ้
17: เกือบทั้งงาน
1: นั่นแหละครับ
17: ทุกคนก็มองด้วยสายตาที่แบบทำไมเข้าใจคุณวิชัยเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจคร
17: ับแล้วท่านก็นั่งเงียบกันเนาะไม่ได้แสดงออกอะไรผมแต่ผมรู้สึกผมก็เราเองในฐานะเราเป็นผู้จัดงานเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจที่เราจริงๆนะเราไม่ควรจะเชิญคนแบบนี้เข้ามานะแต่เรานึกไม่ถึงด้วยใช่ไหม
1: ก็น่าเสียครับ
17: นึกไม่ถึงว่าทำไมในโลกนี้มันยังมีคนแบบนี้อยู่นะ
1: มันมีหลงเข้ามานั่นแหละมันมีหลงเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอดแปลกใจไม่ได้ก็คือว่าก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นบางคนได้ตำแหน่งมาโดยถูกต้องไม่ถูกต้องนะฮะได้โดยวิธีการใดๆก็ตามแต่แล้วปรากฏว่าเนี่ยมางานสำคัญไม่ทำการบ้านหรือว่าอาจจะออกมาจากอุปนิสัยส่วนตัวของเขาบางคนนะครับเป็นคนที่มีความรู้เรียกว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์บางคนนะครับผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็เที่ยวไปปลุกปั่นเด็กเป็นทำนู่นทำนี่แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ครับแต่พวกนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเป็นสมัยโบราณนี่ผมว่าลงโทษลงทันหนักมากเลยเดียวแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมก็ยังปล่อยให้พวกนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยดูถูกประชาชนคนไทยมากเกินไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณไปวิจารณ์นั้นน่ะมันอยู่เหนือหัวคุณขึ้นไปอะครับคุณควรไม่ควรคิดให้มันได้ดินะพูดแล้วขึ้นนะคุณนาย
17: คุณวิชัยประเด็นสำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราได้เห็นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีมาช้านานแล้ว
1: ครับ
17: มีมาช้านานหมายถึงว่าการที่จะให้คำปรึกษานะครับ ลงมาในเรื่องของการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของภัยแล้งเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยทรงทำมานานเป็นหลายศตวรรษหลายทศวรรษกับคุณวิชัย
1: ใช่ครับ
17: 70 80ปีแล้วครับ
1: ขอประทานโทษ
17: เราทำด้วยความที่ว่าความรักความห่วงใยในประชาชนอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้ใช้อำนาจใดๆไม่ได้ใช้งบประมาณด้วยคุณชัยนะฮะการช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ใช้งบใดๆแต่ว่าท่านทรงห่วงใยอย่างแท้จริงเพราะนั้นเนี่ยท่านทำมานานแล้วนะครับแล้วไอ้คนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไปยังไม่รู้เรื่องราวด้วยซ้ำไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ทางไหลของน้ำด้วยซ้ำ
1: ยังไง
17: เพราะนั้นเราก็ต้องรับฟังมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับฟังองค์ความรู้ที่ดีและเป็นประโยชน์นะฮะแต่ว่าบางครั้งอันนี้อาจจะบอกว่าเหมือนกับเพิ่งมาเห็นรูปหรือเปล่าว่ามีการทำแบบนี้แต่ขอโทษฮะมีมานานแล้ว
1: ถูกต้องคุณอะไรฮะพรุ่งนี้ให้ไปตามรอยพระราชาได้ไหมฮะ
17: อย่างยิ่งเลยคุณชัยผมขอสกรีนก่อนนะแล้วผมต้องเรียนว่าต่อเรามีการแบล็คลิสต์นะฮะบุคคลที่ไม่ใช่อ่ะก็ต้องออกไปไม่ได้ฮะเพราะเรามีหนึ่งเรามีเวลาจำกัดนะครับเรามีพื้นที่จำกัดผมบอกว่างานแบบนี้เป็นงานที่เราต้องมาด้วยหัวใจของเราจริง
1: ๆ
17: ถ้าจะมาแสวงหาตัวตนนะฮะจะหิวแสงหรือใดๆเนี่ยคือคุณไปที่อื่นเถอะตรงนี้เราไม่ได้ทำเพื่อการนั้นเลยครับ
1: นี่ถ้าเกิดปล่อยไปนี่เขาอาจจะให้ร้ายให้ข้อมูลเป็นเท็จก็ได้นะครับอันนี้ยุ่งเลยนะครับ
17: เรื่องของเขา
1: จับมา
17: เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าคุณวิชัยครับในเรื่องของมารยาททางสังคมเนี่ยหรือสมบัติผู้ดีเนี่ยมันสะท้อนขึ้นมาในเรื่องระบบออนไลน์ด้วยนะครับ
1: จริง
17: เราก็ต้องแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยเช็คข้อมูลให้ถูกต้องก่อนตรวจสอบก่อนอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงในโซเชียลมันเป็นเรื่องสำคัญผู้นำต้องระวังตัว
1: ถูกต้องครับ
17: แม้กระทั่งอยู่โลกออนไลน์ด้วยคุณวิช
1: ั
17: ย
1: ยิ่งต้องระวังมากมันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรไปเนี่ยก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างนักการเมืองช่วงหาเสียงก็บอกเลยว่าคุณอย่าลืมเก็บเทปนี้เอาไว้นะผมจะไม่รับตำแหน่งสำคัญนะพอพี่แกได้ขึ้นมาไม่เคยจำเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับสังคมไทย แม่วันนี้เราก็พยายามที่จะควบคุมอารมณ์ของเรานะฮะเพราะว่าเราต้องเป็นตัวอย่างของคนที่มีมารยาทที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเห็นในสังคมผมเชื่อว่าพวกเราจะได้จดจำคนแบบนั้นเอาไว้แล้วถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราต้องมีสิทธิ์ในการเลือกคนแบบนั้นอย่าเลือกเข้ามาครับนะครับ
17: จริงๆผมว่าถ้าเปิดเผยออกไปนะฮะท่านนี้เนี่ยครั้งหน้าหลุดแน่นอนหลุด
1: นั่นเลย ไม่ยากหรอกครับ เดี๋ยวก็ไม่เซิร์ชกันมีหนังสือโซเชียลเยอะมากนะฮะคือในส่งท้ายนิดนึงครับกับเรื่องมารยาทของสังคมครับ
17: ก็ผมคิดว่าอีกหัวใจข้อหนึ่งคุณนิชัยเรื่องของการฟังนะฮะการฟังอย่างตั้งใจการฟังด้วยหัวใจนะครับการเก็บรายละเอียดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยวางตัวนะครับในสังคมได้อย่างเหมาะสมคือบางครั้งคุณนิชัยเนี่ยเราเป็นผู้นำหรือไปไหนมาไหนโดยไม่ได้ดูตาม้าตาเรือคือไม่คือการฟังก็หมายถึงไม่ได้สังเกตสังกาเลยว่าใครเป็นใครเพราะว่าบางท่านอาจจะแต่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่าไปตัดสินคนอื่นที่ภายนอกการแต่งกายของคนภายนอกครับเพราะว่าผู้ใหญ่ที่แท้จริงบางทีเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ภายในของท่านนะเมื่อวานเนี่ยมันมีผู้ใหญ่บางท่านที่แบบว่าใส่ชุดแบบชุดดำมาโดยที่ไม่ได้ใส่แบบว่าเต็มยศอ่ะพอไม่ได้เต็มยศปั๊บอ่ะคนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นคือใครอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยและการฟังการสังเกตมันจะทำให้เราสามารถจะวางตัวได้อย่างเหมาะสมในสังคมครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะรู้เราก็ค้นนะครับแล้วพอเราค้นเราก็จะได้รู้ว่าเยี่ยงอย่างอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับถ้าเกิดดีเราก็แบ่งปันกันต่อถ้าไม่ดีเราต้องควบคุมคนพวกนี้ไว้นะฮะท่านแหมพอพูดถึงเรื่องนี้ขออนุญาตที่จะอัญเชิญนะครับพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9อีกครั้งหนึ่งครับบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ใครทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้าครับคุณนาย
17: ได้เลยครับแล้วพบกันครับ
1: ท่านครับ
17: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
18: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
19: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
21: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
22: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
23: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
24: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เพราะบรรจุภัณฑ์เ